ไทยเรือนต้นชื่อชุดมาจากพระตำหนักเรือนต้นในพระราชวังดุสิตลักษณะเป็นเรือนต้นสร้างขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5สำหรับเป็นที่ประทับลำลองเพื่อทรงผ่อนคลายพระราชอิริยาบถเมื่อว่างเว้นจากพระราชกรณียกิจและเป็นสถานที่รองรับพระสหายที่ทรงพบระหว่างการเสด็จประพาสต้นหรือที่ทรงเรียกว่าเพื่อนต้นชุดไทยแบบลำลองใช้ผ้าฝ้ายหรือผ้าไหมมีลายริ้วตามขวางหรือตามยาวหรือใช้ผ้าเกลี้ยงมีเชิงตัวสิ้นยาวจรดข้อเท้าป้ายหน้าเสื้อใช้ผ้าสีตามริ้วหรือเชิงสีจะตัดกับสิ้นหรือเป็นสีเดียวกันก็ได้เสื้อคนละท่อนกับสิ้นแขน3ส่วนกว้างพอสบายผ่าอกดุม5เม็ดคอกลมตื้นๆไม่มีขอบตั้งเหมาะสำหรับใช้แต่งไปในงานที่ไม่เป็นพิธีและต้องการความสบายเช่นไปงานกฐินต้นหรือเที่ยวเรือเที่ยวน้ำตก

0: ข่าวต่างประเทศช่วงนี้เริ่มกันที่ความคืบหน้าการกู้ภัยเหตุน้ำท่วมฉับพลันและดินถล่มในช่องเขาหิมาลัยชายแดนเนปาลและเขาทิเบตของจีนนะคะซึ่งก็มีรายงานผู้เสียชีวิตเป็นจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเหตุน้ำท่วมฉับพลันในพื้นที่ร่องเขาหิมาลัยชายแดนเนปาลกับเขตปกครองตนเองทิเบตของจีนยังวิกฤตหลังจากที่มวลน้ำและดินโคลนปริมาณมหาศาลได้ซัดกวาดทุกอย่างที่ขวางหน้าเป็นระยะทางกว่า10กิโลเมตรขณะที่ทีมกู้ภัยเนปาลและจีนยังคงเร่งปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างเร่งด่วนและต้องทำงานแข่งกับเวลาท่ามกลางอุปสรรคทั้งเรื่องโคลนและฝนอีกทั้งมีความกังวลว่าจะเกิดเหตุตลิ่งทะเลสาบเกิดใหม่พังทลายลงมาอีกครั้งล่าสุดการกู้ภัยได้ทำให้พบผู้เสียชีวิตเป็นจำนวนมากขึ้นที่797คนในจำนวนนี้16คนอยู่ในฝั่งทิเบตและยังมีผู้สูญหายอีก 3,048 คนโดย592คนเป็นชาวต่างชาติด้านทางการทิเบตได้พิจารณาวิดีโอคลิปในวันพุธสัปดาห์ก่อนซึ่งเป็นวันเกิดเหตุโดยเห็นได้ว่ากระแสน้ำและดินโคลนที่ถล่มเข้าใส่ด่านจีหลงมีความรุนแรงและรวดเร็วมากโดยใช้เวลาเคลื่อนตัวระยะ20กิโลเมตรในเวลาเพียง7นาทีซึ่งจากความเร็วระดับนี้โอกาสที่ผู้คนในบริเวณด่านจีหลงจะหนีทันนั้นแทบเป็นไปไม่ได้เลยจึงทำให้เวลานี้ยังไม่พบผู้รอดชีวิตในฝั่งทิเบตด้านกระทรวงการต่างประเทศของเนปาลได้เรียกร้องให้นานาชาติช่วยเหลือในการรับมือกับภาวะโลกร้อนตามที่เชื่อว่าเป็นสาเหตุส่วนหนึ่งที่ทำให้ฐานน้ำแข็งละลายและร้องขอให้ส่งทีมผู้เชี่ยวชาญที่เป็นทีมกู้ภัยมาช่วยเหลือคนงานโรงไฟฟ้าพลังน้ำอีกนับร้อยคนที่ยังคงติดอยู่ภายในอุโมงค์ของโรงงานในพื้นที่เกิดเหตุ
1: ไปดูที่ยูกันดาบ้างนะครับกษัตริย์โอโยนิยิมบาพระชนมพรรษา34พรรษาประมุขแห่งอาณาจักรโทโรซึ่งเป็นราชอาณาจักรดั้งเดิมอยู่ในยูกันดาเสด็จสวรรคตเมื่อคืนวันเสาร์ที่ผ่านมาขณะประทับรักษาพระอาการประดิษฐ์กษัตริย์โอโยนิยิมบาเสด็จพระราชสมภพเมื่อวันที่16เมษายน2535ทรงเป็นพระราชโอรสในกษัตริย์แพทริกเดวิดแมทธิวคาโบโยโอลิมี่ที่3และสมเด็จพระราชินีเบสเคมิกิซาโดยพระองค์ขึ้นครองราชเมื่อวันที่12กันยายน2538ขณะมีพระชนมพรรษาเพียง3พรรษาเท่านั้นภายหลังจากพระราชบิดาสวรรคตทำให้พระองค์ทรงได้รับการบันทึกจากกินเนสเวิลด์เรคคอร์ดว่าเป็นกษัตริย์ที่ครองราชอายุน้อยที่สุดในโลกในขณะนั้นโดยมีพระราชมารดาและคณะผู้สำเร็จราชการร่วมดูแลจนกระทั่งพระองค์เจริญพระชนมพรรษาครบ18พรรษาส่วนเรื่องการสืบราชสันตติวงศ์แม้พระองค์จะยังไม่ได้เสกสมรสแต่ทางราชสำนักยืนยันว่าพระองค์ได้แต่งตั้งรัชทายาทไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วตามพระราชธรรมเนียมโดย

0: จะมีการเปิดเผยกษัตริย์พระองค์ใหม่ในเวลาที่เหมาะสม
1: ผลการลงประชามติในไอซ์แลนด์เพื่อให้ประชาชนมาแสดงความคิดเห็นว่าประเทศสมควรจะเจรจากับสหภาพยุโรปหรือ EU เพื่อขอเข้าเป็นสมาชิกหรือไม่นั้นปรากฏว่าคะแนนเสียง 52.8% เห็นว่าไม่ควรส่วนผู้ที่เห็นว่าควรเจรจามี 47.2% ซึ่งจะทำให้รัฐบาลชุดปัจจุบันของไอซ์แลนด์จะต้องระงับการเจรจาเรื่องนี้กับ EU เอาไว้ก่อนและจะปล่อยให้เป็นหน้าที่ตัดสินใจในรัฐบาลชุดต่อไปโดยผลที่ออกมาสร้างความผิดหวังแก่ EU เป็นอย่างมาก
0: ไปดูกิจกรรมร่วมแรงร่วมใจของชาวญี่ปุ่นและนักท่องเที่ยวชาวต่างชาตินะครับที่มาช่วยกันออกแรงชักลากปราสาทฮิโรซากิน้ำหนัก360ตันเพื่อเตรียมนำกลับคืนสู่ตำแหน่งเดิมโดยการชักลากที่ดำเนินการในช่วงแรกนี้มีระยะทาง2เมตร22เซนติเมตรนะครับซึ่งก็เป็นไปตามแผนอนุรักษ์โบราณสถานสำคัญแห่งนี้ซึ่งเป็นของจังหวัดอาโอโมริครับและการเคลื่อนย้ายก็ใช้เทคนิคโบราณของญี่ปุ่นที่เรียกว่าฮิคิยะซึ่งเป็นการนำเอาตัวอาคารขึ้นบนลูกกลิ้งหรือว่ารางแล้วใช้คนออกแรงดึงเชือกที่ผูกติดเอาไว้ปราสาทหลังนี้ถูกเคลื่อนย้ายออกไปจากตำแหน่งเดิมตั้งแต่ปี2558นะครับเพื่อความสะดวกในการซ่อมแซมกำแพงหินที่ได้รับความเสียหายจากแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ส่วนการชักลากมีการแบ่งคนออกเป็นทีมนะครับทีมละ80คนในการผลัดกันดึงเชือกยาว30เมตรโดยวันแรกสามารถเคลื่อนย้ายตัวปราสาทได้จุด1เมตรนะครับ13เซนติเมตรแล้วก็วันที่2ก็ทำได้อีก1เมตร9เซนติเมตรจึงถือว่าแล้วเสร็จในช่วงแรกครับจากนี้การชักลากก็จะยังเหลืออยู่ในขั้นตอนอีกกว่า2เมตรนะครับเพื่อไปสู่จุดที่เจ้าหน้าที่จะใช้เครื่องจักรในการดำเนินการต่อซึ่งจะเคลื่อนต่อไปอีก73เมตรคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในสิ้นปีนี้สำหรับปราสาทฮิโรซากินี้นะครับเป็นหนึ่งในปราสาทดั้งเดิมที่เหลืออยู่เพียง12แห่งในญี่ปุ่นและหลังนี้ก็เป็นปราสาทที่สร้างขึ้นใหม่ในปีพุทธศักราช2353แทนที่หลังเก่าที่ถูกฟ้าผ่าจนเกิดเพลิงไหม้เสียหายเมื่อปีพุทธศักราช2170อีกทั้งยังเป็นหลังเดียวที่เหลืออยู่ในภูมิภาคโทโฮคุนะครับทางตะวันออกเฉียงเหนือของญี่ปุ่นอีกด้วย
1: ยังมีข่าวต่างประเทศอื่นๆให้ติดตามกันอีกนะคะไปเริ่มกันที่ความกังวลของนักวิทยาศาสตร์ในชิลีค่ะที่มองว่าเทือกเขาแอนดีสมีโอกาสเกิดเหตุการณ์สึนามิบกเหมือนกับเทือกเขาฮิมาลัยได้ค่ะ
2: นักวิทยาศาสตร์ชาวชิลีเตือนว่าการลดลงของถ่านน้ำแข็งที่มีอัตราเร่งเร็วขึ้นบนเทือกเขาแอนดีสอาจเพิ่มความเสี่ยงที่จะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันดินโคลนถล่มและหิมะถล่มเช่นเดียวกับเหตุการณ์สึนามิในเทือกเขาฮิมาลัยโดยอุณหภูมิที่เพิ่มขึ้นกำลังทำให้ถ่านน้ำแข็งมีความไม่เสถียรมากขึ้นเรื่อยๆและอาจทำให้ถ่านน้ำแข็งแยกตัวออกจากกันซึ่งอาจนำไปสู่การระบายน้ำอย่างกระทันหันของทะเลสาบน้ำแข็งหรือน้ำท่วมเอ่อล้นจากถ่านน้ำแข็งอินโดนีเซียรายงานว่ามีผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลด้วยอาการที่เกี่ยวข้องกับหมอกควันไฟป่าบนเกาะบอร์เนียวและสุมาตราแล้วราว 13,500 คนจากที่ได้รับผลกระทบราวๆ5ล้านคนส่วนใหญ่มีอาการเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจขณะที่กระทรวงสาธารณสุขอินโดนีเซียได้แจกจ่ายหน้ากากอนามัยแก่ประชาชนในพื้นที่อันตรายแล้วกว่า5ล้านชิ้นกองทัพอิสราเอลปฏิบัติการโจมตีทางอากาศต่อเป้าหมายในฉนวนกาซาซึ่งเป็นโรงพยาบาลในเมืองเดอีอัลบาละโดยใช้โดรนติดอาวุธสร้างความเสียหายแก่คลังเวชภัณฑ์และเต็นท์ที่พักอาศัยของชาวปาเลสไตน์ที่อพยพหนีภัยสงครามโดยมีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บ3คนอย่างไรก็ตามอิสราเอลอ้างว่าเป้าหมายดังกล่าวคือที่ซ่อนตัวของแกนนำกลุ่มฮามาสที่ใช้โรงพยาบาลเป็นที่วางแผนโจมตีกองทัพและพลเรือนอิสราเอลศูนย์โลจิสติกหลายแห่งที่ตั้งอยู่ในพื้นที่แคว้นเคียฟซึ่งครอบคลุมภาคกลางและภาคเหนือของยูเครนรวมทั้งกรุงเคียฟซึ่งเป็นเมืองหลวงได้รับความเสียหายย่อยยับจากปฏิบัติการโจมตีทางอากาศของรัสเซียตลอด2วันที่ผ่านมานับเป็นความเสียหายที่เกิดขึ้นแก่ระบบโลจิสติกของยูเครนสูงสุดในรอบปีและที่มีความเสียหายรุนแรงอีกจุดหนึ่งคือคลังสินค้าทางตะวันตกของกรุงเคียฟซึ่งเป็นที่เก็บวัตถุระเบิดโดยเกิดระเบิดและไฟลุกลามไปยังบ้านเรือนและสิ่งปลูกสร้างที่อยู่ใกล้เคียงอีกกว่า50หลังส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย37คนและบาดเจ็บอีก42คนมีผู้อพยพชาวโมร็อกโกถูกจับในเมืองเซลตาซึ่งเป็นดินแดนปกครองตนเองส่วนแยกของสเปนในแอฟริกาเหนืออีกหลายคนหลังจากที่ผู้อพยพเหล่านี้ได้ก่อเหตุรุนแรงต่อต้านทาง

0: ารสเปนโดยสถานการณ์ในเมืองเซลตาตึงเครียดหนักตั้งแต่วันพฤหัสบดีเมื่อชาวท้องถิ่นได้พากันออกมาต่อต้านผู้อพยพที่เหลือที่ไม่ยอมเดินทางกลับออกไปทำให้รัฐบาลสเปนต้องเร่งหาทางส่งกลับผู้อพยพเหล่านั้นในรูปแบบที่ไม่ขัดต่อกฎหมายระหว่างประเทศศาลเอกวาดอร์สั่งจำคุก5ปีนายเลนินโมเรโนอดีตประธานาธิบดีวัย73ปีในความผิดฐานรับสินบนจากบริษัทรัฐวิสาหกิจจีนเพื่อแลกกับสัมปทานสร้างเขื่อนผลิตไฟฟ้าพลังน้ำขนาดใหญ่ที่สุดของประเทศพร้อมลงโทษจำคุกภรรยาและครอบครัวของเขาอีกทั้งจำเลยคนอื่นๆรวม19คนด้วยอย่างไรก็ตามการที่นายโมเรโนเป็นผู้ทุพพลภาพศาลจึงได้อนุญาตให้เขารับโทษด้วยวิธีกักบริเวณภายในบ้านพักด้านนายโมเรโนปฏิเสธข้อกล่าวหาโดยระบุว่าสัญญาสัมปทานดังกล่าวกระทำในยุคประธานาธิบดีเมื่อ2สมัยก่อนนางเดลซี่โรดริเกสรักษาการประธานาธิบดีเวเนซุเอลาเปิดเผยว่าข้อตกลงด้านพลังงานกับสหรัฐมีระยะเวลา25ปีซึ่งเป็นผลดีที่จะทำให้ประเทศมีรายได้เพิ่มขึ้นโดยเป้าหมายของข้อตกลงได้มุ่งพัฒนาแหล่งน้ำมันเชิงยุทธศาสตร์17แห่งภายใต้การผลิตเบื้องต้นที่กว่า 1,500,000 บาร์เรลต่อวันจากนั้นก็จะพัฒนาแหล่งน้ำมันในพื้นที่ใหม่อีก8แห่งด้วยพร้อมยืนยันว่าเวเนซุเอลายังคงเป็นเจ้าของและมีอธิปไตยเหนือแหล่งทรัพยากรธรรมชาติทุกแหล่งของประเทศ
1: ไปดูที่แอฟริกากลางกันหน่อยนะครับในพื้นที่นั้นเกิดความไม่สงบมาช้านานนะครับจากการสู้รบระหว่างกลุ่มกบฏกับกองทัพของประเทศทำให้เกิดปัญหาประชาชนพลัดถิ่นแล้วคนกลุ่มนี้เขามีสภาพความเป็นอยู่อย่างไรบ้างไปติดตามจากรายงานกันครับ
0: เต็นท์ชั่วคราวที่มุงด้วยผ้าขาดๆคือที่พักอาศัยของผู้พลัดถิ่นในเมืองบิราโอของแอฟริกากลางโดยคนกลุ่มนี้หนีภัยการสู้รบมาจากอัมดาฟอกเมืองทางตะวันออกเฉียงเหนือติดกับซูดานซึ่งก็พากันมาปักหลักอยู่ที่นี่เป็นครอบครัวพร้อมกับเสื้อผ้าและสิ่งของที่หอบมาได้เพียงไม่กี่ชิ้นการปะทะกันอย่างดุเดือดในเมืองอัมดาฟอกเป็นการสู้รบกันระหว่างกลุ่มกบฏติดอาวุธที่มีทหารรับจ้างต่างชาติรวมอยู่ด้วยกับกองทัพของแอฟริกากลางโดยเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาทั้งสองฝ่ายได้สู้รบกันอย่างหนักจนประชาชนต้องลี้ภัยทำให้แอฟริกากลางกลายเป็นประเทศที่ไร้ความสงบสุขทั้งจากสงครามกลางเมืองและการปกครองของผู้นำเผด็จการเรื่อยมานับจากที่ได้รับเอกราชจากฝรั่งเศสในปี1960ผู้พลัดถิ่นเหล่านี้บอกว่าพวกเขาต้องกลายเป็นคนที่ไม่เหลืออะไรด้วยเหตุที่ต้องอพยพหลบหนีการสู้รบหลายต่อหลายครั้งด้วยการออกเดินทางแต่ละครั้งทำให้ต้องละทิ้งสิ่งของต่างๆไปบ้างเพื่อความคล่องตัวและเอาชีวิตรอดกระทั่งเมื่อได้มาถึงวิราโอพวกเขาก็รู้สึกได้ว่าที่นี่ปลอดภัยอย่างที่ไม่เหมือนที่อื่นๆแม้จะอยู่ใกล้กับค่ายผู้ลี้ภัยชาวซูดานที่ลี้ภัยสงครามมาเช่นกันจากประเทศของตัวเองแม้จะปลอดภัยแต่คนเหล่านี้ก็ยังมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ย่ำแย่คาซาเรียฮัสซันบอกว่าทุกครั้งที่ฝนตกทุกอย่างก็เปียกไปหมดและผู้คนที่นี่ก็มีอาหารกินกันน้อยมากเด็กๆไม่สบายกันบ่อยดังนั้นที่นี่จึงต้องการการดูแลทางการแพทย์ต้องการผ้าใบที่สามารถกันน้ำได้อีกทั้งต้องการสุขาและที่สำคัญคือน้ำสะอาดเขาเล่าว่าเพิงพักของแต่ละครอบครัวสร้างขึ้นลวกๆจากเศษสิ่งของต่างๆทุกคนต่างพยายามประคับประคองชีวิตประจำวันให้ผ่านไปผู้หญิงเตรียมอาหารใต้ร่มไม้ขณะที่เด็กๆเล่นกันในเพิงพักและที่นี่ก็ยังมีคนป่วยที่ไม่สามารถเคลื่อนย้ายไปไหนได้ซึ่งก็ต้องนอนอยู่อย่างนั้นโดยที่ไม่ได้รับการรักษาใดๆเพราะที่นี่ไม่มีแพทย์เขายังเล่าว่ามีหลายคนที่ไม่สามารถหลบหนีมาที่นี่ด้วยกันได้ทันทำให้จำต้องยอมเข้าร่วมกับกลุ่มกบฏเพื่อรักษาชีวิตไว้ตามข้อมูลของศาลอาญาพิเศษของแอฟริกากลางระบุว่าก่อนที่ชาวเมืองอัมดาฟอกจะมาถึงเมืองบิราโอแห่งนี้มีผู้ลี้ภัยชาวซูดานมาพำนักอยู่ก่อนแล้วราวๆ 22,000 คนดังนั้นจึงแทบไม่ต้องคาดเดาเลยว่าที่นี่จะมีปัญหาเกี่ยวกับสถานการณ์ด้านมนุษยธรรมมากน้อยเพียงใดส่วนวิลเลียมเชมาลีตัวแทนสำนักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติประจำแอฟริกากลางบอกว่านอกจากปัจจัย4แล้วผู้ลี้ภัยชาวแอฟริกากลางยังต้องการยกระดับการรักษาความปลอดภัยในบิราโอด้วยซึ่งที่นี่ก็มีกองกำลังท้องถิ่นที่สังกัดสหประชาชาติเฝ้าคุ้มกันอยู่ขณะที่นายเทียรี่บิงกินเนนจิผู้ว่าการภูมิภาคที่เพิ่งมาเยือนเมืองบิราโอแห่งนี้ก็ยืนยันว่าที่นี่มีความปลอดภัยแล้วและกองกำลังของรัฐบาลก็กำลังกระจายกำลังไปยังพื้นที่ต่างๆเพื่อทำให้แอฟริกากลางมีความปลอดภัยจากกลุ่มกบฏมากขึ้น
1: ช่วงนี้ได้เวลาไปติดตามข่าวกีฬากันแล้วนะครับวันนี้พบกับพี่ท็อปและน้องแยมโบรครับสวัสดีทั้งสองท่าน
2: สวัสดีค่ะ
1: ครับวันนี้มีอะไรมาฝากครับ
3: เมื่อวานนี้ถือว่าเป็นวันประวัติศาสตร์ของทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยนะครับได้ไปโอลิมปิกเกมแล้ว
1: โอ้โห
3: คนยังร้องไห้นะ
2: โอ้โหต้องบอกว่าทำให้แฟนๆชาวไทยมีความสุขกันทั้งประเทศเลยนะคะ
1: คือถ้าเกิดดูในโลกออนไลน์เนี่ยจะเห็นเลยว่าโอ้โหคนไทยนี่เชียร์กันตัวโก่งเลยนะครับ
2: ครับค่ะเมื่อวานยังก็ไปรวมตัวเชียร์กันกับเพื่อนๆนะคะโอ้โหสนุกกันมากๆเลยค่ะ
1: ครับเชิญเลยครับ
3: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
3: ข่าววีระวันนี้เริ่มมาที่การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชียนะครับเมื่อวานนี้เมื่อคืนนี้ถือว่าเป็นภาพประวัติศาสตร
2: ์
3: ของทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยนะครับมีน้ำตากันอีกแล้วแต่ว่าเป็นน้ำตาแห่งความตื้นตันใจดีใจนะครับกับความพยายามเราพลาดโอลิมปิกมาหลายครั้งละ
2: ค่ะ
3: สุดท้ายได้ไปแล้วนะ
2: ใช่ค่ะคือจริงๆเราเนี่ยใกล้จะได้ไปเกือบได้ไปหลายครั้งมากๆแล้วแล้วก็สุดท้ายเราทำได้จริงๆค่ะนี่เป็นการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2026ที่เมืองเทียนจินสาธารณรัฐประชาชนรอบชิงชนะเลิศค่ะทีมชาติไทยเราอันดับ17ของโลกเจอกับเจ้าภาพทีมชาติจีนอันดับ7ของโลกค่ะ
3: ไทยเราเป็นแชมป์เก่าส่วนจีนถือว่าเป็นแชมป์เอเชียมากที่สุด13สมัยนะครับช่วงพีคๆเนี่ยเขาเคยได้10สมัยติดนะของจีนน่ะ
2: สถิติล่าสุด2ทีมเจอกันเนี่ยในศึกเนชั่นลีก2026จีนเฉือนชนะไทยไป3-2เซตนะคะเกมนี้เนี่ยโค้ชออสเกียรติพงษ์ราชตัดเกียงไกรหัวหน้าผู้ฝึกสอนส่งผู้เล่นชุดแรกค่ะนำโดยพรพันธ์เกิดปราศกับตันทีมนะคะโอ้โหเมื่อวานนี้ MVP มากเลยโหเล่นดีมากๆนะคะแล้วก็มีอย่างศศิภาพรจันทวิสูตรทัดดาวนึกแจ้งพิมพิชยากกรำชัชชุออนโมกศรีแก้วกัลยากมุนทลาแล้วก็มีปิยดุษแป้นน้อยเป็นตัวรับอิสระขณะที่จีนก็นำทัพมาโดยกงเซียงอยู่กับตันทีมพร้อมด้วยส่วนหยูซาแล้วก็หูเมียงเจียค่ะ
3: คือเซตแรกเราชนะไปก่อน25-20นะครับมาเซต2จีนชนะกลับคืนไปบ้างสกอร์ค่อนข้างขาดเลย25-11เซต3เนี่ยเป็นเซตที่น่าเสียดายของเราเพราะว่าเรานำมาตลอดนะ มาพลาดในช่วงท้ายเซตแล้วเสียแล้วก็แพ้ไป23-25หลายคนพอเราแพ้เซต3เนี่ยกลัวว่ากำลังใจจะเสียไงเพราะว่าจะไปเสียอารมณ์กับจังหวะที่น่าจะได้และไม่ได้นะครับแต่ว่าเซต4เรากลับมามีสมาธินะครับชนะไป25-18ก็เลยต้องเล่นเซตที่5ตัดสิน
2: ค่ะตัดสินกันในเซตสุดท้ายทั้ง2ทีมก็โอ้โหสู้กันสูสีแต้มต่อแต้มเลยนะคะมหาพลิกบล็อกผัดกันขึ้นนำนะคะสุดท้ายเนี่ยสาวไทยก็ช่วยกันสู้ได้ยอดเยี่ยมค่ะแล้วก็เอาชนะไปในที่สุด15-10โอ้โหแมตช์นี้เนี่ยเรียกว่าบีบหัวใจคนไทยมากๆเลยนะคะในหลายๆลูก
3: คือในเซตสุดท้ายเนี่ย2แต้มแรกเป็นของจีนก่อน
2: ใช่
3: แล้วเราก็ตามติดเสมอได้นะครับหลังจากนั้นเราตาม4-6แล้วก็โค้ชออสมีการเปลี่ยนตัวเอาอัจฉรพรลงมานะครับปรากฏว่าแต้มนี่โอ้โหพุ่งกระจายเลยของเรา
2: ใช่ค่ะ
3: แต่ไม่ได้เปรียบนะครับบวกกับลูกเสิร์ฟของศศิภาพรที่มาดีในช่วงเซตที่5ด้วยได้เอสไป2ครั้งอ่ะ
2: ค่ะก็คือออมสินศศิภาพรนะคะทำแต้มสูงสุดเลยนะคะ28แต้มแล้วก็ทัดดาวนึกแจ้งเนี่ยทำไปถึง18แต้มเลยค่ะ
3: นี่คือจังหวะแต้มประวัติศาสตร์ของทีมชาติไทยนะครับจังหวะแต้มสุดท้ายที่เราเอาชนะเข้าไปได้ในสุดยอดมาก
2: ใช่ค่ะคือจริงๆแล้วเนี่ยก็สูสีกันมาหลายๆเซตนะคะแล้วก็จีนเขาก็มีการแก้เกมนะคะส่งตัวตบหูสูงมากเลย192เซนติเมตรแรกๆลงมาสาวไทยเราโอ้โหตกใจเลยค่ะ
3: ครับ
2: ตบแรงเหลือเกินนะคะสุดท้ายโค้ชออสก็แก้เกมได
3: ้ครับ คือก่อนหน้านี้เราอกหักจากโอลิมปิกเกมตั้งแต่ปี2012นะครับตอนนั้น2012เนี่ยโอลิมปิกจัดที่ลอนดอน
2: ค่ะ
3: ตอนนั้นเราไม่ได้ไปเพราะว่าผลการแข่งขันของคู่แข่งไม่เป็นใจคู่ของญี่ปุ่นกับเซอร์เบียนะครับมาโอลิมปิกปี2016ที่จะไปแข่งที่ริโอเดจาเนโรเราไปแพ้ญี่ปุ่นในยุคตอนนั้นแท็บเล็ตเสียดังโค้ชออสก็เป็นโค้ชทีมชาติไทยนะครับมาโอลิมปิกปี2020ซึ่งจะไปแข่งที่กรุงโตเกียวนะครับเรามาแข่งในบ้านเราด้วย
2: ะ
3: นะครับแข่งที่บ้านเราเจอกับเกาหลีใต้ในยุคของกัปตันคิมตอนนั้นเราก็แพ้ไป3เซตรวดก็อกหักมา3ครั้งอ่ะ
2: อกหักแบบใกล้เกือบแล้วจะได้ไปหลายรอบมากๆแล้วนะคะก็ยังไม่ได้ไปสุดท้ายเนี่ยก็เรียกว่ามีน้ำตาเกิดขึ้นมากมายเลยนะคะทั้งโค้ชออสเองนะคะแล้วก็ในส่วนของนักกีฬาทุกคนเมื่อวานนี้นะคะเราจะเห็นว่าโหร้องไห้กันหลายคนเลยแล้วก็แฟนๆชาวไทยนี่เสียน้ำตากันมากๆเลยนะคะดีใจมากๆสรุปค่ะทีมสาวไทยก็เฉือนชนะทีมชาติจีนไป3-2เซตด้วยสกอร์25-20 11-25 23-20 25 25ต่อ18และสุดท้าย15ต่อ10คว้าแชมป์เอเชียสมัยที่2ติดต่อกันแล้วก็เป็นแชมป์เอเชียสมัยที่4ต่อจากปี2009 2013และ2023พร้อมกับสร้างประวัติศาสตร์คว้าตั๋วโอลิมปิกเกมเป็นครั้งแรกเดี๋ยวจะไปแข่งโอลิมปิกเกมนะคะปี2028ที่สหรัฐอเมริกาแล้วก็ยังได้ตั๋วไปลุยศึกวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลก2027ที่สหรัฐอเมริกาแล้วก็แคนาดาด้วยค่ะ
3: ขณะที่รางวัลส่วนบุคคลนะครับรางวัลยอดเยี่ยมในรายการชิงแชมป์เอเชียครั้งนี้พรพันธ์เกิดปราดกับตันทีมได้2รางวัลก็คือรางวัลผู้เล่นยอดเยี่ยมหรือว่า MVP และก็มือเซตยอดเยี่ยมส่วนหัวเสายอดเยี่ยมเป็นของศศิภาพรจันทวิสูตรนะครับเมื่อวานนี้ตบไปได้ไป28คะแนนนะ
2: ค่ะ
3: โอ้โหทำคะแนนเยอะมาก
2: ค่ะแล้วก็รางวัลบอลเร็วยอดเยี่ยมเป็นทัดดาวนึกแจ้งค่ะส่วนผู้ทำคะแนนสูงสุดรายการชิงแชมป์เอเชียศศิภาพรจันทวิสูตร115คะแนนแล้วก็เสิร์ฟได้คะแนนมากที่สุดชัชชุออนโมกศรี12คะแนนค่ะ
4: สุดยอดวันนี้ไม่มีอะไรจะพูดนอกจากคำว่าทุกคนสุดยอดมากคือวันนี้ทุกคนได้แบบใส่กันสุดพลังจริงๆอย่างหนูเองก็ใส่จนสุดถึงแม้ว่าจะมีหมดหรือว่ามีอะไรแต่เราก็พยายามแบบไม่เราจะสู้เพื่อประเทศไทยของเราจะสู้เพื่อไปโอลิมปิกให้ได้สำหรับตัวหนูนะวันนี้หนูขอบคุณทุกคนที่ช่วยกันเล่นมากมากทุกฝ่ายเลยที่ทั้งดูแลเพราะว่าเราก็ห่างหายจากอาการบาดเจ็บมาแล้วมาวันนี้เราอดทนเพื่อที่จะมาเล่นวันนี้เพื่อที่จะไปโอลิมปิกให้ได้และวันนี้เราสามารถทำได้
5: จริงครับวินาทีที่เราตามทั้งหนูก็ดูเลยแล้วตอนนั้นคิดอะไร
4: หนูไม่ได้คิดอะไรเลยนอกจากคำว่าคือเราจะต้องชนะเราจะต้องได้ไปค่ะก็ขอบคุณเหมือนกันค่ะขอบคุณทุกคนขอบคุณทุกฝ่ายเลยค่ะที่ช่วยกันอะไรเงี้ยก็หนูเองก็ไม่เอานี่วลีนี้ยังอยู่หนูจะอยู่
2: เราจะอยู่
3: ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ทำให้ทีมวอลเลย์บอลหญิงของเราหายคาใจนะน
2: ี
3: ่คือรายการเดียวที่เราก็คือลุ้นไปโอลิมปิกอ่ะนอกนั้นเราได้หมดแล้วนะครับก็เคยได้แชมป์เอเชียมาก่อนหน้านี้แล้วนะครับและที่สำคัญรายการนี้เราปราบทีมที่เคยชนะเราแล้วไปโอลิมปิกแทนเราได้แล้วปราบเกาหลีใต้เราปราบญี่ปุ่นที่สำคัญชนะจีนในบ้านเขาด้วย
2: ใช่ค่ะ
3: โอ้สุดยอดเลย
2: โอ้ต้องบอกว่าหลังจากรอบชิงชนะเลิศนะคะที่ครั้งนี้เนี่ยไทยเราก็คะแนนสะสมอันดับโลกเพิ่มขึ้นเยอะมากๆเลยนะคะเพิ่มถึง 10.34 ตอนนี้รวมเรามี 230.67 คะแนนแล้วค่ะขยับขึ้นนะคะไปอยู่อันดับ14ของโลกแล้วด้วยค่ะ
3: โอลิมปิกรอบสุดท้ายนะครับจะมีทั้งหมด12ทีมตอนนี้ได้ไป3ทีมแล้วครับก็คือเจ้าภาพสหรัฐอเมริกามีแคนาดานะครับเป็นแชมป์ของอเมริกาเหนืออเมริกากลางแล้วก็ทีมชาติไทยไปในฐานะแชมป์เอเชียยังเหลือคัดเลือกของโซนต่างๆก็จะมีของโซนยุโรปโซนแอฟริกาและก็โซนอเมริกาใต้นะครับหลังจากนั้นเดี๋ยวปีหน้าจะมีการแข่งขันชิงแชมป์โลกจะหาอีก3ทีมไปโอลิมปิกเกมนะครับแล้วก็ปี2028หลังจากเนชั่นลีกก็จะดูจากแรงกิ้งอันดับโลกอีก3ทีมก็จะรวมทั้งหมด12ทีมนะครับ
2: ก็คือเอาแรงกิ้งอันดับโลกที่เหลือที่ดีที่สุดเอาให้ครบ12ทีมซึ่งจริงๆแล้วทางญี่ปุ่นกับจีนเองเนี่ยอันดับโลกเขาค่อนข้างสูงก็ยังมีโอกาสที่จะได้ไปโอลิมปิกอยู่ด้วยค่ะ
3: ของไทยที่เป็นกีฬาประเภททีมและได้ไปโอลิมปิกนะครับย้อนไปก่อนหน้านี้ก็มีล่าสุดก็คือฟุตบอลชายที่เม็กซิโกซิตี้ปี1968นะครับแล้วก็เคยมีบาสเกตบอลที่เมลเบิร์นปี1956ด้วยนะครับก็ทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยจะกลับมาวันนี้ถึงประเทศไทยประมาณ3ทุ่มกว่า
2: ก็แฟนๆหลายคนก็บอกว่ารอต้อนรับกันเลยนะคะส่วนโปรแกรมทีมวอลเลย์บอลหญิงไทยค่ะเดี๋ยวโปรแกรมต่อไปก็จะเตรียมแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ก็เริ่มตั้งแต่19กันยายนจนถึง4ตุลาคมที่ไอจินาโกย่าประเทศญี่ปุ่นค่ะ
3: ไปแข่งแบบไม่มีอะไรต้องคาใจอีกต่อไปนะครับเราได้มาหมดแล้วนะครับยอดเยี่ยมมากส่วนฟุตบอลลาลีกาสเปนนะครับเรอัลมาดริดในยุคของโชเซ่มูรินโญ่ผลงานยังยอดเยี่ยมชนะ3แมตช์ติดเลยเกมล่าสุดเรอัลมาดริดเปิดบ้านเจอกับมาลากานะครับเล่นไป19นาทีจูดเบลลิงแฮมหลังจากผลงานยอดเยี่ยมให้กับทีมชาติอังกฤษในฟุตบอลโลกนะครับก็มาทำประตูให้ทีมขึ้นนำ 1-0 นะครับนาทีที่19เลี้ยงไปเองแล้วก็จบสกอร์เอง
2: ค่ะมานาที26เนี่ยจังหวะสุดท้ายบอลมาโดนอัลฟองโซ่เฮราล่าผู้รักษาประตูมาลากานะคะกลายเป็นเข้าประตูตัวเองไปค่ะเรอัลมาดริดก็ออกนำเลย2ประตูต่อ0
3: นาทีที่30เทรนซ์อเลสซานเดอร์อาโนนะครับผ่านบอลให้กับคิลิยันเอ็มบัปเป้เนี่ยยิงให้มาดริดนำ 3-0 ก็ ็เทรนได้แอสซิสต์ไป
2: ใช่ค่ะครึ่งหลังช่วงทดเวลาบาดเจ็บเจ้าบ้านมาได้ประตูปิดท้ายค่ะวินิซิอุสจูเนียร์ผ่านบอลให้อาดากูแลยิงโล่งๆเลยค่ะ
3: ก็ปิดท้ายให้มาดริดชนะไป 4-0 นะครับโชเซ่มูรินโญ่เปิดฤดูกาลใหม่กับเรอัลมาดริดสถิติสวยงามมากๆชนะ3นัดรวดยิงไป10ประตูเสียไป2ลูกเท่านั้น
2: ค่ะในขณะที่มาลากายังไม่ชนะทีมใดเลยค่ะลงเตะ3นัดตอนนี้มีเพียงแค่คะแนนเดียวเท่านั้น
3: ครับส่วนผลอีก2คู่นะครับของลาลิก้าสเปนเมื่อคืนนี้ลาโครุญญาชนะบาเลนเซียไป 3-1 ลาโครุญญาอยู่อันดับ7 3นัดมีอยู่5คะแนนนะครับส่วนบาเลนเซียอยู่อันดับ18 3นัดมีอยู่แต้มเดียวแล้วก็เซลตาบีโก้แพ้กับแอตเลติกบิลเบาไป 0-2 แอตเลติกบิลเบาอยู่อันดับ12นะครับมีอยู่3คะแนนแล้วก็เซลตาบีโก้10อยู่อันดับ17มีอยู่คะแนนเดียวส่วนคืนนี้เดี๋ยวมีบาร์เซโลนาเจอกับบาเยกาโน่นะครับตอน 2:30
2: ค่ะ
3: ซาก็ชนะรวดมา2นัดเหมือนกัน
2: ค่ะนอกจากนี้ก็มีฟุตบอลกัลโซชิราอิตาลีด้วยนะคะนาโปลีแพ้โคโม่1-2
3: ครับนาโปลี2นัดมีอยู่3คะแนนนะครับส่วนโคโม่อยู่อันดับที่6 2นัดมีอยู่4แต้ม
2: ค่ะกายารีก็แพ้อินเตอร์มิลาน0-1ค่ะ
3: ครับอินเตอร์เนี่ย2นัดมี6คะแนนเต็มนะครับส่วนกายารี2นัดมีอยู่3คะแนน
2: ส่วนลาซิโอชนะเจนัว1-0
3: ครับลาซิโอ2นัดมี6คะแนนเต็มฟอร์มดีนะครับขณะที่เจนัว2นัดยังไม่มีแต้มเลย
2: ค่ะมาที่ฟุตบอลบุนเดสลีก้ากันบ้างนะคะโหยิงกันเยอะเกือบทุกคู่เลยนะคะเมื่อคืนนี้ก็ยิงเยอะอีกแล้วฟายบวกเอาชนะเบรเมน4-1ค่ะ
3: ครับแล้วก็อัลส์บวกชนะชาลเก้ไป 3-0 บุนเดสลีก้าเยอรมันกลับมาเปิดฤดูกาลแล้วนะครับแชมป์เก่าอย่างบาเยิร์นนี่ก็ยิงสตุตการ์ดไป5-1นะ
2: ใช่ค่ะ
3: ย
2: ิ
3: งเยอะเหมือนกันรวมถึงบอรุสเซียดอร์ทมุนด์ก็ชนะฮัมบูร์กไป 2-0
2: ค่ะมาต่อกันที่ฟุตบอลเมเจอร์ลีกซ็อกเกอร์กันบ้างค่ะคิงเลโอนะคะเรียลเดลเมสซี่ทำคนเดียว4ประตูเลยพาอินเตอร์มายามี่ชนะมอนทรีออลขาด107-1ค่ะ
3: ครับนี่เป็นเมเจอร์ลีกซ็อกเกอร์สหรัฐอเมริกาครับอินเตอร์มายามี่เล่นในบ้านเจอกับมอนทรีออลมาถึงนาทีที่20เป็นคาเซมิโร่กองกลางทีมชาติบราซิลนะครับมงลูกเตะมุมให้อินเตอร์มายามี่ออกนำก่อน 1-0แล้วก็นี่นาทีที่40เป็นเลโนเมสซี่ครับยิงฟรีคิกเข้าไปอินเตอร์ขึ้นนำเป็น 2-1 นะครับคือนำ 1-0 แล้วโดนตามตีเสมอแล้วก็เมสซี่ยิงให้ทีมนำอีกครั้งหนึ่ง
2: ค่ะครึ่งหลังนาที52เลโอนเมสซี่ค่ะเลี้ยงบอลเข้าไปยิงให้อินเตอร์มายามี่ขึ้นนำ3-1ค่ะ
3: โอ้โหเราเห็นจังหวะโซโล่เดียวของเมสซี่อีกแล้ว
2: เลี้ยงเองยิงเองเลยนะคะ
3: ครับนาทีที่80เมสซี่ผ่านบอลให้กับลุยส์ซัวเรสเพื่อนรักยิงให้อินเตอร์มายามี่นำเป็น 4-1 4-1 แล้ว
2: ผ่านมา3นาทีค่ะเมสซี่ยิงประตูที่3ของตัวเองค่ะเป็นแฮตทริกจะบ้านนำห่าง5-1ค่ะ
3: เป็นคนที่ปิดสกอร์ชัวร์มากนะครับไม่เน้นความรุนแรงแต่เน้นความชัวร์
2: ใช่ค่ะทิศทางอะไรได้หมดเลยนะคะชิดเบา
3: ๆนาที89อเล็กซานเดอร์ชอนะครับยิงให้อินเตอร์มายามี่นำเป็น 6-1
2: และช่วงทดเวลาบาดเจ็บค่ะลีโอเนลเมสซี่เนี่ยเขาบอกว่าฟรีคิกเหมือนจุดโทษได้ฟรีคิกเมื่อไหร่เป็นประตูเมื่อนั้นนะคะก็เป็นช่วงทดเวลาบาดเจ็บลีโอเนลเมสซี่เนี่ยค่ะฟรีคิกเข้าไปอีก
3: ระยะประจำการเขาเลยนะ
2: โอ้โหประตูที่4ของตัวเองในเกมนี้นะคะแล้วก็เป็นประตูปิดท้ายให้อินเตอร์มายามี่เอาชนะมอนทรีออลขาด107-1ทำให้เมสซี่ตอนนี้ขึ้นนำดาวซันโบทำไป18ประตูทีมลงเตะ22นัดมี42คะแนนอยู่อันดับ2ของสายตะวันออกส่วนมอนทรีออลตอนนี้อยู่อันดับสุดท้ายของสายตะวันออกมีแค่21คะแนนค่ะ
3: นะครับก็หลังจากจบฟุตบอลโลกมาฟอร์มก็ยังพีคอยู่นะสำหรับทางลีโอเมสซี่ขณะที่ฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเปิดฤดูกาลแม้ว่าจะแพ้ฮัลซิตี้แต่เมื่อคืนนี้ก็แก้ตัวได้นะครับเล่นในบ้านเจอกับอิปสวิชทาวน์เอาชนะไปได้5-2นะครับโดนนำก่อนเกือบไปเหมือนกันจริงๆช่วงที่แมนยูโดนนำ 1-0 เนี่ยเกือบโดน 2-0 นะแต่ว่าผู้สาประตูรัมเมนก็เซฟช่วยให้ทีมพลิกสถานการณ์กลับมาได้
2: ค่ะก็เป็นฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษนัดที่2ของฤดูกาลแล้วค่ะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเปิดรังโอเทฟฟอร์ดเจอกับทีมน้องใหม่อิปสวิชทาวน์ค่ะเริ่มจากนาที29ก่อนลีฟเดวิสมาทำประตูให้อิปสวิชทาวน์ขึ้นนำก่อน1-0ค่ะ
3: อิปสวิชเนี่ยนัดแรกชนะซันเดอร์แลนด์มานะครับแมนยูมาตีเสมอจากบูโน่เฟอร์นันแล้วก็พลิกขึ้นนำ 2-1 นะครับจังหวะที่แฮร์รี่แม็กควายยิงไปโดนเจคอบกริฟเข้าประตูตัวเองไป
2: ค่ะคือจริงๆตอนนี้มีจังหวะแฮนด์บอลเกิดขึ้นด้วยนะคะแต่สุดท้ายเนี่ยผู้ตัดสินก็มาดู VAR เช็คย้อนหลังกลายเป็นว่าจังหวะแฮนด์บอลเกิดขึ้นจริงแต่ว่าแฮร์รี่แม็กควายไม่ได้ยิงเข้ากรอบนะคะทำให้ประตูนี้เกิดขึ้นแล้วก็ไม่ได้มีการฟาวล์เกิดขึ้นค่ะ
3: ครับแล้วก็บูโน่เฟอร์นันมายิงจุดโทษให้ทีมนำ 3-1 นะครับแล้วก็มาทำแฮตทริกนาที68 ให้ทีมนํา 4-1 ก่อนจะจ่ายให้ไบรอันเอลโมโมยิงให้ทีมนํา 5-1 นะครับเมื่อคืนนี้บูโน่ยิง3ประตูกับ1แอสซิสต
2: ์โอ้โหฟอร์มร้อนแรงมากเลยนะคะตอนนี้ก็ช่วงเวลาบาดเจ็บอิปสวิชได้อีก1ประตูจากชูบาอักปอมก็ตามมาเป็น2ประตูต่อ5แต่ก็หมดเวลานะคะตามไม่ทันหมดเวลาแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเอาชนะไป5ประตูต่อ2ผู้จัดการทีมไมเคิลคาริกพาทีมเก็บชัยชนะนัดแรกในซีซั่นนี้ค่ะตอนนี้ก็มี3คะแนนเท่ากันกับ
3: เป็นค่ำคืนของบูโน่โฟนันนะครับสัปดาห์ที่แล้วเพิ่งได้รางวัลนักเตะยอดเยี่ยมของสมาคมนักฟุตบอลอาชีพหรือว่า PFA นี่เป็นแฮตทริกที่3ของเจ้าตัวที่ทำให้กับทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับตอนนี้ยิงไป113ประตูแล้ว
2: ค่ะ
3: เมื่อคืนนี้ของแมนยูโอกาสค่อนข้างเยอะมีโอกาสเข้าทำ33ครั้ง
2: ยิ่งช่วงหลังๆนะคะโมเมนตัมมานี่บุกอย่างเดียวพับสนามเลยนะคะเรียกว่าบอลไม่มาอีกฝั่งนึงเลยค่ะ
3: ครับส่วนผลคู่อื่นนะครับเชลซีเมื่อคืนนี้ก็สนุกนะครับชนะไบรตันไป4-3ครึ่งแรกเนี่ยเชลซีนำก่อน 3-1 เชลซีผู้รักษาประตูเนี่ยใช้เอมี่มาร์ติเนสเพิ่งย้ายมาไม่ถึง4ชั่วโมงนะ
2: ค่ะ
3: จัดลงตัวจริงเลย
2: คือเอมี่มาร์ติเนสเนี่ยไม่ต้องพรีซีซั่นไม่ต้องมีการซ้อมกับเพื่อนเลยนะคะชูเสื้อเฮียวิโกปุ๊บลงตัวจริงปั๊บเลย
3: ครับแล้วก็ช่วยทีมเก็บจะชนะได้นะครับแล้วก็มีลีดเสมอกับเบรนท์ฟอร์ดไป 1-1 แล้วก็ซันเดอร์แลนด์ชนะฟูลแลมไป 1-0
2: ค่ะมาดูตารางคะแนนตอนนี้นะคะจ่าฝูงเป็นแมนเชสเตอร์ซิตี้ค่ะมี6คะแนนอันดับ2เฮาซิตี้ค่ะก็เก็บชัยชนะได้2นัดรวดมี6คะแนนเท่ากันอันดับ3เชลซีมี6คะแนนเต็มค่ะส่วนอันดับ4 5และ6เนี่ยมี4คะแนนเท่ากันก็คืออันดับ4เบนฟอร์ดอันดับ5นิวคาสเซิลและอันดับ6เอเวอร์ตันค่ะ
3: ส่วนคืนนี้เดี๋ยวจะมีลงสนามคู่มันเดย์ไนท์นะครับตอน 02:00 แอสตันวิลล่าเจอกับอาร์เซนอลนะ
2: ค่ะ
3: พูดถึงทางแอสตันวิลล่านะครับก็เสียกองหน้าตัวเก่งไปแล้วโอลี่วัตกินนะครับจะไปเล่นในซาอุดิอาระเบียค่าตัวอยู่ที่51ล้านปอนด์เจ้าตัวไม่มีชื่อในเกมแรกของพรีเมียร์ลีกนะนะครับตอนนั้นที่สื่อไปถามอูนายเอมรี่แล้วก็ทางเอมรี่บอกว่าให้ไปถามเจ้าตัวเองสุดท้ายก็เป็นเรื่องของการจะย้ายทีมนะครับก็ได้ย้ายสมใจ
2: ใช่ค่ะก็ตอนนี้นะคะโอลี่วัตกินวัย30ปีดาวยิงดีกรีทีมชาติอังกฤษตกลงย้ายไปอยู่กับอัลฮิลาลในลีกซาอุดิอาระเบียอย่างเป็นทางการแล้วเรียบร้อยค่ะค่าตัวเนี่ย51ล้านปอนด์คือตีเป็นเงินไทยประมาณ 2,200 ล้านบาทเซ็นสัญญาค้าแข่งกับต้นสังกัดใหม่เป็นเวลา3ปีก็ออกจากแอสตันวิลล่าที่อยู่มายาวนานถึง6ปีเลยค่ะวัตกินบอกว่าขอบคุณสำหรับช่วงเวลา6ปีที่ผ่านมาเพราะไม่เพียงแค่ที่นี่จะหล่อหลอมให้เขาเป็นนักเตะที่ดีขึ้นแต่ว่าทำให้เติบโตในฐานะคนคนหนึ่งด้วยผ่านทั้งช่วงเวลาที่ดีแล้วก็ยากลำบากในวิลล่าพาร์คมาแต่สิ่งหนึ่งที่ไม่เคยเปลี่ยนก็คือตนทุ่มเททุกอย่างให้กับสโมสรแห่งนี้เลยค่ะ
3: ครับคือเจ้าตัวบอกว่าก็เสียใจแหละที่การออกจากทีมเนี่ยอาจจะออกทีมไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะแต่ว่าเกมแรกที่ไม่มีชื่อเนี่ยเจ้าตัวก็มีการไปขอโทษทางอูไนเอมรี่แล้วนะครับก็เป็นเจ้าของสถิตินักเตะที่ยิงในพรีเมียร์ลีกมากที่สุดให้กับสโมสรนะครับ91ประตูนะ
2: ค่ะ
3: ครับ
2: ก็โอ้โหอยู่มา6ซีซั่นแล้วนะคะลงเล่นทั้งหมด278นัดทำไป108ประตูแล้วก็ลงสนามให้กับทีมชาติอังกฤษ24นัดทำไป7ประตูแล้วก็มีรายชื่อในชุดฟุตบอลโลกครั้งล่าสุดก็พาทีมให้อันดับ3ด้วย
3: ครับที่สำคัญอยู่ในชุดแชมป์ยูโรปาลีกของทางแอสตันวิลล่าด้วยหลังจากรอคอยสโมสรยุโรปมา44ปีนะในการได้แชมป์ฟุตบอลถ้วยของยุโรปมาเขาบอกว่าเขาผูกพันกับเมืองนี้เพราะว่าลูก2คนก็เกิดที่นี
2: ่
3: นะ
2: คือวิลล่าตอนนี้ก็ปล่อยตัวผู้เล่นค่อนข้างเยอะเลยนะคะตัวผู้เล่นดีๆเก่งๆนี่โอ้โหปล่อยออกไปค่อนข้างเยอะแล้วก็เดี๋ยวจะมีคิวเปิดบ้านวิลล่าพาร์คเจอแชมป์กับอาร์เซนอลคืนนี้ก็ต้องรอดูกันต่อไปว่าจะเหลือใครที่จะมาเป็นตัวตายตัวแทนได้ไหมหรือว่าจะฝากความหวังไว้ได้ไหมนะคะเวลา 14:00 นะคะก็เชียร์กันได้
3: นี่ปล่อยมอร์แกนโรเจอร์ปล่อยเอสลี่คอนซ่ายูริเทเลมันลูคัสดิลเอมี่มาร์ติเนสล่าสุดก็เป็นโอลี่วัตกินนะนี่ถือว่าเป็นตัวหลักของวิลล่าทั้งหมดเลย
2: ใช่ค่ะมาที่ฟุตบอล U20 ของไทยเราบ้างค่ะก็มีการประกาศเป้าหมายเข้ารอบสุดท้ายชิงแชมป์เอเชียที่จีนค่ะ
3: ครับวันนี้ทีมชาติไทยจะลงสนามเกมแรกนะครับเจอกับ UAE ตอนทุ่มครึ่ง
2: ค่ะมีการจัดงานแถลงข่าวก่อนการแข่งขันนะคะฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุ20ปีรอบคัดเลือกกลุ่ม F ก็ในการแถลงข่าววันนี้ค่ะโค้ชโบจักรพันธ์ปั่นปีหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยรุ่น20ปีพร้อมด้วยหัวหน้าผู้ฝึกสอนของอิรักสหรัฐอาหรับอิมิเรตหรือว่า UAE แล้วก็เติร์กเมนิสถานมีการแถลงความพร้อมของทีมก่อนลงแข่งขันค่ะ
3: ซึ่งทางโค้ชโบก็บอกว่าทีมชาติไทยชุดนี้นะครับมีการเตรียมตัวมาอย่างดีแล้วก็ต่อเนื่องด้วยตั้งแต่จบฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียน ที่อินโดนีเซียถือว่ามีการเตรียมทีมที่ดีและพร้อมแล้วสำหรับการแข่งขันในวันนี้ซึ่งจะเริ่มเป็นวันแรก
2: ค่ะคือโค้ชโบ้บอกว่าสายเราเนี่ยยอมรับว่าหนักอยู่ค่ะแต่เราก็เตรียมการมาอย่างดีเลยในการเจอกับ3ชาติทั้ง3ชาติก็มีคุณภาพมากๆแต่ว่าทีมไทยก็พร้อมทำข้อมูลทำการบ้านดีมากแล้วก็เชื่อว่าการได้เล่นในประเทศไทยของเราจะช่วยให้เราได้ผลการแข่งขันที่ต้องการค่ะเป้าหมายทีมไทยชัดเจนคือการผ่านเข้าไปเล่นรอบสุดท้ายชิงแชมป์เอเชียที่จีนให้ได้เลยค่ะ
3: ครับก็โปรแกรมรอบแรกของทีมชาติไทยนะครับจะเตะ 19:30 ที่ชลบุรีสเตเดียมเริ่มตั้งแต่วันนี้นัดแรกนะครับเจอกับ UAE นัดที่2เจอกับเติร์กมินิสถานครับวันที่3กันยายนแล้วก็เจอกับอิรักวันที่6กันยายน
2: ค่ะโดยจะคัดเลือกนำแชมป์กลุ่ม8ชาติแล้วก็รองแชมป์กลุ่มที่ผลงานดีที่สุด7จาก8กลุ่มผ่านเข้าไปเล่นฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียรอบสุดท้ายที่สาธารณรัฐประชาชนจีนในช่วงต้นปี2570ค่ะ
3: ครับส่วน MotoGP สนามที่13นะครับซึ่งแข่งกันที่สเปนนี่เป็นรายการกลางปีออฟอารากอนรอบชิงชนะเลิศจำนวน23รอบนะครับมาโก้เบเซคคีนักบิดอิตาลีจากทีมอาเปเลียเรซซิ่งได้ตำแหน่งโพซิชันตามมาด้วยแชมป์โลก7สมัยมาร์กมาเกสของเจ้าถิ่นสเปนนะครับทีมดูคาติเลโนโวทีมทำเวลาในรอบคัดเลือกมาอยู่อันดับ2
2: การดวลความเร็วมาถึงรอบที่6ค่ะเป็นมาร์กมาเกสเนี่ยเร่งความเร็วแซงมาโก้เบเซคีขึ้นมาเป็นผู้นำแล้วก็รักษาตำแหน่งไว้ได้จนกระทั่งเข้าเส้นชัยคนแรกทำเวลา41:10.969วินาทีคว้าแชมป์ที่อารากอน3ปีติดต่อกันอันดับ2เป็นเปโดอะคอสตาจากสเปนทีม Red Bull KTM เวลาตามหลัง 1.754 วินาทีแล้วก็อันดับ3เป็นมาโก้เบเซคีค่ะ
3: ทำให้คะแนนสะสมผ่านไป13สนามมาร์กมาเกสขึ้นมาอยู่ที่2นะครับทำได้237คะแนนตามหลังผู้นำฮอกเก้มาตินนักบิดเจ้าถิ่นสเปนทีมอาเปเลียเหลือแค่19แต้มส่วนเบเซคีตกมาอยู่ที่3นะครับมีอยู่232คะแนน
2: ค่ะโปรแกรมจักรยานยนต์ทางเรียกชิงแชมป์โลกรุ่น MotoGP สนามต่อไปอีก2สัปดาห์ข้างหน้าเป็นรายการซานมาริโนกลางปีก็จะเริ่ม13กันยายนนี้ที่มิซูโน่เวิลด์เซอร์กิตค่ะ
3: ขณะที่การแข่งขันกอล์ฟทัวร์แชมเปี้ยนชิพนะครับแชมป์เป็นนักกอล์ฟมือหนึ่งของโลกนี่เป็นรายการ PGA ทัวร์ FedEx Cup Playoff รายการสุดท้ายทัวร์แชมเปี้ยนชิพแข่งที่แอตแลนต้าที่สหรัฐอเมริกาครับชิงเงินรางวัลรวมสูงประมาณ 1,300 ล้านบาทคัดเอานักกอล์ฟ30อันดับแรกใน FedEx Cup Playoff เข้ามาแข่งขันกัน
2: ค่ะวันสุดท้ายค่ะสกอตตี้เชฟเลอร์มือหนึ่งของโลกชาวอเมริกันทำเพิ่ม4อันเดอร์พาร์คะแนนรวม16อันเดอร์พาร์คว้าแชมป์ทัวร์แชมเปี้ยนชิพปีนี้ไปครองพร้อมรับเงินรางวัลสูง10ล้านเหรียญสหรัฐหรือประมาณ330ล้านบาทก็เรียกว่าเป็นการคว้าแชมป์รายการที่3ในปีนี้แล้วด้วยค่ะ
3: ครับรองแชมป์เป็นวิกเตอร์ฮอฟแมนจากนอร์เวย์วันสุดท้ายตีเกินไป2โอเวอร์พาร์นะครับคะแนนรวม13อันเดอร์พาร์แพ้แชมป์ไป3สโตรก
2: ส่วนอันดับ3ไรอันเจราร์ดค่ะโปรเจ้าถิ่นสหรัฐอเมริกาทำได้12อันเดอร์พาร์ส่วนรอรี่แมคอินรอยจากไอแลนด์เหนือมือ2ของโลกได้อันดับ4รวมทำได้11อันเดอร์พาร์ค่ะ
3: ครับมีกอล์ฟอีก1รายการนะครับเป็นรายการ DP World Tour แข่งที่อังกฤษครับนี่เป็นรายการ British Master ก็ชิงเงินรางวัลรวมประมาณ115ล้านบาท
2: ค่ะในรอบสุดท้ายค่ะโจดีดมือ292ของโลกโปรเจ้าถิ่นอังกฤษทำเพิ่ม9อันเดอร์พาร์คะแนนรวม4วันทำได้14อันเดอร์พาร์ซึ่งในช่วงการเล่น24หลุมสุดท้ายเนี่ยเก็บไป11เบอร์ดี้ทำให้โจดีดวัย32ปีเนี่ยแซงคว้าแชมป์ DP World Tour เป็นครั้งแรกรับเงินรางวัลประมาณ19ล้านบาทค่ะ
3: รองแชมป์มีร่วมกัน4คนนะครับมีดาเนียลฮิลเลียวัย28ปีจากนิวซีแลนด์นาโชเอลวีราจากสเปนแล้วก็2โปรกอล์ฟจากเดนมาร์กนะครับนิคลาสนอกาดแล้วก็จากขอบสโคปโอเซนทำได้คนละ11อันเดอร์พาแพ้แชมป์ไป3สโตรก
2: ส่วนอันดับ6ร่วมค่ะมาโก้เป็นเก้วัย28ปีโปรเจ้าถิ่นอังกฤษทอมแมคกิบบินจากไอซ์แลนด์เหนือแล้วก็โทมัสโรเซนมูลเลอร์จากเยอรมนีทำได้คนละ10อันเดอร์พาโปรแกรม DP World Tour รายการต่อไปโอเมก้ายูโรเปียนมาสเตอร์ที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์จะเริ่มตั้งแต่วันที่3ถึง6กันยายนนี้ชิงเงินรางวัลประมาณ120ล้านบาทค่ะ
3: ส่วนการแข่งขันเทนนิส Grand Slam US Open นะครับปรากฏว่าคาเมรอนนอรี่ตกรอบแรกไปซะแล้วนี่เป็น Grand Slam สุดท้ายของปีนะครับรายการ US Open แข่งที่สหรัฐอเมริกาเป็นการแข่งขันในรอบแรกลูก้าแวนแอชเชจากฝรั่งเศสมือ40ของโลกนะครับพลิกกลับมาชนะคาเมรอนนอรี่จากสหรัฐอาณาจักรมือ29ของรายการไป3-1เซต
2: คะแนน6-7ไทยเบรก6-8 6-2 6-2และ6-3ค่ะใช้เวลา2ชั่วโมง53นาทีทำให้คาเมรอนนอรี่มือวางในรายการนี้ตกรอบแรกส่วนลูก้าแวนเอชเช่วัย22ปีเข้ารอบ2ต่อไปค่ะ
3: ครับขณะที่หญิงเดี่ยวรอบแรกเจสสิก้าเปกูล่า

0: 45ปีนี่เป็นตำนานนักเทนนิสจากสวิตเซอร์แลนด์ครับได้รับการบรรจุชื
1: ่อพิธีก็จัดขึ้นในคืนวันเสาร์ค่ะโดยเฟเดอเรอร์เนี่ยอดีตนักเทนนิสอาชีพแล้วก็ผู้บรรยายกีฬาชื่อดังซึ่งได้รับการยกย่องจากผลงานในวงการเทนนิสแล้วก็สื่อกีฬามายาวนานค่ะตลอดสุนทรพจน์ความยาวเกือบ30นาทีอดีตมือหนึ่งของโลกก็เรียกว่ากั้นน้ำตาไม่อยู่เลยค่ะ
2: ครับคือเจ้าตัวเนี่ยร้องไห้บ่อยอยู่แล้วนะ
1: ใช่ค่ะ
2: นะครับตอนที่เขาประกาศเลิกเล่นเนี่ยก็ร้องเยอะตอนนาดาวเลิกเล่นเจ้าตัวร้องเยอะกว่านาดาวอีก
1: นะก็เป็นคนเซนซิทีฟนิดนึงค่ะคือเจ้าตัวบอกว่าคือเขากล่าวถึงสเตฟานเอ็ดเบิร์กซึ่งเป็นฮีโร่ในวัยเด็กของเขานะคะแล้วก็เขาบอกว่าที่ร้องเนี่ยเป็นน้ำตาแห่งความสุขนะคะเฟเดอเรอร์ก็หลั่งน้ำตาอีกครั้งเมื่อกล่าวถึงเซเวอรินลูทีค่ะคือเป็นโค้ชคู่ใจที่ร่วมงานกันมายาวนานมากๆคือคู่ใจรู้ใจกันเลยก่อนช่วงเวลาที่เต็มไปด้วยอารมณ์ก็มาจนสุดท้ายเลยนะคะเขาต้องกล่าวขอบคุณมิก้าผู้ที่อยู่เคียงข้างมาตลอดเส้นทางอาชีพเลยค่ะ
2: ภรรยานะครับก็อยู่เคียงข้างกันมาตลอดนะครับตอนที่เขาตัดสินใจที่จะเลิกเล่นเนี่ยก็มีการปรึกษาภรรยาด้วยนะคร
1: ับ
2: แล้วก็แถลงข่าวใหญ่โตพอสมควร
1: ค่ะตลอดอาชีพเฟเดอเรอร์คว้าแชมป์แกรนด์สแลม20รายการแล้วก็รวมแชมป์ชายเดี่ยวตลอดอาชีพถึง103รายการพร้อมเคยครองตำแหน่งมือ1โลกติดต่อกันเป็นสถิตินานถึง237สัปดาห์เลยค่ะ
2: ว่ากันว่านี่เป็นคนที่เล่นแบ็คแฮนด์มือเดียวได้สง่างามที่สุดในโลกนะ
1: ค่ะ
2: ปัจจุบันแบ็คแฮนด์มือเดียวไม่ค่อยได้เห็นละแต่ว่าเฟเดอเรอร์เวลาเขาเล่นเนี่ยโอ้โหคือนอกจากสง่างามแล้วเต็มไปด้วยคุณภาพ
1: ค่ะทางด้านของกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติเดินหน้าปฏิรูปการบริหารงบประมาณครั้งใหญ่มุ่งเน้นความโปร่งใสเป็นธรรมและเกิดผลสำริดค่ะคุณธนุเกียรติจันทร์ชุมผู้จัดการกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติมีการแถลงแนวทางการบริหารงานในปีงบประมาณ2570โดยทางกองทุนเตรียมนำระบบงบประมาณมุ่งเน้นผลลัพธ์มาใช้พร้อมลดจำนวนแผนงานเหลือ9แผนงานเพื่อให้การบริหารงบมีความกระชับคล่องตัวตรวจสอบได้พร้อมเพิ่มความเข้มข้นในการทำงานร่วมกันกับกกต.สมาคมกีฬาแห่งประเทศไทยแล้วก็สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดผ่านการจัดทำ MOU กำหนดเป้าหมายภารกิจและกรอบงบประมาณร่วมกันโดยจัดกลุ่มสมาคมตามศักยภาพผลงานและภารกิจเพื่อให้การจัดสรรงบเป็นธรรมและตรงจุดไปฟังเสียงกันค่ะ
3: Next stepที่อยากจะเรียนก็คือเรื่องของการที่นะครับมันมีปัญหาเรื่องของเงินกองทุนที่ได้รับการร้องเรียนนะครับจากสมาคมกีฬาต่างๆช่วงสัก2อาทิตย์3อาทิตย์ที่ผ่านมาท่านก็เห็นนะครับมีการฟ้องร้องที่ศาลปกครองเรื่องของความเป็นธรรมในการจัดสรรเงินนะครับบางสมาคมไม่ได้เลยบางสมาคมได้บ้างไม่ได้บ้างบางสมาคมได้มากจนผิดสังเกตอันนี้นะครับท่านรองนายกรัฐมนตรีท่านทรงศักดิ์ทองศรีท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาท่านสุรศักดิ์พันธุ์เจริญคุณก็มีนโยบายในการที่จะต้องการให้การจัดสรรเงินของกองทุนเป็นธรรมและทั่วถึงในเรื่องระบบต่างๆที่เรานำเข้ามาใช้ได้เกิดประโยชน์กับวงการกีฬาในความรวดเร็วความสะดวกในการพัฒนานะครับสุดท้ายก็คือว่าการเบิกจ่ายเงินไปถึงสมาคมกีฬาเงินไปถึงนักกีฬารวดเร็วยิ่งขึ้นนะครับ
1: ทั้งนี้ค่ะกองทุนก็ยึดหลัก3เสาได้แก่ระบบข้อมูลและความเป็นธรรมพร้อมเตรียมจัดNSDF Award เพื่อยกย่องสมาคมที่บริหารงบประมาณได้อย่างมีประสิทธิภาพหวังให้เงินกว่า 4,000 ล้านบาทเกิดความคุ้มค่าและสร้างผลลัพธ์ในการพัฒนานักกีฬาไทยสู่ความเป็นเลิศอย่างแท้จริงค่ะ
2: ครับส่วนทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยเดินทางมาถึงวันนี้ตอน 3:00 น. กว่า
4: ครับก็เชื่อว่าเดี๋ยวคนไทยไปรอรับกันเยอะแน่นอนนะครับ
2: ครับ
4: ขอบคุณทั้ง2ท่านครับส่งท้ายข่าวเช้าของเราในวันนี้นะครับด้วยภาพการปล่อยจรวด Falcon Heavy นะครับของบริษัท SpaceX ซึ่งขึ้นจากฐานปล่อยที่รัฐฟลอริดาของสหรัฐครับเพื่อจะนำส่งกล้องโทรทัศน์ Nancy Grace Roman ขึ้นไปติดตั้งในอวกาศนะครับโดยเป็นไปตามภารกิจสร้างแผนที่จักรวาลแล้วก็ไขความลับบางประการในทางฟิสิกส์ด้วยครับ
5: ค่ะหมดเวลาของข่าวเช้าวันนี้แล้วนะคะเราทั้ง4คนและทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีครับ

0: การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเตือนหลังน้ำลดห้ามรีบเปิดใช้ระบบไฟฟ้าทันทีเสี่ยงไฟฟ้ารั่วไฟฟ้าลัดวงจรแนะนำตรวจสอบสายไฟสวิตช์ปลั๊กไฟและอุปกรณ์ที่ถูกน้ำท่วมรวมถึงให้ช่างผู้ชำนาญการตรวจเช็คก่อนเปิดใช้งานห้ามสัมผัสขณะมือเปียกโดยเด็ดขาดพบเห็นเกี่ยวกับระบบไฟฟ้าแจ้ง PEA Contact Center โทร1129ตลอด24ชั่วโมงขอเชิญร่วมบริจาคเสื้อผ้าทุกเพศทุกวัยเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมพื้นที่อำเภอปัวจังหวัดน่านโดยรับบริจาคเสื้อผ้าสะอาดสภาพดีพร้อมใช้งานและอุปกรณ์ทำความสะอาดไม่กวาดทางมะพร้าวจัดส่งได้ที่กลุ่มบริหารงานทั่วไปโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัวตำบลวรนครอำเภอปัวจังหวัดน่านรหัสไปรษณีย์55120สอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0547196163กรมควบคุมโรคเตือนโรคหัวใจและหลอดเลือดเป็นสาเหตุเสียชีวิตอันดับหนึ่งแนะประชาชนลดปัจจัยเสี่ยงปรับพฤติกรรมสุขภาพออกกำลังกายควบคุมอาหารงดบุหรี่แอลกอฮอล์ตรวจสุขภาพสม่ำเสมอและสังเกตสัญญาณฉุกเฉินเพื่อเข้ารับการรักษาอย่างทันท่วงทีกรมสรรพากรเปิดรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวจำนวน138อัตราวุฒิการศึกษาระดับปวช.และปริญญาตรีสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ถึง31สิงหาคม2569ทางเว็บไซต์ tax.thaijobjob.com
1: ในขณะที่ทุกคนใช้ชีวิตปกติสนุกสนานคุณอาจจะไม่รู้ว่าภัยเงียบกำลังซ่อนอยู่ในตัวคุณคุณอาจคิดว่าคุณปกติดีแต่ระเบิดเวลากำลังเดินอยู่ปล่อยไว้นานเสี่ยงตับแข็งและมะเร็งตับแต่ระเบิดนี้หยุดได้ด้วยการตรวจไวรัสตับอักเสบ B และ C ตรวจฟรีจองผ่านแอปเป๋าตังหรือสถานบริการสาธารณสุขใกล้บ้านคุณจองนัดคัดกรองรู้เร็วรักษาเร็วป้องกันได้หยุดภัยเงียบเริ่มเลยวันนี้ตรวจเลยรอไม่ได้ปกป้องตับของคุณตรวจคัดกรองไวรัสตับอักเสบ B และ C
2: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

คล38ประการประการที่5การได้เคยทำบุญไว้ก่อนสั่งสมความดีและบุญกุศลอย่างสม่ำเสมอเพราะเป็นพื้นฐานแห่งความเจริญในชีวิตมงคล38ประการนี้เป็นหลักธรรมที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ในมงคลสูตรเพื่อเป็นแนวทางดำเนินชีวิตให้เจริญทั้งทางโลกและทางธรรมนำไปสู่ความสุขความสำเร็จและความสงบอย่างยั่งยืน

0: BT ทั่วไทยค่ะหลากหลายเรื่องราวทั่วไทยเข้าใจง่ายเข้าถึงทุกพื้นที่กับดิฉันนิชาภัทรรุ่งรัตนเสถียรเช่นเคยค่ะข่าวแรกวันนี้ค่ะถ้าพูดถึงเมนูคู่ครัวของคนใต้เชื่อว่าหลายคนคงนึกถึงแกงส้มค่ะล่าสุดจังหวัดสงขลาได้มีโอกาสต้อนรับคณะรัฐมนตรีในการประชุมครม.สัญจรโดยนำวัตถุดิบ GI ขึ้นชื่อของจังหวัดมารังสรรค์เป็นเมนูแกงส้มปลากระพง3น้ำมะม่วงเบาสะท้อนอัตลักษณ์อาหารท้องถิ่นค่ะวันนี้ทีมข่าวจะพาลงพื้นที่ไปกันที่ร้านมหัศจรรย์เกาะยอตำบลเกาะยออำเภอเมืองสงขลาค่ะพบการถ่ายทอดเสน่ห์วัตถุดิบท้องถิ่นผ่านเมนูแกงส้มปลากระพง3น้ำมะม่วงเบาซึ่งนำวัตถุดิบ GI ของจังหวัดสงขลา2ชนิดด้วยกันมาผสมผสานกันค่ะขั้นตอนการปรุงทางร้านใช้เครื่องแกงส้มสูตรเฉพาะผสานกะปิที่ทางร้านทำเองค่ะเมื่อน้ำแกงเดือดจึงใส่ปลากระพงและเครื่องปรุงก่อนเติมมะม่วงเบาเป็นลำดับสุดท้ายเพื่อให้ยังคงความกรอบของมะม่วงเบาได้แกงส้มรสเปรี้ยวเผ็ดจัดจ้านตามแบบฉบับอาหารปักใต้ค่ะนางสาววรลักษณ์สาวคนเจ้าของร้านมหัศจรรย์เกาะยอเปิดเผยค่ะว่ารู้สึกดีใจที่เมนูแกงส้มถูกเลือกให้เป็นหนึ่งในเมนูบนโต๊ะอาหารครม.สัญจรโดยความพิเศษของเมนูนี้ค่ะอยู่ที่ปลากระพง3น้ำซึ่งเติบโตในพื้นที่ที่มีทั้งน้ำจืดน้ำเค็มและน้ำกร่อยทำให้เนื้อปลามีความหวานเป็นเอกลักษณ์เมื่อนำมาปรุงกับมะม่วงเบาสงขลาจึงได้รสชาติที่ลงตัวค่ะ
1: ปลากระพงของสงขลาเรามันคือปลาสามน้ำที่มันมีความเขาเรียกว่าอะไรนะความอร่อยความชูรสในเนื้อปลาโดยที่ไม่ต้องปรุงอะไรเลยค่ะมันเลิศมากแล้วก็บวกกับความเป็นมะม่วงเบาของสิงหานครใช่มะม่วงเบาของสิงหานครเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะเขาจะมีรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์มากความเปรี้ยวเอ่ยความกรอบเอ่ยแล้วพอมาบวกกับความสามน้ำของปลากระพงอะค่ะพูดแล้วปุ๊บขนลุกปั๊บเลยคือมันอร่อยแบบไม่ต้องบรรยายเลยค่ะใช่ค่ะแล้วพอมาได้กับความเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะคะน้ำแกงส้มอะค่ะที่เป็นใต้ขนานแท้ค่ะพอมารวมกันทุกอย่างก็คือมันเป็นความลงตัวที่ไม่ต้องอธิบายเลยค่ะแค่ดมกลิ่นก็รู้ว่าอร่อยค่ะรู้สึกดีใจค่ะที่ความเป็น GI และ GI มาบวกกันเพราะปลากระพงก็เป็นสินค้า GI ของท้องที่ของพื้นที่ตรงนี้อยู่แล้วค่ะพอไปบวกกับความเป็นมะม่วงเบาอะค่ะคือดีใจที่ได้มีการนำความเขาเรียกอะไรเป็นวัตถุดิบของท้องที่ของพื้นถิ่นเอาไปชูรสให้คนต่างชาติให้คนต่างถิ่นได้มาสัมผัสอะค่ะมันเป็นสิ่งที่ดีมากค่ะแล้วก็เป็นเขาเรียกว่าถ้าเป็นมวยคือเป็นการนำเขาเรียกว่าอะไรเป็นคู่ที่แบบคู่ที่เหมาะมากที่เอาขึ้นเวทีอะค่ะใช่ค่ะ
0: สำหรับร้านมหัศจรรย์เกาะยอมีสูตรแกงส้มเฉพาะที่สืบทอดและพัฒนาจนเป็นเอกลักษณ์ค่ะใช้กะปิที่ทางร้านผลิตเองปีละครั้งตามฤดูกาลและคัดสรรปลากระพงเกาะยอแท้เป็นวัตถุดิบหลักทั้งนี้เจ้าของร้านก็ได้ฝากเชิญชวนประชาชนและนักท่องเที่ยวมาเยือนจังหวัดสงขลาค่ะมาสัมผัสเสน่ห์อาหารพื้นถิ่นผ่านเมนูแกงส้มและอาหารหลากหลายรายการของร้านมหัศจรรย์เกาะยอซึ่งเปิดบริการทุกวันเวลา10นาฬิกาถึง22นาฬิกาค่ะต่อกันที่จังหวัดตากค่ะมีพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรเนื่องในงานสมโภชเมืองตาก734ปีพร้อมนำดินขวัญเมืองผ่านพิธีพุทธาภิเษกจากพระเกจิอาจารย์ชื่อดังรวม11รูปมาแจกให้กับผู้เข้าร่วมพิธีเพื่อความเป็นสิริมงคลค่ะนายชูศักดิ์รู้ยิ่งผู้ว่าราชการจังหวัดตากเป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรโดยมีนางชุติมารู้ยิ่งนายกเหล่ากาชาดจังหวัดตากรวมถึงผู้แทนหัวหน้าส่วนราชการและประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมพิธีค่ะภายในงานผู้ว่าราชการจังหวัดตากนำหัวหน้าส่วนราชการและพุทธศาสนิกชนร่วมเจริญพระพุทธมนต์ถวายพัตตาหารเครื่องไทยธรรมและจตุปัจจัยแด่พระสงฆ์ก่อนร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์จำนวน40รูปเพื่อความเป็นสิริมงคลเนื่องในโอกาสครบรอบ734ปีเมืองตากจากนั้นเจ้าหน้าที่ได้นำดินขวัญเมืองซึ่งรวบรวมจากสถานที่มงคลและปูชนียสถานสำคัญทางประวัติศาสตร์ครอบคลุมพื้นที่ทั้ง9อำเภอของจังหวัดตากและผ่านพิธีพุทธาภิเษกโดยพระเกจิอาจารย์รวม11รูปรวมอธิษฐานจิตมอบให้แก่ผู้เข้าร่วมพิธีค่ะเพื่อนำไปบูชาและเสริมความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัวค่ะ ส่วนที่จังหวัดภูเก็ตค่ะเปิดงานอันดามัน Alive เชื่อมโยงศักยภาพ5จังหวัดอันดามันเปิดพื้นที่ชุมชนและผู้ประกอบการนำอัตลักษณ์ท้องถิ่นต่อยอดเป็นประสบการณ์ท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ค่ะนายโชตินรินทร์เกิดสมผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานเปิดงานอันดามัน Alive มหกรรมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนณจุดชมวิวแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตภายใต้โครงการยกระดับเขตพัฒนาการท่องเที่ยวอันดามันสู่เมืองท่องเที่ยวงานนี้ค่ะมุ่งเชื่อมโยงศักยภาพการท่องเที่ยว5จังหวัดอันดามันด้วยกันได้แก่ภูเก็ตพังงากระบี่ตรังและสตูลเปิดพื้นที่ให้ชุมชนและผู้ประกอบการนำอัตลักษณ์ท้องถิ่นมาต่อยอดเป็นเส้นทางและประสบการณ์การท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ค่ะภายในงานก็มีกิจกรรมสัมมนาชุมชนท่องเที่ยวการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ทางทะเลและมหกรรมสินค้าและบริการจากชุมชนกว่า60ร้านทั้งอาหารสินค้าท้องถิ่นและงานทำมือพร้อมการแสดงจากศิลปินชื่อดังโดยเปิดให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวเข้าร่วมงานฟรีแบบไม่เสียค่าใช้จ่ายค่ะโดยการจัดงานค่ะมุ่งสร้างรายได้ให้กับชุมชนควบคู่การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสืบสานอัตลักษณ์ท้องถิ่นและขับเคลื่อนกลุ่มจังหวัดอันดามันสู่จุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพและยั่งยืนค่ะพาไปที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนกันบ้างค่ะร่วมกับภาคีเครือข่ายจัดงานเทศกาลหนังเมืองหมอกแอดแม่ฮ่องสอนเพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวตามรอยภาพยนตร์และกระจายรายได้สู่พ่อค้าแม่ค้ารายย่อยในพื้นที่ค่ะไปกันที่บรรยากาศความคึกคักในพื้นที่ทางภาคเหนือค่ะที่ศูนย์ไทยใหญ่ศึกษาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอนตำบลจองคำอำเภอเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอนกับงานเทศกาลหนังเมืองหมอกแอดแม่ฮ่องสอนค่ะงานนี้สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอนร่วมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่หน่วยงานภาครัฐการท่องเที่ยวและชุมชนในพื้นที่ร่วมกันจัดขึ้นค่ะเพื่อเปิดพื้นที่สร้างสรรค์ให้คนในครอบครัวคนในชุมชนและนักท่องเที่ยวได้มาร่วมทำกิจกรรมกันค่ะโดยบรรยากาศภายในงานค่ะก็มีกิจกรรมให้ร่วมสนุกและเพลิดเพลินกันมากมายค่ะไฮไลท์ก็คือการกางจอฉายหนังถึง3จอ3บรรยากาศด้วยกันทั้งหนังย้อนยุคหนังปัจจุบันและหนัง3มิติมีนิทรรศการจัดแสดงโปสเตอร์หนังเก่าแก่และอุปกรณ์การถ่ายทำภาพยนตร์รวมไปถึงการประกวดภาพยนตร์สั้นแนวตั้งคุณธรรมการประกวดแต่งกายตามตัวละครในหนังการวาดภาพใบปิดและการร้องเพลงประกอบภาพยนตร์ด้วยนอกจากนี้ก็ยังมีการแสดงดนตรีศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่นและการออกร้านจำหน่ายสินค้าของกินของฝากจากเครือข่ายชุมชนในแม่ฮ่องสอนมาให้ผู้ร่วมงานได้จับจ่ายใช้สอยกันอย่างคึกคักเลยทีเดียวค่ะไปดูผลงานศิลปะของน้องๆเยาวชนที่ร่วมกันถ่ายทอดเรื่องราวท้องถิ่นธรรมชาติวิถีชีวิตและแหล่งท่องเที่ยวชุมชนในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีกันค่ะผลงานศิลปะของเยาวชนในจังหวัดสุราษฎร์ธานีถูกถ่ายทอดผ่านปลายผู้กันที่สะท้อนความงดงามของธรรมชาติและแหล่งท่องเที่ยวบ้านตาขุนในงาน Calico Art Festival 2026ครั้งที่2ที่ Calico Resort อำเภอบ้านตาขุนจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะเวทีนี้ค่ะเปิดโอกาสให้นักเรียนนักศึกษาตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นมัธยมศึกษาตอนปลายและปวช.รวมถึงประชาชนทั่วไปได้แสดงความสามารถด้านศิลปะภายใต้หัวข้อที่เชื่อมโยงกับสถานที่สำคัญในพื้นที่โดยนำธรรมชาติวิถีชีวิตวัฒนธรรมและสถานที่ท่องเที่ยวในท้องถิ่นมาเป็นแรงบันดาลใจในการรังสรรค์ภาพวาดเพื่อส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรมการท่องเที่ยวการพัฒนาเศรษฐกิจของชุมชนในพื้นที่ค่ะ
2: การที่จะนำเสนอสถานที่ท่องเที่ยวนะผ่านการปลูกฝังของนักเรียนนักศึกษาและประชาชนทั่วไปก็เลยคิดหัวข้อเป็นสถานที่ท่องเที่ยวหลังจากนี้ครับผลงานทั้งหมดทางคณะกรรมการนะจะมีการคัดเลือกนะแล้วก็จัดพื้นที่ที่คาริโก้รีสอร์ทให้เป็นแกลเลอรี่อาร์ตนะครับซึ่งต่อไปเนี่ยหากมีผู้ที่สนใจนะหรือนักท่องเที่ยวเข้ามาเยี่ยมชมนะฮะสนใจภาพก็สามารถสนับสนุนผลงานของน้องๆนักเรียนนักศึกษาประชาชนทั่วไปได้นะเพื่อที่จะมีการจัดงานในครั้งต่อไปในปีหน้าครับนักท่องเที่ยวนะครับชาวไทยและชาวต่างชาตินะครับท่านใดที่ชอบงานศิลปะหรือมาเที่ยวเขื่อนเชี่ยวหลานหรือเขาศกนะครับท่านอยากจะ มีสถานที่ท่องเที่ยวนะครับเพิ่มเติมในมุมของศิลปะนะครับที่คาริโก้รีสอร์ทครับเราจะนำผลงานนะครับของนักเรียนนักศึกษาประชาชนทั่วไปที่ได้รับรางวัลมาจัดเป็นแกลเลอรี่อาร์ตนะครับแล้วก็จัดแสดงระยะเวลา1ปีนะครับโดยจะเริ่มจัดเริ่มต้นตั้งแต่เดือนตุลาคมนี้เป็นต้นไปนะครับก็เชิญชวนทุกท่านมาเยี่ยมชมแล้วก็มาสนับสนุนผลงานได้ครับ
3: หัวข้อที่ได้รับจากคณะกรรมการที่ว่ ารุ่นนี้จะเขียนเรื่องอะไรที่สำคัญนี่คือตัวแรกละว่าคุณทำถูกต้องไหมว่าเขาให้เขียนเหมือนบัวผุดเราไม่ได้เขียนบัวผุดมันก็ผิดละคือถ้าตรงเราก็มาดูอย่างที่สองก็คือการจัดภาพว่าจัดภาพเหมาะสมไหมอย่างที่สามเราก็ดูถึงเทคนิคการใช้สีนั้นๆว่าเขามาทำแล้วมันดูแล้วจะถูกต้องหรือไม่ถูกต้องไม่เกี่ยวแต่ดูแล้วสมบูรณ์ไหมสามารถที่สะท้อนความรู้สึกของผู้เขียนให้ผู้ดูรู้ได้ว่านี่ทำเรื่องนี้นะ
0: โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้มีโอกาสได้รับเงินรางวัลทุนการศึกษาและเกียรติบัตรจากอาจารย์ชัยวัฒน์วรรณานนท์ศิลปินผู้ได้รับรางวัลพระราชทานพระสิทธิธาดาทองคำซึ่งเป็นผู้พิจารณาผลงานในครั้งนี้ด้วยค่ะคุณผู้ชมรู้จักบี้ไทบาร์กไหมคะหลายท่านอาจจะไม่คุ้นหูค่ะวันนี้จะพาไปรู้จักกับบี้ไทบาร์กค่ะเป็นขนมหวานพื้นถิ่นพื้นเมืองของจังหวัดภูเก็ตที่คว้าป๊อปปูล่าโหวตอันดับ1ระดับประเทศในโครงการ1จังหวัด1เมนูเชิดชูอาหารถิ่นสร้างความภาคภูมิใจให้กับชาวภูเก็ตเป็นอย่างมากค่ะที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้ค่ะก็คือวิธีการทำเส้นขนมบี้ไทยบาร์ค่ะโดยนำแป้งข้าวเจ้ามานวดกับน้ำอุ่นซึ่งมีทั้งสีขาวและสีแดงค่ะแล้วก็นำไปกดผ่านพิมพ์ที่เจาะเป็นรูเล็กๆค่ะลงในหม้อน้ำที่ต้มจนเดือดจัดก็จะได้เส้นแป้งที่มีลักษณะคล้ายกับลอดช่องอย่างที่เห็นค่ะรอจนแป้งสุกลอยขึ้นมาค่ะนำไปแช่น้ำเย็นให้ได้เส้นเหนียวนุ่มหนึบก่อนจะนำไปใส่กระทงใบตองที่เจาะรูเพื่อให้น้ำเสด็จออกจนหมดค่ะทานคู่กับน้ำเชื่อมและน้ำแข็งใสลอยดอกมะลิได้รสชาติหอมหวานเย็นชื่นใจช่วยคลายร้อนได้เป็นอย่างดีค่ะบี้ไทบาร์กถือเป็นอีกหนึ่งมรดกภูมิปัญญาอาหารที่บอกเล่ารากเหง้าวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของชาวภูเก็ตแต่ปัจจุบันคนทำขายน้อยลงค่ะหาทานได้ค่อนข้างยากคนรุ่นใหม่เริ่มไม่รู้จักของหวานชนิดนี้ที่อยู่คู่ภูเก็ตมาอย่างยาวนานคนในชุมชนย่านเมืองเก่าค่ะจึงส่งบี้ไทยบาร์กเข้าร่วมในโครงการ1จังหวัด1เมนูเชิดชูอาหารถิ่นรสชาติที่หายไป The Lost Taste ประจำปี2569จนสามารถชนะโหวตในระดับประเทศมาได้ค่ะการที่ขนมพื้นถิ่นที่กำลังจะเลือนหายได้ถูกนำกลับมาเผยแพร่และได้รับความสนใจจากคนทั่วประเทศจึงเป็นโอกาสสำคัญในการอนุรักษ์ภูมิปัญญาอาหารพื้นถิ่นและสืบสานอาหารท้องถิ่นภูเก็ตให้คงอยู่ตลอดไปค่ะ
4: ถ้าเราต้องการที่จะส่งเสริมให้มีอยู่ทั่วๆไปในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตเมื่อนักท่องเที่ยวเข้ามาแล้วเนี่ยสามารถที่จะหาทานนะคะได้ง่ายนะคะได้ง่ายขึ้นและเป็นที่รู้จักนะคะเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นอาอีอาโปซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยซึ่งเขาอาจจะเคยทำแล้วก็เขาอาจจะหยุดไปเมื่อเขาเฮ้ยฉันก็เคยทำนะหรืออะไรประมาณนี้ก็อาจจะเป็นการสร้างแรงบันดาลใจนะคะให้เขาเนี่ยได้กลับมารื้อฟื้นตรงนี้นะคะเพราะฉะนั้นก็เราจะสร้างว่าไปตรงไหนท่านก็สามารถที่จะหาทานได้เพราะฉะนั้นก็จะเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจจากที่แบบมันเลือนหายไปหรืออะไรตรงนี้นะคะให้กลับมามีนะคะแล้วก็ให้เขาได้เห็นความสำคัญ

0: วดีๆในพื้นที่ภาคตะวันออกกันบ้างค่ะหอการค้าจังหวัดระยองจับมือเครือข่ายเตรียมจัดงานใหญ่กินดีช็อปดีสนับสนุน SMEs ระยองและไทยช่วยไทยในวันที่ 4-6 กันยายนนี้ค่ะงานนี้สายกินสายเที่ยวห้ามพลาดเลยค่ะเพราะมีของกินของอร่อยราคาพิเศษกว่า200ร้านค้ามาให้เลือกซื้อกันอย่างจุใจเลยทีเดียวค่ะนี่คืออาหารอร่อยบางส่วนที่นำมาจัดแสดงในงานแถลงข่าวการจัดงานกินดีช็อปดีสนับสนุน SME ระยองและไทยช่วยไทยค่ะมีทั้งอาหารคาวหวานขนมหวานและอาหารพื้นถิ่นเลิศรสของเมืองระยองที่คัดสรรมาการันตีความอร่อยก่อนจะยกทัพไปเสิร์ฟให้ประชาชนได้ลิ้มลองกันแบบจัดเต็มในงานจริงค่ะซึ่งในงานแถลงข่าวนายธินกรลาวันเสถียรประธานหอการค้าจังหวัดระยองพร้อมด้วยคลังจังหวัดพาณิชย์จังหวัดและผู้อำนวยการสำนักงานคปภ.จังหวัดระยองเปิดเผยค่ะว่างานนี้จัดขึ้นเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการรายย่อยในการเปิดช่องทางจำหน่ายสินค้าและสร้างรายได้หมุนเวียนในพื้นที่ค่ะสำหรับงานนี้ค่ะจะจัดขึ้นระหว่างวันที่4-6กันยายนนี้บริเวณลานหน้าที่ทำการหอการค้าจังหวัดระยองโดยรวบรวมร้านเด็ดร้านดังกว่า200ร้านค้ามาให้ชาวระยองและนักท่องเที่ยวได้เลือกชิมและอุดหนุนกันอย่างจุใจควบคู่ไปกับการสนับสนุนโครงการไทยช่วยไทยค่ะนอกจากนี้ค่ะในงานแถลงข่าวก็ยังได้มอบป้ายรับรองคุณภาพของดีระยองประจำปี2569ให้แก่ร้านอาหารจำนวน78ร้านที่ผ่านเกณฑ์ทั้งด้านรสชาติความสะอาดความคุ้มค่าและการนำวัตถุดิบท้องถิ่นรวมถึงสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือ GI ของระยองมารังสรรค์เป็นเมนูเด็ดอีกด้วยซึ่งร้านที่ได้รับป้ายการันตีนี้นะคะจะได้รับสิทธิ์ออกไปออกร้านในเทศกาลสำคัญของจังหวัดต่อไปหอการจังหวัดระยองจึงขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมชิมและร่วมสนับสนุนผู้ประกอบการท้องถิ่นตลอดการจัดงานค่ะ
1: วันที่4-6นะฮะกันยายนนี้นะครับที่หน้าหอการค้าจังหวัดระยองของเรานะครับก็จะเป็นเทศกาลอาหารที่เราร่วมกับคปจ.จังหวัดระยองนะครับก็ต้องบอกว่าอันนี้ก็จะเป็นงานอีกงานหนึ่งแล้วก็เราจะต่อยอดนะครับในเรื่องของเทศกาลอาหารอร่อยนะครับที่เราร่วมกับพาณิชย์จังหวัดนะครับแล้วก็งานลอยกระทงนะครับที่เราร่วมกับทางเทศบาลนครระยองนะครับก็ต้องบอกว่าอยากให้มาเที่ยวกันเยอะๆครับแล้วก็ต้องบอกว่าเป็นงานที่จัดเนี่ยหอการค้าจังหวัดระยองของเราจัดเนี่ยรับรองคุณภาพแน่นอนครับ
0: ช่วงนี้พาไปติดตามเรื่องราวของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรนวัตกรรมลุกมานูนฮากิมต้นแบบการรวมพลังคนในท้องถิ่นเพื่อยกระดับและแปรรูปผลิตภัณฑ์โกโก้สู่การสร้างมูลค่าเพิ่มและเป็นแหล่งเรียนรู้เพื่อสร้างรายได้ที่ยั่งยืนให้แก่ชุมชนติดตามเรื่องนี้พร้อมกันได้จากรายงานค่ะ
2: ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของภาคการเกษตรในพื้นที่ต้นโกโก้เริ่มเข้ามาเป็นอีกหนึ่งทางเลือกของคนในชุมชนจากจุดเริ่มต้นของการทดลองปลูกสู่การมองเห็นโอกาสที่จะนำผลผลิตมาสร้างมูลค่าและสร้างอาชีพให้กับคนในพื้นที่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรนวัตกรรมลุกมานูลฮากิมตำบลบารุอำเภอยะหาจังหวัดยะลาได้เข้ามาเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนโกโก้ให้เติบโตเป็นอาชีพจากความร่วมมือของคนในชุมชนและแรงสนับสนุนจากหน่วยงานในพื้นที่ทางด้านองค์ความรู้การผลิตและการแปรรูปจนต่อยอดจากผลผลิตในสวนสู่ผลิตภัณฑ์ที่สร้างมูลค่าและรายได้ให้กับชุมชน
3: ซึ่งหลังจากที่เราดำเนินการมา5ปีก็จะเห็นว่าหลายสิบคนที่เป็นสมาชิกที่นี่และก็มาขายโกโก้ที่นี่ซึ่งเขาจะมีการเปลี่ยนแปลงยิ่งขึ้นโดยจะมีรายได้เพิ่มขึ้นจากโกโก้เนื่องจากโกโก้เนี่ยเป็นพืชที่ปลูกง่าย2ปีก็ได้มีผลออกมาแล้วก็เราก็ผลิตเองนะครับตากเองหมักเองแล้วก็แปรรูปพื้นฐานเองแล้วทำเป็นผลิตภัณฑ์เองก็คิดว่าการส่งเสริมในเรื่องโกโก้เนี่ยเป็นซอฟต์พาวเวอร์อย่างหนึ่งนะครับที่จะสร้างรายได้ให้กับชาวบ้านแล้วก็คิดว่าเป็นซอฟต์พาวเวอร์ของจังหวัดยะลาเนื่องจากว่าถ้าเรามองดูในจังหวัดยะลาก็มีแห่งเดียวถ้าในโรงเรียนก็คงจะมีแห่งเดียวนะครับไม่มีที่อื่น
2: ผลผลิตจากโกโก้จะเดินหน้าและสร้างมูลค่าให้กับชุมชนไม่ได้หากขาดความร่วมมือและแรงสนับสนุนจากหน่วยงานในพื้นที่เพราะการพัฒนาไม่ได้หยุดอยู่เพียงในแปลงเกษตรแต่ยังมีการต่อยอดสู่การเรียนรู้ของคนในชุมชนโดยเฉพาะเด็กและเยาวชนที่ได้มีส่วนร่วมตั้งแต่การปลูกการดูแลการเก็บเกี่ยวไปจนถึงการแปรรูปและนำผลผลิตจากชุมชนเชื่อมโยงสู่การเรียนรู้ในโรงเรียนโดยมีกลุ่มวิสาหกิจชุมชนร่วมถ่ายทอดองค์ความรู้และพัฒนาผลิตภัณฑ์จากโกโก้ไปด้วยกัน
4: โรงเรียนของเราเป็นโรงเรียนนำร่องนวัตกรรมและเราก็ได้นำเด็กนักเรียนเข้ามามีส่วนร่วมในการทำผลิตภัณฑ์โกโก้ขึ้นมาค่ะในหลักสูตรจะมีบูรณาการก็คือป.4 ต้นน้ำมีการดูแลการเพาะปลูกการใส่ปุ๋ยป.5ก็คือกลางน้ำวิธีการเก็บเกี่ยวเก็บยังไงออกดอกยังไงระยะกี่วันถึงจะเก็บได้พอเก็บได้เราก็จะมาเก็บที่วิสาหกิจของเราหลังจากนั้นก็จะเป็นช่วงชั้นของป.6 ป.6ก็จะมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์การผลิตก็จะมีวิสาหกิจเข้ามามีส่วนร่วมในการเรียนการสอนของนักเรียนชุมชนเข้ามาทำผลิตภัณฑ์ร่วมกับเด็กนักเรียนค่ะ
2: เด็กๆในชุมชนได้สัมผัสประสบการณ์จากต้นโกโก้จริงทุกขั้นตอนการเรียนรู้ตั้งแต่การลงแปลงปลูกการดูแลไปจนถึงกระบวนการแปรรูปเพื่อสร้างสรรค์เป็นผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นด้วยฝีมือของตัวเองโครงการนี้มุ่งเน้นการเรียนรู้แบบลงมือทำที่เปิดโอกาสให้เยาวชนได้ลองผิดลองถูกและฝึกทักษะอาชีพจริงผลผลิตที่ออกมาอาจเป็นเพียงชิ้นงานเล็กๆในวันนี้แต่กลับสร้างคุณค่าทางใจเพราะได้เห็นผลงานฝีมือของตัวเองออกสู่ตลาดกลายเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญที่สร้างความภาคภูมิใจและเป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนาเยาวชนให้เติบโตไปพร้อมกับชุมชนอย่างยั่งยืน
5: เป็นการเรียนรู้วิธีการแปรรูปโกโก้สนุกมากเลยครับบางวันก็มีเก็บเกี่ยวบางวันก็มีการหมักหนูดีใจที่มีคนมาซื้อผลิตภัณฑ์ของเราเพราะว่าสิ่งที่เขาซื้อไม่ใช่เพียงแค่สินค้าแต่เป็นความตั้งใจของเราไว้ด้วยครับ
2: วันนี้โกโก้ยะหากำลังก้าวไปไกลกว่าการเป็นแค่ผลผลิตทางการเกษตรเมื่อองค์ความรู้ในท้องถิ่นถูกนำมาต่อยอดอย่างสร้างสรรค์เปลี่ยนความร่วมมือของคนในพื้นที่ให้กลายเป็นโอกาสทางเศรษฐกิจครั้งสำคัญความสำเร็จที่เกิดขึ้นมีคนในชุมชนเป็นฟันเฟืองและพลังขับเคลื่อนหลักหัวใจสำคัญของโครงการนี้คือการสร้างมูลค่าให้คนให้มีความรู้มีทักษะและมีอาชีพที่ยั่งยืนเพราะสิ่งที่กำลังสร้างวันนี้คือความภาคภูมิใจที่จะเติบโตไปพร้อมกับบ้านเกิดทีมข่าว MBT ภาคใต้รายงานจากจังหวัดยะลา
0: ปิดท้ายด้วยสีสันการแข่งตำส้มตำลีลาค่ะในงานวันส้มโออำเภอลาดยาวจังหวัดนครสวรรค์ที่สุดคึกครื้นและสนุกสนานไปกับลีลาการตำส้มตำของแต่ละทีมที่เข้าร่วมแข่งขันค่ะสนุกสนานทั้งคนดูกองเชียร์และผู้เข้าแข่งขันค่ะซึ่งแต่ละทีมต่างก็จัดเต็มทั้งเสื้อผ้าหน้าผมโชว์ลีลาการเต้นและการตำส้มตำกันอย่างสนุกสนานทั้งโยนครกโยนสากโยกไปมาแบบไม่มีใครยอมใครค่ะสร้างเสียงหัวเราะให้กับผู้ชมเป็นอย่างมากเลยละค่ะจนเวลาผ่านไป10นาทีค่ะการแข่งขันก็สิ้นสุดลงพร้อมกับส้มตำไทยที่ประดับตกแต่งจานอย่างสวยงามซึ่งผลการแข่งขันก็ปรากฏว่าทีมชนะเลิศลีลาสร้างสรรค์อันดับ1เป็นของทีมตำบลสะแก้วค่ะส่วนประเภทส้มตำรสเด็ดก็ได้แก่ตำบลหนองนมบัวที่ครองใจทั้งคนเชียร์และคณะกรรมการจนคว้ารางวัลไปครองค่ะสำหรับกิจกรรมแข่งขันส้มตำลีลานอกจากจะเป็นการอนุรักษ์อาหารไทยอย่างส้มตำแล้วนะคะยังส่งเสริมการแต่งกายด้วยผ้าไทยผ้าพื้นถิ่นรวมถึงการพัฒนาทักษะฝีมือการตำส้มตำเพื่อสร้างอาชีพเพิ่มรายได้ให้กับประชาชนตลอดจนสร้างความรักความสามัคคีสร้างความสุขให้กับคนในชุมชนอีกด้วยค่ะทั่วไทยค่ะหลากหลายเรื่องราวทั่วไทยเข้าใจง่ายเข้าถึงทุกพื้นที่ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมค่ะดิฉันนิชาภัทรรุ่งรัตนเสถียรลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: อุดรพร้อมจ้า
1: พร้อมจ้า
2: พร้อมค่ะ
3: พร้อมครับ
4: อุดรธานีพร้อมแล้วเด้อ
5: จังหวัดอุดรธานีมีศักยภาพพร้อมทรัพย์ที่จะต้อนรับนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก1พฤศจิกายน2569ถึง14มีนาคม2570ณพื้นที่ชุ่มน้ำน้องแดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี
6: งานมหกรรมพืชสวนโลก2569จังหวัดอุดรธานีเนรมิตพื้นที่1,030ไร่พื้นที่ชุ่มน้ำน้องแดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีให้กลายเป็นแหล่งร่วมสุดยอดความมหัศจรรย์ของพืชพันธุ์ทั้งยังเป็นการประกาศศักยภาพในการพัฒนาด้านพืชสวนของไทยให้ชาติโลก

0: ได้เห็นเข้าได้เดินหน้าปั๊บผังเป็นเวทีและเรื่องราวที่แสดงถึงการร้อมร่วมเป็นหนึ่งเดียวของวิถีชีวิตและธรรมชาติ
1: กรมประชาสัมพันธ์พร้อมเป็นสื่อกลางประสานความช่วยเหลือสำหรับผู้ที่ประสงค์สนับสนุนสิ่งของสามารถส่งไปยังศูนย์รับบริจาคสิ่งของและเงินเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดน่านณบริเวณโถงชั้น1ศาลากลางจังหวัดน่านสอบถามเพิ่มเติมโทร054-716-414และ054-716-409

0: ตอบรายการที่จะตอบทุกข้อสงสัยในทุกคำถามทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 11:05 น.ถึง 11:55 น.กับดิฉันพิชาสุภิธรรมค่ะ
1: มีคำตอบให้คุณ
2: ในขณะที่ทุกคนใช้ชีวิตปกติสนุกสนานคุณอาจจะไม่รู้ว่าภัยเงียบกำลังซ่อนอยู่ในตัวคุณคุณอาจคิดว่าคุณปกติดีแต่ระเบิดเวลากำลังเดินอยู่ปล่อยไว้นานเสี่ยงตับแข็งและมะเร็งตับแต่ระเบิดนี้หยุดได้ด้วยการตรวจไวรัสตับอักเสบ B และ C ตรวจฟรีจองผ่านแอปเป๋าตังหรือสถานบริการสาธารณสุขใกล้บ้านคุณจองนัดคัดกรองรู้เร็วรักษาเร็วป้องกันได้หยุดภัยเงียบเริ่มเลยวันนี้ตรวจเลยรอไม่ได้ปกป้องตับของคุณตรวจคัดกรองไวรัสตับอักเสบ B และ C
3: มหกรรมพืชสวนโลก2569ที่ประเทศไทยได้เป็นเจ้าภาพจัดงานอยู่จังหวัดอุดรธานีงานแสดงพืชพันธุ์ที่ยิ่งใหญ่ระดับโลกแลนด์มาร์คอีเวนต์เทือแรกในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงตลอด134มือแห่งความยิ่งใหญ่สิทายถอดวิถีชีวิตสายน้ำและผืดพันธุ์ของชาวอีสานสู้สายตาหน้าประเทศให้เกิดความประทับใจ
4: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร
5: ์มงคล38ประการประการที่5การได้เคยทำบุญไว้ก่อนสั่งสมความดีและบุญกุศลอย่างสม่ำเสมอเพราะเป็นพื้นฐานแห่งความเจริญในชีวิตมงคล38ประการนี้เป็นหลักธรรมที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ในมงคลสูตรเพื่อเป็นแนวทางดำเนินชีวิตให้เจริญทั้งทางโลกและทางธรรมนำไปสู่ความสุขความสำเร็จและความสงบอย่างยั่งยืน

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการยิ้มรับวันใหม่นะคะรายการที่จะนำคุณผู้ชมเริ่มต้นวันใหม่ด้วยรอยยิ้มไปกับเนื้อหาสาระที่น่าสนใจทั้งเรื่องราวของข่าวสารแล้วก็สถานที่ท่องเที่ยวค่ะครบเครื่องทุกเรื่องที่คุณผู้ชมอยากรู้ควรรู้และต้องรู้นะคะวันนี้พบกันค่ะวันจันทร์ที่31สิงหาคม2569เวลา 8:30 นจนถึง 9:30 นะคะคุณผู้ชมอยู่กับเราทั้ง2คนค่ะดิฉันกิฟต์กิตรดาพุทธิโชติฮิรันและคุณนิกจักรพันธ์จักรพลค่ะ
0: ครับสวัสดีครับ
1: สว
0: ั
1: สด
0: ี
1: ค
0: ่ะแหมวันจันทร์สิ้นเดือนนะ
1: ถูกต้อง
0: วันนี้31แล้วหลายคนที่กำลังออกเดินทางจากบ้านนะครับอาจจะต้องเจอกับสภาวะรถติดนิดนึง
1: ถูกต้อง
0: เนาะเมื่อคืนก็มีฝนตกไปด้วยนะครับ
1: ค่ะ
0: ผู้ชมสามารถติดตามช่องทางต่างๆของทางกรมประชาสัมพันธ์ครับนอกจากที่ทางช่อง NBT แห่งนี้แล้วยังสามารถติดตามได้ทาง Facebook Instagram YouTube Facebook แล้วก็ X นะครับนอกจากนี้ยังมีช่องทาง NBT Plus นะครับซึ่งมีทั้งในระบบของ iOS แล้วก็ทาง Android นะครับเพียงแค่ผู้ชมนั้นสแกน QR Code ที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอนะครับก็จะสามารถที่จะรับชมข่าวสารดีๆของทางกรมประชาสัมพันธ์สถานีวิทยุแห่งประเทศไทยรวมถึงทาง NBTConnect ด้วยนะครับ
1: ใช่แล้วล่ะค่ะให้เราอยู่เคียงข้างคุณผู้ชมตลอด24ชั่วโมงเลยนะคะเพราะว่านอกจากจะมีรายการยิ้มรับวันใหม่แล้วนะคะก็ยังมีรายการที่เป็นเนื้อหาสาระที่น่าสนใจอีกมากมายเลยทีเดียวให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันนะคะอย่าลืมดาวน์โหลด
0: สแกน
1: มาไว้อยู่ในโทรศัพท์มือถือเนาะแล้วก็ติดตามกันได้นะคะเริ่มต้นวันนี้ค่ะคุณผู้ชมคะต้องขอแสดงความยินดีกับทัพนักกีฬาวอลเลย์บอลสาวไทยนะคะที่ตอนนี้เนี่ยต้องบอกว่าประสบความสำเร็จมากๆเลยนะคะกับการแย่งชิงตั๋วเข้าไปแข่งขันในโอลิมปิกได้อย่างสำเร็จแล้วนะคะ
0: ต้องขอปรบมือก่อนปรบมือ
1: ใช่
0: ยินดีกับทัพนักกีฬาไทยนะครับ
1: เมื่อวานนี้ได้ดูไหมคะพี่นิ
0: กได้ดูเลยผมขับรถกลับมาจากต่างจังหว
1: ั
0: ด
1: โอ้โหต้องบอกว่าลุ้นมากๆเลยนะคะ คุณผู้ชมหลายๆท่านที่ติดตามเนี่ยต้องบอกว่านั่งไม่ติดเก้าอี้เลยทีเดียวเพราะว่าลุ้นกันแต้มต่อแต้มเลยทีเดียวนะคะสูสีกันมากๆแล้วก็ต้องยินดีมากๆกับทัพนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยนะคะที่ตอนนี้ต้องบอกว่าคว้าโควต้าแรกของประเทศไทยเข้าสู่โอลิมปิกเกม LA 2028เป็นที่เรียบร้อยนะคะสื่อถือว่าเป็นการสร้างประวัติศาสตร์ครั้งสำคัญเลยนะคะที่เอาชนะทีมชาติจีนได้3-2เซตนั่นเองค่ะโอ้โหต้องปรบมือดังๆเลยทีเดียวนี
0: ่แหมถือว่าเป็นความสำเร็จของนักกีฬาวอลเลย์บอลทีมชาติไทยนะครับรวมถึงชื่นชมคณะโค้ชแล้วก็ทีมงานที่ช่วยผลักดันสนับสนุนให้ไทยได้เข้ารอบในครั้งนี้ด้วยนะครับจีนนี่ก็ไม่ธรรมดานะ
1: โอ้โหเขาเก่งมากนะคะถ
0: ือ
1: ว่าเป็นแบบอันดับต้นๆของเอเชียเลยล่ะ
0: ตบแบบSSแล้วรุนแรงมากอ่ะ
1: นะคะก็ถือว่าเป็นความประสบความสำเร็จนะคะแล้วก็เป็นความทุ่มเทของทีมทัพนักกีฬาไทยแล้วก็คณะผู้ฝึกสอนทีมโค้ชด้วยนะคะก็ต้องขอแสดงความยินดีกับทุกท่านด้วยค่ะ
0: ยังไงก็ต้องรอติดตามในแมตช์ต่อไปด้วยเนาะว่าจะเป็นยังไงต่อไป
1: นะคะก็ส่งกำลังใจเชียร์กับนักกีฬาทีมชาติไทยกันนะคะคุณผู้ชมคะมาเริ่มต้นวันนี้ค่ะกับเนื้อหาสาระข่าวสารที่น่าสนใจกันนะคะมาเริ่มต้นกันที่เรื่องราวของการเช็คเกี่ยวกับน้ำกันดีกว่าเพราะว่าตอนนี้เนี่ยนะคะสถานการณ์น้ำก็ยังเป็นสิ่งที่เราจะต้องติดตามกันกับช่วงนี้ค่ะเช็คน้ำเช้านี้ค่ะ
0: ไปครับ
1: ชวนคุณผู้ชมมาติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยานะคะที่มีการออกประกาศเตือนฉบับที่9ค่ะว่าประเทศไทยนะคะจะมีฝนตกเพิ่มมากขึ้นแล้วก็มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งมีผลกระทบตั้งแต่วันนี้นะคะจนถึงวันที่2กันยายนนี้ค่ะมาเช็คกันนะคะว่ามีสถานที่ไหนบ้างค่ะที่เสี่ยงฝนถล่มในวันพรุ่งนี้นะคะโดยกรมอุตุนิยมวิทยานะคะก็มีการออกประกาศฉบับที่9ค่ะเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนมีผลกระทบจนถึงวันที่2กันยายน2569นะคะโดยประเทศไทยค่ะก็จะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักมากนะคะถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณของภาคตะวันตกภาคเหนือภาคกลางนะคะภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนด้านตะวันออกและภาค ตะวันออกนั่นเองค่ะนอกจากนี้นะคะก็ยังมีลมมรสุมนะคะตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันของประเทศไทยและอ่าวไทยก็มีกำลังค่อนข้างแรงนะคะก็ขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมนะคะซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะในพื้นที่ที่เป็นลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มค่ะซึ่งควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากนะคะโดยเฉพาะในพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจจะเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้ค่ะทั้งนี้นะคะบริเวณคลื่นลมนะคะบริเวณทะเลอันดามันตอนบนก็จะมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรเลยทีเดียวนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยก็ต้องเดินเรือด้วยความระมัดระวังด้วยรวมถึงหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองนะคะสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนก็ควรงดออกจากฝั่งเพราะว่าคลื่นลมเนี่ยสูงมากๆเลยค่ะ
0: ครับส่วนจังหวัดที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากฝนที่ตกหนักมากในวันที่31สิงหาคมนี้นะครับทางภาคเหนือก็จะเป็นจังหวัดแม่ฮ่องสอนและจังหวัดตากนะครับภาคตะวันออกเฉียงเหนือครับได้แก่จังหวัดบึงกาฬและจังหวัดนครพนมนะครับส่วนทางภาคตะวันออกจะเป็นจังหวัดจันทบุรีและจังหวัดตราดครับและจังหวัดที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักในวันนี้นะครับนั่นก็คือภาคเหนือจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน่านอุตรดิตถ์สุโขทัยกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์นะครับส่วนทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้แก่จังหวัดเลยหนองคายหนองบัวลำพูอุดรธานีสกลนครกาฬสินธุ์มุกดาหารอำนาจเจริญและจังหวัดอุบลราชธานีครับส่วนภาคกลางนะครับจังหวัดกาญจนบุรีและภาคตะวันออกจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีและจังหวัดระยองครับก็เป็นจังหวัดที่ทั้งฝนตกหนักมากและฝนตกหนักนะครับก็พี่น้องที่ได้รับชมข่าวสารนี้ก็เตรียมพร้อมเนาะในการที่จะออกไปข้างนอกหรือแม้กระทั่งรับการแจ้งเตือนจากทางภาครัฐเองนะครับว่าจะมีการแจ้งเตือนใดๆตามมานะครับ
1: ถูกต้องค่ะเพราะว่าเรื่องราวเหล่านี้นะคะก็ต้องมาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางภาครัฐเนี่ยแหละโดยเฉพาะประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยานะคะเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยก็มีฝนตกในหลายพื้นที่เลยทีเดียวนะคะก็ต้องระมัดระวังกันเรื่องของทั้งการเดินทางทั้งการเตรียมตัวของตัวเองให้พร้อมนะคะรับสถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นและสิ่งที่สำคัญก็คือดูแลสุขภาพของเราด้วยนะคะเพราะว่าในช่วงที่อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยแบบนี้หลายๆคนบอกว่าตอนนี้เนี่ยไข้หวัดใหญ่เริ่มระบาดแล้วเพราะว่าช่วงหน้าฝนเนี่ยนะคะคุณผู้ชมก็จะมีไข้หวัดใหญ่นี่แหละค่ะระบาดค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นก็ต้องระมัดระวังดูแลสุขภาพของตัวเราด้วยนะคะ
0: อย่างเช่นเมื่อคืนนี้ก็มีน้ำป่ามาเนาะที่ตำบลชะอมอำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรีนะครับก็หลายๆท่านอาจจะเห็นภาพข่าวและมีการน้ำไหลหลากมาเนี่ยแต่ก็ยังโชคดีที่ยังไม่มีใครที่ได้รับความเสียหายหรืออะไรมากมายนะครับชาวนี้ก็ต้องรอการตรวจสอบอย่างชัดเจนอีกครั้งหนึ่งนะครับ
1: ถูกต้องค่ะก็ติดตามข่าวสารกันนะคะเราก็จะนำมาฝากคุณผู้ชมเรื่อยๆแบบนี้นะคะมาติดตามกันต่อนะคะอีกหนึ่งเรื่องที่น่าสนใจไม่แพ้กันเรื่องนี้คุณนิคะ
0: ครับ
1: ได้ลงทะเบียนหรือยัง
0: วันนั้นวันแรกเลยที่กำลังลงทะเบียนน่ะผมพยายามลงมากแต่อินเทอร์เน็ตผมอาจจะไม่เป็นใจเดี๋ยววันนี้ผมจะลองอีกครั้งหนึ่งนะคร
1: ับ นะคะกับโครงการ THAI Passport นั่นเองนะคะซึ่งต้องบอกเลยว่าตอนนี้เนี่ยเขาเปิดให้ลงทะเบียนเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็กำลังจะเปิดให้ใช้งานแล้วในวันนี้วันแรกนั่นเองนะคะซึ่งใครที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนนะคะก็ขอเชิญชวนค่ะให้มาลงทะเบียนกันนะคะกับ THAI Passport นะคะชวนคนไทยอายุ15ปีขึ้นไปค่ะสร้างบัญชีล่วงหน้าเตรียมพร้อมใช้งานในวันนี้ค่ะ31สิงหาคม2569นั่นเองนะคะโดยสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาตินะคะภายใต้สังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมค่ะก็เปิดเชิญชวนให้ประชาชนชาวไทยนะคะอายุ15ปีขึ้นไปค่ะลงทะเบียนรับสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ THAI Passport นะคะล่วงหน้าวันนี้ค่ะผ่านทางเว็บไซต์ de.aipass.net นั่นเองนะคะเพื่อที่จะสมัครยืนยันตัวตนแล้วก็สร้างบัญชีสำหรับเข้าใช้งาน AI Pass เป็นแพลตฟอร์ม AI ภายใต้โครงการก่อนเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการในวันนี้นั่นเองค่ะวันที่31สิงหาคม2569ค่ะโดยขั้นตอนในการลงทะเบียนก็ไม่ยากเลยนะคะสามารถลงทะเบียนได้ผ่านทางโทรศัพท์มือถือหรือว่าคอมพิวเตอร์ค่ะโดยเข้าไปที่เว็บไซต์ deaipass.net นะคะ ผ่านเบราว์เซอร์ในโหมดปกติค่ะจากนั้นก็สมัครหรือว่าเข้าสู่ระบบด้วยบัญชี Google Microsoft หรือว่า Apple ก็ได้นะคะจากนั้นกรอกข้อมูลที่ระบุไว้ให้ชัดเจนนะคะแล้วก็ยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐหรือว่าไทยดีค่ะเมื่อดำเนินการเสร็จนะคะระบบก็จะสร้างบัญชี AI Pass เอาไว้ล่วงหน้าเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการใช้งานนั่นเองค่ะแล้วก็เมื่อเราได้บัญชีมาแล้วนะคะสามารถที่จะเปิดใช้บริการอย่างเป็นทางการในวันที่31สิงหาคม2569นั่นเองเขาบอกว่าถ้าเข้ามาลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐเขาบอกว่าเร็วมากๆเลยนะจะสะดวกมากขึ้นนะคะ
0: ครับสำหรับแพลตฟอร์มของ AI Pass นะครับออกแบบให้ผู้เริ่มต้นสามารถที่จะทดลองใช้โมเดลหลายประเภทนะครับในแพลตฟอร์มเดียวเพื่อที่จะมีการเปรียบเทียบผลลัพธ์ในการเรียนรู้ว่าเครื่องมือแต่ละประเภทนั้นเหมาะกับงานในลักษณะใดนะครับภายใต้โครงการนี้ประชาชนจะได้รับสิทธิ์เข้าใช้ AI Pass ซึ่งรวบรวมโมเดลของ AI และผู้พัฒนาชั้นนำกว่า14รายเลยนะครับรวมมากกว่า30โมเดลไว้ในแพลตฟอร์มเดียวรองรับการใช้งานทางด้านการสนทนาการเขียนโปรแกรมการค้นหาเชิงลึกตลอดจนการสร้างภาพไม่ว่าเป็นทั้งภาพนิ่งภาพวิดีโอแล้วก็เพลงนะครับนอกจากนี้ยังเชื่อมโยงการเรียนรู้แล้วก็การทดลองใช้จริงภายใต้แนวคิด Learn Earn Plan นะครับผ่านหลักสูตรด้าน AI กว่า96หลักสูตรเลยครับพร้อมองค์ความรู้แล้วก็หลักสูตรจากพันธมิตรระดับโลกไม่ว่าจะเป็น Google Form Education นะครับ Microsoft Elevate นะครับแล้วก็ Open AI ทั้งนี้ผู้สมัครก็ต้องเข้าเว็บไซต์ผ่านเบราว์เซอร์ในโหมดปกตินะครับเนื่องจากระบบไม่สามารถที่จะรองรับการลงทะเบียนผ่านโหมดแล้วก็ไม่ระบุตัวตนจากโหมดไม่บันทึกประวัติการใช้งานได้นะครับแล้วก็การลงทะเบียนในช่วงเวลาดังกล่าวนั้นเป็นการสมัครยืนยันตัวตนแล้วก็สร้างบัญชีไว้ล่วงหน้าโดยจะสามารถเข้าใช้โมเดล AI ภายในแพลตฟอร์มได้ตั้งแต่วันนี้เลยนะครับเป็นต้นไปและสามารถที่จะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการขอความช่วยเหลือรวมถึงเรื่องของการลงทะเบียนนะครับการใช้งานก็สามารถติดต่อ call center ได้ที่020210300นะครับหรือว่าทางอีเมล aipass@bde.go.th นะครับหรือว่าดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่เว็บไซต์ de.aipass.net นะครับ
1: ถูกต้องนะคะใครที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนต้องบอกเลยว่าตอนนี้รีบเลยนะคะเพราะว่าย
0: ังทันอยู่
1: นะคะสามารถที่จะรีบลงทะเบียนกันได้เลยเพราะว่าอย่างตอนนี้กิ๊ฟก็ลงทะเบียนเป็นที่เรียบร้อยแล้วตั้งแต่วันแรกๆแล้วล่ะอ
0: ัน
1: นี้เน็ตเป็นใจนะคะแต่ว่าก็เตรียมพร้อมใช้งานเดี๋ยววันนี้จะลองเปิดดูว่าเป็นยังไงกันบ้างนะคะ
0: เดี๋ยวนี้ AI ก็สามารถที่จะช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนได้เยอะพอสมควรนะไปไหนตอนนี้ไปนั่งร้านอาหารเนี่ยเปิดเพลง AI แล้ว
1: ใช่ค่ะ
0: จะเห็นเพลง AI โอ้โหทั้งคำร้องทั้งทำลองและแต่งแบบโอ้โหรู้สึกว่าคนไทยนี่ก็ตื่นตัวกับเรื่อง AI พอสมควร
1: ถูกต้องนะคะแล้วก็มีการนำมาใช้ในชีวิตประจำวันค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวโดยเฉพาะอย่างในเรื่องของสื่อสารอย่างพวกเราเนี่ยก็นำ AI มาใช้เช่นเดียวกันทุกวันนี้ก็มีผู้ประกาศข่าว AI นะที่ช่อง MBT ของเรานะคะมีผู้ประกาศข่าว AI ด้วยถ้าคุณผู้ชมได้ติดตามกันนะคะ
0: มีการลงเสียง AI ด้วย
1: ใช่นะคะก็สามารถที่จะนำมาใช้ในชีวิตประจำวันกันได้มากขึ้นนั่นเองค่ะ
0: ครับอีกหนึ่งเรื่องครับคุณผู้ชมครับเกี่ยวเรื่องของนักสะสมเนี่ยห้ามพลาดเลยนะครับโดยเฉพาะเรื่องของการสะสมเหรียญสะสมธนบัตรต่างๆนะครับซึ่งวันนี้เองก็ได้มีการที่จะเปิดเผยออกมาจากทางท่านเอกนิติธันประภาสนะครับรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะครับได้มีการเปิดเผยว่ากรมธนารักษ์นะครับจัดทำเหรียญกระสาบที่ระลึก100ปีวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรามหาธิบดีศรีสินมหาวชิราวุธพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาธีรราชเจ้าหรือว่ารัชกาลที่6นั่นเองนะครับในโอกาสวันครบรอบวันสวรรคต100ปีนะครับเมื่อวันที่25พฤศจิกายน2568ที่ผ่านมาเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีคุณูปการในการวางรากฐานด้านการปกครองด้านการศึกษาศิลปะวัฒนธรรมตลอดจนการปลูกฝังอุดมการณ์ความรักชาติครับโดยทางกรมธนารักษ์นั้นได้มีการจัดทำเหรียญกระสาบที่ระลึก3ชนิด3ราคาด้วยกันนะครับได้แก่ทองคำจะมีการจำหน่ายในราคา 99,999 บาทผลิตไม่เกิน800เหรียญนะครับเหรียญเงินขัดเงาจ่ายแรก 3,000 บาทแล้วก็โลหะขาวจ่ายแรก20บาทครับ
1: ค่ะและนอกจากนี้นะคะกรมธนารักษ์ค่ะก็ยังได้จัดทำเหรียญกระสาบที่ระลึก100ปีวันประสูติสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพรรณวดีกรมมพระนครปฐมบรมขัตติยานีมหาธีรราชชธิดาค่ะซึ่งมีการจ่ายแลกเหรียญละ20บาทนะคะเพื่อน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงอุปถัมภ์วชิราวุธวิทยาลัยมูลนิธิวชิรพยาบาลในพระอุปถัมภ์ช่วยเหลือผู้ป่วยที่ขาดแคลนคุณทรัพย์นะคะและเป็นองค์อุปถัมภ์คณะลูกเสือแห่งชาติสืบสานต่อจากพระบิดานั่นเองค่ะทั้งนี้ประชาชนที่สนใจนะคะก็สามารถที่จะจ่ายแลกได้นะคะที่หน่วยจ่ายแลกเหรียญกษาพระราม6สำนักงานธนารักษ์ทั่วประเทศนะคะรวมไปถึงช่องทางออนไลน์ค่ะที่ www.treasury.go.th ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเลยนะคะสามารถที่จะไปแลกกันได้ค่ะ31สิงหาคม2569นั่นเองค่ะนี่ก็เป็นเรื่องราวดีๆที่นำมาฝากกันในวันนี้นะคะคุณผู้ชมคะก็ท่านใดที่สนใจแล้วก็เป็นนักสะสมที่ก็สามารถที่จะไปจ่ายแลกกันได้นะคะมาถึงอีกหนึ่งเรื่องที่น่าสนใจไม่แพ้กันแล้วก็อยู่ในกระแสตอนนี้เลยนะคะคุณผู้ชมนั่นก็คือเรื่องของการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรนั่นเองหรือว่าที่สัญจรนะคะที่วันนี้เนี่ยจะเปิดในเรื่องของการประชุมอย่างเป็นทางการแล้วนะคะหลายพื้นที่นะคะรัฐมนตรีหลายท่านก็ได้มีการลงพื้นที่
0: ไปแล้วตั้งแต่เมื่อวาน
1: ใช่นะคะอย่างท่านหลายท่านเลยทีเดียวท่านรองนายกรัฐมนตรีนะคะท่านยศชนันนะคะแล้วก็ยังมีท่านนิกรสมกลางท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพม.ที่มีการลงพื้นที่ไปก่อนหน้านี้นะคะแล้วก็ได้ไปดูในส่วนของเรื่องราวต่างๆที่ตนเองรับผิดชอบในพื้นที่ก็มีการไปปรึกษาหารือกันแล้วก็ไปลงพื้นที่กันอย่างจริงจังเลยทีเดียว
0: และที่สำคัญทางด้านของกรมประชาสัมพันธ์เองได้มีการลงพื้นที
1: ่
0: ไปเพื่อเตรียมความพร้อมในการที่จะสื่อสารแล้วก็สร้างองค์ความรู้สร้างการรับรู้ให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่นะครับรวมถึงพี่น้องในประเทศไทยว่าจริงๆแล้วการลงพื้นที่ของทางครม.ในครั้งนี้เราจะมาสร้างอะไรในพื้นที่รวมถึงมีการกระจายด้านเศรษฐกิจอะไรต่างๆภายในพื้นที่นะครับวันนี้เราได้รับเกียรติจากท่านพรพิทักษ์แม้นสิรินะครับซึ่งท่านเป็นรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ซึ่งท่านจะมาพูดคุยเกี่ยวกับการวางแผนแล้วก็การเตรียมการในพื้นที่ครับสวัสดีครับท่านครับ
1: สวัสดีค่ะท่านรองค่ะ
0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับท่านรองครับผม
1: ตอนนี้สัญญาณอาจจะ
0: ท่านรอง
1: สัญญาณอาจจะยังไม่
0: ท่านกำลังเดินทางในพื้นที่อยู่นะครับ
1: นะคะก็เดี๋ยวรอสักครู่เดี๋ยวเราจะได้พูดคุยกันอย่างที่บอกนะคะว่าก็มีท่านรัฐมนตรีหลายท่านที่ลงพื้นที่กันมาดูในส่วนของภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีดีกว่านะคะเพราะว่าในการเดินทางในวันนี้ค่ะต้องบอกว่าภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีแน่นมากๆเลยนะคะเริ่มต้นในช่วงเช้านะคะนั่นก็คือเวลา10นาฬิกานะคะท่านนายกรัฐมนตรีและคณะค่ะก็จะมีการออกเดินทางนะคะจากท่าอากาศยานดอนเมืองนะคะไปยังท่าอากาศยานนานาชาติหาดใหญ่ค่ะที่จังหวัดสงขลานั่นเองนะคะและเวลา11นาฬิกา30นาทีนะคะท่านนายกรัฐมนตรีก็จะมีการติดตามการบริหารจัดการในพื้นที่จังหวัดสงขลาค่ะณประตูระบายน้ำหน้าควรคลองภูมินาถดำรินั่นเองนะคะที่ต้องบอกว่าที่ภาคใต้โดยเฉพาะที่จังหวัดสงขลาก่อนหน้านี้เขามีเรื่องของ
0: น
1: ้ำท่วมนะคะก็จะมาดูเรื่องการจัดการน้ำนั่นเอง
0: แล้วในเวลาเที่ยง5นาทีนะครับนายรัฐมนตรีจะเป็นสักขีพยานในการลงนามสัญญาก่อสร้างโครงการสะพานข้ามทะเลสาบสงขลาและโครงการสะพานเชื่อมเกาะลันตานะครับขับเคลื่อนระบบคมนาคมสีเขียวเพื่อที่พัฒนาความยั่งยืนนะครับณโรงแรมบุรีสีภูตำบลหาดใหญ่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลานั่นเองนะครับ
1: ค่ะและตอนนี้นะคะสายของท่านรองพรพิทักษ์แม้นสิริตอนนี้ท่านอยู่ในสายกับเราแล้วค่ะสวัสดีค่ะท่านรองค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับสวัสดีทั้งสองท่านครับ
0: ครับท่านรองครับ
1: ต้องสอบถามอย่างนี้ก่อนเลยนะคะว่าบรรยากาศก่อนการประชุมครม.สัญจรตอนนี้ที่จังหวัดสงขลาเป็นอย่างไรบ้างคะท่านคะ
2: ก็คึกคักเลยฮะโดยเฉพาะที่หาดใหญ่นะครับซึ่งปกตินี่หาดใหญ่ก็มีผู้คนทั้งคนไทยและคนต่างชาติเนี่ยก็มาเที่ยวที่นี่กันเยอะแยะอยู่แล้วนะครับ
1: ค่ะ
2: ช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานี้ก็ เห็นว่ามีหลายๆภาคส่วนนะครับทั้งจัดกิจกรรมประชุมสัมมนาแล้วก็เป็นนักท่องเที่ยวนี่ก็เรียกว่าคับคั่งกับที่หาดใหญ่ฮะ
0: ครับหนึ่งในเรื่องของการขับเคลื่อนในเรื่องของการประชาสัมพันธ์ในพื้นที่แหละครับท่านรองครับเรามีกลยุทธ์แล้วก็มีการมอบนโยบายในพื้นที่อย่างไรบ้างครับท่าน
2: ในด้านการประชาสัมพันธ์เพื่อเตรียมการรับคณะรัฐมนตรีลงพื้นที่ในการประชุมครม.สัญจรในรอบนี้นะครับทางกรมประชาสัมพันธ์โดยท่านอธิบดีสุดฤทัยเลิศเกษมได้กำชับทางส่วนล่วงหน้าที่อยู่ในพื้นที่ของเราเนี่ยนะครับคือในพื้นที่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่6
1: ครับ
2: สงขลาแล้วก็สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5สุราษฎร์ธานีคือโซนใต้ทั้งหมดเนี่ยเราบูรณาการในการทำงานร่วมกันกับทางส่วนกลาง
0: ครับ
2: ซึ่งก็ได้มีการมอบหมายให้แต่ละส่วนนะครับได้เตรียมการในเรื่องนี้ถือว่าเป็นหัวข้อหลักในการที่

0: พื้นที่ทั่วประเทศที่เรามีทรัพยากรของกรมประชาสัมพันธ์อยู่เนี่ย
1: ภาคของภาษาไทยตามปกติแล้วก็ยังมีการสื่อสารในภาษาใต้หรือว่าภาษามาลายูรวมทั้งมีการใช้อินฟลูเอนเซอร์ในการช่วยในการสื่อสารด้วยใช่ไหมคะท่านคะ
0: ครับถูกต้องครับท่านอธิบดีเน้นเป็นพิเศษว่าไหนๆก็มาในพื้นที่ใต้แล้วนะครับก็อยากจะให้แสดงความเป็นตัวตนเป็นเอกลักษณ์เป็นอัตลักษณ์ของคนใต้โดยเฉพาะนะครับบางช่วงของการถ่ายทอดสดหรือการไลฟ์สดของเราหรือการทำแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียต่างเราก็จะสอดแทรกในสิ่งที่เป็นอัตลักษณ์ของชาวใต้คือภาษาเข้าไปด้วยให้พี่น้องประชาชนที่รับฟังจากกรมประชาสัมพันธ์อยู่เนี่ยได้ยินได้ฟังได้สัมผัสว่าอ๋อนี่คือภาษาของคนปากใต้ภาษาของมาลายูนะภาษาท้องถิ่นแล้วก็ยังมีภาษาอังกฤษด้วยครับที่เราจะถ่ายทอดผ่านแพลตฟอร์มของเราทาง MBT World ทางเว็บไซต์ Thailand ก็จะมีการแปลมีการซับภาษาอังกฤษให้กับคนต่างชาติได้เห็นว่าท่านนายกรัฐมนตรีอนุทินและครม.มารอบนี้นะครับเกิดอะไรขึ้นในพื้นที่4จังหวัดชายแดนใต้ที่เข้ามาทำกิจกรรมในช่วง 2-3 วันนี้ครับ
2: ครับนอกจากที่จะสร้างการรับรู้ในพื้นที่ด้วยภาษาถิ่นแล้วด้วยภาษาต่างชาติอะไรก็แล้วแต่นะครับยังมีในยุคนี้ครับท่านรองครับมีการกระจายของข้อมูลข่าวสารที่ค่อนข้างที่จะเยอะทางด้านกรมประชาสัมพันธ์เองก็ได้มีการจัดตั้งศูนย์เพรสเซนเตอร์เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับสื่อมวลชนด้วยใช่ไหมครับท่านครับ
0: ครับตรงนี้เป็นหน้าที่สำคัญเลยที่รัฐบาลได้มอบหมายให้กรมประชาสัมพันธ์ร่วมกับทางสำนักโฆษกสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับ ได้เป็นเจ้าภาพหลักในด้านการจัดตั้งศูนย์ประชาสัมพันธ์ที่เรียกว่าเพรสเซนเตอร์เพื่อรองรับสื่อมวลชนที่จะมาจากส่วนกลาง แล้วก็ที่อยู่ในพื้นที่เนี่ยก็ประมาณ 3-400 คนที่มาทำข่าวก็มีหน้าที่ในการดูแลซัพพอร์ตข้อมูลในพื้นที่4จังหวัดนะครับว่าในพื้นที่เนี่ยมีข้อมูลพื้นฐานการคมนาคมประชากรกายภาพทางด้านเศรษฐกิจอย่างไรนะครับเพื่อให้สื่อมวลชนที่เข้ามาทำงานในพื้นที่เนี่ยได้ใช้ประโยชน์จากข้อมูลข่าวสารที่เราได้เตรียมการไว้ให้นะครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งส่วนที่สองก็เป็นการอำนวยความสะดวกในเรื่องของอาหารการกินมีที่พักมีนู่นนี่นั่นมีห้องปฏิบัติการในการรายงานข่าวนะครับห้องแถลงข่าวแล้วก็การส่งต่อข้อมูลไปยังภาคส่วนอื่นๆเพื่อให้ทุกคนได้รับรู้อย่างที่ผมได้เรียนตอนต้นครับ
1: ค่ะในส่วนของประเด็นที่จะต้องติดตามกันบ้างค่ะท่านคะทราบมาว่าในส่วนของภาคใต้เนี่ยมีทั้งเรื่องของเศรษฐกิจเรื่องของการท่องเที่ยวการคมนาคมเรื่องของน้ำท่วมแล้วก็ความมั่นคงรัฐบาลให้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องนี้มากๆในส่วนนี้ค่ะมีประเด็นอะไรที่น่าสนใจและประชาชนจะต้องติดตามเป็นประเด็นหลักไหมคะ
0: คือถ้าพูดถึงภารกิจหลักของรัฐบาลนะครับพวกเราก็จะเข้าใจตรงกันว่ารัฐบาลมีโจทย์สำคัญที่จะต้องลงมาในพื้นที่ภาคใต้ในรอบนี้ก็คือมาติดตามความคืบหน้าในเรื่องการบริหารจัดการภาวะน้ำท่วมหรือภาวะอุทกภัยที่เกิดขึ้นเมื่อต้นปีครับตัวนี้เป็นโจทย์ที่ยังค้างกันอยู่ซึ่งทางท่านนายกรัฐมนตรีก็ตั้งใจว่าจะมาในพื้นที่เนี่ยตั้งแต่หลายเดือนที่แล้วเนื่องจากว่าเกิดสถานการณ์อื่นนะครับก็เลยยังไม่ได้ลงพื้นที่คราวนี้รัฐบาลก็ตัดสินใจมาประชุมครม.นอกสถานที่ที่หาดใหญ่เพราะเรื่องสำคัญเรื่องหลักเรื่องที่หนึ่งเลยที่จะเป็น priority แรกก็คือเรื่องน้ำท่วมครับมาดูว่าสิ่งที่รัฐบาลได้มอบหมายไปเมื่อคราวที่แล้วเนี่ยตีดอกออกผลอย่างไรบริหารจัดการน้ำต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำอย่างไรตรงนี้คือสิ่งที่ท่านนายกจะมาดูแล้วก็มาเติมในส่วนที่ยังคงเป็นความต้องการของท้องถิ่นของพื้นที่นะครับว่าจะมีการก่อสร้างอะไรจะลงทุนด้านไหนมีการบริหารจัดการในภาพรวมอย่างไรนี่คือเรื่องที่หนึ่งเลยที่จะต้องมาติดตามก็คือเรื่องของน้ำโดยเฉพาะเลยนะครับส่วนเรื่องอื่นๆก็เป็นผลพลอยได้จากการที่รัฐบาลลงพื้นที่ในไม่ว่าจะเป็นภูมิภาคใดก็ตามนะครับถ้ารัฐบาลได้ลงพื้นที่เนี่ยก็จะไปสำรวจในแอเรียรอบๆนะครับอย่างรอบนี้ที่ผมได้เรียนไว้ตอนต้นว่ามา4จังหวัดเนี่ยนะฮะมาที่ปัตตานีมาที่ยะลามาที่หาดใหญ่สงขลาด้วยนะครับแล้วก็ไปที่สตูลท
2: ั
0: ้ง4จังหวัดหรือจังหวัดข้างเคียงเนี่ยก็จะมาดูกันว่ามีความต้องการด้านใดเป็นหลักนอกจากเรื่องน้ำซึ่งเป็นเรื่องภาพรวมของภาคใต้แล้วเนี่ยนะครับก็ยังมีเรื่องของระบบโลจิสติกทั้งหมดนะครับการเชื่อมโยงผ่าน สะพานที่จะสร้างข้าม

0: ทะเลสาบบ้างหรือเส้นทางคมนาคมทางบกอะไรพวกนี
1: ้
0: ก็จะมาดูกันว่าตรงไหนที่จะได้รับอนุมัติงบประมาณในวันนี้ซึ่งนี่เป็นเรื่องที่สองที่คนใต้ก็รอเหมือนกันว่าทำอย่างไรก็จะมีถนนดีๆการเชื่อมโยงการลดการเดินทางที่ใช้เวลานานๆเพื่อจะกระตุ้นเศรษฐกิจในภาพรวมนี่เป็นเรื่องที่สองเรื่องที่สามเป็นเรื่องของชายแดนฮะมาดูเรื่องของการค้าชายแดนว่าจะต้องทำอย่างไรบ้างซึ่งชายแดนเนี่ยนอกจากการลงทุนการค้ามันยังมีเรื่องท่องเที่ยวเนี่ยผนวกตามมาด้วยสามเรื่องหลักๆนี้คือสิ่งที่ทางรัฐบาลได้ให้ความสำคัญเป็นพิเศษที่จะมาดูในรอบนี้ครับ
1: ค่ะและอีกหนึ่งสีสันของครม.สัญจรนะคะแน่นอนว่าก็คือการนำอัตลักษณ์ของพื้นที่นะคะมานำเสนอในส่วนของจังหวัดสงขลามีการนำอัตลักษณ์อะไรมานำเสนอในการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรในครั้งนี้บ้างคะท่านคะ
0: ที่ครม.เนี่ยถ้าหากว่าท่านผู้ชมท่านผู้ฟังได้มีโอกาสมาที่หาดใหญ่วันนี้นะครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: อยากจะเชิญไปดูที่เพรสเซ็นเตอร
2: ์ครับ
0: จะได้เห็นเลยครับตั้งแต่เดินเข้าไปที่หอประชุมของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เนี่ยก็จะเห็นเลยว่ามีนิทรรศการให้เห็นสิ่งที่สะท้อนถึงอัตลักษณ์ของหาดใหญ่ของคนสงขลาของคนใต้เลยมาดูว่าทำอย่างไรที่เขาบอกว่าเขาจะทำให้สงขลานี่เป็นเมืองมรดกโลกอะไรคือสิ่งที่จะก่อให้เกิดการนำไปสู่การเป็นมรดกโลกของสงขลาเขาจะโชว์ไว้ให้ดูเลยครับตั้งแต่เรื่องของผ้าประจำถิ่นเรื่องของวิถีของชุมชนเรื่องของอาหารการกินจากทั้ง16อำเภอนี่เขาจะขนมาโชว์ให้กับครม.หรือผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านในเมืองเนี่ยได้ดูว่าแต่ละถิ่นมีของดีอะไรที่อยู่ที่นี่ก็เรียกว่าเป็นการจัดนิทรรศการแสดงผลิตภัณฑ์โอท็อปย่อมๆของชาวสงขลาในวันนี้ด้วยเลยครับ
2: พี่น้องประชาชนสามารถที่จะติดตามภารกิจของทางคณะรัฐมนตรีได้ยังไงบ้างครับท่านครับ
0: แน่นอนครับท่านติดตามที่ NBT ทั้ง 2HD แล้วก็ NBT 11ซึ่งเราจะเกาะติดสถานการณ์ความเคลื่อนไหวสำคัญนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในวันพรุ่งนี้ที่เป็นไฮไลท์ในการประชุมครม.เนี่ยท่านก็จะได้ติดตามตั้งแต่เช้าไปเลยฮะเรียกว่าท่านนายกลงรถมาก็จะได้เห็นละนายกใส่เสื้ออะไรนายกสัมภาษณ์พูดคุยกับประชาชนอย่างไรคณะรัฐมนตรีทั้ง30กว่าท่านที่มานี่นะครับมีกิจกรรมอะไรเราจะเป็นตัวแทนของภาคสื่อของรัฐนี่นะครับที่จะไปนำเอาภาพข่าวกิจกรรมของบุคคลสำคัญเหล่านั้นนะครับมาออกอากาศมาถ่ายทอดทางเสียงทางภาพทางโซเชียลมีเดียเนี่ยให้พี่น้องประชาชนได้ติดตามในทุกระยะเลยนะครับอย่าง NBT เราก็จะมีเบรกในช่วงข่าวเป็น Breaking Newsหรือช่วงข่าวต้นชั่วโมงหรือใดๆก็แล้วแต่ฟังวิทยุก็จะเห็นบรรยากาศอย่างยาวเลยก็จะมีคนมาสัมภาษณ์เป็นการจัดรายการพิเศษของเราที่จะทำการรวมการเฉพาะกิจในช่วงวันที่หนึ่งโดยเฉพาะแล้ววันนี้ก็จะมีนะฮะในการปูพื้นให้ได้เห็นว่าคณะรัฐมนตรีแต่ละท่านที่ลงมาพื้นที่สิบกว่าท่านแล้วเนี่ยนะครับไปทำอะไรที่ไหนอย่างไรกันบ้างก็อยากจะฝากเชิญชวนพี่น้องประชาชนเนี่ยให้ได้ติดตามรับชมรับฟังกันได้เลยครับ
1: ค่ะวันนี้ต้องขอบพระคุณท่านรองพรพิทักษ์แมนสิริมากๆเลยนะคะที่วันนี้สละเวลามาพูดคุยกันในรายการเพราะตอนนี้เห็นบอกว่าท่านกำลังยุ่งมากๆเลยกำลังเดินทางไปต้อนรับท่านนายกใช่ไหมคะ
0: ก็ตอนนี้ก็เรียกว่าที่สนามบินหาดใหญ่เนี่ยก็จะประจำการอยู่นี่แหละครับเพราะมีผู้หลักผู้ใหญ่ก็เริ่มทยอยกันมาอยู่ตลอดวันเลยฮะ
2: ครับ
1: ค่ะขอบพระคุณนะคะท่านรองค่ะ
0: ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะนี่นะคะก็เป็นต้องบอกว่าเป็นหน้าที่เป็นภารกิจของกรมประชาสัมพันธ์เลยนะคะที่จะต้องทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการสื่อสารข้อมูลข่าวสารเหล่านี้แหละไปให้ประชาชนในเรื่องของการประชุมครม.สัญจรเน
2: า
1: ะ
2: ที่สำคัญคือเรื่องของการสร้างความรับรู
1: ้
2: การที่จะส่งออกข้อมูลต่างๆเนี่ยต้องมีกลยุทธ์มีวิธีการต่างๆมากมายการกระจายของสื่อนะครับโดยทางกรมประชาสัมพันธ์เองก็ตั้งเพรสเซนเตอร์เพื่อที่จะรวบรวมข้อมูลข่าวสารเนี่ยให้กับพี่น้องประชาชนได้รับรู้รับทราบโดยทั่วกันนะครับอ่ะก็ต้องขอเป็นอีกหนึ่งกำลังใจให้กับทีมงานของแล้วก็เจ้าหน้าที่ของทางกรมประชาสัมพันธ์นะครับในการที่จะทำภารกิจนี้ให้ลุล่วงไปนะครับ
1: ใช่แล้วล่ะค่ะก็ติดตามกันไว้เนาะสำหรับเรื่องราวข่าวสารของครม.สัญจรเพราะว่าเราก็จะนำมาฝากคุณผู้ชมในทุกๆช่วงเลยนะคะมาติดตามกันต่อเรื่องราวของการท่องเที่ยวกันบ้างคุณนิคะวันนี้จะพาคุณผู้ชมไปเที่ยวที่ไหนติดตามกันได้ในช่วงนี้เลยค่ะกับช่วงวาร์ปทั่วไทยค่ะ
2: ไปกันครับ
1: ช่วงวาร์ปทั่วไทยวันนี้นะคะจะพาคุณผู้ชมค่ะไปลองลิ้มชิมรสไปสัมผัสนะคะกับขนมชนิดหนึ่งที่มีชื่อว่าขนมเทียนคลองใหญ่นะคะซึ่งถือว่าเป็นเสน่ห์ขนมพื้นถิ่นเลยก็ว่าได้เรื่องนี้จะน่าสนใจขนาดไหนไปติดตามกันในช่วงนี้ได้เลยค่ะ
2: ไปครับ

0: จริงชื่อมุกดาคุ้มปีนะคะอยู่คลองใหญ่ค่ะร้านขนมหวานเจ๊จุกเลยค่ะคือขนมเทียนนี่ทำสมัยปู่ย่าตายายช่วงเทศกาลตรุษจีนแล้วก็อันนี้มันศาสตร์เดือน9ค่ะก็ทำเป็นขนมเทียนขนมใต้ที่ทำมาสืบมานานสมัยรุ่นปู่ย่าตายายแล้วค่ะ
1: สำคัญ

ทําขายด้วยแล้วก็มีทําส่งเขาด้วยคือจะมีแม่ค้ามารับเอาไปขายอําเภอคลองใหญ่ก็เป็นขนมหวานที่ขึ้นชื่อที่ว่าคนกินแล้วก็ว่าเออมันรสชาติมันกลมกล่อมความหวานความมันที่ขึ้นชื่อของอําเภอคลองใหญ่คือขนมหวานทุกอย่างมีหลายอย่างขนมหวานอําเภอคลองใหญ่อ่ะที่ว่าเราทําอยู่อ่ะมันก็มีช่วงเทศกาลสุดอย่างนี้มันก็เป็นขนมใต้ขนมเทียนอย่างทั่วไปก็เป็นขนมหวานขึ้นชื่อของอำเภอคลองใหญ่ก็ขนม

0: วันออก
1: แม่
2: เป็นยังไงบ้างคะโอ้โหตะวันออกจริงๆนะ
1: เอายังอยู่ในภาคตะวันออกนะครับขยับเข้ามาอีกนิดนึงครับที่หาดจอมเทียนครับตอนนี้ก็มีนักกีฬาเนี่ยกำลังเก็บตัวที่จะลุยแข่งกีฬาเอเชียนเกม2026นะครับนั่นก็คือกีฬาวินเซิร์ฟครับเดี๋ยววันนี้เราจะไปทำความรู้จักกับนักกีฬาวินเซิร์ฟกันครับ
2: ติดตามกันได้

0: ครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ก็ยืนอยู่กับน้องๆ นักกีฬาวินเซิร์ฟทีมชาติไทยนะครับที่กำลังเตรียมตัวจะไปแข่งกีฬาเอเชียนเกมที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับตอนนี้อยู่กับน้องดาวน้องเค้กและน้องหวานสวัสดีทุกคนครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: เดี๋ยวให้แนะนำชื่อจริงทีละคนก่อน
1: ดาวสิริพรแก้วดวงงามนะคะนักกีฬาวินเซิร์ฟทีมชาติไทยค่ะ
2: เค้กชนัดการเจริญสุขค่ะ

0: วานวชิรวิทย์ตนุปครับ
1: ได้รู้จักชื่อจริงนามสกุลทุกคนแล้วนะครับแต่ยังมีอีกคนนึงนี่ชื่อพี่อะไรนะวานจำชื่อพี่ก็ได้ไหม
0: ชื่อพี่วิวครับ
1: พี่วิวแล้วตอนนี้เขาซ้อมอยู่ต่างประเทศ
0: ใช่คร
1: ับก็เดี๋ยวไปเจอกันที่ญี่ปุ่นนะครับเดี๋ยวอันดับแรกเดี๋ยวมาคุยกับผู้อาวุโสประจำทีมก่อนไม่ใช่ครับแต่ว่าก็คือว่ามีประสบการณ์ในเอเชียนเกมและโอลิมปิกมาแล้วนะครับครั้งนี้เป็นเอเชียนเกมครั้งที่หลายของน้องดาว
2: ก็ครั้งนี้เป็นเอเชียนเกมครั้งที่4ค่ะ
1: ครั้งที่4แล้วนะครับผม
2: ใช่ค่ะ
1: ผลงานตั้งแต่ครั้งแรกครั้งที่2ครั้งที่3เป็นไงบ้างอ่ะลองไล่ให้ฟัง
2: ครั้งแรกได้เหรียญทองแดงค่ะครั้งที่2ก็ได้เหรียญทองแดงค่ะแล้วก็ครั้งที่3ที่จีนที่ผ่านมาได้เหรียญทองค่ะ
1: โอเคก็ถือว่าผลงานก็ดีขึ้นเป็นลําดับนะครับเพราะว่าคนนี้ก็ถือว่าเป็นสุภาพสตรีเบอร์หนึ่งของเมืองไทยแล้วในปัจจุบันนี้นะครับเรือชนิดที่แข่งที่จัดในเอเชียนเกมครั้งนี้ให้น้องดาวช่วยแนะนำเรือหน่อย
2: ก็ครั้งนี้นะคะจะถือว่าเป็นรุ่นใหม่ค่ะเพิ่งเข้ามาในโอลิมปิกครั้งที่แล้วค่ะก็คือจะต่างจากรุ่นก่อนๆก็คือเรือจะลอยน้ำได้ถ้ามีลมค่ะก็คือความเร็วก็จะมากขึ้นแล้วก็ต้องใช้น้ำหนักตัวและความแข็งแรงมากขึ้นค
1: ่
2: ะ
1: อ๋อแล้วก็ทีมของเราเนี่ยมีการปรับตัวฝึกซ้อมให้เข้ากับเรือชนิดใหม่นี้ยังไงบ้าง
2: ก็จริงๆทุกวันนี้ก็ลองปรับแก้ไขทุกวันค่ะเพราะว่าก็ถือว่าเป็นอุปกรณ์ที่ใหม่สำหรับประเทศไทยแล้วก็อย่างโอลิมปิกครั้งที่แล้วที่มันก็เหมือนแบบเร็วไปสำหรับเราอะค่ะเพราะว่าเราก็ต้องปรับตัวเยอะอย่างยุโรปเนี้ยเขาก็มีคนที่เล่นมานานแล้วแล้วก็เล่นมาต่อเนื่องเรื่อยๆแต่เราก็จะไปติดรุ่นแบบซีเกมไม่ชินเกมเยาวชนแล้วก็จะเป็นแบบอุปกรณ์ที่แบบรุ่นเก่าๆไปก่อนเพื่อเน้นในซีเกมอะไรอย่างนี้เป็นหลักค่ะ
1: ครั้งนี้ใช้เรือ IQ Foil
2: ใช่ค่ะ
1: ก็คือนี่รุ่นโอเพ่นประชาชนแล้วก็อันนี้รุ่น Under 19
2: ใช่ค่ะ
1: โอเคในเอเชียนเกมครั้งที่ผ่านมาที่ประเทศจีนเนา
2: ะ
1: อันนั้นเป็นเรือชนิดเดียวกับที่กำลังจะแข่งครั้งนี้ไหมครับ
2: ก็เป็นเรือคนละรุ่นค่ะก็เป็นรุ่น RSX ค่ะที่มีในโอลิมปิกที่ลิโอแล้วก็ที่ญี่ปุ่นที่ผ่านมาค่ะก็คือแล้วหลังจากนั้นที่ฝรั่งเศสเขาก็จะเปลี่ยนเป็นรุ่น IQ Foil ซึ่งก่อนหน้านี้ที่ดาวแข่งก็จะเป็นรุ่นนั้นประจำมันก็เลยชินแล้วก็เราซ้อมมาตลอดเราก็เลยคล่องตัวก็เลยทำให้ได้เหรียญทองได้ค่ะแต่พอเปลี่ยนมาใหม่มันก็มีความยากขึ้นค่ะ
1: แล้วครั้งนี้นี่เราตั้งเป้ายังไงบ้างกับการหนึ่งการป้องกันแชมป์ป้องกันเหรียญทองแหละแล้วก็กับเรือชนิดใหม่ด้วย
2: ก็ครั้งนี้สำหรับดาวเองก็ถือว่ายังใหม่อยู่ดีกว่าค่ะเพราะว่าเพิ่งแบบเล่นจริงๆก็ปี2ปีแล้วก็เล่นเปลี่ยนรุ่นอย่างเงี้ยตลอดมันก็เลยไม่ได้ต่อเนื่องค่ะมันเหมือนกับว่าเริ่มใหม่ตลอดในทุกๆปีอะไรเงี้ยค่ะก็ครั้งนี้ก็กล่าวว่าเหรียญได้เหรียญ1ก็โอเคค่ะถ้าได้แบบที่3มาก็ถือว่าดีแล้วค่ะ
1: คลื่นลมที่เมืองเค้าเรียกเมืองไอจิป่ะที่เมืองที่จะแข่งกับเมืองอะไร
2: ค่ะไอจิค่ะ
1: เมืองไอจิเป็นยังไงบ้างเราเคยไปทะเลที่นั่นมั้ย
2: ยังไม่เคยไปค่ะแต่ก็ศึกษาดูใน Google Map ในอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มันก็เป็นถือว่าเป็นอ่าวปิดก็ช่วงนั้นไม่แน่ใจว่ามีมรสุมไหมถ้ามีมรสุมก็อาจจะลมแรงค่ะแต่ว่าถ้าไม่มีก็น่าจะลมเบาแล้วก็คลื่นไม่ใหญ่มาก
1: ส่วนตัวน้องดาวชอบลมแบบไหนชอบคลื่นแบบไหนที่แบบเราไปทางฉันเลยอะไรอย่างเงี้ย
2: ถ้าตัวดาวเองก็น่าจะเป็นลมเบามากกว่าค่ะลมเบาลมแบบไม่แรงมากคลื่นไม่ใหญ่อะไรเงี้ยค
1: ่
2: ะ
1: โอเคก็ขอให้ธรรมชาติเป็นใจนะมากันที่หน้าหมายป้ายแดงสำหรับกีฬาเอเชียนเกมกันบ้างครับ2คนนี้ถือว่าเราติดตามผลงานของเด็กๆพัฒนาการของเขาก็ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็ครั้งนี้เป็นเอเชียนเกมครั้งแรกของทั้งคู่ด้วยสำหรับน้องเค้กเป็นไงบ้างตื่นเต้นไหม
3: ตื่นเต้นมากค่ะเพราะว่าเป็นงานใหญ่งานแรกเลยค่ะต้องจริงจังค่ะ
1: แล้วก็เราเตรียมตัวยังไงบ้าง
3: ก็ฝึกซ้อมทุกๆวันค่ะ
1: ฝึกซ้อมทุกวัน
3: ค่อยค่อยปรับไปทีละอย่างค่ะ
1: ไม่มีโดดไม่มีขี้เกียจนะ
3: ไม่มีค่ะ
1: โอเคแล้วครั้งนี้ก็แข่งเรือ IQ Foil เหมือนกัน
3: ใช่
1: เป็นไงบ้างกับการเล่นเรือ IQ Foil เราเล่นเรือประเภทนี้มากี่ปีแล้ว
3: เล่น IQ Foil มาประมาณ2ปีค่ะ
1: ก็ไม่นานนะแล้วเป็นเรารู้สึกว่าปรับตัวเข้าได้หรือยังถนัดมั้ย
3: ช่วงนี้รู้สึกก็เริ่มเล่นดีขึ้นมากแล้วค่ะรู้สึกปรับตัวได้เลยค่ะ
1: แล้วก็เราชอบขึ้นลมแบบไหนสิ่งที่เราถนัด
3: ชอบลมแรงค
1: ่
3: ะ
1: อ๋อชอบลมแรงเหรอโอ้คนนี้ชอบลมเบาคนนี้ชอบลมแรง เราจะแบบว่าจุดธูปบอกเทวดายังไงดีไม่เป็นไรก็ขอให้ธรรมชาติเป็นใจแล้วก็ทำผลงานให้ดีสุดละกันวันอันนี้คือวชิรวิทย
0: ์พลตุ
1: บนะครับแล้วก็เป็นเจ้าของเหรียญทองแดงที่เอเชียนบีทครั้งที่ผ่านมาด้วยที่ซานย่า นะครับแล้วก็ถือว่าเป็นนักกีฬาที่เราได้สัมภาษณ์กันก่อนบินนะครับก็อวยพรแล้วก็ถือว่าได้เหรียญมาจริงๆเป็นยังไงบ้างกับความรู้สึกที่ได้เหรียญจากสัญญามาอ้าวกล่าวย้อนเวลา
0: ดีใจมากครับที่ได้เหรียญมาตอนแรกก็ไม่คิดว่าจะได้เหรียญครับ
1: ไม่คิดว่าได้เหรียญแล้วทำไมได้เหรียญอ่ะ
0: ก็ตั้งใจครับ
1: ถือว่าคุณสู้ท้องเสียไม่ใช่ไหม
0: ไม่ใช่ครับ
1: โอเคแล้วก็ครั้งนี้ความรู้สึกเป็นไงบ้างกับการไปเอเชียนเกมครั้งแรก
0: ก็ตื่นเต้นมากครับเพราะว่าเป็นงานใหญ่มากๆเลย
1: เราเคยได้ถามบอกพวกพี่โอ๊ตพี่ดาวอะไรเงี้ยว่าเอเชียนเกมมันมีความยากมีบรรยากาศยังไงเคยถามไหม
0: เคยถามครับเขาบอกว่ายากมากครับเพราะว่าแต่ละประเทศเขาเก่งมากๆเหมือนกันครับ
1: โอ้ว่าพี่เขาขู่อย่างนี้แล้วเอาไงอ่ะ
0: ก็ต้องสู้ครับ
1: กำลังใจยังเต็มเปี่ยม
0: ครับ
1: โอเคแล้วก็ครั้งนี้นี่คาดหวังกับตั้งเป้ากับตัวเองยังไงบ้าง
0: ก็คาดว่าอยากได้เหรียญทองแดงครับเอ้ยเหรียญทอง
1: โอเคตั้งเป้าให้ดีไว้ก่อนนะครับแต่ว่าได้ไม่ได้ก็ไม่ต้องไปกดดันตัวเองนะครับขอให้แสดงศักยภาพแสดงความสามารถผลงานในการซ้อมของเราออกมาให้เต็มที่มีอะไรจะขอกำลังใจไปยังแฟนๆกีฬาชาวไทยไหม
0: ก็ขอฝากกำลังใจจากแฟนๆชาวไทยทุกคนด้วยนะครับ
3: ขอให้ทุกคนเป็นกำลังใจให้หนูด้วยนะคะจะทำให้เต็มที่ที่สุดค่ะก็อยากฝากแฟนๆกีฬาชาวไทยนะคะช่วยเชียร์นักกีฬาวินเซิร์ฟด้วยนะคะมีทั้งหมด4คนนะคะแล้วก็เชียร์นักกีฬาทีมชาติไทยทุกๆคนนะคะที่ทำการแข่งขันในเอเชียนเกมครั้งนี้ด้วยค่ะขอบคุณค่ะ
1: ก็ถือว่าทั้งหมดนี้นะครับซ้อมมาอย่างหนักมาเป็นเวลายาวนานนะครับมีทั้งผู้ที่มีประสบการณ์แล้วก็น้องๆ หน้าใหม่แต่สิ่งสำคัญก็คือกำลังใจที่แฟนๆกีฬาชาวไทยทุกคนนะครับจะส่งมอบให้กับน้องๆทุกคนนะครับจะได้มีกำลังใจเชื่อว่าครั้งนี้มีเหรียญรางวัลแน่นอนแล้วก็มีผลงานที่ดีแน่นอนนะครับขออวยพรและเป็นกำลังใจอีกครั้งให้ทุกคนโชคดีขอบคุณครับ
3: ขอบคุณครับ

0: อกว่าแต่ละคนเนี่ยเก่งมากๆเลยนะคะแล้วก็ต้องอาศัยต้องบอกว่าทุ่มเททั้งกำลังกายกำลังใจในการฝึกซ้อมอย่างเต็มที่เลย
1: ฝากคุณผู้ชมเป็นกำลังใจแล้วก็ติดตามรับชมการแข่งขันวินเซิร์ฟของน้องๆแล้วก็ทีมชาติไทยด้วยนะครับ
0: ใน
1: หลายอย่างเนาะอุปสรรคเนี่ยต้องซ้อมกลางแจ้งอยู่ตลอดเวลาเลยอาศัยลมอาศัยฝนที่ช่วยแบบผลักดันให้เราแบบสู้ชัยชนะได้นะครับ
0: ก็ส่งกำลังใจให้กับทัพนักกีฬาไทยที่จะไปแข่งขันในกีฬาเอเชียนเกมด้วยนะคะ
1: ส่งใจรัว
0: ใช่ค่ะจากภาคตะวันออกนะคะเรามาเที่ยวกันต่อไปทางภาคใต้กันบ้างดีกว่าแต่การเดินทางไปทางภาคใต้นะคะก็ต้องอาศัยเส้นทางพระราม2ตอนนี้ค่ะคุณผู้ชมคะเส้นทาง M82 มอเตอร์เวย์ M82 นะคะเปิดใช้งานอย่างเป็นทางการแล้วนั่นเองโอ้โหก็ต้องขอแสดงความยินดีกับพี่น้องประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ด้วยรวมไปถึงใครก็ตามนะคะที่กำลังมองหาเส้นทางจะเดินทางไปท่องเที่ยวในพื้นที่ภาคใต
1: ้ใช่วันที่เปิดเนี่ยเมื่อวันศุกร์ที่แล้วหรือก่อนหน้านี้ก็มีการทดสอบสร้างความมั่นใจให้กับผู้ใช้รถใช้ถนนและเอา10ล้อขนาดใหญ่นะไปวิ่งข้างบนให้เห็นไปเลยว่าเอ้ยมันแข็งแรงมันทนทานเพราะหลายคนอาจจะโอ้โหสะพานแห่งนี้นะครับ M82 เนี่ยสร้างมาระยะเวลาที่แบบยาวนานเหลือเกินซึ่งวันนี้ฝันก็เป็นจริงแล้วสามารถที่จะสัญจรไปมาได้อย่างสะดวกนะครับ
0: ใช่ค่ะโดยการเดินทางนะคะจากฝั่งขาออกเมืองนะคะจุดที่1ค่ะจากทางด่วนวงแหวนกาญจนาภิเษกด้านใต้บางพลีสุขสวัสดิ์พระราม2นะคะก็สามารถที่จะใช้เส้นทาง M82 ได้นะคะโดยชิดซ้ายก่อนถึงทางต่างระดับบางขุนเทียนประมาณ2กิโลเมตรนะคะให้สังเกตป้าย M82 มุ่งหน้าสมุทรสาครสมุทรสงครามจากนั้นวิ่งออกทางช่องทางด้านซ้ายนะคะผ่านด่านเก็บค่าผ่านทางของทางด่วนนะคะแล้วก็เข้าสู่ทางยกระดับ M82 ได้เลยนะคะโดยสามารถวิ่งต่อไปได้อีกประมาณ10กิโลเมตรก็จะถึงปลายทางค่ะเป็นทางลงจากทางยกระดับไปที่ถนนพระราม2มุ่งหน้าไปมหาชัยมุ่งหน้าไปทางเลี้ยวเข้าถนนเอกชัยได้นั่นเองนะคะส่วนทางฝั่งขาออกเมืองจุดที่2ค่ะจากถนนพระราม2ฝั่งขาออกนะคะบริเวณถัดจากห้างบุญถาวรสาขาพระราม2ค่ะก็จะมีทางขึ้นทางยกระดับ M82 นะคะโดยสามารถวิ่งต่อไปได้อีกประมาณ4กิโลเมตรก็จะถึงปลายทางค่ะเป็นทางลงจากทางยกระดับไปยังถนนพระราม2มุ่งหน้าต่อไปที่มหาชัยหรือมุ่งหน้าไปทางเลี้ยวเข้าถนนเอกชัยก็ได้ค่ะ
1: ครับมาดูทางฝั่งขาเข้าเมืองกันบ้างนะครับจากถนนพระราม2ทางฝั่งขาเข้านะครับที่วิ่งมาจากทางมหาชัยนั้นหรือว่าจะเลี้ยวมาจากทางถนนเอกชัยให้สังเกตนะครับป้าย M82 ทางที่จะไปพระประแดงนะครับจะมีทางขึ้นยกระดับ M82 บริเวณหน้าวัดราชรังสรรค์นะครับจากนั้นก็วิ่งบนทางยกระดับไปประมาณ4กิโลเมตรจะสังเกตป้ายทางออกทางด้านบางแคบางบัวทองจะเป็นทางลงทางยกระดับไปยังถนนพระราม2ครับเพื่อที่จะมุ่งหน้าไปยังดาวคะนองแล้วก็เลี้ยวซ้ายไปยังทางต่างระดับบางขุนเทียนไปถนนวงแหวนกาญจนาภิเษกด้านตะวันตกเพื่อที่จะไปบางแคหรือว่าไปทางบางปะอินก็ได้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดหากขับเลยทางออกทางบางแคบางบัวทองตรงนี้ก็จะวิ่งไปอีก6กิโลเมตรเท่านั้นนะครับจะได้เจอกับทางบังคับเลี้ยวไปทางด่วนวงแหวนกาญจนาภิเษกด้านใต้นั่นก็คือทางบางพลีสุขสวัสดิ์พระราม2ครับที่จะต้องเสียค่าผ่านทางแล้วก็จะไม่มีจุดกลับรถนะครับส่วนข้อควรระวังนะครับคนไม่สามารถที่จะเดินขึ้นไปได
0: ้
1: นะครับรถจักรยานยนต์รถล้อเลื่อนรถ3ล้อไม่สามารถที่จะขึ้นได้รถพ่วงต่างๆนานานะครับส่วนรถพ่วงรถบรรทุกเนี่ยจะจำกัดความเร็วไม่เกิน65กิโลเมตรต่อชั่วโมงส่วนรถยนต์รถกระบะรถตู้จำกัดความเร็วไม่เกิน80กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับสอบถามรายละเอียด call center ได้ที่1586นะครับหรือว่า www.motorway.go.th นะครับ
0: ใช่เพราะว่าถึงแม้ว่าหนทางจะสะดวกสบายมากขึ้นนะคะแต่สิ่งที่จะต้องคำนึงนั่นก็คือเรื่องของความปลอดภัยนั่นเองเราก็ยังคงจะต้องมีการกำหนดเรื่องของความเร็วนะคะเพราะว่าความเร็วเนี่ยถ้าเกิดว่าขับไปเร็วๆมากเนี่ยมันก็เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นก็กำหนดเรื่องของความเร็วไว้ที่ไม่เกิน80กิโลเมตรต่อชั่วโมง
1: แน่นอนแหละว่าถนนเพิ่งสร้างเสร็จใหม่ๆเน
0: า
1: ะเราอาจจะยังไม่ชินทางเรื่องของความเร็วเนี่ยก็มีผลสำคัญอาจจะบังคับรถไม่อยู
0: ่
1: บน M82 เองอาจจะลมแรงมากยิ่งขึ้นและที่สำคัญก็คือ M82 เนี่ยได้ใช้ในการที่จะลงใต้ ไปในการประชุมครม.สัญจรในครั้งนี้ด้วย
0: ถูกต้อง
1: ครับเอายังต้องลงใต้กันอยู่นะคะ
0: ใช่ค่ะเราไปกันที่จังหวัดชุมพรนะคะที่เขามีการเปิดงาน Feel All The Feeling at ชุมพรค่ะภายใต้แนวคิด Sport and Activity และ Ocean Lifestyle นะคะดึงนักท่องเที่ยวกระจายรายได้สู่ชุมชนนั่นเองค่ะโดยกิจกรรมนี้นะคะจัดขึ้นเมื่อวันที่28สิงหาคม2569นะคะณหาดทุ่งวัวแล่นอำเภอปะทิวจังหวัดชุมพรค่ะโดยเป็นความร่วมมือระหว่างททท.หอการค้าไทยนะคะหอการค้าจังหวัดชุมพรท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชุมพรรวมถึงสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดชุมพรสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดชุมพรสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวหาดทุ่งวัวแล่นและคณะ KBAองค์การบริหารส่วนตำบลสะพรีตลอดจนภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐภาคเอกชนนะคะที่ร่วมกันจัดกิจกรรมในครั้งนี้ขึ้นค่ะ
1: ครับสำหรับทางด้านจังหวัดชุมพรเองเนาะก็มีทรัพยากรทางธรรมชาติและการท่องเที่ยวนะครับที่โดดเด่นแล้วก็หลากหลายมากทั้งแนวชายฝั่งความยาวกว่า222กิโลเมตรชายหาดที่สวยงามนะครับถนนเลียบชายทะเลภูเขาสูงทะเลหมอกแล้วก็ท่องเที่ยวชุมชนท่องเที่ยวที่มีความเข้มแข็งจุดแข็งในหลายๆเรื่องเหล่านี้นะครับแสดงให้เห็นว่าชุมพรเองมีศักยภาพพร้อมที่จะเป็นจุดหมายปลายทางที่ผู้คนจะสามารถใช้ชีวิตในการพักผ่อนรวมถึงทำกิจกรรมได้ตลอดทั้งปีนะครับทางด้านหอการค้าจังหวัดชุมพรแล้วก็ภาคีเครือข่ายนั้นก็ได้มีการร่วมกันผลักดันแนวคิดการพัฒนาชุมพรให้เป็นเมืองแห่งสปอร์ตแอนด์แอคทิวิตี้ด้วยนะครับโดยการนำจุดแข็งทางด้านธรรมชาติเนี่ยแหละครับมาเชื่อมโยงกับทางด้านทั้งการกีฬาด้านสุขภาพรวมถึงวิถีชีวิตแล้วก็การท่องเที่ยวอย่างสร้างสรรค์นะครับเพื่อที่จะสร้างกิจกรรมใหม่นะครับเพื่อที่จะดึงดูดนักท่องเที่ยวกลุ่มใหม่ๆนะครับแล้วก็เป็นการกระจายรายได้ไปยังผู้ชุมชนแล้วก็ผู้ประกอบการในพื้นที่อีกด้วยนะครับ
0: ใช่แล้วล่ะค่ะซึ่งทางททท.ก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะคะว่าการจัดงานในครั้งนี้ค่ะจะช่วยสร้างภาพจำใหม่ให้กับจังหวัดชุมพรเป็นเดสติเนชันด้านโอเชียนไลฟ์สไตล์นะคะรวมทั้งขอความร่วมมือนักท่องเที่ยวและชาวชุมพรในการเป็นเจ้าบ้านที่ดีด้วยวันนี้นะคะเราก็มีเสียงสัมภาษณ์นะคะนางสาววัจนันศิลปะวอนนะคะศิลปะวอนวิวัฒน์นะคะท่านผู้อำนวยการทท

0: พภูมิภาคภาคใต้นั่นเองค่ะที่จะมาพูดคุยถึงเรื่องนี้ด้วยค่ะไปติดตามกันค่ะ
1: สวัสดีค่ะดิฉันวัจนันศิลปะวันวิวัฒน์นะคะผู้อำนวยการภูมิภาคภาคใต้การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยค่ะสำหรับงานในวันนี้นะคะเป็นงาน Feel All the Feelings Feel the Energy of the Ocean นะคะเป็นพลังแห่งทะเลชุมพรนะคะพูดถึงจังหวัดชุมพรค่ะเรามีแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญมากมายนะคะไม่ว่าจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลทางบกนะคะอันนี้คืออยากจะเรียนว่าชุมพรเนี่ยค่ะเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สามารถเดินทางมาเที่ยวได้ตลอดทั้งปีนะคะแล้วก็มั่นใจว่ามีกิจกรรมที่ตอบโจทย์ความสนใจของทุกๆกลุ่มนักท่องเที่ยวจริงๆค่ะแล้วก็งานในวันนี้นะคะเป็นส่วนหนึ่งที่เราอยากจะปักหมุดชุมพรในฐานะที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวสำหรับกิจกรรมสปอร์ตทัวริซึมได้ด้วยนะคะงาน Feel All the Feeling ในวันนี้ค่ะเราอยากจะนำเสนอชุมพรในเรื่องของเสน่ห์ของพลังของท้องทะเลนะคะมีกิจกรรมทางน้ำมากมายนะคะเรื่องของ e-sport e-foil นะคะที่จะให้นักท่องเที่ยวเนี่ยได้มาสัมผัสนะคะเพราะฉะนั้นก็อยากเรียนเชิญนะคะทุกท่านมาเที่ยวจังหวัดชุมพรมาเที่ยวทะเลชุมพรแล้วก็ยังมีแหล่งท่องเที่ยวอื่นๆอีกมากมายนะคะที่จะทำให้ทุกคนได้รับความสุขได้รับประสบการณ์ดีๆค่ะ
2: เพจ Facebook ของทางททในการหาข้อมูลเรื่องแหล่งท่องเที่ยวในชุมพรนะครับ
1: ค่ะสำหรับท่านที่สนใจการท่องเที่ยวจังหวัดชุมพรนะคะเราก็มีเพจ Facebook ของทางททสำนักงานชุมพรนะคะแล้วก็ยังมีเพจเที่ยวใต้ใบททด้วยนะคะก็มาสอบถามหรือว่าเข้าไปเสิร์ชข้อมูลดีๆจากเรื่องของท่องเที่ยวในชุมพรรวมไปถึงจังหวัดทั้ง14จังหวัดภาคใต้ได้ด้วยค่ะ
2: คร
1: ับ ค่ะ
0: ค่ะต้องบอกว่าที่จังหวัดชุมพรนะคะก็เป็นอีกเมืองนึงที่มีเสน่ห์น่าค้นหานะคะคุณผู้ชมแล้วก็มีทั้งเรื่องราวของธรรมชาติทางทะเลที่สวยงามแล้วก็วิถีชีวิตอันเรียบง่ายนะคะก็อยากจะเชิญชวนคุณผู้ชมทุกท่านไปเที่ยวที่จังหวัดชุมพรกันเยอะๆนะคะ
3: จริงๆที่จังหวัดชุมพรเนี่ยผมเคยไปเนาะเห็นชาวต่างชาติเนี่ยเขานิยมมากันมากเลยนะ
0: คุ
3: ณ
0: พิษ
3: มาดูทั้งธรรมชาติเองอาจจะข้ามเกาะข้ามเรือไปทางเกาะชุมพรฝั่งหมู่เกาะชุมพรรวมถึงอาหารการกินเน
0: า
3: ะอาหารทะเลอาหารซีฟู้ดต่างๆรวมถ
0: ึ
3: งยังเป็นสถานที่ที่ยังมีทรัพยากรธรรมชาติที่ค่อนข้างที่จะสมบูรณ์แล้วก็พร้อมที่จะให้นักท่องเที่ยวเนี่ยเข้าไปเยี่ยมชมแล้วก็ไปจับจ่ายใช้สอยในพื้นที
0: ่ถูกต้องค่ะก็ไปเที่ยวกันเยอะๆนะคะที่จังหวัดชุมพรค่ะสำหรับอีกช่วงนึงที่น่าสนใจไม่แพ้กันนะคะคุณผู้ชมคะกับช่วงนี้ค่ะ TikTok ของชาวพี่น้องกรมประชาสัมพันธ์นั่นเองนะคะที่จะรวบรวมเอาข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจนะคะย่อยให้เป็นเนื้อหาที่เข้าใจง่ายนะคะมาเสิร์ฟให้กับคุณผู้ชมได้รับชมกันทุกๆวันเลยค่ะในวันนี้จะเป็นเรื่องราวอะไรไปติดตามรับชมกันค่ะ
3: ไปกันครับ

0: ค่ะก็เป็นภารกิจของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมนั่นเองนะคะที่ลงพื้นที่ที่จังหวัดภาคใต้นั่นเองค่ะ
1: ไปครม.สัญจรนี้ด้วยนะครับ
0: ถูกต้องแล้วล่ะค่ะมาถึงช่วงท้ายของรายการนะคะคุณผู้ชมเราจะลากันไปพร้อมๆกับบทเพลงเพราะๆนะคะจากวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์นั่นเองวันนี้นำเสนอในบทเพลงแม่จ๋านั่นเองค่ะส่วนเราทั้ง2คนพร้อมทีมงานวันนี้นะคะต้องขอบพระคุณทุกท่านสำหรับการติดตามรับชมพวกเราทั้ง2คนลาไปก่อนค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

ล38ประการประการที่7เป็นพหูสูตรมันศึกษาและแสวงหาความรู้จากแหล่งต่างๆเพื่อพัฒนาตนเองอยู่เสมอมงคล38ประการนี้เป็นหลักธรรมที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ในมงคลสูตรเพื่อเป็นแนวทางดำเนินชีวิตให้เจริญทั้งทางโลกและทางธรรมนำไปสู่ความสุขความสำเร็จและความสงบอย่างยั่งยืน

คือเล่นใหม่ๆเนี่ยบางทีมันเครียดแล้วว่าไอ้ไพ่เนี่ยมันก็จะลอยเวลานอนเนี่ยไพ่ที่เราเล่นเนี่ยมันก็จะลอยมาก็เขามีการพูดราคาว่าอายุเยอะแล้วความจำเสื่อมเนี่ยควรจะหาอะไรทำเพราะถ้าไม่ทำเนี่ยมันเหมือนกับว่าเราเริ่มเฉื่อยลงมันก็บอกตรงๆก็คือแก่เร็วขึ้น

หลักการเล่นคือการใช้ความจำความจำเนี่ยสำคัญที่สุดไพ่เนี่ยทั้งหมดมี52ใบตัวใหญ่กินตัวเล็กเล่นกันแต่ละรอบรอบละ4ใบก็ทั้งหมดก็13รอบสมมติว่าเราเล่นไปแล้ว7รอบไพ่ที่หงายมา7รอบ28ใบเนี่ยพอเล่นเสร็จก็ต้องปิดไพ่พอปิดไพ่เนี่ยเราต้องจำได้ว่าไพ่อะไรออกไปบ้างโพดำเหลือกี่ใบแจ็คโพดำเราใหญ่ยังอย่างเงี้ยควรจะจำได้การวางแผนที่สำคัญที่สุดเพราะว่าถ้าเราเล่นเนี่ยถ้าสมมติเราเป็นคนเล่นเนี่ย เราก็ต้องวางแผนว่าเราจะเล่นยังไงถ้าไม่วางแผนมันก็เล่นไปทีละตัว2ตัวมันก็ไม่เก่ง

0: ต้องเล่นแล้วมีการวางแผนแล้วอย่างการประมูลไพ่ก็ต้องมีการวิเคราะห์ analyze ไพ่วิเคราะห์ไพ่ว่าไพ่น่าจะเป็นยังไงอย่างเงี้ย
1: กีฬาบิดเนี่ยต้องยอมรับอย่างนึงว่าทีมงานเราเนี่ยไปนั่งดูอยู่เป็นวันก็ยังไม่เข้าใจเป็นกีฬาที่ใช้ไพ่แล้วก็ต้องใช้ความจำและการวางแผนรวมถึงเป็นกีฬาที่ต้องใช้จิตวิทยาเยอะมากคือใช้สมองและความคิดเยอะมากๆโฟกัสไปที่กีฬาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของความจำโดยมีการวางแผนมีจิตวิทยาเข้าไปด้วยเนี่ยมีผลอย่างไรต่อผู้สูงวัยครับอาจารย
2: ์ในผู้สูงอายุเนี่ยค่ะสมองของท่านจะเริ่มเสื่อมไปตามวัยเวลาที่มีกีฬาหรือว่ากิจกรรมที่กระตุ้นความสามารถสมองของท่านเนี่ยก็จะช่วยได้นะคะจริงๆความสามารถของสมองมีทั้งหมด6ด้านก
1: ็
2: คือจะมีเรื่องของความจำแล้วก็การวางแผน2 อย่างนี้ก็คืออยู่ใน6ด้านแล้วก็จะมีอีก4ด้านที่จะได้ร่วมกันไปด้วยเช่นการรับรู้ทางมิติสัมผัสภาพเป็นยังไงการวางภาพเป็นยังไง
1: ถ้าอย่างของคุณตาพันจรูนเนี่ยก็จะเห็นไพ
2: ่ใช่ๆค่ะ
1: เห็นว่าของตัวเองเป็นอย่างไรของคู่แข่งเป็นอย่างไร
2: ใช่ๆค่ะมันก็เชื่อมโยงการวางไพ่อะไรต่างๆนะคะแล้วก็เรื่องของการใช้ภาษาที่จะสื่อสารพูดสื่อโต้ตอบกันนะคะจะมีอีกอันนึงที่สำคัญก็คือเรื่องของความใส่ใจ
1: ความใส่ใจ
2: ใช่ค่ะที่จะเป็นการที่เราจะทำให้เกิดความจำเลยต่อจริงเหมือนฝึกสมาธิแบบนึงเนี่ยค่ะความใส่ใจเหมือนเราทำอะไรต่อเนื่องจดจ่อกับสิ่งที่อยู่ตรงหน้าท่านก็จะได้ฝึกสมองหลายๆด้านเลยนะคะ
1: จริงๆเลยครับอาจารย์ราชภูเพราะว่ากีฬาประเภทนี้เนี่ยต้องจดจ่อต้องอยู่ตรงนั้นจริง
2: ๆ
1: ไม่เฉพาะดูของตัวเองต้องดูของคู่แข่งขันเราด้วย
2: ใช่
1: ผมก็เพิ่งทราบตรงนี้เองว่าหน้าที่ของสมองนั้นอย่างน้อยมีอยู่6อย่างทีเดียว
2: ใช่ค่ะเป็นความสามารถของสมอง
1: ความสามารถของสมองที่สามารถที่จะเป็นความสามารถของคนคนเราทุกคนได้
2: ใช่ค่ะ
1: 6อย่างนี้
0: จริงๆเมื่อก่อนตาก็ไม่ได้ชอบหรอกเล่นก็เล่นดัมมี่ของพวกบริดจ์เนี่ยเขาเรียกเล่นจับหมูจับหมูก็คือเล่นเหมือนบริดจ์นี่แหละแต่ว่ามันสนุกเพื่อนที่มหาลัยเนี่ยเขารีทายพวกนักบริดจ์นี่นะเขารีทายเขาไปเห็นตาเล่นจับหมูดีก็เรียกเข้ามาเล่นบริดจ์ก็เลยต้องเข้ามาโต๊ะไหนล้าง
3: โต๊ะหนึ่งค่ะ
0: โต๊ะหนึ่งก็พอเรารักที่จะเล่นเนี่ยเขาก็มีจัดแข่งทุกเสาร์อาทิตย์สมมติว่าเสาร์นี้ก็สโมสรนี้เสาร์นี้สโมสรเนี่ยมันก็เวียนไปเดือนนึงก็มีก็8สโมสรก็จบมาแล้วก็ออกมาเล่นเนี่ยแล้วก็ไปเล่นก็มีการคัดตัวคัดทีมชาติเมื่อก่อนบริดจ์นี่การแพร่หลายมันน้อยกว่าการคนเล่นเนี่ยน้อยเขาเล่นเขาก็เห็นมือนี้เล่นดีเขาก็เอาเข้ามาอยู่ในทีมมาคัดทีมชาติมาอยู่ในทีมเพื่อจะคัดทีมชาติอย่างเงี้ยคือเราเล่นเนี่ยจะเล่นกับคนอายุ20เด็กอายุ10กว่า20อะไรเราก็เล่นได้ไม่เกี่ยวถ้าสมองเรายังดีนะเมืองนอกที่แข่งเนี่ยจัดแข่งเนี่ยเขาจะมีเพื่อเลดี้ในส่วนเฉพาะทีมหญิงทีมผสมแล้วก็ทีมชายทั่วไปแล้วก็ยังมีซีเนียร์ทีมอาวุโสอายุตั้งแต่เมื่อก่อนก็55เดี๋ยวนี้60ต้องไม่ต่ำกว่า60ถึงจะแข่งได้คือตาแข่งระดับประเทศบ่อยเพราะฉะนั้นมันก็ไม่ค่อยรู้สึกมันก็เหมือนกับแข่งทั่วไปเพราะว่าบริดจ์เนี่ยมันมีแข่งหลายรายการมากกระทั่งโอลิมเปียดก็มีนะเขาเรียกโอลิมเปียด 3-40 ประเทศมาแข่งเลยโอลิมปิกเขาเรียกโอลิมเปียดก็มือดีๆทั้งนั้นเลยมือพวกอันดับ1ของโลกอะไรพวกนี้มาแข่ง
1: คนสูงวัยนั้นเวลาที่เราจะร่วมกิจกรรมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเล่นกีฬาหรือร่วมกิจกรรมอื่นๆกับคนต่างวัยเนี่ยต้องมีการปรับตัวและก็การสื่อสารอย่างไรบ้าง
2: จริงๆคิดว่าในผู้สูงอายุแต่ละท่านเนี่ยจะมีบุคลิกภาพของแต่ละท่านอยู
1: ่
2: จริงการรับรู้ตัวเองอยู่ว่าถนัดแบบไหนใช่ไหมคะนั่นเป็นสิ่งสำคัญบางคนอาจจะมีพื้นฐานชอบอยู่กับตัวเองบางคนชอบอยู่กับคนสนิทบางคนชอบอยู่กับคนที่อยู่เป็นกลุ่มถ้าคนอยู่เป็นกลุ่มเนี่ยจึงปรับตัวไม่ยากเพราะเขาจะมี ทักษะหรือว่ามีความชอบอยู่แล้วก็ส่วนใหญ่ก็มักจะรู้ว่าจะต้องคุยกับคนยังไงรู้ว่าจะต้องทำยังไงให้เข้าใจคนหรืออยู่กับคนได้โดยที่ไม่เกิดปัญหาแต่ถ้าบางท่านเกิดเหตุจำเป็นแล้วท่านรู้สึกว่าเอ๊ะปกติเป็นคนชอบอยู่กับตัวเองอาจจะต้องปรับตัวมากขึ้นในการที่อาจจะเปิดใจให้กับคนอื่นด้วยว่าเอ๊ะคนอื่นเขาก็อยากจะมารู้จักท่านบางทีการพูดคุยกันเปิดใจแล้วก็เหมือนกับได้ลองสัมผัสดูเอ๊ะว่าคนนี้เขาก็เจตนาดีนะเขาก็อยากจะมาพูดคุยทำให้ท่านสามารถได้สร้างความสัมพันธ์กับผู้อื่นได้
1: ฉะนั้นแสดงว่าก็ต้องมีการปรับตัวให้เข้ากับโลกยุคใหม่คนยุคใหม่ด้วยแล้วก็ดูว่าสังคมที่ผู้สูงวัยนั้นไปอยู่นั้นเป็นสังคมแบบไหนคราวนี้เรามาอยู่ในมุมคนต่างวัยบ้างถ้าคนต่างวัยจะต้องร่วมกิจกรรมกับคนสูงวัยทั้งการปรับตัวการสื่อสารควรจะอย่างไรดี
2: อันดับแรกก็ควรจะเข้าใจข้อจำกัดของผู้สูงอายุนะคะที่ต่างกับคนอายุวัยอื่นก็คืออันดับแรกก็คือเรื่องสุขภาพใช่ไหมคะท่านอาจจะมีโรคประจำตัวหรือมีปัญหาการรับรู้ที่เจอบ่อยเช่นตาเห็นชัดไหมหูได้ยินชัดหรือเปล่าใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นการสื่อสารจะต้องดูว่าท่านรับรู้ได้ชัดเจนแค่ไหนนะคะ
1: ช้าลงแล้วก็ชัดชัด
2: ใช่ค
1: ่
2: ะ
1: ให้ท่านเข้าใจง่าย
2: ใช่ค่ะโดยใช้คำต่างๆที่เหมาะสมกับวัยท่านหรือว่าถ้าภาษาวัยรุ่นมากท่านอาจจะไม่ทันก็อาจจะต้องเรียนปรับให้
1: จุงเบอร์นี้ก็ไม่ได้นะครับอาจารย
2: ์อาจจะยังไม่รู้เลย
1: รวมถึงอาจารย์จะรวมถึงกิจกรรมที่เราจะเลือกทำกับผู้สูงวัยด้วยไหมครับ
2: ใช่เลยค่ะที่อาจจะต้องดูว่าร่างกายท่านไหวไหมบางทีอยากจะชวนท่านไปออกไปข้างนอกใช่ไหมคะแต่ว่าผู้สูงอายุท่านอาจจะมีข้อจำกัดในการเดินทางเช่นการเดินหรืออะไรจะช้าหน่อยอาจจะต้องหากิจกรรมที่ท่านสามารถเดินในจังหวะของท่านได้อาจจะต้องไปเลยที่โลดโผนหน่อยต้องปีนต้องอะไรท่านคงไม่ไหวอะไรเงี้ยใช่ไหมจะต้องดูให้เหมาะกับร่างกายแล้วก็ดูที่ท่านเองก็มีความสนใจด้วยเพราะว่าบางทีต่างวัยเองก็อาจจะสนใจต่างกันแต่ผู้สูงอายุก็ถือว่าท่านเป็นผู้ใหญ่ที่ต้องให้ความเคารพเลือกกิจกรรมที่ท่านชอบแล้วเหมือนคล้ายๆค่อยๆจูนความต้องการตรงกันก็ทำให้ได้เหมือนกับได้เข้าใจแล้วก็มีจุดร่วมกันทั้งสองฝ่าย
1: ต่างหาจุดร่วมให้สองวัยมาเจอกันตรงกลางได้
2: ใช่ค่ะ
0: ไม่มีอ่ะเพราะว่าเราแข่งจนชินแล้วไงหลักสำคัญคือร่างกายจริงๆแล้วการออกกำลังกายเนี่ยดีที่สุดนะถ้าร่างกายเราสุขภาพดีแล้วก็สมองก็ดีไปด้วยมันก็จากโรคธรรมดาความดันเนี้ยเราก็ทานยาของเราทำปกติโรคหอบหืดอะไรก็ทานยาตามปกติแต่ว่าสำคัญที่สุดคือต้องออกกำลังกายอ่ะธรรมดานี่ก็เดินช้าตอนเช้าสักชั่วโมงหนึ่งมาทักทายเนี่ยทักบิดในนี้เยาวชนเนี่ยคือโต๊ะแข่งขันโต๊ะหนึ่งจะมี4คนฝั่งตรงข้ามจะเป็นคู่กันคู่นี้พวกเดียวกันคู่นี้พวกเดียวกันก็จะมีถ้าเป็นทีม2-4คนเนี่ยก็2โต๊ะก็หมายความว่าถ้าทีมสมมติทีมตาเนี่ยนั่งทางนี้นะนั่งเหนือกับใต้นั่งเหนือกับใต้เพราะฉะนั้นทีมของตาเนี่ยอีกโต๊ะนึงอ่ะต้องไปนั่งอีสต์กับเวสต์มันก็ต้องคุยกันคุยเกี่ยวกับเรื่องระบบเรื่องอะไรเนี่ยหรือต้องออกจะให้กินแจ็คดำด้วย

0: มันใหญ่เรื่องอะไรไปสอนเองผมร้อยเก้าเองไม่ช่วย
1: วีดแก๊กเดี่ยว2ใบก็ออกมาเพราะพี่อ่านไพ่ออกหมดแล้วไอ้ปลั๊กเอดำเราไม่มี
0: ชนะผมเลยผม
1: ชนะแล้วของชนะ4

0: กดดันไหมก็แล้วแต่คู่ต่อสู้เก่งไม่เก่ง
1: เชิญครับอาจารย์
0: ถ้าคู่ต่อสู้เก่งถ้าคู่ต่อสู้เก่งเนี่ยก็จะกดดันเราได้แล้วแข่งระดับชาติเนี่ยเราจะต้องมีเนี่ยระบบเนี่ยจะต้องมีระบบให้คู่ต่อสู้ดูว่าเราประมวลอย่างนี้เป็นอย่าง
1: น
0: ี
1: ้เชิญครับนักกีฬาเชิญครับเดี๋ยวผมจะเริ่ม
0: ทุกคู่ต้องมีตัวนี้เวลาแข่งระดับชาติเนี่ยเขาจะมีตัวนี้ว่าโอเคเขาประมวลอย่างนี้คืออย่างนี้แต่ถ้าเล่นสนุกเนี่ยมันก็ไม่มีอะไรไอ้เช่นเกมนี้ก็จะเครียดกว่า
1: แข่งขันในรอบรองชนะเลิศนะครับเข้าโต๊ะเลยนะครับ
2: ก็พันเนอร์ชิพก็ดีกว่าคนอื่นเพราะว่าเล่นกันบ่อยกว่าคนอื่นอายุมีผลไหมอายุน้อยก็ประสบการณ์น้อยมันมีผลตามแค่ประสบการณ์เพราะว่ามันเล่นได้ตั้งแต่ประถมเลยจนยังจำความได้เพราะว่ามันทำให้เราไม่เป็นอัลไซเมอร์ด้วย90ก็ยังเล่นกันอยู่ตอนนี้ระดับของคนนั้นมันก็จะเก่าไปเรื่อยๆหน้าระดับของเขาถูกไหมแต่ถ้าเขาเก่งเขาก็เก่งขึ้นถ้าเก่งน้อยก็เก่งมากถ้าเรามีข้อสงสัยเรื่องอะไรอ่ะเขาจะอธิบายเราได้มากกว่าเพราะประสบการณ์เขาจะสูงกว่าเราเคล็ดลับมันก็มีบ้างบางทีเราคือเราต้องอ่านพันเนอร์ชิพอะอย่างที่พี่บอกพันเนอร์ชิพมันจะสำคัญมากถ้าไปเล่นกับคนอื่นเวลาบิดดิ้งอย่างเงี้ยมันจะเข้าใจเก็บผิดพลาดแต่ถ้าเราพันเนอร์ชิพดีแล้วตกลงคือเวลาเล่นมันก็ต้องตกลงระบบไปเรื่อยๆถ้ามันเจอเหตุการณ์ที่เรายังไม่เคยเจอก็ต้องมานั่งคุยกันว่าเราจะแก้ปัญหาอันนี้ยังไงถ้ามันเจอในครั้งต่อไป

0: ท่านก็ยังคงเล่นกีฬาบริดของท่านออกเล่นกีฬาบริดของท่านเจอสังคมเจอผู้คนได้ทำสิ่งที่ชอบอยู่เนี่ยมันมีผลต่อการที่ทำให้ผู้สูงวัยนั้นรู้สึกว่าตัวเองมีคุณค่ารู้สึกว่าชีวิตยังคงมีเป้าหมายอย่างนั้นไหมครับ
1: ใช่เลยค่ะจริงได้คุยกับผู้สูงอายุหลายท่านเนาะมีการเปลี่ยนแปลงชีวิตหลายอย่างอย่างเช่นพอเกษียณแล้วไม่ได้ทำงานจริงๆสิ่งที่ยังคงคุณค่าท่านก็คือเป็นกิจกรรมหรือว่าความสัมพันธ์ในครอบครัวที่ทำให้ท่านรู้สึกว่าการที่ท่านอยู่ในครอบครัวเนี่ยมันส่งผลกับคนอื่นในครอบครัวด้วยเป็นขวัญกำลังใจของคนในครอบครัวมีความสุขในการที่อยู่กับตัวเองด้วยกับคนในครอบครัวด้วยนะคะจริงการที่ท่านมีแรงจูงใจตรงนี้เช่นรู้ว่าความสามารถของตัวเองยังมีอยู
0: ่
1: เพราะจริงๆอาจจะแค่ร่างกายที่เปลี่ยนแปลงแต่ว่าสมองท่านเองหลายๆท่านอย่างคุณตาจรูนถือว่าเป็นท่านนึงซึ่งมีความสามารถสูงมาก ใช่ไหมคะอันนี้ค่ะท่านเห็นตัวเองแล้วว่ายังมีความสามารถตรงนี้อยู่เลยได้ยังใช้ประโยชน์ตรงนี้ทำชื่อเสียงให้กับประเทศชาติด้วยตรงนี้ก็เป็นตัวอย่างอันนึงที่ดีมากนะคะที่ทำให้ท่านเองก็ได้เห็นมีความภาคภูมิใจในตัวเองแล้วส่งผลกับภายนอกด้วยนะคะ
0: กลายเป็นอีกหนึ่งผู้สูงวัยที่กลายเป็นแรงบันดาลใจ
1: ใช่เลย
0: ให้กับหลายๆคนได้เลยหมอแล้วพูดถูกเลยมันทำให้รู้สึกภูมิใจลูกหลานก็รู้สึกภูมิใจด้วย
1: ใช่ค่ะ
0: นั่นนะครับ
2: การอยู่บ้านมันทำให้เราเหงาอ่ะเราไม่รู้จะทำอะไรเราอยู่บ้านมันคือว่ามันเหงามันไม่ทำอะไรมันก็เบื่อก็เหมือนเขามีการพูดว่าอายุเยอะแล้วความจำเสื่อมเนี้ยอย่างสำหรับตานี่ไม่มีบางทีเล่นกับพวกมือธรรมดาเนี่ยเขาก็สู้เราไม่ได้เพราะว่าอย่างเช่นการวิเคราะห์นะการวางแผนบริดจ์เนี่ยมันทำให้การทำอะไรต้องวางแผนเพราะว่าเราไปทำงานเนี่ยต้องวางแผนจะเริ่มต้นทำอะไรก่อนเนี่ยต้องวางแผนบริดจ์นี่มันต้องวางแผนอย่างดีไม่เป็นอุปสรรคเลยอาจจะเรียกว่าถ้าจะดรอปก็ดรอปนิดนึงเนื่องจากสภาพร่างกายนะแต่ถ้าหากเราออกกำลังกายเนี่ยประจำเนี่ยร่างกายดีสุขภาพดีก็ไม่มีปัญหาควรจะหาอะไรทำเพราะถ้าไม่ทำเนี่ยมันเหมือนกับว่าเราเริ่มเฉยลงมันก็บอกตรงๆว่าคือแก่เร็วขึ้นควรจะทำอะไรที่มันอย่างน้อยแล้วก็ออกกำลังก็ได้สัก10นาที15นาทีให้ร่างกายมันดีสมาคมบิดเนี่ยก็จะสอนตั้งแต่เด็กๆให้เริ่มหัดเล่นใหม่ๆเนี่ยก็ยังไม่ใช่สอนบิดอย่างนี้นะสอนให้รู้จักว่าเป็นการประมูลไพ่การประมูลกินกี่ใบยังไม่ให้จำอะไรมากก็เริ่มตั้งแต่สเต็ปแรกเริ่มจากบิกินเนอร์ก่อนบิกินนิ่งมาแอฟเรจนะจากแอฟเรจก็มาพวกแอดวานซ์อินเตอร์มีเดียตพวกเนี้ยอย่างเงี้ยโอเคถ้าพวกแอดวานซ์เนี้ยถ้าเขาจะให้ตาไปสอนก็สอนได้โอ้คิงนั่นคิงดำอ่ะกินเอดำดิไปดักดำทำไมอ่ะกินเอดำจะ

0: อันนี้อยากให้คุณหมอดาวชมพูได้ช่วยบอกข้อควรระวังของผู้สูงวัยในการที่จะออกไปทำกิจกรรมนอกบ้านมีข้อควรระวังยังไงบ้างครับ
1: ค่ะก็คงจะสอดคล้องกับเมื่อสักครู่เรื่องสุขภาพของท่านที่ท่านอาจจะต้องดูเรื่องของตัวการเคลื่อนไหวว่ามีโอกาสพลัดตกหกล้มไหมเวลาที่เดินท่านมั่นคงดีไหมนะคะอาจจะต้องดูรายละเอียดตรงนี้ก่อนเพราะว่าเรื่องการพลัดตกหกล้มอาจจะนำไปสู่การเจ็บป่วยที่มีปัญหาต่อเนื่องได้นะคะแล้วก็เรื่องของการรับรู้ทางด้านประสาทสัมผัสเช่นตามองเห็นชัดไหมหูได้ยินชัดเจนไหมรับสัมผัสต่างๆบางคนชาตามจุดต่างเวลาไปเจออะไรก็อาจจะทำให้เกิดอุบัติเหตุง่ายเช่นเท้าชาก็อาจจะไปเหยียบอะไรได้ง่ายๆอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็เรื่องของสมองนะคะหรือว่าท่านความจำยังดีไหมบางทีเห็นท่านนิ่งๆไปหรือท่านถามซ้ำบางทีท่านอาจจะมีประเด็นเรื่องของความจำเพราะฉะนั้นการที่เหมือนกับเข้าใจข้อจำกัดหรืออะไรตรงนี้ค่ะก็จะได้ช่วยทำให้ดูว่าอะไรที่จะเหมาะสมกับท่านตั้งแต่ที่ว่าดูกิจกรรมที่เหมาะกับท่านไม่ได้ไปทำให้ท่านรู้สึกออกไปแล้วตายละรู้สึกไม่ดีเลยไม่กล้าออกอะไรเงี้ยนะคะทำให้ท่านรู้สึกประทับใจค่ะจุดที่ท่านรู้สึกดีได้
0: ครับอาจารย์ดาวชมพูครับอย่างผมก็เป็นเหมือนกันเราก็ไม่ค่อยอยากจะให้ออกไปข้างนอกผมเชื่อว่าหลายครอบครัวหลายบ้านลูกหลานจะเป็นอย่างนี้กลัวว่าเดี๋ยวออกไปเดี๋ยวไปหกล้มอย่างที่อาจารย์ดาวชมพูบอกพอความเป็นห่วงเป็นใยแบบนี้เกิดขึ้นบางทีมันอาจจะเกิดขึ้นเกินขีดเกินไปทำให้ผู้สูงวัยในหลายๆท่านเนี่ยไม่มีโอกาสได้ออกไปทำกิจกรรมนอกบ้านช่วยให้คำแนะนำครับว่าตรงจุดที่เหมาะสมของเรื่องนี้เป็นอย่างไร
1: สมมติว่าดูแล้วสภาพร่างกายท่านพร้อมเนี่ยจริงๆไม่ได้มีข้อจำกัดสภาพร่างกายก็สามารถออกไปทำกิจกรรมร่วมกับในครอบครัวได้ตามปกติแต่เมื่อไหร่ท่านมีสภาพร่างกายที่อาจจะต้องดูแลเป็นพิเศษบางทีการใช้อุปกรณ์ช่วยก็จะทำให้ท่านมั่นใจขึ้นเช่นบางคนอาจจะเดินไม่มั่นคงการใช้ไม้เท้าหรือการที่ญาติเตรียมเป็นรถเข็นให้ท่านสะดวกสบายขึ้นท่านก็ยังได้ออกไปทำกิจกรรมโดยที่ก็สามารถดูแลในข้อจำกัดของตัวเองได้หูมีเครื่องช่วยฟังอะไรเงี้ยค่ะคือตามข้อจำกัดของแต่ละท่านก็จะช่วยทำให้ท่านก็สามารถออกไปทำกิจกรรมได้เช่นกันโดยทำให้ท่านมั่นใจขึ้น
0: และโดยเฉพาะถ้าลูกหลานไปอยู่ด้วยเนาะ
1: ใช่ค่ะ
0: ค
1: ุ
0: ณครูเนาะย
1: ิ่
0: งไปร่วมทำกิจกรรมร่วมกันได้ทั้งความปลอดภัยและความอบอุ่นด้วย
1: ใช่
0: คร
1: ับ
0: อันนี้ก็ถือว่าอาจารย์ก็แนะนำว่าที่จริงแล้วออกไปทำกิจกรรมได้เลย
1: ใช่ค่ะ
0: แต่ว่าให้อยู่ในความเหมาะสมว่าด้วยสภาพร่างกายสภาพจิตใจหรือโรคประจำตัวของผู้สูงวัยแต่ละท่านเป็นอย่างไรเท่านั้นเอง
1: ใช่ค่ะ

เป็นทีมผู้ไปครับได้แก่ทีมเบจิทายครับผมนักกีฬาครับคุณหญิงชุนวัฒน์สุพงศ์พานิชครับคุณสุนชัยเป็นกระปุกทีมไทยจะดึงจัดได้ยังไม่ได้ครับคุณวรรณาอมรเมฆบริคุณสมบูรณ์

0: ชุมชนอุ่นใจอยู่ใกล้อัยการตอนติดตามคดีด้วย OAG Trackingสวัสดีครับลุงจัน
1: อ้าวกลับมาจากต่างจังหวัดแล้วเหรอนี่ลุงมีคำถามอีกแล้วลุงอยากรู้เรื่องคดีความของหลานถ้าลุงจะติดตามความคืบหน้าของคดีลุงต้องทำไง
0: ง่ายมากเลยครับลุงจันเดี๋ยวนี้เขามีแอปพลิเคชันเข้ามาอำนวยความสะดวกแล้วครับ OAG Tracking ระบบติดตามข้อมูลคดีเพื่อบริการประชาชนแอปพลิเคชันนี้สำนักงานอัยการสูงสุดออกแบบมาเพื่อให้ประชาชนติดตามข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับคดีได้อย่างสะดวกรวดเร็วผ่านโทรศัพท์มือถือหรือแท็บเล็ตครับ
1: แล้วแอป OAG Tracking นี่มันทำอะไรได้บ้าง
0: 1. สามารถติดตามความคืบหน้าของคดีที่เรามีส่วนเกี่ยวข้องได้ 2. การยื่นคำร้องออนไลน์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นแบบคำร้องขอปล่อยตัวแบบคำร้องขอประกันตัวผู้ต้องหาหรือแบบคำร้องขอเลื่อนส่งตัวฟ้องศาลก็สามารถยื่นคำร้องออนไลน์ได้ในแอปเลยครับ 3. สามารถทราบวันเวลาสถานที่การนัดหมายต่างๆของคดีได้ 4. ให้บริการข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรมของสำนักงานอัยการสูงสุด 5. สามารถประเมินคุณภาพความพึงพอใจต่อการให้บริการของสำนักงานอัยการสูงสุดแอปพลิเคชันจะมีระบบลงทะเบียนสำหรับผู้ใช้งานใหม่กรอกข้อมูลตามที่กำหนดและดำเนินการตามที่ระบบแจ้งเตือนสามารถดาวน์โหลดได้ที่ Google Play Store และ App Store ทั้ง2ช่องทางเลยนะครับ
2: โอ้เดี๋ยวนี้ไม่ต้องยุ่งยากแล้วแค่เรามีมือถือก็สามารถติดตามข้อมูลต่างๆได้

ชุดไทยจักรีชื่อชุดมาจากพระที่นั่งจักรีมหาปราสาทประดิษฐานอยู่ตรงกลางระหว่างพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและหมู่พระที่นั่งจักรพรรดิพิมานในพระบรมมหาราชวังพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างขึ้นในปีพุทธศักราช2418ตัวอาคารเป็นแบบสถาปัตยกรรมยุโรปส่วนหลังคาเป็นยอดปราสาท3ยอดตามแบบสถาปัตยกรรมไทยท้องพระโรงกลางของพระที่นั่งจักรีมหาปราสาทเป็นท้องพระโรงสำหรับพระมหากษัตริยาธิราชเจ้าเสด็จออกให้คณะทูตานุทูตต่างประเทศเฝ้าทูลอองธุลีพระบาทชุดไทยสบายใช้ผ้ายกมีเชิงหรือยกทั้งตัวสิ้นมีจีบยกข้างหน้ามีชายยกใช้เข็มขัดไทยคาดส่วนท่อนบนเป็นสบายจะเย็บให้ติดกับสิ้นเป็นท่อนเดียวกันหรือจะมีผ้าสบายห่มต่างหากก็ได้เปิดบ่าข้างหนึ่งชายสบายคุมไหล่ทิ้งชายด้านหลังยาวตามที่สมควรความสวยงามอยู่ที่เนื้อผ้าการเย็บและรูปร่างของผู้สวมใช้เครื่องประดับได้งดงามสมโอกาสในเวลาค่ำคืน

0: ุดรพร้อมจ้า
1: พร้อมจ้า
2: พร้อมค่ะ
3: พร้อมครับ
4: อุดรธานีพร้อมแล้วเด้อ
5: จังหวัดอุดรธานีมีศักยภาพพร้อมทรัพย์ที่จะต้อนรับนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก1พฤศจิกายน2569ถึง14มีนาคม2570ณพื้นที่ชุมน้ำน้องแดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี
6: ในขณะที่ทุกคนใช้ชีวิตปกติสนุกสนานคุณอาจจะไม่รู้ว่าภัยเงียบกำลังซ่อนอยู่ในตัวคุณคุณอาจคิดว่าคุณปกติดีแต่ระเบิดเวลากำลังเดินอยู่แต่ระเบิดนี้หยุดได้ด้วยการตรวจไวรัสตับอักเสบ B และ C ตรวจฟรีจองผ่านแอปเป๋าตังหรือสถานบริการสาธารณสุขใกล้บ้านคุณจองนัดคัดกรองรู้เร็วรักษาเร็วป้องกันได้หยุดภัยเงียบเริ่มเลยวันนี้ตรวจเลยรอไม่ได
7: ้อุดรธานีเมืองแห่งพหุวัฒนธรรมเป็นโอกาสที่นักท่องเที่ยวหลายล้านคนที่จะมาเยือนเมืองอุดรบ้านเฮาได้มีความประทับใจเป็นโอกาสที่ดีที่นักท่องเที่ยวสิได้มาเยี่ยมยามบ้านเฮาสิได้รับความประทับใจกับการมาเยี่ยมยามเฮาอีกครั้ง
8: 1พฤศจิกายน2569ถึง14มีนาคม2570ณพื้นที่ชุ่มน้ำหนองแดจังหวัดอุดรธานี
9: สวัสดีค่ะ10นาฬิกาติดตามชมข่าวต้นชั่วโมง NBT กับดิฉันมณีนาฏอ่อนพรรณานะคะติดตามสภาพอากาศกันค่ะที่ทางกรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนฉบับที่10จากการที่ร่องมรสุมจะเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเข้าสู่พายุดิเพรสชันบริเวณประเทศจีนตอนใต้ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยกำลังค่อนข้างแรงทำให้ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นมีฝนตกหนักถึงหนักมากในบางแห่งโดยเฉพาะด้านตะวันตกของทางภาคเหนือและภาคกลางภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและด้านตะวันออกภาคตะวันออกขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมเพราะอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ล่มและพื้นที่ลุ่มค่ะสำหรับคลื่นลมทะเลอันดามันตอนบนนะคะจะมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรแต่บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนคลื่นสูงประมาณ2เมตรแต่บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองและเรือเล็กฝั่งอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันดังกล่าวเมื่อคืนที่ผ่านมานายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์พร้อมด้วยนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยและนายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจและมอบสิ่งของบำรุงขวัญให้กับอส.ที่ปฏิบัติหน้าที่ชุดคุ้มครองตำบลในพื้นที่อำเภอเมืองปัตตานีและอำเภอยะหาจังหวัดยะลาโดยนายเจเศรษฐ์และนายวรสิทธิ์ได้มอบแนวทางการปฏิบัติหน้าที่ให้กำลังพล2ข้อสำคัญคือการเตรียมความพร้อมด้านกำลังพลอาวุธยุทโธปกรณ์วัสดุอุปกรณ์และยานพาหนะให้มีความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ซักซ้อมแผนเผชิญเหตุทุกรูปแบบทั้งในและนอกฐานปฏิบัติการโดยให้ถือปฏิบัติตามแผนรักษาความปลอดภัยตำบลและแผนรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านการประชุมวุฒิสภาในวันนี้มีวาระสำคัญนะคะก็คือการพิจารณาเรื่องด่วนพ.ร.ก.ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศหลังจากสภาผู้แทนราษฎรให้ความเห็นชอบแล้วโดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเข้าร่วมแถลงประกอบไปด้วยตัวเองนอกจากนี้วุฒิสภาจะพิจารณาตั้งคณะกรรมการสามัญเพื่อตรวจสอบประวัติความประพฤติและพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจเงินแผ่นดินด้วยสมาพันธ์ฟุตบอลแห่งเอเชียแถลงข่าวก่อนการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุ20ปีรอบคัดเลือกกลุ่ม F โดยมีโคชโบจักรพันธ์ปั่นปีหัวหน้าผู้ฝึกสอนพร้อมด้วยหัวหน้าผู้ฝึกสอนของอิรักสหรัฐอาหรับเอมิเรสต์และเติร์กเมนิสถานร่วมแถลงความพร้อมของทีมโดยทางโคชโบได้กล่าวว่าทีมเรามีการเตรียมตัวมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่จบฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนที่อินโดนีเซียและพร้อมแล้วสำหรับการแข่งขันในทัวร์นาเมนต์นี้เป้าหมายของทีมไทยในปีนี้ชัดเจนก็คือ การผ่านเข้าไปเล่นรอบสุดท้ายของชิงแชมป์เอเชียที่จีนให้ได้โดยโปรแกรมแรกทีมไทยลงเตะเวลา 19:30 น.ที่จังหวัดชลบุรีสเตเดียมทั้ง3นัดนัดแรกพบ UAE ในวันที่31สิงหาคมนัดที่2พบเติร์กเมนิสถานและนัดที่3พบกับอิรักการแข่งขันกอล์ฟ PGA ทัวร์ FedEx Cup Playoff รายการสุดท้ายทัวร์แชมเปี้ยนชิพที่รัฐแอตแลนตาสหรัฐอเมริกามีการคัดเลือกนักกอล์ฟ30อันดับแรกเข้าไปดวลสวิงในวันสุดท้ายสกอตตี้เชฟเลอร์มือ1ของโลกชาวอเมริกันทำเพิ่ม4อันเดอร์พาคะแนนรวม16อันเดอร์พาคว้าแชมป์ไปครองซึ่งถือเป็นการชนะเลิศ FedEx Cup เป็นครั้งที่2ต่อจากปี2024และในปีนี้สกอตตี้เชฟเลอร์ก็ได้แชมป์เป็นรายการที่3ต่อจากแชมป์ The American Express เมื่อเดือนมกราคมและ FedEx St. Jude Championship เมื่อกลางเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาสำหรับรองแชมป์เป็นของวิกเตอร์ฮอฟแมนจากนอร์เวย์เป็นมาสุดท้ายนะคะที่ตีเกิน2โอเวอร์พาคะแนนรวมทำได้13อันเดอร์พาค่ะกลับมาติดตามข่าวได้อีกครั้งนะคะในเวลา11 น.ค่ะ

ชุดไทยจักรพรรดิหนึ่งในชุดพระราชนิยม8แบบที่สะท้อนความวิจิตรของศิลปะการแต่งกายชั้นสูงของไทยได้อย่างงดงามทั้งการนุ่งการห่มการจับจีบการชายผ้าและงานช่างฝีมืออันละเอียดประณีตด้วยพระอัจฉริยภาพและสายพระเนตรอันยาวไกลของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงนำองค์ความรู้จากการแต่งกายในอดีตรวบรวมอนุรักษ์และประยุกต์ให้เหมาะสมกับยุคสมัยเป็นการทำลงทั้งรูปแบบเครื่องแต่งกายและภูมิปัญญาของช่างไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดินไทยสำหรับช่วงนี้จะรับชมรายการในดวงใจนิรันดร์ครับ

0: ดีครับ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการในดวงใจนิรันดร์ค่ะวันนี้วันจันทร์ที่31สิงหาคม2569อยู่กับคุณบอลสกันแก้วประจันและดิฉันเมธยาเข็มเพชรค่ะสวัสดีค่ะพี่บอลค่ะ
0: ต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการในดวงใจนิรันดร์ครับรายการที่จะนำคุณผู้ชมร่วมน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดไม่ได้และเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผ่านทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์และคุณผู้ชมครับสามารถติดตามรับชมได้ผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ครับสแกน QR code ที่ปรากฏที่หน้าจอครับไม่ว่าจะเป็นทาง Facebookทาง TikTok ทาง Instagram ทาง X และทาง YouTube รวมถึงอีกหนึ่งช่องทางครับที่ปรากฏอยู่ที่หน้าจอ nbtplus.prd.go.th และคุณผู้ชมสามารถที่จะดาวน์โหลดครับแอปพลิเคชัน NBT Plus ได้ทั้งระบบ Android และ iOS ครับ
1: ค่ะคุณผู้ชมสามารถดาวน์โหลดได้เลยนะคะแล้วก็สามารถรับชมรายการของส่วนกลางค่ะรายการของภูมิภาคแล้วก็เลือกรับฟังรายการวิทยุเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์ได้ทั่วประเทศเช่นเคยค่ะ
0: แน่นอนครับรายการในดวงใจนิรันดร์รายการที่จะนำคุณผู้ชมร่วมน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดไม่ได้ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทางด้านของอธิบดีกรมการข้าวครับร่วมเฝ้าทูลละอองพระบาทสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในพิธีเปิดงานภูษาธัญญาราชินี
1: วันที่29สิงหาคม2569สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จเป็นองค์ประธานเปิดงานเทิดพระเกียรติและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในงานภูษาธัญญาราชินีเพื่อเทิดพระเกียรติและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและเผยแพร่พระราชกรณียกิจด้านการส่งเสริมอาชีพและพัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกร

0: รและประชาชนในชนบทการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นซึ่งเป็นที่ประจักษ์ในระดับนานาชาติโดยทรงได้รับทุนเกล้าทุนกระหม่อมถวายเหรียญเซเรสจากองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ FAO และรางวัลหลุยปาสเตอร์จากคณะกรรมการหม่อนใหม่ระหว่างประเทศ ISCโดยทางด้านของนายอานนท์นนทรีอธิบดีกรมการข้าวนำคณะผู้บริหารและข้าราชการกรมการข้าวเข้าเฝ้ารับเสด็จณลานพักพารากอนศูนย์การค้าสยามพารากอน
1: ภายในงานจัดแสดงนิทรรศการเทิดพระเกียรติ3โซนประกอบด้วยโซน1พระแม่แห่งการอนุรักษ์คืนลมหายใจให้แผ่นดินและสายน้ำโซนที่2พระแม่แห่งการพัฒนาส่งเสริมสตรีและวิถีเกษตรและโซนที่3พระแม่แห่งการห่วงใยความมั่นคงทางอาหารเพื่อปวงประชาพร้อมจัดแสดงชุดไทยพระราชนิยม8แบบภายใต้หัวข้อชุดไทยความรู้งานช่างฝีมือและแนวปฏิบัติที่ประเทศไทยอยู่ระหว่างการขอขึ้นทะเบียนเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติต่อองค์กรยูเนสโกและในการนี้ครับกรมการข้าวได้ร่วมจัดแสดงนิทรรศการพระแม่แห่งการอนุรักษ์ข้าวไทยเพื่อเป็นการเผยแพร่พระราชกรณียกิจและโครงการพระราชดำริด้านการพัฒนาข้าวอาทิโครงการฟาร์มตัวอย่างโครงการธนาคารเมล็ดพันธุ์ข้าวและการอนุรักษ์พันธุกรรมข้าวรวมถึงการสืบสานอนุรักษ์ข้าวสังหยดพัทลุงจนได้รับการรับรองเป็นสินค้าที่เป็นบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือสินค้า GI พร้อมจัดแสดงผลิตภัณฑ์แปรรูปจากข้าวสังหยดพัทลุงตลอดจนห่วงโซ่การผลิตเพื่อสะท้อนให้เห็นถึงการสืบสานและการต่อยอดพระราชดำริในการพัฒนาอาชีพสร้างรายได้และยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรและชุมชนอย่างยั่งยืน
0: นอกจากนี้นะคะภายในงานก็ยังมีกิจกรรมที่น่าสนใจต่างๆมากมายเลยค่ะอาทิเช่นการจำหน่ายสินค้าการเกษตรนะคะผลิตภัณฑ์แปรรูปและสินค้าหัตถกรรมจากกลุ่มเกษตรกรและกลุ่มสตรีภายใต้โครงการพระราชดำริตลอดจนการแสดงศิลปะวัฒนธรรมไทยโดยทางด้านของกรมการข้าวได้นำผลิตภัณฑ์จากวิสาหกิจชุมชนกลุ่มข้าวอินทรีย์เป็นสุขจังหวัดกาฬสินธุ์มาร่วมจำหน่ายด้วยค่ะก็ได้แก่นะคะขนมข้าวพองอบกรอบ12รสชาตินะคะคุกกี้ที่ทำจากแป้งข้าวเหนียวข้าววงข้าวกล้องสินเหล็กออร์แกนิกค่ะและข้าวเหนียวเขาวงกาฬสินธุ์นะคะเพื่อส่งเสริมและเพิ่มช่องทางการตลาดให้แก่ผลิตภัณฑ์ของเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชนค่ะสำหรับงานนี้นะคะงานภูษาธัญญาราชินีเป็นงานที่จัดขึ้นเพื่อเทิดพระเกียรติและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจะจัดงานนะคะวันที่28ไปจนถึงวันที่30สิงหาคม2569นั่นเองค่ะคืองานจบไปแล้วนะคะก็จะเป็นงานที่เขาเรียกว่ามีการนำผลิตภัณฑ์ GI นะคะจากทางภาคอีสานและทางกาฬสินธุ์ได้มาจัดแสดงในงานนี้ด้วยแล้วก็ได้นำมาจัดจำหน่ายให้หลายๆท่านนะคะให้คนที่ไปเที่ยวที่พารากอนได้ไปการช้อปปิ้งได้มีการซื้อของกลับบ้านไปด้วยนั่นเองค่ะ
1: ใช่แล้วครับ
0: ก็เป็นอีกหนึ่งงานดีๆที่จัดขึ้นที่สยามพารากอนค่ะ
1: นำมาให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันครับมาติดตามเรื่องราวของงานพระราชพิธีพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาทางด้านของนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเผยภารกิจครับเรื่องของการตัดและแปลรูปไม้จันหอมกุยบุรีสำเร็จตามเป้าหมายได้ไม้ครบทั้งขนาดและจำนวนสำหรับการจัดสร้างพระโกฏจันทร์และพระหีบจันทร
0: ์ทางด้านของนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท่านได้เปิดเผยว่าตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้มอบหมายให้หน่วยงานในสังกัดดำเนินภารกิจตัดและแปรรูปไม้จันหอมเพื่อจัดสร้างพระโกฏจันทร์และพระหีบจันทร์สำหรับใช้ในงานพระราชพิธีพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาโดยดำเนินการในพื้นที่อุทยานแห่งชาติกุยบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ขณะนี้ภารกิจได้ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมายเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะได้ไม้จันหอมที่มีขนาดและจำนวนครบตามที่กำหนดแล้วภารกิจครั้งนี้เป็นภารกิจสำคัญและเป็นงานที่ต้องดำเนินการด้วยความละเอียดรอบคอบและประณีตในทุกขั้นตอนตั้งแต่การคัดเลือกไม้การตัดการขนย้ายไปจนถึงการแปรรูปเพื่อ

0: ื่อให้ได้ไม้จันทร์หอมที่มีคุณภาพและเหมาะสมสำหรับนำไปจัดสร้างพระโกฏจันทร์และพระหีบจันทร์ค่ะ
1: ทางด้านของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกล่าวว่าตั้งแต่วันที่21สิงหาคม2569เป็นต้นมาเจ้าหน้าที่สามารถตัดไม้จันทร์หอมแล้วเสร็จพร้อมดำเนินการแปรรูปตามขนาดและจำนวนที่กำหนดซึ่งขณะนี้ครับการแปลรูปไม้จันหอมได้ดำเนินการครบถ้วนแล้วทุกรายการถือเป็นความสำเร็จจากความร่วมมือของเจ้าหน้าที่และทุกภาคส่วนที่ร่วมกันปฏิบัติภารกิจอย่างเต็มกำลังทางด้านของนายอัตพลเจริญชันสาอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชกล่าวเพิ่มเติมด้วยครับว่าทางกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชได้มอบหมายให้สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่3สาขาเพชรบุรีและอุทยานแห่งชาติกุยบุรีดำเนินการตามขั้นตอนทางวิชาการและระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดโดยการควบคุมทุกขั้นตอนนะครับไม่ว่าจะเป็นการคัดเลือกไม้ตามพื้นที่เป้าหมายการขนย้ายตลอดจนกระบวนการแปรรูปโดยช่างผู้ชำนาญการเพื่อให้มั่นใจครับว่าไม้จันหอมทุกชิ้นมีความสมบูรณ์และถูกต้องตามโบราณราชประเพณีทุกประการซึ่งการดำเนินการดังกล่าวครับเป็นไปตามคำสั่งสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่3สาขาเพชรบุรีลงวันที่18สิงหาคม2569
0: ค่ะโดยมีหน่วยงานในสังกัดสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่3นะคะอาทิเช่นอุทยานแห่งชาติกุยบุรีอุทยานแห่งชาติน้ำตกห้วยยางอุทยานแห่งชาติเขา300ยอดอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานอุทยานแห่งชาติอ่าวสยามอุทยานแห่งชาติหาดวนกรเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุทยานเสด็จในกรมกรมหลวงชุมพรด้านทิศเหนือรวมถึงหน่วยงานด้านอนุรักษ์และป้องกันทรัพยากรหน่วยควบคุมไฟป่าและเขตห้ามล่าสัตว์ในพื้นที่รวมสนับสนุนภารกิจในครั้งนี้ค่ะนอกจากนี้นะคะยังได้รับความร่วมมือจากตำรวจตระเวนชายแดนที่145ชุดเฉพาะกิจองอางศึกชุดประสานงานโครงการป่ากุยบุรีอันเนื่องมาจากพระราชดำริมณฑลทหารบกที่15ประเทศไทยอาสาสมัครเครือข่ายเฝ้าระวังช้างป่าชมรมท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์สัตว์ป่ากุยบุรีและศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ประจวบคีรีขันธ์กรมปศุสัตว์ตลอดจนภาคีเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่นะคะโดยทางด้านของนายสุชาติก็ได้กล่าวเสริมอีกค่ะว่าไม้จันหอมจากพื้นป่ากุยบุรีที่ได้รับการคัดเลือกในครั้งนี้ได้รับการดำเนินการด้วยความละเอียดและประณีตในทุกขั้นตอนเพื่อให้ได้มีความเหมาะสมสำหรับนำไปจัดสร้างพระโกฏจันทร์และพระหีบจันทร์โดยความสำเร็จของภารกิจนะคะไม่ได้เกิดจากหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งแต่ว่าเป็นผลจากความร่วมแรงร่วมใจของทางด้านเจ้าหน้าที่ทหารตำรวจหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายประชาชนในพื้นที่ที่ร่วมกันทำหน้าที่ด้วยความตั้งใจและความภาคภูมิใจไม้จันหอมทุกท่อนทุกแผ่นคือความตั้งใจและความร่วมมือของทุกภาคส่วนที่ได้ร่วมกันทำภารกิจครั้งนี้ให้สำเร็จลุล่วงด้วยความเรียบร้อยเพื่อให้การจัดสร้างพระโกฏจันทร์และพระหีบจันทร์เป็นไปอย่างสมพระเกียรติสูงสุดค่ะนี่ก็เป็นทางด้านของท่านสุชาติชมกลิ่นนะคะท่านก็ได้มีการบูรณาการการทำงานนะคะให้ทุกฝ่ายของกรมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจัดหาไม้จันหอมเหล่านี้นะคะเพื่อมาจัดสร้างพระโกฏจันทร์และพระหีบจันทร์นั่นเอง
1: ครับนี่ก็เรียกว่าเป็นหนึ่งเรื่องนะครับที่ทางด้านของรายการในดวงใจนิรันดร์ครับนำมาให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันมีประกาศจากทางด้านของสำนักพระราชวังครับเรื่องของการแจ้งการเข้าพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามในวันพุธที่2กันยายน2569ตั้งแต่เวลา 8:30 นถึง 15:30 นครับ
0: สำนักพระราชวังขอแจ้งการเข้าพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามในวันพุธที่2กันยายน2569ตั้งแต่เวลา 8:30 นไปจนถึงเวลา 15:30 นมีพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทานหรือพิธีกงเต็กถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงดังต่อไปนี้ค่ะเปิดการจำหน่ายบัตรเข้าชมตามปกตินะคะตั้งแต่เวลา 8:30 นไปจนถึงเวลา 15:30 นค่ะงดเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทตลอดทั้งวันค่ะ เข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาได้ตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง20นาฬิกาจุดคัดกรองในอุโมงค์ทางเดินลอดถนนหน้าพระลานปิดเวลา19นาฬิกาค่ะทุกท่านโปรดแต่งกายให้สุภาพกรณีเข้าถวายสักการะพระศพสวมชุดสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษห้ามสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีต้องสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งให้เรียบร้อยค่ะ
1: ครับนี่ก็เป็นทางด้านของสำนักพระราชวังมีการแจ้งเรื่องการเข้าพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามในวันพุธที่2กันยายน2569ครับมาติดตามกันต่อครับเรื่องราวของการเตรียมความพร้อมพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทางด้านของกรมสรรพาวุธทหารบกครับได้จัดพิธีส่งมอบราชรถปืนใหญ่ให้กับกรมศิลปากรเพื่อดำเนินงานอย่างประณีตศิลป์ครับ
0: วันที่28สิงหาคม2569นะคะกรมสรรพาวุธทหารบกจัดพิธีส่งมอบราชรถปืนใหญ่ให้กรมศิลปากรเพื่อนำไปบูรณปฏิสังขรณ์เชิงประณีตศิลป์สำหรับงานพระราชวิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยมีพลโทณัฐพรขวัญแย้มเจ้ากรมสรรพาวุธทหารบกเป็นประธานในการส่งมอบและมีนายพนมบุตรจันทรโชติอธิบดีกรมศิลปากรเป็นผู้รับมอบค่ะพร้อมทั้งมีการร่วมลงนามในเอกสารการส่งมอบและสักการะราชรถปืนใหญ่เพื่อความเป็นสิริมงคลณกรมสรรพาวุธทหารบกกรุงเทพมหานครค่ะ
1: สืบเนื่องจากคณะกรรมการฝ่ายจัดสร้างพระเมรุมาตรสิ่งปลูกสร้างประกอบพระเมรุมาตรและการบูรณะปฏิสังขรณ์ราชรถและพยานมาตรได้มอบหมายให้กรมสรรพาวุธทหารบกดำเนินการบูรณะปฏิสังขรณ์ราชรถปืนใหญ่สำหรับงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงกรมสรรพาวุธทหารบกจึงได้ดำเนินการบูรณะปฏิสังขรณ์ราชรถปืนใหญ่3องค์ประกอบด้วยราชรถปืนใหญ่องค์จริงองค์สำรองและองค์ซ้อมโดยเริ่มบูรณะปฏิสังขรณ์ตั้งแต่วันที่1มีนาคม2569ครอบคลุมตั้งแต่กระบวนการถอดแยกส่วนประกอบการทำสีการปรนิบัติบำรุงให้พร้อมใช้งานการประกอบรวมและขั้นตอนการทดสอบขั้นสุดท้ายขณะนี้ครับดำเนินการเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วพร้อมส่งมอบให้กรมศิลปากรดำเนินการในส่วนงานปราณีตศิลป์ต่อไป
0: ทางด้านของพลโทณัฐพรขวัญแย้มเจ้ากรมสรรพาวุธทหารบกนะคะได้เปิดเผยว่านอกจากกรมสรรพาวุธทหารบกจะรับผิดชอบในส่วนของการฝึกกำลังพลฉุดชักพระมหาพิชัยราชรถในริ้วขบวนพระบรมอิสริยยศแล้วทางกรมยังได้รับหน้าที่ในการบูรณะปฏิสังขรณ์ราชรถราชยานและส่วนประกอบอื่นๆซึ่งรวมถึงราชรถปืนใหญ่ทั้ง3องค์ที่ทำการส่งมอบในวันนี้ด้วยค่ะนับเป็นภารกิจอันทรงเกียรติสูงสุดในการแสดงออกถึงความจงรักภักดีที่มีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์โดยในวันนี้ถือเป็นโอกาสสำคัญยิ่งค่ะที่จะส่งมอบให้ทางกรมศิลปากรดำเนินการบูรณะในส่วนของงานประณีตศิลป์เพื่อความสมพระเกียรติสูงสุดต่อไปทางด้านของนายพนมบุตรจันทรโชติอธิบดีกรมศิลปากรก็ได้มีการเปิดเผยนะคะว่าการบูรณะปฏิสังขรณ์ราชรถราชยานประกอบด้วยปัจจัย2ด้านค่ะได้แก่ความแข็งแรงในการรองรับการลากจูงได้และความงดงามการตกแต่งเชิงประณีตศิลป์ซึ่งในส่วนของโครงสร้างและความแข็งแรงนั้นนะคะทางด้านของกรมสรรพาวุธทหารบกได้ดำเนินการบูรณะและตรวจสอบเป็นที่เรียบร้อยแล้วจึงส่งมอบให้กรมศิลปากรดำเนินการในขั้นตอนต่อไปนั่นก็คือการประดับตกแต่งด้วยความประณีตศิลป์เพื่อความสมพระเกียรติโดยยืนยันว่าจัดทำการดำเนินการบูรณะราชรถปืนใหญ่แล้วเสร็จไม่เกินเดือนกันยายนนี้ค่ะเพื่อนำไปใช้ในการซ้อมชักลากก่อนพระราชพิธีจริงขณะที่งานก่อสร้างพระเมรุมาตรยังคงเดินหน้าตามแผนและคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคม2569นี้นะคะทั้งนี้ค่ะทางด้านของราชรถปืนใหญ่เป็นราชรถที่ใช้ในการอัญเชิญพระโกศพระบรมศพสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจากพระมหาพิชัยราชรถสู่พระเมรุมาตรและแห่อุตราวัดเวียนซ้ายรอบพระเมรุมาตร3รอบก่อนอัญเชิญพระโกศพระบรมศพขึ้นสู่พระเมรุมาตร ช้กำลังพลในการลากจูงทั้งหมด13นายน้ำหนักบรรทุกราชรถโดยรวมประมาณ375กิโลกรัมระยะทาง800เมตรใช้เวลาลากจูง30นาทีค่ะซึ่งกรมสรรพาวุธทหารบกได้ดำเนินการทดสอบการลากจูงก่อนส่งมอบเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยหลังจากนี้นะคะทางด้านของกรมศิลปากรจะดำเนินการบูรณะด้วยความประณีตศิลป์ณพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติต่อไปค่ะ
1: นี่คือเรื่องของการเตรียมความพร้อมนะครับในเรื่องของพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงครับและในช่วงนี้ครับจะขอนำคุณผู้ชมไปติดตามสารคดีในดวงใจนิรันดร์ครับในตอนที่มีชื่อว่ารวมใจพักณสนามหลวงตลอดระยะเวลาการทรงงานนะครับสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงอุทิศพระวรกายเพื่อประโยชน์สุขของปวงชนชาวไทยทรงมีพระราชกรณียกิจอันทรงคุณค่านานับประการนำคุณผู้ชมไปติดตามสารคดีในดวงใจนิรันดร์ครับ

0: ในห่วงเวลาแห่งความโศกอาลัยหัวใจของคนไทยทั้งแผ่นดินล้อมรวมเป็นหนึ่งเดียวณสถานที่แห่งนี้เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแด่สมเด็จพระพันปีหลวงผู้ทรงเป็นดั่งร่มโพร่มไทรของปวงชนเช้านี้รถเมล์ที่คอยให้บริการประชาชนยังคงทำหน้าที่อย่างเต็มกำลังเหมือนทุกวันที่ผ่านมาเพื่อคอยรับส่งผู้คนจากทั่วสารทิศที่เดินทางมาอย่างท้องสนามหลวงแห่งนี
1: ้ทางขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือขอสมก.นะคะก็ได้มีการจัดการบริการรถสาธารณะนะคะทั้งหมดตอนนี้นะคะ6เส้นทางบริการประชาชนที่จะมากราบพระบรมศพสมเด็จพระพันปีหลวงนะคะเพื่อให้ความสะดวกสบายอำนวยความสะดวกตรงนี้นะคะพร้อมกับดูแลอย่างอื่นความเป็นห่วงเป็นใยในด้านสุขภาพมีการบริการล่มมีการเอาที่รองเท้ามาให้ผู้สูงอายุนะคะเพื่อก้าวลงจากรถและขึ้นรถเพื่อความปลอดภัยนะคะเวลารถนะคะจากต้นทางนะคะมาส่งประชาชนนะคะก็จะมาส่งตรงจุดกลางสนามหลวงค่ะเพื่อให้ผ่านจุดคัดกรองเข้าไปกราบพระบรมศพนะคะและเวลารับนะคะก็จะมารับณจุดนี้ค่ะเรียกว่าประตู3นะคะรู้สึกมีความภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งค่ะอย่างสูงเลยค่ะเพราะตัวอย่างตัวหนูเองอะค่ะก็เป็นแค่ประชาชนเล็กๆคนนึงเท่านั้นแต่ก็ยังมีโอกาสได้ถวายงานกับพระองค์ท่านนะคะแล้วพวกเราชาวขสมก.ค่ะก็จะขอดูแลอำนวยความสะดวกให้กับแขกของพระองค์ท่านทุกคนนะคะด้วยความเต็มที่และเต็มใจอย่างสุดความสามารถค่ะ
0: เบื้องหลังของความเป็นระเบียบเรียบร้อยของการอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนในฐานะแขกคนสำคัญของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคือความทุ่มเทของหลายหน่วยงานที่ร่วมแรงร่วมใจสละเวลามาดูแลประชาชนทุกคนอย่างสุดกำลังความสามารถ
2: เขตพระนครนะครับก็เป็นหน่วยงานหนึ่งของกรุงเทพมหานครนะครับที่ได้มีโอกาสนะครับได้รับใช้พระองค์ท่านนะครับเนื่องจากว่าพื้นที่บริเวณสนามหลวงและก็พระบรมมหาราชวังเนี่ยก็เป็นพื้นที่ที่เขตพระนครได้ดูแลอยู่นะครับซึ่งทางเขตเนี่ยก็ได้มาจัดนะครับเป็นเรื่องของการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่เข้ากราบพระบรมศพนะครับซึ่งภารกิจของเราก็มีหลากหลายอย่างนะครับอย่างเช่นหลักๆเนี่ยก็จะเป็นของเจ้าหน้าที่เทศกิจนะครับซึ่งเราก็จะมาทำหน้าที่อยู่ตามจุดต่างๆซึ่งนอกจากของเจ้าที่ของเทศกิจของเขตพระนครแล้วเนี่ยเราก็ยังขอความร่วมมือจากเจ้าที่เทศกิจของสำนักต่างๆซึ่งเขาจะมีการผัดเปลี่ยนหมุนเวียนของแต่ละเขตซึ่งมาดูแลตรงจุดนี้ด้วยแต่ว่าของเขตพระนครก็จะเป็นตัวหลักนะครับซึ่งเราก็จะอยู่ตามจุดนะครับเช่นจุดบริเวณจุดคัดกรองที่เข้ามาครั้งแรกที่ท่านเห็นเนี่ยนะครับก็จะเป็นของเขตพระนครนะครับนอกจากนั้นก็จะดูแลในภาพรวมนะครับไม่ใช่เฉพาะพื้นที่ของสนามหลวงอย่างเดียวนะครับเป็นพื้นที่บริเวณโดยรอบของเจ้าที่เทศกิจของเขตพระนครเนี่ยก็จะดูแลในเรื่องของไม่ให้ผู้ค้านะครับเข้ามาขายสินค้าในบริเวณนี้นะครับรวมทั้งในเรื่องของการอำนวยความสะดวกสำหรับผู้สูงอายุซึ่งไม่สามารถที่จะเดินทางไปด้วยตัวเองนะครับอันนี้เราก็จะมีรถวีลแชร์นะครับซึ่งอันนี้ของเขตพระนครก็จะอำนวยความสะดวกตรงนี้ด้วยนะครับซึ่งรถวีลแชร์เนี่ยเริ่มจากตรงจุดนี้เลยแล้วก็เข้าไปข้างในพอเสร็จแล้วนะครับก็จะมีจุดที่คือรถวีลแชร์ซึ่งส่วนนั้นเนี่ยเขตพระนครก็จะนำรถวีลแชร์นั้นกลับมาไว้ที่เดิมนะครับอันนี้เป็นส่วนหนึ่งนะครับในส่วนที่2ก็จะดูแลในเรื่องของรถกอล์ฟนะครับรถกอล์ฟเนี่ยก็จะด้วยความร่วมมือกับสำนักเทศกิจนะครับก็จะดูแลเกี่ยวกับการยืมใช้รถกอล์ฟต่างๆนะครับซึ่งส่วนนี้เจ้าที่เทศกิจเนี่ยก็จะต้องดูแลว่ารถกอล์ฟนี่ยังใช้งานได้ดีไหมนะครับถ้าใช้งานมีปัญหาเนี่ยเราจะมีฝ่ายโยธาเข้ามาดูแลตรงนี้ด้วยนะครับฝ่ายโยธาของสำนักงานเขตพระนครนะครับนอกจากนี้เนี่ยเขตพระนครก็ยัง สนับสนุนในเรื่องของเจ้าหน้าที่รักษาความสะอาดนะครับเจ้าที่รักษาความสะอาดเนี่ยก็จะทำงานค่อนข้างหนักนะครับก็จะอยู่ตามจุดต่างๆนะครับซึ่งประชาชนที่มากราบพระบรมศพเนี่ยก็จะได้รับข้าวกล่องนะครับซึ่งก็ในส่วนนี้ก็อาจจะมีขยะที่ตกค้างอยู่ในหลายจุดนะครับซึ่งอันนี้ทางฝ่ายรักษาความสะอาดของเขตพระนครก็จะเข้ามาอำนวยความสะดวกแล้วก็ช่วยสนับสนุนในเรื่องของการดูแลในเรื่องของสิ่งแวดล้อมเพื่อให้บริเวณนี้นะครับยังสามารถที่จะให้บริการประชาชนไปได้เรื่อยๆนอกจากนี้ก็ยังมีฝ่ายสิ่งแวดล้อมนะครับเราก็จะดูในเรื่องของการมาจับนกนะครับบางทีก็มีนกเนื่องจากมีอาหารใช่ไหมครับพอมีอาหารปุ๊บเนี่ยก็จะมีนกมานะครับแล้วก็จะมีการให้ฝ่ายสิ่งแวดล้อมเนี่ยมาจับนกเพื่อที่จะไปสวอปดูว่ามีเชื้อโรคมาปนอยู่หรือไม่นะครับเราจะมาทำสวอปเกือบทุกอาทิตย์นะครับแล้วนอกจากนั้นก็ถ้ามันมีปริมาณเยอะๆนะครับเราก็จะจับไปเพื่อที่จะไปดูแลนะครับในแล้วก็ไปปล่อยในจุดที่นกสามารถที่จะอยู่ได้นะครับโดยหลักๆทั่วๆไปเนี่ยเราก็จะอำนวยความสะดวกให้ประชาชนเพื่อให้ประชาชนที่มากราบพระบรมศพเนี่ยได้รับสิ่งอำนวยความสะดวกที่ดีที่สุดนะครับที่เราจะอำนวยความสะดวกในตรงนี้ได้นะครับผมรู้สึกปลื้มใจมากนะครับที่ได้มีโอกาสได้รับใช้พระองค์ท่านซึ่งจริงๆผมเนี่ยก็เคยเมื่อปี59นะครับซึ่งผมก็มีโอกาสที่จะตอนนั้นยังเป็นเจ้าหน้าที่ที่ไม่ได้อยู่เขตพระนครแต่ก็ไม่มีส่วนร่วมนะครับในการที่จะเข้าไปชุมในกองอำนวยการร่วมนะครับอันนั้นเราก็รู้สึกว่าเรามีความภาคภูมิใจอยู่แล้วนะครับแต่ว่าในวันนี้เราได้มาในนามของผอ.เขตพระนครซึ่งได้ดูแลรับผิดชอบตรงนี้นะครับก็ยังมีความรู้สึกว่ามีความปลื้มใจมากขึ้นกว่าเดิมนะครับเพราะฉะนั้นก็ขอเชิญท่านพระสมิกรทั้งหลายแหล่ของพระองค์ท่านนะครับที่ต้องการที่จะมากราบพระบรมศพนะครับก็เชื่อมั่นได้ว่าพอท่านมากราบพระบรมศพเนี่ยท่านจะได้รับความสะดวกสบายนะครับเนื่องจากว่ามีเจ้าหน้าที่ของกรุงเทพมหานครแล้วก็ในเจ้าหน้าที่ของส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้องนะครับคอยดูแลอำนวยความสะดวกตรงนี้ครับผมครับ
0: มีอีกหลายชีวิตที่ทำงานอยู่เบื้องหลังตามภารกิจที่ได้รับการมอบหมายโดยไม่หวังสิ่งใดตอบแทนแม้จะเหน็ดเหนื่อยเพียงใดแต่อยากทำงานครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายเพื่อดูแลประสบกรณิกรของพระองค์ท่านที่หลั่งไหลกันมาณท้องสนามหลวงอย่างดีที่สุด
3: สำนักงานเขตบึงกลุ่มมาทำหน้าที่คัดแยกขยะแต่ละส่วนก็มาจัดสถานที่จัดถังเทน้ำคัดแยกขยะส่วนรวม
4: คนมาแล้วก็มาบอก
3: คนมาก็มาแนะนำให้เขาแยกกันทิ้งกันคัดแยกขยะทิ้งแต่ละหนึ่งถังว่าทิ้งอะไรมั่งก็มาทำให้ท่านเพราะว่าเป็นวาระสุดท้ายแล้วที่ว่าเรามาทำให้ท่าน
4: ภูมิใจค่ะที่มาในจุดนี้มาคัดแยกขยะ
3: มาทำความดีครั้งนี้ก็ครั้งนี้ก็จะทำให้เต็มที่และทำให้ดีที่สุดค่ะ
5: ภารกิจหลักก็คือดูแลความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกพี่น้องประชาชนครับพี่น้องประชาชนช่วยเหลือประมาณว่าเดินไม่ไหวก็ใช้รถกอล์ฟเขาช่วยเหลือก็พี่น้องประชาชนไม่สบายบ้างอะไรบ้างประมาณนี้ครับโดยรวมภาพรวมครับอำนวยความสะดวกประชาชนเป็นหลักครับปราบปลื้มภูมิใจและดีใจครับ
6: ก็อย่างแรกนะครับเข้ามาครับก็จะมีประชาชนเข้ามาก็จะมีตรวจสัมภาระก่อนครับเพื่อตรวจอาวุธแล้วก็เป็นการคัดกรองอย่างนึงแล้วก็พอเข้ามานะครับก็จะมีตรวจบัตรประชาชนครับเดินเข้ามาก็จะมาติดสติ๊กเกอร์ครับติดสติ๊กเกอร์เพื่อเป็นการยืนยันแล้วก็เข้าด้านไหนได้เพื่อเป็นการคัดกรองด้วยครับแล้วเป็นเพื่อตรวจสอบความปลอดภัยของประชาชนที่เข้ามาไหว้พระบรมศพครับภูมิใจครับเพราะว่าโอกาสยากมากครับที่จะได้มาเป็นส่วนหนึ่งของในงานนี้ด้วยครับแล้วก็ได้ดูแลประชาชนด้วยก็อยากขอฝากครับพวกของมีคมครับก็ยังเอาเข้างานไม่ได้นะครับแล้วก็ไฟแช็คแล้วก็อยากให้เตรียมพวกบัตรที่ข้าราชการที่ทางราชการออกให้ครับก็รู้สึกปลื้มใจครับว่าประชาชนรักพระมหากษัตริย์มากครับผมดีใจด้วย
7: ปฏิบัติภารกิจอยู่ที่จุดยืมผ้าถุงนะคะคัดกรองให้ประชาชนที่แต่งตัวไม่เรียบร้อยได้มาจุดยืมผ้าถุงที่นี่ได้ค่ะก่อนจะเข้าไปกราบสมเด็จก็มาเปลี่ยนผ้าถุงและเสื้อมีให้ยืมที่นี่ทุกวันค่ะเปิดตั้งแต่8โมงถึง ถึงทุ่มค่ะถ้าผู้ชายที่ใส่แต่งตัวไม่เรียบร้อยอย่างนุ่งยีนมาค่ะกางเกงยีนก็มายืมกางเกงที่นี่เปลี่ยนได้ค่ะเปลี่ยนก็คือสวมทับแล้วเมื่อยืมที่นี่เสร็จแล้วก็สามารถกลับไหว้เสร็จออกมามีที่จุดคืนอยู่ด้านคืนออกทางออกอะค่ะคุณผู้หญิงก็ถ้าแต่งตัวไม่เรียบร้อยอย่างใส่กระโปรงสั้นไปก็มายืมมาถุงที่นี่ได้หรือเสื้อที่ว่าดูเหมือนจะโป๊จะอะไรก็สามารถมาจัดเปลี่ยนและยืมที่นี่ได้ค่ะส่วนนักเรียนนักศึกษาที่แต่งชุดของสถาบันมาแล้วไม่ต้องเข้ามายืมค่ะก็สามารถเปลี่ยนเข้าไปกราบไหว้ได้เลยค่ะในการใช้บริการในยืมเสื้อผ้าใช้บัตรประชาชนหรือพาสปอร์ตบัตรอื่นๆที่ใช้แทนบัตรประชาชนได้ค่ะสามารถยื่นรับยืมมาถุงได้ค่ะมีความยินดีแล้วก็ดีใจภูมิใจที่ได้มาปฏิบัติงานตรงนี้ค่ะที่สุดจากที่ว่าแต่ละคนเขาอาจอยากมาแล้วเขาไม่ได้มาแต่นี่สามารถเข้ามาทำได้เลยก็มีความรู้สึกว่าดีใจมากค่ะ
8: ก็ตั้งแต่7นาฬิกานะคะทางศูนย์ก็มาประจำจุดปฐมพยาบาลนะคะให้บริการประชาชนนะคะถ้าเกิดประชาชนท่านใดนะคะปวดหัวเวียนหัวนะคะหรือหน้ามืดเป็นลมก็มารับบริการที่จุดเราได้ค่ะแล้วก็จะมีการวัดความดันนะคะแจกยาโดมยาอมให้ค่ะเรามีการประสานงานกับทางศูนย์เอราวัณนะคะของสำนักการแพทย์นะคะถ้าเกิดผู้ป่วยที่มีอาการหนักนะคะเราก็จะมีการประสานงานส่งต่อให้กับศูนย์เอราวัณค่ะก็รู้สึกเป็นเกียรตินะคะแล้วก็ภาคภูมิใจมากนะคะที่เป็นส่วนหนึ่งของสำนักอนามัยของกรุงเทพมหานครนะคะในการที่จะได้ดูแลพี่น้องประชาชนของเรานะคะถ้าท่านใดมีอาการไม่สบายปวดหัวตัวร้อนเราก็ให้บริการช่วยเหลือทุกท่านค่ะในฐานะที่เป็นประสงค์นิกรนะคะก็รู้สึกไว้อาลัยกับการสูญเสียท่านนะคะคือท่านก็มีพระคุณกับพี่น้องประชาชนนะคะภารกิจที่ท่านทำไว้นะคะเราก็จะเห็นกันมาตั้งแต่ตอนที่เรายังเด็กแล้วนะคะพระราชกรณียกิจของท่านนะคะไม่ว่าจะเป็นผ้าไหมหรืออะไรต่างๆที่ท่านทำให้กับพี่น้องประชาชนนะคะก็เราก็รู้สึกว่าเราเสียใจนะคะกับการจากไปของท่านนะคะ
0: ไม่ได้มีเพียงเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานภาครัฐที่ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันมาปฏิบัติหน้าที่ด้วยความมุ่งมั่นเท่านั้นหากยังมีอีกพลังหนึ่งที่หลอมรวมขึ้นจากหัวใจของประชาชนเหล่าจิตอาสาจากทั่วทุกสารทิศต่างมุ่งหน้าเดินทางมารวมตัวกันณสถานที่แห่งนี้ด้วยจิตใจอันเปี่ยมด้วยศรัทธาและความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
9: ได้มาร่วมงานที่สนามหลวงนี้นะคะได้รับหน้าที่ให้ประจำจุดที่ชื่อว่า CP1 CP1 คือมีหน้าที่ต้อนรับประชาชนทางเข้าอะค่ะโดยความสามารถพิเศษก็คือดิฉันสื่อสารภาษาอังกฤษได้โดยส่วนมากก็จะสื่อสารให้กับชาวต่างชาติได้ทราบว่าในเวลานี้มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นและชาวต่างชาติปฏิบัติตัวอย่างไรเมื่อมาถึงณจุดนี้และควรจะไปท่องเที่ยวในจุดไหนได้บ้างนะคะก็จะแนะนำสถานที่ส่วนคนไทยก็จะขอเชิญประชาชนชาวไทยนะคะเข้ากราบพระบรมศพโดยการที่เดินตรงไปนะคะแล้วรับอาหารพระราชทานแล้วลงไปในอุโมงค์เพื่อเข้ารับการคัดกรองนะคะแล้วเข้านั่งรอในจุดนั้นก่อนที่เจ้าหน้าที่จะเรียกขึ้นนะคะเพื่อเข้ากราบพระบรมศพโดยในแต่ละวันจะมีช่วงเวลาในการเข้ากราบพระบรมศพนะคะ5ช่วงเวลาค่ะโดยส่วนตัวของดิฉันนั้นทำไมดิฉันถึงมีความตั้งใจได้มาทำงานที่นี่ด้วยเหตุที่ว่าสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพ่อ

0: องค์ท่านหาที่สุดไม่ได้พระองค์ท่านทรงภาษาชาวบ้านคือเป็นแบบอย่างของผู้หญิงไทยอะค่ะทรงมีพระกริยามารยาทงดงามเป็นแบบอย่างในการที่จะแต่งกายให้ถูกต้องให้งดงามมีเป็นแบบอย่างในการที่จะได้ช่วยเหลือคนที่ต้องการโอกาสนะคะแล้วก็พระองค์ทรงเป็นแบบอย่างที่การเป็นแม่ของคนในครอบครัวนะคะดิฉันก็ขอน้อมนำแบบอย่างที่พระองค์ท่านได้วางแนวทางเอาไว้ให้เราปฏิบัติตามพระองค์ทรงมีรอยยิ้มที่ทำให้ดิฉันก็ได้ประทับใจเหมือนกับที่ชาวโลกได้ประทับใจแล้วก็เมื่อได้เจอกับชาวต่างชาติครั้งแรกๆเราก็ต้องยิ้มให้เขานะคะเพราะกรณียกิจของพระองค์โดยเรื่องของการที่ช่วยเหลือประชาชนทางด้านเรื่องของการนำผ้าที่ชาวบ้านใส่นะคะแล้วก็นำมาเพื่อที่จะเป็นธุรกิจได้ค่ะต่อยอดให้กับชาวบ้านได้นั่นคือสิ่งที่ประทับใจพระองค์ท่านแล้วในส่วนที่พระองค์ท่านทรงเป็นแบบอย่างที่ดีที่สุดก็คือพระองค์ท่านทรงเป็นสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถของโลกของโลกของคนทั้งชาวโลกทั้งหมดเลยนะคะเพราะว่าพระองค์ทรงดำรงพยศที่เป็นแบบอย่างนะคะ
1: ภารกิจของเราคือทำอาหารนะคะเพื่อจะส่งให้ทางสำนักพระราชวังเนี่ยแจกสำหรับผู้ที่เข้ามากราบนะคะพระบรมศพเราเริ่มต้นทำเนี่ยตั้งแต่วันที่16ตุลาคมปีที่แล้วนะคะเรื่อยมาจนวันนี้เนี่ยอยู่ประมาณ181วันแล้วนะคะแล้วมีกำหนดจะทำให้เสร็จสิ้นภารกิจทั้งหมดจนวันสุดท้ายนะคะซึ่งน่าจะเป็นราวๆเดือนธันวานะคะก็จะรวมๆประมาณ400กว่าวันเราก็จะมีเรื่องของข้าวไรซ์เบอร์รี่ไข่นะคะอุปกรณ์ต่างๆที่ต้องทำมาตลอดเราเนี่ยประกอบไปด้วยกลุ่มเพื่อนๆหลายๆคนแล้วก็จะมีอาสานะคะอาสาเนี่ยก็จะมาจากเขตต่างๆวนเวียนกันมาตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้นะคะอย่างวันนี้จะเป็นของเขตปทุมวันนะคะพวกเราทุกคนเนี่ยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระพันปีหลวงนะคะที่มีต่อราษฎรทุกๆคนของเราเนี่ยอาจจะไม่ใช่โดยตรงทั้งเสียทั้งหมดแต่เราก็เห็นที่ท่านทำมาตลอดแล้วก็คิดว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยเป็นส่วนเล็กๆที่สามารถที่จะทำทดแทนบุญคุณท่านก็เท่านี้สำหรับคนที่มาเข้ากราบพระบรมศพนะคะก็เชื่อมั่นว่าทุกคนที่เข้ามาเนี่ยเข้ามาด้วยใจรักนะคะแล้วก็มาเนี่ยรับรองว่าที่นี่เนี่ยจะดูแลอย่างดีมาถึงคุณจะได้อาหารคาว1กล่องขนม1อย่างน้ำดื่มนะคะบางวันอาจจะได้ขนมอะไรพิเศษเพิ่มเติมด้วยเพราะว่าแต่ละรอบที่เข้าไปเนี่ยค่ะก็จะเข้าไปเป็นรอบเข้าไปรับรองว่ามาเนี่ยก็ไม่ต้องเตรียมอะไรมาเลยมาเอาใจมาแต่งตัวให้เหมาะสมมาเท่านี้ก็เพียงพอแล้วค่ะ
2: กิจกรรมที่งานบริการที่ทางผู้เสือได้ทำนะครับก็เป็นทางจากทางด้านหน้าเลยนะครับก็จะเป็นการต้อนรับผู้ที่มาลงจากขอสมกนะครับแล้วก็จะนำร่มไปบริการให้กับประชาชนแล้วก็ตรงทางเข้านะครับแล้วก็จะแนะนำว่าจะเข้ากราบสักการะยังไงนะครับแล้วส่วนจุดพักคอยนะครับทางลูกเสือก็มาดูแลจัดโต๊ะเก้าอี้หรือแนะนำประชาชนในการที่จะทิ้งขยะคัดแยกขยะนะครับอีกจุดหนึ่งก็คือตรงประตูมณีนพรัตน์นะครับตรงนั้นเป็นจุดที่มาให้บริการเกี่ยวกับรถวินแชร์นะครับสำหรับผู้ที่เดินไม่สะดวกนะครับหรือผู้สูงอายุเราก็จะบริการเข็นรถวินแชร์และอีกจุดหนึ่งคือจุดที่พิพิธภัณฑ์ผ้านะครับก็อำนวยความสะดวกให้กับผู้คนที่จะเข้าไปชมในพิพิธภัณฑ์ผ้า แล้วก็นักท่องเที่ยวนะครับก็มีการทักทายมีการต้อนรับนะครับแนะนำการใช้การเข้าเยี่ยมชมที่พิพิธภัณฑ์ผ้าครับรู้สึกภูมิใจมากนะครับสำหรับในตัวของกับผมเองนะครับในวันธรรมดานี้ก็จะมาปฏิบัติภารกิจทุกวันนะครับบริการจิตอาสาทุกวันสำหรับกรณีที่มีลูกเสือบางท่านหรือบางคณะที่มาที่สนามหลวงโดยตรงนะครับไม่ได้ประสานมาทางกับกระทรวงศึกษาธิการเราก็จะบริการให้คำแนะนำแล้วก็จะเข้าไปลงทะเบียนที่ศูนย์อำนวยการจิตอาสาภาคหนึ่งนะครับในการที่จะมอบเกียรติบัตรให้กับผู้ที่มาปฏิบัติหน้าที่จิตอาสาครับขอบคุณครับ
3: ทุกหยาดเหงื่อคือความตั้งใจทุกการกระทำคือความภักดีเพื่อรอต้อนรับแขกคนสำคัญที่เดินทางมาจากทั่วสารทิศไม่ว่าระยะทางจะไกลเพียงใดหัวใจของพวกเขาเดินทางมาถึงที่เดียวกัน
4: สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จครับพันปีหลวงครับมาจำนวน2ครั้งแล้วครับมีความปลาบปลื้มยินดีครับและยังตื่นเต้นทุกครั้งที่มาครับผมคงจะมาอีกครั้งหนึ่งตอนที่มีพิธีการครับส่งพระบรมศพครับผมก็อยากฝากถึงพี่น้องประชาชนทั่วประเทศทั่วโลกนะครับว่าเรามีสมเด็จแม่ที่ทรงพระกรุณาธิคุณกับเรานะครับอย่างใหญ่หลวงนะครับก็เป็นแบบอย่างของคนโดยทั่วไปนะครับให้เจริญรอยตามแบบอย่างของท่านเอาแบบอย่างของท่านนี้ไปพัฒนาคุณภาพชีวิตของเราเองก็ขอขอบพระคุณนะครับเจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ทุกส่วนนะครับที่มาให้บริการดีเยี่ยมยอดเยี่ยมให้ต้องยกนิ้วโป้ให้เลยนะครับว่าการบริการสะดวกสบายนะครับอาหารการกินนะครับที่ได้รับอร่อยมากครับก็ขอขอบพระคุณเจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงานนะครับ
5: ต้องการมาไว้ระลึกถึงบุญคุณของท่านสักการะไว้อะไรของท่านนะแม่ของแผ่นดินนะตั้งสมัยเป็นเด็กๆมันแล้วก็ไม่ถึงท่านอยู่ครับต้องมาตอบแทนบุญคุณของท่านนะ
6: โดยวิถีชีวิตนะฮะชาวยาตั้งแต่นครสวรรค์ถึงสมุทรปราการเนี่ยเป็นชาวลุ่มน้ำและเป็นพื้นที่รับน้ำและอยู่กับน้ำมาตลอดชีวิตแล้วเราคิดว่าวิถีชีวิตเราชาวน้ำเนี่ยพระองค์ท่านไม่เคยมาต้องไปเยี่ยมท่านก็ไปทางเรือนะฮะท่านก็เสด็จไปทางเรือแล้วเราก็ได้ต้อนรับพายเรือแกวเรือไปรับท่านแล้วก็ในเมื่อท่านเป็นประชนนะฮะก็เราก็คิดว่าบนบกบางท่านเขาขี่รถนะฮะเดินปั่นจักรยานไอ้เราชาวน้ำเราอยู่กับน้ำทำไมเราไม่ใช้เส้นทางน้ำเป็นการเพื่อมาหาท่านวันเปิดงานเนี่ยก็ประมาณ200กว่าคนเกือบ300คนแต่ว่ามาลงเรือจริงเนี่ยประมาณ890บางท่านก็ลงต้นทางบางทีก็มาลงกลางทางบางคนก็ลงเป็นช่วงนะฮะลงเป็นช่วงขับรถช่วงบางทีก็ลงเรือช่วง
3: ภาพแห่งความทรงจำและน่าประทับใจเหล่านี้คงจะอยู่เพียงภายในใจของผู้ที่เดินทางมาหรือผู้ที่มาอุทิศตนทำงานอยู่ณสนามหลวงแห่งนี้เท่านั้นแต่มีหน่วยงานหนึ่งที่มุ่งมั่นในการทำหน้าที่เพื่อถ่ายทอดเรื่องราวไปยังประสงค์นิกรชาวไทยทั่วประเทศและผู้คนทั่วโลก
7: การปฏิบัติของผมเนี่ยเป็นเรื่องของการได้เข้าร่วมในการประชุมกองอำนวยการร่วมในพระราชพิธีนะครับซึ่งปัจจุบันนี้ยังเป็นในช่วงของการดูแลอำนวยความสะดวกกับพี่น้องประชาชนและการดูแลในเรื่องความปลอดภัยทางด้านการจราจรแล้วก็ภาพรวมทั้งหมดซึ่งเป็นการร่วมกันนะครับที่กรมประชาสัมพันธ์ได้เข้าร่วมกับหน่วยงานราชการต่างๆนะครับที่ได้อำนวยความสะดวกแล้วก็ดูแลเรื่องการรักษาความปลอดภัยให้กับพี่น้องประชาชนในบริเวณพื้นที่ท้องสนามหลวงและบริเวณพระราชพิธีนะครับแล้วรวมถึงหมายรับเสด็จต่างๆด้วยการดำเนินการก็เราได้รับการประสานต่างๆนะครับการประชุมครั้งนี้เราได้มีการประสานงานความร่วมมือต่างๆทุกๆด้านนะครับทั้งเรื่องของการเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพเป็นหมู่คณะ การดูแลพี่น้องประชาชนที่เดินทางเข้ากราบนะครับณจุดพักคอยซึ่งในช่วงนี้นะครับจะเป็นช่วงที่อากาศค่อนข้างร้อนดังนั้นเนี่ยเราจะให้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องของการรักษาสุขภาพของพี่น้องประชาชนเป็นหลักเพื่อทุกท่านเนี่ยได้เดินทางเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพเนี่ยด้วยความเรียบร้อยแล้วก็ดูแลผู้ใดเนี่ยที่มีอาการเจ็บป่วยอะไรต่างๆเนี่ยเราก็จะมีทีมงานนะครับในการดูแลการดูแลพี่น้องประชาชนนั้นเรามองว่าทุกท่านเป็นเหมือนแขกเป็นแขกของพระเจ้าอยู่หัวเป็นแขกของพระองค์ท่านดังนั้นเราต้องให้ความดูแลด้วยความเต็มการปฏิบัติงานด้วยความเต็มที่อย่างสุดความสามารถเพื่อทุกท่านนั้นได้รับการอำนวยความสะดวกเป็นอย่างดีแล้วก็ได้รับได้เข้ากราบถวาย

0: รมศพได้ความรับรื่นเรียบร้อยและเป็นที่พอใจกับทุกคนครับเราก็ได้คลิปนะครับเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์และสารคดีต่างๆเนี่ยได้เข้าประสานกับทางกองอำนวยการร่วมในการนำเผยแพร่บนจอมอนิเตอร์ในจุดพักคอยของพี่น้องประชาชนทางที่ประชุมนั้นให้ความเห็นชอบแล้วก็ได้มอบหมายนะครับแล้วก็เพิ่มเติมในเรื่องของการประชาสัมพันธ์ผ่านจอมอนิเตอร์บนรถประจำทางด้วยนะครับซึ่งเราเนี่ยก็ตั้งใจเต็มที่เกี่ยวกับเรื่องราวผู้ที่รับพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านจากพระราชกรณียกิจที่พระองค์ท่านได้ทรงปฏิบัติมาตลอดพระชนชีพของพระองค์ซึ่งเราจะนำถ่ายทอดผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ผ่านจอมอนิเตอร์ในพื้นที่ท้องสนามหลวงและในสื่อสังคมออนไลน์รวมถึงในสื่อต่างๆในเครือข่ายของกรมประชาสัมพันธ์เป็นความร่วมมือและหน่วยงานต่างๆด้วยนะครับนี่คือความร่วมมือระหว่างกรมประชาสัมพันธ์และตัวหน่วยการร่วมในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและหมายรับเสด็จต่างๆนะครับที่เราตั้งใจทำอย่างเต็มที่ครับ
1: ในส่วนของศูนย์ประชาสัมพันธ์ค่ะก็ได้รับหน้าที่นะคะในการเก็บภาพประชาสัมพันธ์รวมถึงวิดีโอแล้วก็ได้สัมภาษณ์ประชาชนค่ะถึงความรู้สึกที่มีต่อสมเด็จพระพันปีหลวงนะคะที่ได้เดินทางมากราบไหว้นะคะที่ราชวังแห่งนี้ค่ะในส่วนของภารกิจนี้ก็คือได้เห็นบรรยากาศของที่นี่ค่ะว่ามีการอำนวยความสะดวกพี่น้องประชาชนยังไงค่ะที่ได้เดินทางมานะคะเริ่มตั้งแต่การลงจากรถนะคะรวมถึงข้าวของอาหารพระราชทานนะคะได้เตรียมให้กับประชาชนด้วยนะคะแล้วก็ทั้งหมอพยาบาลค่ะจุดอำนวยความสะดวกต่างๆทั้งรถวีลแชร์นะคะที่อำนวยความสะดวกให้กับประชาชนค่ะในส่วนของศูนย์ประชาสัมพันธ์แล้วก็เราเป็นนักประชาสัมพันธ์ที่ได้มาปฏิบัติครั้งนี้นะคะก็ทำให้เราสามารถรู้ซึ้งถึงการรักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์แล้วก็ในส่วนของเจ้าหน้าที่นะคะเขาเต็มที่ในการดูแลประชาชนมากๆเลยค่ะเราก็อยากจะประชาสัมพันธ์ตรงนี้ให้พี่น้องได้เห็นถึงจิตอาสานะคะไม่ว่าจะเป็นด้านอาหารด้านเจ้าหน้าที่ตำรวจต่างๆที่อำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนรวมถึงศูนย์ประชาสัมพันธ์ด้วยนะคะที่อยากจะถ่ายทอดประชาสัมพันธ์ให้กับพ่อแม่พี่น้องได้ทราบรวมถึงกำหนดการต่างๆให้พี่น้องได้ทราบว่าในการกราบพระบรมศพแต่ละช่วงสามารถเข้ามากราบยังไงบ้างค่ะในฐานะที่เราเป็นพระสงฆ์ในกองคนหนึ่งของประเทศไทยนะคะมีความรู้สึกภาคภูมิใจในความรักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ค่ะแล้วก็อยากให้ทำรงรักษาอย่างนี้ไว้ตลอดค่ะก็อยากให้คนไทยรักประเทศชาติค่ะ
2: เป็นโอกาสสำคัญอย่างยิ่งนะครับที่ผมรู้สึกซาบซึ้งเป็นอย่างมากนะครับที่ได้มีโอกาสนะครับมารับใช้พระองค์ท่านพระแม่พันปีหลวงของปวงชนชาวไทยครับสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะครับไม่คาดคิดไม่คาดฝันจากหนึ่งในล้านคนที่ผมได้มีโอกาสมารับใช้พระองค์ท่านมาดูแลประชาชนของพระองค์ท่านในงานพระราชพิธีแห่งนี้ครับหน้าที่นะครับที่ผมได้มาตอบแทนพระองค์ท่านนะครับก็ได้มีโอกาสมาดูแลประชาชนมาสัมภาษณ์ประชาชนถึงพระองค์ท่านนะครับซึ่งตรงนี้นะครับก็ได้เป็นโอกาสสำคัญอย่างยิ่งได้ต้อนรับแขกของพระราชาของพระราชินีของพระแม่พันปีครับที่ได้มากราบไหว้พระบรมศพพระองค์ท่านนะครับซึ่งประชาชนนะครับเดินทางมาจากทั่วภูมิภาคเราก็ได้มีโอกาสนะครับรับใช้ดูแลประชาชนนะครับรวมไปถึงนะครับให้ข้อมูลนะครับกับประชาชนว่าตั้งแต่การเดินลงจากรถแล้วก็ตลอดจนนะครับเดินทางเข้ามานะครับในพื้นที่ของท้องสนามหลวงนะครับแล้วก็มาถึงณบริเวณจุดนี้ว่าจะต้องดำเนินการอย่างไรบ้างนะครับก็ถือว่าผมภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งนะครับที่ได้ตอบแทนคุณของแผ่นดินตอบแทนคุณของพระมหากษัตริย์นะครับแล้วก็ได้ดูแลรับใช้ประชาชนของพระองค์ท่านจนถึงวันนี้เป็นสิ่งที่ภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ผมได้มีโอกาสรับใช้พระองค์ท่านครับ
3: แม้การเวลาจะเคลื่อนผ่านไปไม่หวนกลับแต่ความรักและความศรัทธาที่ประสบกนิกรชาวไทยมีต่อสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

0: างเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
1: เดินทางมาถึงช่วงท้ายของรายการแล้วเราทั้งสองคนครับพร้อมทีมงานต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนกลับมาติดตามกันได้ใหม่ในคราวหน้าขอบพระคุณสำหรับการติดตามวันนี้สวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ

ชุดไทยดุสิตชื่อชุดมาจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชกาลที่1ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2332แทนพระที่นั่งอมรินทราภิเษกมหาปราสาทที่เกิดเพลิงไหม้เพื่อใช้เป็นสถานที่ออกว่าราชการประกอบพระราชพิธีและบำเพ็ญพระราชกุศลต่างต่อมาพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทใช้เป็นที่ประดิษฐานพระบรมศพและพระศพจนเป็นธรรมเนียมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะเสด็จพระราชดำเนินมายังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเพื่อกราบถวายบังคมและสดับประกรณ์พระบรมอัฐิและพระอัฐิสมเด็จพระบรมราชบุพการีเป็นเสื้อสำหรับงานพิธีตอนค่ำใช้ผ้ายกไหมหรือยกทองอย่างเดียวกับไทยอมรินทร์ไทยบรมพิมานและไทยจักรีตัวสิ้นยาวมีจีบยกข้างหน้าและชายพกใช้เข็มขัดผิดกันตรงตัวเสื้อคือเป็นเสื้อไม่มีแขนคอด้านหน้าและด้านหลังควานกว้างและต่ำเล็กน้อยผ่าด้านหลังตัวเสื้อปักเป็นลวดลายด้วยไข่มุกลูกปัดและเลื่อมใช้ในงานพระราชพิธีที่กำหนดให้แต่งกายเต็มยศ

0: เลิดเพลินไปกับสารคดีต่างประเทศคุณภาพดีสาระหลากหลายกับรายการ NBT Documentary สารดี @NBT เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 16:05 น.ถึง 17:00 น.แล้วเวลา 22:00 น.ถึง 23:00 น.วันเสาร์อาทิตย์เวลา 6:00 น.ถึง 7:00 น.และเวลา 16:05 น.ถึง 17:00 น.ทางช่อง NBT True HD
1: สมเด็จพระพันปีหลวงของปวงราษฎร์เสด็จนิราศสู่ห้วงสวงสวรรค์ดังดวงแก้วแห่งชีวามาดับพลันสู่คืนวันวิปโยคโศกอาลัยพระมหากรุณาธิคุณอุ่นดวงจิตทรงอุทิศเพื่อประชาจะหาไหนพระเมตตาดุจแม่แห่งแผ่นดินไทยขอเทิดทูนสถิตในดวงใจนิรันดร์สถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์น้อมศิรกรานกราบแท้พระยุคลบาทด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กรมประชาสัมพันธ
2: ์รัฐบาลขอเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนจัดโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระฉายาลักษณ์รูปแบบการจัดโต๊ะหมู่บูชาถวายราชสักการะสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพร้อมเครื่องราชสักการะเครื่องทองน้อยตามอาคารสถานที่ของหน่วยงานและบ้านเรือนรูปแบบการจัดโต๊ะหมู่บูชาถวายสักการะสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติ

นเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาพร้อมเครื่องสักการะเครื่องทองน้อยตามอาคารสถานที่ของหน่วยงานและบ้านเรือน

11 นาฬิกาติดตามชมข่าวต้นชั่วโมงจากทาง NBT นะคะฝ่ายความมั่นคงจังหวัดยะลาได้ยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยขั้นสูงสุดพร้อมเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบบุคคลยานพาหนะรวมไปถึงเป้าหมายต้องสงสัยเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนท่ามกลางสถานการณ์ที่ข่าวกรองบ่งชี้ว่ากลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงเตรียมเคลื่อนไหวสร้างสถานการณ์ในห้วงมันสำคัญเชิงสัญลักษณ์วันชาติมาเลเซียและวันสถาปนากลุ่มเบอร์ซาตูประกอบกับช่วงเวลาคาบเกี่ยวกับการประชุมครม.สัญจรโดยสายข่าวรายงานนะคะว่าสมาชิกในระดับหัวหน้าผู้ก่อความไม่สงบในพื้นที่ตำบลลิดนลำใหม่และพร่อนได้สั่งการให้แนวร่วมกลุ่มหน้าขาวสำรวจเส้นทางสุ่มเสี่ยงสถานที่ราชการและร้านสะดวกซื้อในเขตอำเภอเมืองยะลาเพื่อเตรียมก่อเหตุ DSI อายัดตัวผู้ต้องหาคดีลักลอบใช้ไฟขุดเหมืองเงินดิจิทัลทำรัฐสูญเสียรายได้กว่า500 ล้านบาทDSI อยู่ระหว่างการสอบสวนคดีพิเศษที่11/2568กรณีกลุ่มบุคคลลักลอบใช้กระแสไฟฟ้าเพื่อขุดเหมืองดิจิทัลในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครส่งผลให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้รับความเสียหายโดยคดีดังกล่าวมีนายเมียคาเป็นผู้ต้องหาและอยู่ระหว่างถูกคุมขังที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครคณะพนักงานสอบสวนดำเนินการแจ้งขออายัดตัวนายเมียคาต่อเรือนจำเพื่อให้การดำเนินคดีนั้นเป็นไปอย่างต่อเนื่องตามขั้นตอนของกฎหมายพร้อมขอให้เรือนจำแจ้งต่อคณะพนักงานสอบสวนหากนายเมคาต้องพ้นโทษก่อนคดีนี้ถึงที่สุดเพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปรัฐบาลเดินหน้ายกระดับการกำกับดูแลโรงงานให้มีประสิทธิภาพและตรงจุดมากยิ่งขึ้นโดยทางกระทรวงอุตสาหกรรมปรับรูปแบบการตรวจสอบตามรอบไปสู่การตรวจเชิงรุกด้วยการนำข้อมูลและเทคโนโลยีมาวิเคราะห์ความผิดปกติและชี้เป้าโรงงานที่มีความเสี่ยงเพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถเข้าไปตรวจสอบได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำมากขึ้นโดยระบบดังกล่าวเป็นการนำข้อมูลหลายด้านมาประกอบการวิเคราะห์เช่นการจัดการกากอุตสาหกรรมที่ไม่สอดคล้องกับข้อมูลการผลิตการใช้น้ำไฟฟ้าและวัตถุดิบที่ไม่สมดุลกับกระบวนการผลิตหรือปริมาณผลิตภัณฑ์รวมถึงข้อมูลที่อาจเข้าข่ายการสวมสิทธิ์ทางการค้าเมื่อพบสัญญาณผิดปกติข้อมูลจะถูกส่งต่อให้เจ้าหน้าที่ทำการตรวจสอบเพื่อกำหนดมาตรฐานในการตรวจสอบต่อไปกองทัพสหรัฐอเมริกาปฏิบัติการโจมตีท่านยิงขีปนาวุธบนเกาะลารักทางตอนใต้ของอิหร่านโดยแถลงการของกองบัญชาการกลางสหรัฐได้อ้างว่าได้เปิดปฏิบัติการดังกล่าวเพื่อสกัดการเคลื่อนไหวของทางกองกำลังพิทักษ์ปฏิวัติอิสลามอิหร่านหลังจากตรวจสอบว่ากำลังเตรียมการปล่อยจรวดติดทุ่นระเบิดทางทะเลลงสู่ช่องแคบฮอร์มุซทั้งนี้เป็นการโจมตีดินแดนอิหร่านของสหรัฐที่ได้รับการยืนยันครั้งแรกและตั้งแต่ที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์สั่งระงับปฏิบัติการทางทหารชั่วคราวเมื่อช่วงปลายเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาขณะที่สื่อในอิหร่านรายงานก่อนหน้านี้ว่าเป็นการโจมตีด้วยโดรนซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิต2คนและบาดเจ็บ2คนขณะที่ทางโฆษกกองกำลังพิทักษ์ปฏิวัติอิสลามอิหร่านได้ประกาศว่าศัตรูจะต้องชดใช้เกิดเหตุเรือโดยสารข้ามฟากประสบอุบัติเหตุล่มนอกชายฝั่งไซปรัสเมื่อวานนี้โดยเบื้องต้นนั้นพบผู้เสียชีวิตแล้ว7คนและยังคงสูญหายอีก23คนทางเจ้าหน้าที่เปิดเผยว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นหลังจากเรือโดยสารข้ามฟากลำนี้เดินทางออกจากท่าเรือในเมืองคิเรเนียของไซปรัสเหนือได้ไม่นานเพื่อมุ่งหน้าไปยังจังหวัดแมซินของตุรกีพร้อมผู้โดยสาร267คนรายงานว่าน้ำได้ทะลักเข้าตัวเรือโดยที่ไม่ทราบสาเหตุโดยหลังเกิดเหตุมีผู้โดยสารราว237คนได้รับการช่วยเหลืออย่างปลอดภัยขณะที่ปฏิบัติการค้นหาผู้สูญหายนั้นยังคงดำเนินการอย่างต่อเนื่องส่วนสาเหตุของอุบัติเหตุในครั้งนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบแต่เจ้าหน้าที่ยืนยันว่าสภาพอากาศในช่วงเวลานั้นเหมาะต่อการเดินทางแม้ว่าก่อนหน้านี้1วัน

0: ได้เกิดพายุหมุนขึ้นก็ตามติดตามข่าวได้อีกครั้งนะคะในช่วงข่าวเที่ยงอีก1ชั่วโมงข้างหน้าค่ะ
1: มงคล38ประการประการที่8รอบรู้ในศิลปะฝึกฝนความสามารถและทักษะในวิชาชีพหรือการดำรงชีวิตเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองและผู้อื่นมงคล38ประการนี้เป็นหลักธรรมที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ในมงคลสูตรเพื่อเป็นแนวทางดำเนินชีวิตให้เจริญทั้งทางโลกและทางธรรมนำไปสู่ความสุขความสำเร็จและความสงบอย่างยั่งยืน

0: สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะคะต้อนรับเข้าสู่รายการ NBT มีคำตอบรายการที่จะตอบทุกข้อสงสัยในทุกคำถามค่ะเราออกอากาศเป็นประจำจันทร์ถึงศุกร์ 11:05 น.ถึง 11:55 น.โดยประมาณนะคะดิฉันทิชาสุริธรรมค่ะเปิดศักราชมาวันจันทร์วันนี้นะคะเรามาคุยกันถึงเรื่องของสังคมไทยกันบ้างรูปแบบของสังคมไทยในวันนี้ต้องยอมรับว่าเปลี่ยนไปอย่างมากนะคะเพราะว่าเราก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยหรือผู้สูงอายุแบบเต็มรูปแบบแล้วจริงๆค่ะจำเป็นจะต้องมีหน่วยงานมาดูแลรองรับทั้งสวัสดิการสวัสดิภาพทางสังคมคุณภาพชีวิตสิ่งที่จะอำนวยความสะดวกตลอดจนค่าใช้จ่ายต่างๆให้กับบุคคลเหล่านี้นะคะซึ่งแน่นอนที่สุดว่าวันหนึ่งเราก็ต้องก้าวไปสู่จุดนั้นวันนี้เลยเรียนเชิญนะคะท่านวรรณภาสุขคงค่ะท่านรองอธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุท่านจะมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของพม.หรือกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กับเรื่องของการพลิกความท้าทายสังคมสูงวัยแบบนี้แหละค่ะเราจะสร้างสรรค์สังคมต่อยอดกันไปยังไงถือว่าเป็นภาวะท้าทายมากนะคะเพราะว่าประเทศไทยของเราต้องฟังท่านพูดเพราะว่าท่านบอกว่ามันเรียกว่าเป็นระดับสูงอายุแบบซูเปอร์เอจจิ้งใช่ไหมคะโซไซตี้แล้วท่านเองก็บอกมันเป็นเรื่องของความท้าทายแถมยังมีแฟลกชิปให้เดินไปถึงได้ว่าหมุดหมายที่เราจะไปช่วยเหลือคนกลุ่มนี้ยังไงบ้าง
1: ค่ะค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีท่านด้วยค่ะ
1: ค่ะค่ะต้องบอกว่าตอนนี้สังคมของประเทศไทยแล้วนะคะก็สถานการณ์ผู้สูงอายุไทยเราเป็นสังคมผู้สูงอายุระดับสมบูรณ์นะคะปัจจุบันเนี่ยมีผู้สูงอายุทั้งหมดก็คือ 14.45 ล้านคนหรือว่าคิดเป็น 22.34% นะคะของประชากรทั้งหมดแล้วก็คาดการว่าปี2576เนี่ยเราจะก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุระดับสุดยอดนะคะก็คือ 28% 100คนเดินมา28คนเป็นผู้สูงอายุดังนั้นเนี่ยต้องบอกว่าคงไม่ใช่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือกรมกิจการผู้สูงอายุหน่วยงานเดียวที่เราจะเดินทางไปสู่สังคมผู้สูงอายุคุณภาพแต่วันนี้ที่มาพูดคุยก็คืออยากมาเล่าเกี่ยวกับภารกิจนะคะแล้วก็มาเชิญชวนทุกท่านที่จะมาร่วมสร้างสังคมผู้สูงอายุคุณภาพไปด้วยกัน
0: ค่ะ
1: ค่ะ
0: แฟลกชิพที่ท่านบอกเนี่ยมันค่อนข้างท้าทายเพราะท่านพูดถึงเด็กเกิดใหม่ด้วยหรือประชากรสูงวัยเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยยะที่น่าตกใจมากนะคะส
1: ่
0: วนใหญ่ก็อาจจะขาดคนดูแลด้วยเมื่อไปถึงจุดนั้นส่วนใหญ่หรือบางคนเรียกว่าไงอะแก่ก่อนวัยหรือจนก่อนแก
1: ่ต้องบอกว่าถ้าจากสถิติตัวเลขเนี่ยมีตัวเลขที่น่าสนใจแล้วก็มีความท้าทายอย่างที่บอกค่ะว่าจริงๆแล้วเนี่ยผู้สูงอายุที่ช่วงอายุ60ถึง69ปีเนี่ยมีถึง8ล้านกว่าคนจาก14ล้านก็คือคิดเป็นประมาณ 55% นะคะของประชากรผู้สูงอายุทั้งหมดดังนั้นเนี่ยในวิกฤตมีโอกาสเพราะว่าอายุ60ถึง69ปีท่านยังมีสุขภาพที่แข็งแรงนะคะแล้วก็มีจิตใจที่เข้มแข็งเป็นกลุ่มที่ยังเป็นพลังสามารถสร้างสรรค์ประโยชน์ให้กับประเทศชาติแล้วก็ต้องบอกว่าเป็นบุคคลที่ทรงคุณค่าของครอบครัวเพราะว่าถ้าจากการประเมินตามหลักของสาธารณสุขนะคะ ADL เนี่ยก็บอกว่าผู้สูงอายุไทยเนี่ยอยู่ในกลุ่มติดสังคมเนี่ย 90 กว่าเปอร์เซ็นต
0: ์ติดสังคม
1: ก็คือยังมีศักยภาพยังสามารถออกมาทำงานหรือว่ามีกิจกรรมทางสังคมได้อันนี้คือต้องบอกว่าแม้ตัวเลขจะเยอะแต่ผู้สูงอายุยังเป็นกลุ่มที่มีศักยภาพแล้วก็มีคุณค่าซึ่งต้องบอกว่าหนึ่งเนี่ยอาจจะต้องเริ่มจากตัวท่านเองนะคะไม่ใช่ว่าอันนี้แลกเปลี่ยนนะคะว่าอายุ60แล้วเนี่ยหมายถึงว่าท่านอาจจะเริ่มเข้าสู่วิถีใหม่การเป็นผู้สูงอายุที่มีความสุขเปลี่ยนจากการทำงานอาจจะต้องบอกว่าชวนท่านมาโรงเรียน
0: ค
1: ่
0: ะ
1: มาโรงเรียนผู้สูงอายุค่ะเดี๋ยวจะคุยในประเด็นต่อไปว่าอาจจะได้มาพบเพื่อนมาแลกเปลี่ยนจากกิจกรรมที่ต้องทำเพื่ออาชีพและรายได้เป็นกิจกรรมที่ทำเพื่อคุณค่าแล้วก็ความสุข
0: ค่ะ
1: ค่ะอันนี้ก็คืออยากวันนี้คงจะมาคุยแล้วก็มาชวนทุกท่านนะคะต้องบอกว่าท่านผู้ชมอาจจะส่วนใหญ่อาจจะเป็นผู้สูงอายุแล้วก็อาจจะถามตัวเองว่าเอ๊ะเราทำกิจกรรมครบไหมเพื่อจะเติมเต็มความสุขให้กับ ช่วงวัยต้องบอกว่าเป็นวัยทองที่มีคุณภาพ
2: ค่ะแล้วต้องอย่าถามตัวเองว่าเราแก่แล้วหรือยัง
1: ต้องบอกว่าเรายัง
2: เราพัฒนาตัวเองได้มากกว่านี้
1: มั้ยมีความสุขเราสามารถแบ่งปันประสบการณ์ให้กับคนในครอบครัวให้กับเพื่อนในชุมชนแล้วก็ที่สำคัญในหลายพื้นที่มีโครงการที่มีศักยภาพมีคุณค่าที่เกิดขึ้นจากพลังของผู้สูงอายุในพื้นที
2: ่ค่ะก็เลยเป็นที่มาของการได้รับมอบหมายตั้งหลายประเด็นนะ
1: คะ
2: จากทางด้านของกระทรวงเองแล้วก็ทางกรมกิจการผู้สูงอายุก
1: ็
2: จะมีแนวทางอัพสกิลรีสกิลให้กับผู้สูงอายุด้วย
1: ต้องบอกว่านโยบายของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ก็คือท่านนิกรสมการท่านพุ่งเป้าในเรื่องของการพัฒนาศักยภาพของผู้สูงอายุในเรื่องของการสร้างอาชีพและรายได้ให้กับผู้สูงอายุผ่านโครงการต้องบอกว่าเหมือนที่คุณทิชาพูดก็คือการอัพสกิลรีสกิลผู้สูงอายุอย่างที่เราได้ทำไปแล้วเนี่ยก็คือเราขับเคลื่อนผ่านสพส.นะคะศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุโรงเรียนผู้สูงอายุแล้วก็สพอส.ในการพัฒนาทักษะอาชีพให้กับผู้สูงอายุเพื่อให้ท่านเนี่ยลดรายจ่ายต
2: ้
1: องพูดถึงว่าเริ่มจากง่ายๆคือลดรายจ่ายแล้วก็สร้างรายได้ให้กับตัวเองและครอบครัวแล้วก็ทุกวันตื่นขึ้นมามีความสุขทุกวันยังตื่นขึ้นมาแล้วก็ยังแต่งหน้าสวยได้เหมือนเดิมนะคะเพราะว่าเราต้องออกไปเจอเพื่อนๆนะคะแล้วก็ได้มีกิจกรรมในชุมชนที่สามารถสร้างอาชีพและรายได้อันนี้ก็คือนโยบายข้อ6ที่ทางกระทรวงพม.กำหนดเป็นนโยบาย8ข้อที่พุ่งเป้าการพัฒนาที่จะสร้างให้เกิดสังคมผ
2: ู
1: ้สูงอายุคุณภาพ
2: ค่ะนะคะโดยโรงเรียนผู้สูงอายุแล้วก็สพอสศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิต
1: ใช่ค่ะ
2: ผู้สูงอายุให้ด
1: ู
2: แลกันเองอย่างยั่งยืนแล้วจะดีแค่ไหนถ้าเขาใช้ Big Data เป
1: ็
2: นประโยชน์ได้
1: ค่ะต้องบอกว่าต้องขออนุญาตเล่าให้ฟังว่าทางกรมกิจการผู้สูงอายุเองนะคะเรามีการปรับระเบียบกฎหมายให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นจากนโยบาย8ข้อเมื่อกี้พูดถึงข้อ6ไปแล้วตอนนี้ข้อ8ก็คือเรื่องของราชการสะดวก
2: ค่ะ
1: ราชการสะดวกเนี่ยทางกรมก็ได้มีการปรับจริงๆแล้วเนี่ยในเรื่องของพระราชบัญญัติผู้สูงอายุแห่งชาติตอนนี้ก็อยู่ในช่วงของการประชาพิจารณ์กฎหมายต้องบอกว่าก็ขอเชิญชวนพี่น้องผู้สูงอายุนะคะร่วมเข้ามาในเว็บไซต์ของกรมกิจการผู้สูงอายุนะคะแล้วก็เราก็ส่งไปในเครือข่ายอื่นด้วยท่านสามารถร่วมแสดงความคิดเห็นเพื่อที่จะมีกฎหมายที่สอดคล้องกับผู้สูงอายุหรือว่าถ้าท่านเป็นผู้สูงอายุเองท่านอาจจะมีมุมมองหรือมีข้อเสนอที่เป็นประโยชน์ตรงนี้กรมก็พร้อมรับเพราะว่าอยู่ในช่วงของการประชาพิจารณ์กฎหมายให้รองรับสังคมผู้สูงอายุโดยเน้นเรื่องของการกระจายอำนาจแล้วก็การส่งเสริมการจ้างงานผ
2: ู
1: ้สูงอายุอ
2: ัน
1: น
2: ี
1: ้ก็จะเป็นประเด็นในเรื่องของข้อกฎหมายส่วนประเด็นที่ดิฉันเล่าให้ฟังว่าเราขับเคลื่อนในเรื่องของประเด็นราชการสะดวกอย่างนึงก็คือเรื่องของการปรับในเรื่องของประกาศการจัด

0: ั้งโรงเรียนผู้สูงอายุซึ่งเราประกาศปรับปรุงแล้วก็ประกาศในราชกิจจานุเบกษาล่าสุดก็คือเมื่อวันที่31กรกฎาคมอันนี้ก็เพิ่งประกาศออกมาเพื่อที่จะส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีหุ่นมาเป็นหุ้นส่วนในการพัฒนาผู้สูงอายุเจตนารมณ์ก็คือต้องการที่จะบอกว่าใช้ Data ก็คือ AI ก็คือปักหมุดโรงเรียนผู้สูงอายุเพื่อเราจะได้มีข้อมูลของโรงเรียนผู้สูงอายุที่เป็นมาตรฐานแล้วก็เข้าสู่ระบบในเรื่องของการพัฒนาปัจจุบันเนี่ยเรามีโรงเรียนผู้สูงอายุทั้งหมดก็คือ 3,497 แห่งซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นการจัดตั้งโดยภาครัฐเองนะคะแล้วก็ท้องถิ่นแต่ประกาศที่เป็นประกาศการจัดตั้งใหม่เนี่ยเราส่งเสริมเจตนารมณ์ก็คือโรงเรียนผู้สูงอายุใกล้บ้านเราส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนนะคะที่มีความพร้อมสามารถที่จะจัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุนะคะโดยเมื่อท่านผ่านกระบวนการทุกอย่างแล้วเนี่ยก็สามารถที่จะส่งคำขอมารับรองที่กรมกิจการผู้สูงอายุหรือว่าท่านที่อยู่ต่างจังหวัดก็คือติดต่อผ่านสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์อันนี้ก็จะมีมาตรฐานเดียวกันแล้วบอกว่าอย่างวัดบางแห่งมีความเข้มแข็งผู้สูงอายุมารวมตัวทำกิจกรรมทำบุญกันอยู่แล้วท่านอาจจะยกระดับจัดตั้งเป็นโรงเรียนผู้สูงอายุวัดอันนี้ก็ใกล้บ้านใช่ไหมผู้สูงอายุก็ไม่ต้องไปไกลแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยพม.ก็จะเข้าไปช่วยส่งเสริมแล้วก็สนับสนุนให้มีมาตรฐานในโรงเรียนต้องบอกว่าประเด็นนี้ต้องบอกว่าภาพรวมของแนวคิดนี้ก็คือว่าพม.เองเนี่ยค่ะภายใต้การนำของท่านรัฐมนตรีนิกรโสมกลางเนี่ยท่านบอกว่าท่านอยากเปลี่ยนพม.จากรัฐส่งเคราะห์เป็นรัฐสนับสนุน อย่างโรงเรียนผู้สูงอายุใกล้บ้านที่บอกเนี่ยชุมชนท้องถิ่นหรือว่าชุมชนในหมู่บ้านของท่านอย่างเงี้ยอย่างมีหมู่บ้านที่ฉันยกตัวอย่างหมู่บ้านร่วมเกื้อเขาก็จัดตั้งเป็นโรงเรียนผู้สูงอายุแล้วก็อยู่ใกล้บ้านก็คือเรียนกันในหมู่บ้านเนี่ยแหละก็มีความสุขอันนี้ก็คือตัวอย่างของพื้นที่ที่เข้มแข็งท่านไม่ต้องเดินทางไปที่อบต.หรือที่ท้องถิ่นในหมู่บ้านท่านเองก็มีโรงเรียนผู้สูงอายุที่ท่านจะทำกิจกรรมได้อันนี้ก็ยกตัวอย่างว่าการประกาศจัดตั้งโรงเรียนเนี่ยก็คือยกระดับในเรื่องของการปักหมุดในเรื่องของ Data 2ก็คือเรื่องของมาตรฐานนะคะแล้วก็รวมทั้งเรื่องของการเพิกถอนกรณีที่ไม่มีคุณภาพด้วยนะคะเราก็จะดูในประเด็นนี้ด้วยแล้วก็เจตนาสุดท้ายก็คือเรื่องของการส่งเสริมให้กับท้องถิ่นภาคประชาสังคมองค์กรต่างๆได้มีโอกาสจัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุใกล้บ้านเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้สูงอายุในชุมชนท้องถิ่นของตนเองค่ะ
1: ค่ะใกล้บ้านไม่ต้องเดินทางเป็นแกนนำชุมชนกันอยู่แล้วแล้วก็แค่ตอนประเด็นที่มันส่งเสริมอาชีพ
0: ใช่ใช่ใช่ค่ะก็คือตามหลักของโรงเรียนผู้สูงอายุก็จะทำให้ท่านมีกิจกรรมดีๆใกล้บ้านไม่ต้องไปไกลได้พบได้คุยแล้วก็ต้องบอกว่าได้สร้างสรรค์กิจกรรมทั้งเรื่องของการลดรายจ่ายต้องบอกว่าเริ่มง่ายๆจากการลดรายจ่ายสร้างรายได้แล้วก็ที่สำคัญที่สุดการมีกัลยาณมิตรเพราะว่าโรงเรียนผู้สูงอายุส่วนใหญ่เนี่ยต้องบอกว่าคนที่มาก็คือคนที่มีใจดังนั้นเนี่ยเราพร้อมที่จะไปหาเพื่อนแล้วก็จะได้เพื่อนแล้วก็ไม่ต้องเหงาอยู่กับบ้าน
1: หรือบางท่านที่เขามีภูมิความรู้เยอะเขาก็อาจจะเป็นคุณครู
0: ใช่ใช่ใช่ค่ะท่านที่มีความรู้ก็สามารถที่จะมาแบ่งปันประสบการณ์ให้กับเพื่อนๆแล้วก็จริงๆก็ต้องบอกว่ามีการข้ามโรงเรียนด้วยในพื้นที่ท้องถิ่นชุมชนก็อาจจะมีการที่บอกว่าถ้าในส่วนภูมิภาคเองเรามีสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดดังนั้นเนี่ยเขาจะมี Data คุณภาพและเขาก็จะรู้ว่าถ้าจะเป็นอาชีพสารตะกร้านะต้องเป็น
1: ชุมชน
0: ตำบลนี้ไปถ้าชุมชนพื้นที่นี้ต้องการที่จะได้คลังปัญญาที่จะสอนเราสามารถแชร์กันได
1: ้
0: อันนี้ก็จะมี Data คุณภาพในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุค่ะ
1: ดีนะคะเป็นการแลกเปลี่ยนความถนัดเฉพาะกันแล้วก็สามารถที่จะเหมือนกับไปพูดคุยโรเทรดได้ในแง่ของความสัมพันธ์ก็จะกระจายกันไปด้วย
0: ใช่ใช่ก็จะมีเพื่อนมากข
1: ึ้นนะคะ
0: ใช่ค่ะแล้วก็ ต้องบอกว่าอันนี้เรียนตรงไปตรงมานะคือเราไม่ต้องเอ๊ะว่าเอ๊ะจะหลอกเราไหมเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยก็คือมีระบบโรงเรียนเพราะว่านักเรียนต้องลงทะเบียนเรียนหนังสือค่ะดังนั้นเรารู้ที่มาที่ไปของเพื่อนๆค่ะ
1: ค่ะที่น่าสนใจอีกประเด็นหนึ่งก็คือมันจะมีคำหนึ่งนะคะ silver economy ของพม.

0: อยากอธิบายคำนี้แล้วก็ให้ความสำคัญสปอตไลท์ในคำนี้นิดนึงค่ะว่าตอนนี้ทางกรมกิจการผู้สูงอายุเรากำลังทำอะไรกับ
1: ต้องบอกว่าก็คือการเตรียมพร้อมในเรื่องของเศรษฐกิจสูงวัยต้องบอกว่าการทำงานของผู้สูงอายุเนี่ยต้องว่าเราเน้นในมิติของคุณค่าก็คือมองในมิติของความสุขการทำงานสะดวกตามต้องบอกว่าตามประสบการณ์แล้วก็ทักษะความรู้ของท่านแล้วก็ต่อยอดเพื่อให้เกิดอาชีพแล้วก็รายได้แล้วที่สำคัญเนี่ยการทำงานที่ต้องบอกว่าไม่ได้เน้นในเรื่องของการทำงานที่มองที่ค่าแรงอันนี้เป็นช่วงวัยแรงงานที่เราต้องดูที่ค่าแรงเป็นสำคัญแต่ว่า Silver Economy เนี่ยคือพุ่งเป้าเรื่องการทำงานที่มีความสุขแล้วก็ต้องบอกว่ากรมกิจการผู้สูงอายุนี่ก็อาจจะแอบกระซิบก่อนเนา
0: ะ
1: ว่าทางกรมเนี่ยโดยคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติกำลังจะมีการประชุมเพื่อที่จะผลักดันมาตรการที่จะส่งเสริมในเรื่องของ Silver Economy ทั้งเรื่องของการปรับระเบียบกฎหมายแล้วก็การกำหนดมาตรการที่ทำให้ผู้สูงอายุสามารถทำงานใกล้บ้านอย่างมีความสุขเพราะว่าตอนที่เรายังอยู่ในช่วงของการปรับระเบียบกฎหมายนะคะเราก็มีการทำงานในเชิงปฏิบัติควบคู่ไปก่อนแล้วก็มีการ MOU กับภาคเอกชนค่ะต้องบอกว่าล่าสุดเรา MOU กับ CPO นะ CPO นี่อาจจะชื่อยังกว้างอยู่อันนี้พูดได้ไหมคะ 7-Eleven
0: พูดได้ค่ะ
1: อันเนี้ยไม่น่าเชื่อเลยค่ะว่าหลังจาก MOU ไปไม่ถึง30วันไม่ถึงเดือนปรากฏว่ามีผู้สูงอายุสนใจที่จะทำงานเซเว่นใกล้บ้านแล้วก็ต้องบอกว่าไม่เป็นอาชีพง่ายๆนะคะผู้หญิงเนี่ยก็คือพนักงานที่จัดสต็อกสินค้าในร้านส่วนผู้ชายก็ดูแลความสะอาดหน้าเซเว่นอีเลเว่นเชื่อไหมคะว่าไม่ถึงเดือนมีสายที่โทรเข้ามาทางสายด่วนพม1300เนี่ยประมาณ 3,400 กว่าสายที่สนใจอยากจะทำงานต้องบอกว่าอันเนี้ยทำให้เห็นสถานการณ์ว่าผู้สูงอายุมีศักยภาพและก็อยากทำงานใกล้บ้านแล้วก็เป็นแบรนด์ที่รู้จักอันนี้ก็คือเรา MOU แล้วก็ทำงานแล้วก็มีการ MOU ต่อกับทาง CP Extra อย่างในภาพเนี่ยก็คือทาง Macro Lotus ก็รับสมัครที่ให้ผู้สูงอายุมาทำงาน
0: ค่ะร้านสะดวกซื้อหลายที่เลยนะคะที่รับคนสูงอายุเข้าไปพอพูดถึงร้านสะดวกซื้อเมื่อสักครู่นี้นึกถึงพี่คนนึงที่ขับมอเตอร์ไซค์มาบ้านมาถึงหัวเงินเลยนะ แต่ว่า ไม่แน่ใจว่าเขาผ่านทางพม.หรือผ่านทางกรมกิจการผู้สูงอายุหรือเปล่า
1: ก็คือจริงๆแล้วต้องบอกว่าเราก็ต้องชื่นชมกับทางภาคเอกชนที่มีเจตนาบอกว่าท่านทำดีอยู่แล้ว
0: ดีอยู่แล้ว
1: เพียงแต่ว่าพม.ก็ไปจับมือเพื่อให้เห็นว่าท่านคือส่วนหนึ่งที่จะพัฒนาสังคมแล้วก็เราสามารถที่จะชี้เป้าเพราะว่าลูกค้าของเราเนี่ยลูกค้าของพม.เองเนี่ยเราจะเป็นผู้สูงอายุที่เปราะบางถ้าประกาศในเว็บไซต์ปกติของภาคเอกชนเขาอาจจะยังไม่ได้ดูแต่ว่าถ้าเป็นโครงการหรือนโยบายของพม.หรือกรมกิจการผู้สูงอายุเนี่ยเราจะมีเจ้าหน้าที่ที่ประชาสัมพันธ์หรือว่าเราเวลาที่เราไปเยี่ยมบ้านเนี่ยเจอคุณตาคุณยายยังไม่มีอาชีพหรือว่าสนใจทำงานไหมเราก็จะบอกต่อแล้วก็พุ่งเป้าไปอย่างผู้สูงอายุที่เดือดร้อนและมีความต้องการประกอบอาชีพ
0: ค่ะนะคะเขาก็จะมีงานทำอยู่ใกล้บ้านมีความสุขมีรายได
1: ้ต้องบอกว่าแล้วตอนนี้ก็ได้หารือกับอีก10บริษัทค่ะที่มีความต้องการแล้วก็ทำดีอยู่แล้วอย่าง CJ Mall อย่างเงี้ยค่ะ
0: ใช่ค่ะใช่
1: ยกตัวอย่างได้ใช่ไหมคะ
0: จะบอกที่นี่แหละ
1: ก็จะมีหลายที่ที่ท่านทำดีอยู่แล้วเพียงแต่ว่ามาจับมือเพื่อให้เห็นว่าท่านคือหุ้นส่วนในการพัฒนาสังคมที่ดิฉันพูดตั้งแต่ประโยคแรกว่ากรมกิจการผู้สูงอายุเราทำงานคนเดียวไม่ได้ดังนั้นการสร้างสังคมผู้สูงอายุคุณภาพเราต้องจับมือแล้วก็ทำงานไปด้วยกัน
0: บางทีเราไปที่ไหนเราเห็นผู้สูงวัยที่เขายังถูกจ้างอยู
1: ่
0: แล้วรู้สึกดีนะคะกับหน่วยงานนั้นไปด้วยก็ดูเพราะอะไรเหมือนก
1: ัน ก็จะมีความสุขเพราะอย่างน้อยเนี่ยต้องบอกว่าที่ได้แลกเปลี่ยนกับทางบริษัทเพราะเราจะมีการประชุมหารือร่วมกันก็บอกว่าผู้สูงอายุมีความรับผิดชอบสูงก็คือท่านมีความรับผิดชอบดังนั้นเนี่ยเป็นพนักงานคุณภาพท่านหนึ่งและที่สำคัญเนี่ยก็จะบอกว่าบางท่านอาจจะกลัวว่าเอ๊ะผู้สูงอายุท่านจะแบบจะเข้ากับน้องๆในบริษัทได้ไหมปรากฏว่าเป็นคุณป้าคุณลุงที่น่ารักของเราเพราะท่านมีประสบการณ์ที่ผ่านมาแล้วเคสยากเขาจะส่งให้ท่านอย่างลูกค้าที่แบบว่าเอ๊ะอาจจะมีหลายอย่างรวมทั้งที่ได้คุยกับทาง CP Extra อย่างโรตัสเนี่ยเขาจะรับผู้สูงอายุที่เก่งด้านภาษาก็จะสามารถช่วยน้องๆเวลาที่มีลูกค้า

0: างชาติอันนี้ก็เป็นจุดแข็งต้องบอกว่าการทำงานเรื่องของ Silver Economy คือเน้นเรื่องของความสุขแล้วก็ทักษะประสบการณ์เดิมของผู้สูงอายุตามบริบทของงานนั้นๆ
1: ค
0: ่
1: ะมันเป็นสกิลแมทชิ่งนะคะ
0: ใช่
1: นะคะเป็นในตัวด้วยแล้วก็เห็นบอกว่าในกลุ่มของผู้สูงอายุที่ทำงานแล้วก็อาจจะหวังคาดหวังเรื่องความสุขความสบายใจมากกว่าเรื่องของรายได้แต่ท่านบอกว่าท่านมีเรื่องของกองทุนผู้สูงอายุด้วย
0: อ๋อใช่ค่ะต้องบอกว่าอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งบริการของกรมกิจการผู้สูงอายุก็คือกองทุนผู้สูงอายุก็จะมีเงินกู้เพื่อประกอบอาชีพของผู้สูงอายุนะคะก็คือผู้สูงอายุอายุ60ปีขึ้นไปสามารถยื่นกู้ได้นะคะก็คือ เพื่อไปประกอบอาชีพน
1: ะ
0: ต้องชัดเจนก่อนว่าคือกู้เพื่อประกอบอาชีพกู้ได้ไม่เกิน 30,000 บาทต่อท่านแล้วก็ปลอดดอกเบี้ย3ปีในการผ่อนชำระนะคะแล้วก็ถ้าเกิดรวมกลุ่มกัน5คนขึ้นไปก็สามารถกู้ได้ 100,000 บาทในการเอาไปลงทุนเพื่อทำเป็นกลุ่มนะคะอันนี้ก็เป็นบริการของกรมกิจการผู้สูงอายุแต่ว่าอยากจะสะท้อนภาพเศรษฐกิจปัจจุบันคือขณะนี้ก็คือมีปัญหาเรื่องวิกฤตเศรษฐกิจ
1: ใช่ค่ะ
0: ดังนั้นผู้สูงอายุประสบปัญหาในเรื่องของการขาดส่งหรือสภาพคล่องในการส่งอันนี้คือต้องบอกว่าที่ดิฉันมารับหน้าที่เป็นรองอธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุก็มาแก้ปัญหานี้ค่ะก็จะมีผู้สูงอายุที่กู้เงินกองทุนเนี่ย40,000 กว่าท่านแล้วก็อยู่ในสภาพที่ขาดส่งแล้วก็ประสบปัญหาเนี่ยก็คือประมาณ 7,000 กว่าท่านดังนั้นเนี่ยท่านอธิบดีโชคชัยวิเชียรชัยยะท่านอธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุท่านเคาะประเด็นนี้ก่อนเลยท่านบอกว่าปิดก๊อกน้ำก่อนคือต้องช่วยคนที่เดือดร้อนแล้วก็เขาจะถูกฟ้องดำเนินคดีท่านก็เลยบอกว่าให้ลองคิดซิว่าเราจะทำโครงการอะไรที่จะตอบแก้ปัญหาตรงนี้ก็เลยจัดเป็นโครงการคลินิกฮิวใจผู้สูงอายุดังนั้นเนี่ยต้องบอกว่ากรมกิจการผู้สูงอายุเราไม่ใช่เจ้าหนี้โหดที่จะไปทวงหนี้ผู้สูงอายุเราจึงจัดบริการคลินิกฮิวใจผู้สูงวัยขึ้นมาก็คือว่าหนึ่งเราโค้ชเจ้าหน้าที่ของเราก่อนเพราะว่าเราจะมีพนักงานกองทุนผู้สูงอายุประจำอยู่ตามสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์76แห่งถ้าเรามีโค้ดว่าผู้สูงอายุคือบุคคลสำคัญถ้าไม่มีผู้สูงอายุยุบกรมนี้เลยนะคะ ดังนั้นเนี่ยท่านคือคนสำคัญของกรมผู้สูงอายุ ดังนั้นถ้าลูกค้าเราประสบปัญหาเราจะต้องใช้หลักการสังคมสงเคราะห์ในการเข้าไปพูดคุยแล้วก็ร่วมแก้ปัญหาในเรื่องของหนี้ของผู้สูงอายุดังนั้นเนี่ยเราก็โค้ดทีมของเราที่อยู่ในส่วนภูมิภาคในการที่จะทำความเข้าใจตรงกันเสร็จแล้วก็จะมีโครงการเคาะประตูเคาะประตูดูน่ากลัวไหมคะเหมือนทวงหนี
1: ้
0: แต่ความจริงแล้วคือเคาะประตูเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุเพื่อนำส่งสวัสดิการถึงที่เราไม่ต้องให้ผู้สูงอายุนอนไก่หน้าผากคือนอนไม่หลับเพราะไม่มีเงินส่งหนี้แต่มีเจ้าหน้าที่ไปเคาะประตูเพื่อเยี่ยมตามหลักการสังคมสงเคราะห์ว่าคุณตาคุณยายมีปัญหาอะไรที่ไม่สามารถส่งเงินได้เพราะบางทีบางท่านเนี่ยเข้าใจว่าส่งพันหนึ่งต้องส่งพันหนึ่งแต่จริงๆแล้วถ้าเดือนนั้นท่านขาดสุนจริงๆหลานต้องจ่ายค่าเทอมคุณตาคุณยายอาจจะส่งชำระมา500ก่อนที่คุณตาคุณยายพอทำได้แล้วเมื่อเราไปเยี่ยมบ้านการไปเยี่ยมบ้านของน้องๆเนี่ยคือน้องๆส่วนใหญ่เนี่ยก็คือจะมีนักสังคมสงเคราะห
1: ์
0: ที่เข้าไปในกระบวนการที่เคสที่วิกฤตด้วยก็จะไปเยี่ยมบ้านตามหลักการสังคมสงเคราะห์แล้วดูสภาพบ้านถ้าสภาพบ้านของคุณตาคุณยายชำรุดหลังคารั่วฝนจะตกแล้วไม่ได้มาทวงหนี้ค่ะเรามีสวัสดิการในเรื่องของการซ่อมบ้านผู้สูงอายุซึ่งซ่อมบ้านผู้สูงอายุเนี่ยถ้าตามหลักเกณฑ์แล้วเนี่ยก็คือสามารถซ่อมได้ในวงเงินก็คือ 40,000 บาทแล้วก็เดือนตุลาคมเนี่ยทางกระทรวงการคลังกรมบัญชีกลางก็ขยับเกณฑ์ของการซ่อมเพิ่มเป็น 60,000 บาท มาทวง 30,000 แต่จ่ายไปเกือบ 60,000 ถ
1: ้
0: าบ้านคุณตาคุณยายนั้นชำรุดเดือดร้อนดังนั้นคือการเคาะประตูเพื่อนำส่งสิทธิสวัสดิการรวมทั้งบริการอื่นๆของกระทรวงการพัฒนาสังคมเช่นมีเด็กแรกเกิดลงทะเบียนหรือยังน้องๆเราก็สามารถให้ความรู้ได้อันนี้ก็คือเป็นโครงการที่จริงๆแล้วเราก็ส่งเข้าประกวดด้วยในหลายเวทีทั้งคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนเราก็ส่งเพราะอันนี้คือการแสดงเจตนารมณ์ว่า กระทรวงพม.หรือกรมกิจการผู้สูงอายุเราไม่ใช่คนทวงหนี้แต่เป็นผู้นำส่งสวัสดิการให้กับผู้สูงอายุและจริงๆแล้วก็จะบอกผู้สูงอายุว่าเราก็จะเดินเคียงบ่าเคียงไหลไปกับคุณตาคุณยายเพราะว่าเราจะต้องทำในเรื่องของ case management ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุไปด้วยดังนั้นก็อยากจะเรียนผู้สูงอายุว่าถ้าท่านมีข้อขัดข้องใจหรือมีปัญหาในเรื่องของการผ่อนชำระเงินกู้ผู้สูงอายุท่านก็สามารถติดต่อมาที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์สายด่วนก็คือ1300โทรได้ตลอด24ชั่วโมงเรามีนักสังคมสงเคราะห์รับเรื่องอยู
1: ่ให้คำปรึกษาเรื่องเงินกู้แล้วนะคะแล้วก็มีการผ่อนชำระได้ดอกเบี้ยไม่ได้โหดอะไรเลย
0: ไม่มีค่ะ
1: ไม่มีดอกเบี้ยศูนย์ดอกเบี้ยเป็นศูนย์
0: แต่ในช่วงที่เล่าโครงการนี้ให้ฟังเพราะว่าจริงๆแล้วมันเป็นภาวะวิกฤตเศรษฐกิจ
1: ใช่ค่ะ
0: ที่ถ้าท่านทุกข์ยากเดือดร้อนประกอบอาชีพยังไม่ได้มีความจำเป็นก็มาพูดคุยได
1: ้
0: นะคะแต่ว่าก็มีกระบวนการที่บอกว่าเป็นคลินิกคิวใจผู้สูงวัย
1: ค่ะทีนี้ในผู้สูงวัยบางคนก็อาจจะคาบเกี่ยวด้วยคำที่ว่าสูงวัยแล้วอาจจะล้มหรืออะไรแล้วกลายเป็นผู้ที่ทุพพลภาพหรือพิการตรงนี้ท่านมีการทำงานเมิร์จกับกระทรวงไหนแล้วก็ช่วยกันในแง่ของชีวิตความเป็นอยู่อย่างแวดรั้วรอบบ้านอะไรยังไงบ้าง
0: ต้องบอกว่าจริงๆแล้วกระทรวงพม.เนี่ยเราจะแบ่งตามช่วงวัยใช่ไหมกรมกิจการผู้สูงอายุแล้วยังมีอีกกรมนึงที่มีความสำคัญในการดูแลคนพิการก็คือกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการคนพิการปัจจุบันนี้มีคนพิการที่จดทะเบียนทั้งหมดก็คือ 2.3 ล้านคนค
1: ่
0: ะประมาณ 1.4 ล้านคนเป็นผู้สูงอายุก
1: ็
0: คืออายุ60ปีขึ้นไปนะคะ
1: เชิญค่ะเชิญ
0: ค่ะดังนั้นเนี่ยต้องบอกว่าเราก็จะมีบริการที่สอดรับกันอย่างเช่นผู้สูงอายุเรามีผู้บริบาลและคุ้มครองสิทธิ์ในการดูแลผู้สูงอายุกรมกิจการกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการก็จะมี PA ที่เป็นผู้ดูแลคนพิการผู้ช่วยคนพิการถ้าในครอบครัวที่ท่านมีผู้สูงอายุพิการก็สามารถใช้บริการของกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการได้หรือแม้กระทั่งการซ่อมบ้านซ่อมบ้านเนี่ยก็มีทั้งซ่อมบ้านผู้สูงอายุแล้วก็ซ่อมบ้านคนพิการก็มีวงเงิน 40,000 บาทเท่ากันณปัจจุบัน
1: ระหว่างนี้เราคุยกันได้เรื่อยๆก
0: ่
1: อน
0: ได้ค่ะ
1: เดี๋ยวท่านอาจจะต้องอยู่ด้วยกัน
0: ได้ค่ะ
1: นะคะเดี๋ยวถ้ามีภารกิจอะไรต้องโยนเราค่อยคุยกัน
0: ได้
1: แต่ว่าเมื่อกี้กำลังติดใจเรื่องของบ้านผู้สูงวัยแล้วก็บ้านผู้พิการมันต้องมีสเปคที่เฉพา
0: ะ
1: ใช่ไหมคะว่าเขาต้องระวังการลื่นล้มต้องมีเราก
0: ับ
1: จับเกาะ
0: อุบัติเหตุ
1: ค่ะ
0: การพัดตกหกล้มของผู้สูงอายุทายซิเกิดขึ้นที่ไหนเยอะที่สุด
1: บันได
0: ในบ้านถูก
1: ก็เป็นไปได้ในบ้าน
0: เลยค่ะคือไม่ได้ไปเกิดที่ไหนเลยเกิดในบ้
1: าน
0: ดังนั้นเนี่ยต้องบอกว่าเจตนารมณ์ของการปรับสภาพบ้านของผู้สูงอายุหรือแม้กระทั่งคนพิการให้มีสภาพที่ดีขึ้นนี่ก็คือเจตนาเพื่อให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดี40,000เนี่ยอาจจะไม่ใช่สร้างนะคะจะเป็นซ่อม
1: ซ่อม
0: ค่ะง่ายๆเลยที่ผู้สูงอายุมีการเปลี่ยนแปลงที่เราเห็นได้ชัดก็คือห้องน้ำทางลาดราวจับก็จะทำให้ผู้สูงอายุปลอดภัยในการใช้ชีวิตแล้วก็บริการปรับสภาพที่อยู่อาศัยเนี่ยไม่ได้เกิดประโยชน์แค่ผู้สูงอายุและคนพิการในบ้านเท่านั้นทุกคนในบ้านใช้ได้อย่างมีกรณีที่พี่เคยมีประสบการณ์เคสก็คือห้องน้ำของคุณยายอยู่บ้านเป็นเพิงอยู่ข้างๆถนนปรากฏว่ามีหลานสาวมันมีรูมีช่องไปปรับสภาพเด็กก็ปลอดภัยดังนั้นทุกคนในบ้านใช้ได้นอกจากมีห้องน้ำที่ผู้สูงอายุใช้ได้เด็กในบ้านก็มีห้องน้ำที่มิดชิดปลอดภัยป้องกันปัญหาอื่นๆที่จะตามมาดังนั้นเนี่ยต้องบอกว่าการปรับสภาพที่อยู่อาศัยจึงไม่ได้เกิดประโยชน์เฉพาะผู้สูงอายุอย่างเดียวแต่คนในบ้านสามารถใช้ได
1: ้ค่ะเขาบอกว่าเป็นอริยสถาปัตย์ที่ออกแบบมา
0: ก็คือหนึ่งในนโยบายเหมือนกันถ้าพูดถึงนโยบายท่านรัฐมนตรีก็อยู่ในหนึ่งใน8ข้อในเรื่องของ UD
1: ค่ะอยู่แล้วก็ต้องให้ผู้สูงอายุอยู่ได้อย่างปลอดภัยนะคะแต่ทีนี้คำจำกัดความของผู้สูงอายุก็ต้องอายุ
0: 60ปี
1: 60ปีอัพนะคะ60ปีขึ้นไปถึงจะมีสิทธิ์มีส่วนตรงนี้40,000ซ่อมให้ที่เหลือก็คือดูให้ด้วยว่า
0: อาจจะดูจุดที่วิกฤตในบ้าน แต่ว่าถ้าเป็นบ้านที่วิกฤตจริงๆเนี่ยเวลาที่เราทำงานในพื้นที่เนี่ยก็จะมีหลายภาคส่วนที่บอกว่าต้องกลับไปประโยคเดิมว่าพมทำงานคนเดียวไม่ได้อาจจะมีทั้งกาชาดเงินบริจาคบางหลังถ้าวิกฤตจริงๆเนี่ยที่ดิฉันก็ต้องกลับขอบคุณท่านผู้ว่าราชการจังหวัดในหลายๆจังหวัดท่านก็มาช่วยสร้างให้ด้วยซ้ำ

0: ก็คือ 40,000 จากกรมกิจการผู้สูงอายุเป็นต้นทุนท่านก็อาจจะมีเงินจากกาชาดมาอีกส่วนหนึ่งแล้วก็มีเงินบริจาคหรือวัตถุสิ่งของที่ต้องบอกว่าห้างร้านบริษัทที่เป็นร้านจำหน่ายวัสดุก่อสร้างก็มาเป็นหุ้นส่วนในการบริจาคแล้วก็สร้างให้ได้ค่ะ
1: ค่ะทำบุญแล้วก็ยังได้เรื่องของภาพลักษณ์ที่ดีกับองค์กรด้วย
0: มีความสุขใช่ค่ะ
1: เดี๋ยวตอนนี้เราพักกันสักครู่หนึ่งก่อนนะคะเดี๋ยวช่วงต่อไปกลับมาคุยกันต่อนะคะกับกรมกิจการผู้สูงอายุนะคะแล้วเดี๋ยวลองไปดูภารกิจต่างๆเพราะว่าเห็นเขาจะมีครม.สัญจรกันด้วยเดี๋ยวลองดูค่ะสักครู่นึงนะคะ

0: สวัสดีครับผมบ๊อบนาทีโกศลพิเศษนะครับวันนี้จะพูดถึงปัญหาระดับชาติครับที่ทุกยุคทุกสมัยไม่ว่าใครจะขึ้นมาเป็นรัฐบาลก็จะพูดถึงการแก้ปัญหานี้นั่นคือปัญหายาเสพติดนั่นเองนะครับวันนี้เราจะพาไปติดตามครับว่าการแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบบูรณาการที่จะนำไปสู่ความสำเร็จในการแก้ปัญหาระดับประเทศได้ต้องทำอย่างไรไปพบกับประธานรัฐสภาท่านโสภณ สารามันครับสวัสดีครับ
1: ครับสวัสดีครับ
0: โอ้โหเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ท่านจริงจังมากเพราะเหตุใดท่านสมพลถึงสนใจกับปัญหายาเสพติดมากเป็นพิเศษครับ
1: อันแรกเป็นครูอันที่สองก็คืออยู่ในชนบทผมได้เห็นความลำบากของผู้ปกครองผมได้เห็นเด็กที่ไม่เรียนหนังสือ
0: ครับ
1: ที่สำคัญที่สุดก็คือคุณภาพชีวิตของเยาวชนเราเนี่ยเราจะฝากอนาคตประเทศนี้นี่ไว้กับเด็กที่ไม่มีคุณภาพไม่ได
0: ้
1: ผมบูรณาการนะไม่ใช่ผมทำคนเดียวผมร่วมกับชาวบ้านใน6อำเภอร่วมกับส่วนราชการต่างๆมาคุยกันว่าจะสู้ไห
0: ม
1: สู้ก็มาร่วมมือกันเพราะในช่วงนั้นโชคดีได้มาเป็นรองนายกรัฐมนตรีผมรับผิดชอบงานยาเสพติดผมก็เอาโครงการที่ผมทำอยู่ที่พื้นที
0: ่
1: วันนี้เรื่องโครงการรวมพลังรักษาแก้ปัญหายาเสพติดที่เน้นเรื่องการบำบัดก็คือ1อำเภอ1ศูนย์บำบัดก็ถูกบรรจุในนโยบายรัฐบาล
0: คร
1: ับ ผมก็ได้มาเป็นประธานสภาเราก็มาดูในแง่ของนิติบัญญัติเนี่ยเราจะช่วยประเทศนี้แก้ปัญหายาเสพติดยังไงผมก็มองมิติที่เราทำอยู่คือ1ป้องกันป้องกันไม่เสพป้องกันไม่กลับไปเสพซ้ำบำบัดรักษาแล้วก็ขบวนการปราบปรามสุดท้ายมิติที่4ก็คือขบวนการแก้กฎหมายวันนี้เดินมาจนถึงขบวนการแก้กฎหมายในฐานะนิติบัญญัติเนี่ยผมได้เชิญกระทรวงที่เกี่ยวข้องมาร่วมกันทำเวิร์กช็อปใหญ่ได้ข้อสรุปนั้นมาจัดทำร่างกฎหมายคือผมถือว่าผมเดินมาถูกทางทีนี้ผมอยากให้สังคมได้เห็นว่าทำอย่างไรที่บอกว่ายาเสพติดบำบัดแล้วเลิกไม่มีอยู่จริงมีจริงครับต้องเลิกทุกกระบวนการ
0: งั้นผมขออนุญาตพาคุณผู้ชมลงไปในแต่ละมิติได้เลยไหมครับ
1: ได้ครับถ้าพิสูจน์ถ้าพิสูจน์จากความจริงครับในโครงการบ้านเมืองน่าอยู่ของเรานี่มี5วัตถุประสงค์ที่ทำให้บ้านเมืองน่าอยู่1ก็คือประเพณีดีพิพิธภัณฑ์ดีการศึกษาดีสุขภาพดีปลอดยาเสพติด
2: เราได้มีการทำรายชื่อจากผ้าป่ายาเสพติดนะคะเสร็จแล้วเมื่อได้รายชื่อมานะคะในกรณีของน้องนี่นะคะก็ได้ชุมชนแจ้งรายชื่อว่าน้องมีพฤติกรรมสุ่มเสี่ยงเสร็จแล้วก็นำมาคัดกรองเพื่อจะแยกสีความหนักเบาของการติดสารเสพติดถ้าเป็นสีส้มกับสีแดงก็ส่งไปที่มินิธัญรักษ์ของโรงพยาบาลเสร็จแล้วถ้ากลุ่มสีเขียวเราได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากอบต.ของท้องถิ่นนะคะเสร็จแล้วก็เป็นท่านทางปกครองซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจที่นำพาคนมาบำบัดสู่กระบวนการบำบัดนะคะในการบำบัดยาเสพติดซึ่งด้วยชุมชนเนี้ยนะคะได้รับความร่วมมือจากท่านผู้นำนะคะดูพฤติกรรมแล้วก็นำผู้ที่ติดสารเสพติดมาตรวจปัสสาวะหรือติดตามการบำบัด16สัปดาห์
3: เรามุ่งเน้นไปที่เด็กและเยาวชนเป็นสำคัญนะคะโดยเฉพาะเด็กที่อายุต่ำกว่า18ปีที่ได้รับผลกระทบจากการที่สมาชิกในครอบครัวใช้ยาเสพติดนะคะคือดูตั้งแต่เด็กอยู่ในตั้งครรภ์เลยค่ะ

0: ที่แม่ใช้ยาแล้วก็อาจจะมีความจำเป็นจะต้องไปคลอดหรืออะไรอย่างเงี้ยเราก็มีบ้านพักเด็กและครอบครัวซึ่งเป็นเหมือนเชลเตอร์นะคะในการที่จะดูแลประคับประคองให้แม่ได้รับการคลอดที่ปลอดภัยนะคะ
1: การสกัดกั้นสารตั้งต้นก็ดีการประชาสัมพันธ์ก็ดีการร่วมงานกับภาคประชาชนก็ดีทุกคนต้องผมว่าต้องช่วยกันในชุมชนต่างๆเนี่ยถ้าผู้ใหญ่บ้านกำนันเด็กๆนักเรียนนักศึกษาช่วยกันสอดส่องลดดีมานด์เมื่อไม่มีดีมานด์ความต้องการไม่มีเนี่ยผมเชื่อว่ายาเสพติดหมดนะครับ

0: กลับมาในช่วงที่2 NBT มีคำตอบวันนี้เราอยู่กับกรมกิจการผู้สูงอายุเราคุยกันถึงการดูแลผู้สูงอายุนะคะตั้งแต่ให้เขามีอาชีพให้เขามีสุขภาพดีให้เขามีสังคมรีสกิลอัพสกิลตลอดจนเรื่องของกองทุนให้กู้ยืมได้นะคะแล้วก็มีเรื่องของการเข้าไปซ่อมแซมบ้านแล้วเราก็ยังมีประเด็นของเรื่องที่อยากจะเตือนภัยเขาเพราะว่าผู้สูงอายุเนี่ยเป็นคนที่ถูกน้มน้าวง่ายบางทีคืออาจจะด้วยความที่อยู่บ้านแล้วนะคะใครโทรมาก็ใจด้วยความใจดีอ่ะนะภัยไซเบอร์สำคัญเลยค
1: ่
0: ะ
1: ใช่ค่ะต้องบอกว่าที่ชวนผู้สูงอายุไปโรงเรียนก็คืออย่างน้อยท่านก็มีเพื่อนที่โรงเรียนเรามีปัญหาอะไรเนี่ยเราสามารถติดต่อแล้วก็พูดคุยได้แล้วก็ต้องบอกว่าภัยไซเบอร์ที่เกิดขึ้นปัจจุบันนะคะจากข้อมูลสถิติเนี่ยระบุว่ากลุ่มช่วงวัยที่มีมูลค่าความเสียหายมากที่สุดก็คือผู้สูงอายุ
0: 60อัพนั่นเอง
1: เพราะท่านเป็นคนที่มีความพร้อม
0: และ
1: มีเงินในบัญชีอันนี้อันตรายมากๆดังนั้นเนี่ยการหลอกของต้องบอกว่าทางสแกมเมอร์หรือว่าที่เป็นภัยไซเบอร์เนี่ยเขาพัฒนารูปแบบทำให้เรา
0: เชื่อ
1: เป็นเหยื่อแล้วก็เชื่อได้ง่ายดังนั้นเนี่ยกรมกิจการผู้สูงอายุเนี่ยเราทำงานร่วมกับทางมูลนิธิธรรมปันของสสส.ค่ะก็คือมีการอบรมนักกระบวนการที่จะเป็นพี่เลี้ยงให้คำปรึกษาผู้สูงอายุเกี่ยวกับเรื่องของภัยไซเบอร์แต่ว่าวันนี้ฉันอาจจะเล่าในเรื่องของคาถาป้องกันภัยไซเบอร
0: ์
1: สำหรับผู้สูงอายุ มีคาถา4ข้อค่ะข้อแรกถ้าท่านมีโทรศัพท์หรือมีสายแปลกเข้ามาเนี่ยท่านหยุดก่อนค่ะข
0: ้
1: อ1
0: หยุด
1: คือถ้ารับสายแล้วเอ๊ะไม่ใช่หยุดท่านหยุดการหยุดคือการตั้งสติค่ะข้อ1ท่านต้องหยุดก่อนอย่าเพิ่งกล่าวใดๆขึ้นไปท่านนึกถึงหน้าดิฉันและคุณชิชาไปก่อน คือให้หยุด
0: หยุดตลอดไม่กล้า
1: ใช่ค่ะประเด็นคาถาที่2ก็คือคิด
0: ตั้งสติแล้วก็คิด
1: คือการคิดวิเคราะห์ว่าใช่ไหมเมื่อเช้ายังคุยกันอีกแบบหนึ่งแล้วทำไมตอนนี้มาคุยกับแม่แบบนี้ต้องคิดวิเคราะห์เมื่อท่านหยุดท่านมีสติแล้วท่านคิดวิเคราะห์เสร็จแล้วข้อ3คาถาที่3หยุดคิดถามโทรกลับไปถามเลยใช่ลูกเราไหมใช่ญาติเราไหมคนข้างคิดถามก่อนอย่าเพิ่งตอบใดๆไปหรือว่าเขาโทรมาเขาไม่ได้โทรครั้งเดียวแน่นอนท่านถามมีเวลาให้ท่านถามถามคนที่ท่านเชื่อถือได้หรือถ้าไม่แน่ใจถามตำรวจไซเบอร
0: ์ไปเสียงเหมือนลูกหรือเมื่อเช้า
1: ถามตำรวจไซเบอร์ได้เลยท่านไม่แน่ใจใช่ถามได้เลยแล้วก็สุดท้ายคาถาที่4ท่านจึงลงมือทำแล้วก็ตัดสินใจว่าจะเชื่อหรือจะคุยต่อหรือจะสนทนาหรือไม่ก็คือเป็นคาถาที่ป้องกันภัยให้กับผู้สูงอายุรวมทั้งต้องบอกว่าทุกช่วงวัยเลยด้วยซ้ำหยุดค่ะถ้าท่านไม่แน่ใจท่านต้องตั้งสติคืออยู่กับลมหายใจก่อนก็ได้หายใจเข้าหายใจออกหยุดก่อนแล้วก็คิดวิเคราะห์ว่าใช่ไหมคือมันมีเวลาให้เราได้ไม่ไปเลยไม่ไหลไปกับคำพูดของเขา
0: เลยหรือไม่ตอบเลยช่วงแรกมันให้เราได้คิด
1: ค่ะหยุดคิดถามถามผู้รู้ถามเพื่อนอย่างไม่แน่ใจเนี่ยโทรถามเพื่อนโรงเรียนเราก็ได้ว่าเอ๊ะยังไงเพื่อนจะเริ่มมีกระแสแล้วว่าไม่ใช่ฉันเพิ่งโดนมาอะไรอย่างเงี้ยที่บอกเนี่ยค่ะถามแล้วค่อยตัดสินใจสุดท้ายก็คือทําว่าท่านจะเชื่อหรือว่าใช่ไหม
0: Stop thinking as action
1: เยี่ยมมากเลยค่ะทั้งผู้สูงอายุต่างชาติก็สามารถนำไปใช้ได
0: ้
1: หยุดคิดถามทำค่ะนี่คือคาถาป้องกันภัยไซเบอร์สำหรับผู้สูงอายุ
0: จากกรมกิจการผู้สูงอายุ
1: ค่ะ
0: จากท่านรองเลย
1: และเครือข่ายครับจริงๆก็คือทำงานร่วมกันถึงวิเคราะห์มาเป็น4คำนี้ค่ะ
0: ดีนะคะเพราะว่าเป็นวัยที่พร้อม
1: ค่ะ
0: แถมใจดีอีก
1: ใช่ต้องบอกเงินในบัญชีมีพร้อมทุกท่าน
0: ต้องระวัง
1: เป็นต้องบอกว่ามีมูลค่าความเสียหายสูงที่สุดก็คือวัยผู้สูงอายุ
0: ค่ะนะคะก็หยุดคิดถามแล้วค่อยลงมือทำ
1: ใช่ค่ะ
0: นอกเหนือจากเรื่องของภัยไซเบอร์ที่เราบอกว่าเรามีนักกระบวนการคอยให้ความช่วยเหลือแล้ว
1: ใช่ค่ะ
0: เราก็ยังเห็นว่าถ้าผู้สูงอายุแล้วเขาพิการด้วยเนี่ย
1: ที่เดือดร้อนผู้บริบาล
0: ผู้บริบาล
1: ต้องบอกว่าอีกหนึ่งต้องบอกว่าหนึ่งในทีมของกรมกิจการผู้สูงอายุคือปัจจุบันนี้เราจะมีผู้บริบาลและคุ้มครองสิทธิ์ผู้สูงอายุปัจจุบันมีจำนวนทั้งหมดก็คือ878คนทั่วประเทศ นะคะที่ทำหน้าที่ต้องถามว่าทำหน้าที่อะไรบ้างก็คือผู้บริพารหนึ่งคนจะดูแลผู้สูงอายุอย่างใกล้ชิด
0: ค่ะ
1: 30คนในพื้นที่ความรับผิดชอบก็คือเราคัดเลือกจากชุมชนที่มีความต้องการผู้ดูแลผู้สูงอายุดังนั้นเนื่องบอกว่ากระดุมเม็ดแรกเราติดจากความต้องการก่อนความต้องการของชุมชนที่ต้องการคนมาดูแลผู้สูงอายุในชุมชนแล้วจึงคัดเลือกผู้บริบาลเข้ามาอบรมกับพม.ดังนั้นเนี่ยต้องบอกว่ากระดุมเม็ดแรกคือเราคัดคนต้นน้ำคนใกล้บ้านคนในพื้นที่ดังนั้นเนี่ยเขาสามารถสื่อสารกับผู้สูงอายุได้ด้วยความไว้ใจบางครั้งเป็นลูกเป็นหลานของผู้สูงอายุเองแต่เมื่อมาอบรมกับพม.240ชั่วโมงแล้วเขากลับไปพร้อมกับรายได
0: ้
1: ก็คือว่าเราจะจ้างผู้สูงอายุผู้บริบาลและคุ้มครองสิทธิผู้สูงอายุก็คือเป็นเงินเดือนละ 10,000 บาท
0: ค
1: ่ะอันนี้ก็จะไปดูแลผู้สูงอายุในพื้นที่บ้านของตนเองก็คือ30คนเสร็จแล้วก็ดูแลผู้สูงอายุติดสังคมที่ฉันบอกว่าปัจจุบันเนี่ยมีผู้สูงอายุติดสังคมเนี่ย90กว่าเปอร์เซ็นต์ในพื้นที่ก็อาจจะแนะนำว่าโรงเรียนเปิดแล้วนะคะคุณยายเตรียมตัวนักเรียนเตรียมตัวไปเรียนได้แล้วหรือว่ามีบริการอื่นๆนี่ก็จะดูอีก100คนแล้วก็การดูแลเนี่ยเราร่วมกับสวทช.กระทรวงอว.ค่ะก็คือใช้ระบบแอปพลิเคชันนิรันดร์ดังนั้นเนี่ยเราวัดผลการทำงานของผู้บริบาลคุ้มครองสิทธิ์ได้จากระบบไอทีก็คือแอปพลิเคชันนิรันดร
0: ์
1: เขาจะมีการรายงานข้อมูลขึ้นมาทำให้เรารู้สถานะการทำงานของผู้บริบาลและคุ้มครองสิทธิ์เนี่ยแบบเรียลไทม์ว่าเขาทำงานให้บริการผู้สูงอายุอันนี้คือหนึ่งในต้องบอกว่าตัวแทนของกรมกิจการผู้สูงอายุที่มีคุณภาพที่อยู่ดูแลผู้สูงอายุใกล้บ้านท่านแล้วก็เขาทำหน้าที่ในการดูแลผู้สูงอายุใน5มิติก
0: ็
1: จะแตกต่างจากกระทรวงสาธารณสุขก็คือ1สุขภาพเนี่ยต้องดูแลอยู่แล้วพื้นฐานของผู้สูงอายุผู้บริบาลเราก็อบรมเพื่อให้ความรู้ในเรื่องของการดูแลสุขภาพเบื้องต้นสำหรับผู้สูงอายุแต่ประเด็นที่แตกต่างจากกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยจะมี4บริการที่เป็นหน้าที่ของผู้บริบาลก็คือมิติในด้านของสังคมที่บอกว่านอกจากจะดูเรื่องสุขภาพแล้วการมีสังคมการไปโรงเรียนหรือการทำกิจกรรมการมีอะไรอื่นๆเนี่ยเขาจะดูประเด็นนี้เพิ่มให้ด้วยเป็นประเด็นที่2เป็นหน้าที่ของเขาก็คือมิติด้านสังคมมิติที่3ก็คือมิติเรื่องของรายได้ของผู้สูงอายุเองที่บอกว่าถ้ามีตอนนี้มีการอบรมอาชีพนะคะคุณตาคุณยายสนใจไหมหรือแม้กระทั่งการดูแลในเรื่องของการส่งเสริมอาชีพเรื่องของการกู้เงินผู้สูงอายุหรืออะไรเขาก็จะมีความรู้ในเรื่องบริการของพม.เบื้องต้นเขาก็จะสามารถที่จะส่งต่อบริการให้กับผู้สูงอายุในความรับผิดชอบได้นี่คือมิติรายได้แล้วก็มิติต่อไปก็คือเรื่องของการปรับสภาพที่อยู่อาศัยแล้วก็สุดท้ายเขาก็มีคาถา4ข้อเช่นกันที่เคยบอกคุณตาคุณยายก็จะเป็น5มิติในการทำงานของผู้บริบาลและคุ้มครองสิทธิผู้สูงอายุค่ะ
0: นอกจากนี้พอเขาได้ไปโรงเรียนผู้สูงอายุเขาก็จะมีเรื่องราวของฮีโร่คนต้นแบบเข้ามาด้วยใช่ไหมอ
1: ันนั้นได้เคยมาคุยแล้วก็คือเรื่องของการต่อยอดในเครื่องของโรงเรียนผู้สูงอายุเราก็จะยกย่องแล้วก็มีการค้นหาฮีโร่ผู้สูงอายุ12ท่านแล้วก็มีแผนที่จะไปถ่ายทอดภูมิปัญญาแล้วก็ความรู้ในโรงเรียนผู้สูงอายุค่ะ
0: ค่ะวันนี้ได้รู้หลายเรื่องเลยจริงๆแล้วเนี่ยทางกรมกิจการผู้สูงอายุโดยกระทรวงพม.ยังมีเรื่องที่จะดูแลผู้สูงอายุที่อยู่ตามจังหวัดห่างไกลหรือพื้นที่ที่สุ่มเสี่ยงอย่างเช่นภัยพิบัติที่เกิดขึ้นมาไม่คิดไม่ฝ

0: ช่นบางทีน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากใช่ไหมคะแต่ว่าพอดีวันนี้ทางครม.เขาก็ไปดูทางภาคใต้พื้นที่สุ่มเสี่ยงกับน้ำต่างๆแล้วก็มีเรื่องของการไปจัดการดูแลเรื่องคลองภูมินาถดำรินะคะแถวประตูน้ำหน้าควรตรงนั้นเนี่ยนะคะเดี๋ยวรอสัญญาณดูว่าเราจะยังไงกันต่อไปแต่ว่าท่านลองคุยอยู่เรื่องได้นะคะเพราะว่าเห็นกำหนดการท่านนายกรัฐมนตรีเองเนี่ยนะคะท่านบอกว่าครั้งนี้มันเหมือนเป็นครั้งแรกของครม.ยุค2ท่านเลยติดตามการบริหารจัดการในพื้นที่ที่สงขลานะคะเราพอทราบข่าวเห็นท่านอธิบดีไปใช่ไหมคะ
1: ไปทั้งไปหลายท่านค่ะ
0: ไปหลายท่าน
1: ครม.ค
0: ่
1: ะ
0: ใช่ไหมคะแล้วก็มีเรื่องของบริเวณด้านหลังโรงแรมอัลฟาฮาร์ทตำบลควนลังที่อำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลาท่านนายกจะไปพบปะประชาชนนะคะแล้วก็มีเรื่องของสักขีพยานลงนามสัญญาก่อสร้างโครงการสะพานข้ามทะเลสาบสงขลาที่เราติดตามข่าวกันอยู่นี่แหละแล้วก็โครงการสะพานเชื่อมเกาะลันตาอันนี้ก็เป็นไฮไลท์ที่จะขับเคลื่อนระบบคมนาคมสีเขียว Green Transport เพื่อการพัฒนาพื้นที่ยั่งยืนที่โรงแรมที่ตำบลหัดใหญ่ชื่อว่าโรงแรมบุรีสีภูนะคะที่สงขลาเห็นว่าพิธีลงนามตรงนี้ก็จะอยู่ในโครงการที่เรียกว่าต่อยอดกันหลายอำเภอเชื่อมต่อกันทั้งทะเลสาบสงขลาอำเภอกระแสสินสงขลาอำเภอเขาชัยสนพัทลุงมีโครงการสะพานเชื่อมเกาะลันตาตำบลกลางนะคะแล้วก็ยังมีตำบลเกาะลันตาน้อยอำเภอเกาะลันตาที่จังหวัดกระบี่มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ไปเมื่อกี้ทางในส่วนของผู้ที่ดูแลด้านสังคมตัวแทนกระทรวงอว.ท่านก็ไปท่านยศนันท์ก็ไปนะคะ
1: ท่านรองนายก
0: ใช่ไหมคะแล้วก็มีทางด้านของกรมประชาสัมพันธ์ของเราอย่างเช่นดร.พรพิทักษ์แม้นสิริท่านรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์นะคะท่านก็ติดตามความพร้อมในเรื่องนี้ด้านการประชาสัมพันธ์การประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ตรงนี้นี่แหละนะคะที่เป็นครม.สัญจรกลุ่มผู้บริหารแน่นอนที่สุดบุคลากรสังกัดสำนักงานกรมประชาสัมพันธ์ที่6ค่ะเขาก็ไปด้วยเพื่อบูรณาการการสื่อสารให้เป็นระบบรวดเร็วเข้าถึงประชาชนทุกช่องทางเราจะเห็นภาพบรรยากาศการเตรียมงานเตรียมความพร้อมนะคะการปฏิบัติงานนี้จะแบ่งเป็น2ภารกิจก็คือการวางแผนขับเคลื่อนการประชาสัมพันธ์ค่ะและก็การจัดตั้งศูนย์บริการสื่อมวลชนเป็นเพรสเซนเตอร์เลยนะคะเพื่ออำนวยความสะดวกและความพร้อมเป็นศูนย์กลางสนับสนุนข้อมูลข่าวสารสื่อมัลติมีเดียสื่อมวลชนทุกแขนงเลยค่ะเขาก็จะได้ใช้ตรงนี้เอาไปใช้เป็นประโยชน์ต่อไปโดยเน้นการนำเสนอภายใต้แนวคิดนะคะสงขลาเมืองมรดกโลกมุ่งเน้นการพัฒนาพื้นที่มี5ด้านสำคัญนะคะด้านแรกก็คือด้านการป้องกันแก้ไขปัญหาน้ำท่วมแล้วก็จะมีด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและกระตุ้นเศรษฐกิจค่ะมีด้านของมาตรการภาษีและแหล่งทุนด้วยมีด้านของการผลักดันเศรษฐกิจเขตเศรษฐกิจพิเศษและพลังงานรวมไปถึงการสร้างอาชีพรองรับแรงงานคืนถิ่นด้วยนะคะ ซึ่งตรงนี้สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่6กรมประชาสัมพันธ์ก็เตรียมพร้อมสื่อวิทยุโทรทัศน์พร้อมเลยค่ะพร้อมกับดึงอินฟลูด้วยนะ อินฟลูสายข่าวในพื้นที่ไปนำเสนอบรรยากาศเกร็ดข่าวเดี๋ยวก็ให้มาเล่าให้เราฟังได้มีหลายภาษานะภาษาไทยกลางภาษาไทยถิ่นใต้มลายูจะได้รอบรู้ครอบคลุมกันแบบมีประสิทธิภาพนี่คือสิ่งที่เราออกแรงแข่งขันกันเพื่อการนี้นะคะวันนี้เองก็ต้องขอบคุณท่านวรรณภามากเลยนะคะที่ท่านได้มาเป็นแขกให้เราได้รับทราบถึงข้อมูลของล่าสุดที่เป็นภารกิจของกรมกิจการผู้สูงอายุขอบพระคุณท่านนะคะและอยู่ด้วยถึงจบรายการเลย
1: ได้ค่ะยินดีค
0: ่ะค่ะวันนี้ลาไปก่อน NBT มีคำตอบก็พบกันใหม่ครั้งต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะพบกับรายการ3นาทีกับเอการแผ่นดินวันนี้เราจะมาพูดต่อในเรื่องทางจำเป็นตามประมวลกฎหมายแพ่งนะคะประมวลกฎหมายแพ่งมาตรา1350กำหนดกรณีที่จะขอเปิดทางจำเป็นได้อีกกรณีนึงก็คือเป็นกรณีที่ผืนนึงอะค่ะมีการแบ่งแยกย่อยออกมาเป็นที่แปลงย่อยแล้ว

ามารถเดินออกสู่ทางสาธารณะได้เลยโดยไม่ต้องขอเปิดทางจำเป็นเป็น5แปลงที่แปลงนี้ค่ะเขาจะมีทางเล็กๆแปลงด้านในไม่สามารถเดินเข้าออกได้เกิดการเดือดร้อนเจ้าของที่แปลงด้านในก็เลยขอมาพบพนักงานอัยการเพื่อจะปรึกษาว่าจะดำเนินการอย่างไรต่อไปพนักงานอัยการก็มีหนังสือเชิญเจ้าของที่ทุกแปลงเข้ามาไกล่เกี่ยโดยสอบถามข้อเท็จจริงว่าเรื่องเป็นมาอย่างไรกลายเป็นว่าที่แปลงนี้ค่ะก่อนหน้านี้เป็นที่ผืนใหญ่แล้วมีการแบ่งแยกย่อยออกมาเป็น5แปลงเจ้าของที่เป็นพี่น้องกัน5คนวันนึงเกิดการผิดใจกันก็เลยมีการปิดทางไม่ให้เข้าออกพนักงานอัยการก็อธิบายข้อกฎหมายให้ฟังว่ากรณีแบบนี้แต่ละคนสามารถดำเนินการได้อย่างไรได้บ้างและให้โอกาสทั้งสองฝ่ายได้คุยกันเคลียร์ใจกันนะคะท้ายที่สุดเจ้าของที่แปลงที่ติด ทางสาธารณะก็เปิดทางให้แล้วทุกคนก็ใช้ทางเข้าออกได้เหมือนเดิมการไกล่เกี่ยสำเร็จทุกคนพอใจทั้งสองฝ่ายค่ะหมดเวลาแล้วกับรายการ3นาทีกับอัยการแผ่นดินพบกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีค่ะ

กรมประชาสัมพันธ์พร้อมเป็นสื่อกลางประสานความช่วยเหลือสำหรับผู้ที่ประสงค์สนับสนุนสิ่งของสามารถส่งไปยังศูนย์รับบริจาคสิ่งของและเงินเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดน่านณบริเวณโถงชั้น1ศาลากลางจังหวัดน่านสอบถามเพิ่มเติมโทร054-716-414 และ054-716-409

0: MBT มีคำตอบรายการที่จะตอบทุกข้อสงสัยในทุกคำถามทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 11:05 น.ถึง 11:55 น.กับดิฉันพิชชาสุภิธรรมค่ะ
1: มีคำตอบให้คุณ
2: ในขณะที่ทุกคนใช้ชีวิตปกติสนุกสนานคุณอาจจะไม่รู้ว่าภัยเงียบกำลังซ่อนอยู่ในตัวคุณคุณอาจคิดว่าคุณปกติดีแต่ระเบิดเวลากำลังเดินอยู่ปล่อยไว้นานเสี่ยงตับแข็งและมะเร็งตับแต่ระเบิดนี้หยุดได้ด้วยการตรวจไวรัสตับอักเสบ B และ C ตรวจฟรีจองผ่านแอปเป๋าตังหรือสถานบริการสาธารณสุขใกล้บ้านคุณจองนัดคัดกรองรู้เร็วรักษาเร็วป้องกันได้หยุดภัยเงียบเริ่มเลยวันนี้ตรวจเลยรอไม่ได้ปกป้องตับของคุณตรวจคัดกรองไวรัสตับอักเสบ B และ C
3: มหกรรมพืชสวนโลก2569ที่ประเทศไทยได้เป็นเจ้าภาพจัดงานอยู่จังหวัดอุดรธานีงานแสดงพืชพันธุ์ที่ยิ่งใหญ่ระดับโลกแลนด์มาร์คอีเวนต์เทือแรกในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงตลอด134มือแห่งความหยิ่งใหญ่สิถ่ายทอดวิถีชีวิตสายน้ำและผืดพันธุ์ของชาวอีสานสู่สายตาหน้าประเทศให้เกิดความประทับใจ
4: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอนสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวเที่ยง NBT นะคะวันนี้วันจันทร์ที่31สิงหาคม2569คุณผู้ชมพร้อมกับคุณวีรศักดิ์ขอบเขตดิฉันชลพรณพินทากรส่วนล่ามภาษามือวันนี้ขอต้อนรับคุณจันทราสุขสัจธรรมค่ะ
0: วันนี้ครับข่าวเที่ยง NBT ต้องบอกว่าในนามของสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT กรมประชาสัมพันธ์ขอแสดงความยินดีกับทีมวอลเลย์บอลหญิงสาวไทยนะครับเมื่อวานนี้ผมเชื่อนะว่าคุณผู้ชมถ้าเกิดว่าช่วงเย็นๆ5โมงเย็นเสียงแต่ละบ้านเสียงแต่ละ

0: ้องจะดังกรี๊ดกราดออกมาเชียร์กันเอ๊ะเชียร์บอลหรือเชียร์มวยเป็นแล้วเป็นเชียร์วอลเลย์บอลนะครับเมื่อวานนี้ถือว่าเราเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์สำหรับทีมวอลเลย์บอลของหญิงไทยเอื้อมที่คว้าตั๋วไปโอลิมปิกเกม LA 2028
1: เมื่อเทียบกับน้องเนเน่ได้ไหมเหมือนอเมริกันก็อตทาเลนต์เหมือนได้โกลเด้นบัตเซอร์เลยป่ะ
0: ถูกต้องเพราะว่าอย่างเนเน่ก็เป็นเด็กไทยคนแรกคนไทยคนแรกนะที่ได้โกลเด้นบัตเซอร์ปุ่มที่เข้าไปชิงเลย
1: อัตโนมัติเหมือนกันทีมวอลเลย์บอลสาวไทย
0: คือมันเป็นอย่างนี้คุณผู้ชมครับทีมวอลเลย์บอลเนี่ยเขาก็มีกฎใหม่ออกมาสำหรับทีมที่ไปโอลิมปิกแชมป์แต่ละทวีปก็จะมีทวีปยุโรป
1: นะ
0: ทวีปอเมริกาทวีปอเมริกานี้ได้แคนาดาไปแล้วพอมาเอเชียเนี่ยเราก็แข่งกันในสัปดาห์ที่ผ่านมาเราเนี่ยนะกว่าจะมาถึงรอบชิงรอบรองเซมิเนี่ยเราชนะญี่ปุ่นสามต่อหนึ่งเซตอันนี้ก็ว่ายากแล้วนะ
1: แต่ละผู้แข่งขันนี่หินทั้งนั้น
0: ถูกต้อง
1: ค
0: ือแต่ละทีมคุณผู้ชมครับเขาก็อยากที่จะให้ทีมของเขาชนะเพื่อที่เขาจะได้หนึ่งมีตั๋วมีตั๋วเข้าไปเลยไม่ต้องไปลุ้นรายการอื่นๆอีก
1: ใช่ตรงเข้าไปเลยโอลิมปิก
0: ถูกต้องไม่งั้นต้องไปแข่งชิงแชมป์โลกต้องไปแข่ง VNL เพื่อรักษาในส่วนของระดับคะแนนถูกต้องงานนี้เรียกว่าสาวไทยใจเกินร้อยสู้กันอย่างเต็มที่ชนะญี่ปุ่นในรอบรองมาพอรอบชิงชนะเลิศเมื่อวานนี้ตั้งแต่ห้าโมงเย็นมาเนี่ยโอ้เราเชียร์กันแบบสุดๆเลยจริงๆนะคุณผู้ชมเอาไปดูภาพเหตุการณ์นะครับเราชนะจีนไป3ต่อ2เซตในศึกชิงแชมป์เอเชียนับเป็นทีมที่3ต่อจากสหรัฐอเมริกาและแคนาดาที่ได้เข้าร่วมการแข่งขันโอลิมปิก2028ที่ลอสแอนเจลิสคืออะไรเจ้าภาพเนี่ยได้เข้าโดยอัตโนมัติเพราะนั้นเนี่ย LA ลอสแอนเจลิสสหรัฐทีมสหรัฐได้เข้าอยู่แล้วส่วนแชมป์ในทวีปอเมริกาคือแคนาดาก็ได้เข้าแล้วเรานี่แหละครับตามมาเป็นประเทศที่3นะครับได้แชมป์ในเอเชียครับ
1: ซึ่งเซตแรกนะคะทีมไทยก็เริ่มเกมได้ดีทีเดียวนะคะเอาชนะจีนไปได้25ต่อ20คะแนนไทยขึ้นนำ1ต่อ0เซตส่วนเซตที่2จีนค่ะฮึดกลับมาทำคะแนนทิ้งห่างไทยเอาชนะไทยไปได้25ต่อ11คะแนนจีนตามไล่มาเสมอไทย1ต่อ1เซตนะคะส่วนเซตที่3ไทยกลับมาเล่นได้ดีขึ้นทำคะแนนขึ้นนำจีนในช่วงต้นเกมแต่ว่าช่วงท้ายเนี่ยเซตช่วงท้ายของเซตเนี่ยนะคะจีนไล่ทำคะแนนแซงเอาชนะไทยไปได้25ต่อ23คะแนนจีนก็ขึ้นนำไทยไป2ต่อ1เซตค่ะ
0: ครับในเซตที่3เนี่ยเอื้อมคุณผู้ชมครับเราเนี่ยมีคะแนนนำก่อนนะห่างกันประมาณ 3-4 แต้มนะแต่สุดท้ายเนี่ยเราแต้มมาหยุดที่23แล้วจีนเขาทำรวดเดียวมาเลยแล้วชนะเราไปในเซตที่3คือหลายคนบ่นเสียดายอ
1: ่ะ
0: หลายคนบอกเอ๊ะแล้วสาวไทยอ่ะจะสามารถกลับมาได้มั้ยในเซตที่4เพราะว่าเซต3เหมือนเราจะได้แต่เราก็เสียไปสุดท้ายเซต4เนี่ยกลับมาฮึดสู้แล้วก็ชนะได
1: ้ซึ่งในส่วนของไทยนะคะเซต4เนี่ยไทยก็บอกว่าฮึดมาเนี่ยตีจีนมาเสมอ2ต่อ2เซตในเซตที่4ไปลุ้นกันเซตสุดท้ายเขาเรียกว่าแต่ละบ้านเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรอ่ะลุ้นกันตัวเกรงอ่ะไม่กล้าขยับเลยนะเซตที่5เนี่ยไทยเล่นด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจเขาบอกว่าโค้ชเนี่ยบอกว่าเอาให้สนุกเพราะมันเซตสุดท้ายละจะได้ไม่ต้องมีความกดดันเอาชนะจีนไปได้ในที่สุดค่ะ15ต่อ10คะแนนไทยก็เฉือนชนะจีนไป3ต่อ2เซตคะแนน25ต่อ20 11ต่อ25 23ต่อ25 25ต่อ18แล้วก็เซตสุดท้าย15ต่อ10คว้าแชมป์เอเชียได้เป็นครั้งที่4แล้วก็สร้างประวัติศาสตร์คว้าตั๋วไปโอลิมปิกเกม2028ที่สหรัฐอเมริกาที่ LA ได้สำเร็จค่ะ
0: ต้องบอกเลยว่าจิตใจของน้องนี่เข้มแข็งแข็งแกร่ง
1: ใช
0: ่แล้วทำงานกันเป็นทีมจริงๆนะครับทุกคนช่วยกันทุกคนขุดทุกคนส่งกันเรียกว่าแต่ละเกมแต่ละลูกเนี่ยนะครับเป็นไปอย่างสมัครสมานสามัคคีช่วยเหลือซึ่งกันและกันเป็นอย่างมากโดยเฉพาะเซตสุดท้ายเนี่ยเล่นกันแค่15คะแนนมันก็จะมีไฮไลท์เด็ดๆนะเอาเรียกว่า3แนวอะที่มาในอยู่ในแดนหน้านี่นะตบกันสนั่นไม่ว่าจะเป็นบุ๋มบิ๋มทัดดาวนะครับหรือว่าส่งเพียวอัชราพรมาด้วยในต้นเซต5แล้วก็คนนี้ขาดไม่ได้เลยออมสินสสิภาพรโดยเฉพาะในช่วงของเสิร์ฟเอส
1: คะ
0: แนนที่13และคะแนนที่14ให้ไทยไปขึ้นแท่นนะครับซึ่งงานนี้ เรียกว่าจิตใจเทาจิตใจของสาวไทยเราแข็งแกร่งมากๆ
1: เรียกว่าเป็นการเสิร์ฟประวัติศาสตร์เลยก็ว่าได้นะคะลูกนี้ของน้องอมสิน
0: ครับ
1: ซึ่งทางด้านนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนายอนุทินชาญวีรกูลก็โพสต์ข้อความผ่านเพจส่วนตัวก็บอกว่าค่ำคืนนี้คนไทยหลายคนเข้านอนด้วยความสุขแล้วก็รอยยิ้มที่ได้เห็นชัยชนะอันยิ่งใหญ่ของนักวอลเลย์บอลทีมชาติของไทยค่ะ
0: ครับก็ท่านนายกก็บอกว่าขอบคุณนะครับขอบคุณน้องๆ นักกีฬาโค้ชและทีมงานทุกคนที่ทุ่มเทแล้วก็สู้กันอย่างเต็มที่ในทุกแมตช์ครับซึ่งนอกจากจะคว้าชัยในสนามแล้วยังสร้างรอยยิ้มกำลังใจและความภูมิใจให้กับคนไทยทั้งประเทศอีกด้วยเพลงชาติไทยที่น้องๆได้นำไปร้องบนแผ่นดินจีนในคืนนี้เชื่อนะว่าคนไทยทุกคนได้ฟังแล้วรู้สึกไพเราะจับจิตและทรงพลังอย่างสุดๆครับขอเป็นอีกหนึ่งกำลังใจในทีมชาติไทยสู้ต่อไปนะเตรียมความพร้อมสำหรับโอลิมปิกเกมให้เต็มที่ผมและคนไทยทุกคนเชียร์อยู่เสมออันนี้คือสารจากนายกรัฐมนตรีนะครับที่ได้โพสต์แสดงความยินดีกับสาวไทยของเรานะครับเกมสนุกจริงๆคุณผู้ชมครับมันมากๆนะทุกลูกเนี่ยเราได้ลุ้นเสียงกันเนี่ยโอ้โหดังสนั่นกันแต่ละบ้านนะครับทางด้านของนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็เปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีชื่นชมและแสดงความยินดีกับทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยที่รวมพลังเอาชนะทีมชาติจีน3ต่อ2เซตคว้าแชมป์ AVC Women's Volleyball Continental Championship 2026พร้อมคว้าสิทธิ์เข้าร่วม FIVB VolleyballWorld Cup 2027แล้วก็คว้าตั๋วร่วมโอลิมปิกเกมส์ LA 2028
2: ก็ดีใจกับคนไทยทั้งประเทศนะคะวันนี้วอลเลย์บอลค่ะวอลเลย์บอลหญิงชนะแล้วก็ได้มีสิทธิ์ได้ตั๋วเข้าไปในการแข่งกีฬาโอลิมปิกค่ะซึ่งเป็นครั้งประวัติศาสตร์ค่ะเมื่อกี้ก็นั่งลุ้นกับทีมงานว่าสถานการณ์เป็นยังไงมีการเช็คบอลกันหลายๆครั้งค่ะสุดท้ายแล้วก็ได้รับชัยชนะมาก็ขอแสดงความยินดีกับนักกีฬาทุกท่านแล้วก็โค้ชนะคะแล้วก็ยินดีกับประเทศไทยด้วยค่ะขอบคุณค่ะ
0: ยินดีกับทีมชาติวอลเลย์บอลสาวไทยนะที่สามารถที่จะคว้าตั๋วโอลิมปิกไปได้อย่างที่บอกไปเป็นความภูมิใจแล้วได้รางวัลพิเศษด้วยน
1: ะ
0: MVP ผู้เล่นทรงคุณค่าอันนี้ได้ชมพู่นะพรพันธ์ซึ่งก็เล่นเป็นมือเซตเตอร์ระดับโลกทีเดียวนะครับส่วนทัดดาวเนี่ยก็ได้บล็อกกลางแล้วก็อมสินได้ผู้เล่นที่ตบหัวเสาดีเด่นก็เราได้มาอีก4รางวัลคุณผู้ชมครับในการแข่งขันชิงแชมป์เอเชียในครั้งนี้ถือว่าสร้างประวัติศาสตร์หลังจากที่เราพยายามกันม
1: า
0: หลายยุคหลายสมัยทีเดียวตั้งแต่สมัย7เซียนแต่สุดท้ายเนี่ย7เซียนเขาไปเชียร์นะไปเชียร์หอกลางที่เขาเชียร์ในเรื่องของวอลเลย์บอลที่เขาถ่ายทอดสดสุดท้ายดีใจกับน้องๆและดีใจกับนักกีฬาทุกคนเก่งมากๆทั้งทีมเลยครับ
1: สำหรับแฟนๆวอลเลย์บอลนะคะสาวไทยถ้าหากว่าจะไปต้อนรับเขาเรียกได้ว่าวีรสตรีของชาติวันนี้มาถึงประเทศไทยนะคะสนามบินสุวรรณภูมิ 15:00 นไปรอรับต้อนรับกันได้นะคะจากข่าวที่สร้างรอยยิ้มให้กับคนไทยทั้งประเทศมาดูเรื่องของสถานการณ์น้ำกันบ้างค่ะเมื่อคืนที่ผ่านมาที่อำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรีตอนที่ฝนตกหนักถึงหนักมากนะคะก็ทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมเข้าไปในพื้นที่โดยเฉพาะในพื้นที่หมู่9ตำบลชะอมน้ำหลากเข้าท่วมรีสอร์ทค่ะส่งผลกระทบต่อนักท่องเที่ยวต้องหนีเพื่อที่จะเอาตัวรอดค่ะโดยเมื่อช่วงค่ำที่ผ่านมาหลังจากที่มีฝนตกลงมาอย่างหนักในพื้นที่จังหวัดสระบุรีค่ะส่งผลให้เกิดน้ำป่าไหลหลากบริเวณหมู่9ตำบลชะอมอำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรีโดยก่อนหน้านี้มีนักท่องเที่ยวที่พักอยู่ภายในรีสอร์ทแห่งหนึ่งระบุว่ามวลน้ำเนี่ยไหลผ่านบริเวณที่พักอย่างรุนแรงทำให้ไม่สามารถเดินออกมาจากพื้นที่ได้ในช่วงเวลาดังกล่าวผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่9ก็อพยพนักท่องเที่ยวออกจากพื้นที่เสี่ยงโดยนำมาพักคอยอยู่ที่ที่ทำการหมู่ผู้ใหญ่บ้านเพื่อที่จะสร้างความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยวระหว่างรอระดับน้ำลดลงแล้วก็สถานการณ์นั้นคลี่คลายลงทางด้านอำเภอแก่งคอยได้จัดเตรียมกำลังค่ะพร้อมประสานกำนันผู้ใหญ่บ้านและเจ้าหน้าที่ในพื้นที่เฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพื่อเตรียมพร้อมให้ความช่วยเหลือประชาชนหากสถานการณ์นั้นมีความรุนแรงเพิ่มขึ้นขอให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวในพื้นที่ตำบลชะอมอำเภอแก่งคอยโดยเฉพาะบริเวณเชิงเขาลำห้วยเพิ่มความระมัดระวังด้วยค่ะ
0: ช่วยเราติดตามภารกิจนายกรัฐมนตรีในพื้นที่ภาคใต้กันครับ
3: สุด เรียนท่านนายกรัฐมนตรีอำเภอหาดใหญ่เป็นเมืองเศรษฐกิจที่สำคัญของจังหวัดสงขลาปัญหาอุทกภัยปัญหาน้ำท่วมเป็นปัญหาหนึ่งที่ส่งผลให้เศรษฐกิจการท่องเที่ยวและก็การค้ามีผลกระทบอำเภอหาดใหญ่ท่านที่จับแผนที่จะอยู่บริเวณตรงจุดนี้และท่านนายกที่อยู่ตรงจุดสีเขียวนะครับถ้าเห็นในส่วนของสภาพภูมิประเทศจะมีลำน้ำในส่วนของคลองสะเดาที่พาดผ่านตัวเมืองจากอำเภอสะเดาเป็นต้นไปนะครับและลงทะเลสาบสงขลานะครับในส่วนปัจจุบันเนี่ยปริมาณน้ำฝนที่ตกเนี่ยมีปริมาณน้ำท่าถึง 1,250 ล้านต่อปีปัจจุบันกรมชลประทานได้สร้างอ่างเก็บน้ำอยู่ประมาณสัก4แห่งนะครับเก็บกักน้ำอยู่ปัจจุบัน86ล้านคิดแค่ 7% แค่นั้นเองในส่วนของปริมาณน้ำน้ำท่าตรงนี้นะครับและในส่วนน้ำท่าที่เราได้สร้างโครงสร้างไว้แล้วนะครับปัจจุบันก็มีในส่วนของคลองระบายน้ำร1นะครับในการที่จะบริหารจัดการน้ำในส่วนเกินที่เราได้เก็บกักในที่ 7% ไว้นะครับก็คือคลองระบายน้ำร1นะครับตอนนี้ก็เราระบายน้ำในอัตราที่ 1,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีที่บริหารน้ำมวลน้ำจากด้านบนไปนะครับนอกนั้นก็จะมีโครงสร้างที่ด้านฝั่งตะวันออกอีกก็คือคลองร3ร4และร5นะครับนอกเหนือจากโครงสร้างที่รองรับการบริหารจัดการน้ำนะครับยังในส่วนของการแจ้งเตือนที่ทำงานร่วมกับเทศบาลนะครับเรามีจุดเฝ้าระวังตรงนี้ที่จุดท่านนายกยืนอยู่นะครับเรามีจุดเฝ้าระวังอยู่2จุดก่อนจุดนี้ที่จะจุดควบคุมนะครับตรงนี้ที่สะเดานะครับที่สะเดาระยะ36กิโลเมตรกว่าจะมาถึงจุดนี้ถ้าปริมาณที่ตกอยู่ในโซนนี้นะครับถ้าระดับถึง 16.13 เรารู้แล้วว่าจะส่งผลตัวกระทบกับตัวเมืองหาดใหญ่ระยะการเดินทาง15ชั่วโมงตรงนี้เราก็จะทำงานประสานกันนะครับอีกจุดนึงก็คือที่บ้านบางศาลานะครับที่จุดนี้ก็ห่าง10กิโลเป็นจุดที่เราเฝ้าระวังจากเหตุการณ์ที่ฝนตกนะครับวันที่19ถึงวันที่25ส่งผลตกค่อนข้างมากในปี2568พฤศจิกายน2568ที่ผ่านมา 1,200 มิลลิเมตรนะครับส่งผลให้เกิดความเสียหายนอกจากกระทบจากประชาชนในพื้นที่แล้วความเสียหายในส่วนของโครงสร้างชลประทานก็มีหลายตัวเช่นกันครับโดยเฉพาะความพร้อมที่เราจะต้องผลกระทบที่เกิดจากน้ำท่วมนะครับส่วนแรกก็คือในคลองทั้ง7สายที่เป็นเครื่องมือต่างๆในการบริหารการน้ำของเรานะครับมีตะกอนดินมาทับถมอยู่จำเป็นจะต้องขุดลอกออกปัจจุบันตะกอนดินที่ทับถมอยู่ในลำน้ำต่างๆหรือหน้าประตูต่างๆในประมาณ 650,000 ลูกบาศก์เมตรนะครับนี่จะต้องรับเอาตะกอนพวกนี้ออกเพื่อไม่ฝังอันที่2ก็คืออาคารชลประทานที่อาคารชลประสาทของเราที่มีความเสียหายนะครับจำนวน15รายการนะครับโดยเฉพาะที่ร1นะครับที่มีความเสียหายที่เกิดขึ้นครับท่านครับหลังจากที่ท่านนายกรัฐมนตรีนะครับได้ลงมาตรวจสภาพบริเวณร1นะครับในวันที่10กรกฎาคม2569นะครับวันนั้นก็เห็นสภาพของโครงสร้างที่ได้รับผลกระทบนะครับและก็ได้รับจัดสรรมาประมาณวันที่31กรกฎาคมนะครับเพื่อดำเนินการที่ให้พร้อมทั้ง2ประเด็นทั้งเรื่องของการเราเอาตะกอนดินหรือสิ่งกีดขวางทางน้ำออกทั้ง7สายให้เสร็จนะครับแล้วก็ทำโครงสร้างให้พร้อมที่จะระบายน้ำ 1,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีให้ได้นะครับก่อนฤดูฝนที่จะมาถึงนะครับปัจจุบันในเรื่องการขุดลอกทั้ง7สายนะครับกรมชลประทานได้ดำเนินการไปแล้ว 80,000 ลูกบาศก์เมตรนะครับคิดเป็น 13% นี่ยืนยันกับท่านนายกว่าเราพร้อมดำเนินการขุดลอกให้เสร็จประมาณก่อนตุลาแน่นอนครับส่วนเรื่องโครงสร้างอาคารต่างๆที่เป็นอาคารชลศาสตร์ที่ใช้สำหรับการบริหารจัดการน้ำนะครับโดยเฉพาะที่ร1ซึ่งท่านนายกก็ได้ลงพื้นที่ว่ามันมีจุดที่มันมีรอยรั่วออกจากตัวคลองนะครับและส่งผลให้เราตรวจสอบแล้วความเสียหายทั้งหมด 2,000 เมตรนะครับ 2,000 เมตรและจุดที่มี7จุดที่มีผลกระทบ รอยรั่วอยู่ประมาณ600เมตรนะครับปัจจุบันเราดำเนินการไปแล้ว200เมตรนะครับสามารถคิดเป็น 13% 10% นะครับแล้วก็ไอ้600เมตรที่เราจะดำเนินการให้แล้วเสร็จก่อนกลางกันยาวันที่ประมาณ23กันยายนและยืนยันกับท่านนายกนะครับว่าโครงสร้างในการบริหารจัดการร.1สามารถที่จะรองรับการน้ำหลากในปี69ระบายน้ำ 1,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีได้อย่างแน่นอนครับยังไงครับท่านครับยืนยันครับนะครับใช่ตอนนี้เราฉีดทายเลยที่จะป้องกันให้โดยเร็วขึ้นใช่ครับแหละอันนี้คือเข็มเดิมมีแล้วครับตรงโครงสร้างเดิมแผนระยะยาวนะครับยังไงเสียก็ปริมาณน้ำท่าเมื่อสักครู่เราเก็บกักในส่วนของต้นน้ำเนี่ยแค่4เขื่อนนะครับวางแผนว่าจำเป็นจะต้องดำเนินการอีก8เขื่อนนะครับอีก117ล้านเพื่อจะได้ตัดยอดน้ำที่มีความเหมาะสมสมดุลกับพื้นที่ต่างๆแล้วเนี่ยสัก 16% ประมาณ200กว่าล้านลูกบาศก์เมตรในส่วนของต้นน้ำแต่ปริมาณน้ำท่านี่ยังเหลืออยู่นะครับในส่วนของด้านเหนือจากสะเดาไปเนี่ยโครงสร้างเดิมร.1ตรงเนี้ยเราสู้ด้านที่1,600เนี่ยรีเทิร์นพีเดอยู่ที่75ปีเราน่าจะวันนี้ตรงนี้น่าจะระดับนี้ก่อนบวกกับเรื่องการหมายจัดการน้ำรีเทิร์นพีเดอคือโอกาสเกิดซ้ำโอกาสเกิดซ้ำใช่ไหมที่โครงสร้างเดิมที่เรามีอยู่แล้วเพราะฉะนั้นส่วนที่เหลือจากด้านบนเนี่ยเราจะสร้างระบบพยากรณ์ทำยังไงที่จะไม่กระทบเราแจ้งเตือนในส่วนปริมาณที่เหลือในตรงนี้เราจะสร้างระบบการบริหารจัดการเรื่องแจ้งเตือนร่วมกับทางเทศบาลให้เกิดเป็นภาพในระยะเวลาforecast ได้ล่วงหน้าได้ถ้าเกิด forecast ล่วงหน้าได้ชัดเจนเนี่ยจะส่งผลให้ไม่เกิดผลกระทบกับชีวิตและทรัพย์สินได้นะครับแต่ในส่วนที่กังวลนะครับนี่เขื่อนนี่จุดนี้จุดนี้จุดนี้ครับ8โครงการแต่ตอนนี้ความเป็นไปได้ที่เราจะปรับคือเก็บน้ำคลองแก้วและคลองหวะซึ่งเราจะตัดลำน้ำในส่วนของหวะซึ่งเป็นตัวหนึ่งที่เป็นผลกระทบที่เข้าผ่านเหมือนกันใช่ครับสร้างแหล่งเก็บกักน้ำเพื่อจะถ้าอันนี้คืออันนี้อยู่ในร่างปี70อยู่แล้วครับอันนี้คือเราได้เงินอยู่แล้วในส่วนนี้ครับอันนี้คือมีอยู่แล้วอันนี้เป็นศึกษาสิ่งแวดล้อมอยู่นะครับตอนนี้เรื่องก่อสร้างอยู่ในแผนแต่ยังไงก็เป้าหมายคือ71มีความเป็นไปได้เพราะประชาชนเขามีความพร้อมครับแต่ยังไงใช่ยังฝั่งขวาตรงนี้ที่มีผลกระทบตัวเมืองที่เราตกจากคอหงตกจากคลองหวะซึ่งเป็นลุ่มน้ำที่ลงแล้วมันสั้นมากที่เข้าเมืองเลยนะครับตรงนี้เราจะจากดังไงเสียถึงมีคลองระบายที่ดึงจากระบบออกไปจากตัวเมืองแล้วรอ3รอ4รอ5นะครับเราคงหาทางที่จะเพิ่มขีดความสามารถการนำมวลน้ำออกโดยตรงเข้าทะเลสาบในส่วนของฝั่งขวาตรงนี้เพิ่มเติมนะครับตรงนี้ที่จะต้องดำเนินการศึกษาแล้วก็รีบสร้างในส่วนของคลองหวังซึ่งเป็นคลองที่มีปัจจัยส่วนหนึ่งที่เข้าตัวเมืองเช่นกันครับนี่คือแนวทางที่จะดำเนินการในระยะต่อไปยืนยันกับนายก2ประเด็นครับเรื่องแรกก็คือความพร้อมในเรื่องโครงสร้างที่จะรองรับน้ำหลากในปี2509นี้กรมชลประทานสามารถดำเนินการแล้วเสร็จตามเป้าหมายและยืนยันกับพ่อแม่พี่น้องด้วยครับ

0: ียงเลย
1: Thank you.

0: ขยับไปนิดนึงครับขอบคุณครับ
1: ต้องแหวนนะครับต้องแหวนนะไม่ได้มองหวังหรอกที่ดวงทิม
0: พี่พีทพี่ดวงทิม
1: เราเน้นบนเวทีนะพี่
2: เอกสาร
3: ได้ครับ
2: ให้ทางไหนได้พูด
3: ได้ทางไหนได้ครับได้เลยครับทางไหนได้เลย
2: ได้ครับ
3: ที่เดียวพี่เกียร์ป่ะ
2: ใช่ใช่ทีมเดียว
3: ส่งมาแล้ว
2: เขาส่งมาแล้วใช่ไหมครับเขาก็ส่งมา
3: ผมลงพื้นที่แล้วครับ
2: เพราะว่าได้ครับ

ับครับขอบพระคุณมากเลยครับขอบพระคุณมากครับใจดีและเกียรตินะครับขอบพระคุณครับครับผมก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับพี่น้องชาวหาดใหญ่จังหวัดสงขลานะครับเพื่อนท่านองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วก็ผู้เข้าร่วมพบปะกันในวันนี้ตลอดจนพี่น้องสื่อมวลชนทุกท่านนะครับวันนี้คณะรัฐมนตรีเราได้ลงมาประชุมคณะรัฐมนตรีประจำสัปดาห์ที่เขาเรียกว่าเป็นการประชุมครม.นอกสถานที่นะครับในรัฐบาลที่ผมเป็นนายกรัฐมนตรีอยู่นั้นเป็นนายกรัฐมนตรีอยู่นั้นเราได้เลือกจังหวัดสงขลาที่หาดใหญ่นี้เป็นที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่นอกของที่รัฐบาลนะครับครั้งแรกก็ขอให้พี่น้องประชาชนชาวสงขลาชาวหาดใหญ่นะครับได้เข้าใจว่าเราให้ความสำคัญเพราะว่าเราต้องการให้จังหวัดสงขลานะครับและจังหวัดใกล้เคียงซึ่งเป็นพื้นที่ที่ทำงานทางเศรษฐกิจเป็นพื้นที่แห่งโอกาสของพี่น้องประชาชนได้มีความปลอดภัยจากอุทกภัยหรือภัยต่างๆจากธรรมชาติตลอดจนมีความปลอดภัยในทุกๆด้านมีความสะดวกในการทำมาหากินของพี่น้องประชาชนเมืองที่มีทั้งการท่องเที่ยวทั้งเศรษฐกิจทั้งอุตสาหกรรมทั้งเกษตรกรรมนะครับแล้วก็เป็นเมืองที่จ่ายความเจริญไปยังจังหวัดอื่นๆอีกมากมายนะครับวันนี้เรื่องแรกที่พวกเราอยากมาดูด้วยตัวเองก็คือเรื่องน้ำเพื่อทำให้เกิดความมั่นใจว่าเรามีระบบบริหารจัดการที่มั่นคงแข็งแรงเพียงพอรอบนี้ในภาพรวมนะครับรัฐบาลจะมาติดตามทั้งเรื่องน้ำโครงสร้างพื้นฐานและการพัฒนาเศรษฐกิจภาคใต้เรามาดูทุกอย่างด้วยตาตัวเองท่านรัฐมนตรีทุกท่านที่อยู่ตรงนี้ก็จะได้เห็นสภาพความจริงว่าเป็นอย่างไรเวลาบ่ายเราก็จะไปพบปะกับเครือข่ายมวลชนจากภาคส่วนต่างๆเพื่อรับฟังความคิดเห็นข้อเสนอแนะคำวิพากษ์วิจารณ์นะครับแล้วก็เราก็จะรวบรวมเพื่อมาพิจารณาในการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันพรุ่งนี้ที่อาจารย์แห่งนี้นะครับที่ผ่านมาผมได้ลงพื้นที่นะครับพร้อมกับรัฐมนตรีหลายท่านเพื่อติดตามการซ่อมแซมคลองและความพร้อมของระบบระบายน้ำซึ่งช่วงที่เกิดเหตุน้ำท่วมเมื่อปีที่ผ่านปลายปีที่แล้วพวกเราทุกคนต้องลงมาอย่างสม่ำเสมอได้เห็นความทุกข์ยากของพ่อแม่พี่น้องประชาชนชาวสงขลาและทุกคนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ที่ประสบอุทกภัยไม่ว่าจะเป็นสตูลพัทลุงนะครับตลอดจนสามจังหวัดชายแดนภาคใต้แต่เราคิดว่าถ้าเราจำกัดเราบริหารจัดการน้ำนะครับในพื้นที่จังหวัดสงขลาได้การบรรเทาทุกภัยในจังหวัดอื่นๆมันจะคลี่คลายลงและเราสามารถดำเนินการช่วยเหลือเยียวยาพี่น้องประชาชนได้ด้วยประสิทธิภาพที่มากยิ่งขึ้นวันนี้รัฐบาลได้อนุมัติงบประมาณอย่างเต็มที่ให้เพียงพอแก่การสร้างความมั่นใจและความปลอดภัยให้แก่พี่น้องประชาชนฟื้นฟูระบบชลประทานระบบจัดการน้ำนะครับใน5จังหวัดชายแดนครับใน5จังหวัดภาคใต้นะครับที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยเมื่อปีที่แล้ววันนี้คณะรัฐมนตรีทุกคนนะครับจึงมาดูว่างานที่ได้อนุมัติไปให้ข้อสั่งการไปได้มีความคืบหน้าแค่ไหนแล้ววันนี้เรายึดหลักว่าเราต้องเตรียมการล่วงหน้าให้พร้อมที่สุดต่อบทเรียนทุกบทเรียนจากเหตุการณ์ที่ผ่านมาจุดใดที่เป็นข้อกลบจุดใดเป็นที่ระบายน้ำได้ช้าจุดใดต้องเพิ่มประสิทธิภาพระยะก็เ
การร่วมกันข้อมูลปริมาณฝนปริมาณน้ำสภาพอากาศเราต้องแชร์ข้อมูลด้วยกันทุกหน่วยงานเพื่อให้การประเมินสถานการณ์ได้มีความรวดเร็วและที่สำคัญก็คือการแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนให้ทันท่วงทีการเตรียมเจ้าหน้าที่เครื่องสูบน้ำเครื่องจักรเส้นทางอพยพศูนย์พักพิงเราต้องทำให้พร้อมเรื่องเกษตรทุกฝ่ายต้องเข้าช่วยเหลือประชาชนได้ทันทีอย่างที่ผมเรียนครับเราชนะธรรมชาติไม่ได้แต่เราต้องก่อให้เกิดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินที่เราประชาชนให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้และถ้ามันเกิดเหตุขึ้นมาเราต้องเข้าไปช่วยเหลือเยียวยานะครับความทุกข์เหล่านั้นให้แก่พี่น้องประชาชนได้ด้วยความรวดเร็วและทันท่วงทีในวันที่พี่น้องมีความเดือดร้อนผมกำชับทุกหน่วยงานของรัฐบาลให้ทำงานแบบลดขั้นตอนลดเอกสารและใช้ข้อมูลที่ภาครัฐมีอยู่แล้วดำเนินการให้มากที่สุดเรื่องใดที่พี่น้องประชาชนยังไม่ได้รับความช่วยเหลือหรือยังมีปัญหาตกหล่นก็ขอให้แจ้งพวกเราพวกหมานะครับรัฐบาลจะติดตามให้ครบในโอกาสนี้ผมก็ต้องขอขอบคุณนะครับทุกฝ่ายขอบคุณธนาคารพัฒนาเอเชียหรือ ADB ด้วยที่เขาได้เสนอสนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลหลักใจและสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดช่วยซ่อมแซมศูนย์พักพิงในพื้นที่คอหงส์และช่วยเหลือโครงเรือนกลุ่มเกาะบางที่ได้รับผลกระทบในวันนี้ผมขอให้พี่น้องประชาชนชาวสงขลาโดยเฉพาะยิ่งที่เจ้าพันใหญ่นี่นะครับได้มั่นใจว่าวันนี้รัฐบาลมุ่งมั่นทั้งแก้ปัญหาที่อยู่ตรงหน้าและผลักดันศักยภาพของสงขลาและพื้นที่ภาคใต้ให้เดินหน้าไปพร้อมกันเรื่องน้ำเราก็ต้องลดความเสี่ยงและสร้างความมั่นใจให้กับพี่น้องประชาชนเรื่องโครงสร้างพื้นฐานต้องเพิ่มความสะดวกในการเดินทางและเชื่อมโยงพื้นที่เรื่องเศรษฐกิจเราต้องทำให้การค้าการลงทุนการท่องเที่ยวการสร้างโอกาสของพี่น้องประชาชนการจ้างงานสร้างรายได้ให้กับคืนสภาพสู่คนในพื้นที่ให้มากที่สุดเรื่องความปลอดภัยและคุณภาพชีวิตของพวกท่านก็ต้องมีการแก้ปัญหาและแก้ไขให้ตรงจุดเราต้องทำให้สงขลาซึ่งมีทั้งเป็นเมืองเก่า

อนุมัติให้เป็นหลักการครับเราจะทำตามนำเสนอในเรื่องของการทำประกันนะครับเรื่องอุปกรณ์ให้กับพี่น้องในทุกหลักการเลยเกิดเหตุมาปุ๊บนะครับตอนนี้พี่น้องก็จะไม่ต้องไปกังวลในเรื่องของเนี่ยไปพิสูจน์ว่าอยู่ที่ไหนอยู่อย่างไรอยู่ถูกหรืออยู่ผิดนะครับเป็นผู้เช่าหรือเป็นเจ้าของหรือครับเป็นเจ้าของเคหสถานบ้านเรือนต่างๆถ้าพี่น้องอยู่ที่นี่ลงทะเบียนที่นี่นะครับไม่ว่าจะมาจากไหนรัฐบาลจะให้การดูแลนะครับคุ้มครองเบื้องต้นคุณภาพชีวิตเบื้องต้นของพี่น้องนะครับในรายละเอียดพวกนี้จะออกมาเป็นขั้นตอนเป็นวิธีการดำเนินการและก็เป็นการกำหนดคุณสมบัติต่างๆของผู้ที่จะได้รับเงินประกันส่วนนี้หากมีสิ่งที่ไม่พึงประสงค์สิ่งที่เป็นภัยภัยธรรมชาติต่างๆเกิดขึ้นนะครับก็เราก็ทำทุกอย่างที่เราบอกรัฐบาลช้าเราก็ไปหาวิธีการในการเรียกเร่งนะครับทำให้ความสะดวกสบายนะครับที่จะทำให้เกิดการเรียกเร่งให้กับพี่น้องได้เร็วที่สุดมันเกิดขึ้นนะครับเราจะไปอีกหลายจุดแล้วเราจะไปรับฟังข้อคิดเห็นจากพี่น้องชาวสงขลาด้วยตัวเองเราจะรับจบทุกอย่างนะครับที่เป็นปัญหาโกรธใจของพี่น้องนะครับมาแก้ไขให้เร็วที่สุดพี่น้องรู้นะครับมีการให้ปรับนะครับสภาพของโรงระบายน้ำมีการต่อเติมเสริมแต่งตัวที่มันชำรุดนะครับตัวที่มันต้องพูดง่ายต้องปะต้องปิดต้องซ่อมนะครับเพื่อปิดทางที่จะทำให้น้ำไหลไปที่ที่เราต้องการได้เรากำลังทำเส้นทางเดินของน้ำให้น้ำเข้าไปตามที่เรากำหนดถ้าไปตามที่เรากำหนดมันก็จะไม่เข้าไปท่วม

ครับรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยคอยดูแลเรื่องของอุปกรณ์ภัยต่างๆคอยดูแลเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานของระบบสาธารณูปโภคต่างๆทั่วประเทศไทยก็คือกรมโยธาธิการรัฐมนตรีสำนักนายกรัฐมนตรีกำกับดูแลสำนักงบประมาณพระรอนปิดปัญหาในประเด็นรัฐมนตรีมหาดไทยคนเที่ยวมหาดไทยคนที่ดู

0: ือบรรยากาศส่วนหนึ่งที่ท่านนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่นะครับก็เราไปดูบรรยากาศเพิ่มเติมกันเลยนะครับนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่คลองภูมินาถดำริติดตามการเตรียมความพร้อมการบริหารจัดการน้ำรับมือกับปัญหาอุทกภัยหาดใหญ่สงขลาเช่นเดียวกับรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องก็ลงพื้นที่ติดตามรับฟังข้อเสนอแนะและการขับเคลื่อนบูรณาการพัฒนาจังหวัดภาคใต้ครับทางด้านของการเกษตรการเดินทางเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนระยะยาวในพื้นที่ไปติดตามบรรยากาศสดๆนะครับได้จากคุณวรพัฒน์ภัทยากุลรายงานสดจากจังหวัดสงขลาครับคุณวรพัฒน์เชิญครับ
1: และจุดที่ผมยืนรายงานอยู่ที่ประตูระบายน้ำท่าควรหรือคลองภูมิสิรินั่นเองนะครับซึ่งเป็นจุดเดียวกับที่ท่านนายกรัฐมนตรีเดินทางมาถึงกับคลองภูมินาถดำรินะครับคุณผู้ชมครับอย่างที่คุณผู้ชมได้รับฟังไปแล้วก็คือท่านนายกรัฐมนตรีได้ให้คำมั่นกับพี่น้องหาดใหญ่สงขลาและพื้นที่ใกล้เคียงโดยเฉพาะ5จังหวัดภาคใต้ตอนล่างว่าการลงพื้นที่ในครั้งนี้และการมาจุดนี้เป็นจุดแรกก็เหมือนกับการแสดงเชิงสัญลักษณ์นั่นแหละครับว่าการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ภาคใต้โดยเฉพาะการรับมืออุทกภัยนั้นนายกรัฐมนตรีให้ความสำคัญโดยเฉพาะก่อนหน้านี้ที่คณะรัฐมนตรีได้มีการอนุมัติงบประมาณออกไปการลงพื้นที่มาในครั้งนี้เพื่อติดตามดูว่าการใช้งบประมาณนั้นมีประสิทธิภาพแสดงออกมาเป็นอย่างไรบ้างผลของพี่น้องประชาชนจะได้รับอะไรสิ่งสำคัญก็คือพี่น้องประชาชนขอให้มั่นใจได้ว่าน้ำท่วมในครั้งหน้ารัฐบาลมีการเตรียมความพร้อมอย่างเต็มที่ครับคุณผู้ชมครับในขณะเดียวกันรัฐมนตรีคนอื่นๆก็ลงพื้นที่เช่นเดียวกันเพื่อที่จะดูภาพรวมของ5จังหวัดภาคใต้ในการยกระดับคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนนะครับเริ่มท่านแรกก็คือนายสุชาติชมกลิ่นครับนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลงพื้นที่ตำบลบ้านพรุอำเภอหาดใหญ่เพื่อตรวจติดตามความคืบหน้าและรับฟังบรรยายสรุปโครงการปรับปรุงเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนพรุสาคูบ้านไร่หลังดำเนินการปรับปรุงแหล่งน้ำและระบบบริหารจัดการน้ำทั้งการขุดลอกแหล่งน้ำปรับปรุงคันคลองติดตั้งประตูระบายน้ำและป้องกันการกัดเซาะตลิ่งเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการกักเก็บและระบายน้ำพร้อมกับฟื้นฟูระบบนิเวศแหล่งน้ำสามารถเพิ่มความจุในการกักเก็บน้ำจาก 25,000 เป็น 129,000 ลูกบาศก์เมตรช่วยเสริมสร้างความมั่นคงด้านน้ำและลดผลกระทบจากปัญหาน้ำท่วมน้ำแล้งอีกทั้งยังช่วยให้พี่น้องเกษตรกรมีน้ำเพียงพอตลอดทั้งปีครับ
2: กราบเรียนว่าสิ่งที่พี่น้องประชาชนชาวบ้านไร่นั้นที่ได้รับเนี่ยก็คือได้รับประโยชน์คือเวลามวลน้ำที่มันเกิดจากฝนตกหนักๆเนี่ยมันจะเป็นแหล่งที่ตัดมวลน้ำให้น้ำไม่ไหลบ่าไปทั่วบ้านชาวบ้านแล้วก็กักเก็บน้ำใช้เวลายามหน้าแล้งนะครับแต่ส่วนที่สำคัญสุดคือเรามีน้ำผิวดินที่กักเก็บให้เกษตรกรแล้วเนี่ยสำคัญที่กระทรวงทรัพย์ต้องทำอยู่แล้วโดยท่านนายกรัฐมนตรีโดยท่านอนุชินชาญวิริกุลนั้นท่านให้ความสำคัญคือเราได้เก็บตกคำขอของพี่น้องประชาชนทั่วประเทศประมาณ 63-64 จังหวัดซึ่งต้องการแหล่งน้ำอุปโภคบริโภคด้วยซึ่งต่างจากน้ำผิวดินอย่างนี้นะครับก็เราได้ทำเจาะบ่อบาดาลไปประมาณสัก858จุดซึ่งใช้งบประมาณงบกลางแล้วกำลังเริ่มเจาะอยู่ตอนนี้สิ่งหนึ่งที่ท่านนายกรัฐมนตรีท่านได้เล็งเห็นความสำคัญคือท่านกลัวเรื่องของการพยากรณ์อากาศในเรื่องของอนาคตข้างหน้าเรื่องซูเปอร์เอลนีโน่ถ้าเกิดขึ้นแล้วเนี่ยมันจะทำให้เราไม่สามารถหาแหล่งน้ำให้อุปโภคบริโภคประชาชนทันผมเองก็กราบเรียนว่าเราเก็บคำขอตกค้างตั้งแต่ปี2566 67 68 69รวมกันได้63 64จังหวัดเราก็เจาะบ่อบาดาลไปอันนี้ก็ทำควบคู่กับทางกรมทรัพยากรน้ำกรมทรัพยากรน้ำจะดูเรื่องน้ำต้นทุนน้ำผิวดินแล้วก็แก้ปัญหาเรื่องน้ำท่วมเรื่องอุทกภัยสำคัญอย่างที่หาดใหญ่ที่ท่านได้เห็นตอนที่เกิดน้ำท่วมก็เกิดจากมวลน้ำมหาศาลซึ่งตกที่เดิมแล้วก็ไหลบ่ามาโดยไม่มีการตัดมวลน้ำอันนี้เราก็สิ่งหนึ่งที่กรมทรัพยากรน้ำพยายามแก้ปัญหาให้ชาวสงขลาอยู่ก็คือตัดมวลน้ำออกไปเพื่อให้น้ำไม่รวมกองเป็นก้อนใหญ่จะได้ปกป้องกันอุทกภัยน้ำท่วมสำคัญ
1: แน่นอนว่าการลงพื้นที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่นอกจากเรื่องน้ำแล้วก็ยังมีเรื่องอื่นๆที่เป็นภาพรวมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนด้วยนะครับโดยนายพัทรพงศ์พัทรประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมไปตรวจเยี่ยมศูนย์ควบคุมการบินหาดใหญ่เพื่อติดตามแผนงานและความคืบหน้าการเตรียมความพร้อมของบริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทยจำกัดหรือบวท.ในการดำเนินโครงการดิจิทัลทาวเวอร์หรือหอบังคับการบินดิจิทัลซึ่งเป็น การนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้เพื่อยกระดับการให้บริการและควบคุมการจราจรทางอากาศของประเทศไทยเดินหน้ายกระดับศูนย์ควบคุมการบินหาดใหญ่เป็นรีโมททาวเวอร์พร้อมผลักดันศูนย์ควบคุมการบินหาดใหญ่เป็นรีโมททาวเวอร์ก็คือการจราจรทางอากาศเขตสนามบินระยะไกลจากศูนย์ควบคุมการบินหาดใหญ่ไปยังท่าอากาศยานเบตงนราธิวาสและตรังยกระดับระบบการบินให้ทันสมัยมีประสิทธิภาพและรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมการบินของประเทศไทยในอนาคตครับ
3: ลงหน่อยดีกว่าลงนิดนึง
4: ก็คือหาดใหญ่เนี่ยก็มีทีมงานที่ดูแลทางด้านอะไรมีทีมซัพพอร์ตด้วยก็ถ้ามันมีเหตุการณ์อะไรเนี่ยมันก็สามารถคอนโทรลรอบๆข้างได้ด้วยครับผมทางวิทยุการบินเนี่ยก็พัฒนาระบบทางเดินอากาศแล้วก็บริหารน่านฟ้าไทย อย่างเต็มประสิทธิภาพครับแล้วก็โดยเฉพาะเรื่องของความปลอดภัยแล้วก็เรื่องของเขาเรียกเทคโนโลยีของเราเนี่ยก็มีมาตรฐานสูงเป็นอันดับต้นๆของเอเชียก็ให้พี่น้องเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรนะเชื่อมั่นว่าของเรามีมาตรฐานสูงครับแล้วก็มีความปลอดภัยในระดับที่สูง
1: ส่วนนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมที่สำนักงานขนส่งจังหวัดสงขลาแห่งที่1ที่ท่านเดินทางไปก็คืออยู่ที่ตำบลพะวงอำเภอเมืองโดยย้ำว่าจะนำมาซึ่งการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาครั้งใหญ่ตามนโยบายรัฐบาลซึ่งได้วางแผนการพัฒนาจังหวัดภาคใต้โดยเฉพาะเรื่องรถไฟรางคู่เฟส2ทางนี้หากระบบทางรางไม่ตอบโจทย์ให้ขนส่งจังหวัดกลับมาทบทวนการให้บริการทั้งภาครัฐเอกชนอย่าทำงานเชิงรับแต่ต้องเป็นเซลแมนทำงานเชิงรุกให้เอกชนไม่เข้าร่วมขอให้ประสานท้องถิ่นเข้ามาดำเนินการเพื่อประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุดพร้อมขอให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคมจะต้องให้บริการที่ดีกับประชาชนในไปที่เรื่องของการเซอร์วิสไมล์ครับคุณผู้ชมครับขณะนี้ภาพรวมที่คุณผู้ชมเห็นนายกรัฐมนตรีเสร็จสิ้นภารกิจที่คลองภูมินาถดำริเรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากนี้นายกรัฐมนตรียังคงมีภารกิจเดินทางต่อเพื่อที่จะรับฟังปัญหารวมถึงการประชุมต่างๆเพื่อเป็นการทำให้สงขลาพื้นที่5จังหวัดภาคใต้นั้นดีขึ้นอย่างเช่นการไปเป็นสักขีพยานการลงนามสัญญาการก่อสร้างสะพานเชื่อมทะเลสาบสงขลาแล้วก็เชื่อมไปยังเกาะลันตารวมถึงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อระดมความคิดเห็นแก้ไขปัญหา5จังหวัดภาคใต้รวมถึง3จังหวัดชายแดนภาคใต้ทั้งหมดนี้คือการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ในวันแรกที่นายกรัฐมนตรีเดินทางมาและจะนำไปสู่การประชุมจริงในวันพรุ่งนี้ครับทั้งหมดคือบรรยากาศที่เกิดขึ้นที่สงขลาครับ
0: ครับขอบคุณครับคุณวรภัทรครับ
5: ซึ่งการประชุมครม.สัญจรที่จังหวัดสงขลาครั้งนี้เป็นครั้งแรกของรัฐบาลชุดนี้นะคะนอกจากนายกรัฐมนตรีจะลงพื้นที่แล้วรัฐมนตรีแต่ละท่านก็กระจายการลงพื้นที่ไปทำภารกิจไปดูในส่วนที่เกี่ยวข้องเช่นเดียวกันนะคะก่อนที่จะมีการประชุมอย่างเป็นทางการในวันพรุ่งนี้ค่ะโดยนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมวันนี้ในช่วงบ่ายก็มีคิวไปประชุมระดมความคิดเห็นพัฒนา5จังหวัดภาคใต้ร่วมกับรัฐมนตรีอีกหลายท่านรวมไปถึงเดินทางไปเยี่ยมชุมชนเมืองเก่าสงขลาส่วนนายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศก็จะเดินทางไปประชุมแนวทางการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ศาลากลางจังหวัดสงขลาร่วมกับพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมและรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องส่วนกลุ่มกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ค่ะนำโดยนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และรัฐมนตรีช่วยอีก2ท่านก็คือนายวัชรพลขาวขำและนางสาวปิยรัตน์ติยภัยรัตน์ก็จะไปพบกับกลุ่มพี่น้องเกษตรกรกลุ่มผู้เลี้ยงปลากระพงรวมถึงไปติดตามนโยบายของรัฐบาลด้วยส่วนนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีช่วงเย็นวันนี้ก็จะไปเยี่ยมชมนิทรรศการสงขลาเมืองสร้างสรรค์ด้านอาหารและผลิตภัณฑ์โอท็อปก่อนที่วันพรุ่งนี้หลังจากการประชุมครม.เสร็จสิ้นก็จะไปตรวจเยี่ยมสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่6แล้วก็ลงพื้นที่ตรวจธุรกิจให้เช่ารถยนต์เช่นเดียวกับรัฐมนตรีท่านอื่นๆนะคะก็จะลงพื้นที่ไปดูในส่วนงานที่เกี่ยวข้องเช่นเดียวกันค่ะ
0: มาดูผลการเลือกตั้งซ่อมสสอุดรธานีเขต3แทนตำแหน่งที่ว่างนะครับเนื่องจากสสคนเก่าคือแดงหลังธุรพลจากพรรคภูมิใจไทยนั้นเสียชีวิตล่าสุดกับกกต.นับคะแนนเสร็จแล้วก็ปรากฏว่าผู้สมัครจากพรรคภูมิใจไทยได้คะแนนเป็นอันดับ1 38,227 คะแนนผลการเลือกตั้งสสเขต3จังหวัดอุดรธานีอย่างไม่เป็นทางการอันดับ1นายอธิการแก้วเครือศรีผู้สมัครจากพรรคภูมิใจไทยรับคะแนนสูงสุด 37,961 คะแนนอันดับ2นายขจิตชัยนิคมผู้สมัครจากพรรคประชาธิปไตยใหม่ได้ 13,017 คะแนนและอันดับ3นายคำผันจันทจรผู้สมัครจากพรรคบ้านเมืองได้ 4,633 คะแนนขณะที่เมื่อคืนนี้ในอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยพร้อมด้วยนายทรงศักดิ์ทองศรีและคณะสสภาคอีสานเดินทางไปที่ศูนย์ประสานงานพรรคภูมิใจไทยเพื่อร่วมแสดงความยินดีกับนายอธิการและได้กล่าวขอบคุณประชาชนชาวอุดรธานีที่ให้ความไว้วางใจกับพรรคภูมิใจไทยซึ่งนายอธิการก็พร้อมสานต่องานของสสคนเก่า
6: ตารางเสียงมันจะกลับมาย่ายก็เจอกับพี่น้องมันก็อดดีใจไม่ได้ดีใจก็พูดมากเสียงก็แหกต่อไปอีกแต่พอเห็นหนังน้องนะครับพอพี่น้องมอบสอสอคนไหนมาแทนคุณหลังคุณรพลนะครับที่ล่วงหน้าไปสวรรค์ก่อนเราก่อนนะครับพี่น้องจะได้มั่นใจว่าสิ่งที่พี่น้องเคยมอบความไว้วางใจให้กับสสรังสิ่งที่สสรังได้บอกให้กับพี่น้องฟังว่าเขาต้องการทำอะไรให้กับอำเภอเวรให้กับจังหวัดอุดรธานีมันจะได้รับการสานต่ออย่างแน่นอน
0: ขณะเดียวกันครับหลังนับคะแนนเสร็จนายอนุทินก็ได้โพสต์ Facebook นะครับพร้อมภาพพื้นหลังสีน้ำเงินว่ากราบขอบพระคุณพี่น้องชาวอุดรธานีที่ยังคงมอบส.ส.ให้พรรคภูมิใจไทยครับและต่อมาได้โพสต์อีกข้อความว่าการตัดสินใจของประชาชนชัดเจนกว่าผลโพลและบทวิเคราะห์ของทุกฝ่ายขณะที่เมื่อช่วงเช้าในอนุทินนั้นก็ตอบคำถามสื่อมวลชนว่าผลการเลือกตั้งที่ออกมาสะท้อนว่าพรรคภูมิใจไทยยังได้รับความเชื่อมั่นและไว้วางใจจากประชาชนดังนั้นจะทุ่มเทใช้ทุกความสามารถที่มีทำงานตอบแทนโดยยึดถือคุณภาพชีวิตของประชาชนเป็นเป้าหมายสำคัญ
7: อธิบายตัวมันเองได้ว่าพรรคภูมิใจไทยยังคงได้รับความเชื่อมั่นและมั่นใจจากพี่น้องประชาชนนะครับซึ่งเราก็ต้องถือว่านี่แหละคือคำสั่งที่แท้จริงของเจ้านายของพวกเราเราก็ต้องตอบแทนพี่น้องประชาชนที่ให้ความมั่นใจเราด้วยการทำงานเพื่อพวกเขานะครับด้วยทุกความสามารถที่มีอยู่ด้วยความทุ่มเทโดยที่ยึดถือคุณภาพชีวิตประโยชน์โอกาสนะครับแล้วก็ทุกๆเรื่องของพวกเขาเป็นเป้าหมายสำคัญ
5: มาดูประเด็นอาชญากรรมกันสักนิดหนึ่งนะคะศูนย์ต่อต้านการฉ้อโกงออนไลน์ค่ะสรุปสถิติอาชญากรรมออนไลน์ประจำสัปดาห์การหลอกลวงซื้อขายสินค้ามีจำนวนมากที่สุดแต่การหลอกลงทุนสร้างมูลค่าความเสียหายมากที่สุดค่ะศูนย์ ACSC เปิดสถิติคดีในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมารับแจ้งจากผู้เสียหาย 79,311 คดีมูลค่ากว่า 2,775 ล้านบาทเพิ่มขึ้น

0: พลิเคชันปลอมโดยขอให้ประชาชนใช้ความรอบคอบในการตัดสินใจลง
1: หลายพื้นที่ยังคงเป็นจังหวัดที่จะเสี่ยงเรื่องของฝน
2: มาก่อติดสภาพอากาศกับสถานีอากาศ NBTเริ่มต้นสัปดาห์ใหม่แต่ยังอยู่ในช่วงประกาศเตือนภัยฝนตกหนักถึงหนักมากในพื้นที่ประเทศไทยตอนบนค่ะจากร่องมรสุมที่พัดผ่านภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและมรสุมตะวันตกเฉียงใต้มีกำลังค่อนข้างแรงวันนี้ยังมีฝนตกหนักมาเพิ่มเติมอีกพื้นที่เสี่ยงสีแดงฝนหนักมากอยู่ในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนตากบึงกาฬนครพนมจันทบุรีและที่ตราดสำหรับพื้นที่สีส้มเสี่ยงฝนตกหนักมีพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาแพร่น่านอุตรดิตถ์สุโขทัยกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์เลยหนองบัวลำพูนหนองคายอุดรธานีสกลนครกาฬสินธุ์มุกดาหารยโสธรอำนาจเจริญอุบลราชธานีกาญจนบุรีนครนายกปราจีนบุรีและระยองพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านพื้นที่ลุ่มต่ำและพื้นที่ฝนตกสะสมต้องระวังเรื่องน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมขังค่ะสำหรับทะเลอันดามันตอนบนคลื่นสูง 2-3 เมตรมีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรเตือนเรือเล็กให้งดออกจากฝั่งในช่วงนี้ขณะเดียวกันก็ต้องติดตามพายุดิเปรสชันบริเวณชายฝั่งของประเทศจีนตอนใต้มีแนวโน้มจะแรงขึ้นอีกคาดว่าจะเคลื่อนเข้าใกล้เกาะไหหลำในช่วงวันที่ 2-3 กันยายนนี้สำหรับพายุลูกนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยผู้ที่จะเดินทางไปควรตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางด้วยค่ะวันนี้ภาคเหนือโอกาสเกิดฝน 70% ของพื้นที่มีฝนหนักในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาแพร่น่านอุตรดิตถ์สุโขทัยกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์มีฝนหนักมากในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนและตากตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง 70% ของพื้นที่มีฝนหนักในพื้นที่จังหวัดเลยหนองคายหนองบัวลำพูอุดรธานีสกลนครกาฬสินธุ์ยโสธรมุกดาหารอำนาจเจริญและอุบลราชธานีมีฝนหนักมากในพื้นที่จังหวัดบึงกาฬและนครพนมภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง 60% ของพื้นที่มีฝนหนักบางแห่งในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง 70% ของพื้นที่ภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง 70% ของพื้นที่จะตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีและระยองมีฝนหนักมากในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีและที่ตราดทะเลคลื่นสูง2เมตรมีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรสำหรับภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝน 40% ของพื้นที่โอกาสตกอยู่ที่เพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานีทะเลคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรมีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรนครศรีธรรมราชลงไปคลื่นสูง1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรมีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรสำหรับภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝน 40% ของพื้นที่ตกได้ที่ระนองพังงาภูเก็ตและกระบี่ภูเก็ตขึ้นมาคลื่นสูง 2-3 เมตรมีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรกระบี่ลงไปคลื่นสูง2เมตรมีฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตรรู้ก่อนเตรียมตัวก่อนผลกระทบน้อยลงช่วงนี้สวัสดีค่ะ
3: และช่วงนี้ไปติดตามข่าวภาษาอังกฤษกันบ้างนะคะใน NBT World Brief ค่ะ
4: สวัสดีค่ะ Welcome to the midday edition of NBT World Brief on NBT and NBT World. You're with me, Nawarat Wong Araya. For our first story, the government is taking its cabinet meeting on the road with a major push to unlock the potential of Thailand's 5 southernmost provinces. A government workshop has brought together 171 representatives from the public and private sectors, as well as civil society, to prepare for the first mobile cabinet meeting of 2026, focusing on 5 southern provinces of Songkhla, Pattani, Narathiwat, Satun, and Yala. Discussions focused on four key areas, which are the economy, society, security, and disaster management. On the economic front, participants called for faster development of major infrastructure projects, including deep sea ports in Seoul.

0: อัปเดต ทุกเรื่องราวเกาะติดทุกสถานการณ์กับ NBT ติดตาม NBT ได้ทุกแพลตฟอร์มทั้ง Facebook YouTube Instagram TikTok และ X แค่กดติดตามก็ไม่พลาดทุกข่าวสารสำคัญ NBT ที่เดียวครบทุกเรื่องราวทุกที่ทุกเวลากดติดตาม NBT แล้วมาเชื่อมต่อทุกความเคลื่อนไหวไปพร้อมกัน
1: เลิดเพลินไปกับสารคดีต่างประเทศคุณภาพดีสาระหลากหลายกับรายการ NBT Documentary สารดี @NBT เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 16:05 นถึง 17:00 นแล้วเวลา 22:00 นถึง 23:00 นวันเสาร์อาทิตย์เวลา 6:00 นถึง 7:00 นและเวลา 16:05 นถึง 17:00 นทางช่อง NBC True HD

0: ข่าวต่างประเทศครับเริ่มที่การปฏิบัติการค้นหาและกู้ภัยเหตุน้ำท่วมฉับพลันและโคลนถล่มครั้งใหญ่บริเวณชายแดนเนปาลทิเบตซึ่งมีรายงานผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นต่อเนื่องเจ้าหน้าที่กู้ภัยเนปาลกำลังเร่งช่วยเหลือคนงานราว350คนที่ติดอยู่ภายในอุโมงค์ของโครงการ Upper Trisuli ซึ่งเป็น1ใน5โครงการรถไฟฟ้าพลังน้ำที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติทางธรรมชาติครั้งใหญ่หลังเกิดน้ำท่วมฉับพลันและก็โคลนถล่มบริเวณชายแดนติดกับเขตปกครองตนเองทิเบตของจีนเมื่อวันที่26สิงหาคมที่ผ่านมาโดยกองทัพเนปาลได้ลำเลียงเครื่องจักรหนักทางอากาศพร้อมกับทหารราว 10,000 นายเข้าสนับสนุนภารกิจดังกล่าวรวมด้วยเชี่ยวชาญจากจีนและอินเดียอย่างไรก็ตามปฏิบัติการนั้นยังคงเป็นไปอย่างยากลำบากเนื่องจากมีเศษซากจำนวนมากกีดขวางและไม่สามารถใช้ระเบิดเปิดเส้นทางเข้าไปได้ขณะที่ทางฝั่งของทิเบตเองทีมกู้ภัยจีนยังคงระดมกำลังกันค้นหาผู้สูญหายอย่างต่อเนื่องหลังใช้เวลาเดินเท้าผ่านเส้นทางภูเขานานถึง10ชั่วโมงในการเข้าถึงพื้นที่ประสบภัยใกล้กับด่านจีหลงโดยมีการปฏิบัติการค้นหาหลายรอบในรัศมี 1.7 กิโลเมตรจากจุดเกิดเหตุท่ามกลางอุปสรรคมากมายรวมทั้งสภาพอากาศขณะเดียวกันบริเวณห่างจากหุบเขาประมาณ100เมตรก็พบแนวลาดหินที่ถูกเปิดออกซึ่งก็เป็นเส้นทางที่กระแสน้ำไหลทะลักผ่านเจ้าหน้าที่ประเมินกันว่าระดับน้ำในช่วงเกิดเหตุสูงกว่า60เมตรหรือเทียบเท่ากับอาคารสูงประมาณ20ชั้นสะท้อนเห็นถึงความรุนแรงของกระแสน้ำและดินโคลนที่ซัดถล่มพื้นที่ส่วนยอดผู้เสียชีวิตจากทั้งเนปาลและทิเบตนั้นเพิ่มขึ้นเป็นกว่า780คนแล้วและสูญหายอีกกว่า 3,000 คน
1: ในเวลาข่าวกีฬาแล้วนะคะพบกับ2คนนี้ค่ะคุณแบงค์คุณอ๋อยสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ
4: สวัสดีครับ
0: ไม่พูดถึงคงไม่ได้โดยเฉพาะคนข้างๆคุณแบงค์เนี่ย
2: ดูสายตาแล้วดวงตาฮะบวมฮะร้องไห้หนักกว่านักกีฬาอีก
3: คือต้องบอกว่านอนตายตาหลับนะคะสำหรับแฟนๆกีฬาชาวไทยที่รอคอยกันมาอย่างยาวนานแล้วก็เมื่อวานนี้มีน้ำตาจำนวนมากหนึ่งในนั้นก็คือเรา2คนร้องไห้ไปกับผลการแข่งขัน
0: ลูกชายเขาโพสต์ว่ามีแม่เมื่อพร้อมโอ้โหแม่กรี๊ดหนักมาก
3: เสียงดังมากก็คือโอ้โหแฮปปี้จริงๆ
0: ที่สุดนะ
3: ที่สุดค่ะเดี๋ยวกลับคืนนี้เดี๋ยวเชื่อว่าสนามบินแตกแน่นอน
0: วันนี้บรรยากาศครบถ้วนแน่ๆเชิญเลยครับ
2: ผมครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะมาติดตามข่าวกีฬากันนะคะพาคุณผู้ชมไปย้อนดูภาพบรรยากาศกันอีกครั้งนะคะสำหรับความประทับใจหลังจากที่ทีมลูกยางสาวไทยเอาชนะเจ้าภาพจีน3-2เซตค่ะคว้าแชมป์เอเชียสมัยที่4พร้อมกับสร้างประวัติศาสตร์คว้าตั๋วโอลิมปิกได้เป็นครั้งแรกค่ะนี่คือการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2026ณเมืองเทียนจินสาธารณรัฐประชาชนจีนค่ะรอบชิงชนะเลิศทีมชาติไทยอันดับ17ของโลกพบกับเจ้าภาพทีมชาติจีนอันดับ7ของโลกแล้วก็เป็นแชมป์รายการนี้มากที่สุดถึง13สมัยค่ะคือสถิติล่าสุดของทั้ง2ทีมที่เจอกันในศึกเนชั่นลีก2026เนี่ยเป็นจีนที่เฉือนชนะไทยไป3-2เซตค่ะ
2: โดยเกมนี้นะครับโค้ชออสเกียรติพงษ์รัชตาเกรียงไกรหัวหน้าผู้ฝึกสอนส่งผู้เล่นชุดแรกนำมาโดยพรพันธ์เกิดปราดกัปตันทีมครับสสิภาพรจันทวิสูตรทัดดาวนึกแจ้งนะครับพิมพ์พิชยากกรำชชวนโมกศรีแก้วกัลยากมุนชลาโดยมีทางประวานครับปิยนุชแป้นน้อยเป็นตัวรับอิสระนะครับขณะที่จีนเนี่ยนำทัพมาโดยกวางเซียงหยูเนี่ยกัปตันทีมพร้อมด้วยซวนหยูซานและหูเมืองเจียดาวตกของทีมครับ
3: เกมเมื่อวานนี้เซตแรกทีมสาวไทยทำแต้มขึ้นนำอย่างต่อเนื่องนะคะเซตแรกเนี่ยชนะไปได้ก่อน25-20จากนั้นจีนคืนฟอร์มค่ะแซงชนะใน2เซตถัดมา25-11และ25-23
2: เ
3: ซตที่4โอ้โหคือลุ้นกันเซตที่4เนี่ยเราพลาดไม่ได้ค่ะสาวไทยกลับมาเล่นได้ดีทั้งเกมรุกแล้วก็เกมรับรวมถึงการบล็อกด้วยเอาชนะไปได้25-18ตีเสมอเป็น2-2เซตต้องตัดสินในเซตสุดท้ายค่ะซึ่งเซตที่5ทั้ง2ทีมสู้กันแต้มต่อแต้มเลยนะคะสาวไทยช่วยกันสู้ได้อย่างยอดเยี่ยมเอาชนะไปได้ในที่สุด15-10แมชนี้สสิภาพรทำแต้มสูงสุด28คะแนนทัดดาวทำไป18คะแนนสรุปแล้วทีมสาวไทยเฉือนชนะทีมชาติจีน3-2เซตค่ะ25-20 11-25 23-25 25-18และ15-10คว้าแชมป์เอเชียสมัยที่2ติดต่อกันและเป็นแชมป์เอเชียสมัยที่4ต่อจากปี2009 2013แล้วก็2023พร้อมสร้างประวัติศาสตร์คว้าตั๋วโอลิมปิกเกมส์ได้เป็นครั้งแรกค่ะซึ่งเราจะไปแข่งขันในปี2028ที่สหรัฐอเมริกาเราเป็นทีมที่3ณตอนนี้นะคะต่อจากสหรัฐเจ้าภาพแล้วก็แคนาดาซึ่งเป็นแชมป์ทวีปอเมริกาเหนือและทวีปอเมริกากลางที่สำคัญยังได้ตั๋วไปลุยศึกวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลก2027ที่สหรัฐและแคนาดาอีกด้วยค่ะในขณะที่คู่ชิงอันดับ3ญี่ปุ่นเอาชนะอิหร่านไป3เซตรวด25-21 25-16และ26-24โอ้โหเมื่อวานประทับใจจริงๆค่ะสำหรับทีมสาวไทย
2: สำหรับนักกีฬาทีมชาติไทยนะครับที่ได้รางวัลยอดเยี่ยมรายการชิงแชมป์เอเชียเนี่ยก็มีพรพันธ์เกลือปากกับตันทีมครับที่ได้2รางวัลก็คือรางวัลผู้เล่นยอดเยี่ยมหรือว่า MVP และรางวัลมือเซตยอดเยี่ยมครับส่วนรางวัลหัวเสายอดเยี่ยมเนี่ยเป็นของศศิภพรจันทวิสูตรนะครับแล้วก็รางวัลบอลเร็วยอดเยี่ยมก็เป็นทัดดาวนึกแจ้งนั่นเองผู้ทำคะแนนสูงสุดของรายการชิงแชมป์เอเชียก็คือศศิภพรจันทวิสูตรครับ115คะแนนเสิร์ฟได้คะแนนมากที่สุดก็คือชัชชุออนโมกศรีครับ12คะแนนครับท็อปฟอร์มกันทุกคนนะครับ
4: สุดยอดวันนี้ไม่มีอะไรจะพูดนอกจากคำว่าทุกคนสุดยอดมากคือวันนี้ทุกคนได้แบบใส่กันสุดพลังจริงๆอย่างหนูเองก็ใส่จนสุดถึงแม้ว่าจะมีหมดหรือว่ามีอะไรแต่เราก็พยายามแบบไม่เราจะสู้เพื่อประเทศไทยของเราจะสู้เพื่อไปโอลิมปิกให้ได้สำหรับตัวหนูนะวันนี้หนูขอบคุณทุกคนที่ช่วยกันเล่นมากๆทุกฝ่ายเลยที่ทั้งดูแลเพราะว่าวันนี้เพื่อที่จะไปโอลิมปิกให้ได้และวันนี้เราสามารถทำได้
5: จริงครับนาทีที่เราตามเขาหนูก็ดูเลยแล้วตอนนั้นคิดอะไร
4: หนูไม่ได้คิดอะไรเลยนอกจากคำว่าคือเราจะต้องชนะเราจะต้องได้ไปค่ะก็ขอบคุณเหมือนกันค่ะขอบคุณทุกคนขอบคุณทุกฝ่ายเลยค่ะที่ช่วยกันอะไรเงี้ยก็หนูเองก็ไม่เอานี่วลีนี้ยังอยู่หนูจะอยู่
6: เราจะอยู่
2: สถิติที่น่าสนใจนะครับแชมป์รายการนี้ของทีมชาติไทยเนี่ยก็4สมัยนะครับปี2009 2013 2023และ2026กลายเป็นชาติที่คว้าแชมป์มากที่สุดเป็นอันดับที่3รองจากจีน13สมัยและญี่ปุ่น5สมัยเข้าชิงรายการนี้6ครั้งครับชนะไป4ครั้งนะครับชนะจีนในนัดชิงชนะเลิศทุกครั้งที่เจอกันครับโดยชนะ3นัดก็คือปี2009 2023และ2026ครับ
3: แน่นอนนะคะหลังจากจบรอบชิงชนะเลิศวอลเลย์บอลชิงแชมป์เอเชียทีมไทยได้คะแนนสะสมอันดับโลกเนี่ยเพิ่ม10.34 รวมแล้วตอนนี้ 230.67 คะแนนขยับขึ้น3ขั้นตอนนี้กลับไปอยู่อันดับ14ของโลกค่ะโปรแกรมของทีมวอลเลย์บอลสาวไทยก็เตรียมที่จะแข่งขันเอเชียนเกมส์ครั้งที่20นะคะระหว่างวันที่19กันยายนถึง4ตุลาคมนี้ที่นากุย่าประเทศญี่ปุ่นนะคะส่วนคืนนี้ทีมสาวไทยจะเดินทางกลับถึงประเทศไทย 21:15 เที่ยวบิน TG615 นะคะแล้วก็จะออกมาในเกตที่2เวลา 22:00 นแฟนๆไปรอต้อนรับกันอย่างเต็มที่เลยค่ะสำหรับค่ำคืนนี้ค่ะ
2: หลังจากที่ทีมวอลเลย์บอลหญิงไทยได้แชมป์เอเชียเรียบร้อยนะครับรัฐบาลก็ออกแอคชั่นทันทีครับอัดฉีด 11.76 ล้านบาทหลังจากที่วอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยโชว์ฟอร์มสุดแกร่งเอาชนะเจ้าภาพได้3-2เซตครับชนะแล้วก็ต้องมีพ็อกเก็ตมันนี่นะนะครับสำหรับทีมวอลเลย์บอลหญิงไทยครับนายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีครับในฐานะประธานกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติและนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬารองประธานกรรมการบริหารกองทุนสั่งการให้กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติครับดำเนินการเสนอเรื่องต่อคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อที่จะพิจารณาให้ความเห็นชอบการจ่ายเงินรางวัลแก่ทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยภายหลังจากเสร็จสิ้นการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2026นะครับตามผลงานการแข่งขันและสิทธิกำหนดในหลักเกณฑ์ของกองทุนนะครับ
3: ค่ะก็เป็นเงินอัดฉีดส่วนนี้ก็เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติเรื่องหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขในการให้เงินรางวัลแก่นักกีฬาบุคลากรกีฬาและสมาคมกีฬาที่ใช้คำว่าแห่งประเทศไทยพุทธศักราช2569ฉบับที่2นะคะซึ่งกำหนดหลักเกณฑ์การให้เงินรางวัลเพื่อสร้างขวัญกำลังใจแก่นักกีฬาบุคลากรกีฬาและสมาคมกีฬาที่สร้างชื่อเสียงสร้างผลงานให้แก่ประเทศไทยสำหรับการแข่งขันชิงชนะเลิศแห่งเอเชียในชนิดกีฬาสากลที่มีในโอลิมปิกเกมส์ค่ะตามหลักเกณฑ์ข้อ 2.1 นักกีฬาทั่วไปหัวข้อย่อย 2.1.2 ที่ส่งแข่งขันโดยสมาคมกีฬาที่ใช้คำว่าแห่งประเทศไทยนะคะกำหนดอัตราเงินรางวัลตามผลการแข่งขันนั่นเองค่ะ
2: โดยนักกีฬา14คนนะครับจะได้รับคนละ 600,000 บาทรวมเป็นเงิน 8,400,000 บาทครับผู้ฝึกสอนได้รับ 840,000 บาทและสมาคมกีฬาได้รับ 2,520,000 บาทรวมเป็นเงินทั้งสิ้นนะครับ 11,760,000 บาทครับกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติพร้อมกับเพื่อนการสนับสนุนนักกีฬาไทยตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาอย่างต่อเนื่อง ทางด้านการเตรียมความพร้อมครับการเข้าร่วมการแข่งขันจะและการสร้างขวัญกำลังใจผลักดันนักกีฬาไทยพัฒนาศักยภาพและสร้างผลงานในเวทีระดับนานาชาตินั่นเองครับ
3: ค่ะก็ตอนนี้นอกเหนือจากกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติแล้วก็จะมีผู้สนับสนุนด้วยนะคะแล้วก็แน่นอนว่ากลับมาก็น่าจะมีเงินสนับสนุนจากผู้สนับสนุนเพิ่มเติมเข้ามาอย่างแน่นอนค่ะ
2: ครับ
3: จากนั้นไปดูผลการแข่งขันฟุตบอลรุ่น U20 ทีมชาติไทยนะคะสำหรับการความเคลื่อนไหวประกาศเป้าหมายเข้ารอบสุดท้ายชิงแชมป์เอเชียก่อนลงเตะนัดแรกค่ำวันนี้พบ UAE ที่ชลบุรีสเตเดียมค่ะที่ห้องแถลงข่าวชลบุรีสเตเดียมค่ะสมาพันธ์ฟุตบอลแห่งเอเชียหรือว่า AFC จัดงานแถลงข่าวการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุ20ปีรอบคัดเลือกกลุ่ม F ค่ะโค้ชโบจักรพันธ์ปั่นปีหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยรุ่น20ปีพร้อมด้วยหัวหน้าผู้ฝึกสอนนะคะก็ได้ร่วมแถลงข่าวนะคะซึ่งโปรแกรมของทีมชาติไทยจะลงเตะ 19:30 นที่ชลบุรีสเตเดียมค่ะนัดแรกพบกับ UAE วันนี้ค่ะแล้วก็นัดที่2พบกับเติร์กเมนิสถาน3กันยายนส่วนนัดที่3พบกับอิรัก6กันยายนค่ะ
2: และนี่คือทั้งหมดของกีฬาช่วงเที่ยงประจำวันนี้นะครับเดี๋ยวพาคุณผู้ชมไปติดตามภารกิจของนายกรัฐมนตรีครับที่จังหวัดสงขลากันครับช่วงนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ
7: ไม่มีที่ไหนในภูมิภาคมีความพร้อมในเรื่องของการเชื่อมต่อระบบคมนาคมเท่ากับประเทศไทยครับต้องขอบคุณธนาคารโลกนะครับโลแบงค์ที่ได้ร่วมกันวางแผนและผลักดันให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนในครั้งนี้นะครับก็ขอให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกคนครับทั้งนั้นผู้ว่าจ้างผู้รับจ้างนะครับและเจ้าหน้าที่ทุกคนได้ปฏิบัติหน้าที่นี้ด้วยความใส่ใจรับฟังเสียงของชุมชนยึดมั่นในมาตรการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัดเพื่อไม่ให้สะพานทั้งสองแห่งนี้ไม่เพียงเชื่อมโยงการเดินทางของประชาชนแต่ยังเป็นสะพานที่เชื่อมความอยู่รอดของธรรมชาติและมนุษย์ให้เติบโตไปด้วยกันอย่างมีความสุขและยั่งยืน

ายที่เขาเล่าขายกันมานะครับนี่คือการเชื่อมจังหวัดทั้งสองจังหวัดก็คือว่าเป็นการเชื่อมสวรรค์ทั้งสองแห่งไม่ใช่เชื่อมสวรรค์และนรกนะครับทำไมรู้ไหมครับมันมีเรื่องเล่ากันนะว่าวันหนึ่งเนี่ยนรกและสวรรค์คือยมบาลครับพระเจ้าเนี่ยอยากจะเชื่อมต่อกันนะอยากจะเชื่อมนรกกับสวรรค์ด้วยกันก็เลยบอกว่าโอเคงั้นสร้างสะพานมาเป็นครึ่งทางก็แล้วกันนะครับสวรรค์ก็จะไปจ้างผู้รับเหมาในสวรรค์แล้วก็จ้างทำมาครึ่งนึงนรกก็ไปจ้างผู้รับเหมาในนรกก็ทำมาครึ่งนึงแล้วก็ประกบกันเนี่ยก็เชื่อมกันได้นรกสวรรค์ปรากฏว่าทำไปนะครับได้ปีกว่าฝั่งนรกมาถึงครึ่งหนึ่งตามสัญญาทุกอย่างก็ส่องไปโอ้ฝั่งสวรรค์นี่ยังไม่ตอกเข็มนะฝ่ายยมบาลก็โมโหสิก็โทรสั่งหาผู้ครองสวรรค์แล้วบอกเฮ้ยท่านทำไมท่านยังไม่ทำอ่ะผมทำมาถึงครบแล้วทำไมท่านยังไม่ทำท่านบอกโอ้ต้องขอโทษดีนะครับนะครับผมหาผู้รับเหมาไม่ได้อ่ะแล้วทำไมหาไม่ได้ได้ยังไงให้ได้นะครับเราต้องใช้ความรู้ความสามารถประสบการณ์ของพวกเราอย่างเต็มที่บันดาลสิ่งเหล่านี้ให้เกิดขึ้นกับจังหวัดในเขตภาคใต้ของประเทศไทยให้ได้เขาเจอเรื่องเยอะแยะมาหมดแล้วนะครับมีทั้งทุกข์ทั้งสุขนะครับแต่สิ่งที่เราจะทำเรื่องนี้รับรองว่าคือการบันดาลความสุขให้กับพี่น้องประชาชนภาคใต้ของประเทศไทยตลอดทุกคนด้วยนะครับที่เราอยากจะเห็นสิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นมีเชื่อมทะเลนะครับเชื่อมแผ่นดินผ่านทะเลเชื่อมนะครับแผ่นดินกับเกาะที่ทำให้เราเป็นเรียกว่าเป็นสัญลักษณ์ของประเทศไทยเป็นที่ที่ทำให้ประเทศไทยของเราได้รู้จักนะครับของคนทั่วโลกเราตั้งเป้าหมายครับทุกวันจะต้องมีคนพูดคำว่าไทยแลนด์ไทยแลนด์ไทยแลนด์ไทยแลนด์จากคำพูดจากโซเชียลมีเดียจากข่าวสารนะครับจากการทำความร่วมมือกันจากการค้าร่วมกันให้มีคำว่าไทยแลนด์ไทยแลนด์ไทยแลนด์นะครับวันละ2ล้านครั้งก็พอครับประเทศไทยของเราก็จะเป็นศูนย์กลางของความเจริญรุ่งเรืองในทุกๆด้านแล้วก็เป็นที่ยอมรับเป็นความเชื่อมั่นของคนทั้งโลกซึ่งก็หมายความว่าพี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนก็จะอยู่ในดินแดนที่มีโอกาสที่ทำให้พวกเราทุกคนนะครับมีคุณภาพชีวิตที่ดีใช้ชีวิตที่ดีมีความสุขกับทุกคนครับขอกราบขอบคุณทุกท่านที่ได้ให้โอกาสนี้กับผมขึ้นมาดูนะขึ้นมาเป็นสักขีพยานของการก่อสร้างสะพานทั้งสองในวันนี้นะครับขอให้บรรลุผลสำเร็จจงทุกประการและขอให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกคนนะครับมีแต่ความสุขความเจริญความก้าวหน้าสร้างคุณประโยชน์ให้กับพี่น้องประชาชนประเทศไทยประเทศของเราทุกคนต่อไปครับขอบคุณครับ

0: Executive Director of BHEC Construction Malaysia.
1: และขอเรียนเชิญนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมค่ะนายเชษฐ์ พันธ์ พงศ์ สอนปลัดกระทรวงคมนาคมขึ้นสู่เวทีเพื่อร่วมเป็นสักขีพยานค่ะ
0: We are now inviting to our distinguished guests from the Ministry of Transport to join us on the stage.
2: ที่ท่านผู้ชมเห็นจะไปเมื่อสักครู่นะครับก็คือภาพที่ท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนั้นเป็นสักขีพยานในการลงนาม MOU สร้างสะพานข้ามทะเลสาบสงขลาและสะพานเชื่อมเกาะลันตานะครับซึ่งก็เป็นภาพความประทับใจกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและท่านนายกรัฐมนตรีก็เป็นประธานในการที่จะร่วมเป็นสักขีพยานในครั้งนี้นอกจากนี้ติดตามภารกิจต่างๆของคณะรัฐมนตรีและท่านนายกรัฐมนตรีในการประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่หรือว่าครม.สัญจรที่จังหวัดสงขลาได้นะครับทุกช่วงข่าวของ NBT ของเราและวันพรุ่งนี้ก็จะมีการประชุมอย่างเป็นทางการครับ
3: ค่ะและนั่นก็คือทั้งหมดของข่าวเที่ยงประจำวันนี้นะคะเราสองคนทีมข่าวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ

น้ำท่วมหรือจะสู้น้ำใจกระทรวงสาธารณสุขเร่งช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์อุทกภัยให้กลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วที่สุดโดยเปิดศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินดูแลผู้ป่วยกลุ่มเปราะบางพร้อมส่งทีมดูแลสุขภาพกายสุขภาพจิตและควบคุมโรคในพื้นที่สำหรับช่วงนี้ขอเชิญรับชมรายการNBTรวมใจช่วยชาวบ้านครับ

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับ
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ NBT รวมใจช่วยชาวบ้านค่ะวันนี้วันจันทร์ที่31สิงหาคม2569เช่นเคยค่ะพบกับพี่ถนอมอ่อนเกตพลฝนนิสาการกีตะเมคินค่ะสวัสดีพี่ถนอมค่ะ
0: สว
1: ั
0: สดีครับน้องฝนครับ
1: สว
0: ั
1: สดีต้นสัปดาห์แต่ว่าเป็นปลายเดือนสิงหาคม
0: วันสุดท้ายสิ้นเดือนซะด้วยนะครับ
1: ค่ะ
0: ซึ่งก็เป็นวันที่วันนี้วันสุดท้ายสำหรับการยื่นอุทธรณ
1: ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
0: นะครับใครที่ยังไม่ได้ยื่นอุทธรณ์อยู่ตัวเลขประมาณ4ล้าน5แสนคนโดยประมาณนะมีประมาณสัก7แสนคนนอกนั้นที่เหลือประมาณ3ล้านเศษ
1: ผู้ชมสามารถติดตามนะคะข่าวสารของในรายการที่เป็นประเด็นได้ในช่องทางที่จะสามารถติดต่อมายังรายการของเราไม่ว่าจะเป็นดูสดๆนะคะช่อง2ดูผ่านไลฟ์ MBT to HD และรวมทุกแพลตฟอร์มก็คือ nbtplus.pd.go.th และที่สำคัญค่ะเรามีคู่สายตอนนี้พร้อมแล้วนะคะโทรศัพท์มาพูดคุยกับเราได้ค่ะ02-275-6848 02-275-6848และอีกหนึ่งเบอร์ค่ะ062-605-6609ค่ะ
0: ครับก็โทรศัพท์มาได้ตั้งแต่นาทีนี้เลยนะ
1: ค่ะ
0: นะคร
1: ับ
0: นอกเวลาในเวลารายการหรือว่าถ้าต้องการจะแจ้งข้อมูลเพิ่มเติมมีหนังสือมีคำร้องนะครับมาช่วยดูช่วยพิจารณาช่วยประสานงานก็ส่งทาง Facebook ของผมถนอมอ่อนเกตผลได
1: ้ค่ะ
0: ทักข้อความมาตลอด24ชั่วโมงนะครับ
1: ค่ะ
0: น้องฝนครับเห็นฝนยังหน้าบานอยู่เลย
1: เออใช่ฝนต้องยิ้มแฉ่งแทนคนไทยทั้งประเทศ
0: หน้าบานเป็นจานเชิงใช่ไหมใช่ไหม
1: รวมไปถึงนายกหนูนะก
0: ็คนแขนสแตนด์อัพ
1: ถูกต้องที่นาทีนั้นหูพี่ถนอมเขาลุ้นกันมากเลย
0: พูดเรื่องอะไรอยู่เนี่ย
1: วอลเล่บอล
0: สาวไทย
1: เออทัดดาวเขาเรียกว่าบีบทุบพื้นวินาทีนั้นพี่ถนอมเห็นไหม
0: เธอรู้จักทัดดาวดีพอหรือเปล่า
1: เออยังไงพี่
0: เขาชื่อคุณคณิษฐา
1: หรอ
0: คือตอนที่เขาเป็นสาวร้อยเอ็ด
1: ค่ะ
0: แล้วไปแข่งฟุตบอลที่ภูฟอกแข่งวอลเล่บอลที่ภูเก็ตแล้วปรากฏว่าพอไปตรวจสอบชื่อจะลงสนามกลายเป็นไม่มีชื่อ
1: ทัดดาว
0: ทัดดาว
1: อ่ะมีชื่ออะไร
0: มีชื่อคณิษฐา
1: อ้าวเหรอฮะ
0: ก็เลยลงสวมชื่อนั่นแหละก็ลงสวมชื่อทัดดาวมาตรงกันทั้งใช้ชื่อเขามาเนี่ย
1: โอ้จนเป็นชื่อทัดดาวนี่คือที่มาที่ไปของชื่อทัดดาวณปัจจุบัน
0: ไม่รู้ชื่อใครอ่ะ
1: จริงๆเขาชื่อศศิประภาไหม
0: ไม่ศศิประภาอีกคนนึงออมสินแต่ว่าจริงๆแล้วทัดดาวเนี่ยชื่อคณิษฐาแต่ทัดดาวเป็นชื่อใครก็เป็นชื่อใครก็ไม่รู้ที่ว่ามีรายชื่อแข่งที่ภูเก็ตแล้วแกก็ใช้ชื่อนั้นมาโดยตลอดจนกระทั่งทัดใจคนทั้งประเทศ
1: โอ้โหนะทัดจริงๆอ่ะ
0: เ
1: ขาเรียกวินาทีบีบทุบพื้นพี่ถนอม
0: โอ้เมื่อวานนี้เนาะก็เชียร์กันตั้งแต่ตอนตบตีกับญี่ปุ่นแล้วญ
1: ี่
0: ปุ่นก็คาดไม่ถึงว่าจะแพ้ไทย 3-1 นะครับเพราะว่าอันดับโลกเนี่ยสูงกว่าไทยญี่ปุ่นอยู่อันดับ 6แล้วพอเราผ่านญี่ปุ่นได้มาตบตีกับจีนอันดับ7
1: ได้3-2
0: เราอยู่อันดับ17ของโลก
1: โอ้โห
0: แต่ว่าเราก็สามารถตบตีอันดับ6อันดับ7นี่ร่วงพลอยเลย
1: ค่ะ
0: เมื่อวานสาวไทยก็เลยพังทลายกำแพงเมืองจีน ไฟฟ้าดับทั้งเมืองเลยเมื่อวานในประเทศจีนน่ะ
1: จริงเหรอ
0: เพราะว่าเสาไฟฟ้าโค่นเนี่ย โอ้โหตัวนะแขนเนี่ยแขนยาวกว่าขาเราอีกอ่ะ
1: โอ้โหวินาทีนั้นนะว่อนโลกโซเชียลกันหมดเลยนะเขาเรียกว่าแชมป์เอเชียสมัยที่4นะต
0: ั้
1: งแต่ปี2009 2013 2023จนตอนนี้2026
0: ก็ได้เป็นสมัยที่4นะครับก็ได้เงินรางวัลอัดฉีดจากการกีฬาแห่งประเทศไทยไปจำนวนทั้งสิ้นนะ11,760,000กว่าบาทนะครับแล้วก็นักกีฬาจะได้คนละ600,000
1: ค
0: ่
1: ะ
0: โค้ดได้ 840,000 สมาคมได้2,520,000
1: ล้านบาท
0: ซึ่งนายกบอกว่าวันนี้อาจจะต้องอัดฉีดแบบสุดซอยคนอยากให้อัดฉีดเยอะๆผมลองทักไปนี่ให้เขาสัก100ล้านมั้ย
1: พี่อยากไปยัง
0: กับความสุขที่เขามอบให้คนไทยทั้งประเทศอ่ะใช่มั้ยแล้วบอกว่าสุขแล้วขอให้สุขต่อแล้วอย่าพรุ่งนี้คือวันนี้พรุ่งนี้อย่าให้เกิดเหตุอะไรมาสะดุดเหมือนจำได้ไหมพอน้องเนเน่กลับมาก็สุขเต็มที่นะ
1: ใช่
0: ปั๊บก็เกิดถล่มที่เนปาลน
1: ้
0: ำท่วมถล่มนี่มีผู้เสียชีวิตราว800คนสูญหายอีกร่วม 3,000 มันก็ต้องเหมือนบานแล้วหุบอ่ะวันนี้เรากำลังบานเป็นจานเชิงเป็นหน้าฝนเนี่ยนะ
1: ใช่ก็คือพี
0: ่อย่าเพิ่ง

0: หุบนะขอให้มันสุกต่อไปอีกหน่อยหนึ่งให้ขนแขนสแตนด์อัพต่อไปอย่าเพิ่งลง
1: ใช
0: ่ให้ลุกต่อ
1: ก็แสดงความยินดีด้วยนะคะทั้งทีมงานเบื้องหน้าเบื้องหลังโค้ชด้วยทุกท่านที่มีส่วนเกี่ยวข้องรวมไปถึงแรงเชียร์ของคนไทยทั้งประเทศและที่สำคัญท่านนายกรัฐมนตรีก็แสดงความยินดีในโลกโซเชียลด้วยว่าดีต่อใจ
0: ดีต่อใจก็คงได้รู้กันแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปกันที่จังหวัดสงขลานะครับ
1: สงขลามีอะไรพี่น้อม
0: วันนี้มีการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรเป็นครั้งแรกของรัฐบาลชุดนี้นะครับเราจะได้ไปคุยกับคุณกรวิทย์จันพูลผู้ช่วยประชาสัมพันธ์
1: จังหวัดสงขลา
0: ครับน้องฝนครับ
1: เชิญค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
0: วิทย์ครับสวัสดีครับ
1: ค่ะอยู่กับฝนด้วยนะคะ
0: ต้องถามว่าพันพรือมั้งนายกลงไปถึงแล้วใช่ไหม
2: ตอนนี้นายกถึงแล้วครับแล้วก็ถูกหน่วยงานเนี่ยก็ได้มีการไปรายงานกล้ามคืบหน้าในภารกิจต่างๆต้องแต่อะไรด้วยนายกลงมาตรวจราชการในครั้งนี้ครับ
0: ครับนายกพุ่งเป้าไปที่ไหนครับวันนี้ลงมาแล้วเห็นเมื่อกี้ถ่ายทอดสด NBT เรานี่ก็เวทีคึกคักมาก
2: เมื่อสักครู่ครับหลังจากที่ท่านนายกลงมาแล้วเนี่ยก็ลงพื้นที่ไปที่ประตูระบายน้ำคลองร.1ครับซึ่งตรงนั้นเนี่ยก็จะเป็นจุดที่เชื่อมต่อระหว่างคลองร.1กับคลองอุตภเวาครับแล้วก็ท่านก็ไปติดตามเรื่องของการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่นะครับแล้วก็การติดตามซ่อมแซมคลองร.1หลังจากที่ได้รับความเสียหายจากเหตุอุทกภัยเมื่อปี2568เนี่ยนะครับ
0: ครับ
2: ซึ่งจริงๆแล้วตรงคลองร.1เนี่ยประตูน้ำประตูระบายน้ำบ้านหน้าควรตรงนั้นเนี่ยนะครับก็จะเป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญในการที่จะเชื่อมต่อระหว่างคลองอุตภเวากับคลองร.1แล้วก็จุดที่เสียหายอีกจุดหนึ่งเยอะๆเนี่ยถ้าเกิดติดตามข่าวก็จะเป็นจุดที่บริเวณท่าช้างที่บางกล่ำครับซึ่งตรงนั้นเนี่ยท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยก่อนหน้านี้ครม.ก็ได้มีการอนุมัติงบกลางประมาณ400กว่าล้านในการที่จะซ่อมแซมคลองร.1ตลอดแนวเนี่ยนะครับที่บริเวณท่าช้างหมู่2อำเภอบางกล่ำเนี่ยซึ่งตอนนี
0: ้ทางวัวลอดได้อยู่ตรงไหนอะครับ
2: ตรงนั้นเลยฮะตรงที่เป็นท่าช้างบางกล่ำตรงนั้นนะครับซึ่งก่อนหน้านี้ท่านนายกรัฐมนตรีได้ลงพื้นที่ไปดูแล้วเมื่อเดือนที่ผ่านมาต้นเดือนที่ผ่านมาแล้วก็ทีนี้เนี่ยจากนั้นก็กลับไปแล้วก็มีการอนุมัติงบกลางลงมาให้ซ่อมแซมแล้วก็ตอนนี้เนี่ยทางโครงการชลประทานสงขลาเนี่ยนะครับก็ได้มีการเริ่มซ่อมแซมไปพอสมควรแล้วนะครับก็มีการส่งมอบพื้นที่ให้กับเอกชนที่เป็นบริษัทรับจ้างเนี่ยประมาณเมื่อวันที่18ที่ผ่านมานะครับแล้วก็ตอนนี้ก็ดำเนินการซ่อมแซมไปได้พอสมควรแล้วซึ่งเบื้องต้นเนี่ยจะมีการซ่อมแซมไปให้ได้อย่างน้อยๆเนี่ย2กิโลเมตรก่อนในห้วงที่เป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญที่มันเสียหายหนักเนี่ยครับเพื่อที่ให้ทันหน้าน้ำในห้วง90วันก่อนที่จะถึงน้ำหลากในช่วงปลายปีครับพี่ถนอมซึ่งวันนี้ที่ท่านนายกอนุทินลงมาที่ประตูระบายน้ำคลองร.1เนี่ยนะครับก็มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับชลประทานนะครับมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาท่านรัฐศาสตร์ชิดชูเนี่ยครับก็ได้มีการรายงานความคืบหน้าเพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยท่านผู้ว่าเองก็ให้ความสำคัญนะครับแล้วก็ได้มีการสนิทกำลังกับทางกรมชลประทานเร่งดำเนินการตรงนี้ให้ได้เสร็จสิ้นให้ได้มากที่สุดเพื่อที่จะสร้างความมั่นใจให้กับพี่น้องประชาชนเพราะว่านายกบอกแล้วว่านายกเนี่ยมีความห่วงใยแล้วก็ตรงนี้เนี่ยอนุมัติงบมาให้แล้วก็ขอให้พื้นที่เร่งติดตามให้ทุกอย่างเนี่ยดำเนินการได้เร็วที่สุดเพื่อที่จะให้ประชาชนคลายกังวลครับพี่ถนอม
0: ครับถ้าถามว่าถ้าตรงนี้มันซ่อมแล้วเสร็จแล้วเนี่ยมันจะช่วยให้น้ำไม่ท่วมหาดใหญ่ได้ยังไงครับ
2: คืออย่างนี้ครับในห้วงปี2568เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยคลองร.1เนี่ยครับสามารถรองรับปริมาณน้ำได้ประมาณ 1,200 ถึง 1,600 ลูกบาศก์เมตร ต่อวินาทีแต่ว่าปีที่แล้วเนี่ยมันเยอะมากมันเยอะมหาศาลแบบไม่เคยเยอะมาก่อนม
0: ัน
2: ก็เลยทำให้คลองรอหนึ่งเนี่ยไม่สามารถที่จะรองรับปริมาณน้ำขนาดนั้นได้แล้วทำให้บางส่วนเนี่ยมันเสียหายไปแล้วจุดที่ท่านนายกลงไปดูก่อนหน้านี้ครับที่ประตูระบายน้ำในทางแม่วัวลอดเนี่ยนะครับตรงน
0: ั้
2: นเนี่ยมันจะเป็นปลายน้ำที่หนอมปลายน้ำที่กำลังจะเชื่อมต่อจากคลองรอหนึ่งเนี่ยออกสู่ทะเลสาบสงขลานะครับดังนั้นเนี่ยเวลาน้ำมันมาเนี่ยปลายน้ำเนี่ยมันจะแรงมากดังนั้นเนี่ยตรงนั้นเป็นช่วงปลายน้ำถ้าเกิดว่ามันกระทบตรงนั้นเยอะๆแล้วทีนี้มันบริเวณตรงนั้นมันไม่สามารถรองรับน้ำได้ถ้าเกิดว่าน้ำมันไหลบ่าคลองหรือว่าพนังกั้นคลองพังทั้งหมดเนี่ยมันก็จะเกิดความเสียหายกับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ปลายน้ำดังนั้นก็เลยต้องรีบซ่อมตรงนั้นครับต้องรีบซ่อมตรงนั้นเพื่อว่าให้ตรงนั้นเนี่ยมันมีความแข็งแรงอย่างน้อยๆเนี่ยปริมาณน้ำที่รับมือปริมาณน้ำที่จะไหลมาในช่วงของปลายปีนี้เนี่ยก็จะได้ไม่กระทบกับพี่น้องปลายน้ำด้วยครับ
0: เดี๋ยวผมมีเวลาประมาณสัก 2-3 นาทีนะเพื่อกระชับนิดนึงเพราะว่าเรามีแขกท่านต่อไปนะครับถามว่านี่คือไฮไลท์แน่นอนสำหรับการประชุมครม.สัญจรที่สงขลาแล้วก็เรื่องแผนการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมหาดใหญ่ปีที่แล้วเนี่ยเป็นภาพจำใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วก็นายกก็ให้ความสำคัญทั้งอนุมัติงบประมาณไปก่อนหน้านี้แล้วก็ลงไปประชุมครม.สัญจรคราวนี้ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยถูกต้องไหมครับ
2: ใช่ครับอีกสักครู่เนี่ยในช่วงบ่ายท่านนายกจะไปที่มทร.ศรีวิชัยจะไปร่วมทำเวิร์กช็อปซ
0: ึ่
2: งเป็นเวิร์กช็อปครั้งที่3ก่อนที่จะได้ข้อสรุปที่เป็นข้อเสนอเชิงนโยบายในการเข้าที่ประชุมครม.ในวันที่1ครับซึ่งจริงๆแล้วเวิร์กช็อปเนี่ยก่อนหน้านี้ก็ทำไปแล้ว2ครั้งนะครับแล้วก็เดี๋ยวท่านนายกจะไปทำเวิร์กช็อปร่วมทำเวิร์กช็อปเป็นประธานในการทำเวิร์กช็อปในช่วงบ่ายวันนี้โดยเขาก็จะแบ่งเป็น4ด้านนะครับก็จะมีด้านเศรษฐกิจด้านสังคมแล้วก็ด้านภัยพิบัติแล้วก็ความมั่นคงครับก็จะแบ่งกลุ่มย่อยในการทำเวิร์กช็อปในการจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายเสนอเข้าครม.ในวันประชุมวันที่1ครับพี่ถนอมครับ
0: ครับสุดท้ายอะไรที่ครม.สัญจรคราวนี้เมื่อลงไปที่สงขลาแน่นอนสงขลาลงไปถึง4จังหวัดชายแดนภาคใต้เนา
1: ะ
0: ไม่ได้ขึ้นมาทางข้างบนนะตอนภาคใต้ตอนบนนะแต่นี่คือภาคใต้ตอนล่างเนี่ยอะไรคือไฮไลท์ที่จะมีการอนุมัติและเป็นรูปธรรมครับคุณกระวิกครับ
2: เบื้องต้นนะครับสิ่งที่เป็นไฮไลท์ก็คือตอนนี้ผลจากการเวิร์กช็อปเนี่ยนะครับก็จะถูกจัดทำเป็นข้อเสนอเชิงนโยบายในการที่จะอนุมัติไว้ในแผนเบื้องต้นแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือเรื่องของการให้แต่ละจังหวัดที่เป็น5จังหวัดเนี่ยครับมีข้อเสนอที่เป็นข้อเสนอควิกวินที่จะพิจารณาอนุมัติงบประมาณให้จังหวัดละ50ล้านเนี่ยนะครับใน5จังหวัดเนี่ยตรงนี้ก็จะเป็นสิ่งที่เป็นไฮไลท์ว่าใน50ล้านของแต่ละจังหวัดเนี่ยแต่ละจังหวัดได้เสนออะไรแต่หลักๆเนี่ยก็จะครอบคลุมในมิติที่บอกใน4มิตินี่แหละครับทั้งเศรษฐกิจสังคมภัยพิบัติแล้วก็เรื่องของเศรษฐกิจสังคมภัยพิบัติแล้วก็อีกประเด็นนึงนะครับก
1: ็
2: ตรงเนี้ยก็จะเป็นเรื่องที่เป็นไฮไลท์
0: ครับ
2: แล้วก็อีกอย่างนึงก็คือเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่แล้วก็ภาคเอกชนในการที่จะตั้งใจฟื้นฟูเรื่องของเศรษฐกิจอะครับ
0: สงขลาเมืองมรดกโลกล่ะครับ
2: ในส่วนของสงขลาเมืองมรดกโลกเนี่ยครับจังหวัดสงขลาก็มีการเสนอเรื่องของข้อเสนอตรงนี้ก็อยู่ใน1ใน5โครงการหลักของจังหวัดสงขลาที่ขอไปเหมือนกันครับเพราะจังหวัดสงขลาก็จะขอไปใน50ล้านเนี่ยขอไป5โครงการหลักซึ่งในเรื่องของเมืองมรดกโลกเรื่องของแก๊สโตรมีเรื่องของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจก็จะถูกบรรจุไว้ในโครงการควิกวินเร่งด่วนใน50ล้านนี้ด้วยครับ
0: เดี๋ยวพรุ่งนี้มาตามกับคุณกรวิทย์อีกครั้งหนึ่งเนา
1: ะ
0: ประช
1: ุ
0: มหลังการประชุมครม.สัญจรพรุ่งนี้นะครับหลังเสร็จสิ้นแล้วก็ได้อนุมัติอะไรอย่างไรออกไปบ้างโอเคไหมครับ
2: ได้ครับได้ครับพี่จอมครับ
0: ครับเดี๋ยวมาตามกันต่อวันพรุ่งนี้นะครับเพราะว่าตลอดทั้งวันวันนี้นะครับเพราะว่าก่อนไปเนี่ยนายกก็ประชุมวุฒิสภาชี้แจงพ.ร.ก. 400ล้านช
1: ี้
0: แจงเสร็จปั๊บขึ้นเครื่องไปปุ๊บก็ไปที่สงขลาเลย
1: ใช่ค่ะ
0: 10โมงก็ลงพื้นที่อย่างที่คุณกรวิทย์รายงานส่วนครม.ท่านอื่นก็ไปกันตั้งแต่เมื่อวานวันนี้ก็ลงพื้นที่วันนี้ทําเวิร์คช็อปพรุ่งนี้ก็ประชุมครม.นะครับพร
1: ุ่
0: ง
1: นี้คงได้
0: ใช่ครับได้ติดตามมติกับคุณกรวิทย์วันพรุ่งนี้วันนี้ ี้ขอบพระคุณมากนะครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะคุณกรวิทย์ครับ
2: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
1: คุณกรวิทย์จันพูนผู้ช่วยประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลานะคะที่ได้มีภารกิจติดตามภารกิจท่านนายกรัฐมนตรีไปพิธีลงนามด้วยสัญญาก่อสร้างโครงการสะพานข้ามทะเลสาบสงขลาและสะพานเชื่อมเกาะลันตาด้วย
0: อันนี้ถือว่าเป็นไฮไลท์
1: ถูกต้องค่ะ
0: ที่คนใต้รอคอย
1: รอคอยอะไร
0: รอคอยร้อยข้อ
1: ร้อยรอคอยอย่างเดียวไม่ร้อยข้ออ
0: ยู่ในน้ำมันร้อยคอแล้ว
1: เพราะว่าเนี่ยมาสักครู่นะคะท่านผู้ช่วยประชาสัมพันธ์กรวิทย์ได้บอกแล้วว่าการประชุมหลักๆเลยก็คือการอนุมัติงบไปยังพื้นที่จังหวัดต่างๆจังหวัดละ50ล้านแล้วจะมาดูว่าจะครอบคลุม4มิติอย่างไรบ้างอ
0: ันนั้นเฉพาะควิกวิน
1: ใช
0: ่แต่ว่าถ้าไปดูกรอบโครงการทั้งหมดที่เขาเสนอนั่นต้องหลายหมื่นล้านนะครับเดี๋ยวค่อยตามดูกันนะเดี๋ยวเราไปช่วงถามมาต่อไปนะครับเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยพี่น้องประชาชนของเราเมื่อสัปดาห์ที่แล้วก็ขอฝนมาน
1: ะครับ
0: ขอฝนทีนี้มันฝนก็ตกไม่ตกมันก็ขึ้นอยู่กับความชื้น
1: ใช่ค่ะ
0: ทีนี้ผมก็เลยแนะนำว่าไปขอนี่สิขอบ่อบาดาลหลายคนก็สนใจและถามว่าแล้วขอยังไงล่ะ
1: ค่ะ
0: เดี๋ยวจะได้คุยกับทางท่านรองโฆษกของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในช่วงถามมาต่อไปครับ
1: ค่ะเราจะไปติดตามรายละเอียดที่เรื่องที่พี่ถนอมได้เกริ่นไปเมื่อสักครู่นี้นะคะก
0: ับ
1: คุณการตะพันธ์พิสารสุขสกุลนะคะท่านเป็นรองโฆษกกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมค่ะท่านรองโฆษกคะ
0: สวัสดีครับท่านครับ
3: ครับสวัสดีครับ
0: ครับ
3: ท่านการตะพันธ์ผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับ
1: ครับ
3: ผมสวัสดีครับ
0: ครับก็เห็นท่านไปชี้แจงต่อคณะกรรมการงบประมาณแผ่นดินอยู่เนาะของปี2570นะครับถึงโครงการจะแก้ไขปัญหาน้ำดื่มน้ำใช้น้ำเพื่อการเกษตรของพี่น้องประชาชนเนี่ยถามเป็นภาพรวมก่อนครับท่านครับว่ากรมทรัพยากรน้ำบาดาลเนี่ยก็ได้ทำขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อน้ำอุปโภคบริโภคและก็น้ำเพื่อการเกษตรเนี่ยมาอย่างต่อเนื่องหลายปีละนะครับมาถึงปีนี้ล่าสุดปีงบประมาณ69ต่อเนื่องงบประมาณปี70ในโครงการนี้เป็นไงครับท่านครับ
3: ก็ต้องขออนุญาตเรียนนะครับกรมทรัพยากรน้ำบาดาลเป็นทางเลือกหนึ่งนะครับในการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อพี่น้องประชาชนแล้วเราก็มีหน้าที่ในการขุดเจาะน้ำบาดาลในมิติต่างๆมานานแล้วนะครับตั้งแต่ตั้งกระทรวงทรัพยากรในปี45
1: ค่ะ
3: นะฮะก็ต้องเรียนว่าในการทำงานของกรมทรัพยากรน้ำบาดาลเนี่ยเป็นเรื่องที่ค่อนข้างยากนะครับเพราะเป็นเรื่องอยู่ใต้ดินเนาะ
0: ครับ
3: ไม่เหมือนน้ำผิวดินเพราะฉะนั้นในมิติที่เราทำงานเนี่ยจะต้องมีหลักการทางวิทยาศาสตร์ต้องมีการสำรวจชั้นน้ำบาดาลต้องมีเครื่องมือทางธรณีฟิสิกส์ในการวิเคราะห์นะครับซึ่งเราก็ทำมาเรื่อย
0: ๆที่เรียกว่าแผนที่น้ำที่เรียกว่าแผนที่น้ำนี่ใช่หรือเปล่าครับท่าน
3: ใช่อันแผนคือแผนที่น้ำคือผลลัพธ์
0: ว่ามันมีที่ไหนจุดไหนยังไงบ้างที่จะไปทำแล้วมันได้น้ำขึ้นมา
3: ถูกต้องครับท่านครับก็เราต้องใช้เครื่องมือพิเศษในการวิเคราะห์ว่าบริเวณไหนเนี่ยที่เป็นพื้นที่มีปริมาณน้ำบาดาลที่เพียงพอคุ้มค่ากับการขุดเจาะหรือว่าพื้นที่ไหนมีน้อยพื้นที่ไหนมีมากนะครับแล้วในช่วงนี้ตั้งแต่ปี68ที่ผ่านมาเนี่ยเราเข้าสู่สภาวะประเทศไทยนะฮะในสภาวะที่เรียกว่าประสบภัยแล้งยาวนานปริมาณฝนน้อย
0: ครับ
3: อย่างเราจะเห็นว่าเวลาฝนตกเนี่ยก็ตกเป็นหย่อมๆแล้วก็หายไปเลย
0: ครับ
3: ทิ้งช่วงนานนะฮะอันนี้เราก็เรียกว่าสภาวะที่เรียกว่าเอลนีโญหรือภัยแล้งที่ยาวนานนะฮะก็มันก็เป็นที่มาที่ไปที่ประชาชนเดือดร้อนในหลายจังหวัดนะฮะทางกระทรวงทรัพย์ก็วิเคราะห์แล้วก็เราพยายามทำโครงการเพื่อแก้ไขปัญหาในพื้นที่ที่ไม่มีน้ำประปาเพื่ออุปโภคบริโภคเนี่ยตั้งแต่ปี68
0: ครับ
3: โดยการดึงน้ำใต้ดินมาใช้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยการที่เราจะไปสำรวจทั้งหมดเลยทั้งประเทศว่าตรงไหนไม่มีเนี่ยมันเป็นเรื่องยากมาก ใช้งบประมาณจำนวนเยอะเราก็เลยรับฟังความต้องการของพี่น้องประชาชนที่มาจากพื้นที่ต่างๆผ่านเครือข่ายของกระทรวงทรัพย์เพราะเรามีเครือข่ายอยู่ทั่วประเทศนะฮ
1: ะ
3: เรามีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอยู่76จังหวัดเรามีน้ำบาดาลเขตนะฮะในพื้นที่อุทยานป่าไม้เนี่ยเราก็เปิดให้ประชาชนมาอยู่อาศัยได
0: ้ครับ
3: แบบถูกต้องนะฮะแล้วในพื้นที่ดังกล่าวเนี่ยประชาชนที่อยู่อาศัยก็มีความจำเป็นต้องใช้น้ำเช่นกันก็ติดต่อผ่านหัวหน้าหน่วยของเราในพื้นที่ได้อันเนี้ยความต้องการทั้งหมดเนี่ยมันก็ถูกรวบรวมมาทุกปีโดยเฉพาะในปีที่เกิดเริ่มเกิดภัยแล้งรุนแรงตั้งแต่ปี2568นะฮะเราก็พยายามจะขับเคลื่อนเพื่อแก้ไขปัญหาให้พี่น้องประชาชนมาตั้งแต่ตอนนั้นนะครับ ครับ
0: เรามีการรวบรวมความต้องการจากชาวบ้านทั่วประเทศเนี่ยนะครับมีตัวเลขไหมครับท่านครับว่าเรามีคำขอมาเท่าไหร่แล้วงบประมาณเราจัดได้ตามคำขอไหมหรือสักเท่าไหร่
3: ผมเรียนว่าจริงๆแล้วเนี่ยในคำขอเนี่ยมีจำนวนมากแล้วก็มีตกหล่นอีกเยอะ
0: ครับ
3: นะผมเองเป็นในฐานะเป็นผู้ตรวจราชการด้วยนะฮะก็ไปในจังหวัดต่างๆก็ยังมีคำขอที่ตกหล่นอีกมากคือถ้านับเป็นจำนวนเนี่ยผมว่าเรายังแก้ไขปัญหาได้ไม่ถึง 30-40% นะฮะ
0: จากคำขอเนี่ยนะครับ
3: มันในเมื่อกระทรวงได้รับคำขอมาเนี่ยกระทรวงต้องมาวางแผน
0: ครับ
3: คือต้องเรียนว่าพี่น้องประชาชนเนี่ยเดือดร้อนจำนวนมากในพื้นที่ที่ประปาไม่เข้าถึงแต่ในการดำเนินโครงการเนี่ยมันต้องมีความพร้อมอยู่ระดับหนึ่งอย่างที่ผมบอกว่าในเรื่องของธรณีฟิสิกส์หรือลักษณะของชั้นน้ำบาดาล
1: ค่ะ
3: มันต้องคุ้มค่าหรือสามารถเจาะได้ในความลึกขนาดนี้ที่จะดึงน้ำมาใช้อันนี้เป็นเงื่อนไขทางวิศวกรรมขณะเดียวกันเนี่ยประชาชนก็ต้องรวมตัวกันแล้วก็ให้ใช้ที่ดินที่มีขนาดอยู่พอสมควรที่จะตั้งโครงการได
0: ้ครับ
3: ขณะเดียวกันอย่างที่ผมเรียนว่าในพื้นที่บางส่วนเนี่ยเป็นพื้นที่ของชุมชนที่อยู่อาศัยในเขตป่าตามกฎหมายตรงนี้ก็เป็นเรื่องที่เราต้องไปขับเคลื่อนต่อไปเพื่อให้มีการอนุมัติอนุญาตรอที่เราไปทำโครงการนะด้วยเงื่อนไขพวกนี้มันเลยต้องพยายามทำโครงการเป็นเฟสซิ่งไปเป็นระยะไปแต่ต้องเรียนว่าภายใต้การนำของท่านรัฐมนตรีสุชาติชมกลิ่นเนี่ยเราเทคแคร์พี่น้องประชาชนทั้งประเทศที่เราจะวางแผนต่อไปเนี่ยเราก็จะวิเคราะห์ในข้อจำกัดที่ผมได้นำเรียนเนี่ยแล้วก็จะไปแก้ไขและข้อจำกัดแล้วก็จะทำโครงการต่อเนื่องเพื่อจะแก้ไขให้พี่น้องประชาชนทั้งหมดแล้ว
0: ครับครับท่านครับจากคำขอที่มีอยู่แล้วกับคำขอใหม่เนี่ยสมมุติว่าชาวบ้านดูท่านรองโฆษกอยู่เนี่ยท่านผู้ตรวจอยู่นะครับแล้วก็มีความรู้สึกว่ามีความหวังแล้ว
1: ค่ะ
0: น้ำดื่มน้ำใช้อุปโภคบริโภคไม่มีขาดแคลนมาโดยตลอดหรือน้ำเพื่อการเกษตรเข้าชื่อรวมกลุ่มกันตามเงื่อนไขเนี่ยนะฮะแล้วจะขอมาเนี่ย1ไปขอที่ไหน2ถ้าขอปีนี้จะได้ไหมปีหน้าจะได้ไหมหรือจะมีโอกาสได้ไหมครับท่านครับ
3: คือโอกาสได้แน่นอน
0: ครับ
3: ผมเรียนว่าด้วยนโยบายของท่านนายกอนุทินเนี่ยแก้ไขปัญหาให้พี่น้องประชาชนแน่นอน
0: ครับ
3: เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าพี่น้องประชาชนถ้ามีความเดือดร้อนในพื้นที่เนี่ยท่านก็ขั้นแรกเนี่ยประสานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมกันหลายๆบ้านนะเป็นหมู่บ้านแล้วขอเลย
0: ครับ
3: ขอเลยเนี่ยคำขอมี2 channel ง่ายๆเลย1ผ่านท้องถิ่นไปบอกท้องถิ่นว่าประสานกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดทั้ง76จังหวัด
0: ครับ
3: อันนี้อยู่ในพื้นที่ตัวเองอยู่แล้วท่านรวบรวมคำขอมาได้ท่านแจ้งมาได้เลย
0: ครับ
3: ขณะเดียวกันเนี่ยกระทรวงก็ไม่ได้รับอย่างเดียวนะฮะเราก็

0: ให้ทั้งประเทศแหละ
1: ครับ
0: ครับ
1: ท่านครับที่เราทำมาแล้วเนี่ย
0: มีอยู่สองมิติครับท่านคือมิติแรกเนี่ยถ้าสภาวะฐานทรัพยากรทั่วไปมันไม่เปลี่ยนแปลงเรามีการวิเคราะห์ในหลักการทางวิศวกรรมหรือเรียกว่าธรณีฟิสิกส์เนี่ยมันทำให้ชั้นน้ำที่เราวิเคราะห์แล้วมันนิ่งเราวิเคราะห์แล้วมันใช้ได้ระยะยาวถึงเราไปทำโครงการ
1: ครับ
0: อันนี้มิติทางวิชาการไม่มีปัญหาอีกสิ่งหนึ่งณปัจจุบันเนี่ยเกิดสภาวะหลายๆเรื่องนะครับในเรื่องสภาวะภูมิอากาศที่มันเปลี่ยนแปลงฝนไม่ตกต้นน้ำมาตกปลายน้ำอันนี้มีผลซึ่งกระทรวงทรัพย์เนี่ยในอีกมิติหนึ่งด้านทรัพยากรเนี่ยเราก็พยายามฟื้นฟูความสมบูรณ์ของพื้นที่ต้นน้ำคือถึงฝนตกน้อยก็พยายามให้ดูดซับให้มากที่สุดถ
1: ้
0: าฝนตกน้อยแล้วดูดซับให้มากที่สุดเนี่ยก็ปริมาณน้ำก็จะไหลลงชั้นน้ำใต้ดินที่มากขึ้นตรงนี้ก็จะช่วยเสริมกันนะครับแต่ในมิติแรกเนี่ยเรื่องจากเรามีการวิเคราะห์ทางวิศวกรรมที่ค่อนข้างละเอียดเนี่ยในโครงการที่เราทำเนี่ยจะสามารถมีความยั่งยืนได้ครับ
2: ค่ะภายหลังจากที่วิเคราะห์แล้วที่ท่านบอกว่ามีทั้งสองทางทั้งให้พี่น้องประชาชนไปบอกผ่านท้องถิ่นได้นะคะประสานทรัพยากรธรรมชาติแล้วก็สิ่งแวดล้อม76จังหวัดรวมไปถึงทรัพยากรน้ำบาดาลเนี่ยก็จะเข้าไปนำเทคโนโลยีไปสำรวจด้วยการดำเนินการนะคะทั้งสองส่วนนี้ทั้งพี่น้องประชาชนไปหน่วยราชการไปนะคะระยะเวลาระวางกรอบไปเท่าไหร่และหลังจากนั้นขั้นตอนระวางกรอบขั้นตอนไหนอย่างไรบ้างผลสัมฤทธิ์ที่จะได้ท่านว่าคาดว่าเมื่อไหร่อย่างไรบ้างคะ
0: ผมเรียนเทียบกับประเทศอื่นๆนะฮะประเทศอื่นๆเนี่ยน้ำบาดาลคือทางเลือกที่สำคัญในพื้นที่ที่น้ำผิวดินเนี่ยอาจจะยากในการพัฒนาไปแหล่งน้ำเพราะฉะนั้นเนี่ยกระทรวงทรัพย์เนี่ยเราตั้งเป้าว่าถ้าเป็นไปได้เราก็จะวางแผนเพื่อใช้น้ำบาดาลให้ครอบคลุมทุกพื้นที่เพราะฉะนั้นคำขอของพี่น้องประชาชนที่เราได้รับเนี่ยท่านรัฐมนตรีสุชาติท่านก็เน้นว่าเราต้องตอบสนองให้ได้มากที่สุดปีนี้เราได้งบกลางเราก็จะตั้งงบประมาณในปี70แล้วก็ของบกลางปี70แล้วก็ตั้งงบประมาณปี71
1: ครับ
0: เพื่อสนับสนุนพี่น้องประชาชนให้มากที่สุดนะครับ
1: ครับ
0: ทั้งนี้มันก็เป็นข้อจำกัดของงบประมาณรายปีที่เราอาจจะได้ไม่เต็มหน่วยแต่เราก็ถ้าเราได้น้อยเราก็จะสลับไปขอในปีต่อๆไปนะฮะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยในการพัฒนาโครงการเนี่ยเจ้าหน้าที่เราหรือน้ำบาดาลเขตเนี่ยเราก็ต้องไปคุยกับความพร้อมของชุมชน
1: ครับ
0: ต้องช่วยกันระหว่างเรากับชุมชนเพื่อจะขับเคลื่อนนะฮะแต่พอขอมาเนี่ยเราขอเต็มที่อยู่แล้วถ้ามีความพร้อม
1: ครับ
0: นะครับ
1: ท่านครับว่าระหว่างที่ชาวบ้านพอได้ฟังแล้วจะรวมกลุ่มกันไปยื่นผ่านอบต.หรือเทศบาลแล้วแต่ว่าอยู่ในพื้นที่ใดแล้วก็ส่งเรื่องไปที่ทศ.ของจังหวัดนะ
2: ใช่ค่ะ
1: ที่จะสามารถรวมกลุ่มทำได้เลยตามเงื่อนไขกับ2ขอดูแผนที่น้ำก่อนไห
2: ม
1: เดี๋ยวขอไปปั๊บพอไปเจอแผนที่น้ำตรงนี้มันไม่มีน้ำใต้ดิน
2: อ
1: ะเอาไงดีครับท่านครับเอาอย่างไหนก่อนหรือทำไปคู่กัน
0: คือผมว่าทำไปคู่กันดีกว่า
1: ครับ
0: คือจริงๆแผนที่น้ำบาดาลหรือพื้นที่ศักยภาพน้ำบาดาลเนี่ยเข้าไปเว็บไซต์กรมน้ำบาดาลดูได้เลยแต่ต้องเรียนว่าบางทีมันเป็นศัพท์ทางวิชาการนะฮะ
1: ครับ
0: พี่น้องประชาชนถ้าเดือดร้อนเนี่ยผมว่าขอมาก่อนสำคัญกว่า
1: ครับ
0: นะฮะเพราะว่าลักษณะชั้นน้ำบาดาลมาอยู่ที่ความลึก
1: ครับ
0: คือบางทีเป็นพื้นที่ที่ศักยภาพน้ำบาดาลน้อยแต่ขอให้มีนะเราก็จะพยายามช่วยเหลืออาจจะต้องรอเวลาหน่อยเพราะงบประมาณอาจจะสูงกว่าปกติ
2: ค่ะ
0: ยกเว้นบางพื้นที่จริงๆซึ่งมันทำไม่ได้จริงๆเพราะว่าลักษณะน้ำบาดาลมันมีความเค็มสูงหรือเป็นพื้นที่ที่มันมีการซุด
1: ครับ
0: เช่นรอบๆกรุงเทพนะฮะตรงเนี้ยเราก็ต้องประสานกับประปาผิวดินประปาภูมิภาคเพื่อจะเข้าไปซัพพอร์ตซึ่งพื้นที่ลักษณะเนี้ยทางประปาเขาก็จะ พัฒนาโครงการที่

0: องรับอยู่แล้วเราก็ประสานกันอย่างต่อเนื่องอยู่แล้ว
1: ครับครับครับเราสามารถขอออนไลน์ได้ไหมครับท่านผ่านระบบออนไลน์
0: ตอนนี้ระบบออนไลน์เนี่ยถ้าเป็นโครงการขนาดใหญ่เพื่อไปขอเงินเนี่ยอยู่ระหว่างการพัฒนาเพื่อให้ขอได้แต่โครงการเล็กๆเช่นขอจอบอทั่วๆไปเนี่ย
1: ครับ
0: ท่านขอออนไลน์ได้นะผ่านไปที่ทรัพยากรจังหวัด
1: ครับ
0: ท่านโทรศัพท์กิ้งกางหาทรัพยากรจังหวัดทั้ง76จังหวัดเนี่ยเขาจะแนะนำวิธีการขอออนไลน์เพื่อไปจอบอเฉพาะปัจเจกคนนะครับแต่ถ้ารวมกลุ่มเนี่ยท่านโทรศัพท์หาทรัพยากรจังหวัดแล้วให้น้ำบาดาลเขตเขาไปพูดคุยได
1: ้ครับ
0: เรายินดี
2: มีสายด่วนไหมคะท่านคะให้ติดต่อ
0: สายด่วนเดี๋ยวผมส่งเบอร์ให้หลังใหม่นะครับอยากให้น้ำประดานเขาประชาสัมพันธ์อีกทีนึงว
2: ่
0: าสายด่วนเราใช้เบอร์อะไรนะครับ
1: ได้ครับท่านครับวันนี้ก็ได้ข้อมูลจากท่านเยอะทีเดียวนะครับไว้เดี๋ยวมีโอกาสได้คุยกันลึกๆดูคำขอของพี่น้องประชาชนเอาว่าที่ง่ายที่สุดในเวลานี้นะครับรวมกลุ่มกันก่อนอย่างน้อยก็8รายเนี่ยน
2: ี่
1: คือสารตั้งต้นเนี่ยเลขสุดที่8ราย8ถึง15คนนะครับพื้นที่ที่จะใช้ประโยชน์นะครับแล้วก็ไปคุยกับอบต.
2: ค่ะ
1: อบต.หรือเทศบาลแล้วแต่เราอยู่แล้วก็ส่งคำขอไปตามแบบฟอร์มที่ทสจ.จังหวัดนะครับแล้วเขาก็จะได้ลงมาตรวจสอบพื้นที่ให้และถ้าผ่านก็ต้องมาของบประมาณอย่างที่ท่านว่าตอนนี้ขอจากงบกลางในแต่ละปีงบประมาณไปก่อนนะครับวันนี้ขอบคุณท่านรองโฆษกนะครับท่านครับ
2: สวัสดีค่ะ
0: ครับยินดีนะครับ
2: ค่ะ
0: ท่านรัฐมนตรีสุชาติชมกลิ่นท่านก็มุ่งมั่นนะครับที่จะแก้ไขปัญหาให้พี่น้องประชาชนแล้วก็เรียนว่าทสนี่เราเป็นทสหนึ่งเดียวนะ
2: ครับ
0: ท่านติดต่อได้ทุกหน่วยท่านเป็นชุมชนที่อยู่ใกล้เขตป่าท่านติดต่อหัวหน้าหน่วยท่านอยู่ในอุทยานท่านติดต่อหัวหน้าอุทยานนะฮะแล้วเขาสามารถเชื่อมโยงข้อมูลกันได้เขากิ้งกลางกันได้นะครับไม่ต้องห่วงใกล้ตรงไหนติดต่อตรงนั้นครับ
2: ถ้ามีรายละเอียดเพิ่มเติม
1: น้องฝนถามเมื่อกี้สายด่วนของทสที่บอกว่าที่เดียวจุดเดียวเบ็ดเสร็จก็คือ1310ครับ
2: 1310
1: กรมทรัพยากร
0: มากครับท่านนะ
1: ครับผมขอไปที่นี่ได้เลยถามที่นี่ก่อน
0: แต่ผมเรียนว่า
1: ครับ
0: พี่น้องประชาชนเนี่ยจะมีช่องทางติดต่อเจ้าหน้าที่ทสอยู่แล้ว
1: ครับครับ
0: เพราะว่าทสเนี่ยเรามีหน่วยกระจายอยู่ทั่วประเทศ
1: ครับ
2: ค่ะ
1: ได้ครับท่านครับ
0: ติดต่อเลย
1: ครับผม
0: เดี๋ยวเราส่งข้อมูลกันเองไม่ต้องห่วง
2: ถ้ามีรายละเอียดเพิ่มเติมเราจะขออนุญาตติดต่อท่านเพื่อมาอัปเดตข้อมูลการเกี่ยวกับโครงการนี้นะคะขอบพระคุณค่ะ
0: ยินดีครับ
1: ขอบคุณครับ
2: สวัสดีครับค่ะก็เป็นที่มาที่ไปของการที่ครม.อนุมัติงบกลาง 6,000 กว่าล้านบาทนะคะเพื่อจัดหาแหล่งน้ำบาดาลก็คือจากสาเหตุที่ปี68เนี่ยไม่ว่าบางพื้นที่มีฝนทิ้งช่วงบ้างนะคะฝนน้อยนะคะแล้วก็มีเรื่องของฝนไม่ตกต้นน้ำมาตกปลายน้ำด้วย
1: จากที่ป้าที่ขอฝนมาที่จังหวัดขอนแก่นที่อำเภอพลนี่แหละมาถึงคำตอบวันนี้ครับ
2: ค่ะ
1: เราพักกันสักครู่นึงเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมากับทุกคำถามมีคำตอบครับ
2: ค่ะ

0: ยอมรินทร์ชื่อชุดมาจากพระที่นั่งอมรินทรพินิจฉัยมหัยสุริยพิมานเป็นพระที่นั่งอยู่ในหมู่พระมหามนเทียนในพระบรมมหาราชวังพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชกาลที่1ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างขึ้นเพื่อให้เป็นสถานที่สำหรับเสด็จออกว่าราชการสำคัญใช้เป็นท้องพระโรงสำหรับเสด็จออกฝ่ายหน้าและประกอบพระราชพิธีในงานสิริมงคลต่างๆนอกจากนี้ยังใช้เป็นสถานที่เสด็จออกทรงบำเพ็ญพระราชกุศลในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกตั้งแต่รัชกาลที่2เป็นต้นมาชุดพิธีตอนค่ำใช้ผ้ายกไหมที่มีทองแกมหรือยกทองทั้งตัวเสื้อกับสิ้นแบบนี้อนุโลมให้สำหรับผู้ที่ไม่ประสงค์คาดเข็มขัดผู้มีอายุจะใช้คอกลมกว้างไม่มีขอบตั้งและแขนสามส่วนก็ได้เพราะความสวยงามอยู่ที่เนื้อผ้าและเครื่องประดับที่จะใช้ให้เหมาะสมกับงานเลี้ยงรับรองไปดูละครตอนค่ำและเฉพาะในงานพระราชพิธีสวนสนามในวันเฉลิมพระชนมพรรษาหญิงประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
1: อายุ18เป็นมะเร็งปอดแต่สำหรับแม่แก้วเขาคือโลกทั้งใบของเธอเธอตื่นตีสามเดินจากบ้านมาโรงพยาบาลอยู่มานานจนรปภ.จำได้เลยโลกของเธอก็วนอยู่เพียงเท่านี้แหละแต่วันนั้นโลกของแม่แก้วก็ดับวูบลงทันที
2: กลับมาลูกแก้แม่ลูก
3: ญาติคนไข้คะคนไข้ปลอดภัยแล้วค่ะ
1: โลกทั้งใบของแม่แก้วได้ตื่นขึ้นมาอีกครั้งเพราะทุกชีวิตที่นี่พวกเขาก็เป็นโลกทั้งใบของใครสักคนเช่นเดียวกันและพวกเขาก็ยังรอที่จะได้รับโอกาสแบบนี้อยู่รามาบวกหนึ่งร่วมบริจาคช่วยเพิ่มพื้นที่การรักษาเพิ่มโอกาสให้อีกหลายล้านชีวิตคำว่าให้ไม่สิ้นสุด

0: กลับมารับชมนะคะรายการ NBT รวมใจช่วยชาวบ้านช่วงที่2นะคะเป็นช่วงของทุกคำถามมีคำตอบนะคะทักทายคุณผู้ชมคุณผู้ฟังที่อยู่ในเครือข่ายของวิทยุกรมประชาสัมพันธ์ทั่วทั้งประเทศเลยนะคะตอนนี้อยู่กับพี่ถนอมอ่อนเกตพลและฝนนิสาการกีตะเมกินนะคะตอนนี้เราก็มีคู่สายให้คุณผู้ชมได้ติดต่อสื่อสารผ่านมายังรายการของเราด้วยนะคะ022756848 022756848และอีก1ช่องทางนะคะ0626056609 0626056609ค่ะ
1: ครับแล้วก็ถ้าจะแจ้งความร้องทุกข์หรือว่าส่งข้อมูลก็ส่งทาง Facebook ของผมถนอมอ่อนเกตพลเนาะ
0: ค่ะ
1: คุณธเนศเข้าสายมาก่อนเดี๋ยวเรียกคุณธเนศก่อนเนาะจากนครราชสีมาน้องฝน
0: ค่ะสวัสดีค่ะคุณธเนศค่ะสวัสดีค่ะคุณธเนศ
2: ครับสวัสดีครับ
0: ค่ะวันนี้จะสอบถามเรื่องคนผิดจ่ายค่าเสียหายให้รถที่ถูกชนแล้วต่อมาเนี่ยประกันเรียกค่าซ่อมอีกจะต้องจ่ายหรือไม่สอบถามแบบนี้ใช่ไหมคะ
2: ครับผม
1: ใครเป็นคู่กรณีครับคุณธเนศเป็นคู่กรณีหรือเปล่าครับ
2: เปล่าครับคุณพ่อเป็นผู้กรณีครับ
1: คุณพ่อเป็นฝ่ายถูกหรือฝ่ายผิด
2: เป็นฝ่ายผิดครับ
1: อ๋อพ่อขับรถไปชนรถเขาใช่ไหม
2: ครับผม
1: แล้วเราก็รับว่าเราผิดถูกต้องไหมครับ
2: ครับ
1: แล้วก็ฝ่ายที่ถูกชนเสียหายเขาก็เรียกเงินจากเราเป็นเงินเท่าไหร่ครับ
2: รวมทั้งหมดเป็น7,000ครับ
1: 7,000 บาทนะรวมหมดเลยเขาบอกว่าถ้าเราจ่าย 7,000 ทุกอย่างจบถูกต้องไหม
2: ใช่ครับตอนแรกก็บอกกันนะครับ
1: แล้วมีทำหนังสือข้อตกลงกันไหมเซ็นชื่อกันไหมหลักฐานมีไหมครับ
2: มันมีสองรอบแรกไม่มีครับรอบที่สองมีครับ
1: คำว่ารอบแรกกับรอบสองนี่หมายถึงว่าใช้เงิน
2: ครั้งแรกผู้กรณีเขาบอกว่าขอ 3,000 ค่าเสียเวลาแล้วก็ค่าไปซ่อมรถของเขาเนี่ยเลย
1: ครับ
2: เขาบอกว่าขอแค่ 3,000 เพื่อจบ
1: ประ
2: ก
1: ัน
2: ไม่ได้จ่ายกับประกันเขาบอกอย่างน
1: ี้
2: คร
1: ับ ไม่ได้ทำหนังสือแต่รอบหลังเรียกเพิ่มก็รวมแล้วเป็น 7,000
2: ครับผม
1: แล้วหนังสือที่ทำนี่ทำ 7,000 หรือทำเท่าไหร
2: ่ไม่แน่ใจครับ
1: ไม่แน่ใจ
2: หน
1: ัง
2: สือที่เจนนั่นเจน 7,000
1: หรอทีนี้อยู่ๆก็มีหนังสือมาจากบริษัทประกันถูกต้องไหมครับ
2: ครับผม
1: ของคู่กรณีเรียกมาให้ชดใช้ค่าซ่อมรถคันดังกล่าวเป็นเงินเท่าไหร่ครับ
2: 9,400 บาทครับ
1: โอ้
0: 9,400 บาท
1: 4บาทก็เอานะประกันเนี่ยนะ
0: ก็มันเป็นเศษอะพี่
1: มันก่อนผมมันก่อนผมไปเคลมประกันในต่อรองผมแล้วลดอีกลดให้เราลดจนได้
0: เท่าไหร่เหลือเท่าไหร่
1: คือรถเราเอาไปซ่
0: อม
1: แล้วก็รถที่ซ่อมเราไม่ได้ใช้ประกันจะต้องจ่ายวันละ500จ่ายสมมติเราไปซ่อม15วัน
0: ค่ะ
1: ไม่จ่าย15
0: จ่ายเท่าไหร่
1: ไปอ้างว่าเนี่ยบริษัทเขาอู่จริงๆต้องซ่อมแค่7วันเพราะฉะนั้นฉันจะจ่าย7วัน7 5 3 5 3,500
0: อ้าวเหรอ
1: ผมบอกว่าผมไม่ได้เป็นอู่เนี่ยผมก็อยากจะให้ซ่อม2วันด้วยซ้ำไปแต่มันไม่เสร็จอ่ะ
0: อ
1: ้
0: าวกลายเป็นเราซ่อม15วันได้7
1: วันก็กลายเป็นว่าไปต่อรองกับเขากว่าดีกว่าที่เขาจะยอมให
0: ้
1: ก็ได้ลงมาก็ไม่ได้ตามจำนวนวันที่ไปจอดอยู่ที่อู่ซ่อมอ่ะเนี่ยแต่ว่าพอถึงเวลานี้4บาทเขาก็เอานะ
0: เก้าพี่กำลังจะบอกอย่างนั้น
1: ใช่ไหมทีนี้
0: พี่เราไปขอไม่ได้
1: ไม่ได้
0: แต่เขาจะเอาต้องเอา4บาทด้วย
1: นี่9,400บาทเรียกมาปั๊บทีนี้คุณพี่ธเนศจะถามว่าไงครับ
2: คือแล้วผมต้องจ่ายทางประกันด้วยใช่ไหมครับ
1: ถามว่าเราต้องจ่ายประกันไหมใช่หรือเปล่าครับ
2: ครับผม
1: สิ่งแรกที่ถ้าโดยหลักแล้วเนี่ยถ้าเราได้ชดใช้ความเสียหายให้กับผู้เสียหายแล้วแล้วเขาพอใจแล้วเราก็ไม่ต้องใช้ประกันแต่เนื่องจากว่าผู้เสียหายเนี่ยผมใช้คำนี้นะ
0: ค่ะ
1: เล่นไม่ซื
0: ่อ
1: รับเงินจากเราไปแล้ว 7,000 แล้วยังเอารถที่เราไปเฉี่ยวชนนั้นน่ะไปซ่อมไปเรียกประกันให้เคลมอีกประกันก็ไม่รู้นี
0: ่
1: ว่ามีการเรียกเงินเรียกทองกันแล้วประกันก็ขอกลับไปเข้าอู่ประกันแล้วพอเข้าอู่เสร็จปั๊บก็ไปเคลมประกันประกันก็ต้องจ่ายค่าซ่อมให้อู่ถูกต้องมั้ย 9,400 บาทเนี่ยน
0: ะ
1: ไม่ต่อสักบาทนึงนะ
0: รถสัก4ไม่ได
1: ้ไปซ่อมพอซ่อมเสร็จปั๊บเขาก็ต้อง มาเรียกเอาจากคู่กรณีที่เป็นคนชนให้ต้องชดใช
0: ้
1: ถูกต้องไหม 9,400 บาทเขาก็เรียกมาพอเรียกมาเสร็จปั๊บบอกเอ้าเราจ่ายไปแล้วเนี่ย2รอบเนี่ยนะ 7,000 ใช่ไหมทำไมเราจะต้องเสียให้ประกันอีกทีนี้ถามคุณธเนศถามว่าเราจะต้องเสียประกันอีกไหมคำตอบก็คือว่า1ยังไม่ต้องไม่เสียครับเพราะว่า1เราได้จ่ายให้กับผู้เสียหายไปแล้วแต่เราต้องมีหลักฐานนะต้องมีหลักฐานการจ่ายเงินนะครับหรือว่าผู้ที่รู้เห็นหรืออย่างน้อยที่สุดเนี่ยถ้าเราไม่ได้ทำหลักฐานไว้ทั้งหมดเนี่ยให้เราไปบันทึกแจ้งความที่โรงพักเลย
0: บันทึก
1: ว่าได้เกิดเหตุนี้เกิดขึ้นและเราได้ใช้เงินไปแล้วจำนวนเท่านี้บาทให้กับผู้ที่เสียหายเขายินดีที่จะนั้นไปบันทึกไปเลยให้ตำรวจบันทึกให
0: ้
1: บันทึกเสร็จปั๊บเนี่ยเราเอาบันทึกนี้แจ้งบริษัทประกันให้ทราบว่าเราได้จ่ายเงินค่าซ่อมรถให้กับคู่กรณีแล้วเพราะฉะนั้นการที่คู่กรณีเอารถไปเคลมกับประกันอีกเนี่ยอันนี้มันอาจจะเข้าข่ายช่อฉนประกันนะครับ
0: รับ2ทางเลยไม่ได้นะ
1: มันจะมีความผิดนะมันจะกลายเป็นความผิดทางอาญาเลยนะเพราะว่าคุณรับแล้วนี
0: ่
1: เพราะฉะนั้นคุณธเนศ
2: ครับผม
1: ตรงๆเลยไม่ต้องจ่ายแต่คุณต้องชี้แจงบริษัทประกันพร้อมหลักฐานหนังสือที่ทำบันทึกกันไว้ถ้ายังไม่มีไปบันทึกที่โรงพักให้ชัดเจนนะครับแล้วปฏิเสธการจ่ายและถ้าบริษัทประกันยังจะเรียกคุณอยู่
0: ค่ะ
1: คุณจดเบอร์4ตัวไปครับพร้อมจดไหม
2: ครับผมพร้อม
1: 1186ครับ
2: 1186
1: 1186เป็นเบอร์ของสำนักงานส่งเสริมกำกับธุรกิจประกันภัยชื่อย่อว่าคอปอพอคอควาย
0: ปอปลา
1: ปอปลา
0: คอควายใช่ไหม
1: คอปอพอ
0: พอสำเภา
1: พอสำพัน
0: พอสำเภา
1: พอสำเภา
0: พอสำเภาพอสำเภา
1: พอสำเภาพอสำเภา
0: หมายเลขอีกทีหนึ่ง
1: 1186ครับ
0: โอเค1186นะคะ
1: นะ
0: คุณธเนศ
1: รวบรวมหนังสือแจ้งบริษัทประกันถ้ายังไม่มีไปบันทึกประจำวันแบกกรอบด้วยนะคร
0: ับ
1: หรือต่อให้มีก็บันทึกประจำวันประกอบด้วยเพื่อยืนยันว่าเราได้ชดใช้ความเสียหายไปแล้วจริงแล้วติดขัดหรือว่ายังไงคุณพี่ธเนศแจ้งให้ผมได้ทราบด้วยนะเป็นความรู้ให้กับคนอื่นต่อไปด้วยนะ
2: ครับผม
1: ครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะคุณธเนศ
2: คร
0: ับ
1: ครับ
0: เรื่องประกันก็เป็นเรื่องที่เราต้องมีความรู้เอาไว
1: ้
0: รู้เท่าทันกลโกงของเขาเรียกว่าจะเป็นนิจี้ได้ไหมพี่ถนอม
1: อย่างรถพี่เกิดอุบัติเหตุเนี่ยนะพี่เอารถไปซ่อม
0: ค่ะ
1: พอซ่อมเสร็จปั๊บเนี่ยทุกท่านต้องรู้นะต้องรู้นะครับไม่ว่าจะพรบก็ดีหรือประกันภาคสมัครใจก็นี่นี้คือภาคสมัครใจ
0: ค่ะ
1: พี่เอารถไปซ่อมเนี่ยนะครับเราไม่ได้ใช้รถใช่มั้ยพอเราไม่ได้ใช้รถเนี่ยถ้าเป็นรถยนต์รถเก๋งเนี่ยเขาให้วันละ500ค่าไม่ได้ใช้รถถ้าเป็นรถแท็กซี่เนี่ยก็จะได้วันละ700เขาวิ่งรับจ้างไงถ้าเป็นรถตู้เนี่ยวันละ 1,000 เพราะฉะนั้นถ้าเราไปซ่อม30วันก็ต้องจ่าย 30,000 ถูกไหมถ้าเป็นรถ

0: ตู้ใช่ไหม
1: 30วันค
0: ู
1: ณ 1,000
0: 1,000 ถ้าเป็นรถยนต์ก็วันละ500
1: ก็30วันคูณ500
0: 3ก็ 15,000 ใช่ไหมแต่พอถึงเวลาเขาจริงๆเนี่ยปรากฏว่าไม่ใช่
1: ฝนไม่เคยได้รับเลย
0: เนี่ยที่พี่เจอมากับตัวแล้วทางอู่ที่พี่ไปซ่อมเนี่ยเขาบอกว่าเขาไม่เคยทำเรื่องนี้เลยนะ
1: หลายอู่ฝนว่าไม่ได้
0: แสดงว่าหลายคนไม่รู้เรื่องนี้สิทธิ
1: ถูกต้อง
0: เพราะฉะนั้นถ้าทำประกันเนี่ยไม่ว่าจะชั้นหนึ่งนี่ได้อยู่ชัวร์อยู่แล้วนี่ของพี่ทำประกันชั้นสามเองยังได้อะ
1: ไม่เคยได้เลย
0: เ
1: คยลดไป
0: อยากได้ไหม
1: เรียกเป็นดอกอยากได้แต่ย้อนหลังไม่ได้แล้วสิ
0: ไม่เอาของใหม่เนี้ยเอาไหมอ่ะ
1: ก็เอาสิ
0: หาเสาไฟฟ้าเขา
1: แต่ถ้าเอารูปแบบนั้นก็ไม่เอา
0: ให้มันปลอดภัยไปชนอย่าไปรถไปจอด
1: ใช่
0: ไหมแต่นิดยกตัวอย่างให้ฟังว่าพอถึงเวลาเราไปจอดซ่อม10วันเขาไม่ได้ให้เรา10วันเขากลับไปบอกว่าเฮ้ยนี่รถของคุณนี่ซ่อมจริงไม่เกิน5วันนี่นะฉันจ่ายแค่5วันเอ้าแล้วผมจะรู้ได้ผมไม่ได้เจ้าของอู่ใช่ไหม
1: ไม่เราก็มีวันที่ที่เอารถออกนี่ถูกไหม
0: เราคิดอย่างนั้น
1: เออ
0: แต่พอเอาเขาจริงๆเนี่ยเขากำหนดเองเลย
1: เขาบอกหลักฐานเราไหมอ่ะ
0: เขาบอกว่าเนี่ยของคุณซ่อมแค่ของผมเนี่ยบอกของคุณซ่อมแค่7วันเองนะ
1: ไหนเบอร์โทรศัพท์ที่คุณโทรมาบอกเราแจ้งว่า7วันให้ไป
0: ไม่มันมีหนังสือจากอู่1วันรับรถ2วันที่เราได้รถกลับมาเพราะงั้นมันจะมีวันอยู่ชัดเจนว่า15วันแต่พอเราไปยื่นคำขอ15วันเขาบอกว่าของคนซ่อมแค่7วันผมบอกอ้าวแล้วผมทำไมคุณไม่จ่ายครบ15วันล่ะ
1: เออ
0: เราก็แย้งเขาเอาไปเอาไปมาผมบอกว่าเอางี้ก็แล้วกันตัดความรำคาญนะ
1: เออ
0: เอาสัก10วัน
1: เขาบอกเราหรือเราบอกเขา
0: ผมบอกเขา
1: เอ
0: าสัก10วันแล้วกัน
1: แ
0: ล้วผมให้คุณ5วันสุดท้ายเขายอมที่10วันนี่ยังไม่จ่ายเลย
1: จริงเหรอก็ต้องทวงต่อนะความเดือดร้อนของเราก็คือเราก็ต้องแก้ด้วย
0: ใช่
1: ค่ะก่อนที่จะไปอีกเรื่องนึงนะคะเมื่อสักครู่เรามีการรายงานเกี่ยวกับการประชุมครม.สัญจรไปของท่านนายกรัฐมนตรีนอกจากเรื่องน้ำที่แก้ไขนอกจาก4มิติที่ครอบคลุมกันไปนะคะยังมีอีก1เรื่องก็คือเรื่องของความมั่นคงของพื้นที่ของชุมชนด้วยโดยล่าสุดนะคะท่านนิกรก็ลงพื้นที่ที่สงขลาด้วยมอบกุญแจบ้านค่ะคุณผู้ชมคะกุญแจบ้านมั่นคงชุมชนประธานนะคะเขาเรียกว่าคีรีวัฒน์นะก็ได้ชูเขาเรียกว่าผตงโมเดล plus คุณภาพชีวิตค่ะยืนยันว่าจะเดินหน้าดันขยายโครงการแก้บ้านริมรางภาคใต้เพิ่ม5ปีช่วยกว่า 1.9 หมื่นครัวเรือนนะคะเอาเราไปติดตามรายละเอียดเรื่องนี้กันนะคะคุณนิกรโสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพม.ก็ได้เดินทางลงที่สหกรณ์เคหสถานเครือข่ายบ้านมั่นคงเมืองผตงจำกัดนะคะตำบลผตงอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาซึ่งก็เป็นประธานในการติดตามการพัฒนาที่อยู่อาศัยหลักๆเลยก็คือมอบกุญแจบ้านเฟสแรกให้กับสมาชิกชุมชนประธานคีรีวัฒน์จำนวน38ครัวเรือนพี่ถนอม เรื่องนี้ก็ถือว่าเป็นการดูแลเรื่องของที่พักนะคะความมั่นคงเกี่ยวกับที่อยู่อาศัยกับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ภาคใต้ด้วยความก้าวหน้าโครงการนี้ทางตามมติของครม.เมื่อวันที่14มีนาคมในช่วงของปี66เนี่ยกรอบวงเงินก็ประมาณ 7,718 ล้านบาทนะคะระยะเวลาประมาณ5ปีด้วยกันครอบคลุมการแก้ไขปัญหานะคะประมาณ35จังหวัด300ชุมชน 27,084 ครัวเรือนด้วยกันนะคะ
0: อ
1: ัน
0: นี้คือบ้านมั่นคงนะฮะก
1: ็
0: จะเป็นลักษณะของชุมชนเมืองเป็นส่วนใหญ
1: ่ใช่ค่ะ
0: นะครับที่จะมีเขาเรียกว่าหน่วยงานพอช.
1: ใช่ค่ะ
0: นะครับที่จะรวบรวมกันแล้วก็ช่วยเหลือชาวบ้านให้มีที่อยู่ที่มั่นคงอย่างในกรุงเทพมหานครเราก็จะเห็นบ้านริมคลองเนี่ยมั้ยได้มั้ย
1: ใช่
0: ริมคลองลาดพร้าวอย่างเงี้ยเนี่ยก็คือพอช.เป็นบทบาทนะครับพอทุกอย่างเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วก็ท่านน้ำตรีก็ไปมอบกุญแจ
1: ใช่ค่ะ
0: ก็การประชุมครม.สัญจร
1: หลักๆคือพลิกฟื้นคุณภาพชีวิตสร้างสิทธิ์ที่อยู่อาศัยที่มั่นคงเพื่อชุมชนริมรางรถไฟภาคใต้สร้างความมั่นคงในที่ดินและที่อยู่อาศัยนะคะแล้วก็เร่งรัดสิทธิการเช่าที่ดินเดิมใช้ผตงโมเดลเป็นต้นแบบจัดซื้อที่ดินใหม่แล้วก็จัดตั้งสหกรณ์ยกระดับจากการสร้างบ้านสู่การสร้างคุณภาพชีวิตด้วยค่ะ
0: เมื่อสักครู่นี้เห็นในคลิปแวบๆเนี่ยเห็นน้องน่าจะเป็นชาวมานิชาวมานินะครับที่เป็นอาศัยอยู่ในป่าเนาะเขาก็อยู่ได้นะ
1: ใช่ อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่รัฐบาลให้ความสำคัญในการลงพื้นที่การประชุมครม.สัญจรในครั้งนี้ด้วยถือว่าเป็นนัดแรกที่ลงไปที่สงขลาแล้วไปดูในพื้นที่ต่างๆครอบคลุมทั้ง5จังหวัด
0: เห็นไหมน้องชามานินะ
1: ค่ะ
0: อย่าไปเรียกเขาซาไกไม่ใช่นะเขาเรียกตัวเองว่าชามานินะครับที่พัทลุงนี่เยอะเลย

0: นะครับเป็นชุมชนเดี๋ยวนี้ก็เดี๋ยวนี้หลายคนนี่กลายเป็นคนดังในโลกออนไลน์แล้วนะ
1: ก็สามารถเป็นได
0: ้
1: เป็นดาราเป็นคนดังเป็นอินฟลูได้เป็นผู้สื่อข่าวได้หมดเลย
0: ครับ
1: ค่ะ
0: มาตอบคำถามท่านนี้หน่อยนะครับ
1: ค่ะ
0: จะขายที่ดินของแม่นะคุณน้ำพรจากนครนายกนะจะขายที่ดินของแม่สลักหลังโฉนดให้กับน้องสาวพอทำเรื่องรังวัดทีนี้น้องสาวเสียชีวิตและมีสามีน้องสามีแต่ตามหาตัวไม่ได้เลยเจ้าหน้าที่กรมที่ดินบอกต้องไปพาตัวสามีมาเซ็นยินยอมนะครับถามว่าจะทำอย่างไรดีเป็นที่ของน้องน้องมีสามีเอางี้ถ้าน้องกับสามีเขามีบุตรเนี่ยพี่น้องไม่เกี่ยวให้รู้อย่างนี้ก่อนนะนะตอบคุณอำพรนะถ้าน้องกับสามีเขามีลูกมันจะตกไปที่ลูกกับสามีเขาพี่น้องไม่เกี่ยวแต่ถ้าเขามีแต่สามีแล้วไม่มีบุตรแล้วน้องเสียชีวิตอย่างนี้ส่วนหนึ่งจะตกมาแก่พี่น้องแล้วก็สามีนะครับไม่ใช่สินสมรสนั่นเป็นสินส่วนตัวเพราะฉะนั้นกรณีดังกล่าวนี้ไปพบอัยการคุ้มครองสิทธิ์ที่จังหวัดนครนายกปรึกษาเรื่องนี้อีกทีนึง
1: ค่ะ
0: เพราะว่าไม่เช่นนั้นเนี่ยคุณต้องไปตั้งทนายความเพื่อจัดตั้งผู้จัดการมรดกแล้วสามีของน้องสาวที่หาตัวไม่เจอนั่นน่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวกระบวนการยุติธรรมเนี่ยนะครับเวลาเขายื่นเรื่องไปเนี่ยมันยื่นเรื่องตั้งได้แต่ถ้าใครที่เขาไม่ปรากฏตัวไม่เสนอตัวก็เดี๋ยวกระบวนการยุติธรรมมันทําได
1: ้
0: เพราะงั้นมอบให้ทนายความดําเนินการแทนนะครับคุณพี่อัมพรครับ
1: ค่ะ
0: ครับ
1: นะคะนี่ก็เป็นอีก1ประเด็นปัญหาที่ชาวบ้านได้ร้องกันเข้ามานะคะ
0: ครับ
1: เดี๋ยวจะมีเรื่องของการสอบถามประกันสังคม
0: ครับ
1: มาตรา33นะคะก็เขาเรียกว่าส่งมา20กว่าปีละแล้วก็ลาออกจากงานมาส่งต่อมาตรา39ตอนนี้พร้อมแล้วคุณเอกพจน์สวัสดีค่ะคุณเอกพจน์คะ
2: สวัสดีครับผมครับ
1: ค่ะคุณเอกพจน์เป็นมาตรา33ส่งมาแล้วนานเลยนะคะ20กว่าปีเลย
2: ครับครับ
1: แล้วก็ส่งต่อด้วยเป็นมาตรา39จนครบ55พอเกษียณได้เงินบำนาญชราภาพแค่เดือนพันกว่าบาทนะคะ
2: ครับ
1: อยากสอบถามว่า1,400บาททุ่นทั่วเลยนะ
2: ครับครับครับ
1: อยากจะสอบถามว่าคิดคำนวณอย่างไรล่ะคะ
2: ครับ
1: 1,400บาท
0: คุณเอกพจน์ตอนนี้รับบำนาญแล้วใช่ไหม
2: ครับรับมา5ปี6ปีแล้วครับ
0: แล้วช่วงปี2ปีหรือล่าสุดนี่ไม่ได้ฟังข่าวเลยหรือว่าเขาแก้ไขสูตรคิดคำนวณใหม่สูตรแคร์ประกันสังคมเนี่ยเคยได้ยินข่าวนี้ไหม
2: ผมเคยได้ยินมาช่วงปีกลายนะแต่ว่ามันไม่ผ่านกฎหมายไม่ผ่านครับ
0: คุณได้คุณตามไม่ครบไงไอ้ที่คุณปีกลายนะเขายังไม่ได้เสนอนี่เขาเสนอผ่านไปเรียบร้อยแล้ว
2: เสนอผ่านก็ยุคช่วงที่อันพรรคเพื่อไทยคุมจรุอะไรนะอันที่ว่าจรุพันธ์เหลือที่คุมแรงงานนะครับ
0: เอาอย่างนี้คุณเอกพจน์ครับเอางี้นะตอนนี้นะครับเรื่องของคือเราจะบอกว่าเราพอทำ39แล้วเงินมันลดลงก็จริงเพราะว่าฐานคำนวณเนี่ยมันเหลือ 4,800 ต่อเดือน
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะครับมันก็ลดลงก็จริงแต่ว่าสิทธิประโยชน์ที่เราได้ต่อจากมาตรา33หลังจากที่ออกไป39แล้วเนี่ยมันก็ได้สิทธิประโยชน์อยู่ทุกอย่างเท่ากับ33เพียงอย่างเดียวที่ไม่ได้ก็คือเงินว่างงานเท่านั้นเองสมมติเราออกจากงานเราว่างงานอยู่สัก3เดือน
1: ค่ะ
0: ค่าว่างงานเราไม่ได
1: ้
0: เพราะว่าเราไม่ได้มีนายจ้างแล้วอ
1: ันนี้คือ39
0: อันนี้คือ39ไม่ได้นอกนั้นได้เหมือนกันหมดเลย
1: ค่ะ
0: ทีนี้เนี่ยก็มีการเรียกร้องเรื่องของมาตรา39ที่รายได้มันลดลงจากมาตรา33ไปต่อ39นี่แหละนะทีมงานขึ้นภาพประกอบหน่อยก็ดีทีนี้เขาก็คิดคำนวณกันออกมาใหม่แล้วเขาคิดสูตรใหม่แล้วเขาจะให้ความเป็นธรรมกับมาตรา39แล้วเพราะงั้นรอมีผลบังคับใช้นิดหนึ่งผ่านครม.เรียบร้อยแล้วครับคุณเอกพจน์
2: คร
0: ับ
2: คร
0: ับนะคุณรอหน่อยนะรอนิดนึงเพราะว่าผ่านครม.เรียบร้อยแล้วแต่ว่าก็ยังมีคนมาค้านอยู่นะ
1: ค่ะ
0: ค้านบอกว่าไม่เอา
1: ทำไมอะฮะ
0: ระหว่าง33ไม่คิดเหมือนเดิมส่วนใน39ก็คิดใหม
1: ่
0: ทีนี้ก็ไม่รู้ว่าจะมีการทบทวนไหมแต่ว่าก็ยังไม่มีข่าวใดๆทั้งสิ้นแต่
1: ไม่มีข้อสรุป
0: แต่ท่านตรีกระทรวงแรงงาน ท่านก็รับเรื่องเอาไว้นะ
1: ค่ะ
0: นะครับแต่ว่ายังไงก็ตามมาตรา39จะได้เงินเพิ่มค่อนข้างแน่นะครับคุณพี่วรพลเอกพจน์ครับนะเพราะงั้นรอนิดหนึ่งนะเข้าใจว่าหลังจากกรม.แล้วเนี่ยไม่น่าจะเกินน่าจะต้นปีหน้านะ70จะได้ใช้สูตรใหม่คนที่เคยได้อยู่สมมติว่าคุณได้ 1,400 พอคิดคำนวณสูตรใหม่เสร็จปั๊บเนี่ยคุณแน่นอนว่าคุณจะไม่ได้ต่ำกว่าเดิ
1: ม
0: คุณจะได้เพิ่มกว่าเดิมนะแต่จะไม่ต่ำกว่าเดิมส่วนคนที่ได้น้อยพอคำนวณใหม่แมปได้เพิ่มรับเพิ่มไปเลย
1: ค่ะ
0: ครับผม
2: แล้วผมพอถามหน่อยครับ
1: ค่ะคุณเอกพจน
2: ์คือว่ากรณีอย่างเงี้ยผมจะได้ชดเชยไหมครับที่ว่า
0: ไม่ย้อนหลังครับไม่ย้อนหลังไปข้างหน้าครับ
2: ย้อนหลังไม่ได้เหรอครับ
0: ไม่ย้อนหลังครับไปข้างหน้าครับทันทีที่มีผลก็ไปข้างหน้าครับไม่มีการย้อนหลังครับ
1: ค่ะ
2: ที่
0: เอาละไม่บ่นแล้วครับพี่ครับตามนี้แหละครับพี่ระเบียบเป็นไปตามนี้นะสวัสดีครับ
2: ผมข้องใจอย่างนี้นะครับ
0: เอาละชัดเจนแล้วตอบแล้วนะตอ
2: บแล้วครับขอถามหน่อยได้ไหมครับผมขอถามหน่อยได้ไหม
0: ครับประเด็นไหนอีกครับ
2: ตอนที่ผมไปส่งมาตรา33เจ้าหน้าที่เขาไม่
0: พี่เอกพจน์เราไม่ทวนกลับไปที่เก่าแล้วครับมันไปข้างหน้าแล้วครับมันพูดได้แต่บ่นอย่างเดียวครับพี่ครับนะ
2: ครับ
0: อันนั้นเขาก็ติดดิงเจ้าหน้าที่กันมาแล้วนะครับว่าเวลาคนจบจาก33เนี่ยไม่ยอมให้เขาหยุดก็ชวนเขาไปทำต่อซึ่งเขาก็ไม่ผิดหรอกครับ
1: ค่ะ
0: อย่างบางคนนี่คนที่มีโรคประจำตัวนะพอเขาออกจากงานเนี่ยเขาอยากจะรักษาโรงพยาบาลประกันสังคมต่อทำไงก็ไปทำ39ไง
1: ก็เพื่อรักษาสิทธิ์ตัวเองส่งเองแทนนายจ้างที่ไม่ได้ส่ง
0: ในระหว่างที่ยังไม่เกิดสิทธิ์ที่รับบำเหน็จบำนาญเนี่ยไม่มีใครบ่นเลยเพราะถือว่ายังใช้ประกันสังคมอยู
1: ่
0: แต่พอไปรับบำนาญเสร็จปั๊บบนเลย
1: เพราะ
0: ทำไมเหลือน้อย
1: เออ
0: เพราะฉะนั้นก็ตอนนี้เขาแก้แล้วเขาแก้แล้ว
2: ขอพูด
0: พี่เอกพจน์ไม่พูดแล้วครับตัดเวลาให้คนอื่นนะสวัสดีครับขอโทษครับพี่ครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ต้องแบ่งเวลาคนอื่นนะเพราะว่าเราพูดกลับไปก็กลับมาที่เดิมแล้วเขาก็ทบทวนแล้วแล้วก็แก้แล้วแล้วได้สูตรใหม่สูตรแคร์เรียบร้อยแล้วรอวันไหนเคาะปุ๊บเนี่ยก็พิจารณากันใหม่หมดเลย
1: ค่ะช่วงทุกคำถามมีคำตอบในช่วงวันนี้เนี่ยเราขออนุญาตคุณผู้ชมนะคะคืออาจจะตัดสลับในเรื่องของการรายงานสถานการณ์น้ำการประชุมครม.สักนิดนึงเพราะว่าล่าสุดเนี่ยก็มีการรายงานออกมาเรื่องของสถานการณ์น้ำนะคะเพื่อให้ทุกคนได้ติดตามข่าวกันอย่างใกล้ชิดทาง MBT ของเราด้วยนะคะล่าสุดเองนะคะก็ท่านสุชาตินะคะเราจะเสนอเรื่องนี้ท่านสุชาติชมกลิ่นท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลงพื้นที่ค่ะไปยังทุ่งค้อโคสิตารามอำเภอนาหม่อมจังหวัดสงขลาค่ะติดตามผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อความมั่นคงระดับชุมชนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติก็บอกว่ารัฐบาลค่ะเดินหน้าพัฒนาระบบบริหารจัดการน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยพร้อมย้ำว่าโครงการนี้ช่วยให้พี่น้องประชาชนมีน้ำดื่มน้ำกินน้ำใช้ตลอดทั้งปียกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนท่านรองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาลก็บอกด้วยนะคะว่าโครงการแห่งนี้เนี่ยให้บริการประชาชน438ครัวเรือนหรือกว่า 1,259 คนมีน้ำสะอาดใช้อย่างเพียงพอแล้วก็ยังเป็นแหล่งน้ำสำรองในภาวะฉุกเฉินโดยสนับสนุนน้ำสะอาดให้โรงพยาบาลศูนย์ฟอกไตศูนย์ประสบอุทกภัยในอำเภอหาดใหญ่เมื่อปลายปีที่แล้วค่ะสำหรับจังหวัดสงขลากรมทรัพยากรน้ำบาดาลได้รับงบประมาณเนี่ยนะคะดำเนินโครงการด้านน้ำบาดาลในช่วงของปี 68-69 รวม58แห่งเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงด้านน้ำให้ประชาชนอย่างต่อเนื่องค่ะ
0: ค่ะ
1: ก็เป็นภารกิจเรื่องของการดูแลปัญหาภัยแล้งน้ำฝนทิ้งช่วงต่างๆหรือว่าบางพื้นที่ขาดแคลนน้ำไม่มีน้ำกินน้ำใช้หรือว่าไม่สามารถมีน้ำในช่วงของการทำการเกษตรได้เพียงพอ
0: ก็เหมือนที่เราคุยรองโฆษกของกระทรวงทรัพย์เมื่อสักครู่นี้นะครับแล้วก็ฝากบอกเผื่อไปนิดหนึ่งนะว่าสำหรับบ่อที่เขาขุดแล้วเจาะน้ำบาดาลแล้วนะครับแล้วมันใช้ไม่ได้หรือใช้ได้ไม่เต็มที
1: ่
0: อย่างผมไปเจอมาที่หนึ่งชาวบ้านร้องทุกข์ผมมาเนี่ยแล้วประสานกับทางทศ.เขตที่จังหวัดตรังเข้ามาดูพื้นที่เขาก็มาเป่าบ่อให้ทำให้ก็สามารถจะใช้ได้เพราะฉะนั้นถ้าใช้ไม่ได้ติดปัญหาตรงไหนท่านอย่าปล่อยมันทิ้งร้างนะเพราะงบประมาณแต่ละบ่อนะ3 ล้าน 5 ล้านนะ ไม่น้อยเลยนะครับเพราะงั้นต้องทำให้ทุกโครงการที่ลงไปแล้วเนี่ยมันก่อประโยชน์ได้จริงได้น้ำเพื่อการเกษตรได้น้ำเพื่อการอุปโภค

0: บริโภคแต่ว่าทุกโครงการที่ท่านยื่นคำขอเนี่ยท่านต้องมีที่ตั้งโครงการให้เขาด้วยนะ
1: ใช่ค่ะ
0: ไม่ใช่ท่านขอแล้วท่านก็ไม่ยอมให
1: ้
0: ถ้าท่านขอแล้วท่านก็บอกเราเสียสละนะครับเอาเนื้อใช้เนื้อที่สมมติ1งานหรือ1ไร่ในการตั้งขุดเจาะตรงนี้ใช่มั้ย
1: ก็ตั้งไม่ได้ถ้าไม่มีใครให้
0: ถ้าคุณไม่สละกันก็ไม่ได้แต่ว่าในขณะเดียวกันเนี่ยสมมติว่ามีคนใช้น้ำอยู่สัก20ราย
1: ค่ะ
0: จะให้นายกสละอยู่คนเดียว
1: ไม่ได้
0: เอาที่กคนเดียวก็เอาคนอีก19รายนั่นแหละคุณไม่มีที่อยู่จุดนี้คุณก็ให้เงินเขา
1: สนับสนุน
0: เท่ากับว่าซื้อที่ของกแล้วก็บริจาคถูกต้องไหมยายเพื่อนก็รับอยู่คนเดียวแล้วที่เหลือก็จะเป็นคนที่ได้ประโยชน์โดยที่ไม่ต้องเสียอะไรเลย
1: เพราะอันนี้ก็คือประโยชน์ส่วนรวมนะท่านผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพย์ก็ได้พูดไปนะคะในช่วงของสัมภาษณ์แล้วว่าประชาชนต้องรวมตัวให้ได้แล้วก็ให้ใช้พื้นที่ที่ดินด้วย
0: ใช่ครับรวมตัวกันนะรัฐบาลก็จะดูแลเรื่องของน้ำให้กับพี่น้องนะครับทั้งอุปโภคบริโภคแล้วก็น้ำเพื่อการเกษตรครับ
1: ค่ะเดี๋ยวจะไปสายต่อไปนะคะคุณอนันต์จากจังหวัดสมุทรปราการค่ะสวัสดีค่ะคุณอนันต์คะ
2: สวัสดีครับ
1: คุณอนันต์ไปตรวจสุขภาพประจำปีพบว่าปอดมีผังผืดจะเหนื่อยง่ายคุณหมอจ่ายยาแล้วก็ให้ไปกายภาพแต่ก็ไม่หายนะคะคุณหมอทำเรื่องส่งตัวไปยังโรงพยาบาลราชวิถีแต่ต้องเสียเงินค่ายาเอง 47,000 บาทอยากให้ช่วยหาโรงพยาบาลแล้วก็ยาที่ทำให้หายป่วยให้หน่อยคือมันเป็นค่าใช้จ่ายที่สูงถูกไหมคะ
2: ครับ
0: อันนี้ใช้สิทธิ์อะไรครับ
2: ผมเป็นบัตรทองคร
0: ับ ใช้สิทธิ์บัตรทอง
1: ค่ะพี
0: ่เดี๋ยวผมขอส่งให้น้องฝนไปคุยกับคุณหมอพรเทพดีไหมใช่ไหม
1: ค่ะ
0: เออ
1: ต้องสอบถามอีกทีนึงนะว่าเดี๋ยววันนี้คุณหมอพรเทพมาด้วย
0: พอดีเลยส่งต่อเลยส่งต่อตรงใกล้ๆนี้แหละ
1: ได้ได้ค่ะคุณอนันต์เดี๋ยวเราตามเรื่องให้นะคะว่าทำไมถึงจ่ายเอง 47,000 บาทแล้วนะคะจะไปรักษาที่ไหนอย่างไรได้บ้างแล้วจะใช้ยาตรงไหนที่จะประหยัดเรื่องของเงินต้องสูญเสียถึง 47,000 บาทตรงนี้ค่ะ
0: ผังผืดเหร
1: อ
0: ปอดเป็นผังผืดแล้วมันทำให้เหนื่อยง่ายปอดมันทำหน้าที่ได้ไม่เต็มที่ใช่ไหมพี่อนันต
1: ์
2: ครับผมครับ
0: พี่อนันต์อายุเท่าไหร่แล้วเนี่ย
2: ตอนนี้อีก30เป็น76นะคร
0: ับ จะ76เหนื่อยง่ายแล้วต้องใช้เครื่องช่วยหายใจไหม
2: พอดีลูกเขามีครับลูกเขามาผ่อนมาให้ครับลูกชายผ่อนมา
0: ใช้ตัวไหนอยู่ครับตัวทำออกซิเจนหรือว่าตัวเป็นถัง
2: ตัวไฟฟ้าครับ
0: ตัวไฟฟ้าก็ทำออกซิเจนก็จะช่วยได้ทำออกซิเจนได้ตลอดไม่ต้องไปเติมนะนะครับเดี๋ยวน้องฝนจะประสานกับพี่อนันต์เนาะเดี๋ยวให้คุณหมอพรเทพได้ช่วยอธิบายเรื่องนี้โดยตรง
1: ฝนส่งไปละนะในสอบถามคุณหมอพรเทพแล้วก็เดี๋ยวได้ความยังไงเดี๋ยวติดต่อไปนะคะ
2: ครับ
0: สวัสดีครับ
2: ครับ
1: เดี๋ยวรีบติดต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ
2: คร
1: ับ
2: ผมครับ
1: เป็นค่าใช้จ่ายที่สูงอ่ะพี่ถนอม 47,000 บาทแต่ก
0: ็เอาละพี่อนันต์วางหูได้เลยครับพี่ครับวางหูได้เลยครับทีมงานตัดสายต่อเลยครับไปสายต่อไปได้เลย
1: ค่ะอันนี้ก็เดี๋ยวเป็นเรื่องที่เรา
0: ต้องตามต่อนะถ้าบัตรทองมันก็ไม่ต้องจ่ายแต่ถ้าถูกเรียกเนี่ยก็ต้องขอคืนจากสปสช1330นะครับถ้าถูกเรียกนะเก็บหลักฐานแล้วขอคืนนะครับ
1: นี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องนะคะเรื่องสุขภาพเดี๋ยวจะไปติดต่อกับคุณป้ามาลีอายุ70ปีนะคะต้องการเย็บผ้าเขาเรียกว่า
0: เดี๋ยวสักครู่หนึ่งนะสักครู่หนึ่งนะ
1: ค่ะ
0: คือเมื่อวันศุกร์เนี่ยมีคุณลุงศักดาแกอยู่แถวดินแดงนี่แหละสุทธิสารเนี่ยแกบอกแกมีจักอยู่ตัวหนึ่งจักเย็บผ้า
1: ค่ะ
0: เสร็จแล้วก็ภรรยาเคยใช้ตอนนี้ภรรยาก็ไม่ได้ใช้ท่านเสียชีวิตไปแล้วจักก็ยังอยู่ที่บ้านก็ยังใช้ประโยชน์ได้แกก็เลยถามว่ามีใครที่ต้องการอยากจะได้จักเนี่ยไปเย็บผ้าซ่อมผ้าจะทำเป็นอาชีพก็ได้หรือใช้ในครอบครัวก็ได
1: ้
0: ก็มี2ท่านเนาะที่ทักผมมาเนา
1: ะ
0: นะครับอยากได้นะครับผมตรวจสอบแล้วหนึ่งในนั้นก็คือคนที่น่าจะเหมาะสมที่สุดก็คือคุณป้ามาลีอยู่ที่หนองจอกเนี่ยกรุงเทพมหานครนะครับแต่ว่าเดี๋ยวต้องคุยกับพี่ศักดาติดต่อคุณพี่ศักดาได้ไหมป้ามาลี
1: ป้ามาลีมาแล้วจ้า
3: ไม่รู้จักค่ะ
0: ป้ามาลี
3: จ้า
0: ตอบที่ถามนะ
3: ค่ะ
0: บ้านอยู่หนองจอกแขวงอะไรล่ะครับ
3: โคกแฝกค่ะ
0: โคกแฝกนะครับมีความจำเป็นยังไงที่อยากจะได้จั

0: เย็บผ้าเนี่ยเย็บเป็นไหมล่ะ
1: เย็บเป็นค่ะอาก็เป็นค่ะ
2: เย็บผ้าเป็น
0: เย็บผ้าเป็นเย็บอะไรได้บ้างอ่ะ
2: ตัดเป็นชุดได้ไหม
1: ได้เย็บผ้าตัดเสื้อค่ะ
0: อ๋อ
2: ตัดเสื้อได้ตัดชุดได้
0: นะครับทุกวันนี้ไม่มีจักเหรอครับ
1: มันพังค
0: ่ะอ๋อที่มีพังพอดีก็ฟังรายการดูรายการอยู่พอดีเห็นคุณพี่ศักดาท่านอยากจะบริจาคก็เลยสนใจอยากจะได้ถูกต้องไหม
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: อ่าเอาละคุณพี่ศักดาเข้าสายมาแล้วครับน้องฝนครับ
2: ค่ะสวัสดีค่ะพี่ศักดา
3: อ๋อสวัสดีครับ
2: โอ้พี่ศักดาใจบุญมากเลย
0: ตอนนี้คุณป้ามาลีป้ามาลีอายุเท่าไหร่แล้วเนี่ย
1: อายุ70ค่ะ
0: 70ปีอยู่หนองจอกนะบอกว่าอยากได้จักรเย็บผ้าของคุณลุงศักดาที่จะบริจาคนะครับให้ไหมลุงศักดารายนี
3: ้ได้ครับได้ครับตามวัตถุประสงค์เลยครับ
0: อืมนะครับอยากจะถ้าได้ไปจะเอาไปประกอบอาชีพหรือใช้ในบ้านครับป้าครับ
1: มันเช่นนิพพานด้วยและประกอบอาชีพด้วยค
2: ่
1: ะ
2: อ๋อทำทั้งสองอย่างเลย
0: ทำทั้งสองอย่างเลยเนาะดี
2: คุณลุงเนี่ยคุณลุงศักดาอายุ76แล้วเนาะ
0: ครับเดี๋ยวทีมงานคุณลุงศักดาสะกดอย่างนี้ถูกต้องไหมอ่ะ
3: คร
0: ับ
3: ถูกครับ
0: ถูกต้องใช่ไหมครับ
3: ครับ
0: สอเสือหันอากาศกอไก่ดอเด็กทระอาเนี่ยนะ
3: ครับ
0: โอ้นะ
2: ปกติจะเห็นแต่สอสลา
0: เห็นแล้วก็ไม่แน่ใจก็โอเค
2: คุณ
0: ถ้าอย่างนั้นก็ให้คุณป้ามาลีเนี่ยเดี๋ยวจะให้เบอร์โทรศัพท์ของคุณลุงศักดากับคุณป้ามาลีประสานมาแล้วเพื่อป้าจะมารับได้ใช่ไหมป้า
1: ได้ค
0: ่
1: ะ
0: เอารถมารับเอานะป้านะ
1: จะไปวันนี้หรือเมื่อไหร่คะ
0: เอาที่ป้าสะดวกแล้วก็นัดหมายกันหลังไมค์
1: ค่ะ
0: แล้ววันใดวันหนึ่งเนี่ยเอาไปใช้แล้วบำรุงรักษาดูแลให้ดีนะ
1: ค่ะ
0: ถ้าวันหนึ่งเราไม่ได้ใช้แล้วเนี่ยส่งต่อด้วยนะ
1: ค่ะ
0: อย่าเอาไปทำไปที่ตากผ้าไม่เอานะป้านะ
1: ไม่เอา
2: โอ้แต่ดูแล้วคุณป้าจะทั้งประกอบอาชีพด้วยนะแล้วก็ใช้
0: เสื้อผ้า
2: ส่วนตัวด้วยน
0: ่
2: าจะเป็นประโยชน์มากเลย
0: คุณลุงคุณ
1: เราจะใช
0: ้
1: เย็บค่ะ
0: คุณลุงคุยกับคุณป้าสักนิดหนึ่งครับคุณลุงครับเชิญละครับ
3: ครับสวัสดีคุณป้า
1: สวัสดีค่ะคุณลุงศักดา
3: ครับสะดวกเมื่อไหร่ก็มารับได้เลยนะฮะ
0: สะดวกเมื่อไหร่ก็มารับได้
2: คร
0: ับ
2: ค่ะ
0: ไม่เป็นไรหน้าไม่ต้องซักกันว่าอยู่ตรงไหนเดี๋ยวหลังไม่ได้รับสายโทรศัพท์ไปอ้าวป้าขอบคุณคุณลุงแล้ว
1: จ้าขอบคุณคุณลุงมากเลยค่ะขอให้ไอ้ยืนเย็ดทั้งควรค่ะ
0: เ
3: ช่นกัน
1: ค่ะน้องประกอบคุณคุณน้องด้วยค่ะ
0: ครับเดี๋ยวมาจากโคกแฝกหนองจอกแถวนั้นผ่านกล้วยผ่านอะไรมาหิ้วมาฝากลุงสักหวีหนึ่งนะ
1: ขอบค
0: ุ
1: ณค
0: ่
1: ะ
0: ครับขอบคุณมากขอบคุณมากขอบคุณคุณลุงขอบคุณคุณป้าเชื่อมโยงให้เกิดการช่วยเหลือเมื่อมีผู้ให้มีผู้รับนะครับบุญจึงเกิดขึ้น
2: และมีตัวกลางอย่างรายการช่วยประสานกันโชคดีมากเลยของคุณป้าด้วยแล้วก็คุณลุงที่ได้มาดูรายการนี
0: ้ครับผมส่วนท่านที่ไม่ได้รับการพิจารณาก็ต้องเข้าใจเนาะดูแล้วก็ตามสมควรนะขอบพระคุณคุณลุงศักดาพงษ์ไพโรจน์นะครับแล้วก็ป้ามาลีสวัสดีครับ
2: สวัสดีทั้งสองท่านนะคะ
0: ครับ
2: ช่วงนี้เราขอตัดสลับสักนิดนึงเรื่องของน้ำนะคะที่ประชุมครม.นะครม.สัญจรครั้งนี้พี่ถนอมมาแบบรักโลก
0: ครับ
2: นะคะล่าสุดเลยท่านนายกรัฐมนตรีอนุทินพร้อมกับคณะรัฐมนตรีเนี่ยค่ะนั่งรถ EV เดี๋ยวอยากให้ทางทีมงานได้ขึ้นภาพบรรยากาศนะคะท่านนายกรัฐมนตรีค่ะเป็นภาพเต็มๆก็ได้นะคะนั่งรถ EV ลุยพื้นที่จังหวัดสงขลาเลยเดินหน้าภารกิจครม.สัญจรทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยนะคะก็ไปลงไปฟังเสียงพี่น้องประชาชนที่จังหวัดสงขลาค่ะติดตามปัญหาจริงๆเลยว่ามันเกิดปัญหาอะไรยังไงบ้างค่ะและขับเคลื่อนการพัฒนาภาคใต้เปลี่ยนวิถีเดินทางให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมพร้อมจะนำเสียงพี่น้องประชาชน ในการลงภารกิจครั้งนี้ทั้ง31สิงหาแล้วก็1กันยายนนะคะให้ไปถึงโต๊ะครม.เลยพี่ถนอม
0: นะถ้าที่ดูเนี่ยเป็นรถจีลี่นะรถจีนนะ EV ของจีนนะก็ต้องยอมรับว่ารถไฟฟ้าเนี่ยของจีนเกือบทั้งนั้นเลยเดี๋ยวนี้นะครับในประเทศไทยของเราเนี่ย
2: จะบอกว่ามีคุณภาพด้วยนะมาแรงแซงทุกโค้งอ่ะ
0: นะครับเดี๋ยวนี้อบจ.หลายอบจ.เขาก็ใช้รถบัสแบบนี้คันใหญ่ๆเป็นรถไฟฟ้าทั้งรับส่งพนักงานแล้วก็กิจกรรมต่าง
2: ๆรับจ้างด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นภารกิจที่นำมาเสนอในช่วงของรายการMTรวมใจช่วยชาวบ้านด้วยนะคะเดี๋ยวจะไปต่อเรื่องของพี่น้องประชาชนกันต่อนะคะเพราะว่ามีหลายสายเข้ามาแล้วเกิดนะคะไม่ว่าจะเป็นที่ดินเรื่องบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะ
0: ค
2: ะเรื่องของโครงการพี่ถนอมวันนี้วัน31ใช่ไหม
0: ใช่ครับ
2: ใครใช้ไทยช่วยไทยพลัสไม่หมดวันนี้วันสุดท้ายไหม
0: ว
2: ัน
0: นี้ต้องใช้หมดนะเดือนสิงหานะ
2: ถูกใครเหลือสักนิดสักหน่อยหรือหลักร้อย
0: พ
2: ี่
0: น่าจะเหลืออยู่สักประมาณ800อ่ะ
2: พี่ฝนขอใช้ได้ไหมมันใช้หมดตั้งแต่ต้นเด
0: ือ
2: น
0: มันใช้ยังไงก็ไม่เกิน200วันแล้วไม่เกิน200
2: ไม่ทันแล้วอ่ะพี่อ่ะเสียดายมากเลย
0: ก็ไม่ได้ก็ไม่ได้ไม่รู้จะไปแวะตรงไหนวัน
2: ก็เอาแต่รับสายชาวบ้านน่ะสินะ
0: ไม่ก็เลยไม่ค่อยได้ใช้
2: เหลือ800เลยเหรอพี่
0: ก็น่าจะประมาณ800อ่ะ
2: เสียดาย
0: ก็ไม่ได้ใช้หมด
2: 60 40เอาวันนี้ใครยังมีอยู่นะในกระโปรงกระเป๋าเนี่ย60 40
0: เนี่ยได้ใช้ตอนที่เขาจัดไอ้เนี่ย
2: ไรคอนเสิร์ตเหรอ
0: เออใช่
2: ที่ช่องเราอ่ะเหรอ
0: ใช่ครับนั่นแหละพอได้ใช้อยู่ตรงนี้ครับ
2: โอ้เพราะว่าเขามีหลากหลายร้านค้านะที่รับร่วมด้วยนะคะ
0: ตอบท่านนี้หน่อยนะครับคุณสวรัตน์จากกรุงเทพส่งเงินกช.ครบ10ปีแล้วอยากให้ช่วยอธิบายว่าเขาจะได้รับสิทธิประโยชน์อะไรบ้างจะได้รับปันผลเท่าไหร่ดอกเบี้ยเท่าไหร่อะไรยังไงนะครับตอบพี่สวรัตน์เอาเลยน
2: ะ
0: ตอบเลยนะพี่นะเรื่องกช.นะออมเงินนะผมก็ออมอยู่กองทุนกช.น
2: ะ
0: คนที่เขาให้ออมเนี่ยคนต้องอายุไม่เกิน60นะครับพอของคุณพี่เกิน60แล้วเนี่ยปั๊บเนี่ยเขาก็จะทำจดหมายไปถึงพี่เลย
2: ค่ะ
0: นะถ้าน้องฝนอายุ60แล้วก็จะทำหนังสือไปก่อนครบกำหนด3เดือน
2: อ
0: ่ะบอกว่าเนี่ยคุณจะได้เงินนะเดือนละ600บาทนะได้ไปบางคนอาจจะได้ตลอดชีวิตถ้าส่งมานานแต่ถ้าบางคนเพิ่งส่งนะครับได้เงินมาสักก้อนหนึ่งพร้อมกับผลประกอบการที่กช.รับเงินมาจากทุกคนประมาณสักตอนนี้น่าจะประมาณสักเกือบ2ล้านคนนะที่ฝากเงินกับกองทุนนี้แล้วกองทุนนี้ก็เอาเงินไปลงทุนพอลงทุนเสร็จปั๊บก็ได้ผลประกอบการมาได้กำไรมาก็มาเฉลี่ยจ่ายของพี่เนี่ยได้ตั้ง 6-7% นะ
2: โอ้โห
0: เออได้อยู่เยอะนะแล้วก็ให้ฝากปีหนึ่งไม่เกิน 30,000 นะครับแต่รัฐก็จะสมทบประมาณสัก 1,000 กว่าบาทนะเพราะงั้นใครที่ยังไม่ถึงอายุ60สมัครสมาชิกกช.แล้วง่ายมากครับเนี่ยถ้าท่านมีแอปทางรัฐทั้งนี้เลย
2: ฝนได้ไหม
0: ฝ
2: นสมัครได้ไหม
0: เธอไม่ได้เป็นข้อต้องห้าม
2: เพราะ
0: ถ้าเป็นข้าราชการไม่ได
2: ้
0: เป
2: ็
0: นพน
2: ัก
0: งานที่มีประกันสังคมมาตรา33
2: ไม่ได้
0: คนที่ทำมาตรา40วงเล็บ1ได้2 3ก็ไม่ได้เขาให้คนที่มีอาชีพอิสระ
2: 33 39ไม่ได้
0: ครับ
2: ถูกไหม
0: เพราะฉะนั้นถ้าของคุณพี่เนี่ยส่งมาแล้วก็อายุเกษียณแล้ว
2: ไปสายต่อไปเลยค่ะคุณอ่อนศรีจากชลบุรีค่ะสวัสดีค่ะคุณอ่อนศรีค่ะ
4: ค่ะค่ะมีเรื่องจะรบกวนปรึกษานะคะ
2: ค่ะ
4: คือแม่มีที่ดินนะคะแต่ทีนี้กะว่ารอท่านเสียอายุหมดคือเสียก่อนแล้วค่อยไปรับมรดกอะค่ะ
2: ค่ะ
4: แล้วคือตอนที่ไปถอนชื่อแม่ออกเนี่ยมัน
0: เอาอย่างนี้ครับพี่อ่อนศรีครับฟังให้พี่เล่ากว่าจะตั้งหลักเอางี้พี่ตอบที่ผมถาม
4: ค
0: ่
4: ะ
0: พี่อ่อนศรีเป็นลูกถูกต้องไหมครับ
4: ค่ะเป็นแม่ค่ะมีลูกคนเดียวค่ะ
0: พี่เป็นลูกของแม่แม่ยังอยู่ไหมครับ
4: แม่ยังอยู่ค่ะ
0: แม่ยังอยู่พ่ออยู่ไหมครับ
4: พ่อเสียแล้วค่ะ
0: พ่อเสียแล้วแม่อยู่นะครับทรัพย์แล้วพี่เป็นลูกคนเดียวระหว่างที่เป็นลูกคนเดียวเนี่ยแม่ตอนนี้แม่อายุเท่าไหร
4: ่แม่อายุเกือบ90แล้วค่ะ
0: เกือบ90สติสัมปชัญญะครบถ้วนไหมตอนนี
4: ้ค่ะครบค่ะครบ
0: ถ้าพาไปสำนักงานที่ดินโอนให้ลูกได้ไหมทำได้ไหมนิติกรรม
4: คือเคยไปแล้วแต่ว่าค่าโอนมันเยอะมันสูงอะค่ะ
0: อ้าวไปติดใจเรื่องค่าโอนพี่
4: ราคาประเมินสูงอะค่ะ
0: พี่อยากจะได้ประเมินถูกๆไม่แลกกับของผมของผมถูกๆนะค่าโอนนะเอาไหมพี่มันสูงมันต่ำมันขึ้นอยู่กับราคาที่ดินครับพี
2: ่ใช่ก็ต้องยอมจ่ายนะ
0: ถ้าของพี่ที่ดินแพงค่าโอนคืออย่างนี้พี่อย่าไปติดใจเรื่องค่าโอนนะพี่นะเราเกิดมาบนผืนแผ่นดินไทยเนี่ยนะเราก็ไม่ต้องไปชาวบ้านบางระจันสู้รบปรบมือและได้แผ่นดินมาแล้วแค่

0: เกิดมาในยุคภายหลังเราก็มีดินอุดมสมบูรณ์ดินดีสมเป็นนาสวนแล้วว่า
1: ใช
0: ่แล้วค่าโอนเนี่ยนะพี่นะระหว่างสมมุติถ้าคุณแม่เสียชีวิตพี่ต้องไปตั้งผู้จัดการมรดก
2: ยุ่งยากกว่าอีก
0: ยื่นเรื่องต่อศาลตั้งผู้จัดการมรดก
3: นะคะลูกคนเดียวก็ต้องแต่งตั้งผู้จัดการมรดก
0: ใช่ครับใช่
3: อ
0: ๋
3: อ
0: ใช่อาจจะตั้งหรือไม่ตั้งแต่ผมค่อนข้างจะต้องตั้งนะก็ตั้งผู้จัดการมรดกแต่ถ้าแม่ยังโอนได้นี่มันตั้งแต่ว่า1โอนมรดก
2: ค่ะ
0: ค่าโอนก็ 1% เท่ากัน2โอนพินัยกรรมน
2: ะ
0: เท่ากันนะถ้าแม่เสียชีวิตเนี่ยโอนมรดกก็คือเท่ากันกับแม่โอนตอนนี้ก็เท่ากันครับไม่ได้ต่างกันเลย
2: ค่าใช้จ่ายเท่ากันแต่ความยุ่งยากซับซ้อนต่างกัน
0: ต่างกัน
2: โดยสิ้นเชิง
0: ใช่
2: โดยสิ้นเชิง
0: ถ้าแม่โอนได้ก็โอนตอนนี้นะ
3: แล้วคือความตั้งใจอะนะฮะแม่เนี่ย
0: พี่ครับพี่อ่อนศรีครับเราไม่มีเวลาที่จะพูดเรื่องอื่นนะถ้าพี่แค่ถามว่าระหว่างที่โอนในขณะแม่ยังมีชีวิตอยู่กับโอนหลังจากที่แม่เสียชีวิตไปแล้วเนี่ยค่าใช้จ่ายเท่ากันเลยครับพี่
3: เท่ากัน
0: ครับ
3: มันร้อยละบาทใช่ไหมคะ
0: ไม่ใช่ไม่ก็1 1% น่ะ
3: 1%
0: ไม่ใช่ร้อยละบาท 1%
3: เข้าใจว่าลูกคนเดียวเนี่ยไม่ต้องให้ศาลสั่งเป็นผู้จัดการมรดกอะค
0: ่
3: ะ
0: ไม่แน่ครับไม่แน่ครับไม่แน่
3: แน่แล้วแต
0: ่ไม่แน่เสมอไปครับถ้าที่ดินเขาโอนให้ก็ได้อาจจะไม่ต้องตั้งแต่ถ้าที่ดินเขาบอกว่าให้คุณไปตั้งผู้จัดการมรดกก็ต้องไปยื่นเรื่องต่อศาล
2: ค่ะ
3: แต่ทีนี้แม่บอกว่า
0: พี่อ่อนศรีครับได้ความแล้วครับพี่ครับได้คำตอบ
3: ทำพินัยกรรมให้
0: ไม่เหมือนกันละครับเหมือนกันจะมีพินัยกรรมหรือไม่มีพินัยกรรมก็ต้องตั้งผู้จัดการครับพี่ครับ
3: แล้วคือถ้ามีพินัยกรรมนี่ก็ต้องแต่งตั้งผู้จัดการมรดก
0: ใช่ครับเพราะว่าในพินัยกรรมเขาแนะนำว่าต้องระบุด้วยว่าใครเป็นให้ใครเป็นผู้จัดการมรดกตามพินัยกรรมนั้นด้วยครับ
3: แล้วคะ
0: ครับเอาละ
3: คือแน่ใจว่าลูกคนเดียวอาจจะไม่มีคำสั่งศาลนะคะ
0: พี่คิดเอาเองอะครับพี่คิดเอาเองล่ะครับไม่มีใครฟันธงได้แบบ 100% บอกว่าเออกรณีของคุณอ่อนศรีลูกคนเดียวเดี๋ยวที่ดินเขาโอนให้หลังแม่เสียชีวิตหรือว่าคุณอ่อนศรีจะต้องไปจดทะเบียนต้องไปขอคำตั้งผู้จัดการมรดกต่อศาลไม่มีใครยืนยันได้ครับคุณพี่ครับมันอยู่ที่ว่าพอพี่จะไปโอนเนี่ยเอาหลักฐานการตายแล้วไปโอนน
2: ี
0: ่นะถ้าพ่อแม่เสียชีวิตนะความยุ่งยากตามมา1ต้องไปเอาใบตายของพ่อใบตายของปู่ของย่าเดี๋ยวฟังหน่อยได้มั้ยอ่ะ
3: ค่ะ
0: พี่อย่าลากผมยาวดิมีคนมารออยู
2: ่มันพี่อ่อนศรีมีธงอยู่แล้วในใจอ่ะว่าอยากจะทำแบบนี้
0: จะจ่ายน้อยอ่ะ
2: เออแต่จริงๆแล้วมันคือเท่ากันถูกมั้ยพี่
0: เท่ากัน
2: เอางี้ดีกว่า
0: ความยุ่งยากไม่เหมือนกัน
2: อ่ะ2
3: กรณีที่พ่อเขาเลิกกับแม่มานานแล้วโดยที่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสกันแต่พ่อเขาไปมีแม่ใหม่คือมีลูกอีกลูกของต่างมารดาเนี่ยจะมีสิทธิ์ตรงนี้ไหมคะ
0: อันนี้มันเป็นสินสมรสไหมล่ะครับ
3: ไม่ค่ะแม่กับพ่อไม่ได้จดทะเบียนสมรสกันนะคะเลิกกันมานานแล้วค่ะ
0: แล้วไอ้ที่ดินที่ว่าที่แม่ครอบครองเนี่ยเขาได้มาระหว่างที่อยู่กินด้วยกันกับพ่อกับแม่หรือว่าเป็นสินส่วนตัวของแม่ครับ
3: เป็นสินส่วนตัวค่ะเป็นของยายแล้วยายยกให้แม่อ่ะค่ะ
0: เอาละครับยิ่งพี่ยิ่งพูดเนี่ยยิ่งเห็นชัดเจนว่าเรื่องนี้ต้องตั้งผู้จัดการมรดกครับเห็นไหมพ่อหนูไปมีคนอื่นแล้วพ่อก็ไปมีลูกอื่น
2: ตอนแรกพี่บอกว่าเป็นลูกคนเดียว
0: ใช่
2: แต่ปัญหายุ่งยากไหม
0: ใช่เห็นไหมได้พอซักแล้วเนี่ยเนี่ยเขาเรียกว่าถ้าไปพบอัยการละหงายท้องเลย
2: ใช
0: ่เอาละพี่อ่อนศรีต้องแบ่งเวลาคนอื่นแล้วนะพี่นะ
2: เวลาจะหมดแล้วฮะ
0: ครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
0: ครับ
2: ไปคุณวิทยาต่อเลยนะคะพ
0: ี่
2: คะ
0: ครับ
2: คุณวิทยาอยู่จังหวัดตราดค่ะสวัสดีค่ะคุณวิทยา
4: ครับสวัสดีครับ
2: คุณวิทยาสรุปให้แบบนี้นะคะสอบถามมาว่าพ่อปลูกบ้านไว้ที่ปราจีนบุรีทีนี้ที่ข้างๆเคียงเนี่ยปลูกต้นไม้ล้ำเข้ามาในที่ดินของพ่อแล้วก็ทับหลักเขตไปแล้วพอจะรังวัดก็หาหลักเขตไม่เจอแล้วตอนนี้อยากทราบว่าต้องทำยังไงเป็นแบบนี้มา10ปีแล้วใช่ไหมคะ
4: ใช่ครับ
0: ที่ดินโฉนดเหรอครับ
4: นี่โฉนด
0: ที่ดินโฉนดแล้วคนอื่นรุกเข้ามาและหาหลักเขตไม่เจอสิ่งที่ควรทำคือรังวัดสอบเขตครับพี่ครับ
4: เขามาแล้วก็มันมีไม่ใช่บ้านผมบ้านเดียวมันมีที่ดิน3แปลงติดกันมันมี

0: ผมอยู่ตรงริมแล้วก็บ้านคนที่มีปัญหาเดียวกับบ้านผมอยู่ตรงริมแล้วไอ้คนตรงกลางเนี่ยครับปลูกกอไผ่ทับหลักเขตฝั่งบ้านผมแล้วก็ฝั่งบ้านคน
1: ถ้าพี่ต้องพี่คุณพี่คุณพี่ต้องรังวัดสอบเขตครับทีนี้การรังวัดสอบเขตถ้ามันไปเจอต้นไผ่เนี่ยมันก็เจ้าหน้าที่รังวัดไม่ได้นะครับถ้าน้ําท่วมเจ้าหน้าที่ก็ไม่รังวัดต้องให้แห้งต้องสูบให้แห้งถ้ามันรกชัดอยู่เนี่ยก็ต้องแผ่วถางให้เจ้าหน้าที่ก็สามารถที่จะเดินรังวัดได้อะครับถ้าไม่งั้นมันก็รังวัดไม่ได้ยังไงก็ต้องสอบเขตครับพี่ครับ
0: เขาไม่ให้ไปทำไรต้นไผ่ใครเขา
1: มันจะบอกว่าไม่ให้ทำได้ไงครับเราต้องสอบเขตที่ดินนะครับแล้วถ้าไม่สอบเขตแล้วหลักหมุดมันอยู่ตรงไหนมองไม่เห็นใช่ไหมครับ
0: กอไผ่เนี่ยมันประมาณ10 กว่าปีแล้วหลักเขตอยู่กลางกอไผ่เลยครับ
1: กลางกอไผ่แล้วพี่มีปัญหาอะไรอะครับถ้างั้น
0: ก็เขาต้องการมารังวัดที่ดิน
1: ถ้าต้องการรังวัดที่ดินพี่ก็พี่ไอ้กอไผ่มันจะอยู่ตรงกลางอยู่ต้นเดียวมันก็ต้องเป็นกอใหญ่ๆเพราะฉะนั้น
0: กอใหญ่มากครับ
1: มันก็ต้องล้ำเข้ามาอยู่ระหว่างสองข้างถูกไหมล่ะ
0: ใช่ครับบ้าน
1: เพราะฉะนั้นมันต้องแผ้วถางต้นไผ่กอนั้นล่ะครับถึงจะรังวัดได้ถ้าไม่หนึ่งเห็นควรต้องรังวัดสอบเขตแต่การรังวัดสอบเขตจะไม่สามารถทำได้ถ้ามันมีอุปสรรคเจ้าหน้าที่จะไม่รังวัดให้
2: เขาจะเดินเข้าไปไม่ได้
1: ต้องไปโค่นต้นไผ่นั้นออกก่อน
2: เคลียร์พื้นที
1: ่ถ้าพี่บอกว่าเขาไม่ยอมก็รังวัดไม่ได้เท่านั้นแหละครับพี่ครับ
2: คือต้องเคลียร์พื้นที่เจ้าหน้าที่ก่อนไม่งั้นเขาไม่รังวัดสอบเขตให้ค่ะ
1: ชัดเจนนะถ้าเขาไม่ยอมก็รังวัดไม่ได้พี่ก็พาเขาเดินไม่ได้ครับ
0: ขออีกคำถามครับ
1: ครับ
0: ถ้าจะขายที่ดินโดยไม่ต้องรังวัดโอนโฉนดที่สำนักงานที่ดินเลยได้ไหมครับ
1: ถ้าผู้ซื้อไม่ติดใจอะไรยังไงก็ได้ครับทำกันได้ครับถ้าผู้ซื้อยินดีที่จะซื้อในสภาพแบบนั้นแล้วก็ไปโอนแล้วก็ตามมาตามนั้นก็ขึ้นอยู่กับความพอใจของผู้ซื้อผู้ขายครับ
0: ครับ
1: อันนี้พี่เนี่ยตัดความรำคาญแล้วผู้ซื้อก็มาไม่แก้ปัญหาเอาเองก็แล้วแต่ถ้าเขาพอใจเขาจะซื้อเอาเลยโอนตามหน้าโฉนดเลยก็ไม่มีปัญหาครับพี่ครับ
2: คือไม่อยากจะรังวัดที่เสียตังค์แล้ว
1: เอานะสวัสดีครับ
0: มันมีกอไผ่สัก2 แปลง
1: ครับครับครับได้ความครับ
2: ขออนุญาตนะคะอย่างที่ได้บอกไปว่าเราจะมีการรายงานเรื่องของการประชุมครม.นะคะมีอีกหนึ่งภารกิจนะคะที่เป็นภารกิจสำคัญเลยเพราะว่าทางท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนะคะพร้อมทั้งท่านพิพัฒน์รัชกิจประการท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมท่านปิยพงษ์จิวัฒนกุลไพศาลปลัดกระทรวงคมนาคมได้ร่วมเป็นสักขีพยานนะคะในพิธีลงนามสัญญาจ้างก่อสร้างโครงการสะพานข้ามทะเลสาบสงขลาและสะพานเชื่อมเกาะลันตา
1: ครับ
2: ฮะอย่าง
1: อันนี้ที่กระบี่นะ
2: ใช่ถูกต้อง
1: เกาะลันตากระบี
2: ่ขับเคลื่อนสู่ระบบคมนาคมสีเขียวหรือว่า Green Transport เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนด้วยนะคะภายใต้ความรับผิดชอบของกรมทางหลวงชนบทกระทรวงคมนาคมตั้งเป้าทั้ง2 สะพานจะเป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของทะเลอันดามันและพื้นที่ภาคใต้ค่ะซึ่งท่านนายกก็บอกว่าส่วนตัวเองเนี่ยคิดว่าแม้ว่าครม.ข้าราชการที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงการก่อสร้างสะพานทั้ง2 แห่งจะมีความดีใจและความภูมิใจแต่คงไม่ถึงครึ่งหนึ่งของชาวสงขลาและพัทลุงและชาวกระบี่ที่เห็นความคาดหวังเกิดขึ้นจริงในจังหวัดของตัวเองซึ่งก็จะเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตและก็ความสะดวกสบายด้วยดังนั้นเนี่ยการลงนามก่อสร้างสะพานดังกล่าวนะคะในพื้นที่ทั้งสงขลาพัทลุงและโครงการสะพานเชื่อมเกาะลันตาตำบลเกาะกลางเกาะลันตาน้อยอำเภอเกาะลันตาจังหวัดกระบี่นับเป็นอีก1 วันสำคัญของการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่ภาคใต้ของไทยค่ะ
1: ครับเป็นสะพานที่สวยแล้วก็ขับรถบนสะพานก็จะดูวิวทิวทัศน์ของทะเลสาบสงขลานะ
2: ใช
1: ่แล้วก็ที่กระบี่นะครับอันนั้นก็ทะเลเลยข้ามทะเลจากเกาะนะก็สวยงามทีเดียว
2: ก็นอกจากการเดินทางที่สะดวกแล้วก็ยังแบบว่าระหว่างเดินทางได้เห็นวิวทิวทัศน์นะ
1: เดี๋ยวตอบคำถามสุดท้ายเดี๋ยวน้องฝนเนาะก่อนลาเนาะ
2: คุ
1: ณจันเพชรจากสุราษฎร์ธานีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐทำเรื่องอุทธรณ์แล้วอยากทราบว่าเขาจะประกาศผลอุทธรณ์วันไหน30 กันยายนครับ30 กันยายนและวันนี้31 สิงหาคมวันสุดท้ายของการอุทธรณ์นะครับท่านอุทธรณ์ก่อนยังไงท่านอุทธรณ์ก่อนอุทธรณ์เสร็จปั๊บผ่านไม่ผ่านอุทธรณ์ก่อนจะต้องส่งเอกสารโน่นยื่น

ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างเมื่อปีพุทธศักราชเกล้าโปรดกระหม่อมให้อัญเชิญพระบรมรูปไปประดิษฐานณปราสาทไทยงานจนถึงทุกวันนี้เป็นชุดแบบไทยแท้สิ้นเป็นแบบไทยจักรพรรดิใช้ผ้ายกไหมหรือยกทองเสื้อตัดแบบแขนยาวคอกลมผ่าหลังเย็บติดกับสิ้นคล้ายแบบไทยบรมพิมานห่มผ้าปักลายไทยอย่างแบบไทยจักรพรรดิทับโดยไม่ต้องมีแปรจีบรองพื้นก่อนใช้ในโอกาสพิเศษที่กำหนดให้แต่งกายเต็มยศ

0: อุดรพร้อมจ้า
1: พร้อมจ้า
2: พร้อมค่ะ
3: พร้อมครับ
4: อุดรธานีพร้อมแล้วเด้อ
5: จังหวัดอุดรธานีมีศักยภาพพร้อมทรัพย์ที่จะต้อนรับนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก1พฤศจิกายน2569ถึง14มีนาคม2570ณพื้นที่ชุมน้ำน้องแดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี
6: ในขณะที่ทุกคนใช้ชีวิตปกติสนุกสนานคุณอาจจะไม่รู้ว่าภัยเงี่ยกำลังซ่อนอยู่ในตัวคุณคุณอาจคิดว่าคุณปกติดีแต่ระเบิดเวลากำลังเดินอยู่แต่ระเบิดนี้หยุดได้ด้วยการตรวจไวรัสตับอักเสบ B และ C ตรวจฟรีจองผ่านแอปเป๋าตังหรือสถานบริการสาธารณสุขใกล้บ้านคุณจองนัดคัดกรองรู้เร็วรักษาเร็วป้องกันได้หยุดภัยเงี่ยเริ่มเลยวันนี้ตรวจเลยรอไม่ได้
7: อุดรธานีเมืองแห่งพหุวัฒนธรรมเป็นโอกาสที่นักท่องเที่ยวหลายล้านคนที่จะมาเยือนเมืองอุดรบ้านเฮาได้มีความประทับใจเป็นโอกาสที่ดีที่นักท่องเที่ยวสิได้มาเยี่ยมยามบ้านเฮาสิได้รับความประทับใจกลับมาเยี่ยมยามเฮาอีกครั้ง
8: 1พฤศจิกายน2569ถึง14มีนาคม2570ณพื้นที่ชุ่มน้ำหนองแดจังหวัดอุดรธานี
9: ติดตามชมข่าวต้นชั่วโมงจากทาง NBT นะคะพันเอกสุพันธ์ร้อยพุทธผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจทัพเจ้าตากองกำลังผาเมืองตรวจสอบยาเสพติดที่ทางทหารกองกำลังผาเมืองสามารถตรวจยึดได้หลังจากปะทะกับทางกลุ่มผู้ลักลอบลำเลียงขนยาเสพติดบริเวณชายแดนด้านอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายขณะออกลาดตระเวนโดยเมื่อไปถึงบ้านสายลมจอยหมู่ที่1ตำบลเวียงพังคำพบกลุ่มผู้ต้องสงสัย 4-6 คนแบกกระสอบข้ามลำน้ำสายมาจากฝั่งเมียนมาแล้วลำเลียงขึ้นรถยนต์ที่จอดอยู่จึงส่งสัญญาณขอเข้าตรวจค้นแต่ว่ากลับถูกกลุ่มผู้ก่อเหตุยิงใส่นะคะจนเกิดการยิงปะทะกันขึ้นประมาณ5นาทีก่อนที่กลุ่มดังกล่าวนั้นจะข้ามน้ำกลับไปโดยทิ้งกระสอบเอาไว้4ใบภายในพบว่าบรรจุเคตามีน150กิโลกรัมนอกจากนี้ค่ะยังทิ้งรถยนต์เอาไว้ด้วยขณะที่ทางด้านเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการข่าวกองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค2จู่โจมตรวจค้นรถกระบะต้องสงสัยในบ้านเช่าหลังหนึ่งที่หมู่บ้านดอนนาตำบลขามเรียงอำเภอกันทรวิชัยจังหวัดมหาสารคามหลังจากได้รับแจ้งจากสายว่ากลุ่มผู้ลำเลียงยาเสพติดจะลำเลียงยาเสพติดเข้าไปพักไว้จากการตรวจค้นภายในรถยนต์พบถุงดำ12ถุงภายในบรรจุยาบ้า 5,000 เม็ดและควบคุมตัวนายอนุชาจากการสอบสวนนายอนุชารับสารภาพนะคะว่าได้รับการติดต่อจากนายทุนชาวลาวให้นำยาเสพติดจากจังหวัดสกลนครไปส่งให้ลูกค้าในพื้นที่ต่อในส่วนบ้านเช่าได้แจ้งกับทางเจ้าของบ้านว่าเช่าไว้เพื่อเป็นที่เก็บหอมกระเทียมเอาไว้จำหน่ายค่ะขณะที่ความคืบหน้าของการขยายผลจากโทรศัพท์มือถือและโน้ตบุ๊กของผู้ต้องหาที่เกี่ยวข้องกับเว็บพนันออนไลน์ที่ทางตำรวจยึดเอาไว้ตรวจสอบทางด้านพันตำรวจเอกจิรวิทย์ปานยิ้มผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองหนองคายบอกว่าบางเครื่องนั้นมีการล้างข้อมูลออกไปแล้วนะคะสำหรับข้อมูลในโน้ตบุ๊กพบว่ามีความเกี่ยวข้องกับเว็บพนันออนไลน์ถึง8 URL เกี่ยวข้องกับบัญชีม้า5บัญชีและพบบัญชีรายชื่อพนักงานถึง20คนโดยจะมีการตรวจสอบรายชื่อผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดขณะนี้ประเทศเพื่อนบ้านก็มีการกวาดล้างจับกลุ่มทำให้กลุ่มขบวนการสแกมเมอร์และเว็บพนันออนไลน์ได้มีการเคลื่อนย้ายฐานจากทางประเทศเพื่อนบ้านที่ติดกับจังหวัดหนองคาย

0: ย้ายไปยังจุดอื่นค่ะก่อนการประชุมครม.สัญจรที่จังหวัดสงขลานายพัทรพงษ์พัทรประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมอาคารรีโมททาวเวอร์เซ็นเตอร์ที่ศูนย์ควบคุมการบินหาดใหญ่เพื่อติดตามแผนงานและความพร้อมในการรองรับการใช้งานระบบรีโมททาวเวอร์ที่ศูนย์ควบคุมการบินหาดใหญ่จะเป็นศูนย์กลางในการควบคุมรีโมททาวเวอร์ไปยังสนามบินเบตงนราธิวาสและตรังโดยเฉพาะสนามบินที่มีปริมาณเที่ยวบินน้อยกว่า 5,000 เที่ยวบินต่อปีนะคะซึ่งหากส่งเจ้าหน้าที่และทรัพยากรไปประจำอยู่ในแต่ละพื้นที่นั้นอาจจะเกิดความไม่คุ้มค่าการใช้ระบบรีโมททาวเวอร์จะช่วยให้สามารถควบคุมการจราจรทางอากาศจากทางพื้นที่หาดใหญ่ได้ค่ะเกิดน้ำท่วมฉับพลันในอุทยานแห่งชาติแกรนด์แคนยอนในรัฐแอริโซนาของสหรัฐอเมริกาทำให้มีนักเดินป่าสูญหายประมาณ15คนและล่าสุดนะคะมีรายงานว่าพบผู้เสียชีวิตแล้ว1คนทางอุทยานเปิดเผยว่าน้ำท่วมฉับพลันนั้นเกิดขึ้นที่บริเวณ Bright Angel Canyon และ Phantom Ranch ซึ่งเป็นพื้นที่พักแรมและเป็นพื้นที่ก้นหุบเขาขณะนี้ทางเจ้าหน้าที่กำลังเร่งดำเนินการอพยพกู้ภัยโดยเบื้องต้นนั้นสามารถอพยพผู้ประสบภัยออกจากพื้นที่ทางอากาศได้แล้วถึง62คนและคาดว่าจะมีการอพยพเพิ่มเติมอีกโดยรายงานระบุว่าน้ำท่วมฉับพลันครั้งนี้สร้างความเสียหายอย่างหนักต่อโครงสร้างพื้นฐานไปทั่วบริเวณ Bright Angel Canyon โดยเฉพาะสะพานเดินเท้าที่ทอดข้ามลำธาร Bright Angel Creek Google Maps เปลี่ยนชื่อทะเลสาบ Ontario เป็นทะเลสาบอเมริกาสำหรับผู้ใช้งานในสหรัฐตามคำสั่งฝ่ายบริหารของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แถลงการของ Google ระบุว่าการเปลี่ยนชื่อเป็นไปตามฐานข้อมูลระบบสารสนเทศชื่อภูมิศาสตร์ของสหรัฐอย่างไรก็ตามคำสั่งดังกล่าวนั้นไม่มีผลต่อการเรียกชื่อทะเลสาบของแคนาดาหรือว่าการเรียกชื่อของประเทศอื่นทั่วโลกที่ยังคงใช้ชื่อทะเลสาบออนแทริโอโดยผู้ใช้งาน Google Maps ในแคนาดายังคงเห็นชื่อทะเลสาบออนแทริโอส่วนผู้ใช้งานนอกสหรัฐและแคนาดาจะเห็นชื่อในทั้ง2แบบขณะที่รัฐออนแทริโอของแคนาดาก็ได้มีการติดตั้งป้ายขนาดใหญ่ริมทะเลสาบเพื่อยืนยันค่ะว่าทะเลสาบแห่งนี้จะยังคงใช้ชื่อทะเลสาบออนแทริโอค่ะติดตามข่าวได้อีกครั้งนะคะในรายการ NBT ทั่วไทยเวลา 17:00 น.ค่ะช่วงนี้ดิฉันมณีนาฏอ่อนพรรณาลาไปก่อนขอบพระคุณและสวัสดีค่ะ
1: มงคล38ประการประการที่9มีวินัยที่ดีรู้จักปฏิบัติตามกฎระเบียบมีความรับผิดชอบและควบคุมตนเองได้มงคล38ประการนี้เป็นหลักธรรมที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ในมงคลสูตรเพื่อเป็นแนวทางดำเนินชีวิตให้เจริญทั้งทางโลกและทางธรรมนำไปสู่ความสุขความสำเร็จและความสงบอย่างยั่งยืน

สวัสดีครับท่านผู้ชมเข้าสู่ช่วงเวลาของเคลียร์คัทชัดเจนกับผมวีรศักดิ์ขอบเขตครับแต่วันนี้เคลียร์คัทชัดเจนมาในรูปแบบที่รับกับการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรหรือว่าครม.สัญจรครั้งแรกครับของรัฐบาลในอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยซึ่งก่อนจะคุยในประเด็นที่เกี่ยวเนื่องในรายการเคลียร์คัทชัดเจนวันนี้อยากจะพาคุณผู้ชมนะครับไปดูภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีที่ลงพื้นที่จังหวัดสงขลาครับก่อนการประชุมครม.อย่างเป็นทางการจะเริ่มขึ้นในวันพรุ่งนี้ซึ่งบรรดารัฐมนตรีและท่านนายกรัฐมนตรีเองก็ปฏิบัติภารกิจที่หลากหลายทีเดียวอย่างเมื่อช่วงเช้านะครับท่านนายกรัฐมนตรีไปที่คลองภูมินาถดำริไปดูเรื่องของการเตรียมการระบบการจัดการเพื่อแก้ปัญหาหากเกิดมีฝนตกหนักน้ำท่วมใหญ่อีกวิธีการในการจะแก้ปัญหาการระบายน้ำและความพร้อมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นแบบไหนท่านนายกรัฐมนตรีก็ได้ไปตรวจความพร้อมเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาจากนั้นท่านก็ไปร่วมเป็นสักขีพยานในการลงนามบันทึก MOU ร่วมกัน

ในเรื่องของการสร้างสะพานนะครับข้ามทะเลสาบสงขลาและสะพานเชื่อมเกาะลันตาขณะที่ในช่วงบ่ายก็มีอีกหลากหลายภารกิจทีเดียวนะครับที่ท่านนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีจะลงพื้นที่เพื่อพัฒนาชีวิตและความเป็นอยู่ของพี่น้องชาวภาคใต้นะครับให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นหนึ่งในมิติที่มีการพูดถึงนั้นคือในเรื่องของมิติทางด้านเศรษฐกิจครับอย่างมิติทางด้านเศรษฐกิจมีหลากหลายรูปแบบทีเดียวหนึ่งในนั้นก็คือการเชื่อมการค้าระหว่างกันกับไทยกับประเทศเพื่อนบ้านซึ่งด่านสำคัญอย่างหนึ่งคือด่านศุลกากรสะเดาแห่งใหม่ครับที่ได้มีการเปิดทำการเดี๋ยวเราไปติดตามจากรายงานพิเศษกันครับ

0: ด่านศุลกากรสะเดาไม่ได้เป็นเพียงจุดผ่านแดนระหว่างประเทศไทยกับประเทศมาเลเซียแต่คือประตูเศรษฐกิจที่มีบทบาทสำคัญต่อการค้าการลงทุนและการขนส่งสินค้าของประเทศโดยมูลค่าการค้ากว่า 300,000 ล้านบาทต่อปีและมีผู้ประกอบการรวมถึงนักท่องเที่ยวเดินทางผ่านด่านแห่งนี้ไม่ต่ำกว่า6ล้านคนต่อปีทำให้ด่านสะเดาเป็นหนึ่งในด่านชายแดนที่มีความสำคัญมากที่สุดของประเทศไทยเพื่อรองรับการเติบโตทางเศรษฐกิจรัฐบาลจึงยกระดับด่านศุลกากรสะเดาแห่งใหม่ซึ่งมีกำหนดเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการในวันที่11กรกฎาคม2569เพื่อเพิ่มศักยภาพการค้าชายแดนไทยมาเลเซียและเชื่อมโยงเศรษฐกิจไทยสู่ภูมิภาคอาเซียนที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ด้านหลังณขณะนี้ค่ะนั่นคือด่านบุกิตกายูฮิตัมของประเทศมาเลเซียและการที่รัฐบาลไทยให้ความสำคัญต่อการเปิดใช้ด่านศุลกากรสะเดาแห่งใหม่ในครั้งนี้นั่นก็เพื่อเป็นการรองรับการขนส่งสินค้าและจะเป็นการเชื่อมโยงเศรษฐกิจระหว่าง2ประเทศค่ะด่านแห่งใหม่ได้รับการออกแบบให้รองรับรถบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์ได้มากกว่า300คันในเวลาเดียวกันช่วยลดความแออัดบริเวณด่านเดิมซึ่งมีรถผ่านเข้าออกเฉลี่ยกว่า 1,000 คันต่อวันอีกหนึ่งจุดเด่นคือการนำระบบฟาสแกนหรือเครื่องเอ็กซเรย์รุ่นใหม่มาใช้ตรวจปล่อยสินค้าลดระยะเวลาการตรวจสอบจากเดิมประมาณ5นาทีเหลือเพียง30วินาทีต่อคันช่วยให้การขนส่งสินค้าเป็นไปอย่างรวดเร็วลดต้นทุนด้านเวลาและโลจิสติกนอกจากนี้ยังมีการบูรณาการทำงานร่วมกันระหว่างศุลกากรตรวจคนเข้าเมืองทหารและฝ่ายปกครองเพื่ออำนวยความสะดวกด้านการค้าควบคู่กับการดูแลความมั่นคงและการป้องกันการลักลอบกระทำผิดกฎหมายการพัฒนาด่านศุลกากรสะเดาแห่งใหม่จึงไม่ได้เป็นเพียงการก่อสร้างอาคารหรือขยายพื้นที่รองรับรถบรรทุกเท่านั้นแต่ยังเป็นการยกระดับระบบการค้าชายแดนให้มีประสิทธิภาพรวดเร็วและสามารถรองรับการขยายตัวของเศรษฐกิจในอนาคต
1: ด่านศุลกากรสะเดาแห่งใหม่ที่กำลังจะเปิดทำการในวันที่11กรกฎาคม2569นะครับเนื่องจากว่าที่นี่มีศักยภาพสามารถรองรับรถตู้คอนเทนเนอร์ได้มากกว่า300คันในที่เดียวกันนะครับและทุกวันนี้วันหนึ่งรถวิ่งผ่านประมาณวันละ 1,000 คันทั้งเข้าทั้งออกนะครับประมาณ 1,000 คันนะครับที่นี่จะเพิ่มศักยภาพเนื่องจากว่าที่เดิมมันจะขับแคบนะครับทางการจราจรลั่นถนนกาญจนบุรีจะขับแคบแต่ถ้ามาที่ใหม่เนี่ยทั้งตรวจสินค้าเข้าเข้าออกสามารถรองรับรถได้ประมาณที่จอดรถถึงได้300คันมันก็จะเป็นการเพิ่มศักยภาพให้กับโลจิสติกในพื้นที่ด้วยครับของนำเข้าส่งออกที่เราเนี่ยมันก็มีเรื่องกระบวนการโลจิสติกนะครับคนในพื้นที่ก็ได้ประโยชน์จากถึงส่วนอื่นๆที่แถมมาเช่นการค้าขายการทำอาหารกินนะครับแล้วก็การใช้บริการที่พักอันนี้ก็คือสิ่งที่จะงอกเงยมามูลค่านำเข้าส่งออกมันก็มีผลกับคนในพื้นที่พอสมควรและอีกประเด็นหนึ่งด่านศุลกากรสะเดาเป็นทางผ่านของนักท่องเที่ยวนะครับที่จะไปเที่ยวหาดใหญ่หรือไม่แวะอยู่ที่ด่านนอกปีหนึ่งไม่ต่ำกว่า6ล้านคนนะครับที่ผ่านด่านศุลกากรสะเดานี่ก็เป็นคือส่วนหนึ่งที่เพิ่มศักยภาพให้กับพื้นที่ได้ประโยชน์โดยตรงโดยเฉพาะคนจังหวัดสงขลานะครับก็ขออนุญาตแจ้งคนพื้นที่ทราบนะครับว่าด่านศุลกากรสะเดาแห่งใหม่เนี่ยจะเปิดเต็มรูปแบบวันที่11นะครับแล้วจะทำให้การค้าขายการเดินทางจะสะดวกมากยิ่ง

0: ขึ้นครับ
1: เมื่อระบบโลจิสติกมีประสิทธิภาพมากขึ้นต้นทุนการขนส่งลดลงและการผ่านแดนรวดเร็วขึ้นผู้ที่ได้รับผลประโยชน์โดยตรงคือผู้ประกอบการไทยโดยเฉพาะธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือ SME ผู้ประกอบการสามารถส่งสินค้าไปยังประเทศมาเลเซียและตลาดอาเซียนได้รวดเร็วขึ้นลดค่าใช้จ่ายในการขนส่งเพิ่มโอกาสการแข่งขันและขยายตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพขณะเดียวกันการค้าชายแดนที่เติบโตก็ยังส่งผลต่อธุรกิจบริการการท่องเที่ยวการจ้างงานและการสร้างรายได้ให้กับประชาชนในจังหวัดสงขลาและพื้นที่ใกล้เคียงด่านศุลกากรสะเดาแห่งใหม่จึงไม่ใช่เพียงประตูเชื่อม2ประเทศหากแต่เป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจชายแดนสร้างโอกาสให้ผู้ประกอบการไทยและวางรากฐานการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศอย่างมั่นคงและยั่งยืนสมชายอาจสรรถ่ายภาพปิยดาชยานัยทีมข่าว NBT ภาคใต้รายงาน

0: กับซึ่งท่านผู้ชมสามารถติดตามความเคลื่อนไหวและก็ติดภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีในการลงพื้นที่ประชุมครม.สัญจรที่จังหวัดสงขลาต่อได้หลังจากจบรายการเคลียร์คัทชัดเจนแล้วนะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะมาคุยกันต่อในตอนนี้เรื่องของเคลียร์คัทชัดเจนประเด็นที่เราชวนคุยวันนี้ถือว่าเป็นประเด็นสำคัญอีกหนึ่งนั่นคือเรื่องของการปฐมพยาบาลคุณผู้ชมครับรอดไม่รอดเป็นผักหรือไม่เป็นผักอันเนี้ยช่วงเวลาสำคัญคือช่วงเริ่มต้นของการปฐมพยาบาลเลยนะครับมันมีความสำคัญมากมายขนาดไหนแล้วคนถ้าเกิดว่าต้องอบรมไหมถึงจะทำได้และทำอย่างไรถึงจะถูกวิธีเราคุยกันครับวันนี้ได้รับเกียรติจากรักษาการผู้อำนวยการศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัยสภากาชาดไทยครับท่านเฉลาศรีเสงี่ยมครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ถือว่าเป็นเรื่องที่ต้องบอกก่อนว่าการปฐมพยาบาลเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมีความสำคัญมากๆโดยเฉพาะเอาเรื่องของวันปฐมพยาบาลโลกก่อนเสาร์ที่2ของเดือนกันยายนของทุกปีเป็นมายังไงครับ
1: ค่ะที่มาที่ไปนะคะก็เรียกว่าเริ่มก่อตั้งนะคะมาตั้งแต่ปีค.ศ.2000ละนะคะหลายปีมาละก่อตั้งโดยเป็นฉันทามตินะคะของสมาชิกของ เรียกว่าสภากาชาดสภาสภากาชาดและสภาเสี้ยวหงเดือนแดงระหว่างประเทศนะคะที่เราเรียกกันย่อๆว่าเอเฟราซีนะคะเพราะว่าอันนี้เนี่ยก็จะเหมือนเป็นคล้ายๆเป็นนโยบายว่าแต่ละปีมันจะมีธีมอะไรบ้างนะคะเพื่อให้องค์กรสภากาชาดในทุกๆประเทศทั่วโลกเนี่ยเขาก็จะได้นำไปให้สร้างความตระหนักให้กับประชาชนในประเทศตัวเองให้เห็นความสำคัญของการปฐมพยาบาลนะคะว่าการมีความรู้การมีทักษะที่ดีนะคะเป็นทักษะพื้นฐานนะคะสำหรับการพึ่งพาตนเองแล้วก็ช่วยชีวิตผู้อื่นได้ค่ะก็เลยเป็นวันปฐมพยาบาลโลกนับแต่บัดนั้นเป็นต้นมาทุกปีค่ะปีนี้เราก็จะเป็นวันที่11กันยายน2569
0: ธีมเป็นอะไรครับคุณฉลอง
1: ธีมปีนี้จะเป็นเกี่ยวกับผู้ย้ายถิ่น
0: ผู้ย้ายถิ่น
1: นะคะเป็น first aid สำหรับ migration ผู้ย้ายถิ่นเพราะว่าผู้ย้ายถิ่นตอนนี้เนี่ยทั่วโลกก็มีผู้ย้ายถิ่นไปมาทำงานตามที่ต่างๆแม้แต่ประเทศไทยเราเองนะคะก็มีผู้ย้ายถิ่นมาทำงานจำนวนมากปัญหาอันหนึ่งของผู้ย้ายถิ่นก็คือว่าความแตกต่างด้านภาษาและวัฒนธรรมทำให้เขาอาจจะเข้าถึงบริการสุขภาพหรือว่าการดูแลตัวเองมีข้อจำกัดนะคะซึ่งในสภากาชาดเราเองเนี่ยตามหลักมนุษยธรรมนะคะเราจะต้องให้ไม่ว่าใครก็ตามเชื้อชาติใดก็ตามสามารถเข้าถึงการดูแลสุขภาพขั้นพื้นฐานโดยที่ไม่เลือกชั้นวรรณะเท่าเทียมกันนะคะตามหลักมนุษยธรรมค่ะ
0: ครับก็ถือว่าอาจจะยังย้ายถิ่นอาจจะเป็นแรงงานต่างด้าวจะเป็นแรงงานหรือว่าจะเป็นคนอพยพต่างๆอันนี้ก็มีส่วนสำคัญที่ว่าทุกคนต้องเสมอภาคในการเข้าถึงการรักษาพยาบาลอันนี้คือหัวใจสำคัญเลยของการรักษาพยาบาลนะครับไม่ว่าจะชนชาติไหนสถานการณ์ไหนก็ตามทีแต่ทุกคนต้องสามารถเข้าถึงได้อย่างที่ผมเกริ่นไปเมื่อสักครู่ครับคุณเฉลาศรีว่าปฐมพยาบาลเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องสำคัญรอดไม่รอดในช่วง4นาทีแรกเป็นผักนอนเป็นเจ้าชายนิทราเจ้าหญิงนิทราไหมอันเนี้ยมันเกินจริงไหมทั้งหมดไปเมื่อสักครู
1: ่เป็นเช่นนั้นเลยค
0: ่ะ
1: เป็นเช่นนั้นเลยคือถ้าเราไม่จำเป็นว่าต้องรอคุณหมอคุณพยาบาลหรือแม้กระทั่งศูนย์กู้ชีพซึ่งเราก็ต้องเรียกแหละแต่ความสำคัญคือใครก็ตามที่อยู่ตรงนั้น

0: คุณคือผู้แรกที่เข้าไปช่วยเหลือผู้ป่วยนะคะไม่ว่าจะเป็นอาจจะเป็นคนในครอบครัวนะคะโดยอย่างทุกวันนี้เราก็มีข่าวมากมายแก่กองนะคะว่าคนหมดสติหยุดหายใจนะคะคนแรกที่อยู่ในที่เกิดเหตุคนนั้นเนี่ยถ้าได้รับการฝึกอบรมได้รับความรู้ที่ถูกต้องเขาสามารถสองมือของเขานี่แหละที่ช่วยนะคะช่วยได้หนึ่งนาทีต้องเขาใช้คำว่า golden minute
1: โอ้นาทีทอง
0: มันไม่ใช่แบบโกลเด้นพีเรียดโกลเด้นมินิทนาทีทองที่จะช่วยเขาตรงนั้นนะคะเข้าไปถึงก็ประเมินสถานการณ์ดูแล้วไม่หายใจละนะคะไม่มีขยับขยื่นเลยเริ่มเลยค่ะเรียกหาคนช่วยนะขณะเดียวกันก็ให้คนหนึ่งช่วยตาม1669ขณะเดียวกันลงมือเลยค่ะนะคะก็สามารถที่จะกดหัวใจได้เลยนะคะตรงนี้สำคัญที่สุดเพื่อทำให้มีการกระตุ้นการไหลเวียนของเลือดนะคะไปที่สมองเพราะสมองขาดออกซิเจนได้ไม่เกิน4นาทีตรงนั้นฮะที่จะช่วยเขานะคะเราต้องพยายามทำไงที่จะตั้งประชาชนทั่วไปนะคะแทบทุกครัวเรือนเลยก็น่าจะต้องสามารถทำเป็นตรงนี้จะช่วยได้เยอะมากนะคะแล้วก็รอจนศูนย์กู้ชีพมานะตรงนั้นจะเป็นส่วนช่วยมากเลยถ้าเราทำให้คนเขาสามารถออกไปช่วยตรงนี้ได้เนี่ยวันหนึ่งก็จะมองเห็นว่าคนคนนี้ที่นั่งอยู่ตรงนี้ครั้งที่ผ่านมาที่เกิดเหตุการณ
1: ์
0: ความกล้าของเรากล้าได้ก็คือต้องรู้แล้วทำเป็นนะคะไม่ใช่กล้ากลัวทำไม่เป็นก็เลยผ่านโอกาสทองช่วงนั้นไปนะคะก็สามารถช่วยได้ก็จะเห็นเขาที่ยังสามารถมีชีวิตอยู่ทุกวันนี้ค่ะก็น่าจะเป็นคอนเซ็ปต์ที่แบบอยากให้ประชาชนจำนวนเยอะๆเลยได้เข้าถึงความรู้แล้วก็ทักษะในการช่วยเหลือเบื้องต้นตรงนี้ค่ะ
1: คือเราได้เห็นหลายๆหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขาพยายามอย่างเช่นว่าใส่เข้าไปในวิชาพื้นฐานของนักเรียนตั้งแต่ชั้นประถมไปจนถึงมัธยมแล้วก็สถาบันอุดมศึกษาแต่ถามว่าถ้าเกิดเรื่องของการปฐมพยาบาลจริงๆเนี่ยหลักการต่างๆทุกคนสามารถทำได้ไหมอย่างเมื่อสักครู่นี้บอกว่าเรานี่อาจจะเป็นคนแรกถ้าเป็นคนในครอบครัวเราต้องเจอคนแรกอันนี้ส่วนสำคัญนะขณะที่ก่อนจะหลังจากแจ้งเสร็จปุ๊บเราต้องมาดูผมเองเคยมีการอบรมมาก่อนแต่ว่าถามว่าห่างหายไปหลายปีไหมก็ห่างหายไปหลายปีทีนี้ในสภาพเดิมๆอ่ะลองมาทวนกันนะคุณฉลอศรีว่าเอ๊ะมันยังใช่อยู่ไหมถ้าไม่ใช่แนวปฏิบัติณขณะนี้ที่มีการอัปเดตล่าสุดเนี่ยเป็นยังไงอย่างเช่นถ้าเกิดว่าเราเจอคนหมดสติไปเนี่ยอย่างแรกเขาบอกว่าให้ลองฟังเสียงหัวใจสิยังหายใจอยู่ไหมในตำราเก่าๆก็อยู่ว่าจับชีพจรดูก่อนคลำดูซิชีพจรเต้นหรือเปล่าฟังเสียงหัวใจเช็ค ABC เช็คแอร์เช็คบลีดเช็คในส่วนของการเซอร์คูล่าต่างๆว่าเอ๊ะหน้าซีดหน้าเซียวหรือเปล่าอันนี้เป็นเหมือนเดิมไหมครับหรือว่าสุดท้ายปุ๊บเราเห็นเฮ้ยพุงไม่กระเพื่อมช่วงของข้างบนเนี่ยหน้าอกเนี่ยไม่ขยับกดเลยยังไงดีครับ
0: ค่ะเดิมก็คือ ABC จำง่ายๆเนาะแต่ตอนนี้เรากลับกัน C สำคัญมาก C คือเซอร์คูลเลชันนะคะเราดูว่าไม่หายใจละนะคะก้มหน้าลงฟังค่ะเสียงหายใจไหมพุงหน้าอกอะไรไม่ขยื่นเคลื่อนไหวเลยนะคะการที่จับชีพจรถ้าคนที่เรียนมา เป็นหมอเป็นพยาบาลหรือเป็นศูนย์กู้ชีพมันก็ต้องมีการฝึกคำแต่ถ้าประชาชนทั่วไปตรงนี้เป็นเรื่องยาก
1: นะ
0: แล้วมันจะเสียเวลานะคะมันจะเสียเวลาถ้าหยุดหายใจแน่นอนแล้วเราทดสอบแล้วซีคูลเลชันคือกดเลยตรงนั้นจะช่วยได้เยอะเพราะว่าคือไม่กี่วินาทีชีพจรก็คลำไม่ได้แล้วแต่เราเสียเวลาไปคลำหาชีพจร มันทำให้พลาดโอกาสทองของเขาไปนะคะเพิ่มเลือดไหลเวียนไปเลี้ยงที่สมองก่อนอันดับแรกนะคะแล้วก็กดไปเรื่อยนะคะกดไปเรื่อยถ้าตามหลักจริงอ่ะ30ครั้งเป่าปากนะคะ
1: 30
0: เป่า2นะคะแต่ถ้าเราไม่ได้เทรนมาแล้วไม่มีอุปกรณ์ใดๆนะคะก็ไม่ต้องเป่าไปนอกจากคนในครอบครัวที่เราแบบใกล้ชิดกันมากนะคะภรรยาสามีพ่อแม่หรือลูกเรานะคะเราคงแบบทำการบีบจมูกเชิดคออะไรพวกนี้ขึ้นนะคะเป่าเข้าไปนะคะแล้วก็ปั๊มต่อแต่ว่าถ้าคนทั่วๆไปปั๊มไปเลยค่ะนะคะปั๊มไปเรื่อยๆแล้วก็อดแรงก็หาคนอื่นมาช่วยนะคะขณะที่เราเรียกศูนย์กู้ชีพมานะคะก็ในระหว่างนั้นถ้าสามารถมองหาเครื่อง AED ได้เอาเตรียมมาวางไว้นะคะแต่มันต้องได้รับการฝึกอบรมอะถ้าไม่ได้รับการทำพวกนี้เขาทำไม่ได้นะคะแต่เอามาไว้ใกล้ๆก่อนนะคะก็การ call for help สำคัญมากเอาคนมาช่วยเยอะๆก่อนนะตอนนั้นคนนู้นทำนู้นคนนี้ทำดีคนนั้นเรียกหรือแม้กระทั่งสลับกันปั๊ม
1: แต่อย่ามุงนะ
0: อย่ามุง
1: ต้องให้อากาศนี้ถ่ายเทคนมาช่วยกันเยอะๆแต่ว่าพยายามที่อยู่ อยู่พยังข้างๆของคนที่ไม่ได้สติตัวแบบหมดสติน
0: ะ
1: แต่ไม่ใช่ว่ามุงจนอากาศหมดอันนี้ยิ่งหนักเพราะฉะนั้น

0: คืออย่างแรกอย่างที่คุณฉลาวศรีบอกเราลองเอียงฟังสิหน้าอกเนี่ยหายใจไหมถ้าดูแล้วยิ่งไม่หายใจด้วยไม่มีเสียงไม่พอคือไม่มีการกระเพื่อมเลยเนี่ยกดเลยทีนี้วิธีการกดเนี่ยคุณผู้ชมครับเป็นส่วนสำคัญเหมือนกันนะว่ากดแบบไหนมือวางยังไงมือแบบนี้แบบนี้ทับลงไปกดเราใช้ตรงนี้กดเนี่ยมันจะช่วยได้ใช่ไหมฮะอ่ะอย่างนี้กดลงไปแล้วคนต้องแขนตึงกดต้องสม่ำเสมอด้วยนะครับกดสม่ำเสมอไม่พอจุดที่จะกดอันนี้สำคัญมากอธิบายหนึ่งครับคุณฉลาวศรี
1: ก็จะเหนือจากแนวลิ้นปี่ขึ้นไปนะคะพยายาม3นิ้วประมาณ3นิ้วนะคะแล้วก็กดเข้าไปคือตำแหน่งณตรงนั้นเนี่ยก็จะไปกระตุ้นตรงหัวใจที่อยู่ด้านล่างปอดและหัวใจที่อยู่ด้านล่าง
0: ครับ
1: ค่ะก็จะทำให้เลือดไหลเวียนขึ้นไปเลี้ยงสมองให้ทันค
0: ่
1: ะ
0: ส่วนสำคัญคือมันต้องมีความต่อเนื่องแล้วการกดเนี่ยเห็นไหมฮะท่านผู้ชมเห็นไหมครับในจอนะกันนี้คือเวลาเขากดปุ๊บเนี่ยเขาจะหนึ่งแขนตรงใช่ไหมแขนไม่งอแล้วกดลงไปเนี่ยความลึกจะประมาณไหนอันนี้มันก็มีส่วนสำคัญเหมือนกันที่จะทำให้เห็นประสิทธิภาพนะอย่างเงี้ยฮะครับนับ1นับ2นับ3นับ4เวลาเขากดใช่ไหมฮะ
1: ค่ะใช่
0: นับ1นับ2อะไรอย่างเงี้ย
1: ใช่ค่ะซึ่งตัวเนี้ยสำคัญมากที่สุดคือตอนเนี้ยรูปแบบของการเรียนออนไลน์มันเยอะไปหมดเราดูอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าถ้าจะให้แบบได้ผลจริงๆอ่ะต้องฝึกกับหุ่นเพราะในหุ่นก็จะบอกว่าความแรงกดเท่าเนี้ยนะคะเครื่องก็จะบอกมาว่าโอเคค่ะ
0: คือถ้าเกิดเวลากดลงไปปุ๊บเนี่ยแล้วไม่มีไฟตอบสนองแสดงว่าการกดของเราไม่ลึกพอ
1: แรงไม่ลึกพ
0: อทีเนี้ยเมื่อสักครู่ที่ยังเห็นเลยว่าเขากด30แล้วเป่า2ถ้าเป็นคนในครอบครัวเนี่ยสามารถเป่าปากได้แต่ถ้าเกิดว่าเป็นคนรอบนอกที่เราไปเจอตามถนนแล้วอยากจะช่วยชีวิตเนี่ยอันนี้มันเสี่ยงมันเสี่ยงเพราะว่าตอนนี้โรคต่างๆมันก็มีเยอะเหมือนกันก็เลยหลีกเลี่ยงในการที่จะคือกดไปเรื่อยๆจนกว่าหน่วยกู้ชีพจะมาแต่ทีเนี้ยถ้าเกิดว่าในที่สถานนั้นมีเครื่องมีเป็นบล็อกปฐมพยาบาลน่ะนะถ้าปฐมพยาบาลส่วนมากตอนนี้มันจะมีแอมบูแบ็คก็คือที่จะช่วยเป่าได้30กดไป30แล้วก็เป่าแอมบูแบ็คอีก2บีบไปอีก2เนี่ยอันเนี้ยมันจะช่วยและอันนี้คืออีก1ตัวสำคัญที่จะมาช่วยชีวิตคือ AED ครับกุชลศรีอธิบายนิดนึงฮะ
1: ซึ่งการใช้งานเครื่องนี้จริงๆอ่ะเครื่องก็จะมีบอกอ่ะพอเปิดเครื่องมามันก็จะมีวิธีบอกให้ทำอย่างงู้น1 2 3 4ทำตามนั้นได้แต่ที่สำคัญคือมันต้องติดแพดเอาไว้ตรงบริเวณตามตำแหน่งนั้นเลยอ่ะค่ะ
0: ต้องเฉียงกันนะ2จุดครับ
1: ค่ะซึ่งพอพร้อมแล้วนะคะก็จะถึงทำได้ปล่อยกระแสไฟแล้วก็กั้นไม่ให้คนบริเวณด้านข้างเลยสัมผัสในตัวผู้ป่วยนะคะซึ่งตรงนี้ค่ะต้องผ่านการเทรนถ้าแบบทั่วๆไปมันอันตรายมากนะคะก็เท่าที่เราทำได้สำหรับประชาชนทั่วไปคือมองหาแถวนั้นมีเครื่อง AED มั้ยเอาเตรียมมาวางเพราะอีกไม่กี่นาทีศูนย์กู้ชีพหรือคุณหมอคุณพยาบาลจะมานะคะเขาจะสามารถใช้เวลาตรงด้วยความรวดเร็วตรงนี้ใช้เครื่องกระตุกหัวใจได้ทัน
0: ครับ AED เครื่องกระตุกหัวใจเนี่ยเราเห็นว่าเวลาเขาแปะเนี่ยเขาจะแปะเพื่อจะให้มีไฟเนี่ยมันเลี้ยงลงไปถูกไหมครับแปะข้างบนหนึ่งข้างล่างหนึ่งเนี่ยนะครับพาดผ่านหัวใจแล้วจากนั้นคือก่อนที่เขาจะเขาเรียกว่าช็อกนะเขาจะบอกเคลียร์คือทุกคนต้องไม่แตะตัวในส่วนของผู้หมดสติเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะช็อกไฟฟ้าลงไปเพื่อที่จะกระตุ้นให้หัวใจได้มีการทำงาน
1: ใช่อ
0: ันนี้คือส่วนสำคัญแต่ว่าถามว่าณขณะนี้สิ่งสำคัญคือคนอาจจะเห็นอย่างที่คุณฉลาวศรีบอกนะออนไลน์เยอะมากแต่การได้ฝึกจริงๆเนี่ยน้อยมากๆเลยทีเดียวดังนั้นโอกาสถ้าจะได้สัมผัสจริงๆเนี่ยมันก็ยากถ้าเกิดลงมือทำแล้วมันอาจจะประสบความสำเร็จน้อยปัญหาตรงนี้เรามองยังไงดีครับคุณฉลาวศรี
1: คือจริงๆถ้าอยากให้เข้ามาแล้วก็จริงๆประเทศคอร์สได้ของศูนย์ฝึกอบรมนะคะของศูนย์ฝึกอบรมเนี่ยค่ะเข้าไปในเพจ Facebook ของศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลสภากาชาดไทยบอกอย่างนี้ก็ได้ค่ะมันก็จะขึ้นมานะคะในนั้นก็สามารถเข้าไปเหมือนกับช้อปปิ้งได้เลยว่าจะมีหลักสูตรอะไรบ้างนะคะมันจะมีหลักสูตรพื้นฐานนะคะอะไรต่างๆพวกนี้ก็จะมีหมดเลยนะคะเราก็สามารถที่จะเข้าไปแล้วก็สอบถามได้นะคะว่าหลักสูตรที่จะเปิดเมื่อไหร่นะคะหรือแม้กระทั่งตามองค์กรต่างๆถ้าจะต้องการให้เอาไปสอนในที่ทำงานเขาเหลืออะไรพวกนี้ค่ะก็สามารถติดต่อไปได้ซึ่งตรงนั้นเนี่ยการเรียนภาคทฤษฎีอาจจะเป็นออนไลน์เพื่อประหยัดเวลานะคะแล้วก็มาฝึกปฏิบัติ อ่อนไซส์ราคาอันนั้นเนี่ยจะทำให้เห็นเลยท่าทางแบบนี้เนี่ยเท่าที่เราเรียนในทฤษฎีแขนจะต้องตรงลงน้ำหนักทิ้งน้ำหนักลงไปถึงเวลาทำจริงๆก็ไม่ง่าย
0: จริง
1: ค่ะก็ทีมวิทยาจารย์ที่ศูนย์ฝึกเราอ่ะจะเชี่ยวชาญเรื่องพวกนี้มากนะคะเขาจะแบบคอยดูให้ในทุกขั้นตอนทุกอิริยาบถเลยนะคะจนสามารถทำได้ถูกต้อง
0: ก็คือโพซิชันของผู้ป่วยด้วยนะคอต้องแหงนขึ้นนะถูกไหมฮะเพื่อให้คางนี้เชิดนะคางนี้เชิดเนี่ยนะครับเนี่ยตบเรียกชีพนะว่าดิวเฮียมีได้ยินฉันไหมอะไรแบบเนี้ยเขาฝึกเขาก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ถูกไหมฮะเสร็จปุ๊บคลำนี้เราไม่ต้องคลำแล้วอย่างที่คุณเฉลาศรีบอกก็ลองฟังเสียงหัวใจดูการกระเพื่อมที่หน้าอกถ้าไม่นั้นก็
1: กดเลย
0: กดไปเรื่อยๆนะจนกว่ากู้ภัยจะมานะครับแต่ถ้าคนในครอบครัวเนี่ยสามารถเป่าปากได้30กด30เป่า2ก็จะเป็นช่วยกระตุ้นให้มีลมมีอะไรในการเคลื่อนผ่านได้รวดเร็วอันนี้คือหนึ่งสำคัญนะเรื่องของการปฐมพยาบาลคนหมดสติและมีอีกหนึ่งกรณีที่เราไม่พูดถึงไม่ได้ที่ตอนนี้เราพบเห็นกันมากขึ้นของติดคออาหารติดคอช็อกกิ้งคุณผู้ชมอันนี้สำคัญนะอัตราการเสียชีวิตณขณะนี้มีให้เห็นตัวเลขเป็นประจักษ์ทีเดียวเรื่องของผู้เสียชีวิตจากเศษอะไรติดคอเนี่ยเยอะมากทีเดียวตรงนี้ฮะคุณเฉลาศรี
1: ค่ะซึ่งเรื่องพวกนี้สำคัญมากหรือถ้าเกิดนั่งทานข้าวกันอยู่เนี่ยแล้วก็เห็นอาการแบบพูดไม่มีเสียงแล้ว
0: ครับ
1: แบบเรียกหรือส่วนใหญ่ก็จะแบบมันคือหายใจไม่ออกสัญชาตญาณคนอ่ะก็จะแต่พูดไม่ได้แล้วไม่มีเสียงแล้วนะคะถึงตรงนั้นเนี่ยต้องรีบละนะคะทำยังไงบ้างคือก็ต้องเตรียมเข้าด้านหลังนะคะแล้วก็เตรียมกำปั้นอย่างเงี้ยค่ะนะคะนิ้วโป้งเนี่ยชี้เข้าหาตัวรับมืออีกมือนึง
0: กำปั้นอย่างเงี้ย
1: ค่ะแล้วก็เอามืออีกมือนึงประคองไว
0: ้
1: นะคะแล้วก็วางไว้ตรงตำแหน่งระหว่างลิ้นปี่กับสะดือ นะคะระหว่างลิ้นปี่กับสะดือ
0: แต่มันยากนะผมเห็นหลายๆคนทำแล้วไม่ออกถ้าเกิดคนที่ไม่รู้จริงๆเน
1: ี่
0: ยถูกไหมฮะ
1: ค่ะมันต้องใช้แรงพอสมควรแล้วก็อันนี้คือตำแหน่งที่ถูกต้องสองก็ท่าทางเวลาที่ผู้ที่เข้าไปช่วยเหลือเขาเนี่ยเข้าไปทางด้านหลังเราต้องเอาขาเราเนี่ยข้างนึงอ่ะสอดระหว่างขาของผู้ป่วยเพราะว่าเกิดตอนนั้นเขาล้มพอถ้าเข้าล้มปุ๊บเราก็ไปด้วยเอาขาเนี่ยคอยพยุงเขาไว
0: ้
1: นะคะเผื่อเขาล้มก็ยังอยู่บนต้นขาเราไหมคะผู้ปฐมพยาบาลนี่แบบสุดยอดเลยเสร็จแล้วก็ใช้วิธีตรงนี้แล้วก็ด้วยแรงแบบปึ้งขึ้นไปนะคะเข้าให้ตรงแล้วก็ช้อนขึ้น
0: ด้วย
1: เพื่อให้แบบเศษอาหารมันออกมานะคะทำอย่างนั้นทำไปหลายๆครั้งจนกระทั่งเศษอาหารมันหลุดออกมาค่ะประมาณอย่างนั้นนอกแล้วก็ถ้าหลังจากนั้นเนี่ยเกิดเริ่มหมดสติทีนี้หมดสติก็จำเป็นแล้วล่ะที่ต้องช่วยปั๊มอีกนะคะ
0: อย่างนี้ดูภาพแล้วให้คุณเฉลาศรีอธิบายไปในตัวอันนี
1: ้
0: ติดคอนะของติดคอกำลังจะเริ่มช่วย
1: เพราะสังเกตก็คือว่าไม่มีเสียงละพูดไม่ออกละค่ะ
0: ทีนี้เข้าไปข้างหลังแล้วก็เอาขาสอดเอาไว้นี่เห็นไหมตอนนี้จะเห็นแล้วนะครับภาพ
1: เนี่ยกันลม
0: ทีนี้มีหลายคนบอกว่าเวลาทำเนี่ยกลัวเอ๊ะถ้าเราทำแรงซี่โครงเขาจะหักไหมหรืออะไรไหมอะไรอย่างเงี้ยคุณเฉลาศรี
1: คือตรงนั้นไม่โดนซี่โครงเราถึงว่าอยู่ใต้ลิ้นปี่นะคะแล้วก็ตรงเนี้ยเราใช้ตรงเนี้ยพยุงมันเหมือนกับแบบแรงบางส่วนลงไปละนะคะค
0: ่
1: ะแล้วก็ไปดูต้องดูจังหวะเขาแบบ
0: ก
1: ็ให้ช่วยแรงค่ะอันนี้ค่ะก็จนคนเดี๋ยวมันก็จะเศษอาหารก็จะเริ่มออกมา
0: ครับแต่ทีนี้คือระยะเวลามันจำเป็นเหมือนกับการปฐมพยาบาลในการ CPR มั้ย CPR เนี่ย Golden Minute นาทีแรกเนี่ยสำคัญนะครับแล้วไม่ควรเกิน4นาทีถ้าเกิดเขาจะหมดสติไปเรื่องของช็อกกิ้งเนี่ย
1: อ
0: ันเนี้ย
1: ตรงนี้ก็เช่นกันถ้าเกิดว่ามันอุดกั้นแล้วเอาไม่ออกเลยแล้วมันอุดกั้นทางเดินหายใจ4นาทีนั้นก็สำคัญเช่นกันเพราะว่าทำให้เลือดไปไหลเวียนไปเลี้ยงสมองไม่ได้นะคะคือต้องพยายามเอาออกตรงจนให้ได้อะนะคะจนถ้าเกิดเขาแบบมันอยู่ลึกมากหรือยังไงแล้วมันเอาออกไม่ได้เนี่ยหมดสติไปอันนั้นก็ต้องช่วยแบบนั้นเหมือนกันแล้วก็ต้องรีบโทรตามให้ได้1669ค่ะในระหว่างนั้นก็ทำไปด้วย
0: ระหว่างทักษะ2อย่าง CPR กับในการช่วยคนที่อาหารติดคอเนี่ยอันไหนดูเวลาที่เราเห็นคนมาฝึกแล้วเนี่ยอันไหนดูยากกว่ากันฮะคุณเฉลาศรีช็อกกิ้งไหม หรือว่าพอๆกัน
1: น่าจะพอๆกันน่าจะพอๆกันค่ะโชคกิ้งก็ดูจะง่ายกว่านะคะเพราะว่าถ้า CPR ท่าทางตรงตำแหน่งแล้วก็ความลึกนะคะความลึกของการที่ช่วยปั๊มตรงนั้นนะคะแต่ดูแล้วก็น่าจะพอๆกันอยู่ค่ะ
0: ดังนั้นคือเราเห็นทั้งสองเรื่องแล้วเนี่ยคุณผู้ชมครับเป็นสิ่งที่มีความจำเป็นมากๆสำหรับ

0: รอบตัวเราเลยนะเพราะว่าเราไม่รู้ว่าวันดีคืนดีจะเป็นเรื่องของคนในครอบครัวของเราหรือเปล่าที่เจอกับประสบปัญหาแบบนี้หมดสติบ้างหรือว่าเรื่องของอาหารติดคออันนี้โอกาสเกิดขึ้นได้นะเพราะเราต้องกินข้าวกันทุกๆวันเนี่ยคุณผู้ชมครับดังนั้นเพื่อความไม่ประมาทอย่างที่บอกไปออนไลน์เราเรียนได้เยอะแยะมากมายแต่ลงมือปฏิบัติจริงอันนี้ส่วนสำคัญเพื่อให้รู้สึกว่ามีความมั่นใจจริงๆสภากาชาดไทยอย่างที่บอกคอร์สมีหลายคอร์สเลยเต็มไหมฮะเวลาเปิดแต่ละคอร์สเนี่ย
1: เปิดแต่ละคอร์สเต็มเร็วมากค่ะ
0: โอ้แล้วทำยังไงดีถ้าเกิดว่าคนรายการดูรายการเราแล้วเนี่ยอยากจะเข้าไปฝึกเลยนะคุณเฉลาศรี
1: เดี๋ยวมีคิวอิ้งค่ะเราก็จะเรียงลำดับตามความสำคัญอีกทีหนึ่งค่ะ
0: ครับ
1: ก็จองคิวกันมานอกจากปฐมพยาบาลก็มีเรื่องอื่นเช่นสุขภาพอนามัยด้วยการดูแลผู้ป่วยที่บ้านด้วยมีหลายหลักสูตรนะคะก็เปิดได้ไรก็เต็มทุกทีแล้วก็ค่อยๆกระจายนะฮะว่าเดี๋ยวค่อยมาในหลักสูตรที่เราจะทยอยเปิดอยู
0: ่
1: ค่ะ
0: ฟรีไหมฮะหลักสูตรแบบนี
1: ้ฟรีค่ะ
0: ฟรีทุกหลักสูตรเลยนะครับที่สภากาชาดไทยเราจัดนะครับอย่างคอร์สล่าสุดที่กำลังจะเปิดนี่คอร์สอะไรฮะ
1: คอร์สล่าสุดที่เพิ่งเอาที่เพิ่งเปิดไปเนี่ยจะเป็นเรื่องของการดูแลผู้ป่วยที่บ้านอันนั้นก็ฟรีแต่ว่าเราเรียนทฤษฎีออนไลน์มาก่อนแล้วก็มาฝึกปฏิบัติที่สภากาชาดนะคะวันหนึ่งค่ะแล้วนอกนั้นก็จะมีเปิดอยู่เรื่อยๆค่ะจริงๆต้องบอกมีเปิดอยู่เรื่อยๆCPR ขั้นพื้นฐานอะไรพวกนี้ค่ะก็จะมีอยู่เรื่อยค่ะที่จะมีเปิดติดตามได้คือวันที่11กันยานี้นะคะที่ว่าวันปฐมพยาบาลโลกนอกจากเราจะมีเสวนาว่าภาคีเครือข่ายของการดูแลผู้ย้ายถิ่นนะคะที่มาอยู่ในประเทศไทยเนี่ยเราจะช่วยเหลือเขาในการดูแลสุขภาพตัวเองยังไงนะคะในการปฐมพยาบาลเบื้องต้นยังไงแล้วในวันนั้นเนี่ยก็จะมีการสาธิตCPRเบื้องต้นแล้วให้ฝึกปฏิบัติด้วยนะคะวันที่11กันยายนที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ตึกจักรพงษ์นะคะอันนั้นสามารถมาได้เลย
0: ครับอยากให้ไปร่วมงานกันเยอะๆนะครับเพื่อประโยชน์ของตัวเราเองด้วยนะครับท้ายสุดขอสั้นๆอยากฝากอะไรกับน้องประชาชนในการดูแลสุขภาพแล้วถ้าเกิดว่าเกิดเหตุแบบไม่คาดคิดแบบนี้ขึ้นครับคุณเฉลาศรี
1: ก็การปฐมพยาบาลค่ะมันไม่จำเป็นว่าเราต้องรอเจ้าหน้าที่นะคะหรือบริการทางการบุคลากรทางการแพทย์นะคะเรารอตรงนั้นเนี่ยมันใช้เวลาประมาณหนึ่งนะคะประชาชนทั่วไปที่เราพบเห็นนะคะผู้ป่วยหรือว่าผู้ที่หมดสติหรือหยุดหายใจหรือสำลักติดคอนี่แหละนะคะเราเป็นผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์นะคะสิ่งนั้นเนี่ยเราสามารถช่วยชีวิตเขาได้ต้องเรียกว่าต่อลมหายใจให้เขาได้ในเสี้ยวนาทีเป็นนาทีทองจริงๆนะคะแต่เราจะทำแบบนั้นได้เราต้องมีความรู้ที่ถูกต้องแล้วต้องฝึกปฏิบัตินะคะทำจน เรียกว่าถูกต้องมากที่สุดนะคะไม่เช่นนั้นเนี่ยกลายเป็นเราไปช่วยเขาแต่ไปทำให้เกิดเหตุการณ์ไม่ดีเกิดขึ้นนะคะดังนั้นต้องมีความรู้แล้วก็มีทักษะที่ถูกต้องนะคะการช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์ด้วยกันคนในครอบครัวนี้แน่นอนอยู่แล้วนะคะเป็นเราก็ต้องแบบมีการช่วยแต่คนอื่นที่เราพบเห็นนะคะแล้วเราเป็นคนแรกที่อยู่ในเหตุการณ์นะคะเพิ่มความกล้าจะเกิดขึ้นเมื่อรู้แล้วทำเป็นนะคะก็สามารถเข้าไปช่วยได้นะคะสิ่งที่มองย้อนไปในไม่ว่าจะผู้รอดชีวิตมานะคะในวันนั้นที่เราเอาความกล้าเอาความรู้ทักษะที่ถูกต้องเราจะสามารถช่วยให้เขามีชีวิตได้อยู่จนทุกวันนี้นะคะก็เป็นความภาคภูมิใจนะคะเราก็ทางสภากาชาดไทยเราก็อยากฝากหลักสูตรที่เป็นประโยชน์นะคะแล้วก็ช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์ได้แบบนี้นะคะสนใจก็เข้าไปได้แล้วก็ฝากเรื่องวันปฐมพยาบาลโลกนะคะวันที่11กันยายนนี้นะคะเราจะมีอินฟลูชื่อดังด้วยนะคะมาร่วมในงานนะคะก็คือน้องเรียวตะนะคะเขาก็เป็นผู้หนึ่งที่ย้ายถิ่นมาทำงานในประเทศไทยก็ด้วยประสบการณ์ดีๆของเขาก็จะมาถ่ายทอดด้วยกันค่ะก็เชิญชวนไปร่วมงานกันได้นะคะไม่เสียค่าใช้จ่ายค่ะ
0: ครับที่โรงพยาบาลจุฬานะครับ11กันยายนนี้ส่วนใครอยากสนใจคอร์สไหนเข้าเพจของสภากาชาดไทยนะครับวันนี้ก็ขอบพระคุณครับรักษาการผู้อำนวยการศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัยสภากาชาดไทยคุณเฉลาศรีสังเหียมครับขอบพระคุณครับ
1: ขอบคุณค่ะ
0: ท่านผู้ชมครับหมดเวลาสำหรับเคลียร์คัดชัดเจนในบ่ายนี้แล้วนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามผมวีระศักดิ์ขอบเขตพร้อมแขกรับเชิญและทีมงานลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: อัปเดต ทุกเรื่องราวเกาะติดทุกสถานการณ์กับ NBT ติดตาม NBT ได้ทุกแพลตฟอร์มทั้ง Facebook YouTube Instagram TikTok และ X แค่กดติดตามก็ไม่พลาดทุกข่าวสารสำคัญ NBT ที่เดียวครบทุกเรื่องราวทุกที่ทุกเวลากดติดตาม NBT แล้วมาเชื่อมต่อทุกความเคลื่อนไหวไปพร้อมกัน
1: กลุ่มอายะบาติกอำเภอสะเดาจังหวัดสงขลาได้รับการคัดเลือกให้ผลิตผ้าบาติกสำหรับคณะรัฐมนตรีสวมใส่ในการประชุมครม.สัญจรณจังหวัดสงขลาโดยการใช้เทคนิคการพิมพ์บล็อกไม้และบล็อกทองเหลืองผสมผสานงานฝีมือสะท้อนเอกลักษณ์และภูมิปัญญาท้องถิ่นของจังหวัดสงขลาได้เป็นอย่างดีจากผืนผ้าธรรมดาสู่ผลงานศิลปะที่บอกเล่าเรื่องราวของเมืองสงขลานี่คือผลงานของกลุ่มอายะบาติกอำเภอสะเดาจังหวัดสงขลากลุ่มผู้ผลิตผ้าบาติกท้องถิ่นที่ได้รับเลือกให้รังสรรค์ผ้าบาติกผืนพิเศษสำหรับคณะรัฐมนตรีสวมใส่ในช่วงการประชุมครม.สัญจรที่จังหวัดสงขลาผ้าบาติกแต่ละผืนผ่านกระบวนการทำงานอย่างพิถีพิถันตั้งแต่การออกแบบลวดลายการเขียนเทียนการพิมพ์ลายด้วยบล็อกไม้และบล็อกทองเหลืองไปจนถึงการลงสีด้วยฝีมือช่างในชุมชนความโดดเด่นของผ้าบาติกชุดนี้คือการนำลวดลายที่สะท้อนเอกลักษณ์ของจังหวัดสงขลามาผสมผสานกันอย่างลงตัวทั้งสัญลักษณ์นางเงือกแหลมสมิลารวมถึงแนวคิดโหนดนาเลที่ถ่ายทอดอัตลักษณ์และวิถีชีวิตของชาวสงขลาผ่านความอุดมสมบูรณ์ของพื้นดินท้องนาและท้องทะเลกลุ่มอายะบาติกก่อตั้งขึ้นจากการรวมตัวของคนในชุมชนที่มีใจรักในงานศิลปหัตถกรรมปัจจุบันสมาชิกยังคงช่วยกันสืบสานและพัฒนางานผ้าบาติกอย่างต่อเนื่องการได้รับเลือกในครั้งนี้จึงไม่ได้เป็นเพียงความสำเร็จของผู้ผลิตผ้าบาติกกลุ่มหนึ่งเท่านั้นแต่ยังหมายถึงการสร้างงานสร้างรายได้ให้กับช่างทอช่างทำผ้าและต่อยอดเศรษฐกิจฐานรากของจังหวัดสงขลาม
2: ีลายโหนดนาเลที่มีทั้งท้องนาทั้งทะเลแล้วก็มีโหนดเยอะมาผสมกันก็รู้สึกว่าดนตรีลงมาประชุมครม.ภาคใต้ก็ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจแล้วก็อีกอย่างหนึ่งผ้าบาติกก็กลายเป็นซอฟต์พาวเวอร์ช่วยสนับสนุนสินค้าผ้าบาติกทางภาคใต้ครับเพราะส่วนหนึ่งเป็นอัตลักษณ์ของภาคใต้ที่ไม่เหมือนกับทางภาคอื่น
1: โอกาสที่คณะรัฐมนตรีได้สวมใส่ผ้าบาติกจากฝีมือชาวสงขลาจึงเปรียบเสมือนเวทีสำคัญในการประชาสัมพันธ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่ระดับประเทศจากผ้าบาติกหนึ่งผืนที่ไม่ได้มีเพียงแค่ความสวยงามแต่ยังถ่ายทอดเรื่องราววิถีชีวิตและตัวตนของผู้คนในจังหวัดและเมื่อผู้นำประเทศได้สวมใส่ผลงานจากชุมชนก็อาจเป็นอีกแรงผลักดันสำคัญให้ผ้าบาติกไทยก้าวสู่การเป็นซอฟต์พาวเวอร์ที่สร้างทั้งมูลค่าทางเศรษฐกิจสร้างชื่อเสียงให้ท้องถิ่นและสร้างรายได้อย่างยั่งยืนให้กับคนทำผ้าอายะบาติกไม่ได้เพียงทอเส้นได้เป็นผืนผ้าแต่กำลังทอเรื่องราวของสงขลาส่งต่อภูมิปัญญาจากชุมชนสู่สายตาคนทั้งประเทศพร้อมเปลี่ยนทุนทางวัฒนธรรมให้กลายเป็นรายได้และความภาคภูมิใจของคนสงขลาอย่างแท้จริงสุริยานกแก้วถ่ายภาพสาธิดาโตสักกัญจนะทีมข่าว NBT ภาคใต้รายงานจากจังหวัดสงขลา
0: ที่ประเทศตกอยู่ในภาวะวิกฤต NBT ผนึกกำลังสื่อโทรทัศน์และสื่อดิจิทัลให้เป็นหนึ่งเดียว NBT 4ภูมิภาครายงานเหตุการณ์จากทั่วประเทศแบบเรียลไทม์ทันท่วงที NBT World สื่อสารภาษาต่างประเทศไปยังชาวต่างชาติที่พำนักในประเทศไทยและต่างประเทศ NBT Connect สื่อสารข้อมูลข่าวสารเชิงลึกในภาคออนไลน์ส่งตรงถึงมือกลุ่มเป้าหมายได้รวดเร็วทันเหตุการณ์เชื่อมั่นวางใจโอกาสใหม่ของปวงชน
3: จากพื้นผ้าธรรมดาสู่การสะท้อนคุณค่าของการให้โอกาสนี่คือผ้ามัดย้อมลายดอกไม้ผลิตภัณฑ์จากทัณฑสถานหญิงสงขลาที่นำมาใช้เป็นของที่ระลึกในโอกาสการประชุมครม.สัญจรนอกสถานที่ประจำปี2569จังหวัดสงขลาค่ะ
4: พื้นผ้าสีสันสดใส

0: ที่เห็นอยู่นี้กว่าจะกลายมาเป็นของที่ระลึกสำหรับสื่อมวลชนในโอกาสการประชุมครม.สัญจรนอกสถานที่จังหวัดสงขลา2569ต้องผ่านทั้งทักษะความประณีตและความตั้งใจของผู้ต้องขังหญิงจากทัณฑสถานหญิงจังหวัดสงขลาผ้ามัดย้อมเป็นหนึ่งในงานฝึกวิชาชีพที่ทัณฑสถานหญิงสงขลาดำเนินการมาแล้วกว่า15ปีโดยครั้งนี้ถูกนำมาต่อยอดเป็นผ้าพันคอและผ้าคลุมไหล่เนื้อนุ่มคุณภาพดีตกแต่งด้วยลายดอกชนชมซึ่งผลิตออกมา4โทนสีด้วยกันได้แก่สีน้ำเงินสีเขียวสีเหลืองและสีม่วงแต่สิ่งที่อยู่เบื้องหลังผืนผ้าแต่ละผืนนั้นมีความหมายมากกว่าความสวยงามเพราะภารกิจของทัณฑสถานไม่ได้มีเพียงการควบคุมผู้ต้องขังแต่ยังให้ความสำคัญกับการพัฒนาพฤตินิสัยผ่านการฝึกทักษะอาชีพเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนกลับคืนสู่สังคมตั้งแต่การนวดแผนไทยเสริมสวยไปจนถึงงานหัตถกรรมทั้งทอผ้าตัดเย็บจักสานบาติกโครเชต์งานปักเลื่อมและลูกปัดมโนราล้วนมุ่งให้ผู้ต้องขังมีทักษะมีงานทำและมีรายได้สามารถเลี้ยงดูตนเองและลดโอกาสการกลับมากระทำผิดซ้ำและเมื่อผลงานออกจากห้องฝึกอาชีพได้ก้าวออกมาเป็นของที่ระลึกตอบแทนสื่อมวลชนในเวทีสำคัญระดับประเทศอย่างครม.สัญจรสิ่งนี้จึงเปรียบเสมือนกำลังใจเล็กๆที่บอกกับผู้ผลิตว่าฝีมือของพวกเขามีคุณค่าและสังคมยังเปิดพื้นที่ให้เริ่มต้นใหม่ได้เสมอผู้อำนวยการทัณฑสถานหญิงสงขลาเปิดเผยว่านับเป็นความภาคภูมิใจที่จังหวัดสงขลาได้ให้โอกาสในการเผยแพร่ผลงานจากฝีมือผู้ต้องขังการสนับสนุนและส่งเสริมผลิตภัณฑ์จากฝีมือผู้ต้องขังถือเป็นกำลังใจและเป็นการสร้างโอกาสให้ผู้ต้องขังได้เห็นคุณค่าของตนเองตลอดจนเกิดความภาคภูมิใจในทักษะที่ได้เรียนรู้และสามารถนำไปต่อยอดเป็นอาชีพสร้างรายได้เมื่อกลับคืนสู่ชุมชน
1: คือผ้ามัดย้อมเนี่ยนะคะต้องบอกว่าทางภาคใต้เป็นจุดเด่นของอัตลักษณ์เลยนะคะเราจะมีเรื่องของไม่ว่าจะเป็นผ้ามัดย้อมผ้าบาติกหรือมโนราก็รู้สึกภูมิใจและดีใจนะคะที่จังหวัดสงขลานะคะได้เลือกให้ทัณฑสถานสงขลาเนี่ยทำผ้ามัดย้อมให้นะคะเพื่อให้แจกสื่อในครม.สัญจรในครั้งนี้นะคะซึ่งผ้ามัดย้อมเนี่ยเราทำมามากกว่า15ปีแล้วนะคะที่นี่แล้วก็อันเนี้ยลายที่เราจัดให้เนี่ยนะคะเป็นลายของดอกไม้คือดอกชนชมนะคะเป็นหลักซึ่งการทำเนี่ยนะคะก็จะต้องใช้เวลานิดนึงนะคะแล้วผ้าที่ใช้เนี่ยเราจะเลือกผ้าที่นุ่มอันนี้เราจะเป็นผ้าสำหรับผ้าพันคอผ้าคลุมไหล่ค่ะซึ่งสีสันที่ใช้ในครั้งนี้ก็จะมีสีสีนะคะคือสีน้ำเงินสีเขียวสีเหลืองและสีม่วงค่ะก็ต้องขอบคุณนะคะทางจังหวัดสงขลารวมทั้งท่านผู้ว่านะคะจังหวัดสงขลาท่านรัศศาสตร์ชิชูนะคะที่ได้ให้ความอนุเคราะห์นะคะเห็นคุณค่าแล้วก็ให้กำลังใจกับผู้ต้องขังนะคะเห็นว่าเป็นอาชีพนึงที่ผู้ต้องขังสามารถกลับไปทำเมื่อออกไปสู่ชุมชนได้นะคะก็ต้องขอบคุณในจังหวัดสงขลาทุกภาคส่วนด้วยที่ยังให้กำลังใจและก็ยังให้ความหวังนะคะกับผู้ต้องขังให้โอกาสนะคะทำให้เขาคิดว่านะคะเมื่อเขาออกไปแล้วจะเป็นคนดีสู่สังคมต่อไปค่ะ
0: จากห้องฝึกอาชีพภายในทัณฑสถานสู่การเป็นส่วนหนึ่งของเวทีสำคัญระดับประเทศถือเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างของการนำงานฝีมือมาสร้างโอกาสและส่งต่อคุณค่าของผลิตภัณฑ์เพราะผ้าผืนนี้ไม่ได้ส่งต่อเพียงความสวยงามเท่านั้นแต่ยังส่งต่อโอกาสความหวังและกำลังใจในการเริ่มต้นชีวิตใหม่ให้กับผู้หญิงอีกหลายคนในอนาคตนวรสคงชงถ่ายภาพขวัญชนกแก้วแสงทีมข่าว NBT ภาคใต้รายงาน
2: เพลิดเพลินไปกับสารคดีต่างประเทศคุณภาพดีสาระหลากหลายกับรายการ NBT Documentary สารดี @NBT เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 16:05 น.ถึง 17:00 น.แล้วเวลา 22:00 น.ถึง 23:00 น.วันเสาร์อาทิตย์เวลา 6:00 น.ถึง 7:00 น.และเวลา 16:05 น.ถึง 17:00 น.ทางช่อง NBC 2 HD
3: การจับมือของผู้นำไทยและมาเลเซียบริเวณจุดกึ่งกลางระหว่างด่านศุลกากรสะเดาแห่งใหม่กับด่านบุกิตกายูฮีตัมไม่ได้เป็นเพียงแค่การแสดงออกถึงมิตรภาพของสองประเทศเท่านั้นแต่ยังเป็นสัญลักษณ์ของการเชื่อมโยงที่สำคัญของภูมิภาคอาเซียนนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีไทยพร้อมด้วยดาโต๊ะเซรีอันวาอิบราฮิมนายกรัฐมนตรีมาเลเซียร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดถนนเชื่อมต่อด่านศุลกากรสะเดาแห่งใหม่กับด่านบุกิตกายูฮิตัมซึ่งนับเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญของความร่วมมือด้านโครงสร้างพื้นฐานระหว่างทั้งสองประเทศถนนสายนี้จะช่วยลดความแออัดบริเวณด่านเดิมเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งสินค้าและระบบโลจิสติกอำนวยความสะดวกในการเดินทางของประชาชนนักท่องเที่ยวและผู้ประกอบการพร้อมรองรับการขยายตัวการค้าชายแดนซึ่งถือเป็นหนึ่งในเส้นทางเศรษฐกิจที่สำคัญที่สุดของประเทศไทยและมาเลเซียโดยเฉพาะจังหวัดชายแดนภาคใต้ของไทยที่จะมีเม็ดเงินทางเศรษฐกิจหมุนเวียนเพิ่มขึ้นจากการขยายตัวการค้าการขนส่งการบริการการท่องเที่ยวช่วยสร้างงานสร้างรายได้และกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่อย่างต่อเนื่องขณะเดียวกันการเดินทางที่สะดวกขึ้นยังช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวระหว่างไทยและมาเลเซียเปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวสามารถเดินทางเชื่อมโยงไปยังประเทศต่างๆในภูมิภาคอาเซียนได้อย่างรวดเร็วเกิดการแลกเปลี่ยนทางเศรษฐกิจวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของประชาชนในภูมิภาคมากยิ่งขึ้น
4: ตอนนี้ครับการจัดเก็บมูลค่านำเข้าส่งออกนะครับในปัจจุบันเนี้ยณปัจจุบันนี้เลยนะครับตอนนี้ประมาณ300,000 กว่าล้านสิ้นปีเนี้ยจะมีมูลค่าจนสิ้นไตรมาสสุดท้ายก็คือวันเดือนธันวาเนี่ยที่นี่น่าจะมีมูลค่านำเข้าส่งออกมาสัก400 กว่าล้านครับแล้วก็สามารถจัดเก็บภาษีได้ประมาณสัก10,000 กว่าล้านครับมูลค่านำเข้าส่งออกมันก็มีผลกับคนในพื้นที่พอสมควรแล้วอีกเลนหนึ่งด่านสุกรสะเดาเป็นทางผ่านของนักท่องเที่ยวนะครับที่จะไปเที่ยวหาดใหญ่หรือไม่แวะอยู่ที่ด่านนอกปีหนึ่งไม่ต่ำกว่า6 ล้านคนนะครับที่ผ่านด่านสุกรสะเดานี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เพิ่มศักยภาพให้กับพื้นที่ได้ประโยชน์โดยตรงโดยเฉพาะคนจังหวัดสงขลานะครับ
3: นอกจากนี้ผู้นำทั้งสองประเทศยังเห็นพ้องเดินหน้าความร่วมมือในด้านการค้าการลงทุนและการพัฒนาพื้นที่ชายแดนไทยมาเลย์พร้อมผลักดันให้เป็นพื้นที่แห่งโอกาสที่สร้างประโยชน์ร่วมกันแก่ประชาชนของทั้งสองประเทศการเปิดใช้ด่านศุลกากรสะเดาแห่งใหม่จึงไม่ใช่เพียงแค่การเปิดเส้นทางคมนาคมสายใหม่เท่านั้นแต่เป็นการเปิดประตูเศรษฐกิจที่เชื่อมโยงไทยกับมาเลเซียและต่อยอดสู่เครือข่ายการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวของภูมิภาคอาเซียนอย่างเป็นรูปธรรมทั้งหมดนี้สะท้อนให้เห็นถึงเป้าหมายของประชาคมอาเซียนที่มุ่งสร้างภูมิภาคให้เชื่อมโยงกันอย่างไร้รอยต่อทั้งด้านเศรษฐกิจการคมนาคมและความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อร่วมกันสร้างความมั่นคงความมั่งคั่งและการเติบโตอย่างยั่งยืนของอาเซียนในอนาคตสุริยานกแก้วถ่ายภาพสาธิดาโตสักกาญจนะทีมข่าว NBT ภาคใต้รายงานจากจังหวัดสงขลา
5: หากคุณสงสัยว่ากำลังสุ่มเสี่ยงโดนหลอกผ่าน SMS หรืออีเมลปลอมหลอกลวงขายสินค้าหลอกให้รักออนไลน์หลอกลวงทางโทรศัพท์จากแก๊ง call center หลอกให้ลงทุนจากกระบวนการแชร์ลูกโซ่และอีกหลากหลายรูปแบบกลโกงอย่ารีบไว้ใจตั้งข้อสงสัยไว้ก่อนและถ้าหากคุณไม่อยากตกเป็นเหยื่อติดตามชมเสพสื่อสติรายการที่จะติดอาวุธทางปัญญาสร้างภูมิคุ้มกันให้กับคุณผู้ชมในการรับมือกับข้อมูลข่าวสารเพื่อให้คุณเสพสื่ออย่างมีสติใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์และรู้เท่าทันสื่อทุกวันอาทิตย์สัปดาห์ที่1และ3ของเดือนเวลา 17:00 นถึง 17:25 นทางช่อง2 NBT 2 HD และใน Facebook NBT เสพสื่อ
6: เสียงถี่กระทบเส้นได้เป็นจังหวะแต่ละเส้นถูกถักทออย่างประณีตจนกลายเป็นผืนผ้าที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวนี่คือผ้าทอลายราชวัตรจากเกาะยอจังหวัดสงขลาผ้าที่ไม่ได้มีเพียงแค่ความสวยงามแต่ยังสะท้อนภูมิปัญญาและเรื่องราวของคนในพื้นที่ที่สืบทอดกันมาหลายชั่วอายุคนเดิมลวดลายนี้เป็นที่รู้จักกันในชื่อลายก้านแย้งหรือลายคอนกเขาก่อนจะได้รับการพระราชทานชื่อลายราชวัตร เมื่อครั้งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5เสด็จประพาสเมืองสงขลาเมื่อปีพุทธศักราช2443จากวันนั้นลวดลายถูกส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นและกลายเป็นหนึ่งในอัตลักษณ์สำคัญของผ้าทอเกาะยอแม้ผ้าทอเกาะยอจะเคยได้รับความนิยมเป็นอย่างมากแต่ก็เคยผ่านช่วงเวลาที่เกือบสูญหายจากปัญหาด้านการตลาดและการแข่งขันกับผ้าโรงงานราคาถูกจนชาวบ้านรวมตัวกันฟื้นฟูการทอผ้าพัฒนาคุณภาพและรวบรวมลวดลายโบราณกลับคืนมา
7: ในคิดของเราว่าเราอยากทำอะไรแต่ว่าเราอยากจะอนุรักษ์ผ้าเกาะยอเราอยากทำอ่ะในใจมันอยากจะทำมันก็เราจะเน้นเรื่องของลายเดิมๆลายเดิมๆลายโบราณลายที่หายไปแล้วก็กลับมาตอนนี้เรากลับมาได้68ลายแต่ว่าลายราชวัตรยังเป็นลายดั้งเดิมที่ได้รับพระราชทานจากรัชกาลที่5ก็ยังทำอยู่เหมือนเดิม
6: ปัจจุบันกลุ่มราชวัตรแสงสองลายที่1สามารถฟื้นฟูลวดลายโบราณได้ถึง68ลายและนำลายราชวัตรมาต่อยอดพัฒนาเป็นลวดลายใหม่อีกหลายรูปแบบก้าวสำคัญของผ้าทอลายราชวัตรคือการเตรียมผ้าสำหรับให้คณะรัฐมนตรีสวมใส่ในช่วงการประชุมครม.สัญจรที่จังหวัดสงขลาระหว่างวันที่31สิงหาคมถึง1กันยายน2569สำหรับกลุ่มทอผ้านี่ไม่ใช่เพียงโอกาสในการนำเสนอผ้าท้องถิ่นแต่เป็นเวทีสำคัญที่จะทำให้คนทั่วประเทศได้รู้จักผ้าประจำจังหวัดสงขลาเพราะซอฟต์พาวเวอร์ไม่ได้หมายถึงเพียงแค่การสร้างชื่อเสียงแต่ยังหมายถึงการสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับคนในชุมชนหากผ้าทอลายราชวัตรได้รับการส่งเสริมอย่างต่อเนื่องก็จะช่วยสร้างตลาดสร้างรายได้และสร้างอาชีพให้กับช่างทอขณะเดียวกันยังทำให้คนรุ่นใหม่เห็นคุณค่าของภูมิปัญญาที่บรรพบุรุษฝากไว้
7: ว่ามอสัญจรก็เราเป็นส่วนหนึ่งที่ได้ทำให้อาชีพของชาวบ้านยังอยู่
6: ผ้าทอลายราชวัตรภูมิปัญญาทอดกันมายาวนานจากรุ่นสู่รุ่นสู่การเป็นที่รู้จักในระดับประเทศและมุ่งสู่เวทีนานาชาติในอนาคตเพราะการรักษาผ้าไทยให้คงอยู่ไม่ใช่เพียงแค่การเก็บอดีตไว้แต่คือการสืบสานต่อยอดและส่งต่อคุณค่าของผ้าไทยถึงคนรุ่นใหม่เพื่อให้อยู่คู่คนไทยตลอดไปสมชายอัดสันถ่ายภาพสาธิดาโตสากาญจนะทีมข่าว NBT ภาคใต้รายงานจากจังหวัดสงขลา

0: ตอบรายการที่จะตอบทุกข้อสงสัยในทุกคำถามทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 11:05 น.ถึง 11:55 น.กับดิฉันทิชาสุภิธรรมค่ะมีคำตอบให้คุณ
1: จากกับกล้วยที่เคยถูกตัดทิ้งวันนี้ถูกนำมาถักทอเป็นผลิตภัณฑ์สร้างรายได้สะท้อนภูมิปัญญาท้องถิ่นและกำลังกลายเป็นของที่ระลึกชิ้นพิเศษเพื่อต้อนรับคณะรัฐมนตรีในการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรณจังหวัดสงขลาเรื่องราวนี้เกิดขึ้นที่ตำบลคูเต่าอำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลาดินแดนที่ชาวบ้านปลูกกล้วยตานีสืบต่อกันมายาวนานกว่า1ศตวรรษเดิมทีชาวบ้านปลูกกล้วยตานีเพื่อเก็บใบตองจำหน่ายเป็นหลักแต่เมื่อกล้วยเริ่มออกปลีใบตองจะมีขนาดเล็กลงจนไม่สามารถนำไปขายได้ต้นกล้วยจำนวนมากจึงถูกตัดทิ้งแต่สำหรับคนในอดีตกาบกล้วยเหล่านั้นยังคงมีคุณค่าเพราะภายในกาบกล้วยตานีมีเส้นใยธรรมชาติที่เหนียวแข็งแรงและมีความมันวาวสามารถนำมากรีดเป็นเส้นเชือกใช้สำหรับผูกมัดสิ่งของแทนตอกไม้ไผ่ได้เป็นภูมิปัญญาที่เรียบง่ายอยู่คู่กับวิถีชีวิตของชาวบ้านจึงกลายเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้าง

0: านีเกิดขึ้นจากความตั้งใจที่จะนำภูมิปัญญาของคนรุ่นเก่ากลับมาสืบเส้นใยเอาไว้สีดำสีน้ำตาลที่ปรากฏบนชิ้นงานก็ไม่ได้เกิดจากการย้อมด้วยสารเคมีแต่เป็นสีตามธรรมชาติของกาบกล้วยตานีทำให้งานแต่ละชิ้นมีเฉดสีลวดลายและเอกลักษณ์ที่แตกต่างกันจากความสวยงามเชือกกล้วยตานียังมีคุณสมบัติเด่นในเรื่องของความเหนียวและความทนทานสามารถซักล้างทำความสะอาดได้มีอายุการใช้งานยาวนานหลายปีและเมื่อใช้งานไปเรื่อยๆเส้นใยจะยิ่งมีความนุ่มมากขึ้นเบื้องหลังผลิตภัณฑ์แต่ละชิ้นคือแรงงานและฝีมือของคนในชุมชนตั้งแต่การตัดต้นกล้วยลอกกาบกรีดเส้นใยตากแห้งไปจนถึงการนำมาถักและขึ้นรูปเป็นผลิตภัณฑ์ทุกขั้นตอนยังคงอาศัยฝีมือของช่างในชุมชนงานทุกชิ้นจึงเป็นงานทำมือหรือแฮนด์เมด 100% ซึ่งต้องใช้ทั้งเวลาความอดทนและความชำนาญ
1: ค่ะเริ่มต้นจากฉลอมใส่ส้มโออันละ12บาทนะคะได้ออเดอร์จากกัวลาลัมเปอร์ได้ออเดอร์มาประมาณเป็นหมื่นชิ้นเลยค่ะหลังจากนั้นเริ่มจากฉลอมส้มโอเราก็เริ่มมาเป็นกระเป๋าโดยใช้โมเดิมที่โมก็คือบล็อกแบบอะค่ะที่มันมีอยู่แล้ว 30-40 ปีที่มันน้ำท่วมเราก็ไปขอจากคนเฒ่าคนแก่เงี้ยค่ะเริ่มต้นจากยายเปียนนะคะก็ไปขอแกเป็นประธานเก่าแก่ที่นี่นะคะตอนนี้แกก็ยังมีชีวิตอยู่นะคะแกก็ให้พวกแบบกระเป๋ามานะคะเราก็เริ่มพัฒนาเป็นกระเป๋าต่างๆตามรูปทรงหลังจากนั้นก็ลองไปวางตลาดค่ะเราก็ได้ลูกค้าที่แบบซื้อแล้วก็เอ้ยทำไมงานกล้วยของเราอะใช้แล้วยิ่งนิ่มใช้แล้วยิ่งนิ่มขึ้นเรื่อยๆอย่างเงี้ยค่ะมันต่างจากวัสดุอื่นที่เขาเคยใช้มาค่ะ
0: ล่าสุดผลงานจาก2มือของชาวบ้านตำบลคูเต่ากำลังก้าวไปสู่บทบาทสำคัญอีกครั้งเมื่อวิสาหกิจชุมชนกอตานีได้รับคัดเลือกให้ผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกสำหรับการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรณจังหวัดสงขลาโดยของที่ระลึกในครั้งนี้คือกระเป๋าใส่เอกสารจากเชือกกล้วยตานีซึ่งได้รับการออกแบบขึ้นเป็นพิเศษโดยนำเสน่ห์ของเส้นใยธรรมชาติมาผสานเข้ากับรูปแบบที่ดูเรียบหรูและร่วมสมัยกว่าจะได้แต่ละใบช่างฝีมือต้องทดลองขึ้นต้นแบบนับ10ชิ้นคัดเลือกเส้นเชือกอย่างพิถีพิถันและปรับรายละเอียดของงานให้มีความเหมาะสมทั้งรูปทรงความแข็งแรงและความสวยงามกระเป๋าแต่ละใบจึงไม่ได้เป็นเพียงของใช้สำหรับใส่เอกสารแต่เป็นตัวแทนของภูมิปัญญาวิถีชีวิตและความภาคภูมิใจของคนในชุมชน
2: ดีใจค่ะที่ได้มีส่วนร่วมในชุมชนเราได้มีส่วนร่วมได้เอาผลิตภัณฑ์ของเราไปมอบให้นายกอะไรอย่างเงี้ยค่ะให้ท่านช่วยส่งเสริมอะค่ะส่งเสริมคือสนับสนุนผลิตภัณฑ์ของเราอะค่ะให้ดีกว่านี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะคือช่วยแบบให้มีเครื่องมือที่ทันสมัยอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: จากกาบกล้วยที่เคยถูกมองว่าเป็นวัสดุเหลือใช้จากเส้นเชือกที่เคยใช้ผูกมัดสิ่งของในชีวิตประจำวันวันนี้ทุกเส้นใยกำลังถูกถักทอขึ้นเป็นผลิตภัณฑ์พรีเมียมที่สะท้อนอัตลักษณ์ของคนท้องถิ่นและเตรียมส่งต่อเรื่องราวของชาวสงขลาไปสู่มือของผู้นำของประเทศนี่คืออีกหนึ่งตัวอย่างของการนำทุนวัฒนธรรมและภูมิปัญญาดั้งเดิมมาต่อยอดให้เกิดคุณค่าในปัจจุบันและสำหรับชาวบ้านตำบลคูเต่าจังหวัดสงขลาการเดินทางของเชือกกล้วยตานีในวันนี้อาจเป็นมากกว่าความสำเร็จของผลิตภัณฑ์ชุมชนแต่คือความภาคภูมิใจของผู้คนที่ร่วมกันนำภูมิปัญญากว่า100ปีกลับมามีชีวิตอีกครั้ง

0: และลิศวดีแก้วสองเมืองทีมข่าวเอ็นวีทีภาคใต้รายงานจากจังหวัดสงขลา
1: คน38ประการประการที่11ดูแลบำรุงบิดามารดาดูแลตอบแทนพระคุณพ่อแม่ทั้งด้านร่างกายและจิตใจด้วยความกตัญญูมงคล38ประการนี้เป็นหลักธรรมที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ในมงคลสูตรเพื่อเป็นแนวทางดำเนินชีวิตให้เจริญทั้งทางโลกและทางธรรมนำไปสู่ความสุขความสำเร็จและความสงบอย่างยั่งยืน

สียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล

ากกิ่งเมืองหลวงของจีนที่นี่มีสิ่งปลูกสร้างอันน่ามหัศจรรย์ของโลกปักกิ่งมักทำให้โลกประหลาดใจเศรษฐกิจที่พัฒนาอย่างเร็วทำให้เมืองแห่งนี้เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วแต่การจราจรที่ติดขัดกลายเป็นปัญหาสำคัญของปักกิ่งมาโดยตลอดขณะนี้โครงการที่กำลังจะถูกบันทึกกำลังทำการก่อสร้างรถไฟฟ้า31สาย586สถานีระยะทาง 1,000 กิโลเมตรโครงข่ายรถไฟใต้ดิน3มิติกำลังถูกสร้างขึ้นใต้พื้นดินในเมืองแห่งนี้เครือข่ายรถไฟใต้ดินที่ใหญ่ที่สุดในโลกถูกจัดเป็นเมกะโปรเจกต์ที่คนทั่วโลกจับตามองตอนที่3โครงข่ายรถไฟใต้ดินปักกิ่ง

0: เซียเฉียพนักงานบริษัทแห่งหนึ่งในปักกิ่งวันนี้เธอต้องไปพบลูกค้าสำคัญท่านหนึ่งระยะทาง10กว่ากิโลเมตรต้องไปให้ทันเวลาช่วงเวลานี้เป็นเวลาที่ทางด่วนในปักกิ่งมีผู้คนเดินทางจำนวนมากถึง8ล้านคนซึ่งเป็นช่วงที่การจราจรในปักกิ่งติดขัดมาก
1: รถขยับช้ามากเพิ่งผ่านสะพานจินเจียชุนเอง
0: สองรอบสามรอบสี่รอบห้ารอบหกรอบถนนล้อมรอบไปทั่วเมืองเหมือนทะเลล้อมเกาะประชากรมากกว่า20ล้านคนรถยนต์มากกว่า5ล้านคันการจราจรติดขัดกลายเป็นปัญหาใหญ่แต่จำนวนประชากรกับรถยนต์ยังคงเพิ่มขึ้นต่อเนื่องทุกวันกฎหมายซื้อรถได้แค่คนปักกิ่งก็หยุดยั้งสถานการณ์นี้ไม่ได้รถเมย์ได้ไปก่อนรถส่วนตัวบังคับขับเลน2ก็ไม่ได้แก้ปัญหานี้ให้คลี่คลายได้คนปักกิ่งใช้เวลาเดินทางเพื่อที่จะไปทำงานมากกว่า1ชั่วโมงครึ่งทุกวันในสภาพการจราจรเช่นนี้การจะไปที่หมายทันเวลาสำหรับคนที่มีรถส่วนตัวอย่างเซียเฉียแล้วรถไฟใต้ดินดูจะเป็นทางเลือกที่ดีกว่าปัจจุบันปักกิ่งมีรถไฟใต้ดิน14สายรถไฟใต้ดินระยะทางเกือบ400กิโลเมตรด้วยเชื่อมโยงเขตสำคัญของปักกิ่งไปทั้งหมดและการต้องเผชิญกับค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้นรถไฟใต้ดินจึงมีความสำคัญมากโครงการเครือข่ายรถไฟใต้ดินที่ใหญ่ที่สุดกำลังทำการก่อสร้างในปี2010โครงข่ายรถไฟใต้ดิน3มิติที่มี31สายระยะทาง 1,000 กิโลเมตรกำลังจะครอบคลุมทั่วปักกิ่งหลายเมืองในต่างประเทศการสร้างระบบรถไฟใต้ดินใช้เวลานานมากเกือบ100ปีแต่ว่าปักกิ่งต้องสร้างรถไฟใต้ดินระยะทาง 1,000 กิโลเมตรให้เสร็จโดยมีเวลาเหลือไม่ถึง10ปีแล้วพวกเขาจะทำภารกิจอย่างนี้สำเร็จได้อย่างไรบริษัทก่อสร้าง10กว่าแห่งคนงานก่อสร้างกว่าหมื่นคนเรื่องจากทันสมัยที่สุดในโลกกำลังทำงานอยู่ทั่วทุกแห่งปี2011ปักกิ่งมีรถไฟใต้ดิน7สายที่สร้างในเวลาเดียวกันการจะขุดอุโมงค์รถไฟในปักกิ่งระยะทางร้อยกว่ากิโลเมตรเพื่อสร้างสถานีใต้ดินร้อยกว่าแห่งไม่ใช่เรื่องง่ายเมืองขนาดใหญ่จำนวนมากกับระบบรถไฟใต้ดินมักเป็นของคู่กันเพราะเมืองใหญ่เหล่านี้ทำให้รถไฟใต้ดินกลายเป็นยานพาหนะที่สำคัญและปักกิ่งวันนี้จากเมืองโบราณที่มีประวัติศาสตร์กว่าร้อยปีได้กลายเป็นเมืองสากลขนาดใหญ่รางรถไฟใต้ดินในเมืองเป็นเส้นทางจราจรที่อยู่ใต้พื้นดินการที่จะสร้างระบบรถไฟใต้ดินที่มีขนาดใหญ่เช่นนี้ย่อมต้องเผชิญปัญหาที่ยากมากรางรถไฟใต้ดินที่กำลังทำอยู่เป็นทางรถไฟใต้ดินสายสำคัญของปักกิ่งรถไฟใต้ดินสายนี้พาดผ่านใจกลางเมืองของปักกิ่งตำแหน่งที่พิเศษทำให้นักออกแบบต้องเผชิญกับปัญหาที่รับมือยากมาก
2: การสร้างทางรถใจกลางเมืองสิ่งที่ต้องคำนึงถึงก็คือการอนุรักษ์เมืองโบราณ
0: ปักกิ่งเป็นเมืองโบราณตลอดเวลามานี้ที่นี่เป็นเมืองที่มีประวัติศาสตร์กว่าร้อยปีและถนนสายนี้ก็ได้กลายเป็นสีสันที่ยังคงความเป็นเมืองเก่าได้ดีที่สุดในสายตาของนักท่องเที่ยวและทางรถสายใหม่ที่จะสร้างอยู่ด้านล่างของเมืองโบราณแห่งนี้พอดีผู้เชี่ยวชาญจะแก้ปัญหานี้ยังไงดี
2: รถไฟใต้ดินสาย6เดิมได้ถูกสร้างใจกลางเมืองนี้แล้วเขตอนุรักษ์เมืองวังหลวงของปักกิ่งนี้ได้ผ่านการวิเคราะห์จากผู้เชี่ยวชาญหลายท่านสุดท้ายเราตัดสินใจว่าคือสร้างทางตะวันตกสาย6ให้ขึ้นเหนือไป 1.5 กิโลเมตรการปรับตำแหน่งเช่นนี้ก็เพื่ออนุรักษ์วังหลวงเอาไว้
0: แต่แค่ปรับปรุงตำแหน่งรางรถยังรับประกันความปลอดภัยของเมืองเก่าไม่ได้ต้องใช้วิธีก่อสร้างแบบไหนถึงจะได้ประสิทธิภาพ ที่นี่คือแผนกออกแบบรางรถไฟใต้ดินใหญ่ที่สุดในปักกิ่งนักออกแบบกำลังปรึกษากันถึงรางสายที่จะข้ามผ่านเขตเมืองเก่าเมื่อโครงการรถไฟใต้ดินได้ข้อสรุปแล้วหลังจากนี้อย่างน้อย3ปีที่นี่ก็จะทำการออกแบบรางรถอย่างละเอียดและจะเริ่มสร้างรถไฟใต้ดินพวกเขาทำเพื่ออนาคตเป็นงานที่จะต้องใช้เวลาก่อสร้างเกือบ10ปีสมมติคุณนั่งรถไฟใต้ดินสายนี้ที่กำลังสร้างอยู่ในปี2012นั่นก็หมายความว่าเส้นทางสายนี้ได้เริ่มออกแบบตั้งแต่ปี2005แล้ว

0: ในประวัติศาสตร์ปักกิ่งคือวังหลวงเส้นทางนี้เป็นจุดศูนย์กลางจากประตูหยงติ้งไปยังหอกรองการก่อสร้างไปอย่างเข้มงวดจะแสดงให้เห็นถึงอำนาจราชวงศ์จากสามเมืองทั้ง4ทิศวิศวกรก่อสร้างเหลียงซือเฉิงกล่าวชมว่าปักกิ่งเป็นเมืองที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวซึ่งล้วนเกิดจากการก่อสร้างในถนนสายดีปัจจุบันปักกิ่งยังคงรักษาเอกลักษณ์เฉพาะตัวนี้ไว้อยู่แบบนี้นี่เองต้องมีเมืองก่อนจึงจะมีรถไฟใต้ดินจนตัดสินใจสร้างรถไฟใต้ดินในปักกิ่ง
1: ปักกิ่งมีพื้นที่กว้างใหญ่มากความหนาแน่นในการก่อสร้างจึงสูงมากดังนั้นจะมีเงื่อนไขว่าการสร้างรถไฟฟ้าใต้ดินต้องเหมาะสมกับสภาพเมืองและด้วยเงื่อนไขของผังเมืองจึงได้ออกแบบโครงข่ายรางรถสายนี้ออกมาในลักษณะเช่นนี้เป็นโครงสร้างรางรถที่มีความพอดีกันและยังครอบคลุมปักกิ่งทั่วทั้งเมืองด้วยนะครับ
0: เพื่อปกป้องสิ่งปลูกสร้างโบราณให้ดีขึ้นนักออกแบบจึงเลือกวิธีที่ไม่เคยใช้มาก่อนในการสร้างรางรถไฟใต้ดินสายใหม่นี้ในปักกิ่งเป็นครั้งแรกเมื่ออุโมงค์ถูกขุดมาจนถึงฐานของเมืองเก่าจากขุดไปทางราบก็เปลี่ยนเป็นบนล่างแทนพื้นที่ที่ขุดก็จะลดลงทำให้ส่งผลกระทบต่อฐานเมืองเก่าน้อยลงอุโมงค์ที่ถูกสร้างในพื้นที่แสนจะแคบแคบในที่สุดก็สร้างจนสำเร็จแต่ยังมีอีกหนึ่งปัจจัยที่สำคัญต้องไตร่ตรองให้ดีคือธรณีวิทยาของปักกิ่งเมื่อทั่วโลกมีการสร้างรถไฟใต้ดินเพราะเหตุนี้จึงทำให้เกิดแผ่นดินถล่มปักกิ่งต้องการการป้องกันเหตุการณ์นี้จึงต้องเข้าใจธรณีวิทยาอย่างถ่องแท้เพื่อไม่ให้กระทบการจราจรทีมงานที่ต้องทำงานตอนกลางคืนเหล่านี้กำลังสำรวจทางธรณีเพื่อสร้างรางรถไฟ
1: เอาละส่วนนี้เราจะพลาดไม่ได้
0: ตามแบบที่เขียนไว้ทุกระยะทาง50เมตรพวกเขาต้องขุดหลุมกลมที่มีความลึกถึง40เมตรเพื่อนำตัวอย่างของดินบริเวณนั้นส่งไปทำการทดสอบงานในคืนนี้นับว่าราบรื่นดีตัวอย่างดินชุดแรกขุดมาได้สำเร็จแต่เวลาผ่านไปครึ่งคอดคืนแล้วนับว่ายังคงห่างจากเป้าหมายอีก300หลุมไกลมากทีเดียวแม้งานนี้จะเปลืองแรงและเวลาแต่จะขาดไม่ได้เลยเพราะมันจะเป็นข้อมูลสำคัญในการออกแบบและก่อสร้างที่สำคัญก่อนศตวรรษที่60ต่อต้นปักกิ่งได้เริ่มสร้างรถไฟใต้ดินในจีนแห่งแรกเนื่องจากตอนนั้นมีสิ่งปลูกสร้างบนดินน้อยแล้วรถไฟใต้ดินก็สร้างใต้ดินระยะแค่10เมตรดังนั้นวิธีที่เลือกใช้ก็คือวิธีการขุดเจาะทั่วไปไม่มีเครื่องขุดเจาะที่ทันสมัยคอยช่วยต้องใช้แรงคนในการขุดทั้งหมดความเร็วในการขุดตอนนั้นไม่สามารถนำมาใช้ในปักกิ่งตอนนี้ได้ปักกิ่งกลายเป็นเมืองสากลและเมืองมาตรฐานสากลแห่งนี้ได้เสนอเงื่อนไขที่สูงขึ้นการก่อสร้างที่หนาแน่นจราจรที่ติดขัดทำให้การสร้างรถไฟใต้ดินจะชักช้าไม่ได้เครื่องขุดที่ทันสมัยที่สุดชนิดหนึ่งได้ถูกนำมาใช้มันทำให้ความเร็วในการขุดสูงกว่าแรงคนถึงหลายสิบเท่ามันคือเครื่องเจาะอุโมงค์ระหว่างที่ใบมีดทำการหมุนอยู่นั้นจะช่วยบดดินเพื่อส่งไปยังคลังดินผสมกับน้ำให้ปริมาณที่พอเหมาะสุดท้ายเอาดินเหล่านั้นส่งไปยังด้านหลังรถดินเครื่องเจาะอุโมงค์กำลังออกแรงในการเจาะพื้นที่แห่งนี้พลังของมันไม่ได้มีเพียงแค่ความเร็วในการขุดเท่านั้นแต่ยังมีพลังแรงดันที่มหาศาลมากด้วยตอนนี้เครื่องเจาะอุโมงค์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกมีใบมีดเกือบ20ใบมีความสูงเทียบได้กับตึก7ชั้นเครื่องจักรที่ใหญ่เช่นนี้ต้องการจะทำงานใต้ดินเป็นสิ่งที่ยากจริงเกาลุยเซียนผู้ควบคุมเครื่องเจาะอุโมงค์ที่เร็วที่สุดในประเทศหน้าที่ของเขาคือจะต้องควบคุมเครื่องเจาะอุโมงค์ทุกวันวันละ13ชั่วโมงและจากโครงสร้างรางรถแล้วห้ามเลื่อมล้ำกันแม้แต่นิดเดียวนี่เป็นงานที่ซับซ้อนและน่าเบื่อมากอย่างหนึ่ง
2: การทำงานในแต่ละวันส่วนใหญ่แล้วก็จะอยู่ในห้องควบคุมเครื่องเจาะอุโมงค์มีพื้นที่ประมาณ 1.2 เมตรด้านในจะได้ยินแต่เสียงสะท้อนแล้วอากาศก็ร้อนมากด้วย ทุกวันผมต้องอยู่ใต้ดินเป็นเวลา 12-13 ชั่วโมงบางครั้งไม่เห็นพระอาทิตย์นานถึง 1-2 เดือนสิ่งแวดล้อมรอบตัวผมไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆผมน่าจะมองดูตัวเลขบนแป้นพิมพ์ดูการเคลื่อนไหวของตัวเองถึงรู้ว่ากำลังเคลื่อนตัวไปทิศทางไหน
0: เวลาพักผ่อนเดียวของเกาลุยเซียนตอนประกอบชิ้นส่วนของท่อนั่นเองทุกครั้งที่เครื่องเจาะเข้าไปใน1วงแหวนระยะทางห่างประมาณ 1.2 เมตรก็จะหยุดเพื่อใส่ชิ้นส่วนของท่อและโดยทั่วไปแล้วชิ้นส่วน6ชิ้นได้เป็น1รอบชิ้นส่วนเหล่านี้เล็กใหญ่ไม่เท่ากันมีช่องต่อที่ไม่เหมือนกันคนงานต้องประกอบด้วยความรอบคอบชิ้นส่วนจึงจะประกอบกันได้อย่างแนบสนิทขณะที่เครื่องเจาะกำลังทำงานอยู่นั้นก็กำลังสร้างกำแพงในอุโมงค์ไปด้วยหลังขึ้นรูปอุโมงค์อีกหนึ่งทีมงานก็เริ่มทำงานหน้าที่ของพวกเขาคือการทดสอบว่าอุโมงค์สร้างตามที่กำหนดไว้หรือไม่เพราะนี่จะสามารถบอกได้ว่าเครื่องเจาะได้ถูกต้องตามแบบหรือไม่ในเวลาอีกไม่ถึง4ปีการสร้างระบบรถไฟใต้ดินที่ใหญ่ที่สุดในโลกจะขาดเครื่องเจาะไม่ได้ในการก่อสร้างที่รีบเร่งนี้มีเครื่องเจาะเกือบ100เครื่องกำลังทำงานอยู่ในปักกิ่งแล้วราคาเครื่องเจาะเหล่านี้ล้นสูงเกือบ50ล้านหยวนราคาการก่อสร้างรถไฟทุกกิโลเมตรเฉลี่ยเกือบพันล้านหยวนต้องการสร้างรางรถกว่าพันกิโลเมตรให้เสร็จดังนั้นเงินทุนที่ต้องลงทุนในปักกิ่งครั้งนี้มีมูลค่าสูงกว่าที่คาดเดาได้เศรษฐกิจที่พัฒนาอย่างเร็วในปักกิ่ง30ปีทำให้ปักกิ่งมีความสามารถพอที่จะสร้างโปรเจกต์ยักษ์นี้ให้สำเร็จได้การพัฒนาที่เร็วของปักกิ่งเป็นที่น่าทึ่งมากแต่ความเร็วในการจราจรกลับน่าเป็นห่วงการจราจรที่ติดขัดในทุกๆวันกลายเป็นปัญหาสำคัญสำหรับประชาชนอย่างมากผู้ดูแลเรื่องนี้ในปักกิ่งต้องรีบแก้ปัญหานี้ให้เร็วที่สุด

การสร้างรางรถสาย9สถานีชินโปนั้นกับใช้แรงงานคนแบบเก่าในการขุดใช้คนขุดระยะทาง1กิโลเมตรใช้เวลาอย่างน้อย18เดือนแต่ถ้าเครื่องเจาะใช้เวลาแค่3เดือนแต่ที่นี่เป็นข้อยกเว้นถ้าใช้เครื่องเจาะต้องมีพื้นที่มากพอจึงจะเข้าไปในดินได้สถานีจินโปที่สร้างใหม่เป็นเส้นทางสู่แหล่งเจริญถนนฉางอันหากใช้เครื่องเจาะอุโมงค์ก็เท่ากับต้องขุดหลุมขนาดใหญ่มาก1หลุมเพื่อใส่เครื่องเจาะลงไปสำหรับการจราจรที่ติดขัดในปักกิ่งแล้วเป็นตัวเลือกที่ทำได้ยากมากแต่รถสาย9จะต้องเปิดใช้อย่างเป็นทางการในช่วงปลายปี2012การเพิ่มความเร็วคือทางเลือกเดียวในตอนนี้และที่นี่ยังมีอีกปัญหาหนึ่งที่คนงานจะต้องเผชิญสาย9จะต้องขุดไปถึงบริเวณที่มีรางสาย1อยู่แล้วการสร้างรางรถไฟใต้ดินในที่ที่มีรางรถไฟเดิมอยู่แล้วนับเป็นเขตที่อันตรายอย่างมากแต่ปัญหาในการสร้างไม่ได้มีเพียงแค่นี้ตามแผนการสร้างสายรถใหม่นั้นสาย9ต้องทะลุผ่านสาย1ก็คือต้องผ่านสายที่ตรงไปสถานีจินโปเพื่อเปลี่ยนรถเนื่องจากสาย1ห่างจากพื้นดินตื้นมากสาย9จึงต้องเจาะลงไปข้างล่างเท่านั้นและสิ่งที่ทำให้ปวดหัวก็คือด้านล่างของสาย1มีชั้นน้ำขนาดใหญ่อยู่หากสาย9ทะลุผ่านสาย1สถานีรถสายใหม่จะต้องอยู่ในน้ำการทำงานใต้ดินที่มีน้ำเป็นฝันร้ายของคนงานน้ำใต้ดินอาจทำให้เกิดดินถล่มได้ตลอดเวลาพวกเขาต้องระบายน้ำออกไปให้หมดการระบายใช้เวลาติดต่อกันนานถึง2เดือนเมื่อคนงานสำรวจปริมาณน้ำกลับพบว่าน้ำยังลดลงไปไม่มากทำให้การก่อสร้างที่ทำได้ยากอยู่แล้วยิ่งยากขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งและนี่ก็เป็นสถานีรถที่จะไม่สร้างก็ไม่ได้ระยะทาง1กิโลเมตรนี้เคยเป็นสถานีรถไฟที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียสถานีปักกิ่งซีเคอร์และเป็นสถานีรถไฟที่มีนักท่องเที่ยวเฉลี่ยมากที่สุดแห่งหนึ่งแต่น่าเสียดายที่ไม่มีรถไฟใต้ดินเชื่อมต่อสถานีซีจัดเลยตลอดเวลาวันนี้ที่นี่เองก็เป็นเขตที่การจราจรติดขัดมากที่สุดแห่งหนึ่งในปักกิ่ง

0: จุดเชื่อมต่อของสถานีจินโปกับซีเคอร์ก็จะทำให้ผู้เดินทางสามารถเปลี่ยนรถได้สะดวกขึ้นและจะช่วยลดปัญหารถติดรอบๆสถานีซีจั่นได้เกือบครึ่งหนึ่งแต่ขณะนี้ปัญหาใหญ่ของสถานีจินโปยังคงหาทางออกที่ดีไม่ได้เลยผู้เชี่ยวชาญต่างกังวลอย่างมากส่วนการก่อสร้างอีกด้านหนึ่งผู้ควบคุมเครื่องเจาะเกาลุยเซียนก็เจอปัญหาหนักเช่นกันเครื่องเจาะขนาดใหญ่ของเรากำลังเจอกับปัญหาที่ใหญ่มาก
1: ผมอยู่ในนี้นานที่สุดเป็นเวลาติดต่อกัน26ชั่วโมงเครื่องเจาะขยับไปด้านหน้าได้ไปถึง10เซนติเมตร
0: สาเหตุที่ทำให้เครื่องเจาะไม่ทำงานมาจากลักษณะดินที่ซับซ้อนพื้นดิน2ด้านของตะวันตกเฉียงเหนือค่อนข้างสูงที่ผ่านดินตะกอนที่ทับถมจากแม่น้ำทำให้ทางตะวันออกเป็นดินทรายตะวันตกเป็นหินกรวดเครื่องเจาะทั่วไปยากที่จะรับมือชั้นดินที่มีหินกรวดแข็งเช่นนี้หินขนาดใหญ่ที่ฝังอยู่ใต้ดินทรายทําให้ใบมีดของเครื่องเจาะแตกหักในขณะทํางานหากยังคงดื้อดึงที่จะขุดเจาะต่อไปก็จะทําให้ใบมีดเครื่องเจาะเสียหายอย่างหนักและนี่ก็คือลักษณะชั้นดินที่ทําให้ผู้ก่อสร้างปวดหัวไปตามๆกันการเผชิญกับการจราจรติดขัดเป็นความกดดันมากในการทํางานความคืบหน้าในความเร็วเช่นนี้หมายความว่าเกาลุยเซียนจะต้องอยู่ในอุโมงค์นี้เป็นเวลานานขึ้นไปอีกทุกวินาทีเหมือนกำลังท้าทายความอดทนของเขาอยู
1: ่ทุกครั้งที่เข้าไปข้างในรู้สึกหงุดหงิดมากได้ยินแต่เสียงของเครื่องจักรพวกนี้เคยคิดเหมือนกันว่ามาทำอะไรอยู่ที่นี่คิดว่าพอแล้วกลับไปดีกว่าไม่ทำแล้ว

ีห้าหลังจากที่เตรียมความพร้อมทุกอย่างไว้เสร็จแล้วรถไฟใต้ดินขบวนแรกขับออกมาอย่างช้าๆเช้าวันใหม่กำลังเริ่มขึ้นและต่อไปรถไฟใต้ดินก็จะต้องทำงานวันละ10กว่าชั่วโมง

ขณะนี้เกาลุยเซียนก็ทำงานของคืนนี้เสร็จแล้วเดินออกมาจากใต้ดินมีเพียงตอนเช้าตรู่เส้นทางที่เดินออกจากห้องควบคุมเครื่องเจาะไปยังปากทางอุโมงค์ที่เป็นช่วงที่เขามีความสุขที่สุดเขาจะได้รับข้อความเป็นห่วงจากญาติพี่น้องและเพื่อนๆทั้งหลายและเขาก็ได้เห็นแสงแรกในเช้าวันใหม่

0: ลงเราจะเจาะเท่าไหร่ดีเนี่ย
1: ยังไงดี
0: สัก 8.5 เมตร
1: คิดว่าน่าจะใช้ได้นะ
0: คิดว่าไง
2: เห็นด้วยเห็นด้วย
3: ผ่านการปรึกษากันมาหลายต่อหลายครั้งในที่สุดผู้เชี่ยวชาญสถานีจินโปก็ได้เสนอความคิดที่สุดท้าทาย
0: เจาะลึก 8.5 เมตร
3: ในตำแหน่งสถานีจงซินเจาะลึกลงไปอีก 8.5 เมตรใช้วิธีขุดทึบเพื่อสร้างสถานีรถไฟในชั้นน้ำใต้ดินการสร้างรถไฟใต้ดินแบ่งเป็นขุดโล่งกับขุดทึบทั้งสองแบบโดยมีการป้องกันอย่างดีหากขุดแบบโล่งต้องใช้โครงเหล็กจำนวนมากมาเป็นตัวยึดคนงานสามารถทำงานอยู่ใต้ดินอย่างวางใจแต่วิธีการขุดแบบโล่งต้องรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างบนพื้นดินบริเวณกว้างเนื่องจากรางรถไฟกับเส้นทางจราจรตรงกันพอดีหากใช้วิธีการขุดแบบโล่งจะทำให้การจราจรของปักกิ่งเป็นอัมพาตได้ขณะเดียวกันราคาที่ดินทุกตารางเมตรก็จะทำให้ค่าใช้จ่ายสูงขึ้นจนไม่สามารถประมาณการได้และวิธีการขุดเจาะแบบใหม่ก็ได้เกิดขึ้นวิธีขุดแบบทึบนี้ก็คือการขุดถ้ำเล็กๆไว้ในใต้ดินแล้วสร้างโครงสร้างสถานีรถไฟแล้วค่อยกำจัดดินที่เหลือพวกนี้ทุกขั้นตอนในการก่อสร้างอยู่ใต้ดินทั้งหมดเพื่อที่จะหลีกเลี่ยงปัญหาที่อาจเกิดจากพื้นดินได้ระดับสถานีจินโปที่สร้างใหม่นี้เหมาะที่จะขุดแบบทึบซึ่งมีความยากมากกว่าการขุดแบบโลกทั่วไปอย่างมากเลยทีเดียวแล้วใช้เวลาสร้างนานมาก

0: ึ้นแต่ขณะนี้ไม่มีทางเลือกแล้วสถานีจินโปได้ขุดทางลงเพื่อที่จะลงไปก่อสร้างแล้วเหนือศีรษะของพวกเขาคือชั้นน้ำที่ไม่สามารถระบายออกได้ชั้นดินตรงกลางบางที่สุดมีช่องว่างเพียงแค่3เมตรวิศวกรต้องรับรองว่าชั้นดินชั้นนี้จะไม่ถล่มและเป็นรูโหว่เมื่อก่อสร้างขยับขึ้นไป1ขั้นต้องใช้คอนกรีตเสริมเหล็กเพิ่มความแข็งแรงแต่การก่อสร้างยังต้องเผชิญกับปัญหาใหญ่อีกอย่างใต้ดินห้ามขุดลึกเกินกว่า3มิลลิเมตรเพราะระดับความพอดีของรางรถไฟนั้นเหลื่อมล้ำไม่ได้เลยหากใต้ดินขุดลงไปต่ำกว่า3มิลลิเมตรก็จะทำให้รางรถไฟเปลี่ยนรูปได้เมื่อรถไฟขับผ่านจะต้องลดความเร็วลงเพราะมันจะทำให้จุดข้ามเพื่อเปลี่ยนรถเกิดความวุ่นวายอย่างมากในการก่อสร้างขนาดใหญ่แม้3มิลลิเมตรจะดูเหมือนเล็กมากแต่ว่าตัวเลขนี้จำเป็นต้องมีผู้เชี่ยวชาญรถไฟใต้ดินคอยดูแลเพราะด้านบนของพวกเขามีรถไฟใต้ดินสายหนึ่งที่ถูกสร้างมาครึ่งศตวรรษแล้วสายหนึ่งเป็นรถไฟใต้ดินสายแรกในปักกิ่งปัจจุบันมันได้กลายเป็นสายที่สำคัญในการคมนาคมทุกวันมีผู้โดยสารมากกว่าล้านคนด้านบนของมันคือถนนฉางอันตั้งอยู่ใจกลางเมืองจตุรัสเทียนอันเหมินซึ่งถูกเรียกว่าหัวใจของปักกิ่งในใจของประชาชนมันคือสัญลักษณ์ที่พิเศษมากในระยะทางไม่กี่กิโลเมตรของสายหนึ่งมีสถานีอยู่หลายแห่งทุกวันหยุดเทศกาลสายหนึ่งจะเกิดความวุ่นวายผิดปกติแต่รถไฟสายนี้แต่เดิมนั้นกลับสร้างขึ้นเพื่อเตรียมทำสงครามเท่านั้นตอนปักกิ่งเปิดเสรีใหม่การเดินเท้าหรือรถยนต์เป็นการเดินทางที่สำคัญของผู้คนนายกรัฐมนตรีโจเอิร์นหลายเคยพูดว่าหากเพื่อการคมนาคมซื้อรถโดยสารประจำทางแค่200คันก็แก้ปัญหาได้ปักกิ่งสร้างรถไฟใต้ดินเพื่อเตรียมสงครามตอนนั้นรถไฟใต้ดินมอสโกในสงครามโลกครั้งที่2มีบทบาทอย่างมากในสงครามและเป็นวิธีที่คิดค้นโดยอดีตสหภาพโซเวียตให้ประเทศจีนเพิ่งก่อตั้งใหม่ปี1965ใช้เวลาเตรียมพร้อมนานเกือบ10ปีปักกิ่งได้เริ่มสร้างรางรถไฟใต้ดินแห่งแรกในจีนการสร้างรถไฟใต้ดินในตอนนี้กับในอดีตเป็นเรื่องที่ลำบากมาก
1: เวลาในการออกแบบเหลืออีกไม่ถึง1ปีแล้วตอนนั้นกังวลมากเลยครับไม่มีประสบการณ์และไม่มีตัวอย่างให้ได้ศึกษาพวกเราออกแบบกันด้วยมือเปล่าทุกคนต่างยืนล้อมแบบแปลนขนาดใหญ่แล้วก็ค่อยๆวาดลงไปฤดูร้อนในอากาศร้อนมากเพราะว่าเหงื่อบนหน้าผากจะหยดลงบนกระดาษเขียนแบบแล้วต้องพาดผ้าขนหนูไว้ที่คอแล้วก็ยืนวาดแบบกันต่อไป
0: ด้วยความพยายามถึง4ปีรถไฟใต้ดินสายหนึ่งได้เปิดใช้ในปี1969แม้รถไฟสายหนึ่งที่สร้างไว้เพื่อสงครามจะไม่ให้บริการแก่ผู้โดยสารภายนอกให้แค่หน่วยงานที่ถูกเชิญเข้าเยี่ยมชมในยุคสมัยที่ยังไม่เจริญนั้นสถานีรถไฟใต้ดินขนานนามว่าวังใต้ดินที่สวยที่สุด
1: การสร้างรถไฟใต้ดินพวกเราที่สร้างรถไฟใต้ดินรุ่นแรกในจีนในตอนนั้นลำบากอย่างมากครับเราภูมิใจมาก

ขณะนี้ใต้เท้าของเขาสถานีจินโปกำลังทำการก่อสร้างโดยใช้วิธีที่พิเศษต่างจากสถานีอื่นมันสามารถเลี่ยงรางรถไฟของสายหนึ่งได้วิธีนี้เป็นวิธีที่เคยสร้างรถไฟใต้ดินเพื่อป้องกันหอนาฬิกาในอังกฤษได้สำเร็จเมื่อ10ปีก่อนอุโมงค์กำลังขุดเจาะหากพบความผิดปกติในชั้นใต้ดินก็จะสอดท่อเหล็กเข้าไปชั้นใต้ดินที่จำเป็นต้องแข็งแกร่งจะใส่คอนกรีตเข้าไปในท่อเพื่อเพิ่มความทนทานเพียงแค่นี้ฐานมันก็จะมั่นคงแม้จะมีวิธีทดแทนที่ได้ผลแต่การก่อสร้างขนาดใหญ่นี้ความ

ัยจึงเป็นสิ่งสำคัญรายงานสำรวจการสร้างรถไฟใต้ดินทั่วปักกิ่งจะถูกส่งมายังที่นี่ทุกวันทีมงานผู้เชี่ยวชาญจะทำการสำรวจทุกขั้นตอนในการก่อสร้างพวกเขาจะไม่ปล่อยให้ปัญหาใดๆเกิดขึ้นเล็ดลอดไปได้เลย

0: รางรถอีสายหนึ่งก็กำลังเผชิญปัญหาที่มีรางรถอีสายอยู่แล้วเช่นกันแต่พวกเขาหาทางออกอีกอย่างที่ไม่เหมือนกัน
1: 1 2 3 1 1 2 3 1 1 2 3 1 1 2 3 1 1 2 3 1
0: ที่นี่ก็เป็นอีกแห่งหนึ่งที่เป็นจุดเปลี่ยนรถของสายใหม่และเก่าอย่างเดียวที่ไม่เหมือนกันคือระหว่างรถทั้งสองสายนี้ไม่มีชั้นน้ำใต้ดินและไม่มีชั้นดินแต่เป็นพื้นดินที่แนบสนิทกันอย่างมาก
2: ตำแหน่งที่เรากำลังยืนอยู่นี้จะเป็นจุดที่สร้างรางรถไฟสาย10และด้านบนของคานเหล็กก็น่าจะเป็นแผ่นไม้ที่มีลายเส้นถ้างั้นด้านบนของแผ่นไม้ก็คือรถไฟใต้ดินสาย1ที่กำลังวิ่ง
0: ที่นี่มีสถานีเก่าอายุ40ปีอยู่ด้านล่างนี้จะถูกขุดเป็นพื้นที่ขนาดใหญ่และต้องไม่กระทบต่อการทำงานอื่นๆและการซุดตัวลงของพื้นดินต้องไม่เกิน3มิลลิเมตรอีกด้วยทุกคนต่างมีความคิดว่านี่เป็นการกระทำที่บ้าคลั่งอย่างหนึ่งแต่วิศวกรฮาวมีความมั่นใจที่จะใช้อาวุธลับซึ่งก็คือแม่แรง
2: บนเสาเหล็กทุกคนจะมีแม่แรงอยู่ด้านบนก็จะมีแผ่นไม้ลายเส้นอยู
0: ่แม่แรงถูกติดตั้งไว้ในสถานีใหม่เพื่อรับน้ำหนักกำแพงกับเสาเหล็กและพวกมันจะถูกวางไว้บนล่างแผ่นไม้ระหว่างสถานีรถไฟสองแห่งแม่แรงเหล่านี้มีน้ำหนักถึง30กิโลจนถึง90กิโลมันสามารถรองรับน้ำหนักได้ถึง 1,600 เท่าทุกตำแหน่งที่ติดตั้งล้วนผ่านการคำนวณมาแล้วอย่างแม่นยำอุปกรณ์บนพื้นดินล้วนใส่น้ำมันหล่อลื่นในแม่แรงทุกตัวทั้งนี้เพื่อให้การขุดเจาะเป็นไปอย่างราบรื่นในระหว่างทำการก่อสร้างการขุดเจาะยังคงถูกสำรวจอย่างใกล้ชิดเมื่อการขุดเจาะเข้าใกล้ระยะ3มิลลิเมตรคนงานก็จะเพิ่มแรงดันให้กับแม่แรงในขณะที่เกาลุยเซียนกำลังปวดหัวอยู่กับการขุดที่ล่าช้าของเครื่องเจาะผู้เชี่ยวชาญก็กำลังหาวิธีรับมือกับชั้นดินที่ซับซ้อนให้กับเครื่องเจาะอยู่

0: ี่คือช่วงเวลาการจราจรของปักกิ่งใน1วันปัจจุบันเวลาที่รถติดในปักกิ่งทุกวันเฉลี่ยแล้วเกิน2ชั่วโมงเวลาแบบนี้รถไฟใต้ดินจะเต็มไปด้วยคนรถไฟใต้ดินสาย5มีผู้โดยสารมากถึง 800,000 คนซึ่งเกือบเท่าที่ประเมินไว้ในปี2031การจราจรติดขัดเกิดตั้งแต่ในเขตเมืองไปจนถึงรอบนอกตลอดเส้นทางคมนาคมของปักกิ่งล้วนอยู่ในสภาพที่ติดขัดปักกิ่งมีผู้คนที่สามัคคีและมีทรัพยากรที่ดีเป็นที่ดึงดูดของผู้คนนับไม่ถ้วนเป็นเมืองที่มีคนย้ายมาอยู่มากที่สุดจากการสำรวจประชากรครั้งที่6ในปี2010มีประชากรในปักกิ่งเกือบ20ล้านคนซึ่งมีคนจากเมืองอื่นมาอยู่ปักกิ่งเกิน7ล้านคนโดยเฉลี่ยประชากรใน3คนจะมีคนจากที่อื่น1คน
1: ผมทำงานเป็นผู้รวบรวมข้อมูลแผนที่ทุกวันผมจะต้องไปยังที่ต่างๆในปักกิ่งเพื่อเก็บข้อมูลอัปเดตแผนที่นะครับ
0: สิ่งปลูกสร้างเกือบทุกเมืองล้วนเป็นมรดกและเป็นแนวคิดดั้งเดิมของคนจีนเห็นได้ชัดมากจากเมืองหลวงอย่างปักกิ่งปักกิ่งเจริญอย่างต่อเนื่องโดยมีสิ่งหนึ่งเป็นศูนย์กลางแล้วขยายไปรอบนอกอย่างเร็ว
1: ปักกิ่งเป็นเมืองที่พัฒนาเร็วมากจริงๆครับก่อนหน้านี้ผมไปสถานที่แห่งหนึ่งจะไปพื้นที่ว่างอยู่เลยตอนนี้มันกลายเป็นตึกสูงแล้วตอนที่เราวาดภาพก็เพื่อรวบรวมข้อมูลของปักกิ่งไว้ให้มากที่สุดซึ่งปักกิ่งเป็นเมืองที่พัฒนาเร็วขึ้นเรื่อย
0: ๆเขตศูนย์กลางของปักกิ่งมีตึกที่สูงและแพงที่สุดเป็นแหล่งรวมบริษัทและถนนที่เจริญที่สุดเขตศูนย์กลาง

0: างเป็นแหล่งทรัพยากรชั้นดีแม้จะทำงานในตัวเมืองของปักกิ่งแต่เจ้าฉีเลยกลับรับกับค่าห้องที่แพงมากไม่ไหวเขาจึงต้องอยู่ในที่ที่ไกลออกไปทุกวันต้องรีบมาให้ทันรถไฟใต้ดินขบวนแรกเมื่อเทียบกับเจ้าฉีเลยซินอี้กลับไม่ได้โชคดีมากขนาดนั้น
1: ที่ทำงานของฉันอยู่ในตัวเมืองแต่ฉันอาศัยอยู่ที่นี่เพราะว่าค่าเช่าห้องที่ถูกกว่าในเมืองค่ะแต่ที่นี่ก็อยู่ไกลจากบริษัทค่อนข้างมากเวลาไปทำงานก็ต้องรอรถเมล์นานมากเลยล่ะค่ะแล้วก็ต้องเปลี่ยนรถหลายครั้งใช้เวลาหลายชั่วโมงกว่าจะถึงบริษัทนะคะตอนนี้สิ่งที่ฉันต้องการมากที่สุดก็คือนั่งรถไฟใต้ดินไปทำงานได
0: ้ทุกวันมีคนไปกลับในเมืองนอกเมืองเป็นจำนวนมากการจราจรบนพื้นดินยากจะรับมือไหวปักกิ่งเป็นเมืองที่มีลักษณะเป็นวงกลมไม่หยุดที่จะพัฒนาไปยังเขตรอบนอกทำให้เขตศูนย์กลางขยายกว้างมากขึ้นปักกิ่งเป็นเมืองที่มีขนาดใหญ่มากจึงจำเป็นต้องมีเขตแกนกลางสำคัญแต่แกนกลางนี้จะขยายไร้ขอบเขตไม่ได้จะทำยังไงให้ทรัพยากรและการคมนาคมพัฒนาไปด้วยกันได้และนี่ก็เป็นความท้าทายอีกเช่นกัน
1: ฉันคิดว่าขอบเขตในเมืองทั่วโลกทุกคนต่างกำลังคิดถึงปัญหานี้อยู่การพัฒนาของเมืองปักกิ่งควรคิดถึงศูนย์กลางเป็นหลัก
0: การวางแผนโครงการใหม่ที่จะดำเนินการในปักกิ่งคือจะสร้างให้ถนนทางอันสายสำคัญเป็นโครงสร้างเครื่องหมายบวกและสร้างเมืองใหม่ในเขตตะวันออกตะวันตกและสร้างเขตบริการที่ครอบคลุมให้เมืองเพิ่มมากขึ้นและนี่ก็คือรูปแบบการพัฒนารอบด้านแต่รูปแบบเมืองเก่าของปักกิ่งมีมายาวนานการสร้างถนนลักษณะวงแหวนเป็นรูปแบบพื้นฐานของเมืองนี้ไปแล้วการจะท้าทายกับรูปแบบพัฒนาแบบเก่าการขนส่งทางรถไฟจึงเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุด
2: จากตัวเมืองไปถึงเมืองใหม่รอบนอกเราจึงควรสร้างระบบรถไฟเร็วขึ้นเมืองรอบนอกจะได้พัฒนาตามตัวเมืองเราจะทำการพัฒนาการขนส่งทางรถไฟและสถานีรถไฟในเมืองเป็นศูนย์กลางครับ
0: หลังจากนี้พื้นที่นอกเมืองขนาดใหญ่ได้เริ่มก่อสร้างความกดดันในเมืองกำลังจะถูกคลี่คลายในปี2020รถไฟใต้ดินต้องมีระยะทางถึง 1,000 กิโลเมตรระยะทางนี้เป็นระยะทางระหว่างเมืองขนาดใหญ่อย่างปักกิ่งกับเซี่ยงไฮ้และเส้นทางเหล่านี้ล้วนสร้างขึ้นใต้พื้นดินของปักกิ่งแต่เมืองที่หนาแน่นอย่างปักกิ่งจะมีพื้นที่มากพอให้รถไฟใต้ดินหรือเปล่าโครงสร้างเหล็กที่ยาว16เมตรและหนัก45ตันนี้เป็นชิ้นส่วนหนึ่งของเครื่องจักรการสร้างรถไฟใต้ดินสาย14คนงานกำลังประกอบเครื่องเจาะขนาดใหญ่ที่สุดในจีนที่มีความสูงเท่ากับตึก3ชั้นการจะนำเครื่องจักรขนาดใหญ่นี้ลงไปใต้ดินเป็นเรื่องที่ยุ่งยากมากเครื่องเจาะทั้งหมดจะต้องถูกแยกชิ้นส่วนบนพื้นดินก่อนแล้วค่อยเอาชิ้นส่วนพวกนี้ลงไปใต้ดินประกอบใหม่อีกครั้งและยิ่งเครื่องจักรมีขนาดใหญ่ก็หมายความว่าต้องใช้เวลามากขึ้นนั่นเองครึ่งปีหลังเครื่องจักรขนาดใหญ่ที่แก้ไขแล้วได้เริ่มทำงานด้านหลังของมันคืออุโมงค์ที่มีระยะทางกว่า10เมตรเมื่อเทียบกับอุโมงค์สายเดียวดั้งเดิมแล้วรถไฟสามารถวิ่ง2ขบวนพร้อมกันได้วิธีการนี้สามารถช่วยประหยัดพื้นที่ที่มีอยู่น้อยของปักกิ่งได้มากรถไฟใต้ดินปักกิ่งจะไม่เป็นรถไฟสายเดียวอีกต่อไปแต่เป็นโครงข่ายรถไฟที่ครอบคลุมทั่วทั้งเมืองด้วยเวลาที่เปลี่ยนแปลงโครงข่ายรถไฟที่ยิ่งขยายใหญ่ขึ้นเรามีความมั่นใจอย่างสูงว่าการเดินทางของคนจะสะดวกมากยิ่งขึ้นจากเวลาที่เหลือไม่ถึง10ปีภารกิจที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนและความกดดันที่เหล่าวิศวกรต้องเผชิญกันอย่างทั่วหน้านั้นคือห้ามเกิดความผิดพลาดเด็ดขาด
3: อ
0: ลาการก่อสร้างเหลือน้อยลงเรื่อยๆสถานีรถไฟกำลังตกแต่งนักออกแบบก็กำลังปรึกษาขั้นตอนสุดท้ายของโครงการ
2: เอาแล้วส่วนนี้เราจะพลาดไม่ได้เด็ดขาด

0: ี2008เอเชียนเกมส์ครั้งที่28จัดขึ้นที่ปักกิ่งวันเปิดการแข่งขันมีผู้เข้าชมในสนามรังนกถึง 100,000 คนกลุ่มคนมหาศาลนี้ในช่วงเวลาหลังพิธีเปิดจบลงผู้คนที่ออกจากสนามรังนกมากจนทำให้การจราจรติดขัดจริงๆแล้วก่อนเอเชียนเกมส์จะจัดขึ้นเพื่อเป็นการต้อนรับเอเชียนเกมส์รถไฟใต้ดินสาย5สาย8และสาย10ในปักกิ่งเปิดให้บริการรถไฟใต้ดินสาย8สถานี1ถูกตั้งชื่อว่าสถานีเอเชียนเกมส์ในตอนนั้นรถไฟใต้ดินต้องทำหน้าที่รับส่งคนจำนวนมหาศาลแต่ความจุของรถไฟทุกขบวนล้วนมีขีดจำกัดการต้องเผชิญกับกลุ่มคนมหาศาลเช่นนี้จะแก้ไขได้ยังไงสำหรับระบบรถไฟใต้ดินนับว่าเป็นปัญหาใหญ่วิธีที่เป็นไปได้มากที่สุดคือเพิ่มขบวนรถในเวลาทำงานเพื่อรองรับคนได้เพิ่มมากขึ้นรางรถไฟที่กำลังเปิดให้บริการมีรถขบวนใหม่กำลังทดสอบการเดินรถอยู่เป้าหมายของมันคือลดเวลาระหว่างเที่ยวรถให้สั้นขึ้นตำแหน่งไฟแดงด้านหน้าคือฝ่าไปไม่ได้แต่การทดสอบต่อไปนี้คือต้องฝ่าไฟแดงให้ได้ห้องควบคุมกำลังตรวจสอบอย่างรัดกุมก่อนอื่นรถไฟจะขับเคลื่อนตามความเร็วที่กำหนดผ่านไปไม่กี่นาทีเมื่อรถไฟเริ่มเข้าใกล้เขตสัญญาณไฟแดงนี้อย่างช้าๆแคนขับได้รับคำสั่งให้ฝ่าไฟแดงหากฝ่าไฟแดงได้สำเร็จก็จะหมายความว่าระบบควบคุมรถมีปัญหาระบบจะอนุญาตหรือไม่รถไฟเริ่มเข้าใกล้ไฟแดงขึ้นเรื่อยๆรถไฟไม่สามารถฝ่าไฟแดงได้ระบบได้สั่งให้หยุดรถก่อนที่จะถึงไฟแดง2เมตรเพื่อรักษาระยะห่างระหว่างขบวนรถไฟเอาไว้และนับว่าเป็นระบบสัญญาณที่ทันสมัยที่สุดในโลกทำให้รถไฟใต้ดินในปักกิ่งซึ่งเดิมใช้เวลา10นาทีได้ถูกลดลงเหลือ3นาทีหลังพิธีเปิดเอเชียนเกมจบลงรถไฟใต้ดินใช้เวลาเพียง40นาทีก็สามารถกระจายคนในสนามรังนก 100,000 คนได้เนื่องจากความสำเร็จที่เกิดขึ้นในเอเชียนเกมส์การทดสอบรถจึงถูกเลื่อนออกไประหว่างเที่ยวรถไฟใต้ดินในเมืองปักกิ่งช่วงที่การจราจรหนาแน่นจาก10นาทีจะถูกลดลงเหลือ2นาทีครึ่งจากเดิมใน1ชั่วโมงมีรถแค่6ขบวนแต่ตอนนี้เพิ่มเป็น24ขบวนซึ่งมีกำลังขนส่งเพิ่มเป็น3เท่า
1: ช่วงเอเชียนเกมส์ในปี2008นับว่ามีประโยชน์ต่อการพัฒนาการขนส่งทางรถไฟอย่างมากเลย
2: หากพูดตามจริงแล้วเป็นเพราะความจำเป็นของเมืองที่พัฒนาแห่งนี้ซึ่งส่งผลทำให้ระบบการจราจรและระบบรถไฟใต้ดินพัฒนาได้ถึงขนาดนี
0: ้เพราะความจำเป็นที่เลี่ยงไม่ได้ทำให้ปักกิ่งต้องเร่งสร้างรถไฟใต้ดินให้เร็วขึ้นอีก
3: เร็วเข้าเร่งมือหน่อยนะเรามีเวลาไม่มาก
0: จากการสร้างโครงข่ายรถไฟใต้ดินปักกิ่งรางรถสายใหม่จึงเพิ่มมากขึ้นการรองรับที่มากขึ้นความปลอดภัยที่สูงขึ้นสภาพแวดล้อมของรถที่ดีขึ้นทำให้รถไฟใต้ดินมีความต้องการที่สูงมากยิ่งขึ้นรถไฟใต้ดินล็อตใหม่ที่ได้มาตรฐานสูงนี้กำลังผลิตอย่างเข้มข้นชิ้นส่วน 4,800 ชิ้นข้อต่อ 5,000 กว่าชิ้นการประกอบที่แนบสนิทนี้ทำให้เวลาในการทำงานขนาดใหญ่นี้เหลือเพียงแค่2วันครึ่งรถใหม่ได้ผ่านการทดสอบอย่างดีหลังจากนี้2เดือนก็จะให้บริการได้เหมือนรถขบวนอื่นแต่รถไฟใต้ดินยังคงแออัดปี2000มีผู้ใช้บริการรถไฟใต้ดินจำนวน400ล้านคนแต่หลังจากนั้น10ปีตัวเลขนี้กลับเพิ่มสูงขึ้นเป็น 1,800 ล้านคนรถไฟใต้ดินในปักกิ่งเป็นรถไฟใต้ดินที่แข็งแรงที่สุดในโลกแห่งหนึ่งในขณะที่สร้างรางรถสายใหม่เรื่องสถานีรถไฟเปลี่ยนสายก็ได้ถูกเสนอขึ้น
4: ก่อนปี2000สถานีบางแห่งถูกใช้เป็นจุดที่เปลี่ยนสายนี่คือสถานีและสายรถไฟสายหนึ่งส่วนที่นี่ก็คือรถไฟและสถานีรถไฟอีกสายหนึ่งซึ่งรู้ใช้สถานีแห่งนี้เป็นจุดเปลี่ยนรถรถไฟใต้ดินที่มีรางรถสายเดียวผู้คนจะเปลี่ยนสายรถไฟใต้ดินได้โดยเดินไปตามเส้นทางที่แจ้งไว้ก็จะเปลี่ยนสายรถไฟภายในสถานีเพื่อไปยังสถานีเป้าหมายระยะทางที่เดินเพื่อเปลี่ยนรถจะอยู่ประมาณ100เมตรเท่านั้น
0: ฮ่องกงเป็นเมืองที่มีระบบเปลี่ยนรถไฟที่สะดวกที่สุดในโลกการออกแบบทางเรียบที่เฉพาะตัวทำให้สะดวกต่อการเปลี่ยนรถอย่างมากการสร้างรางรถไฟในปักกิ่งเองก็เลือกใช้วิธีนี้เช่นกัน
4: นี่คือรางรถไฟสายหนึ่งนี่คือชานชาลาสองด้านซึ่งทั้งสองด้านนี้จะเป็นชานชาลาของรถไฟอีกสายการสร้างรถไฟคู่ขนานนี้ทำให้ผู้โดยสารเปลี่ยนรถได้ในชานชาลาเดียวกันโดยที่ไม่ต้องเดินไปยังชานชาลาอีกแห่งเพื่อเปลี่ยนรถอีกระยะทางที่เดินก็คือความห่างของชานชาลาซึ่งระยะทางประมาณ10เมตรสะดวกมาก
0: ข้อมูลทุกอย่างถูกรวบรวมไว้ที่นี่ที่นี่คือสมองของระบบรถไฟใต้ดินซึ่งจะควบคุมรถไฟทุกสายและทุกขบวนเมื่อรางรถไฟแห่งนี้เปิดให้บริการในปี2020ระบบขนาดใหญ่นี้จะควบคุมโครงข่ายรถไฟใต้ดินที่ใหญ่ที่สุดในโลก

0: นเพิ่มโฟมเข้าไปอีกหากไม่เพิ่มโฟมแผ่นเหล็กด้านล่างจะเป็นแนวตั้ง
1: ไม่ต้องไม่เป็นไรหรอก
0: ในนั้นมีน้ำหรือเปล่าแล้วก็ความเร็วของเครื่องเจาะตอนนี้เป็นยังไงบ้าง
1: ข้างในปกติดีตอนนี้เหลือพื้นที่อีก10เซนติเมตร
2: วันนี้เป็นวันที่เกาลุยเซียนใช้เครื่องเจาะเจาะอุโมงค์เวลาการขุดเจาะจากเดิม3เดือนเพราะโครงสร้างชั้นดินที่ซับซ้อนทำให้ยืดเวลาไปนานถึง1ปีตอนนี้ถึงเวลาออกจากถ้ำแห่งนี้แล้วแต่ขณะนี้กลับเต็มไปด้วยความเสี่ยงหากความเร็วของเครื่องเจาะผิดพลาดไปนิดเดียวนอกจากอุโมงค์ไม่ได้มาตรฐานยังอาจทำให้ปากถ้ำถล่มลงมาได้นับว่าเป็นอันตรายอย่างมาก
1: เลื่อนเครื่องจอไปด้านบนหน่อยกระบอกไฮโดรด้านล่างเพิ่มแรงหน่อย
0: ทราบแล้ว
2: สำหรับเกาลุยเซียนแล้วนี่นับเป็นขั้นตอนที่สำคัญที่สุด
1: ตอนนี้มองเห็นใบมีด2ใน3แล้ว
0: ดีอย่างนั้นละเครื่องเจาะทะลุได้สำเร็จหยุดการทำงาน
2: ทุกครั้งหลังฉลองเกาลุยเซียนมักออกมาเดินบนอุโมงค์ที่เขาเพิ่งขุดเสร็จ
0: ในสายตาคนทั่วไปอุโมงค์ไม่มีจุดสิ้นสุดสภาพรอบๆล้วนเหมือนกันทำให้รู้สึกเบื่อครับแต่ผมคุ้นเคยกับมันดีอุโมงค์ที่เห็นเหล่านี้ผมเป็นคนขุดออกมาทีละเซนติเมตรเองครับทุกครั้งที่ผมเดินบนนี้มักจะคิดว่าตอนที่ผมขุดอุโมงค์มาจนถึงตำแหน่งนี้ตอนที่ขุดอยู่นั้นก็ราบรื่นดีบางครั้งทำให้ผมคิดถึงความรู้สึกในตอนนั้น
2: โปรเจกต์ยักษ์ชิ้นนี้ยังคงดำเนินต่อไปผู้คนนับหมื่นต้องทุ่มเทกับงานชิ้นนี้พวกเขาเสียทั้งหยาดเหงื่อและแรงกายเพื่อสร้างสิ่งมหัศจรรย์นี้หวังว่าจะมีสักวันที่โลกต้องตะลึงและมันคงอีกไม่นานแล้วใต้พื้นดินปักกิ่งในปี2020โครงข่ายจราจรขนาดใหญ่นี้จะสร้างชีวิตใหม่ให้กับเมืองแห่งนี้และเปลี่ยนภาพลักษณ์ของเมืองแห่งนี้ด้วย

0: จ้าของขวัญวันเกิดของหนูในปีนี
1: ้ขอบคุณค่ะคุณยาย
0: เราต้องเริ่มออมเงินตั้งแต่หนูเด็กๆเก็บเงินไว้เยอะๆนะหลาน
1: ทำไมเหรอคะ
2: ถ้าหนูเริ่มเก็บเงินแต่เด็กๆต่อไปหนูจะมีเงินเอาไว้ใช้เมื่อโตขึ้น
1: หนูจะได้มีเงินเก็บแล้วก็อยู่สบายแบบคุณตาคุณยายใช่ไหมคะ
0: ใช่จ้างั้นหนูลองดูนี่เลย
3: คนเราทุกคนต่างต้องการเงินเพื่อดำรงชีวิตซึ่งถ้าหากคุณไม่ใช่คนที่มีทรัพย์สมบัติเหลือเฟือล่ะก็การทำงานเพื่อหาเงินคือสิ่งที่จำเป็นสำหรับคุณอย่างไม่ต้องสงสัยเพราะการทำงานคือสิ่งที่จะทำให้เรามีรายได้อีกทั้งยังได้รับประสบการณ์ซึ่งอาจจะมีประโยชน์เมื่อถึงวันที่ไม่ได้ทำงานแล้วบางครั้งอาจทำให้คนพบพรสวรรค์หรือได้พัฒนาทักษะที่แตกต่างออกไปจนอาจพาไปสู่การพบอาชีพที่ใช่หรือมั่นคงได้ในอนาคตแต่ลำพังการหาเงินและใช้จ่ายไปวันๆนั้นเป็นสิ่งที่ไม่มั่นคงเอาเสียเลยการเก็บออมจึงถือเป็นเรื่องที่ควรกระทำเป็นอย่างยิ่งคือให้เราได้มีเงินสำหรับใช้จ่ายในอนาคตซึ่งตอนนั้นเราอาจจะไม่สามารถทำงานหรือหารายได้ได้อีกแล้วแต่ก่อนจะถึงวันนั้นเราจะสามารถเก็บออมอย่างมีคุณภาพได้อย่างไรขั้นตอนแรกเราควรเริ่มที่การรู้จักเก็บให้ลองคิดด้วยหลักการเก็บก่อนใช้คือเมื่อได้รับเงินมาให้แบ่งเงินไว้ส่วนหนึ่งเพื่อการออกแล้วจึงใช้ส่วนที่เหลือซึ่งก็ต้องแบ่งออมอย่างพอดีไม่ตึงไปจนไม่ได้ใช้จ่ายและไม่หย่อนไปใช้เงินฟุ่มเฟือยจนไม่มีเงินเหลือเก็บนะครับรู้จักใช้ให้เราทำการวางแผนการใช้จ่ายในแต่ละเดือนหรือปีอย่างชัดเจนว่าเรามีรายจ่ายอะไรบ้างและจะต้องควบคุมให้เป็นไปตามแผนการที่วางไว้แล้วอย่าลืมที่จะเตรียมเงินไว้ใช้ในยามฉุกเฉินอย่างน้อยๆ 3-6 เท่าของค่าใช้จ่ายต่อเดือนด้วยนะครับอย่างไรก็ดีการออมไม่ได้มีเพียงการเก็บเงินไว้กับตัวหรือฝากธนาคารเท่านั้นแต่การออมยังรวมไปถึงการลงทุนในแหล่งต่างๆตามความสนใจของเราด้วยไม่ว่าจะเป็นการลงทุนกับกองทุนต่างๆทั้งระยะสั้นและระยะยาวการซื้อพันธบัตรการซื้อทองซื้อหุ้นรวมไปถึงการซื้ออสังหาริมทรัพย์ทั้งหมดล้วนถือเป็นวิธีการเอาเงินได้ทั้งนั้นทั้งยังเป็นการสร้างโอกาสให้เงินของเราสามารถงอกเงยไปได้มากขึ้นอีกด้วยครับและสุดท้ายการทำประกันไม่ว่าจะเป็นประกันสุขภาพประกันอุบัติเหตุหรือประกันชีวิตซึ่งเป็นสิ่งที่หลายๆคนมองว่าไม่จำเป็นนักและเหมือนเสียเงินโดยเปล่าประโยชน์แต่ในอีกมุมหนึ่งก็เป็นหลักประกันชั้นดีเพราะเราไม่อาจรู้อนาคตได้หากวันหนึ่งเกิดเหตุไม่คาดฝันขึ้นกับตัวเราไม่ว่าจะถึงชีวิตหรือไม่เราเองก็จะไม่ก่อภาระให้กับตนเองหรือคนใกล้ชิดครับแต่ไม่ว่าอย่างไรจะเก็บออมในรูปแบบไหนสิ่งที่ต้องจดจำไว้เสมอคือเราจะต้องยึดอยู่ที่ความพอดีไม่มากไปไม่น้อยไปเพื่อที่จะคงความสุขในชีวิตก่อนวัยเกษียณของคุณและก้าวสู่การเป็นผู้สูงอายุที่มีสถานะการเงินที่มั่นคงครับ

0: งานมหกรรมพืชสวนโลก2569จังหวัดอุดรธานีเนรมิตพื้นที่ 1,030 ไร่พื้นที่ชุมน้ำหนองแดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีให้กลายเป็นแหล่งร่วมสุดยอดความมหัศจรรย์ของพืชพันธุ์ทั้งยังเป็นการประกาศศักยภาพในการพัฒนาด้านพืชสวนของไทยให้ชาติโลกได้เห็นได้เดินหน้าปรับผังเป็นเวทีและเรื่องราวที่แสดงถึงการร้อมร่วมเป็นหนึ่งเดียวของวิถีชีวิตและธรรมชาติ
1: เพลิดเพลินไปกับสารคดีต่างประเทศคุณภาพดีสาระหลากหลายกับรายการ NBT Documentary สารดี @NBT เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรร

0: ถึง 11:55 น.กับดิฉันพิชาสุภิธรรมค่ะ
1: มีความประทับใจเป็นโอกาสที่ดีที่นักท่องเที่ยวสิได้มาเยี่ยมยามมาเยี่ยมยามเฮาอีกครั้ง
2: 1 พฤศจิกายน 2569ถึง14 มีนาคม 2570ณพื้นที่ชุ่มน้ำหนองแดจังหวัดอุดรธานี
3: อุดรพร้อมจ้า
4: พร้อมจ้า
5: พร้อมค่ะ
6: พร้อมครับ
7: อุดรธานีพร้อมแล้วเด้อ
8: จังหวัดอุดรธานีมีศักยภาพพร้อมทรัพย์ที่จะต้อนรับนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก1 พฤศจิกายน 2569ถึง14 มีนาคม 2570ณพื้นที่ชุ่มน้ำน้องแดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี

0: สวัสดีครับต้อนรับสู่ NBT ทั่วไทยนะครับหลากหลายเรื่องราวทั่วไทยเข้าใจง่ายเข้าถึงทุกพื้นที่กับผมสัตตคุณดำเกลี้ยงครับข่าวแรกวันนี้ครับเรื่องมาที่ภาพรวมการประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่หรือครม.สัญจรที่จังหวัดสงขลาก่อนที่จะมีการประชุมรัฐมนตรีแต่ละกระทรวงได้กระจายกันลงพื้นที่ไปปฏิบัติภารกิจนะครับติดตามการทำงานที่เกี่ยวข้องรวมถึงรับฟังปัญหาข้อเสนอแนะจากประชาชนในพื้นที่หนึ่งในนั้นคือการบริหารจัดการน้ำรวมไปถึงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อความมั่นคงระดับชุมชนครับนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลงพื้นที่วัดทุ่งคอโคสิตาตราหมู่ที่2ตำบลนาหม่อมอำเภอนาหม่อมจังหวัดสงขลาครับติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อความมั่นคงระดับชุมชนพร้อมทั้งติดตามผลการดำเนินโครงการด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำที่ช่วยบรรเทาและแก้ปัญหาน้ำท่วมน้ำแล้งในพื้นที่ซึ่งรัฐบาลมีนโยบายและมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปดำเนินการให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์กับประชาชนในพื้นที่มากที่สุดโครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อความมั่นคงระดับชุมชนแห่งนี้รัฐบาลให้กรมทรัพยากรน้ำบาดาลดำเนินการเพื่อช่วยเหลือประชาชนให้มีน้ำอุปโภคบริโภคได้ตลอดทั้งปีครับแก้ปัญหาขาดแคลนน้ำให้กับภาคครัวเรือนมุ่งเน้นการพัฒนาปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานแล้วก็ให้ครอบคลุมทุกมิติด้วยครับ
1: สำหรับตัวโครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อความมั่นคงระดับชุมชนบ้านทุ่งคอหมู่2ตำบลนาหม่อมอำเภอนาหม่อมจังหวัดสงขลานี่นะคะซึ่งเป็นโครงการที่กรมทรัพยากรน้ำบาดาลได้รับการจัดสรรงบประมาณเมื่อปี2567ในการแก้ไขปัญหาน้ำอุปโภคบริโภคของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ตำบลนาหม่อมอำเภอนาหม่อมจังหวัดสงขลาเนี่ยเป็นพื้นที่หาน้ำยากโดยการวางตัวของชั้นหินแกรนิตเพราะฉะนั้นเวลาการจัดหาน้ำบาดาลเราก็ต้องไปหาตามรอยแตกของหินแกรนิตเพราะฉะนั้นในเรื่องของการหาน้ำยากตรงลักษณะเนี้ยกรมทรัพยากรน้ำบาดาลก็ได้ดำเนินการในการเจาะบ่อบาดาลจำนวน2บ่อได้ปริมาณน้ำที่ทั้งปริมาณและคุณภาพในระดับดีนะคะแล้วก็เรานำมาปรับปรุงคุณภาพน้ำด้วยระบบ RO เพราะฉะนั้นสิ่งที่พี่น้องประชาชนจะได้รับจากโครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อความมั่นคงระดับชุมชนก็คือในส่วนของส่วนหนึ่งเราได้ไปต่อเข้ากับระบบประปาหมู่บ้านนำไปใช้ในครัวเรือนอีกส่วนหนึ่งเราก็ได้นำมาเป็นงวงช้างที่เราเห็นนะคะเป็นการเป็นจุดจ่ายน้ำถาวรอีกจุดหนึ่งในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในภาวะประสบภาวะวิกฤตอย่างเช่นในภาวะวิกฤตที่ผ่านมาอุทกภัยเมื่อเพื่อนพฤศจิกายนถึงเดือนธันวาคมพ.ศ. 2568จุดนี้เป็นจุดสำคัญในการส่งมอบน้ำสะอาดให้กับโรงพยาบาลศูนย์ฟอกไตและพี่น้องประชาชนในอำเภอหาดใหญ่อีกส่วนหนึ่งที่เราดำเนินการก็คืออีกส่วนหนึ่งเราก็ส่งมาปรับปรุงในระบบ RO นะคะแล้วก็ UV ในการส่งมอบเป็นน้ำดื่มสะอาดตามมาตรฐานอนามัยโลกให้กับพี่น้องประชาชนเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ที่หาน้ำยาก
0: นางสาวรีวัศยาสินทุเดชะรองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาลระบุด้วยนะครับว่าโครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อความมั่นคงระดับชุมชนบ้านทุ่งคอตำบลนาหม่อมอำเภอนาหม่อมจังหวัดสงขลาตอบสนองความต้องการใช้น้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพทำให้ประชาชนกว่า430ครัวเรือนหรือประมาณ 1,200 คนมีน้ำสะอาด

0: อาจใช้อย่างเพียงพอคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนดีขึ้นครับนอกจากนี้โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อความมั่นคงระดับชุมชนบ้านทุ่งคอยังทำหน้าที่เป็นแหล่งน้ำสำรองในภาวะฉุกเฉินด้วยขณะที่นายเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานและรับฟังรายงานแนวทางการให้บริการประชาชนของการประปาส่วนภูมิภาคสาขาหาดใหญ่การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหาดใหญ่คุณผู้ชมครับเป็นหนึ่งในหน่วยงานที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์น้ำท่วมใหญ่เมื่อปีที่แล้วนะครับถูกน้ำท่วมสูงจนมิดอาคารชั้นหนึ่งส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติงานและการให้บริการประชาชนรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเน้นย้ำให้การประปาวางแผนรับมือกรณีเกิดน้ำท่วมและระบบสนับสนุนศูนย์อพยพรับมืออุทกภัยสงขลาโดยการประปาส่วนภูมิภาคทำหน้าที่เป็นหน่วยงานหลักในการทำแผนที่ระบุศูนย์อพยพต่างๆวางแผนระบบส่งน้ำสะอาดรดน้ำและจุดจ่ายน้ำสำรองหากเกิดเหตุหรือว่าสถานการณ์น้ำประปาไม่ไหลประสานงานร่วมกับสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและเทศบาลในพื้นที่เพื่อกระจายน้ำได้ทันท่วงทีให้สามารถบริหารและบริการประชาชนได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพขณะเดียวกันได้มอบหมายการประปาส่วนภูมิภาคเร่งแก้ปัญหาน้ำประปาขาดแคลนและด้อยคุณภาพในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วยครับโดยเฉพาะช่วงหน้าแล้งซึ่งในพื้นที่มีแหล่งน้ำดิบสมบูรณ์แต่ยังขาดระบบและการเชื่อมโยงที่มีประสิทธิภาพโดยมอบหมายให้การประปาส่วนภูมิภาคจัดทำแผนการจัดการน้ำประปาจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นการเฉพาะครับส่วนความคืบหน้าการซ่อมแซมผนังกั้นคลองระบายน้ำภูมินาฏรำดริหรือว่าคลองร.1ที่ชำรุดเสียหายบางจุดบริเวณตำบลท่าช้างอำเภอบางกล่ำจังหวัดสงขลาจากเหตุการณ์น้ำท่วมเมื่อปีที่แล้วทางกรมชลประทานเร่งซ่อมแซมจุดที่ชำรุดเสียหายครับพร้อมทั้งเสริมความแข็งแรงเพื่อประชาชนในพื้นที่มั่นใจถึงมาตรการรับมือน้ำหลากในปีนี้โดยติดตั้งระบบป้องกันน้ำซึมและการพังทลายของดินตอกและฝังเข็มลงในพื้นที่เพื่อช่วยป้องกันน้ำและรองรับแรงดันของน้ำที่อาจกัดเซาะบริเวณผนังคอนกรีตลดการรั่วซึมและเสริมความแข็งแรงมั่นคงแก่โครงสร้างด้วยรวมถึงงานคอนกรีตเสริมเหล็กระยะทางประมาณ2กิโลเมตรเมื่อดำเนินการแล้วเสร็จคลองระบายน้ำร.1จะสามารถกลับมารองรับปริมาณน้ำได้ตามประสิทธิภาพที่ออกแบบไว้ครับท่านนายกรัฐมนตรีได้กำชับผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาให้ติดตามการดำเนินงานอย่างใกล้ชิดครับเร่งแก้ปัญหาและซ่อมแซมระบบคลองระบายน้ำเพื่อให้สามารถรองรับและป้องกันผลกระทบจากสถานการณ์น้ำได้ก่อนเข้าสู่ช่วงที่มีน้ำปริมาณมาก
1: ปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยเราได้วางแผงเหล็กไว้นะครับว่ากันน้ำที่จะซึมเข้ามานะครับเบื้องต้นเนี่ยคิดว่าภายในกำหนดเวลา90วันเนี่ยคิดว่าจะทำงานเสร็จแต่ว่าการวางซีเมนต์เนี่ยอาจจะต้องรอระยะต่อไปนะครับเบื้องต้นเนี่ยก็สร้างความแข็งแรงของพื้นผนังของลำน้ำก่อนนะครับว่าคลองร.1เนี่ยสามารถรับน้ำได้แล้วก็พี่น้องประชาชนเนี่ยก็อุ่นใจขึ้นนะครับหลังจากเราลงมือก่อสร้างมานะครับก็คิดว่าน่าจะเป็นไปตามแผนงานที่กำหนดครับก็บอกพี่น้องประชาชนนะครับว่าท่านนายกไม่ได้นิ่งนอนใจนะครับท่านนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านอนุทินชาญวีรกูลเนี่ยท่านก็ติดตามงานนะครับกำชับผมมาให้ได้ดูงานหลังจากที่ท่านอนุมัติงบนะครับ400ล้านนะครับเบื้องต้นเนี่ยเราก็ดำเนินการภายใน90วันให้แล้วเสร็จนะครับคิดว่าสามารถที่จะป้องกันน้ำได้นะครับ
2: ก่อนหน้านี้ครับที่จะเกิดจากการทำท่อปี68นะครับช่องนี้ครับที่น้ำทะลักเข้ามาเกิดการพังเสียหายนะครับชาวบ้านก็ผวานะครับแต่ตอนนี้นะครับเมื่อมีการเริ่มก่อสร้างนะครับจากการอนุมัติงบประมาณจากฮกลางของนายกรัฐมนตรีนะครับก็ชาวบ้านก็เห็นก็อุ่นใจและก็ไม่ผวานะครับของผมนะครับมีกระจายข่าวนะครับและก็มีกลุ่มไลน์ของชุมชนนะครับเมื่อทางชนประธานนะครับเขามาซ่อมนะครับก็ได้แจ้งข่าวสารทางผ่านทางกลุ่มไลน์ โอ้กระจายข่าวนะครับ

0: ชาวบ้านได้รับทราบนะครับว่าตอนนี้นะครับทางชลประทานนะครับแล้วก็ผู้ที่เกี่ยวข้องนะครับกำลังดำเนินการทำอย่างเร่งด่วนนะครับเพื่อให้ทันกับหน้าฝนที่จะมาในปี69นะครับ
1: ครับ
0: ก็จากการซ่อมของชลประทานนะครับตอนนี้นะครับผมก็ได้ถามชลประทานด้วยว่าการซ่อมนะครับมีความคงทนมากน้อยเพียงใดนะครับแล้วก็ทางชลประทานก็ตอบว่าการซ่อมชนิดเป็นการซ่อมถาวรนะครับขอให้ไว้วางใจได้นะครับว่าจะไม่กระทบกับชาวบ้านในพื้นที่ครับ
2: คุณผู้ชมครับคลองภูมินาถดำริหรือคลองระบายน้ำร.1ยาวประมาณ21กิโลเมตรครับเป็นหนึ่งในเครื่องมือสำคัญของชลประทานสงขลาในการบริหารจัดการน้ำคลองสายนี้มีหน้าที่สำคัญในการแบ่งและเบี่ยงน้ำจากคลองอู่ตะเภาเพื่อลดปริมาณน้ำที่จะไหลเข้าสู่เขตเมืองหาดใหญ่โดยระบายน้ำทั้งหมดลงสู่ทะเลสาบสงขลาเดิมคลองระบายน้ำร.1สามารถรองรับปริมาณน้ำได้ประมาณ 1,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแต่ช่วงน้ำท่วมเมื่อปีที่แล้วมีปริมาณน้ำไหลเข้าสู่ระบบเกินกว่าความจุที่ออกแบบไว้ครับส่งผลให้น้ำล้นข้ามคันคลองและกัดเซาะโครงสร้างทำให้เสียหายและกระทบต่อประสิทธิภาพในการบริหารจัดการน้ำต่อมารัฐบาลได้อนุมัติงบประมาณ400ล้านบาทเพื่อเร่งซ่อมแซมคลองระบายน้ำร.1จุดที่ชำรุดให้แล้วเสร็จโดยเร็วครับด้านกระทรวงคมนาคมเตรียมนำระบบรีโมททาวเวอร์ไปใช้งานที่ศูนย์ควบคุมการบินหาดใหญ่ครับโดยใช้เทคโนโลยีคุณภาพสูงควบคุมจราจรทางอากาศระยะไกลจากศูนย์ควบคุมการบินหาดใหญ่เชื่อมสนามบิน3แห่งในภาคใต้ครับนายพัทรพงศ์พัทรประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมอาคารรีโมททาวเวอร์เซ็นเตอร์ณศูนย์ควบคุมการบินหาดใหญ่ติดตามแผนงานและความพร้อมของบริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทยจำกัดครับในการรองรับการใช้งานระบบรีโมททาวเวอร์หรือระบบควบคุมการจราจรทางอากาศที่ให้เจ้าหน้าที่ควบคุมการบินทำงานจากศูนย์ควบคุมที่อยู่ห่างไกลจากสนามบินแทนการนั่งอยู่บนหอควบคุมณสนามบินนั้นโดยตรงครับระบบจะใช้เทคโนโลยีส่งภาพและข้อมูลแบบเรียลไทม์ช่วยเจ้าหน้าที่สามารถมองเห็นพื้นที่สนามบินได้อย่างละเอียดและชัดเจนกว่าการมองด้วยสายตาปกติกระทรวงคมนาคมเตรียมยกระดับศูนย์ควบคุมการบินหาดใหญ่สู่ศูนย์กลาง Remote Tower Center หรือว่า RTC ควบคุมจราจรทางอากาศระยะไกลเชื่อมสนามบิน3แห่งในภาคใต้นะครับก็คือสนามบินเบตงสนามบินนราธิวาสและสนามบินตรังครับโดยนำเทคโนโลยีดิจิทัลและระบบกล้องประสิทธิภาพสูงเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานลดข้อจำกัดด้านบุคลากรและยกระดับความปลอดภัยด้านการบินตั้งเป้าเดินหน้าภายในปี2571ครับรัฐมนตรีช่วยรัฐว่าการกระทรวงคมนาคมระบุนะครับว่าศูนย์ควบคุมการบินหาดใหญ่จะเป็นศูนย์กลางในการควบคุมรีโมททาวเวอร์ไปยังสนามบินที่มีปริมาณเที่ยวบินน้อยกว่า 5,000 เที่ยวบินต่อปีครับหากต้องส่งเจ้าหน้าที่และทรัพยากรไปประจำอยู่ในแต่ละพื้นที่อาจไม่เกิดความคุ้มค่าการใช้ระบบรีโมททาวเวอร์จึงช่วยให้สามารถควบคุมการจราจรทางอากาศจากหาดใหญ่ได้บริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทยจำกัดได้รับมอบหมายให้เร่งนำระบบรีโมททาวเวอร์มาใช้งานระยะแรกเนี่ยจะนำร่องที่สนามบินนราธิวาสและเบตงครับส่งข้อมูลไปยังศูนย์ควบคุมการบินหาดใหญ่ตั้งเป้าให้แล้วเสร็จภายในปี2571ภายใต้กรอบงบประมาณ191ล้านบาทครับคุณผู้ชมครับเกาะพังงานจังหวัดสุราษฎร์ธานีนอกจากเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงแล้วนะครับที่นั่นยังเป็นแหล่งปลูกทุเรียนบนพื้นที่สูงท่ามกลางธรรมชาติดินน้ำและสายลมจากทะเลจนได้เป็นทุเรียนที่มีเอกลักษณ์เฉพาะถิ่นในชื่อทุเรียนไอทะเลเกาะพังงานติดตามจากรายงานนี้ครับ
3: จากภาพทะเลสีครามที่โอบล้อมเกาะพะงันหากมองขึ้นไปบนพื้นที่สูงจะพบกับสวนทุเรียนที่ซ่อนตัวอยู่ท่ามกลางหุบเขาที่นี่คือแหล่งปลูกทุเรียนไอทะเลผลผลิตที่สะท้อนอัตลักษณ์ของเกาะพะงันได้อย่างน่าสนใจเพราะนอกจากจะเติบโตบนพื้นที่สูงแล้วสวนยังได้รับอิทธิพลจากสภาพอากาศของเกาะและลมทะเล

0: ที่พัดผ่านทำให้เกษตรกรต้องเรียนรู้ธรรมชาติและปรับวิธีการดูแลให้เหมาะสมกับพื้นที
1: ่ของเรานะครับที่พิเศษกว่าที่อื่นก็เพราะว่าเรื่องอากาศเรื่องมีไอ้ทะเลล้อมรอบนะครับในสวนทุเรียนของเราล้อมรอบด้วยหุบเขาที่เราปลูกทุเรียนแล้วก็ไอ้มรสุมไอ้ลมที่พัดไอ้ทะเลเข้ามาในบริเวณสวนทุเรียนของเราทำให้รสชาติตรงนี้ที่ได้จากเกิดจากไอ้ทะเลตรงนี้ขึ้นมานะครับรสชาติมันจะแตกต่างจากบนฝั่งโดยสิ้นเชิงนะครับผู้ที่มาจากบนฝั่งมาชิมทุเรียนของเราเนี่ยจะสัมผัสได้เลยนะครับว่าความมันความหวานความหอมความละมุนนะครับจะแตกต่างจากที่อื่นโดยเชิงเชิงนะครับเราได้ไอทะเลนี้นะครับที่เป็นตัวชูโรงของกลิ่นของรสตรงนี้นะครับเป็นอัตลักษณ์ของทุเรียนกอพานนะครับเป็นทุเรียนไอทะเลจนทุกวันนี้ครับพวกผมในนามเกษตรกรแล้วก็ผู้นำขององค์กรของชุมชนเนี่ยอยากจะทำทุเรียนของพังงานเนี่ยให้กับคนในประเทศแล้วก็คนต่างชาติได้กินทุเรียนที่ปลอดภัยและมีรสชาติที่ดี
0: กว่าจะได้ทุเรียนคุณภาพดี1ลูกไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะทุกขั้นตอนตั้งแต่การดูแลต้นการจัดการน้ำการบำรุงผลไปจนถึงการเก็บเกี่ยวล้วนต้องอาศัยทั้งประสบการณ์และความเข้าใจในธรรมชาติของพื้นที่และสำหรับเกษตรกรบนเกาะพะงันความพิเศษไม่ได้อยู่เพียงแค่การปลูกทุเรียนบนภูเขาแต่คือการนำทรัพยากรและอัตลักษณ์ของท้องถิ่นมาสร้างมูลค่าให้กับผลผลิตของชุมชน
2: ที่นี่เป็นเกาะนะครับเป็นเกาะแล้วก็มีน้ำทะเลล้อมรอบมันมีไอทะเลเข้ามานี่ครับทำไมมันมีถ้าเราตัดให้มันเปอร์เซ็นต์ถึงนะครับก็อร่อยครับอยากจะเชิญชวนให้นักท่องเที่ยวกลับมาเที่ยวเกาะใหญ่แล้วก็มีอะไรหลายอย่างที่น่าเที่ยวที่นี่ก็มีที่ท่องเที่ยวเยอะแล้วผลไม้ก็มีไม่แพ้ที่อื่นครับ
0: จากผลผลิตในสวนกำลังกลายเป็นเรื่องราวที่เชื่อมโยงทั้งเกษตรอาหารและการท่องเที่ยวเข้าด้วยกันสำนักงานเกษตรอำเภอเกาะพะงันได้เข้ามามีส่วนสำคัญในการส่งเสริมและสนับสนุนเกษตรกรเพื่อยกระดับทุเรียนท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเพราะการเดินทางมาที่เกาะพะงันในวันนี้นักท่องเที่ยวไม่ได้มีเพียงโอกาสสัมผัสทะเลและธรรมชาติแต่ยังสามารถเปิดประสบการณ์ใหม่ด้วยการรู้จักวิถีเกษตรบนพื้นที่สูงและลิ้มรสผลไม้ที่มีเรื่องราวเฉพาะถิ่น
3: จากการคุยเรียนรู้กันเนี่ยเราเห็นว่าข้อมูลของต้นทุเรียนของเกาะพะงันเนี่ยค่ะรสชาติจะมีความแตกต่างจากที่อื่นนะคะอาจจะเป็นในเรื่องของดินนะคะสภาพภูมิอากาศในเรื่องของไอทะเลที่มีผลต่อรสชาติมีความแตกต่างอย่างเนื้อจะนุ่มหอมละมุนจะกลิ่นจะไม่แรงอะค่ะซึ่งบางพื้นที่กลิ่นเนื้อทุเรียนอาจจะมีความเละมือความปนน้ำเยอะแต่ที่เนี่ยจะมีความเนื้อจะแห้งกว่าค่ะก็ส่วนใหญ่แล้วที่ผู้บริโภคที่ได้ชิมก็จะติดใจในรสชาติทีนี้เราก็เลยมองว่านอกจากการจัดการในเรื่องของคุณภาพที่จะต้องทำให้ได้มาตรฐานทุกส่วนแล้วก็มองในเรื่องของอัตลักษณ์ชุมชนเรื่องเล่าของวิถีชีวิตของเกษตรกรชาวสวนทุเรียนเกาะพะงันเนี่ยค่ะจะต้องชูขึ้นมาอีกหนึ่งประเด็นเพื่อให้มันเป็นเรื่องราวที่เพิ่มมูลค่าให้กับทุเรียนเกาะพะงันขึ้นค่ะ
0: จากทุเรียนหนึ่งลูกจึงไม่ได้มีเพียงเรื่องของรสชาติแต่ยังมีเรื่องราวของเกษตรกรวิถีชีวิตภูมิประเทศและธรรมชาติของเกาะพะงันรวมอยู่ด้วยนี่คือพลังของ Local to Global เมื่อของดีจากชุมชนถูกนำมาสร้างเรื่องราวและประสบการณ์ให้กับผู้มาเยือนก็สามารถต่อยอดจากสินค้าเกษตรธรรมดาสู่สินค้าที่สร้างความประทับใจและสร้างรายได้ให้กับคนในท้องถิ่นและหากมองในมิติของซอฟต์พาวเวอร์ทุเรียนไอทะเลจึงมีศักยภาพที่จะเป็นอีกหนึ่งจุดหมายที่ทำให้นักท่องเที่ยวอยากเดินทางมาสัมผัสเกาะพะงันปราโมทย์วีรสมถ่ายภาพกฤตมนวันเดชอรัญทีมข่าว NBT ภาคใต้รายงานจากอำเภอเกาะพะงันจังหวัดสุราษฎร์ธานี
4: NBT ทั่วไทยพักกันสักครู่นะครับช่วงหน้ายังมีหลากหลายเรื่องราวให้ติดตามครับเดี๋ยวกลับมาครับ

องท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นทนแด่ดวงสถิตมั่นชนทั้งปวงนิรันดร์ไป24ตุลาคมก้มกราบฟ้าด้วยน้ำตาอาบกมลหมองหม่นไหมน้อมส่งเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพสถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์น้อมศิรกรานกราบแท้พระยุคลบาทด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

0: ไทยช่วยไทยครับชี้เป้าแนะนำร้านค้าร้านอาหารสินค้าราคาประหยัดลดค่าครองชีพประชาชนอยู่ได้ร้านค้าอยู่ได้ด้วยไทยช่วยไทยครับที่จังหวัดยะลาคุณผู้ชมครับกระทรวงพาณิชย์จัดงานไทยช่วยไทยลดค่าครองชีพขนสินค้าหลายร้อยรายการขายราคาพิเศษและได้รับความสนใจจากพี่น้องชาวยะลาจำนวนมากครับไข่ไก่ราคาประหยัดเป็นสินค้าที่ขายดีมากครับในงานไทยช่วยไทยลดค่าครองชีพโดยกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์จัดขึ้นบริเวณสนามโรงพิธีช้างเผือกอำเภอเมืองจังหวัดยะลาในงานเนี่ยมีสินค้าราคาประหยัดมากกว่า500รายการเลยนะครับมาจำหน่ายมาขายกับประชาชนไข่ไก่เบอร์เอ็มหรือว่าไข่เบอร์2เบอร์3เนี่ยขายเพียงแผงละ85บาทครับจากราคาปกติแผงละ140บาทน้ำมันพืช1ขวดเนี่ยขายที่ขวดละ40บาทข้าวหอมมะลิถุงละ100บาทน้ำตาลทรายกิโลกรัมละ20บาทสินค้าราคาพิเศษมีจำนวนจำกัดในบางรายการนะครับเปิดขายเป็นรอบเริ่มตั้งแต่10โมงเช้าไปจนถึง1ทุ่มครับงานจัดถึงวันที่2กันยายนนี้นะครับที่สนามโรงพิธีช้างเผือกอำเภอเมืองยะลาครับ
1: ดีค่ะดีมากก็ละใจลงเยอะค่ะ
2: ถ้าไปพูดกันในตลาดนี้จะเป็นยังไงล่ะคะ
1: มันแพงราคามันแพงกว่าเยอะค่ะ
3: ในส่วนของตัว
2: แล้ววันนี้ก็ช็อปดูทุกอย่างเลย
3: ต่างๆหลายรสชาติ
0: โครงการไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพเป็นความร่วมมือระหว่างกระทรวงพาณิชย์โดยกรมการค้าภายในและกรมพัฒนาธุรกิจการค้าร่วมกับผู้ประกอบการทั้งผู้ผลิตและผู้จำหน่ายค้าปลีกค้าส่งนะครับนำสินค้าจำเป็นต่อการอุปโภคบริโภคกว่า 3,000 รายการไปขายราคาพิเศษลดสูงสุด 58%เพื่อประชาชนทั่วประเทศสามารถเข้าถึงสินค้าที่จำเป็นได้ในราคาที่เหมาะสมครับโดยกระจายสินค้าไปยังทุกจังหวัดผ่านเครือข่ายร้านค้าปลีกทั่วประเทศรวมถึงจัดงานในรูปแบบงานไทยช่วยไทยลดค่าครองชีพครับผู้ชมครับพาผู้ชมไปดูบรรยากาศการค้าขายในพื้นที่ชายแดนที่จังหวัดสุรินทร์ครับตอนนี้เริ่มกลับมาคึกคักนะครับโดยเฉพาะด่านชายแดนช่องจอมพ่อค้าแม่ค้าทยอยกลับมาเปิดร้านพร้อมทั้งจัดโปรโมชั่นลดราคาสินค้าสามารถกระตุ้นการจับจ่ายในพื้นที่ได้เป็นอย่างดีครับบรรยากาศตลาดการค้าชายแดนช่องจอมอำเภอกับเชิงจังหวัดสุรินทร์คุณผู้ชมครับกลับมาคึกคักอีกครั้งนะครับพ่อค้าแม่ค้าทยอยกลับมาเปิดร้านกันมากขึ้นขณะที่ประชาชนในพื้นที่ก็ไปเลือกซื้อสินค้ากันมากเช่นกันครับโดยเฉพาะสินค้ามือสองครับทั้งเสื้อผ้ากระเป๋ารองเท้าเครื่องมือทางการเกษตรรวมถึงอาหารสดอาหารแห้งพ่อค้าแม่ค้าในพื้นที่บอกว่าปัจจุบันมีผู้ค้าจำนวนมากครับกลับมาค้าขายหลังจากก่อนหน้านี้ได้รับผลกระทบจากเศรษฐกิจซบเซาเนื่องจากสถานการณ์ชายแดนและขาดรายได้มานานกว่า1ปีจึงเชิญชวนประชาชนไปเที่ยวและอุดหนุนสินค้าราคาประหยัดเพื่อช่วยสร้างรายได้ให้กับชาวบ้านชายแดนโดยตลาดเปิดขายทุกวันนะครับเฉพาะวันเสาร์อาทิตย์เนี่ยเขาบอกว่าของจะขายมากเป็นพิเศษครับผู้ค้ายืนยันว่าสถานการณ์ชายแดนเป็นปกติครับขอให้ไปเที่ยวอุดหนุนกันได้ครับ
4: ก็มีสินค้าเก่าๆที่ค้างอยู่ก็เก็บเอามาขายก็มีพี่น้องคนไทยทั้งนั้นแหละครับที่มาช่วยกันขายมาอะไรกันครับก็เอามาขายกัน
5: ในราคาที่เป็นยังไง
4: ราคาก็ลดลงครับบางตัวก็ลดลงไปได้ถึง 30% 40% ครับบางตัวนะครับกับบางตัวที่สินค้าที่มันเป็นตัวเราก็สามารถเซลได้ครับประมาณเดียวครับเพื่อระบายสินค้าออกด้านนู้นติดถนนน้องก็มีรองเท้าเก่ามีของเก่ามีเสื้อผ้าแล้วก็ด้านนี้ก็จะมีของเซลครับมีของเซลที่มาวางกับพื้นเป็นตลาดเชล
5: แล้วฝั่งตรงข้างก็มีคนไทยมาขาย
4: กันพวกหอมกระเทีย
5: ม
4: ของเล่นเด็กก็พวกฝั่งตรงข้างผู้ประกอบการของกินพวกแกงถุงแกงอะไรก็ด้านข้าง
5: มาช่วยกันซื้อเน
4: า
5: ะ
4: ไก่ย่างช่วยกันครับมาช่วยกันครับ
0: คุณผู้ชมครับตลาดการค้าชายแดนช่องจอมตำบลด่านอำเภอกับเชิงจังหวัดสุรินทร์เป็นแหล่งค้าขายสินค้าชายแดนที่มีสินค้าหลากหลายนะครับเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเลือกซื้อสินค้าราคาประหยัดและช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ชายแดนด้วยนะครับช่วงนี้สามารถไปเลือกซื้อกันได้ทุกวันนะครับเปิดตั้งแต่8โมงเช้าถึง5โมงเย็นครับ และทั้งหมดนี้ขึ้นไปที่ทั่วไทยนะครับหลากหลายเรื่องราวทั่วไทยเข้าใจง่ายเข้าถึงทุกพื้นที่ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับวันนี้ผมสัตตะคุณดำเกลี้ยงลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เวลาแห่งความบันเทิงแบบมีสาระและสร้างสรรค์ตามแบบฉบับข่าวศิลปะวัฒนธรรมและบันเทิง NBT ที่ยังคงอัดแน่นทั้งด้านงานศิลปะวัฒนธรรมและการแสดงมรดกของชาติและอุตสาหกรรมบันเทิงไทยและต่างประเทศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์วันนี้อยู่กับดิฉันตินาสุพนาจิตตลีลาค่ะซึ่งวันนี้นะคะมาพร้อมกับชุดไทยพระราชทานหรือเสื้อไทยพระราชทานลายผ้าขาวม้าสำหรับผู้ชายที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรได้พระราชทานไว้เมื่อปี2523ให้เป็นเครื่องแบบข้าราชการและใช้แทนชุดสากลสำหรับบุรุษเพื่อความประหยัดและเหมาะสมกับสภาพอากาศของประเทศไทยสำหรับเสื้อไทยพระราชทานนี้ก็เป็นแบบที่2นะคะแบบแขนยาวเป็นเสื้อคอตั้งตัวเสื้อเข้ารูปเล็กน้อยผ่าอกตลอดมีกระดุม5เม็ดนิยมสวมใส่ในโอกาสพิธีตอนกลางวันและอาจใช้สีเข้มในโอกาสพิธีตอนกลางคืนค่ะข่าวแรกวันนี้นะคะขอต่อเนื่องด้วยกระแสความปังของสาวน้อยวัย16ปีผู้สร้างประวัติศาสตร์คนไทยคนแรกบนเวที American Got Talent 2026ที่ไม่เพียงครองใจแฟนๆด้วยลีลาการร้องและการลีดกีตาร์แต่เธอยังสร้างอิมแพคด้วยการพาเอกลักษณ์ผ้าไทยไปเฉิดฉายบนเวทีโลกด้วยเช่นกันค่ะ

0: ับจากพลังร็อกสุดมหัศจรรย์ที่คนทั่วโลกได้เห็นความสามารถของเด็กไทยคนนี้เนเน่รอยัลสาวน้อยวัย16ปีผู้สร้างประวัติศาสตร์คนไทยคนแรกที่ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศด้วยการคว้าปุ่มทองคำ Golden Buzzer จากคณะกรรมการในรายการดังระดับโลกอย่าง America's Got Talent 2026แล้วสาวน้อยจากจังหวัดภูเก็ตคนนี้ยังพาผ้าไทยไปอวดสายตาชาวโลกจนสื่อหลายสำนักทั้งไทยและต่างประเทศต่างพูดถึงนำเสนอจนเกิดกระแสสุดปังทุกแพลตฟอร์มโดยชุดนี้ทีมดีไซเนอร์และทีมครีเอทีฟจากเอเจทีสร้างสรรค์ขึ้นภายใต้แนวคิด Let's Rock to the World ต้องการให้โลกได้เห็นว่าความเป็นไทยไม่ได้มีเพียงภาพจำของความอ่อนช้อยงดงามหรือความเป็นไทยในแบบดั้งเดิมเท่านั้นแต่ยังสามารถถ่ายทอดผ่านความเท่ความแข็งแรงความร่วมสมัยและพลังแบบร็อกเกิลได้อย่างน่าสนใจเริ่มด้วยเสื้อยืดแทนความรักของครอบครัวที่แฝงความหมายคือแรงสนับสนุนที่อยู่เบื้องหลังความฝันของเนเน่ในครั้งนี้ทับด้วยเสื้อกั๊กทีท่าสไตล์ที่นำผ้าไทยมาผสมผสานกับหนังจนเกิดเป็นงานแฟชั่นที่มีทั้งกลิ่นอายวัฒนธรรมและความร่วมสมัยด้านหน้าของเสื้อกั๊กเลือกใช้ผ้าดุดดาวผ้าทอมือจากกลุ่มทอผ้าหนองบัวลำพูซึ่งสะท้อนถึงภูมิปัญญาความละเอียดและเสน่ห์ของงานหัตถกรรมไทยขณะที่ด้านในเลือกใช้ผ้าปาเต้ลายประแจจีนซึ่งมีความหมายสื่อถึงความสำเร็จส่วนเครื่องประดับบริเวณหน้าอกก็ถูกออกแบบขึ้นใหม่จากองค์ประกอบของเครื่องประดับไทยทั้งสังวาลเข็มขัดตังหูโซ่และกระดุมทองนำมาผสมผสานจนเกิดเป็นเครื่องประดับชิ้นพิเศษที่ยังคงกลิ่นอายแบบไทยแต่ถูกตีความใหม่ให้เข้ากับแฟชั่นร็อกเข้ากับกางเกงยีนสีดำเติมพลังแฟชั่นระดับสากลลายม้าลายจากบรูมาลินแบรนด์แฟชั่นจากประเทศอิตาลีเพิ่มความดุดันความเท่และความเป็นร็อกให้เข้ากับลุคจับคู่กับผ้าไทยที่ใช้คลุมอีกชั้นด้วยผ้าไหมมัดหมี่ปูมมัญจาคีรีหรือผ้าสมปักปูมจากอำเภอมัญจาคีรีจังหวัดขอนแก่นพื้นผ้านี้เป็นผ้าทอโบราณชั้นสูงที่มีความประณีตและมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวโดยมีลวดลายบริเวณเชิงผ้าเป็นลายกรวยเชิงและใช้เทคนิคมัดหมี่ในการสร้างลวดลาย
1: Let's Rock the World ค่ะก็คือเป็นคอนเซ็ปต์ที่อยากจะให้เนเน่เนี่ยพาความเป็นไทยเนี่ยไปให้สนั่นลั่นโลกคือทางแบรนด์ทีท่าเนี่ยดูแลในส่วนของเสื้อกั๊กด้านบนแต่ทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยเราต้องคุยโทลุคที่รวมกันออกมาแล้วดีคอนเซ็ปต์มันก็คือว่ามันไม่ใช่แค่หนังและเครื่องประดับตามที่ภาพเบื้องต้นมาทุกกับทีมเนี่ยอยากที่จะใส่ความเป็นไทยเข้าไปในนั้นมากกว่านั้นอีกเพราะว่าความเป็นไทยมันไม่ใช่แค่หนังแล้วไปแมทช์กับผ้าด้านล่างความเป็นไทยมันแมทช์ไปกับหนังได้อีกต่างหากมันไม่ใช่แค่เครื่องประดับแล้วก็ผ้าไทยที่ไปด้วยเนี่ยทุกคนอยากจะให้เมื่อเราแมทช์ไปแล้วอ่ะผ้าทุกอย่างก็ต้องมีสตอรี่และมีความหมายและเรื่องราวต่างๆที่บวกไปพร้อมกับทำให้เนเน่ประสบความสำเร็จโดยที่ผ้าที่น้องเนเน่ใช้เนี่ยที่น้องเนเน่คาดผ้าเป็นผ้าสมปักปูมนะคะซึ่งเป็นผ้าไหมมัดหมี่โบราณแล้วก็เป็นผ้าจากทางขอนแก่นค่ะ
0: สำหรับผ้าปูมัญจาคิรีผ้าไหมอันโดดเด่นจากอำเภอมัญจาคิรีจังหวัดขอนแก่นมีเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ที่ยาวนานสืบเนื่องมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาจนถึงรัตนโกสินทร์และในอดีตยังเป็นผ้าสำคัญที่เกี่ยวข้องกับเครื่องยศและการแต่งกายของขุนนางในพระราชพิธีความพิเศษและความหายากของผ้าชนิดนี้ทำให้การนำมาใช้ในชุดครั้งนี้ไม่ได้เป็นเพียงเรื่องของความสวยงามแต่เป็นการนำมรดกทางวัฒนธรรมของไทยออกมาเล่าในบริบทใหม่ลวดลายมัดหมี่บนผืนผ้ายังถูกเขียนทองตามลวดลายประแจจีนเพื่อให้เกิดมิติเมื่อกระทบกับแสงไฟบนเวทีขณะเดียวกันอีกด้านนึงของผ้ายังเก็บรายละเอียดของลายมัดหมี่เอาไว้เพื่อให้เห็นคุณค่าของงานทองานฝีมือของช่างไทยอันเป็นมรดกภูมิปัญญาที่สืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นจวบจนปัจจุบันที่สุดแล้วชุดเนเน่รอยัลอาจมองได้ว่าเป็นแฟชั่นร็อกหนึ่งลุคแต่เมื่อมองลึกลงไปทุกชิ้นกลับมีเรื่องราวของตัวเองทั้งความรักของครอบครัวภูมิปัญญาของช่างทอผ้าไทยประวัติศาสตร์ของผ้าโบราณความเชื่อเรื่องความเป็นสิริมงคลงานออกแบบร่วมสมัยและแฟชั่นต่างประเทศที่ทั้งหมดถูกนำมารวมกันโดยไม่ได้พยายามทำให้ความเป็นไทยดูเก่าแต่เลือกที่จะทำให้ความเป็นไทยมีชีวิตมีพลังและเดินไปพร้อมกับโลกยุคใหม่และพาความเป็นไทยออกสู่สายตาชาวโลก

0: วยฝีมือของน้องเนเน่บวกกับโททอลลุคตั้งแต่เสื้อจนถึงผ้าที่คาดเอวลุคต่างๆที่ออกมาแล้วก็โดยเฉพาะฝีมือลีลาของน้องเนเน่เนี่ยเกินคาดในหัวใจของทุกไปมากๆเลยค่ะแล้วก็ชื่นชมน้องมากๆค่ะที่พาความเป็นไทยไปกับฝีมือการลิดกีตาร์ของน้องค่ะก็อยากฝากคนไทยทุกๆคนนะคะ Bless Walk the World ไปด้วยกันนะคะกับน้องเนเน่กับทางทีท่าแล้วก็ทำให้ความเป็นไทยไปให้ไกลกว่าเดิมแล้วก็สะบัดไทยไปทั่วโลกด้วยกันค่ะ
1: มาต่อด้วยเทศกาลคอนเสิร์ตในอารีนาฮอลล์ที่ใหญ่ที่สุดและเล่นต่อเนื่องและยาวนานที่สุดของเมืองไทยนะคะที่จะเปลี่ยน1วันของแฟนๆให้กลายเป็นช่วงเวลาทางดนตรีที่ต่อเนื่องที่สุดแห่งปีอย่าง G-Face Marathon Concert 2026วันเสาร์และอาทิตย์ที่ผ่านมานี้ค่ะ
2: ระเบิดความสนุกความเดือดความมันขั้นสุดอย่างยิ่งใหญ่ตลอด2วันเต็มสำหรับ G-Face Marathon Concert 2026เทศกาลคอนเสิร์ตในอารีนาฮอลล์ที่ใหญ่ที่สุดกับ8คอนเสิร์ต8ศิลปิน8ชั่วโมงภายใต้ทีม Rock Day อลังการด้วยระบบแสงสีเสียงและโปรดักชันระดับพรีเมียมท่ามกลางแฟนเพลงนับหมื่นคนที่ไปร่วมสร้างปรากฏการณ์ความบันเทิงสุดยิ่งใหญ่สมชื่อมาราธอนคุณภาพคับเวทีกับศิลปินชื่อดังระดับประเทศที่ไปเสิร์ฟเอเนอร์จี้ให้ได้หลั่งสารแห่งความสุขกันแบบนอนสต็อปผ่านเพลงฮิตของแต่ละศิลปินหลากหลายจังหวะทั้งเพลงเร็วชนเต้นและเพลงช้าสุดซึ้งทำให้บรรยากาศเต็มไปด้วยพลังและเสียงร้องกระหึ่มฮอลล์ทั้งวงดนตรีร็อกมาแรงผู้ปลุกกระแสเพลงร็อกยุค90ให้กลับมาครองใจคนรุ่นใหม่อีกครั้งลิตเติ้ลจอห์น

ร้องสาวสุดติสเจ้าแม่สายเซอร์ที่ไม่ได้เห็นมุมวากร็อกได้ง่ายๆปามี่แถวหน้าของเมืองไทยขวัญใจคนมีฝันที่ขอย้ำกับแฟนๆว่าปีหน้าไปเจอกันต่อที่ราชมังบอดี้สแลม

0: ปิดท้ายข่าวศิลปะวัฒนธรรมและบันเทิง NBT ในวันนี้ด้วยช่วง Thai Dress Journey เส้นทางชุดไทยสู่มรดกโลกเพื่อตอกย้ำว่าชุดไทยเป็นเครื่องแต่งกายประจำชาติที่สะท้อนอัตลักษณ์และความวิจิตรของวัฒนธรรมไทยผ่านงานช่างฝีมือจากหลากหลายภูมิภาคถ่ายทอดผ่านลวดลายและเทคนิคการตัดเย็บและการใช้ผ้าไทยในรูปแบบต่างๆโดยเฉพาะชุดไทยพระราชนิยมตามที่ประเทศไทยได้เสนอชุดไทยเข้าสู่กระบวนการพิจารณาขึ้นทะเบียนเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ทางยูเนสโกในปี2569ซึ่งวันนี้เสนอตอนชุดไทยจิรดานิยามแห่งความเรียบสง่า
1: พระราชนิยมผู้เป็นนิยามแห่งความเรียบหรูสง่างามและมีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นอย่างชุดไทยจิรดาหนึ่งในชุดไทยพระราชนิยมทั้ง8แบบที่ได้รับความนิยมสูงสุดสำหรับงานพิธีการกลางวันและทรงคุณค่ามากที่สุดชุดหนึ่งตั้งชื่อตามพระตำหนักจิรดาระโหฐานเป็นตำหนักในสวนจิรดาพระราชวังดุสิตซึ่งสร้างขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6เมื่อปีพุทธศักราช2456สำหรับชุดไทยจิรดานั้นมีลักษณะเด่นที่มีความสุภาพเรียบร้อยและสง่างามเป็นชุดแยกชิ้นประกอบด้วยเสื้อและสิ้นการออกแบบถูกกำหนดรายละเอียดอย่างชัดเจนตัวเสื้อเป็นแบบแขนกระบอกผ่าอกคอกลมมีขอบตั้งน้อยๆหรือคอจีนตั้งสิ้นหรือ

0: ถุงมีลักษณะยาวคล่อมข้อเท้าและป้ายหน้าอย่างแบบลำลองโดยนิยมตัดเย็บด้วยผ้าไหมเกลี้ยงมีเชิงหรือผ้าไหมยกดอกทั้งตัวเพื่อความสวยงามเหมาะสมกับโอกาสสำคัญขณะที่เครื่องประดับเนื่องจากตัวชุดมีความสง่างามในตัวอยู่แล้วการเลือกเครื่องประดับจึงควรเน้นความน้อยแต่มากมักนิยมใส่ต่างหูมุกหรือต่างหูเพชรขนาดพอเหมาะสวมสร้อยคอทองหรือมุกทับบนคอเสื้อหากต้องการความโดดเด่นแต่ไม่ควรใส่สร้อยขนาดใหญ่เกินไปรับกับทรงผมเกล้ามวยเรียบตึงหรือการมัดรวบให้เรียบร้อยจะช่วยขับเน้นช่วงคอเสื้อและใบหน้าให้ดูผ่องใสและสง่างามยิ่งขึ้นเสริมด้วยรองเท้าหุ้มส้นหัวแหลมหรือหัวมนที่มีความสูงพอประมาณสีสุภาพเข้ากับสีชุดชุดไทยจิตรลดาเป็นชุดสำหรับพิธีการกลางวันอย่างเป็นทางการเช่นงานต้อนรับประมุขของต่างประเทศที่สนามบินในกรณีที่ฝ่ายชายแต่งกายเต็มยศฝ่ายหญิงจะสวมชุดไทยจิตรลดาโดยไม่ต้องประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์แต่สิ่งสำคัญคือการเลือกใช้เนื้อผ้าที่มีความประณีตงดงามแต่ปัจจุบันชุดไทยจิตรลดาไม่เพียงเป็นที่นิยมในงานพระราชพิธีแต่ยังได้รับการยอมรับและการเลือกใช้ในงานมงคลสมรสงานพิธีทางศาสนาหรืองานสำคัญต่างๆของภาคส่วนต่างๆแสดงถึงภูมิปัญญาการออกแบบชุดไทยที่สามารถผสานความดั้งเดิมเข้ากับยุคสมัยได้อย่างลงตัวจึงกล่าวได้ว่าชุดไทยจิตรลดาเป็นอีกหนึ่งสัญลักษณ์ของความประณีตและการรู้จักกาลเทศะของสตรีไทยที่ยังคงความงดงามเป็นเอกลักษณ์สืบไปและทำให้ชุดไทยจิตรลดายังคงเป็นหนึ่งในชุดไทยพระราชนิยมทั้ง8แบบสุดอมตะในใจของผู้สวมใส่ตลอดกาล
1: และนี่ก็เป็นข่าวศิลปะวัฒนธรรมและบันเทิง NBT ในวันนี้นะคะสำหรับคุณผู้ชมที่อยากชมรายการย้อนหลังหรือมีคำแนะนำติชมรายการก็เข้าไปคอมเมนต์พูดคุยกับเราได้ในทางโซเชียลมีเดียช่องทางต่างๆเช่นเคยตามที่ขึ้นอยู่ทางหน้าจอขณะนี้ค่ะส่วนตอนนี้ตินาพร้อมทั้งทีมข่าวศิลปะวัฒนธรรมและบันเทิง NBT ต้องลากันไปก่อนแล้วล่ะค่ะกลับมาพบกันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับช่วงต่อไปรับชมข่าวกีฬาสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ได้เวลาข่าวกีฬาค่ำวันนี้ค่ะอยู่กับ2กอกุ้งและพี่กุ๊กนะคะไปเริ่มกันที่งานแถลงข่าว Middle Press Asian Game ค่ะวันนี้มี11ชนิดกีฬานะคะแล้วก็มาร่วมประกาศความพร้อมหวังเพิ่ม5เหรียญทองค่ะนายไพฑูรย์ชุติมากรกุลนายกสมาคมนักข่าวช่างภาพกีฬาแห่งประเทศไทยเป็นประธานในงาน Middle Press แถลงความพร้อมมหกรรมกีฬา Asian Game ครั้งที่20ค่ะวันนี้มีอีก11สมาคมกีฬานะคะได้แก่ตะก้อวอลเลย์บอลเรือใบวินเซิร์ฟกีฬาทางน้ำได้แก่ว่ายน้ำโปโลน้ำกระโดดน้ำระบำใต้น้ำรวมไปถึงกระดานโต้คลื่นกีฬาเอ็กซ์ตรีมสควอชปีนหน้าผายิมนาสติกและคริกเก็ตมาประกาศความพร้อมค่ะไฮไลท์ครั้งนี้อยู่ที่สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยส่ง4อีเวนต์นะคะคือกีฬาวอลเลย์บอลในร่มทีมหญิงทีมชายและวอลเลย์บอลชายหาดทีมหญิงกับทีมชายเชื่อมั่นว่าทีมลูกยางสาวไทยเราชุดที่เพิ่งจะคว้าแชมป์เอเชียมา2สมัยเมื่อวานนี้ค่ะและได้ตั๋วประวัติศาสตร์ไปโอลิมปิกเกมส์ในปี2028จะเก็บตัวเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับเอเชียนเกมส์ที่ญี่ปุ่นอย่างต่อเนื่องเลยนะคะซึ่งทางสมาคมก็เชื่อมั่นว่าด้วยฟอร์มศักยภาพของนักกีฬาหญิงจะพีคต่อเนื่องเพื่อเป้าหมายคือการลุ้นเหรียญรางวัลเป็นอย่างน้อยค่ะส่วนชายหาดหวังติดเหรียญเน้นอยู่ที่ประเภททีมหญิง
2: เราก็หวังนะครับที่หลังจากความสำเร็จของชิงแชมป์เอเชียแล้วเนี่ยเราก็หวังที่ก้าวต่อไปก็คือหวังที่จะคว้าเหรียญทองเอเชียนเกมนะครับแล้วก็เราก็ยังไม่เคยได้เหรียญทองนะครับเอเชียนเกมเนี่ยเราได้เคยได้เหรียญเงินนะครับเพราะฉะนั้นเป้าหมายของพวกเราก็คือต้องพยายามไปถึงเหรียญทองให้ได้นะครับแต่อย่างไรก็แล้วแต่โดยที่ก็มันก็ต้องขึ้นอยู่กับอะไรหลายๆอย่างทั้งจีนทั้งญี่ปุ่นเขาก็พร้อมที่จะสู้กับเราแล้วตอนนี้นะครับก็คงไม่ประมาทเราต้องสู้กันเต็มที่นะครับก็เราแต่อย่างไรก็แล้วแต่ครับอย่างน้อยๆเราต้องมีเหรียญใดเหรียญหนึ่งอย่างแน่นอนนะครับแต่อย่างที่เรียนไปว่าเราก็เป้าหมายเราก็อยากจะได้เหรียญทองแล้วเราก็อยากจะสานฝันให้มันสำเร็จเหมือนกับชิงแชมป์เอเชียที่เราหวังที่จะคว้าแชมป์ให้ได้เพื่อไปโอลิมปิกนะครับเราก็จะสานฝันตรงเอเชียนเกมให้เกิดขึ้นให้ได้เหมือนกันว่าเรายังไม่เคยได้แชมป์เอเชียนเกมคราวนี้เราก็จะพยายามสานฝันไปสู่แชมป์เอเชียนเกมให้ได้ครับ
1: ส่วนสมาคมตะกร้อแห่งประเทศไทยส่งแข่งทั้งหมด4อีเวนต์ได้แก่ทีมเดี่ยวชายทีมชุดชายทีม4คนหญิงและทีมชุดหญิงครับหวังเหรียญทองทุกอีเวนต์ที่ลงแข่งขันทีมชายมั่นใจมีทีเด็ดเอาชนะมาเลเซียได้แน่ครับนอกจากนี้ยังมีเรือใบหวังเพิ่มอีก1เหรียญทองอย่างน้อยครับสรุปงาน Middle Press Asian Game ครั้งที่4หวัง5เหรียญทองจากตะกร้อ4เหรียญทองและเรือใบ1เหรียญรวม Middle Press 4ครั้ง33กีฬาประกาศตั้งเป้าคว้าแล้ว10เหรียญทองครับเหลืออีก19วันมหกรรมกีฬาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในเอเชียจะเปิดฉากขึ้นอย่างเป็นทางการครับวันนี้เราจะพาย้อนอดีตต้นกำเนิดของเอเชียนเกมและเจ้าภาพชาติแรกไปติดตามเรื่องนี้ได้จากรายงานครับ
0: ค่ะ

0: กีฬาเอเชียนเกมส์มหกรรมกีฬาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของชนชาวเอเชียจัดแข่งขันกันทุกๆ4ปีถือกำเนิดขึ้นครั้งแรกในชื่อกีฬาชิงชนะเลิศแห่งภาคตะวันออกไกลหรือ Far East Games ในปีพุทธศักราช2456แต่มาถึงปีพุทธศักราช2480ต้องยุติลงจากปัญหาทางการเมืองและเศรษฐกิจจากนั้นในปีพุทธศักราช2491ได้มีการจัดตั้งสหพันธ์กีฬาแห่งเอเชียหรือ The Asian Games Federation ถือกำเนิดขึ้นที่กรุงนิวเดลีประเทศอินเดียเมืองหลวงแห่งนี้ถือเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬา Asian Games ครั้งแรกในปีพุทธศักราช2493และในปีพุทธศักราช2524ได้จัดตั้งสมาคมบริหารจัดการเอเชียนเกมส์ขึ้นใหม่ภายใต้ชื่อทางการว่าสภาโอลิมปิกแห่งเอเชียหรือ OCA ได้รับการรับรองของคณะกรรมการโอลิมปิกสากลหรือ IOC มีสมาชิกชุดก่อตั้งเป็นคณะกรรมการโอลิมปิกของ34ชาติเริ่มรับหน้าที่กำกับดูแลกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่10ซึ่งกรุงโซของเกาหลีใต้เป็นเจ้าภาพเมื่อปีพุทธศักราช2529นับเป็นครั้งแรกของ OCA และสานงานต่อมาจนถึงปัจจุบันกีฬาเอเชียนเกมส์จัดแข่งขันกันต่อเนื่องรวม76ปีเริ่มตั้งแต่พุทธศักราช2493ที่กรุงนิวเดลีประเทศอินเดียเป็นเจ้าภาพครั้งแรกมาจนถึงเอเชียนเกมส์ครั้งที่20ที่เมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นรับหน้าเสือเป็นเจ้าภาพในปีพุทธศักราช2569โดยมีเจ้าภาพกีฬาเอเชียนเกมส์รับหน้าเสือจัดแข่งขันสลับสับเปลี่ยนกันไป9ประเทศประกอบด้วยอินเดียฟิลิปปินส์ญี่ปุ่นอินโดนีเซียไทยอิหร่านเกาหลีใต้จีนและกาตาร์ซึ่งมี45ประเทศเข้าเป็นสมาชิกยกเว้นอิสราเอลซึ่งถูกกีดกันออกจากเอเชียนเกมส์หลังจากที่เข้าร่วมเป็นครั้งสุดท้ายในเอเชียนเกมส์ครั้งที่17ปีพุทธศักราช2517สำหรับประเทศไทยเข้าร่วมแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์มาแล้วตั้งแต่ครั้งแรกต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันและได้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันเอเชียนเกมส์มากที่สุด4สมัยเริ่มจากการเป็นเจ้าภาพจัดกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่5พุทธศักราช2509เอเชียนเกมส์ครั้งที่6พุทธศักราช2513ซึ่งครั้งนี้ประเทศไทยถูกขอร้องแกมบังคับให้รับหน้าที่เป็นเจ้าภาพแทนเกาหลีใต้ที่ประสบปัญหาสงครามระหว่างเกาหลีเหนือกับเกาหลีใต้กีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่8พุทธศักราช2521ซึ่งประเทศไทยรับหน้าที่แทนปากีสถานซึ่งประสบปัญหาสภาพคล่องทางด้านการเงินและการเมืองภายในประเทศและครั้งสุดท้ายที่ประเทศไทยได้เป็นเจ้าภาพจัดกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่13ปีพุทธศักราช2541ผลงานของทัพนักกีฬาไทยในมหกรรมกีฬายิ่งใหญ่ของเอเชียผ่านมา19ครั้งทัพนักกีฬาจากแดนสยามคว้าเหรียญทองได้ครั้งแรกในกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่4ที่ประเทศอินโดนีเซียเป็นเจ้าภาพได้มา2เหรียญทองและคว้าเหรียญทองมาคล้องคอได้อย่างต่อเนื่องจนถึงเอเชียนเกมส์ครั้งที่19ที่เมืองหางโจวสาธารณรัฐประชาชนจีนรวมเหรียญทั้งหมดที่ทัพนักกีฬาไทยคว้ามาได้644เหรียญเป็นเหรียญทอง144เหรียญเหรียญเงิน189เหรียญและเหรียญทองแดง311เหรียญทีมข่าวกีฬารายงาน
1: ธนบุรียูไนเต็ดเปิดตัวสู้ศึกไทยลีก3ฤดูกาล 2026-2027 ตั้งเป้าเลื่อนชั้นให้ได้ครับมาศึกฝั่งทนธนบุรียูไนเต็ดเปิดจัดงานเปิดตัวสโมสรเพื่อสู้ศึกไทยลีก3โซนภาคตะวันตกฤดูกาล 2026-2027 ที่สนามธนบุรีสเตเดียมโดยมีดร.บัญชาเกิดมณีประธานสโมสรและอธิการบดีมหาวิทยาลัยธนบุรีเป็นประธานในงานครับพร้อมด้วยทีมงานบริหารรวมถึงโค้ชเพชรประเสริฐแจ้งแช่มหัวหน้าผู้ฝึกสอนและนักเตะของทีมในฤดูกาลนี้นำโดยปาสกาลโอซิโอมากับชินเนดูเคนเนดีสองกองหน้าชาวไนจีเรียและคาบิเน่เกอิต้าแนวรับชาวกินีรวมถึงสุรเดชกลั่นคำนักเตะสารพัดประโยชน์เป็นคีย์แมนของม้าศึกฝั่งทนผลงานของธนบุรียูไนเต็ดเมื่อฤดูกาลที่ผ่านมาจบอันดับ2โซนตะวันตกรวมถึงการคว้ารองแชมป์ BGC เมืองไทยประกันภัยครับมาครองได้เป็นครั้งแรกส่วนเป้าหมายของทีมในฤดูกาลนี้คือการคว้าแชมป์โซนภาคตะวันตกและเข้ารอบแชมเปี้ยนลีกให้ได้อีกครั้งรวมทั้งตั้งเป้าหมายที่จะเลื่อนชั้นขึ้นไทยลีก2ด้วยครับ
2: เป้าหมายยังไง ็เป้าหมายก็ยังในรอบโซนก็ยัง1ใน2ครับเพื่อที่จะไปแชมเปี้ยนลีกครับแล้วก็ฟุตบอลถ้วยทุกถ้วยครับเราจะทำให้มันดีที่สุดครับตอนนี้
3: สำหรับโปรแกรมนัดเปิดสนามของธนบุรียูไนเต็ดนะคะจะเปิดบ้านเจอกับอสัมชัญยูไนเต็ดในวันอาทิตย์ที่20กันยายนนี้เวลา 15:30 น.เตะกันที่สนามธนบุรีสเตเดียมค่ะส่วนอีกหนึ่งทีมที่ลงแข่งขันฟุตบอลไทยลีก3นั่นก็คือพรามแบงคอกนะคะล่าสุดมีการเปิดตัวทีมล่าแชมป์ในฤดูกาลใหม่ค่ะสโมสรฟุตบอลพรามแบงคอกเจ้าของตำแหน่งแชมป์ BYD Dolphin League 3โซนภาคกลางเมื่อฤดูกาลที่ผ่านมาเปิดตัวสโมสรอย่างเป็นทางการค่ะเพื่อเป็นการประกาศความพร้อมก่อนลงแข่งขันในศึก BYD Dolphin League 3โซนภาคกลางในฤดูกาล2026จนถึงฤดูกาล2027ก็มีการประกาศความพร้อมที่สนามไทเบฟุตบอลอะคาเดมี่นะคะได้รับเกียรติจากนายกิติรัตน์ ณรนองประธานสโมสรพรามแบงคอกพร้อมด้วยคุณจตุพรประมวลบานรองประธานสโมสรพรามแบงคอกพร้อมด้วยหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมงานสตาฟโค้ชแล้วก็นักฟุตบอลของสโมสรมาร่วมงานอย่างคับคั่งค่ะเพื่อเป็นการแสดงความพร้อมที่จะเดินหน้าสู้ศึกฤดูกาลใหม่ทางด้านประธานสโมสรพรามแบงคอกคุณกิติรัตน์ ณรนองก็เปิดเผยถึงความพร้อมแล้วก็เป้าหมายของทีมนะคะบอกว่าแม้ฤดูกาลที่ผ่านมาจะสามารถคว้าแชมป์โซนภาคกลางมาครองได้แต่เป้าหมายสำคัญของสโมสรยังเป็นการพาทีมก้าวขึ้นไปแข่งขันในระดับไทยลีก2ให้ได้เหมือนเดิมค่ะ
1: สำหรับขุมกำลังของพรามแบงคอกในฤดูกาล 2026-2027 ยังคงนำทัพโดยชวัญวิทย์แซ่เล้าแนวรุกทีมชาติไทยชุดใหญ่ยังคงเป็นหนึ่งในกำลังสำคัญของทีมสำหรับภารกิจป้องกันแชมป์ BYD Dolphin League 3ในโซนภาคกลางครับพร้อมกับไล่ล่าเป้าหมายที่ใหญ่กว่าเดิมนั่นคือการคว้าสิทธิ์เลื่อนชั้นขึ้นสู่ไทยลีก2โปรแกรมนัดเปิดฤดูกาล BYD Dolphin League 3โซนภาคกลางฤดูกาล 2026-2027 พรามแบงคอกมีคิวบนสนามด้วยการบุกเยือนเกษมบัณฑิตFC ในวันเสาร์ที่19กันยายนครับเวียดนามผงาดคว้าแชมป์ลูกหนังเยาวชนนานาชาติเทยิน U17 New Generation Cup 2026ครับการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนนานาชาติรุ่นอายุไม่เกิน17ปีรายการเทยิน U17 New Generation Cup 2026ประเทศไทยเดินทางเข้าสู่การแข่งขันวันสุดท้ายที่สนามฟุตบอลมหาวิทยาลัยมหิดลศาลายาจังหวัดนครปฐมครับคู่ชิงชนะเลิศเป็นการพบกันระหว่างอสัมชัญยูไนเต็ดกับ PVF เวียดนามโดยทั้ง2ทีมเปิดเกมแลกกันอย่างสุขและสูสีครับก่อนที่เวียดนามจะเป็นฝ่ายเอาชนะด้วยสกอร์4-0ผงาดคว้าแชมป์เทยิน U17 New Generation Cup in Thailand ประจำปี2569ไปครองได้สำเร็จครับ
3: ซึ่งภายหลังจากจบการแข่งขันนะคะได้มีพิธีมอบถ้วยและเหรียญรางวัลให้กับนักกีฬาและผู้ที่ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมค่ะซึ่งได้รับเกียรติจากนายมาซาโอคิบะตัวแทนฝ่ายจัดการแข่งขันนะคะพร้อมด้วยนายเคนทาโร่โอชิมะประธานบริษัทเทยินโพลีเอสเตอร์ประเทศไทยจำกัดนอกจากนั้นยังมีนายอาซากะฮิโรกิเลขานุการเอกสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทยร่วมมอบรางวัลและแสดงความยินดีให้กับนักฟุตบอลเยาวชนค่ะ
1: การแข่งขันครั้งนี้ไม่เพียงเป็นเวทีให้กับนักฟุตบอลเยาวชนได้แสดงความสามารถและเก็บเกี่ยวประสบการณ์จากการแข่งขันระดับนานาชาติเท่านั้นแต่ยังช่วยสร้างมิตรภาพและส่งเสริมการแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศผ่านกีฬาฟุตบอลพร้อมแสดงความหวังว่านักกีฬาจากเวทีแห่งนี้จะสามารถพัฒนาศักยภาพและก้าวขึ้นไปสร้างผลงานในระดับอาชีพได้ในอนาคตครับ
3: ข่าวกีฬาวันนี้ต้องลาไปพร้อม Spot of the Day นะคะไปดูผลงานของทีมวอลเลย์บอลสาวไทยเราค่ะในการแข่งขันชิงแชมป์เอเชียหลังจากที่เราสามารถที่จะรักษาแชมป์เอเชียได้เป็นสมัยที่2รอบชิงชนะญี่ปุ่นสุดมัน3-2เซตนะคะและที่สำคัญเลยเราได้ตั๋วไปแข่งขันมหกรรมกีฬาโอลิมปิกเกมส์ในปี2028นี่ถือว่าเป็นกีฬาประเภททีมเป็นอีเวนต์แรกของไทยด้วยนะคะที่ได้รับโอกาสครั้งสำคัญในครั้งนี้ค่ะจากนั้นนะคะเราพักครองชาติและกลับมาติดตามข่าวภาคค่ำกันต่อสำหรับช่วงนี้กุ้งและพี่กุ๊กต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

0: ยจักรพรรดิชื่อชุดมาจากพระที่นั่งจักรพรรดิพิมานในพระบรมมหาราชวังเป็นพระที่นั่งองค์ประธานของหมู่พระมหามนเทียนใช้เป็นสถานที่สำหรับพระราชพิธีเฉลิมราชมนเทียนในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพระที่นั่งจักรพรรดิหมายถึงที่อยู่ของพระมหาจักรพรรดิราชซึ่งตามพระราชนิติธรรมประเพณีพระมหากษัตริย์ที่ทรงประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษกขึ้นครองราชตามโบราณราชประเพณีแล้วเท่านั้นจึงจะสามารถประทับณพระที่นั่งแห่งนี้ได้หรืออาจประทับแรมเพียง1หรือ2ราตรีต่อจากนั้นจึงเสด็จพระราชดำเนินไปประทับณพระราชมณฑียนหรือพระราชวังอื่นตามพระราชอัธยาศัยเป็นชุดแบบไทยแท้แบบหนึ่งตัวสิ้นใช้ผ้าไหมหรือยกทองเอวจีบข้างหน้ามีชายพกห่อพระจีบแบบไทยสีตัดกับผ้านุ่งเป็นชั้นที่หนึ่งก่อนแล้วใช้ผ้าห่มปักอย่างสตรีบรรดาศักดิ์สมัยโบราณห่มทับแพรจีบอีกชั้นหนึ่งใช้ในโอกาสพิเศษที่กำหนดให้แต่งกายเต็มยศแบบไทยจักรี
1: ทุกปัญหาของท่านมีทางออกพบกับผมถนอมอ่อนเกตพล
2: ดิฉันลภรดากันเกต
3: และดิฉันนิสาการอีตะเมกินค่ะ
2: เพราะเราคือสื่อกลางที่พร้อมยืนเคียงข้างคุณข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องตรงทันสถานการณ์พร้อมรับฟังปัญหาเพื่อประสานความช่วยเหลืออย่างตรงจุด
3: พบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 13:30 นถึง 15:00 นเต็มอิ่ม90นาทีกับ3ช่วงสำคัญ
1: สรุปข่าวเด่นประจำวันที่ทุกท่านต้องรู
2: ้ถามมาตอบไปตัวแทนรัฐตอบชัดทุกประเด็นจากทางบ้าน
3: และช่วงที่สำคัญเปิดสายสดรับเรื่องตรงจากทางบ้าน
1: มีปัญหาปรึกษาเราเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างรัฐและประชาชนเพื่อผลลัพธ์ที่จับต้องได้ในรายการ
4: NPT ร่วมใจช่วยชาวบ้าน
5: หากคุณสงสัยว่ากำลังสุ่มเสี่ยงโดนหลอกผ่าน SMS หรืออีเมลปลอมหลอกลวงขายสินค้าหลอกให้รักออนไลน์หลอกลวงทางโทรศัพท์จากแก๊งคอลเซ็นเตอร์หลอกให้ลงทุนจากกระบวนการแชร์ลูกโซ่และอีกหลากหลายรูปแบบกลโกงอย่ารีบไว้ใจตั้งข้อสงสัยไว้ก่อนและถ้าหากคุณไม่อยากตกเป็นเหยื่อติดตามชมเสพสื่อสติรายการที่จะติดอาวุธทางปัญญาสร้างภูมิคุ้มกันให้กับคุณผู้ชมในการรับมือกับข้อมูลข่าวสารเพื่อให้คุณเสพสื่ออย่างมีสติใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์และรู้เท่าทันสื่อทุกวันอาทิตย์สัปดาห์ที่1และ3ของเดือนเวลา 17:00 น. ถึง 17:25 น. ทางช่อง2

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

คำปฏิญาณที่ท่านได้กล่าวคือสิ่งที่สามารถยึดถือเป็นคติในการทำงานได้อย่างสำคัญคตินั้นแปลว่าทางไปตรงข้ามกับอคติซึ่งแปลว่าทางที่ไม่ควรไปจึงขอให้ทุกท่านปฏิบัติหน้าที่ทั้งปวงให้ดำเนินไปในทางที่ถูกต้องไม่ปล่อยให้อคตินำพาไปในทางที่ไม่สมควรคำปฏิญาณของท่านก็จะเป็นสิ่งที่มีคุณค่าในทางปฏิบัติและคอยกำกับประคับประคองท่านให้ตั้งมั่นอยู่ในความสุจริตตลอดไป

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวค่ำทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์นะครับประจำวันจันทร์ที่31สิงหาคม2569นะครับค่ำนี้คุณผู้ชมอยู่กับผมสกรกฎยอดชัยคุณกรองแก้วชัยกฤตและล่ามภาษามือในวันนี้นะครับคุณจุฑามาศสุทนวัฒนาเจริญครับ
0: ข่าวค่ำวันนี้นะคะเรามีรายละเอียดเรื่องการลงพื้นที่ของนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีนะคะก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรที่หาดใหญ่จังหวัดสงขลาจะมีขึ้นในวันพรุ่งนี้เรียกว่าเป็นการประชุมครม.สัญจรครั้งแรกของรัฐบาลชุดนี้นะคะ
1: ครับ
0: วันนี้นายกรัฐมนตรีรวมถึงครม.ก็ลงพื้นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ
1: จริงๆครม.หรือคณะรัฐมนตรีหลายท่านเนี่ยอาจจะลงพื้นที่ตั้งแต่เมื่อวานแล้วบางส่วนนะครับวันนี้เนี่ยลงเพิ่มเติมเข้าไปอีกรวมถึงท่านนายกรัฐมนตรีด้วยนะครับ
0: ใช่ค่ะไปวันนี้เนี่ยไปดูภารกิจไปดูความคืบหน้าหลายเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องการบริหารจัดการน้ำนะคะ
1: การแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต
0: ้ใช่นะคะเดี๋ยวจะมีรายละเอียดจากในพื้นที่ให้ติดตามด้วยนะคะทีมข่าวเราไปปักหลักเดี๋ยวจะรายงานสดในทุกๆภารกิจทุกๆการประชุมมาให้ได้รับชมกันนะคะแต่ว่าช่วงแรกวันนี้เราพาคุณผู้ชมไปดูความคืบหน้าเหตุเพลิงไหม้อาคารคลองถมเซ็นเตอร์ที่กรุงเทพมหานครกันก่อนนะคะซึ่งตอนนี้เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายนะคะก็ยังคงเฝ้าระวังจุดความร้อนแล้วก็เร่งจัดหาพื้นที่ค้าขายชั่วคราวเพื่อจะเข้าไปเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบค่ะขณะที่เจ้าหน้าที่ก็เข้าไปเร่งรื้อถอนโครงสร้างเพื่อจะเปิดทางให้กองพิสูจน์หลักฐานเข้าไปตรวจสอบจุดต้นเพลิงเพื่อหาสาเหตุเพลิงไหม้ครั้งนี้ค่ะนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ติดตามการปฏิบัติงานเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาโดยระบุว่าภารกิจหลักในขณะนี้คือการควบคุมและเฝ้าระวังไม่ให้ไฟปะทุซ้ำเนื่องจากยังพบจุดความร้อนแต่ประเมินว่าสถานการณ์โดยรวมมีแนวโน้มดีขึ้นสำหรับแนวทางการดำเนินงานมุ่งเน้นการอำนวยความสะดวกให้เจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานเข้าตรวจสอบพื้นที่แต่ว่าด้วยสภาพอาคารชั้น2ที่ทรุดตัวลงมานะคะทำให้การค้นหาสาเหตุเพลิงไหม้เนี่ยยังทำได้ยากเพราะว่าเจ้าหน้าที่ยังเข้าไปไม่ถึงจุดต้นเพลิงจึงต้องอาศัยหลักฐานแวดล้อมประกอบส่วนการช่วยเหลือผู้ประกอบการก็สั่งการให้สำรวจพื้นที่โดยรอบเพื่อจัดหาที่ค้าขายชั่วคราวเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพ่อค้าแม่ค้าค่ะ
2: มีค่าชดเชยต่างๆคงต้องคุยกับประกันแล้วก็ทางเจ้าของอาคารทีนึงแล้วก็เรื่องตอนนี้ได้สั่งให้พอโอเคลองดูว่าแถวนี้มีที่ไหนที่ยังพอมีที่ค้าขายที่มีที่ว่างอยู่เผื่อพ่อค้าที่เขายังอยากจะค้าขายต่อจะไปขยับขยายไปก็ให้ลองช่วยกันดูว่าตรงไหนที่มันมีพื้นที่ค้าขายหรือว่าพวกเราเองใครที่ยังมีพื้นที่จะค้าขายอยากจะให้คนที่ประสบภัยไปขายก็มาแจ้งที่ทางเขตได้นะได้อย่างน้อยให้เขาบรรเทาภาวะชั่วคราวไปก่อนครับ
0: ด้านพลตำรวจตรีวาทีอัศวุฒ

0: มังกุลผู้บังคับการกองพิสูจน์หลักฐานกลางอธิบายถึงการลงพื้นที่ว่าก็เป็นการตรวจสภาพความเสียหายโดยรอบก่อนเนื่องจากยังไม่สามารถเข้าไปถึงจุดต้นเพลิงซึ่งคาดว่าอยู่บริเวณโซน4เนื่องจากบริเวณชั้น2และชั้น3ตัวพื้นเนี่ยมีการทรุดตัวเพราะฉะนั้นก็ต้องประสานกรุงเทพมหานครและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้มารื้อถอนโครงสร้างออกก่อนจึงจะสามารถเข้าไปตรวจสอบได้อย่างปลอดภัย
1: สิ่งที่ทำไม่ได้นะครับในเวลานี้ก็คือการที่พื้นของที่จอดรถนะครับมีการถล่มลงมานะครับมีการถล่มลงมาจากชั้น3ชั้น2นะครับจุดเกิดเหตุอยู่บริเวณชั้น1นะครับซึ่งการที่พิสูจน์ฐานจะเข้าไปหาต้นเพลิงได้เนี่ยนะครับจะต้องมีการรื้อถอนนะครับบริเวณลานจอดรถของชั้น3และชั้น2ออกไปก่อนนะครับวันนี้ก็ได้เข้ามาแล้วก็มีการประสานกันทางกรุงเทพมหานครนะครับทางโยธาแล้วก็เพื่อที่จะทำการรื้อถอนเพื่อที่จะให้พิสูจน์หลักฐานเข้ามาอีกครั้งหนึ่งครับเรารู้จุดต้นเพลิงอยู่แล้วจากภาพวิดีโอนะครับแต่ว่าสาเหตุของการเกิดเพลิงไหม้อันนี้เป็นสิ่งที่พิสูจน์หลักฐานจะต้องหาสาเหตุให้ได้ครับ
2: ในขณะที่ช่วงบ่ายนะครับทางทีมรื้อถอนจากภาคเอกชนได้นำเครื่องจักรเข้าเคลียร์สิ่งกีดขวางบางส่วนที่จำเป็นนะครับเพื่อที่จะเปิดทางให้เจ้าหน้าที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและทีมพิสูจน์หลักฐานเข้าไปตรวจสอบและระบุพิกัดสำหรับการรื้อถอนเพิ่มเติมก่อนจะเข้าพิสูจน์หาสาเหตุอย่างละเอียดอีกครั้งในระยะต่อไปนะครับทางด้านของพลตำรวจตรีชัยกฤตโพอะผู้บังคับการตำรวจนครบาล6ก็ได้ให้รายละเอียดเพิ่มเติมนะครับว่าทางตำรวจเนี่ยได้จัดกำลังเตรียมพร้อมรับแจ้งความและสอบปากคำที่สถานีตำรวจนครบาลพลับพลาชัย1โดยล่าสุดมีผู้มาแจ้งความแล้ว170คนและสอบปากคำไปแล้ว138คนพร้อมกับได้ประชาสัมพันธ์ให้ผู้เสียหายที่ยังจำรายละเอียดทรัพย์สินไม่ได้สามารถที่จะเข้ามาแจ้งข้อมูลเพิ่มเติมได้ตลอดเวลาโดยจะมีพนักงานสอบสวนคอยอำนวยความสะดวกอย่างเต็มที่ครับ
3: เพิงลึกอะไรเงี้ยครับว่ามันอาจจะเป็นจากอุบัติเหตุหรือจะเป็นการตกใจการก่อเหตุเผาไหม้ที่อะไรอย่าง
4: น
3: ี้
4: คือในประเด็นนี้ครับก็เราก็ไม่ได้ตัดทิ้งประเด็นนะครับก็ให้ฝ่ายสืบสวนเนี่ยทำการสืบสวนในหลายๆประเด็นไว้ด้วยนะครับแต่ว่าอย่างที่ผมเรียนไปครับตรงนี้ก็คงต้องมีการรวบรวมหลักฐานแล้วก็ประสานละเอียดกับทางพถอย่างใกล้ชิดนะครับตามที่ท่านผู้กำกับการท่านได้นำเรียนเมื่อสักครู่ครับ
5: ทาง
4: ร
5: อง
4: ครับ
5: ทางเจ้าของสถานที่มีทุนประกันอาชีพอะไรประมาณมีวงเงินไหมครับ
4: เบื้องต้นแจ้งว่ามีแต่ว่าไม่มีหลักฐานยืนยันครับตอนนี้เดี๋ยวท่านก็ให้ความร่วมมือดีครับเดี๋ยวคงต้องหลังจากนี้เดี๋ยวจะมีการประชุมย่อยที่เต็นท์อำนวยการอีกครับ
0: ส่วนผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมดร.สุรินทร์ วรกิจธำรงค์อธิบดีกรมควบคุมมลพิษให้รายละเอียดว่านายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีความกังวลต่อเหตุเพลิงไหม้เนื่องจากจุดเกิดเหตุมีสารเคมีและสินค้าหลายประเภทซึ่งอาจก่อให้เกิดมลพิษอย่างไรก็ตามผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศบริเวณท้ายลมใกล้โรงพยาบาลกลางพบว่าสารเบนซินโทลูอีนและก๊าซจากการเผาไหม้ยังอยู่ในระดับต่ำอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพโดยหลังจากเคลียร์จุดความร้อนเสร็จสิ้นกรมควบคุมมลพิษจะลงพื้นที่ตรวจสอบการจัดการน้ำเสียและกากของเสียเพื่อให้มั่นใจว่าจะได้รับการบำบัดและกำจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ
2: ช่วงนี้พาคุณผู้ชมไปดูผลจากปฏิบัติการเชิงรุกในการปูพรมตรวจสถานประกอบการและสถานบริการทั่วกรุงเทพนะครับทั้ง50เขตพบหลายแห่งเปิดกิจการโดยไม่ได้รับอนุญาตรวมไปถึงยังเข้าข่ายเป็นอันตรายต่อสุขภาพด้วยนะครับซึ่งล่าสุดทางสำนักงานเขตพญาไทได้มีคำสั่งให้ร้านดังร้านหนึ่งย่านสุทธิสารหยุดดำเนินกิจการทันทีเป็นการชั่วคราวนะครับหลังจากพบว่าเปิดเป็นร้านคาราโอเกะเข้าข่ายกิจการเป็นอันตรายต่อสุขภาพครับโดยวันนี้นะครับทางทีมข่าว NBT ของเรานะครับได้ไปสำรวจสถานประกอบการดังกล่าวแล้วก็พบว่าที่บริเวณหน้าประตูทางเข้ามีป้ายประกาศของกรุงเทพมหานครเรื่องคำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นให้หยุดดำเนินกิจการทันทีเป็นการชั่วคราวติดเอาไว้อย่างชัดเจนขณะที่ทางร้านก็ได้นำป้ายปิดปรับปรุงชั่วคราวมาติดไว้คู่กันอีกด้วยนะครับจากการสอบถามนายสายชนจังสมยาผู้อำนวยการเขตพญาไทก็ได้ให้ข้อมูลว่าทางเขตเองได้เข้าไปตรวจพื้นที่ตั้งแต่ช่วงกลางเดือนกรกฎาคมและได้มีการรวบรวมข้อกฎหมายเพื่อทำคำสั่งจัดระเบียบให้ถูกต้องซึ่งคำสั่งดังกล่าวมีผลให้ผู้ประกอบการต้องหยุดดำเนินกิจการและปรับปรุงแก้ไขสุขลักษณะให้สอดคล้องกับกฎหมายสาธารณสุขก่อนจึงจะยื่นขอใบอนุญาตได้ ส่วนป้ายปิดปรับปรุงชั่วคราวนั้นนะครับทางร้านเข้ามาติดเองและในส่วนของเขตก็คือสั่งให้หยุดดำเนินกิจการเพื่อแก้ไขให้ถูกต้องเท่านั้นทางนี้การออกคำสั่งปิดสถานบริการปิดสถานประกอบการชั่วคราวในครั้งนี้ถือเป็นส่วนหนึ่งของมาตรการเชิงรุกตามนโยบายของผู้บริหารกรุงเทพมหานครที่มอบหมายให้ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาลทั้ง50เขตออกไปสุ่มตรวจสถานบริการและสถานประกอบการที่เปิดให้บริการคล้ายสถานบริการอย่างเข้มงวดทั้งรูปแบบของการตรวจตามแผนประจำและการเข้าตรวจตามข้อร้องเรียนของประชาชนผ่านระบบ Traffic Fondue หากสถานประกอบการใดเข้าข่ายเป็นอันตรายต่อสุขภาพหรือมีข้อบกพร่องหรืออาจจะส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยและชีวิตของประชาชนทางเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะใช้อำนาจตามพรบ.การสาธารณสุขสั่งการให้มีการแก้ไขหรือมีคำสั่งปิดการให้บริการเป็นการชั่วคราวทันทีซึ่งจากการปูพรมตรวจสอบที่ผ่านมานะครับก็พบว่ามีสถานประกอบการในพื้นที่อื่นๆนะครับอย่างเช่นเขตปทุมวันและเขตพระนครก็มีบางส่วนที่ถูกปิดชั่วคราวในลักษณะเดียวกันแบบนี้หลายแห่งครับ
0: สมาคมตำรวจจัดพิธีเชิดชูเกียรติแก่ผู้ปฏิบัติงานปราบปรามโนมินีสแกมเมอร์อาชญากรรมข้ามชาติฟอกเงิน10หน่วยงานกว่า30นายนะคะโดยชี้ว่าเป็นการทำงานบูรณาการข้ามหน่วยงานเพื่อปราบปรามเครือข่ายอาชญากรรมที่เชื่อมโยงทั้งในและต่างประเทศค่ะสมาคมตำรวจจะพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่10หน่วยงานพร้อมมอบใบประกาศเกียรติคุณแก่เจ้าหน้าที่38นายที่มีผลงานโดดเด่นในการปราบปรามนอมินีอาชญากรรมทางเทคโนโลยีอาชญากรรมข้ามชาติและการฟอกเงินเพื่อยกย่องและสร้างขวัญกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตมีประสิทธิภาพพร้อมบูรณาการหลายหน่วยงานทั้งด้านการสืบสวนการวิเคราะห์ข้อมูลการติดตามเส้นทางการเงินและมาตรการยึดอายัดทรัพย์เพื่อรับมืออาชญากรรมรูปแบบใหม่ที่เชื่อมโยงทั้งในและต่างประเทศจนเกิดผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรมเช่นการปราบปรามนอมินีอย่างปฏิบัติการในพื้นที่ภูเก็ตพังงากระบี่ชลบุรีและเชียงใหม่การปราบปรามขบวนการหลอกลงทุนฟอกเงินและเครือข่ายสแกมเมอร์ที่สามารถตรวจยึดทรัพย์สินมูลค่ากว่า 20,000 ล้านบาทและรวบรวมข้อมูลผู้เสียหายส่งให้ปปง.เพื่อเฉลี่ยทรัพย์สินคืนให้แก่ผู้เสียหายขณะที่กรมสอบสวนคดีพิเศษมีผลงานปราบปรามการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวโดยมิชอบเช่นเดียวกับปปง.ที่เข้ายึดอายัดทรัพย์ในคดีสำคัญเพื่อนำทรัพย์สินกลับคืนให้ผู้เสียหาย
6: ตอนนี้หลังจากฐานประเทศเพื่อนบ้านที่เคยถูกตั้งเนี่ยถูกทำลายเนี่ยวันนี้เขาก็มีการโยกย้ายถิ่นฐานนะครับไปในส่วนที่ประเทศเพื่อนบ้านในส่วนอื่นรวมทั้งอยู่ในประเทศไทยด้วยนะครับวันนี้ก็เราถือว่าเป็นมิติที่ดีนะครับเราก็ต้องร่วมมือกันหลายภาคส่วนโดยทางร่วมกับปปง.ด้วยครับ
2: ทางกรมสรรพสามิตได้มีการสรุปผลงาน11เดือนของปีงบประมาณ2569นะครับว่าสามารถปรับปรามคดีผิดกฎหมายได้กว่า 35,000 คดีคิดเป็นมูลค่าค่าปรับนะครับสูงกว่า 6,200 ล้านบาทพร้อมกับมีการเตรียมที่จะใช้มาตรการเก็บภาษีบุหรี่ส่งออกล่วงหน้าภายในสิ้นปีนี้นะครับเพื่อเป็นการสกัดกั้นบุหรี่เถื่อนที่จะเวียนกลับเข้ามาในระบบควบคู่ไปกับการผลักดันโครงสร้างภาษีอัตราเดียวซึ่งคาดว่าจะมีความชัดเจนได้ภายในเดือนตุลาคมนี้ครับโดยเรื่องนี้นะครับทางด้านของนายพรชัยถีระเวทอธิบดีกรมสรรพสามิตได้มีการเปิดเผยว่าในรอบ11เดือนของปีงบประมาณ2569สามารถจับกุมผู้กระทำความผิดได้ 35,739 คดีเพิ่มขึ้น 5.84% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนมีค่าปรับรวมกันกว่า 6,274 ล้านบาทซึ่งเพิ่มขึ้นไป 14.98%โดยสินค้าที่พบการกระทำผิดสูงสุดนะครับก็คือประเภทยาสูบทางกรมสรรพสามิตอยู่ระหว่างการจัดทำมาตรการในการสกัดกั้นการลักลอบนำเข้าบุหรี่ที่ถูกส่งออกไปแล้ววนกลับเข้ามาภายในประเทศหลังตรวจจับบุหรี่เถื่อนลักษณะนี้มากกว่า 500,000 ซองแนวทางเดียวนะครับก็คือการเปลี่ยนจากการยกเว้นภาษีบุหรี่ส่งออกต้นทางเป็นการจัดเก็บภาษีตามปกติแล้วให้ผู้ประกอบการนำหลักฐานการส่งออกมายื่นขอคืนภาษีในภายหลังเพื่อเป็นการปิดช่องโหว่ในการเวียนสินค้าซึ่งคาดว่าจะสามารถเริ่มบังคับใช้ได้ในสิ้นปีนี้ครับ
7: มันเป็นสินค้าที่ยกเว้นภาษีทำให้ต้นทุนในการส่งออกไปเนี่ยถูกสินค้ากลับเข้ามาก็มีราคาถูกคนที่ลักลอบเข้ามาไปขายก็ได้กำไรขายถูกกว่าของปัจจุบันก็ได้กำไรอยู่ดีเพราะฉะนั้นก็เลยจะยกเลิกการยกเว้นภาษี แต่ยังเก็บอยู่นะครับใช้วิธีการเก็บภาษีแล้วมาขอคืนเพื่อสามารถให้ตรวจสอบได้ว่ามีการส่งออกไปจริงป้องกันที่จะทำให้ผู้

0: ที่ใช้ประโยชน์จากสิ่งที่เราจะส่งเสริมการแข่งขันนะครับการค้าขายกับต่างประเทศเนี่ยมาทำรายได้ให้ตัวเองทำให้รายได้รัฐสูญเสียไปเนี่ยนะครับเราก็มีการจัดการอย่างเข้มงวด
1: นอกจากนี้นะครับทางกรมสรรพสามิตอยู่ระหว่างการทบทวนโครงสร้างภาษีของบุหรี่นะครับที่มีอัตราอยู่2อัตราด้วยกันก็คือ 25% สำหรับบุหรี่ราคาซองละไม่เกิน72บาทและ 42% สำหรับบุหรี่ราคาซองละมากกว่า72บาทซึ่งทำให้ผู้บริโภคกระจุกตัวเลือกซื้อบุหรี่ราคาถูกในอัตราต่ำนะครับแนวทางก็คือการปรับเป็นอัตราเดียวเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของรายได้และสร้างความเป็นธรรมทางการค้าซึ่งคาดว่าจะมีความชัดเจนในเดือนตุลาคมนี้กรมสรรพสามิตได้เฝ้าระวังการค้าบุหรี่ผิดกฎหมายโดยมีการยกระดับการทำงานจากการจับกุมหลังเกิดเหตุมาสู่การทำงานแบบเชิงรุกที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลทั้งการจับกุมพื้นที่เส้นทางลำเลียงและก็เบาะแสต่างๆนำมาวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงสกัดกั้นการลักลอบนำเข้าผ่านการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีการติดตามการกระจายสินค้าการจำหน่ายผ่านทางช่องทางออนไลน์และการขนส่งพัสดุต่างๆครับ
2: ทหารกองกำลังผาเมืองยิงปะทะกับกลุ่มผู้ลักลอบลำเลียงยาเสพติดริมชายแดนอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายนะคะแล้วก็สามารถเข้าไปตรวจยึดเคตามีนได้กว่า150กิโลกรัมพร้อมของกลางรถยนต์1คันค่ะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อเวลาเช้ามืดที่ผ่านมานะคะ 4:30 นขณะที่กำลังทหารกองร้อยทหารม้าที่3หน่วยเฉพาะกิจทัพเจ้าตากกรมทหารม้าที่2กองกำลังผาเมืองจัดกำลังออกลาดตระเวนเฝ้าตรวจพื้นที่ตามแนวชายแดนบริเวณบ้านสายลมจอยหมู่1ตำบลเวียงพังคำอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายเจ้าหน้าที่พบกลุ่มบุคคลต้องสงสัย 4-6 คนข้ามลำน้ำสายมาจากประเทศเพื่อนบ้านแล้วก็นำกระสอบดัดแปลงคลุมด้วยถุงดำเข้ามายังฝั่งไทยก่อนช่วยกันลำเลียงไปยังรถยนต์สีขาวซึ่งจอดรออยู่เจ้าหน้าที่จึงส่งสัญญาณขอตรวจค้นแต่ว่ากลุ่มบุคคลดังกล่าวใช้อาวุธปืนยิงใส่เจ้าหน้าที่จึงเกิดการยิงปะทะกันนานประมาณ5นาทีก่อนจะล่าถอยกลับไปยังประเทศเพื่อนบ้านจากการตรวจสอบพบกระสอบดัดแปลงคลุมด้วยถุงดำ4กระสอบภายในบรรจุเคตามีนน้ำหนักรวมประมาณ150กิโลกรัมนอกจากนี้ยังตรวจยึดรถยนต์สีขาวของผู้ต้องสงสัยเตรียมใช้ลำเลียงยาเสพติดหลังเกิดเหตุพันเอกสุพันร้อยพุทธผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจทัพเจ้าตากกองกำลังผาเมืองได้เข้าตรวจสอบพร้อมแถลงผลปฏิบัติการเน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่เพิ่มความเข้มงวดในการเฝ้าตรวจและสกัดกั้นการลักลอบนำสิ่งผิดกฎหมายเข้าประเทศอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะพื้นที่แนวชายแดนจังหวัดเชียงรายเบื้องต้นประสานตำรวจภูธรแม่สายเข้าตรวจยึดและดำเนินคดีตามกฎหมาย
1: เดี๋ยวช่วงนี้ไปพักกันสักครู่นะครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามบรรยากาศครม.สัญจรที่จังหวัดสงขลาครับ

ดสิ้นน้ำตานองอกสั่นพรั่นไทยผองครองความเศร้าโศกาดูลอสุชนบนใบหน้าน้ำตาฟ้าหลั่งเพิ่มพูนร่ำไห้ทวีคูณยามยินข่าวร้าวในสวงด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

0: มาติดตามนะครับอย่างที่บอกไว้ว่าช่วงนี้จะพาไปติดตามบรรยากาศครม.สัญจรที่จังหวัดสงขลาแต่ก่อนที่จะไปรับชมบรรยากาศสดๆนะครับมาอีกหนึ่งประเด็นที่นำเข้าก่อนนะครับก็คือเป็นประเด็นการพูดคุยในการลงพื้นที่ของคณะรัฐมนตรีในครั้งนี้นะครับก็คือเรื่องของการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับทางหลายฝ่ายได้มีการปรับวิธีการในการแก้ไขปัญหาซึ่งท่านนายกรัฐมนตรีเองได้เป็นประธานในการประชุมเพื่อที่จะรับฟังความคิดเห็นในการแก้ปัญหาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ขณะที่ส.ส.ในพื้นที่ก็มองนะครับว่าโอกาสนี้เป็นโอกาสที่ดีที่ท่านนายกรัฐมนตรีได้เปิดโอกาสให้มาร่วมรับฟังและมีการเสนอความคิดเห็นในการประชุมร่วมกันครับโดยส.ส.ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับอย่างทางด้านนายอามินมะยูโซส.ส.จังหวัดนราธิวาสพรรคกล้าธรรมมองเรื่องนี้ว่าเป็นโอกาสที่ดีที่นายกรัฐมนตรีได้นำคณะมาประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรที่จังหวัดสงขลาและเป็นห่วงประชาชนในพื้นที่แล้วก็ยอมรับนะครับว่าที่ผ่านมาส.ส.ในพื้นที่ไม่เคยได้ถูกรับเชิญเพื่อเข้าร่วมในการประชุมแก้ไขปัญหาแต่ในวันนี้มีความตั้งใจที่จะนำมาเสนอเพราะว่าถือว่าเป็นตัวแทนและเป็นปากเสียงให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ซึ่งนายอามินยังระบุด้วยนะครับว่าการเจรจาถือเป็นเรื่องที่สำคัญควรจะมีตัวแทนจากฝั่งชาวบ้านเข้ามาร่วมในการเจรจาด้วยไม่ใช่มีแค่หน่วยงานด้านความมั่นคงส่วนจะเป็นใครนั้นก็ต้องดูเรื่องของความเหมาะสมเป็นรายๆไปครับ
1: วันนี้ก็เป็นโอกาสดีที่ทางคณะรัฐมนตรีนะครับท่านนายกรัฐมนตรีได้พาคณะรัฐมนตรีลงมาในจังหวัดสงขลาแล้วก็เป็นห่วงเป็นใยพี่น้องใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ก็เชิญส.ส.ทั้ง13เขตนะครับมานำเสนอปัญหาหากมีอะไรที่พอจะแก้ไขได้หรือมีสิ่งใดที่ควรจะนำเสนอเนี่ยผมเชื่อว่าส.ส.ทุกท่านก็มีความเป็นห่วงเป็นใยนะครับพี่น้องประชาชนในเขตพื้นที่รับผิดชอบของตนเองก็เช่นเดียวกันครับเราก็เป็นตัวแทนของพี่น้องประชาชนในเขตนั้นได้รับเลือกตั้งมาชาวบ้านก็เป็นปากเป็นเสียงให้พี่น้องประชาชนวันนี้ก็มีความตั้งใจอยากจะมานำเสนอปัญหาในพื้นที่ครับ
0: ทางด้านของพลเอกชัยพฤกษ์ร่วงประพัฒน์นะครับเสนาธิการทหารบกในฐานะเลขาธิการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรหรือกอรมน.ก็ยืนยันถึงการแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับว่ามีการประเมินอยู่ตลอดว่าต้องปรับเปลี่ยนวิธีการในการดำเนินการอย่างไรซึ่งได้มีการพูดคุยพยายามที่จะปรับวิธีการในการดำเนินการเพื่อควบคุมสถานการณ์ในพื้นที่แล้วก็ย้ำด้วยนะครับว่าการข่าวของภาครัฐเนี่ยไม่ได้ล่าช้าแต่จะต้องมีการวิเคราะห์การปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆให้มากยิ่งขึ้นครับ
2: ที่ก็ประเมินอยู่ตลอดเวลานะแล้วก็จะต้องปรับเปลี่ยนวิธีการในการดำเนินการประมาณก็คุยกับเขาครับเขาก็จะพยายามปรับแนวทางในการดำเนินการเพื่อควบคุมดูแลพื้นที่ครับให้มากขึ้น
3: อย่างที่เราเรียนไปตั้งแต่ตอนต้นนะคะว่าวันพรุ่งนี้เนี่ยจะมีการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรอย่างเป็นทางการครั้งแรกของรัฐบาลชุดนี้นะคะที่จังหวัดสงขลาซึ่งรัฐมนตรีหลายท่านก็ลงพื้นที่ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
0: หลายท่านลงไปตั้งแต่วันเสาร์ที่ผ่านมาว
3: ัน
0: อาทิตย์นี้ก็ลงไปอีกหลายๆท่านด้วยเช่นเดียวกันวันนี้เนี่ยลงไปเรียกว่าเกือบจะเต็มทีมแล้วนะครับ
3: แล้วนายกรัฐมนตรีก็เดินทางลงพื้นที่ในวันนี้เช่นเดียวกันนะคะทันทีที่เดินทางไปถึงก็ได้ติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานในหลายๆโครงการนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการบริหารจัดการน้ำเพราะอย่างที่เราทราบกันดีว่าหัดใหญ่ก็เคยเผชิญกับอุทกภัยครั้งใหญ
0: ่
3: ก็ต้องไปดูความคืบหน้าการป้องกันการแก้ปัญหาในพื้นที่โดยเฉพาะเรื่องการซ่อมแซมคลองร.1นะคะที่จะเข้ามาช่วยให้ภาวะน้ำท่วมที่อาจจะเกิดขึ้นเนี่ยมันไม่หนักหนาสาหัสเหมือนที่ผ่านมาร
0: วมถึงการเยียวยาของพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากครั้งที่แล้วด้วยนะครับและเรื่องของพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ก็เช่นเดียวกันนะครับอย่างที่นำเสนอไปเมื่อสักครู่นี้นะครับว่ามีการให้ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องรวมไปถึงภาคประชาชนนะครับได้เข้ามาสะท้อนความคิดเห็นได้เข้ามาให้ข้อมูลในฝั่งของพี่น้องประชาชนด้วยนะครับไม่ใช่เฉพาะฝั่งที่เป็นฝ่ายปกครองอย่างเดียวเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือเรียกว่าแนวทางนะครับในการที่จะได้ข้อมูลในครั้งนี้ด้วยนะครับ
3: แล้วครั้งนี้เนี่ยนะคะก่อนที่จะมีการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรเนี่ยมีการประชุมเชิงปฏิบัติการหรือว่าเวิร์กช็
0: อ
3: ปเพื่อจะรับฟังปัญหาแนวทางการพัฒนาพื้นที่ไม่ใช่แค่ที่หัดใหญ่สงขลาเท่านั้นนะคะแต่ว่าเป็นการวางแนวทางพัฒนาพื้นที่5จังหวัดภาคใต้ไม่ว่าจะเป็นสงขลาสตูลปัตตานียะลานราธิวาสนะคะก็มีหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปร่วมพูดคุยเสนอแนวคิดนะคะทั้งด้านเศรษฐกิจด้านสังคมด้านความมั่นคงนะคะพูดคุยกันหนักในหลากหลายประเด็นอย่างด้านเศรษฐกิจเนี่ยแน่นอนว่าก็ต้องดูเรื่องของ การผลักดันศักยภาพพื้นที่เพิ่มรายได้ประชาชนนะคะด้านสังคมก็จะเข้าไปดูเรื่องของการยกระดับคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ด้านความมั่นคงก็คือเรื่องความปลอดภัยความสงบในพื้นที่ด้านภัยพิบัติอย่างที่เมื่อสักครู่เราก็เกริ่นไปนะคะเรื่องของการวางระบบรับมือแล้วก็ช่วยเหลือประชาชนได้อย่างรวดเร็วนะคะ
0: เพิ่มเติมด้านสังคมนิดนึงนะครับด้านสังคมเนี่ยจะดูไปถึงเรื่องของเด็กๆที่อยู่ในพื้นที่ด้วยนะครับป้องกันการเป็นนโยบายนะครับ zero drop out นะครับก็คือป้องกันไม่ให้เด็กเนี่ยหลุดออกจากระบบหรือถ้าเด็กที่หลุดออกไปแล้วเนี่ยจะทำยังไงให้เด็กกลับเข้ามาอยู่ในระบบเพราะว่าที่ภาคใต้เนี่ยจะมีระบบการศึกษาทางด้านศาสนาเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเพราะฉะนั้นต้องมีการปรับจูนให้เหมาะสมกับทั้งสังคมนะและของศาสนาและรวมไปถึงเด็กๆที่อยู่ในพื้นที่ด้วยนะครับเรียกว่าเป็นมิติใหม่ในการที่จะดูแลเด็กๆในภูมิภาคนี้ครับ
3: ด้านเศรษฐกิจแน่นอนเรื่องปากท้องก็เป็นสิ่งสำคัญนะคะซึ่งเดี๋ยวเราจะไปดูภาพรวมนะคะแต่ว่าตอนนี้เราไปติดตามบรรยากาศการแถลงภาพรวมการลงพื้นที่ของนายกรัฐมนตรีก่อนที่จะมีการประชุมครม.ในวันพรุ่งนี้ติดตามจากคุณพัทรพรมาละโสสดจากศาลากลางจังหวัดสงขลาค่ะคุณพัทรพรคะ
4: ยังจะเข้าไหมนายกไม่ได้ให้สัมภาษณ์
0: ครับนี่เป็นบรรยากาศสดๆนะเป็นบรรยากาศสดๆที่จังหวัดสงขลาเลยนะตอนนี้ท่านนายกรัฐมนตรีน่าจะกำลังออกมาจากห้องประชุมนะครับ
3: เดี๋ยวขออนุญาตหันไปดูจอนิดนึงนะคะตอนนี้เนี่ยคือตอนแรกเนี่ยมีการตั้งกล้องไว้ว่านายกรัฐมนตรีจะลงมาแถลงข่าวเนี่ยเพราะว่ามีการประชุมกันแต่ว่าล่าสุดเนี่ยนายกรัฐมนตรีก็มีภารกิจที่จะต้องไปต่อนะคะก็เดี๋ยวถ้ามีความคืบหน้านะคะอย่างที่เมื่อสักครู่นี้เรารายงานคร่าวๆไปแล้วว่านอกจากไปดูเรื่องการบริหารจัดการน้ำแล้วก็ไปประชุมเรื่องของการวางแนวทางแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต
0: ้
3: ที่เมื่อสักครู่นี้เราเพิ่งรายงานไปนะคะเดี๋ยวจะมีสรุปภาพรวมจากในพื้นที่ให้ติดตามกันนะคะเพราะฉะนั้นในตลอดทั้งวันนี้นะคะนายกรัฐมนตรีก็ได้ติดตามการดำเนินงานเพื่อบริหารจัดการพื้นที่หัดใหญ่จังหวัดสงขลารวมไปถึงในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการบริหารจัดการน้ำการเพิ่มศักยภาพด้านเศรษฐกิจในพื้นที่แล้วก็รับฟังความคิดเห็นการแก้ปัญหาด้านความมั่นคงก่อนจะมีการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการในวันพรุ่งนี้นะคะติดตามจากคุณวรพัฒน์พัทยากุลงานสดมาจากจังหวัดสงขลาค่ะเชิญค่ะคุณวรพัฒน์ค่ะ
5: เรียกได้ว่าภารกิจของนายกรัฐมนตรีมีขึ้นตั้งแต่ช่วงเช้าหลังจากเดินทางมาถึงหาดใหญ่สงขลาเลยทีเดียวณขณะนี้ก็ยังต่อเนื่องไม่แล้วเสร็จนะครับหนึ่งในนั้นที่นายกรัฐมนตรีจะเดินทางมาก็คือที่แห่งนี้โรงแรมลากูน่านะครับเพื่อที่จะดูของดีของเด่นของหาดใหญ่สงขลาที่จะได้การันตีเดินหน้าขับเคลื่อนไปสู่เมืองสร้างสรรค์ด้านอาหารครับอาหารต่างๆที่คุณผู้ชมเห็นนะครับจะเตรียมเอาไว้ให้นายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีได้ลองลิ้มชิมรสสัมผัสกับอัตลักษณ์ของดีของเด่นชุมชนซึ่งสามารถนำมาต่อยอดกระตุ้นเศรษฐกิจสร้างรายได้สร้างอาชีพและความมั่นคงให้กับคนในพื้นที่อย่างต้มสามเหลี่ยมเสิร์ฟพร้อมแกงสมรมกุ้งปลากระพงสามน้ำไอติมจำปาดะไข่ครอบสงขลาแต่ก็ชาชักเป็นต้นครับนี่นะฮะน่ากินทั้งนั้นเลยนะครับจริงๆแล้วคุณผู้ชมครับก่อนที่นายกรัฐมนตรีจะเดินทางมาถึงที่นี่นายกรัฐมนตรีอย่างที่บอกไปมีภารกิจตั้งแต่ช่วงเช้าก็คือการเป็นประธานนะครับซึ่งไปตรวจลงพื้นที่ตลอดทั้งวันการจัดการน้ำในพื้นที่จังหวัดสงขลาอย่างที่คุณผู้ชมเห็นนะครับก็คือประตูระบายน้ำนาควรหรือคลองภูมินาถดำริอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาเพื่อให้เห็นสภาพปัญหาจริงก่อนรวบรวมเข้าสู่การพิจารณาในการประชุมคณะรัฐมนตรีเนื่องจากจังหวัดสงขลาและจังหวัดใกล้เคียงเป็นพื้นที่สำคัญทางเศรษฐกิจทางด้านการท่องเที่ยวอุตสาหกรรมเกษตรกรรมกระจายความเจริญไปยังจังหวัดอื่นๆในภาคใต้จึงกำชับให้ทุกหน่วยงานเตรียมการล่วงหน้าพร้อมกับถอดบทเรียนจากเหตุการณ์อุทกภัยที่ผ่านมารวมทั้งบูรณาการข้อมูลแจ้งเตือนประชาชนให้ทันท่วงทีและหากเกิดเหตุสามารถเข้าช่วยเหลือประชาชนได้ทันทีโดยลดขั้นตอนลดเอกสารและใช้ข้อมูลที่ภาครัฐมีอยู่ให้มากที่สุดซึ่งในวันพรุ่งนี้จะเสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาการจัดทำประกันภัยอุทกภัยสำหรับประชาชนในทุกหลังคาเรือนเพื่อให้รัฐบาลมีมาตรการดูแลเร่งช่วยเหลือและก็เยียวยาประชาชนได้เร็วที่สุดครับ
6: วันนี้เรื่องแรกที่พวกเราอยากมาดูด้วยตัวเองก็คือเรื่องน้ำเพื่อทำให้เกิดความมั่นใจว่าเรามีระบบบริหารจัดการที่มั่นคงแข็งแรงเพียงพอรอบนี้ในภาพรวมนะครับรัฐบาลจะมาติดตามทั้งเรื่องน้ำโครงสร้างพื้นฐานและการพัฒนาเศรษฐกิจภาคใต้เรามาดูทุกอย่างด้วยตาตัวเองท่านรัฐมนตรีทุกท่านที่อยู่บนนี้ก็จะได้เห็น สภาพความเป็นจริงว่าเป็นอย่างไรเวลาบ่ายเราก็จะไปพบปะกับเครือข่ายมวลชนจากภาคส่วนต่างๆเพื่อรับฟังความคิดเห็นข้อเสนอแนะคำวิพากษ์วิจารณ์นะครับแล้วก็เราก็จะรวบรวมเพื่อมาพิจารณาในการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันพรุ่งนี้ที่หาดใหญ่แห่งนี้นะครับ
5: ต่อมานายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามสัญญาจ้างก่อสร้างโครงการสะพานข้ามทะเลสาบสงขลาและสะพานเชื่อมเกาะลันตาขับเคลื่อนสู่ระบบคมนาคมสีเขียวหรือ Green Transport เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนตั้งเป้าทั้ง2สะพานนั้นจะเป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของทะเลอันดามันและพื้นที่ภาคใต้โดยย้ำว่าจะทำให้ทั้ง2โครงการนี้ดำเนินการแล้วเสร็จให้เร็วที่สุดเท่าที่จะสามารถทำได้เพราะช่วยทั้งการประหยัดเวลาประหยัดต้นทุนและเพิ่มโอกาสได้อีกมากครับจากนั้นนายกรัฐมนตรีไปเป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการหรือเวิร์กช็อปรับฟังปัญหาและแนวทางการพัฒนาพื้นที่5จังหวัดภาคใต้ได้แก่สงขลาสตูลปัตตานียะลาและนราธิวาสโดยมี4ประเด็นหลักในการหารือในด้านเศรษฐกิจคือผลักดันศักยภาพพื้นที่เพิ่มรายได้ให้ประชาชนด้านสังคมยกระดับคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ส่วนด้านความมั่นคงคือการสร้างความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อยในพื้นที่ด้านภัยพิบัติวางระบบรับมือและช่วยเหลืออย่างรวดเร็วครับนายกรัฐมนตรีกำชับว่าข้อเสนอจากพื้นที่ต้องตอบโจทย์ประชาชนทั้งมาตรการเร่งด่วนและแผนระยะยาวให้ทุกหน่วยงานบูรณาการร่วมกันลดขั้นตอนไม่จำเป็นเพื่อความรวดเร็วและนำผลสรุปจากการประชุมวันนี้เข้าสู่ที่ประชุมครม.สัญจรพรุ่งนี้ทันทีเพื่อผลักดันสู่การปฏิบัติครับการลงพื้นที่สงขลาในครั้งนี้ต้องเรียกได้ว่านายกรัฐมนตรีให้ความสำคัญเรื่องน้ำการแก้ไขปัญหาและการป้องกันอุทกภัยเป็นอย่างมากนะครับดังที่เห็นก็คือนายกรัฐมนตรีภารกิจแรกมาปุ๊บก็คือไปตรวจเยี่ยมระบบการระบายน้ำระบบการบริหารจัดการน้ำของชนรับประทานดังนั้นช่วงนี้จึงจะพาคุณผู้ชมไปดูสรุปภาพรวมหลังจากที่คณะรัฐมนตรีมีการอนุมัติงบประมาณในการแก้ไขไปแล้วขณะนี้ในพื้นที่มีความคืบหน้าอย่างไรบ้างติดตามได้จากรายงานครับ
7: ถ้าช้างหมู่2ถ้าไม่มาปิดรูนี้น้ำท่วมน่าจะอยู่ไม่ได้น่าต้องไปอยู่ย้ายอยู่ที่อื่น
8: นายจอมไม่ลูกก็ไม่จอมตำเผื่อลูกเผื่อเลือดได้ไหมลูก
9: หลังจากที่ได้รับงบประมาณมานะครับว่าการดำเนินงานเนี่ยคืบหน้าไปถึงไหนซึ่งท่านนายอำเภอก็ได้ลงมาดูอยู่เรื่อยอยู่แล้วนะครับเบื้องต้นเนี่ยก็สร้างความแข็งแรงของพื้นผนังของลำน้ำก่อนนะครับว่าคลองร.1เนี่ยสามารถรับน้ำได้แล้วก็พี่น้องประชาชนเนี่ยก็อุ่นใจขึ้นนะครับเพราะหลังจากเราลงมือก่อสร้างมานะครับก็คิดว่าน่าจะเป็นไปตามแผนงานที่กำหนดครับ
10: หลังจากที่รัฐบาลได้อนุมัติแผนแล้วก็ได้รับงบประมาณนะครับทางชลประทานก็ได้วางแผนแล้วก็ได้มีการออกแบบนะครับแล้วก็เร่งก็การวางแผนที่จะทำงานนะครับซึ่งในการซ่อมแซมคลองระบายน้ำรอหนึ่งนะครับประกอบไปด้วยกิจกรรมก็คือเข็มเหล็กเข็มพืชนะครับเพื่อป้องกันน้ำซึมแล้วก็การพังทลายของดินนะครับแล้วก็มีงานคอนกรีตเสริมเหล็กนะครับมีงานดินแล้วก็มีงานถนนนะครับสำหรับที่เราเห็นก็คือเป็นการตอกเข็มเหล็กชิดพายนะครับความยาว12เมตรนะครับระยะทางก็ประมาณ2กิโลนะครับซึ่งเราจะต้องทำให้แล้วเสร็จในช่วงก่อนน้ำมาก็คือ90วันนะครับการตอกเข็มเหล็กพืชนะครับก็จะเป็นการทำลักษณะตอกเข็มฝังไว้ในพื้นนะครับเพื่อป้องกันน้ำและการแรงดันของน้ำที่จะขัดเซาะนะครับจากผนังคอนกรีตที่รั่วซึมเข้ามานะครับให้แข็งแรงและมั่นคงนะครับก็คลองระบายน้ำรอหนึ่งนะครับเป็นเครื่องมือนะครับในการบริหารจัดการน้ำของโครงการชลประทานสงขลานะครับซึ่งจะเป็นการเครื่องมือที่จะใช้ผันน้ำเลี่ยงตัวอ้อมตัวเมืองหาดใหญ่นะครับซึ่งเดิมนะครับคลองระบายน้ำรอหนึ่งสามารถรับปริมาณน้ำได้ 1,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับเมื่อเราซ่อมแซมแล้วครับเพื่อคืนกลับสู่สภาพเดิมก็จะสามารถระบายน้ำได้ตามปกติตามเต็มที่ตามศักยภาพของคลองครับ
11: ในส่วนของพื้นที่บริเวณจุดก่อสร้างตรงนี้นะครับถ้าจะนำเรียนให้ทราบว่าก็จะมีพี่น้องนะครับชาวบ้านนะครับแวะเวียนนะครับมาดูนะครับสร้างความมั่นใจนะครับแล้วก็สร้างความเชื่อมั่นนะครับคลายความกังวลนะครับให้กับพี่น้องประชาชนนะครับเป็นอย่างมากนะครับโดยทางอำเภอนะครับได้มีการเชิญนะครับทางท่านกำนันผู้ใหญ่บ้านนะครับที่มีพื้นที่นะครับติดกับคลองแนวคลองร.1นะครับแล้วก็พื้นที่ข้างเคียงนะครับที่ได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัยนะครับมาพูดคุยทำความเข้าใจนะครับแล้วก็มาชี้แจงนะครับรายละเอียดการดำเนินการนะครับของทางชลประทานเป็นข้อมูลเชิงประจักษ์นะครับว่าทางราชการนะครับทางรัฐบาลนะครับได้เร่งรัดดำเนินการจริงๆครับ
12: ก็ผมในนามตัวแทนและก็พื้นที่นะครับหมู่2ที่เกิดการพังทลายของผนังกั้นคลองนะครับก็ผมต้องขอขอบคุณนะครับท่านพนักท่านนายกนะครับที่มาลงพื้นที่และงบประมาณก็ที่งบกลางที่มาก็ได้ทำอย่างเร่งด่วนนะครับชาวบ้านทั้งหมดครับมีที่แล้วที่ถูกอุทกภัยครับเดือดร้อนหนักเลยครับถ้าตรงนี้เราสามารถปิดได้น้ำไม่ทะลักลงไปในทุ่งนาบ้านชาวบ้านก็ไม่มีปัญหานะครับจะลดเรื่องการที่ว่าน้ำท่วมระดับสูงขึ้นเยอะครับ
9: ก็บอกพี่น้องประชาชนนะครับว่าท่านนายกไม่ได้ยิ่งนอนใจนะครับท่านนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านอนุทินชาญวีรกูลเนี่ยท่านก็ติดตามงานนะครับกำชับผมมาให้ไปดูงานหลังจากที่ท่านอนุมัติงบนะครับ400ล้านนะครับเรื่องต้นเนี่ยเราก็ดำเนินการภายใน90วันให้แล้วเสร็จนะครับคิดว่าสามารถที่จะป้องกันน้ำได้นะครับ
5: นี่ก็คือความคืบหน้าหลังจากที่นายกรัฐมนตรีได้ลงพื้นที่ขับเคลื่อนก่อนหน้านั้นการลงพื้นที่ครั้งนี้ก็เช่นเดียวกันการรับฟังความคิดเห็นการเดินทางลงพื้นที่ไปรับฟังปัญหาทุกอย่างก็จะถูกขับเคลื่อนในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ในวันพรุ่งนี้ซึ่งจะเกิดขึ้นเพื่อยกระดับศักยภาพของคนพื้นที่สงขลารวมถึงภาคใต้ตอนล่างให้ดียิ่งขึ้นนะครับทั้งหมดคือบรรยากาศที่เกิดขึ้นที่สงขลาครับ
3: ค่ะขอบคุณนะคะคุณวรพัฒน์นะคะรายงานสดมาจากจังหวัดสงขลานะคะเป็นการเตรียมความพร้อมทั้งหมดก่อนที่เนื้อหารายละเอียดนะคะที่มีการหารือกันในหลายๆเวทีในวันนี้ก็จะนำเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในวันพรุ่งนี้นะคะเพื่อจะเข้าไปแก้ปัญหาแล้วก็ยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในพื้นที่ภาคใต้
0: ซึ่งทาง NBT ของเราก็จะติดตามมาให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันอย่างต่อเนื่องในทุกช่วงของ NBT เลยทีเดียวนะครับแต่ว่าช่วงนี้ไปติดตามผลการประชุมวุฒิสภาในวันนี้นะครับซึ่งได้มีมติอนุมัติพระจะกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้วิกฤตด้านพลังงานเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากรัฐบาลได้มีการยืนยันความจำเป็นในการนำเม็ดเงินนี้ไปใช้ในการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนควบคู่ไปกับการผลักดันโครงสร้างด้านพลังงานสะอาดอย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้ครับโดยในการประชุมวันนี้นะครับทางด้านของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับได้อธิบายต่อที่ประชุมถึงความจำเป็นในการออกพระราชกำหนดฉบับนี้โดยระบุนะครับว่าความขัดแย้งในตะวันออกกลางส่งผลกระทบต่อแหล่งผลิตและเส้นทางในการขนส่งทำให้ราคาน้ำมันโลกนั้นสูงมากขึ้นซึ่งประเทศไทยได้พึ่งพาการนำเข้าน้ำมันจากพื้นที่ดังกล่าวเกือบ 50% จึงกระทบต่อต้นทุนในการผลิตและค่าครองชีพอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้รัฐบาลจึงมีความจำเป็นต้องกู้เงินในวงเงิน งินไม่เกิน 400,000 ล้านบาทแบ่งออกเป็น 200,000 ล้านบาทสำหรับช่วยเหลือประชาชนและผู้ประกอบการและอีก 200,000 ล้านบาทเพื่อเร่งเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานทดแทนพร้อมกับย้ำนะครับว่าการกู้เงินเป็นทางเลือกสุดท้ายภายใต้กรอบวินัยการเงินการคลังซึ่งทุกอย่างอยู่ภายใต้แผนการดำเนินงานที่เตรียมความพร้อมเอาไว้แล้วครับ
13: การกู้เงินของรัฐบาลในวงเงิน 400,000 ล้านบาทภายใต้พระราชกำหนดฉบับนี้และเมื่อรวมกับการกู้เงินกรณีอื่นแล้วจะไม่กระทบต่อกรอบการบริหารหนี้สาธารณะตามกฎหมายวินัยการเงินการคลังของรัฐโดยประมาณการสัดส่วนหนี้สาธารณะต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศหรือ GDP ยังคงอยู่ภายใต้กรอบ70%สำหรับแนวทางการกู้เงินในเบื้องต้นจะพิจารณาแหล่งเงินกู้ในประเทศและกระทรวงการคลังได้มีการวางแผนการชำระหนี้อย่างเป็นระบบเพื่อกระจายความเสี่ยงและดูแลต้นทุนการกู้เงินอยู่ในลำดับที่เหมาะสมดังนั้นการชำระหนี้ภายใต้พระราชกำหนดจึงยังคงอยู่ในระดับที่รัฐบาลสามารถบริหารจัดการได้ภายใต้กรอบวินัยการเงินการคลังนี้นอกจากนี้เพื่อให้การใช้จ่ายเงินกู้ตามพระราชบัญญัติกำหนดนี้เป็นไปอย่างคุ้มค่าโปร่งใสและตรวจสอบได้รัฐบาลจึงให้ความสำคัญยิ่งในการกำหนดกระบวนการกันกรองโครงการผ่านกลไกของคณะกรรมการกันกรองการใช้จ่ายเงินกู้ซึ่งจะต้องเป็นโครงการที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และอยู่ภายใต้แผนงานและโครงการที่กำหนดตามบัญชีท้ายพระราชกำหนดเท่านั้นและต้องมีการพิจารณากันกรองความเหมาะสมและความคุ้มค่าของโครงการตลอดจนความจำเป็นเร่งด่วนเพื่อไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อนกับเงินงบประมาณและแหล่งเงินอื่นรวมทั้งหน่วยงานที่มีความพร้อมดำเนินการได้ทันที
3: ขณะที่สมาชิกวุฒิสภาก็ได้อภิปรายกันอย่างกว้างขวางนะคะภาพรวมได้เน้นย้ำเรื่องความโปร่งใสป้องกันความเสี่ยงในการทุจริตคอร์รัปชันพร้อมเสนอให้มีกลไกรายงานผลการเบิกจ่ายและสถานะโครงการต่อรัฐสภาเป็นรายไตรมาสค่ะด้านนายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานได้อธิบายเพิ่มเติมว่าปัจจุบันไทยต้องนำเข้าน้ำมันดิบกว่า 90% หากราคาน้ำมันเพิ่มขึ้นลิตรละ10บาทประเทศจะสูญเสียเงินออกนอกประเทศถึง 300,000 ล้านบาทต่อปีเพราะฉะนั้นการกู้เงินในครั้งนี้ก็จะนำมาช่วยเปลี่ยนผ่านพลังงานลดการพึ่งพาการนำเข้าน้ำมันหันมาสนับสนุนเชื้อเพลิงชีวภาพและตลาดยานยนต์ไฟฟ้าอย่างยั่งยืน
0: เช่นเดียวกันกับนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังที่ได้ระบุนะครับว่าวิกฤตพลังงานครั้งนี้ถือเป็นความมั่นคงทางเศรษฐกิจหากไม่เร่งแก้ไขจะกลายเป็นแผลทางเศรษฐกิจที่ทำให้ประชาชนนั้นตกงานโดยรัฐบาลได้เตรียมโครงการบรรเทาผลกระทบนะครับอย่างเช่นโครงการไทยช่วยไทยพลัสและบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรวมไปถึงโครงการนกกระซิบซึ่งเป็นเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ที่จะช่วยสอนพ่อค้าแม่ค้าสรุปยอดในการขายและช่วยคำนวณต้นทุนพร้อมกับยืนยันนะครับว่าการใช้จ่ายเงินกู้จะมีความคุ้มค่าและผ่านการกันกรองอย่างโปร่งใสและในช่วงท้ายที่ประชุมได้มีการลงมติอนุมัติพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินฉบับดังกล่าวด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย135เสียงไม่เห็นด้วย11เสียงงดออกเสียง28เสียงและไม่ลงคะแนนเสียง1เสียงครับ
3: วันนี้ครบกำหนดกรอบเวลาการถอดถอนรายชื่อผู้ทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นทั้ง 5,925 รายชื่อนะคะล่าสุดก็ถอดถอนครบ 100% แล้วค่ะขณะที่นายกรัฐมนตรียืนยันนะคะว่าทุกคนที่เกี่ยวข้องกับการโกงสอบจะต้องถูกดำเนินคดีรวมถึง146คนที่ชิงลาออกไปก่อนก็ไม่รอดนะคะย้ำว่าต้องยึดหลักกฎหมายทุกอย่างค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงการเอาผิดกับผู้ทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นกรณีมี146คนชิงลาออกไปก่อนคำสั่งถอดถอนว่าทุกอย่างต้องทำไปตามกฎหมายเพราะความผิดเกิดขึ้นแล้วส่วนการถอดถอน 5,925 รายชื่อกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นก็ดำเนินการตามระเบียบและกฎอยู่แล้วนายกรัฐมนตรียังพูดถึงเรื่องทางคดีนะคะว่าตอนนี้ปปช.ก็ดำเนินการอยู่ขอความร่วมมือไปยังทุกฝ่ายทั้งตำรวจ DSI ปปง.และปปท.ในการติดตามเส้นทางการเงินและการกระทำผิดในส่วนของข้าราชการซึ่งก็ทำครบถ้วนนอกจากนี้ยังยืนยันด้วยว่าคนที่มีส่วนในการกระทำความผิดต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมายไม่มีข้อยกเว้น
13: ทุกอย่างมันก็เป็นไปตามกฎหมายคนที่เกี่ยวข้องคนที่จะถูกพาดพิงไปถึงนะครับคนที่มีส่วน ร่วมในการกระทำผิดก็ต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมายนะอย่างเต็มที่นะครับไม่มีข้อยกเว้นไม่มีอิทธิพลใดๆที่จะมาทำให้การดำเนินคดีนี้มันจะเบี่ยงเบนไปได้ขอให้คำยืนยันก็อย่างเงี้ยพูดอย่างนี้มาโดยตลอดในช่วงหนึ่งเดือนที่ผ่านมานะครับ
3: ด้านนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าได้มีการถอดถอนรายชื่อ 5,925 รายชื่อที่มีคะแนนผิดปกติแล้วก็มีบรรจุใหม่ไปแล้ว 3,864 รายชื่อตามมติคณะกรรมการกลางข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือกกลางที่ให้แล้วเสร็จภายในวันนี้ที่เหลือคือยังไม่ได้มีการบรรจุเพราะฉะนั้นยังไม่ต้องถอดถอนเพียงแต่ในรอบใหม่จะไม่มีการเรียกบรรจุเพิ่มเติมส่วนคนที่มาขอดูคะแนนมีประมาณ 1,500 คนทั้งหมดไม่ได้โต้แย้งหรือร้องเรียนรวมถึงคนที่ถูกเพิกถอนก็ไม่มีใครอุทธรณ์หรือไปร้องศาลปกครองเพื่อให้คุ้มครอง
14: ทั้งหมดคนที่มีคะแนนผิดปกติเนี่ย 5,925 รายนะแล้วก็ที่มีการบรรจุไปแล้วเนี่ยทั้งหมด 3,864 ถ้าเกิดผมจำตัวเลขไม่ผิดนะครับณวันนี้ก็ถอดถอนเสร็จเรียบร้อยนะครับในส่วนที่เหลือก็เป็นกลุ่มที่ยังไม่ได้มีการบรรจุเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องดำเนินการถอดถอนนะครับเพียงแต่ในรอบใหม่นี้เราก็จะไม่มีการเรียกบรรจุเพิ่มเติมแล้วด้วยนะครับ
15: 100% แล้วมั้ยคะ
14: 100% ครับเรียบร้อยครับแล้วก็ในส่วนของเคสที่มีการมาขอดูคะแนนก็มีคนมาขอดูคะแนนเยอะพอสมควรประมาณ 1,500 คนนะครับซึ่งทั้งหมดเมื่อได้เห็นข้อมูลหลักฐานไปก็โอเคไม่ได้มีการโต้แย้งหรือไม่ได้มีการร้องเรียนอะไรนะครับในส่วนของคนที่มีการถอดถอนไปณตอนนี้นะครับเรื่องของการร้องเรียนการอุทธรณ์ก็ยังไม่มีนะครับก็เป็นไปตามปกติ
15: ยังไม่ถึงขั้นฟ้องศาล
14: ยังไม่มีฮะยังไม่ได้รับรายงานครับนะครับเป็นไปตามปกติครับ
0: ส่วนทางด้านของนายนิรัตน์พงศ์สิทธิถาวรรองปลัดกระทรวงมหาดไทยรักษาการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหรือสถ.นะครับได้มีการให้ข้อมูลเพิ่มเติมนะครับถึงความคืบหน้าในการแก้ปัญหาทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นนะครับบอกว่าวันนี้เนี่ยเป็นวันสุดท้ายของการประชุมคณะกรรมการข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับหรือว่ากจังหวัดซึ่งได้รับรายงานแล้วครบทั้ง76จังหวัดพบผู้ถูกเพิกถอนการบรรจุแต่งตั้งรวมทั้งสิ้นเนี่ย 3,868 คนโดยทางกกลางมีมติให้การเพิกถอนทั้งหมดมีผลตั้งแต่วันนี้ก็คือ31สิงหาคมเพื่อให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศส่วนกรณีที่พบการแก้ไขคะแนนที่มีมากถึง 5,925 คนแต่มีการเพิกถอนเพียงแค่ 3,868 คนเรื่องนี้ทางสถ.ได้ชี้แจงนะครับว่าตัวเลข 5,925 คนเป็นผู้ที่พบการแก้ไขคะแนนในบัญชีใหญ่และในขณะที่ผู้ได้รับการบรรจุแต่งตั้งรับราชการแล้วมีจำนวน 3,868 คนจึงต้องมีการเพิกถอนคำสั่งส่วนที่เหลืออีกประมาณ 1,000 กว่าคนยังไม่ได้รับการบรรจุจึงใช้วิธีไม่เรียกเข้ารับราชการขณะที่ผู้ถูกเพิกถอนประมาณ140คนได้มีการลาออกไปก่อนหน้านี้แล้วนะครับแต่ท่านได้ระบุว่าการลาออกก็ไม่ทำให้พ้นความผิดทางอาญาโดยทางสถ.ได้ส่งข้อมูลและหลักฐานคะแนนที่แท้จริงให้ทางปปช.ตำรวจ DSI ปปง.และปปท.ดำเนินการตามกฎหมายแล้วซึ่งขั้นตอนต่อไปทางสถ.เตรียมที่จะเรียกผู้สอบแข่งขันได้จริงตามลำดับคะแนนจากบัญชีสำรองประมาณ 50,000 คนเข้าบรรจุแทนตำแหน่งที่ถูกถอนออกไปซึ่งเริ่มคาดว่าจะบรรจุได้ภายในเดือนตุลาคมนี้ครับ
16: อย่างแรกเลยต้องบริหารบัญชีเพราะคนที่เขาไม่รู้อะไรเลยไม่รู้อีเล่ๆอะไรเลยแต่แบบเขามาสอบไปเฉยๆทำไมชื่อหลุดไปแล้วก็รอบรรจุเนี่ยมันมีเราต้องเน้นคนกลุ่มใหญ่ก่อนนะซึ่งวันนี้เราน่าจะทำภารกิจนี้ตามที่ท่านนายกรัฐมนตรีท่านอนุทินชาญวิรุฬมอบหมายเนี่ยได้สำเร็จแล้ววันที่3เดือนที่นี้ครับผมสำหรับบัญชีที่ต้องถอยออกแล้วก็บรรจุคนใหม่เข้าเราจะบรรจุคนใหม่ได้ประมาณเดือนตุลาคม69เนี่ยเราก็จะบรรจุคนเข้ามาแทนที่เราถอยออกไปได้นะครับนะครับ
3: พักกันก่อนครู่เดียวนะคะช่วงหน้าติดตามประเด็นเศรษฐกิจกับคุณดีจตุรงค์ค่ะ

0: ทุกปัญหาของท่านมีทางออกพบกับผมถนอมอ่อนเกตพล
1: ดิฉันลภรดากันเก
2: ตและดิฉันนิสาการกีตะเมคินค่ะ
1: เพราะเราคือสื่อกลางที่พร้อมยืนเคียงข้างคุณข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องตรงทันสถานการณ์พร้อมรับฟังปัญหาเพื่อประสานความช่วยเหลืออย่างตรงจุด
2: พบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 13:30 นถึง 15:00 นเต็มอิ่ม90นาทีกับ3ช่วงสำคัญ
0: สรุปข่าวเด่นประจำวันที่ทุกท่านต้องรู
1: ้ถามมาตอบไปตัวแทนรัฐตอบชัดทุกประเด็นจากทางบ้าน
2: และช่วงที่สำคัญเปิดสายสดรับเรื่องตรงจากทางบ้าน
0: มีปัญหาปรึกษาเราเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างรัฐและประชาชนเพื่อผลลัพธ์ที่จับต้องได้ในรายการ
3: NDT ร่วมใจช่วยชาวบ้าน

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับประเด็นเศรษฐกิจวันนี้มาฟังมุมมองธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับต่อกรณีสื่อต่างชาติที่มองไทยมีความเสี่ยงเข้าสู่ภาวะที่เรียกว่า Japanification ครับเว็บไซต์ Financial Times ของอังกฤษออกรายงานวิเคราะห์ว่าไทยมีความเสี่ยงสูงสุดในภูมิภาคที่จะเข้าสู่ภาวะ Japanification นะครับภาวะนี้คืออะไรมันเป็นคำอธิบายสภาพที่ประเทศญี่ปุ่นเคยเผชิญในยุค90นะครับก็คือเศรษฐกิจเติบโตต่ำเงินเฟ้อต่ำหรือภาวะเงินฝืดต่อเนื่องเป็นเวลานานๆจนได้ชื่อว่าเป็นทศวรรษที่สูญหายของพวกเขาครับตามทฤษฎีนั้นผลเสียของการที่ GDP โตต่ำการค้าการลงทุนก็จะซบเซาครับเงินเฟ้อต่ำจะทำให้กำลังซื้ออ่อนแอธุรกิจขายของยากกำไรลดลงเมื่อรายได้น้อยกว่ารายจ่ายหนี้ครัวเรือนก็สูงนั่นก็ทำให้คนเสี่ยงที่จะแก่ก่อนรวยมากขึ้นธนาคารแห่งประเทศไทยยอมรับว่าถ้ามองแต่ตัวเลขก็ดูเหมือนว่าไทยจะมีความเสี่ยงเข้าสู่ภาวะนี้นะครับแต่ว่าในความเป็นจริงแล้วไทยมีเครื่องยนต์ทางเศรษฐกิจที่ยังขับเคลื่อนได้ไม่เต็มศักยภาพอย่างเช่นภาคการผลิตและภาคบริการนอกจากนี้ก็ยังมีมาตรการแก้หนี้ปรับโครงสร้างออกมาหลายตัวแล้วนะครับแต่สิ่งที่แบงก์ชาติมองว่าสำคัญที่สุดก็คือการเพิ่มรายได้ให้กับประชาชนและปรับโครงสร้างเศรษฐกิจด้วยเทคโนโลยีใหม่ถ้าทำได้ทั้งหมดนี้ไทยก็มีความเสี่ยงจะพ้นจากภาวะ Japanification ได้ครับ
1: ถึงแม้ตัวเลขท้ายที่เป็นผลลัพธ์ตอนท้ายมันจะคล้ายๆกันนะคะแต่ว่าที่มาที่ไปของการเกิดตัวเลขดังกล่าวเนี่ยก็อาจจะไม่ได้เหมือนกันขนาดนั้นนะคะแล้วก็จริงๆไทยเองก็ยังมีศักยภาพเรื่องของการผลิตแล้วก็การบริการอะไรที่เรายังใช้ประโยชน์ได้ไม่เต็มที่ค่ะตัวหัวใจของเรื่องนี้น่าจะเป็นการเพิ่มรายได้ให้ประชาชนมากกว่านะคะถามว่าในส่วนของธปท.เองตัวการที่ดอกเบี้ยเราอยู่ในระดับต่ำค่ะก็เป็นหนึ่งในเครื่องมือที่เราก็ช่วยสนับสนุนเรื่องนี้ด้วยนะคะมองไปข้างหน้าเองเนี่ยก็มีความหวังอยู่ที่เรื่องของนโยบายภาครัฐด้วยที่พรก.เงินกู้ 200,000 ล้านบาทหลังอะค่ะที่จะทำเรื่องปรับโครงสร้างแล้วก็เรื่องของ transform อะไรต่างๆค่ะตรงนั้นก็คิดว่าน่าจะเป็นมาตรการที่จะเข้ามาช่วยเสริมได้ในอนาคตนะคะถ้าเกิดว่าเราสามารถที่จะปรับจากเรื่องของการลงทุนให้แปลงมาเป็นเรื่องของการ transform ธุรกิจโดยใช้เทคโนโลยีต่างๆได้ค่ะตรงนี้ก็น่าจะช่วยได้โดยไม่ต้องใช้มาตรการของภาครัฐหรือของธปท.เข้ามาเพิ่มค่ะ
0: ธนาคารแห่งประเทศไทยแถลงภาวะเศรษฐกิจและการเงินเดือนกรกฎาคม2569ขยายตัวจากเดือนก่อนตามแรงส่งของวัฏจักรเทคโนโลยีและปัญญาประดิษฐ์การส่งออกสินค้าโดยเฉพาะหมวดอิเล็กทรอนิกส์และการท่องเที่ยวโดยเฉพาะกลุ่มตลาดระยะไกลการบริโภคภาคเอกชนเพิ่มขึ้นจากมาตรการภาครัฐขณะที่การใช้จ่ายภาครัฐขยายตัวตามการเบิกจ่ายงบประจำและงบลงทุนเงินเฟ้อทั่วไปปรับลดลงนะครับจากราคาน้ำมันในประเทศที่ปรับลดลงมากส่วนเงินเฟ้อพื้นฐานปรับเพิ่มขึ้นตามการทยอยส่งผ่านต้นทุนในหมวดอาหารและเครื่องประกอบอาหารดุลบัญชีเดินสะพัดขาดดุลลดลงมาอยู่ที่ 1,600 ล้านดอลลาร์สหรัฐจากดุลการค้าที่ปรับดีขึ้นตามการนำเข้าทองคำและเชื้อเพลิงที่ลดลงด้านตลาดแรงงานโดยรวมยังทรงตัวแต่ก็มีความเปราะบางนะครับปัจจัยที่ต้องติดตามต่อในระยะต่อไปก็คือความต่อเนื่องของวัฏจักรเทคโนโลยีและ AI ของโลกพัฒนาการของสงครามและนโยบายการค้าผลของมาตรการภาครัฐการฟื้นตัวของภาคการท่องเที่ยวและผลกระทบเอลนินโญต่อภาคการเกษตรครับสำนักบริหารหนี้สาธารณะเตรียมออกพันธบัตรส่งเสริมความยั่งยืนรุ่นที่2อายุ15ปีนะครับเตรียมเปิดสำรวจความต้องการซื้อเพื่อกำหนดวงเงินและอัตราดอกเบี้ยวันที่10กันยายนนี้ครับสำนักบริหารหนี้สาธารณะหรือสปน.เตรียมออกพันธบัตรส่งเสริมความยั่งยืนรุ่นที่2รหัส SLB 425A อายุ15ปีวงเงินประมาณ 15,000 ถึง 30,000 ล้านบาทโดยมีผู้จัดจำหน่าย4รายนะครับได้แก่ธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชนธนาคารกรุงศรีอยุธยาจำกัดมหาชนธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดมหาชนและธนาคารแซนด้าชาร์เตอร์ไทยจำกัดมหาชนเป้าหมายเพื่อสนับสนุนตลาดตราสารหนี้ไทยเพิ่มสภาพคล่องของตลาดและเป็นทางเลือกสำหรับผู้ที่สนใจลงทุนตราสารหนี้ที่เชื่อมโยงกับเป้าหมายด้านความยั่งยืน เนื่องจากตัวชี้วัดผลการดำเนินงานนั้นจะครอบคลุมปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิให้เหลือ152ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าภายในปี2578และการมีพื้นที่คุ้มครองและพื้นที่อนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพนอกเขตพื้นที่คุ้มครองหรือ OECMS ของประเทศอย่างน้อย 30% ภายในปี2573ซึ่งหากไม่สามารถบรรลุเป้าหมายดังกล่าวรัฐต้องจ่ายดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นให้แก่ผู้ลงทุนนะครับสปน.มีกำหนดสำรวจความต้องการซื้อตราสารหนี้ในวันที่10กันยายนนี้นะครับและกำหนดออกวันพันธบัตร17กันยายนครับ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเปิดงานมหกรรมรวมพลัง3มิติพา SME ไทยโตยั่งยืนนะครับมุ่งเน้นการเติมทุนพัฒนาศักยภาพและช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางให้พร้อมรับมือกับความท้าทายของเศรษฐกิจโลกครับคุณวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมลงพื้นที่จังหวัดสงขลาเปิดงานมหกรรมรวมพลัง3มิติพา SME ไทยโตยั่งยืนครั้งที่2งานนี้รวมบริการช่วยเหลือผู้ประกอบการแบบ One Stop Service นะครับทั้งสินเชื่อวงเงินรวมกว่า 10,000 ล้านบาทดอกเบี้ยพิเศษ 3% ต่อปีคงที่3ปีแรกผ่อนสูงสุด10ปีการแก้ปัญหาหนี้ผ่านมาตรการ3ลดก็คือลดเงินต้นลดดอกเบี้ยและลดค่างวดรวมถึงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการนะครับผ่านการ up skill re skill เพื่อเพิ่มรายได้ลดต้นทุนและปรับตัวสู่ธุรกิจสีเขียวพร้อมจัดกิจกรรมเวิร์กช็อปต่างๆด้านคุณพิชิตมิตราวงศ์กรรมการผู้จัดการ SME D Bank กล่าวว่าตั้งแต่เดือนเมษายนถึงกรกฎาคมที่ผ่านมานะครับ SME D Bank สนับสนุนเงินทุนให้ผู้ประกอบการแล้วกว่า 27,700 ล้านบาทเพิ่มขึ้น 8% จากช่วงเดียวกันของปีก่อนส่วนใหญ่เป็นผู้ประกอบการรายเล็กนะครับส่งผลให้เกิดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจกว่า 127,000 ล้านบาทและรักษาการจ้างงานกว่า 10,000 ขออภัยครับ 81,000 รายนะครับทางนี้ SME D Bank เตรียมขยายการจัดมหกรรมไปยังภูมิภาคต่างๆทั่วประเทศเพื่อให้ผู้ประกอบการเข้าถึงแหล่งทุนความช่วยเหลือและองค์ความรู้ได้อย่างสะดวกรวดเร็วและพร้อมเป็นส่วนหนึ่งของการกระตุ้นเศรษฐกิจการสร้างงานสร้างอาชีพและกระจายรายได้สู่ชุมชนครับทั้งหมดคือประเด็นเศรษฐกิจวันนี้นะครับพักสักครู่และกลับมาติดตามข่าวค่ำกันต่อผมจตุรงค์แสงโชติกุลสวัสดีครับ

0: ข็มที่ระลึกงานเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569เข็มที่ระลึกประกอบด้วยอักษรพระนามาภิไธยสทภายใต้มงกุฎขัตติยราชนารีอันเป็นตราประจำพระองค์เบื้องบนอักษรพระนามาภิไธยมีเลข48สีทองบนแท่นดอกบัวสีขาวอันเป็นสัญลักษณ์แห่งความบริสุทธิ์และความดีงามแสดงถึงวาระมหามงคลแห่งการเฉลิมพระชนมพรรษา48พรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีอักษรสขอบเดินทองพื้นสีม่วงแก่อันเป็นสีประจำวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีอักษรทขอบเดินทองพื้นสีเหลืองอันเป็นสีประจำวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอักษรพระนามาภิไธยประดิษฐานในกรอบรูปหัวใจพื้นสีม่วงล้อมด้วยสุวรรณสังวาลประดับเพชร10เม็ดหมายถึงสมเด็จพระบรมราชินีในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบันอีกทั้งเลข10เป็นเลขกำลังวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี
1: ทุกปัญหาของท่านมีทางออกพบกับผมถนอมอ่อนเกตพล
2: ดิฉันลภรดากันเกต
3: และดิฉันนิสาการกีตะเมกินค่ะ
2: เพราะเราคือสื่อกลางที่พร้อมยืนเคียงข้างคุณข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องตรงทันสถานการณ์พร้อมรับฟังปัญหาเพื่อประสานความช่วยเหลืออย่างตรงจุด
3: พบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 13:30 นถึง 15:00 นเต็มอิ่ม90นาทีกับ3ช่วงสำคัญ
1: สรุปข่าวเด่นประจำวันที่ทุกท่านต้องรู
2: ้ถามมาตอบไปตัวแทนรัฐตอบชัดทุกประเด็นจากทางบ้าน
3: และช่วงที่สำคัญเปิดสายสดรับเรื่องตรงจากทางบ้าน
1: มีปัญหาปรึกษาเราเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างรัฐและประชาชนเพื่อผลลัพธ์ที่จับต้องได้ในรายการ
4: NBT ร่วมใจช่วยชาวบ้าน

0: ปีหรือทั้งจำทั้งปรับ
1: นะครับที่ได้มอบรางวัลการผลิตสื่อคุณธรรมสำหรับเด็กและเยาวชนซึ่งจัดขึ้นภายใต้หัวข้อชุมชนคุณธรรมบ้านฉันเพื่อที่จะร่วมกันขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมผ่านการสร้างสรรค์คลิปวิดีโอสั้นครับโดยกระทรวงวัฒนธรรมนะครับโดยทางด้านของกรมการศาสนาได้จัดพิธีมอบรางวัลการประกวดผลิตสื่อคุณธรรมสำหรับเด็กและเยาวชนประจำปีงบประมาณ2569ภายใต้หัวข้อชุมชนคุณธรรมบ้านฉันซึ่งเป็นกิจกรรมสำคัญภายใต้โครงการคุณธรรมเราจะทำมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนตระหนักถึงคุณค่าของชุมชนและมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมผ่านการสร้างสรรค์คลิปวิดีโอสั้นตามหลักคุณธรรม5ประการก็คือพอเพียงวินัยสุดจริตจิตอาสาและกตัญญูควบคู่กับหลัก3มิตินะครับได้แก่ศาสนาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและวิถีวัฒนธรรมไทยซึ่งปีนี้มีผู้ส่งผลงานเข้าประกวด272ทีมคณะกรรมการได้พิจารณาคัดเลือกจากสตอรี่บอร์ดจนเหลือ15ทีมจาก4ประเภทด้วยกันและรางวัลชนะเลิศแต่ละประเภทประกอบด้วยระดับมัธยมศึกษาตอนต้นผลงานขุมทรัพย์ของตาณหมู่บ้านลำโทชุมชนพอเพียงกลางป่าคอนกรีตจากทีม PK Station Film 1โรงเรียนพระขนงพิทยาลัยระดับมัธยมศึกษาตอนปลายผลงานนอกกรอบจากทีมคอมอาร์ตปราการโรงเรียนสมุทรปราการระดับอุดมศึกษานะครับผลงานความหวังจากทีมรปภ.สยามคณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสวนดุสิตรางวัลยอดนิยมหรือว่าท็อปวิวส์นะครับจากผลงานโอมื้อโชเปอร์ผาเยอสไตล์จากทีมเดอะเบอร์สตูดิโอโรงเรียนเฉลิมรัตน์วิทยาคมจังหวัดแม่ฮ่องสอนซึ่งมียอดรับชมสูงกว่า 260,000 ครั้งเรื่องนี้นะครับทางด้านของนายประสบเปรียงเงินปลัดกระทรวงวัฒนธรรมได้ระบุว่าการประกวดเป็นเวทีสำคัญในการปลูกฝังค่านิยมเชิงบวกให้เยาวชนได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการพัฒนาและขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมครับ
2: ผมเชื่อมั่นเหลือเกินว่าถ้ามีการเผยแพร่สื่อนี้ต่อเนื่องไปในวงกว้างคนที่รับรู้สื่อก็จะสามารถที่จะเห็นความตั้งใจของน้องๆในขณะเดียวกันก็สะท้อนให้เห็นว่าคุณธรรมมีความจำเป็นสำหรับสังคมและก็การส่งเสริมให้คนคุณธรรมเกิดครอบครัวเกิดชุมชนคุณธรรมและสังคมคุณธรรมของประเทศไทยนั้นเป็นเรื่องที่จำเป็นจะต้องช่วยกันอาศัยความร่วมมือทุกภาคส่วนตอนนี้น้องๆเด็กเยาวชนลุกขึ้นมาทำแล้วผมเชื่อมั่นเหลือเกินว่าผู้ใหญ่อย่างเราๆเนี่ยคงต้องมาตระหนักและก็ทำอย่างไรให้สิ่งเหล่านี้เป็นจริงเกิดขึ้นแน่นอน
3: กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์โดยกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการร่วมกับสมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทยสมาคมคนพิการแห่งประเทศไทยและภาคีเครือข่ายจัดงาน Job and Market Fair มหกรรมสร้างงานสร้างอาชีพคนพิการประจำปี2569มุ่งขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการค่ะนายกันตพงษ์รังสีสว่างปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นประธานเปิดงาน Job and Market Fair มหกรรมสร้างงานสร้างอาชีพคนพิการประจำปี2569ภายใต้แนวคิดทักษะสร้างสรรค์โอกาสไร้ขีดจำกัดโดยมีคนพิการเข้าร่วมกิจกรรมแสดงศักยภาพพร้อมนำเสนอผลิตภัณฑ์และผลงานฝีมือรวมถึงเข้ารับคำปรึกษาด้านอาชีพและพบปะนายจ้างจากสถานประกอบการต่างๆที่มาตั้งบูธเปิดรับสมัครงานปลัดกระทรวงพม.เปิดเผยว่าปัจจุบันภาคเอกชนมีการจ้างงานคนพิการแล้วกว่า98
4: ก็พยายามที่จะให้จ้างงานให้เพิ่มมากขึ้นเพราะตอนนี้เราได้อยู่ประมาณสัก30
5: ประเวศเตรียมติดหนังสือเรียกเจ้าของโรงเรียนนานาชาติชื่อดังย่านศรีนครินทร์มาให้ถ้อยคำภายใน30วันตามขั้นตอนทางปกครองหลังเกิดข้อพิพาทเกี่ยวกับการก่อสร้างอาคารเรียนนายเจนรงค์เหลืองสุวรรณเจ้าของบริษัทรับเหมาก่อสร้างได้ยื่นหนังสือคัดค้านการออกใบอนุญาตก่อสร้างพร้อมขอให้คงคำสั่งระงับการก่อสร้างไว้โดยอ้างว่าคู่กรณีผิดสัญญาและค้างชำระค่าก่อสร้างกว่า57ล้านบาทรวมถึงมีข้อพิพาทเกี่ยวกับสิทธิ์ในที่ดินและเอกสารสิทธิ์บางส่วนซึ่งอยู่ระหว่างการตรวจสอบซึ่งหากเดินหน้าก่อสร้างต่อจะทำให้สภาพทรัพย์สินเปลี่ยนแปลงและแก้ไขได้ยากจึงขอให้ระงับการก่อสร้างจนกว่าคดีจะได้ข้อยุติด้านนายวรณะโรจนสุวรรณหัวหน้าฝ่ายโยธาสำนักงานเขตประเวศระบุว่าจะติดหนังสือเชิญเจ้าของอาคารมาให้ถ้อยคำภายใน30วันก่อนดำเนินการตามพ.ร.บ.ควบคุมอาคาร

0: าศ2522ต่อไปคดีร่วมกับ KTC หรือบริษัทบัตรกรุงไทยจำกัดมหาชนและพันธมิตรเตรียมจัดมหกรรมไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดีครั้งต่อไปวันที่20กันยายนนี้พร้อมกัน2จังหวัดที่จังหวัดขอนแก่นและจังหวัดเชียงใหม่เปิดโอกาสให้ลูกหนี้เข้าปรึกษาและเจรจาไกล่เกลี่ยหนี้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายความร่วมมือดังกล่าวเกิดขึ้นหลังการจัดมหกรรมครั้งที่44ที่จังหวัดลพบุรีและสงขลาเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมามีเข้าร่วมกระบวนการไกล่เกลี่ย 1,283 คนและตอบรับเงื่อนไขถึง 1,170 คนหรือกว่า91%สะท้อนว่าลูกหนี้ส่วนใหญ่พร้อมแก้ไขปัญหาหากมีช่องทางและเงื่อนไขที่ทำได้จริงนายเฉลิมชัยบัวจนัดรองอธิบดีกรมบังคับคดีระบุว่าแม้คดีจะเข้าสู่ชั้นบังคับคดีแล้วเจ้าหนี้และลูกหนี้ยังสามารถเจรจาหาทางออกร่วมกันได้ทั้งการปรับโครงสร้างหนี้ขยายเวลาผ่อนชำระหรือกำหนดเงื่อนไขใหม่ให้เหมาะสมผู้สนใจสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าผ่านเว็บวิทยาศาสตร์การแพทย์ตรวจพบน้ำยาบุหรี่เฟตามีนไฮโดรคไลด์และเอทโทมิเดทซึ่งเป็นการตรวจพบการผสมสารทั้ง2ชนิดในน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าเป็นครั้งแรกในแพทย์ชราวุฒิบุญสุขอธิบดีนายนที่ผ่านมาสำนักยาและวัตถุเสพติดได้รับตัวอย่างของกลางเป็นหัวเห็ดแอมเฟตามีนไฮโดรคไลด์มีสารบริสุทธิ์ถึง3.56และพบที่2โดยสารดังกล่าวถูกนำมาผสมบุหรี่ไฟฟ้าซอมบี้กรมวิทยาศาสตร์การหายใจและสมองอาจทำให้หมดสติได้ขณะที่เม็ดแอมเฟตามีนกระตุ้นระบบผิดจังหวะและเพิ่มความเสี่ยงหัวใจไหวเฉียบพลันอาจรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตขณะนี้ได้รายงานผลตรวจให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของยาอันตรายต่อประชาชนแล้ว
1: ผลคัดกรองสุขภาพจิตคนไทยกว่า 200,000 คน 0.5% แม้ว่าตัวเลขจะลดลงหวังข้อมูลที่ออกมานี้ชัวร์หรือมั่วนิ่มไปตรวจสอบกันก่อนค่ะ
2: ที่ระบุว่าผลคัดกรองสุขภาพจิตคนไทยกว่า2ซึมเศร้า 6.5% เช็คให้แล้วแฉนี้ชัวร์ค่ะสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้เปิดเผยผลการประเมินสุขภาพจิตของคนไทยไตรมาสที่2ปี2569จากผู้เข้ารับการประเมินกว่า 264,000 คนพบความเสี่ยงภาวะซึมเศร้าอยู่ที่ 6.5% ลดลงจาก 7.4% ในช่วงเดียวกันของปีก่อนอย่างไรก็ตามยังพบกลุ่มที่น่าเป็นห่วงทั้งกลุ่มที่มีความเครียดสูงภาวะหมดไฟในการทำงานและกลุ่มเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตายแม้แนวโน้มโดยรวมจะดีขึ้นแต่ปัญหาสุขภาพจิตยังเป็นเรื่องที่ต้องติดตามอย่างต่อเนื่องหากมีอาการน่าเป็นห่วงติดต่อสายด่วนสุขภาพจิต1323ได้ตลอด24ชั่วโมงค่ะ

ส่วนเรื่องของสภาพอากาศนะครับจังหวัดสระบุรีนครนายกโซนนี้นะครับยังคงต้องเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำเป็นพิเศษนะครับโดยเฉพาะแนวหน้าเขายังคงมีโอกาสฝนตกหนักได้อีก 2-3 วันไปตรวจสอบสภาพอากาศกับสถานีอากาศ NBT ครับ

สวัสดีค่ะค่ำนี้สถานการณ์ฝนยังต้องเฝ้าระวังต่อเนื่องโดยเฉพาะโซนรับลมด้านเขาใหญ่นครนายกและพื้นที่จังหวัดสระบุรีขณะนี้มีปัญหาระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นน้ำป่าไหลหลากหลังมีฝนตกสะสมและยังมีโอกาสรับฝนเข้ามาเพิ่มเติมอีกฝนรอบนี้ยังไม่ลดลงง่ายๆนะคะเนื่องจากตัวร่องมรสุมตัวนี้ค่ะยังพัดผ่านอยู่ในพื้นที่ของประเทศไทยและที่สำคัญเชื่อมต่อไปถึงพายุดิเปรสชันลูกใหม่ที่เพิ่งเกาะตัวซึ่งมีส่วน

0: ทำให้แนวร่องมรสุมนะคะยังคงพายุลูกนี้สูงขึ้นขณะที่รองลงมาก็คือพื้นที่ภาคเฝ้าระวังฝนตกหนักถึงหนักมากเกิด
1: มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตร
0: รู้ก่อนเตรียมตัวก่อนผลกระทบย่อมน้อยลงนะคะวันนี้จันทิมาสวัสดีค่ะ

0: ข่าวต่างประเทศเริ่มที่ยอดผู้เสียชีวิตจากเหตุน้ำท่วมฉับพลันและโคลนถล่มบริเวณชายแดนเนปาลทิเบตเพิ่มขึ้นเป็นกว่า900คนนะคะขณะที่ปฏิบัติการค้นหาและกู้ภัยก็ยังดำเนินต่อเนื่องค่ะความพยายามค้นหาและกู้ภัยเหตุน้ำท่วมฉับพลันและโคลนถล่มบริเวณชายแดนเนปาลกับเขตปกครองตนเองทิเบตของจีนเข้าสู่วันที่6แล้วโดยในเนปาลทีมกู้ภัยร่วมด้วยผู้เชี่ยวชาญจากจีนและอินเดียกำลังเร่งเปิดอุโมงค์โรงไฟฟ้าพลังงานน้ำเพื่อช่วยเหลือคนงานหลายร้อยคนที่ติดอยู่ข้างในอย่างไรก็ตามปฏิบัติการเป็นไปอย่างยากลำบากเนื่องจากมีเศษซากดินโคลนจำนวนมากกีดขวางทางนี้จากการประเมินว่ามีผู้สูญหายจากโครงการไฟฟ้าพลังน้ำอย่างน้อย933คนในขณะที่ฝั่งทิเบตเจ้าหน้าที่กู้ภัยจีนยังคงระดมกำลังค้นหาผู้สูญหายหลังใช้เวลาเดินเท้าผ่านเส้นทางภูเขานานถึง10ชั่วโมงในการเข้าถึงพื้นที่ประสบภัยใกล้ด่านจีหลงโดยมีปฏิบัติการค้นหาหลายรอบในรัศมี 1.7 กิโลเมตรจากจุดเกิดเหตุท่ามกลางอุปสรรคมากมายรวมทั้งสภาพอากาศส่วนยอดผู้เสียชีวิตจากทั้งในเนปาลและทิเบตเพิ่มขึ้นเป็น919คนสูญหายอีก 4,793 คนนายกรัฐมนตรีของเนปาลกล่าวว่าเหตุการณ์ครั้งนี้นับเป็นภัยพิบัติทางธรรมชาติที่รุนแรงและไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนอีกทั้งคงเป็นเรื่องยากที่จะรวบรวมข้อมูลเพื่อประเมินความเสียหายทั้งหมดได้ครบถ้วน
1: เกิดน้ำท่วมฉับพลันจากน้ำป่าไหลหลากบริเวณอุทยานแห่งชาติแกรนด์แคนยอนในรัฐแอริโซนาของสหรัฐทำให้มีนักเดินป่าสูญหายหรือไม่สามารถติดต่อได้ราว15คนและล่าสุดมีรายงานพบผู้เสียชีวิตแล้ว1คนโดยหน่วยงานอุทยานแห่งชาติได้มีการเปิดเผยนะครับว่าน้ำท่วมฉับพลันเกิดขึ้นบริเวณ Bright Angel Canyon และ Phantom Ranch ซึ่งเป็นจุดพักแรมก้นหุบเขาเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาโดยเจ้าหน้าที่กำลังเร่งดำเนินการอพยพและกู้ภัยเบื้องต้นสามารถอพยพผู้ประสบภัยออกจากพื้นที่ทางอากาศได้แล้ว62คนในช่วงเช้าวันนี้และคาดว่าจะมีการอพยพเพิ่มเติมอีกโดยรายงานระบุนะครับว่าน้ำท่วมฉับพลันครั้งนี้สร้างความเสียหายอย่างหนักต่อโครงสร้างพื้นฐานทั่วบริเวณขณะเดียวกันก็มีการประกาศเตือนว่าอาจจะเกิดพายุฝนฟ้าคะนองและฝนตกหนักซึ่งเสี่ยงกับน้ำท่วมฉับพลันซ้ำอีก
0: กองทัพสหรัฐปฏิบัติการโจมตีแท่นยิงขีปนาวุธบนเกาะลารักทางตอนใต้ของอิหร่านซึ่งเป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์ใกล้ช่องแคบฮอร์มุสแถลงการกองบัญชาการกลางสหรัฐอ้างว่าได้เปิดปฏิบัติการดังกล่าวเพื่อสกัดการเคลื่อนไหวของกองกำลังพิทักษ์ปฏิวัติอิสลามอิหร่านหรือ IRGC หลังตรวจพบว่ากำลังเตรียมปล่อยจรวดติดทุ่นระเบิดทางทะเลลงสู่ช่องแคบฮอร์มุสโดยเป็นการโจมตีดินแดนอิหร่านที่ได้รับยืนยันครั้งแรกนับตั้งแต่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐสั่งระงับปฏิบัติการทางทหารชั่วคราวเมื่อปลายเดือนกรกฎาคมขณะที่สื่อในอิหร่านรายงานก่อนหน้านี้ว่าเป็นการโจมตีด้วยโดรนซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิต2คนและบาดเจ็บ2คนด้านโฆษก IRGC ประกาศว่าศัตรูจะต้องชดใช้และจากนั้นไม่นานก็มีรายงานว่ากองทัพอิหร่านได้ยิงขีปนาวุธถล่มฐานทัพสหรัฐ2แห่งในจอร์แดนเพื่อเป็นการตอบโต้
1: ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐได้เปิดเผยนะครับว่าได้เตรียมที่จะนำน้ำมันจากข้อตกลงระยะยาวกับเวเนซุเอลาเติมคลังสำรองปิโตรเลียมเชิงยุทธศาสตร์ของประเทศซึ่งถูกดึงออกมาใช้อย่างหนักในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเพื่อรับมือกับภาวะอุปทานน้ำมันโลกหยุดชะงักและราคาน้ำมันเชื้อเพลิงที่อยู่ในระดับสูงตั้งแต่สงครามยูเครนและล่าสุดสงครามในอิหร่านทางนี้ทรัมป์เองได้มีการเรียกน้ำมันจากเวเนซุเอลานะครับว่าเป็นของขวัญจากเวเนซุเอลาสู่ประชาชนชาวอเมริกันอย่างไรก็ตามยังไม่ชัดเจนนะครับว่าข้อตกลงกับเวเนซุเอลาซึ่งครอบคลุมระยะเวลานานถึง25ปีจะสามารถจัดส่งน้ำมันเข้าสู่คลังสำรองได้เร็วเพียงใดหรือจะช่วยลดภาระราคาน้ำมันสำหรับผู้ขับขี่รถยนต์ในสหรัฐได้ในระยะสั้นหรือไม่ขณะที่ข้อมูลอย่างเป็นทางการล่าสุดจากกระทรวงพลังงานของสหรัฐระบุนะครับว่าคลังสำรองปิโตรเลียมเชิงยุทธศาสตร์มีน้ำมันอยู่ประมาณ290ล้านบาร์เรลซึ่งใกล้ระดับต่ำสุดในรอบ4

0: 14ปี
1: เรือโดยสารข้ามฟากประสบอุบัติเหตุล่มนอกชายฝั่งไซปรัสเหนือเมื่อวานนี้เบื้องต้นพบผู้เสียชีวิตแล้ว8คนสูญหายอีก18คนเจ้าหน้าที่เปิดเผยว่าเหตุเกิดขึ้นหลังเรือโดยสารข้ามฟากลำนี้เดินทางออกจากท่าเรือในเมืองคีเรเนียได้ไม่นานเพื่อมุ่งหน้าไปยังจังหวัดแมซินของตุรกีพร้อมผู้โดยสารและลูกเรือรวม267คนรายงานระบุว่าน้ำทะลักเข้าตัวเรือโดยไม่ทราบสาเหตุโดยหลังเกิดเหตุมีผู้โดยสาร241คนได้รับการช่วยเหลือขณะที่ปฏิบัติการค้นหาผู้สูญหายยังดำเนินต่อเนื่องส่วนสาเหตุยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบแต่เจ้าหน้าที่ยืนยันว่าสภาพอากาศในช่วงเวลานั้นเหมาะต่อการเดินทางแม้ก่อนหน้านั้น1วันได้เกิดพายุหมุนขึ้นก็ตาม
0: Google Maps ได้เปลี่ยนชื่อทะเลสาบออนแทริโอเป็นทะเลสาบอเมริกาสำหรับผู้ใช้งานในสหรัฐตามคำสั่งฝ่ายบริหารของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์โดยแถลงการของ Google นะครับได้ระบุว่าการเปลี่ยนชื่อเป็นไปตามฐานข้อมูลระบบสารสนเทศชื่อภูมิศาสตร์ของสหรัฐแต่อย่างไรก็ตามคำสั่งดังกล่าวไม่ได้มีผลต่อการเรียกชื่อทะเลสาบของแคนาดาหรือการเรียกชื่อของประเทศอื่นๆทั่วโลกซึ่งยังคงใช้ชื่อทะเลสาบออนแทริโอโดยผู้ใช้งาน Google Maps ในแคนาดายังจะเห็นชื่อทะเลสาบออนแทริโอส่วนผู้ใช้งานนอกสหรัฐและแคนาดาจะเห็นชื่อทั้ง2แบบขณะเดียวกันทางการรัฐออนแทริโอของแคนาดานะครับยังตอบกลับด้วยการติดตั้งป้ายขนาดใหญ่ที่อยู่ริมทะเลสาบเพื่อยืนยันว่าทะเลสาบแห่งนี้ยังจะคงใช้ชื่อทะเลสาบออนแทริโอพร้อมกับข้อความว่าทะเลสาบออนแทริโอเวลานี้และตลอดไป
1: องค์การบริหารการบินและอวกาศแห่งชาติสหรัฐหรือนาซาเปิดภารกิจสำรวจจักรวาลครั้งใหม่ด้วยการส่งกล้องโทรทัศน์อวกาศแนนซี่เกรซโรมันขึ้นสู่อวกาศเพื่อไขปริศนาลึกลับของจักรวาลรวมถึงพลังงานมืดสสารมืดและดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะโดยจรวด Falcon Heavy ของบริษัท SpaceX ถูกปล่อยออกจากศูนย์อวกาศเคนเนดีในรัฐฟลอริดาเมื่อวานนี้เพื่อนำกล้องโทรทัศน์อวกาศซึ่งเป็นโครงการมูลค่าราว 4,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐทางนี้คาดว่ากล้องโทรทัศน์แนนซี่เกรซโรมันจะใช้เวลา3เดือนในการเดินทางไปประจำการที่จุดลากรองที่2ซึ่งอยู่ห่างจากโลกประมาณ 1.6 ล้านกิโลเมตรเพื่อปฏิบัติภารกิจหลักเป็นเวลา5ปีคาดว่าจะส่งภาพถ่ายความละเอียดสูงแรกกลับมาได้ก่อนช่วงวันหยุดฤดูหนาวปลายปีนี
0: ้แอฟริกากลางนะครับไม่สงบมานานจากการสู้รบกันระหว่างกลุ่มกบฏกับกองทัพของประเทศทำให้เกิดปัญหาประชาชนพลัดถิ่นแล้วคนกลุ่มนี้มีสภาพความเป็นอยู่อย่างไรไปติดตามได้จากรายงานครับ
2: แดนชั่วคราวที่มุงด้วยผ้าขาดๆคือที่พักอาศัยของผู้พลัดถิ่นในเมืองบิราโอของแอฟริกากลางโดยคนกลุ่มนี้หนีภัยการสู้รบมาจากอัมดาฟอกเมืองทางตะวันออกเฉียงเหนือติดกับซูดานซึ่งก็พากันมาปักหลักอยู่ที่นี่เป็นครอบครัวพร้อมกับเสื้อผ้าและสิ่งของที่หอบมาได้เพียงไม่กี่ชิ้นการปะทะกันอย่างดุเดือดในเมืองอัมดาฟอกเป็นการสู้รบกันระหว่างกลุ่มกบฏติดอาวุธที่มีทหารรับจ้างต่างชาติรวมอยู่ด้วยกับกองทัพของแอฟริกากลางโดยเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาทั้งสองฝ่ายได้สู้รบกันอย่างหนักจนประชาชนต้องลี้ภัยทำให้แอฟริกากลางกลายเป็นประเทศที่ไร้ความสงบสุขทั้งจากสงครามกลางเมืองและการปกครองของผู้นำเผด็จการเรื่อยมานับจากที่ได้รับเอกราชจากฝรั่งเศสในปี1960ผู้พลัดถิ่นเหล่านี้บอกว่าพวกเขาต้องกลายเป็นคนที่ไม่เหลืออะไรด้วยเหตุที่ต้องอพยพหลบหนีการสู้รบหลายต่อหลายครั้งด้วยการออกเดินทางแต่ละครั้งทำให้ต้องละทิ้งสิ่งของต่างๆไปบ้างเพื่อความคล่องตัวและเอาชีวิตรอดกระทั่งเมื่อได้มาถึงวิราโอพวกเขาก็รู้สึกได้ว่าที่นี่ปลอดภัยอย่างที่ไม่เหมือนที่อื่นๆแม้จะอยู่ใกล้กับค่ายผู้ลี้ภัยชาวซูดานที่ลี้ภัยสงครามมาเช่นกันจากประเทศของตัวเองแม้จะปลอดภัยแต่คนเหล่านี้ก็ยังมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ย่ำแย่คาซาเรียฮัสซันบอกว่าทุกครั้งที่ฝนตกทุกอย่างก็เปียกไปหมดและผู้คนที่นี่ก็มีอาหารกินกันน้อยมากเด็กๆไม่สบายกันบ่อยดังนั้นที่นี่จึงต้องการการดูแลทางการแพทย์ต้องการผ้าใบที่สามารถกันน้ำได้อีกทั้งต้องการสุขาและที่สำคัญคือน้ำสะอาดเขาเล่าว่าเพิงพักของแต่ละครอบครัวสร้างขึ้นลวกๆจากเศษสิ่งของต่างๆทุกคนต่างพยายามประคับประคองชีวิตประจำวันให้ผ่านไปผู้หญิงเตรียมอาหารใต้ร่มไม้ขณะที่เด็กๆ เล่นกันในเพิงพักและที่นี่ก็ยังมีคนป่วยที่ไม่สามารถเคลื่อนย้ายไปไหนได้ซึ่งก็ต้องนอนอยู่อย่างนั้นโดยที่ไม่ได้รับการรักษาใดๆเพราะที่นี่ไม่มีแพทย์เขายังเล่าว่ามีหลายคนที่ไม่สามารถหลบหนีมาที่นี่ด้วยกันได้ทันทำให้จำต้องยอมเข้าร่วมกับกลุ่มกบฏเพื่อรักษาชีวิตไว้ ตามข้อมูลของศาลอาญาพิเศษของแอฟริกากลางระบุว่าก่อนที่ชาวเมืองอัมดาฟ็อกจะมาถึงเมืองบิราโอแห่งนี้มีผู้ลี้ภัยชาวซูดานมาพำนักอยู่ก่อนแล้วราวๆ 22,000 คนดังนั้นจึงแทบไม่ต้องคาดเดาเลยว่าที่นี่จะมีปัญหาเกี่ยวกับสถานการณ์ด้านมนุษยธรรมมากน้อยเพียงใดส่วนวิลเลียมเชมาลีตัวแทนสำนักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติประจำแอฟริกากลางบอกว่านอกจากปัจจัย4แล้วผู้ลี้ภัยชาวแอฟริกากลางยังต้องการยกระดับการรักษาความปลอดภัยในบิราโอด้วยซึ่งที่นี่ก็มีกองกำลังท้องถิ่นที่สังกัดสหประชาชาติเฝ้าคุ้มกันอยู่ขณะที่นายเทียรี่บิงกิเนนจิผู้ว่าการภูมิภาคที่เพิ่งมาเยือนเมืองบิราโอแห่งนี้ก็ยืนยันว่าที่นี่มีความปลอดภัยแล้วและกองกำลังของรัฐบาลก็กำลังกระจายกำลังไปยังพื้นที่ต่างๆเพื่อทำให้แอฟริกากลางมีความปลอดภัยจากกลุ่มกบฏมากขึ้น
1: มาถึงช่วงทำไมนะคะวันนี้อาจารย์เกษมสรรและคุณนวัสกรจะพาไปตามประเด็นต่อเนื่องนะคะจากการประชุมครม.สัญจรที่จะเกิดขึ้นที่จังหวัดสงขลาในวันพรุ่งนี้นะคะตอนนี้ทั้งสองท่านอยู่กับเราแล้วนะคะสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ
1: ลงครั้งนี้นี่คือเลื่อนมาแล้วก่อนหน้านี้แต่ครั้งนี้เนี่ยหลายคนก็คาดว่าโอกาสที่จะเกิดขึ้นในพื้นที่ภาคใต้จะมีอีกเยอะมากเลยค่ะอาจารย
4: ์ใช่ครับผมเห็นลิสต์รายการว่าแต่ละจังหวัดเสนออะไรเป็นหมื่นล้านเลยนะเป็นหมื่นล้านเลยนะครับทีนี้เดี๋ยวเราจะลองสัมภาษณ์ท่านประธานหอการค้าสงขลาดูซิว่าสงขลาขออะไรเพราะสงขลาเป็นแม่งาน
3: ครับ
4: เดี๋ยวความจริงไปลงไปเที่ยวนี้มี5จังหวัดที่จะได้ประโยชน์นะคร
3: ับ
4: นอกจากสงขลามีสตูลปัตตานียะลาและนราธิวาสนะครับเศรษฐกิจเป็นยังไงสิ่งที่มันวุ่นวาย3จังหวัดชายแดนภาคใต้กระทบไหม
3: ครับ
4: น้ำจะท่วมไหมเดี๋ยวลองฟังความเห็นของท่านประธานหอการค้าดูครับ
1: ค่ะครับเดี๋ยวกลับมาติดตามกันนะคะส่วนช่วงนี้เรา2คนลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ

0: จะดีแค่ไหนถ้าความสูญเสียจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์กลายเป็นศูนย์ร่วมสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ให้สังคมไทยปลอดภัยและน่าอยู่ยิ่งกว่าเดิมขอเชิญชวนคนไทยทั้งประเทศร่วมพลังครั้งสำคัญในโอกาสวันงดดื่มสุราแห่งชาติประจำปี2569ภายใต้แนวคิดหลักซีโร่ดิ่งซีโร่เดทลดเหล้าให้เป็นศูนย์สำหรับเงินทุกบาทที่ประหยัดได้ร่างกายที่แข็งแรงขึ้นและรอยยิ้มของคนที่คุณรักคือผลลัพธ์ที่คุ้มค่าที่สุดเพราะความปลอดภัยเริ่มต้นที่ชุมชนของเราเริ่มต้นก้าวแรกได้ง่ายๆด้วยการงดดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในช่วงเข้าพรรษา3เดือนเต็มนี้เปลี่ยน90วันให้เป็นช่วงเวลาแห่งการฟื้นฟูร่างกายประหยัดค่าใช้จ่ายและคืนความสุขให้ครอบครัวพักตับพักกายเพื่อชีวิตใหม่ที่ดีกว่าและยืนยาวเพื่อคนที่คุณรักมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนสังคมไทยสู่เป้าหมายซีโร่ดิ่งซีโร่เดทลดเหล้าให้เป็นศูนย์ด้วยกันนะครับ
1: ฉันก็แค่คนธรรมดาคนหนึ่งที่มีงานมีครอบครัวแล้วก็มีอนาคตที่อยากไปให้ถึงตอนแรกมันเข้ามาแบบเนียนๆเหมือนไม่มีอะไรแต่จริงๆมันซ่อนโทษร้ายไว้เต็มไปหมดมันไม่ได้ทำลายแค่สุขภาพแต่ยังลากคุณเข้าสู่คดีอาญาและมีประวัติติดตัวไปตลอดชีวิตมันบังงานบังครอบครัวและบังชีวิตฉันที่เคยมีฉันจะไม่ยอมให้ชีวิตฉันเป็นแบบนั้น Stop Drugs Start Power สร้างพลังไทยหยุดภัยยาเสพติดยุ่งยาทุกชนิดเสี่ยงชีวิตผิดกฎหมายโทษหนักตั้งแต่6เดือนถึง10ปีหรือทั้งจำทั้งปรับ

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับต้อนรับเข้าสู่ช่วงทำไมนะครับทำไมกับคำถามสั้นๆที่หลายต่อหลายครั้งนะครับจะทำให้เราเข้าใจประเด็นปัญหาต่างๆได้อย่างชัดเจนแล้วก็รอบด้านมากยิ่งขึ้นวันนี้อยู่กับผมณวัศกรศาสนะและอาจารย์เกษมสันวิรกุลนั่นเองนะครับคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมรายการของเราได้อีก1ช่องทางครับคือช่องทางออนไลน์ได้ที่ nbtplus.prd.go.th นั่นเองนะครับสามารถติดตามรับชมควบคู่ไปกับทางออนแอร์ได้เลยนะครับอาจารย์ครับช่วงนี้ต้องบอกว่าอยู่ในช่วงวันพิเศษเลยสำหรับพื้นที่ภาคใต
0: ้
1: โดยเฉพาะ5จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับครม.สัญจรนะครับ
0: วันนี้ตั้งแต่จริงๆตั้งแต่วันเสาร์แล้วครับรัฐมนตรีบางท่านก็ลงพื้นที่ไปเสาร์อาทิตย์จันทร
1: ์
0: 3วันนี้มีการลงพื้นที่มีการตรวจราชการมีการรับฟังเสียงประชาชนมีการทำเวิร์กช็อปทั้งหมดเนี่ยจะเอาผลเข้าการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรในวันพรุ่งนี
1: ้ครับ
0: นะครับที่คุณวัศกรพูด5จังหวัดก็คือว่าในการลงไปเที่ยวนี้ครม.จะสนใจอยู่5จังหวัดนะครับพิจารณาโครงการพิเศษที่เกี่ยวข้องกับ5จังหวัดก็คือสงขลาสตูลปัตตานียะลานราธิวาสนะคร
1: ับ
0: ประเด็นก็คือคุณวัศกรวันนี้ทั้งวันเราได้ฟังท่านนายกฟังรัฐมนตรีฟังผู้ว่าพูดกันหลากหลายให้สัมภาษณ์กันหลากหลายสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยก็รายงานกันตลอดเวลาตอนนี้ขอฟังเสียงเอกชนบ้าง
1: ภาคเอกชนถือว่าเป็นอีกหนึ่งฟันเฟืองสำคัญเลยนะในพื้นที่โดยเฉพาะช่วงที่มาผ่านมานะครับที่สงขลานะครับต้องบอกอ่วมนะทั้งน้ำท่วมนะครับแล้วก็ยังมีเหตุการณ์ความไม่สงบภาคใต้สงขลาเนี่ยนะครับถือว่าเป็นจังหวัดประตูที่เป็นประตูทางเศรษฐกิจทีนี้พอเกิดเหตุลักษณะนี้เนี่ยพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะภาคเอกชนเนี่ยเขารู้สึกยังไงที่ครม.ถือว่าครม.ของท่านอนุทินในรอบนี้เนี่ยเป็นครม.ของชุดนี้ชุดแรกนะที่ลงไปสัญจร
0: เป็นครม.สัญจรครั้งแรก
1: ดังนั้นทำไมเขาไปเลือกสงขลาแล้วคนสงขลารู้สึกอย่างไรมาฟังเสียงของพี่น้องประชาชนภาคเอกชนกัน
0: ผมคิดว่าส่วนหนึ่งการที่น้ำท่วมใหญ่หัดใหญ่ปีที่แล้วเนี่ยรัฐบาลก็รู้สึกและเข้าใจถึงหัวอกคนหัดใหญ่ว่าเดือดร้อนนะครับแล้วการดูแลก็อาจจะยังไม่ 100% ดีเพราะฉะนั้นเที่ยวนี้ลงไปก็คล้ายๆไปให้กำลังใจไปบอกว่าเราเห็นนะเรากลับมาช่วยนะครับแล้วผมเห็นลิสต์อย่างที่ได้คุยกับทั้งสองท่านไปก่อนว่าลิสต์ที่แต่ละจังหวัดของโอ้โหเยอะมากเลยเยอะมากเลย
1: โครงการเยอะนะครับแล้วก็มีตัวเงินมาแล้วด้วยว่าแต่ละโครงการนั้นประมาณเท่าไหร่ซึ่งอันนี้เดี๋ยวต้องมาฟังกันว่าภาคเอกชนเหตุผลกลใดเขาถึงขอโครงการมาในลักษณะนี
0: ้
1: มันมีความจำเป็นอย่างไรจะสร้างเศรษฐกิจนะครับจะสร้างการขับเคลื่อนให้พื้นที่สงขลาอย่างไรนะครับวันนี้ก็เดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งจะได้มารับฟังกันนะคร
0: ับ ข้อมูลเบื้องต้นคุณวัศกรเท่าที่ผมได้ตามดูนะครับท่านประธานหอการค้าสงขลาท่านทรงพลจังสิริวัฒนธรรมรงค์เน
1: ี่
0: ยท่านพูดไว้ว่าหลังจากน้ำท่วมใหญ่แล้วเนี่ยเศรษฐกิจยังฟื้นไม่ครบ 100%
1: โอ้
0: เพิ่งกลับมา 80% อ
1: ี
0: ก 20% เนี่ยเรียกว่าล้มหายตายจากไปเพราะนั้นเที่ยวนี้ขอซอฟโลนก้อนใหญ่พอเราฟังจากปากท่านเองดีไหม
1: ได้ครับตอนนี้ท่านพร้อมอยู่ในสายแล้วนะครับสำหรับท่านประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดสงขลานะครับท่านทรงพลจังสิริวัฒนธรรมรงค์นั่นเองนะครับสวัสดีครับท่านครับ
0: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับครับท่านเกษมสันคุณนศกรครับสวัสดีคร
0: ับ ครับขอบพระคุณท่านประธานนะครับที่กรุณาให้เกียรติกับทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยครับ
2: ครับยินดีครับผม
0: ครับก่อนที่จะไปถามว่าหอการค้าสงขลาขออะไรไปบ้างขวัญกำลังใจก่อนคณะรัฐมนตรีจะลงไปประชุมในวันพรุ่งนี้เนี่ยเป็นยังไงบ้างครับขวัญกำลังใจคนสงขลาเศรษฐกิจสงขลาครับ
2: คือผมคิดว่ามันก็มี2มุมให้ดูนะครับคือมุมแรกก็คือว่าเศรษฐกิจสงขลาเรายังมีความบอบช้ำจากภัยน้ำท่วมในปีที่ผ่านมาที่ว่าทำใหเศรษฐกิจของเราเนี่ยมันฟื้นตัวกลับมาก็จริงแต่มันกลับมาแล้วยังไม่เหมือนเดิม
0: ครับ
2: เพราะว่าในความเสียหายเนี่ยมันหลายภาคส่วนเนี่ยก็ฟื้นตัวกลับมาได้แบบประคองตัวแต่ก็ยังไม่ถึงขั้นว่าจะทำให้ธุรกิจตัวเองเดินหน้าไปต่ออย่างมีการลงทุนใหม่หรือมีการว่าจ้างงานเพิ่มขึ้นอะไรที่มันแข็งแรงกว่าเดิมเพราะว่าเขายังบอบช้ำจากน้ำท่วมแล้วเม็ดเงินก็เอาไปเยียวยาตัวเองรีคัฟเวอรี่ร้านค้าตัวเองให้กลับลุกขึ้นสู้เปิดร้านได้ครั้งหนึ่งมันก็ถือว่าตรงนั้นก็เป็นภาพที่ส่วนหนึ่งที่เราเห็นว่าธุรกิจกลับมาเดินแต่ทุกคนก็อาจจะมีความบอบช้ำอยู่ข้างในอยู่นะครับการใช้จ่ายเงินการระมัดระวังในการใช้จ่ายก็เพิ่มขึ้นการจะใช้ความฟุ่มเฟือยอะไรนี้พวกสินค้าฟุ่มเฟือยช่วงนี้ก็กระทบก็จะไม่ได้หวือหวาเหมือนเมื่อก่อนนะครับในส่วนของถ้าอีกด้านหนึ่งก็คือด้านท่องเที่ยวตอนนี้น ด้านท่องเที่ยวของเราเนี่ยมันเริ่มดีขึ้นมาเป็นระยะระยะเนื่องจากตั้งแต่เกิดเหตุน้ำท่วมมาพฤศจิกายนธันวาคมมกราคมเราพยายามจะจัดอีเวนต์สร้างการรับรู้ความสร้างความเชื่อมั่นว่าหาดใหญ่เราเริ่มกลับมาแล้วแต่ช่วงแรกๆเนี่ยต้องยอมรับว่าคนยังไม่ค่อยมั่นใจไม่รู้ว่ากลับมาได้ไหมจนหลังตรุษจีนเป็นต้นไปครับที่เรามีการจัดงานตรุษจีนใหญ่ทั่วหาดใหญ่แล้วก็หลังจากนั้นนักท่องเที่ยวมาเลเซียเริ่มเห็นภาพว่าเมืองหาดใหญ่มันเริ่มฟื้นแล้วนะร้านค้าต่างๆเริ่มกลับมาเปิดได้มีที่เที่ยวมีที่กินอะไรต่างๆแล้วก็เริ่มมีการกลับมาแล้วก็เราก็มีงานต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นช่วงสงกรานต์มีงานหาดใหญ่แจ๊สเฟสที่หอการค้าเราจัดงานฉีดฉางกลางเมืองมีงานที่หน่วยงานต่างๆช่วยกันจัดในเมืองเพราะเราเป็นเมืองไมซ์ซิตี้อยู่แล้วแล้วก็ใช้กลไกของไมซ์ในการดึงทราฟิกให้คนเข้ามาในเมืองเราตรงนี้ทำให้สร้างความเชื่อมั่นได้จนมาถึงช่วงครม.สัญจรที่มาในช่วงวันนี้
1: ครับ
2: มันตรงช่วงกับช่วงเมเดก้าเดย์ซึ่งเป็นเหมือนวัน
0: สัญชาติ
2: เซียที่เขาปลดปล่อยมาเลเซียที่พรมแดนติดเราเนี่ยเขาก็เดินทางมาเที่ยวมาจัดแต่ใช้สอนในพื้นที่อาจจะสงขาวตอนนี้ถือว่าคึกคักมากก
1: ็
2: จะเป็นช่วงซีซั่นท่องเที่ยวตามวันหยุดยาวของมาเลเซียตรงนี้ครับก็จะเป็นภาพที่มันมีมิติที่เห็นว่ามันเริ่มฟื้นกลับมาก็มีแต่การฟื้นนี้มันก็ยังมีร่องรอยของบาดแผลที่ทำให้เห็นว่าผู้ประกอบการพวกนี้ก็ขาดทุนขาดความพร้อมที่จะไปต่อขาดสภาพคล่องยังต้องการเม็ดเงินที่จะทำให้เขาไปต่อได้ครับ
1: ครับแล้วเสียงของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ล่ะครับกับการที่คณะรัฐมนตรีได้เลือกเอาพื้นที่ของจังหวัดสงขลาครับเป็นที่ประชุมครม.ในครั้งนี้พี่น้องประชาชนมีความคิดเห็นอย่างไรบ้างครับ
2: ผมคิดว่าถ้าในมุมของเอกชนนะฮะเราก็รู้สึกว่าเป็นเรื่องที่ดีแล้วเราก็ขอบคุณที่รัฐบาลให้ความสำคัญในการที่จะเข้ามาพื้นที่จังหวัดสงขลาโดยเฉพาะพื้นที่อำเภอหาดใหญ่ที่ได้รับผลมาอุทกภัยครั้งที่แล้วการที่ท่านคณะรัฐมนตรียกคณะลงมาประชุมครม.สัญจรที่สงขลาเนี่ยก็จะทำได้เห็นพื้นที่ต่างๆว่ายังมีปัญหาอะไรอย่างไรในพื้นที
1: ่
2: ยังมีสิ่งไหนที่เป็นปัญหาสิ่งไหนที่มีโอกาสที่จะผ่านได้เป็นศักยภาพใหม่ๆของจังหวัดได้บ้างผมว่าจังหวัดสงขลาในโดยเฉพาะพื้นที่หาดใหญ่เนี่ยมันเอฟเฟกต์หนักรัฐบาลท่านอนุทินมีโอกาสลงมาตั้งแต่ตอนเป็นรัฐบาลที่แล้วจนมาเลือกตั้งใหม่แล้วได้กลับมาเป็นรัฐบาลอีกครั้งนึงท่านก็ติดตามและเข้าใจปัญหาของหาดใหญ่พอจะเห็นภาพอยู่แล้วว่าเมืองหาดใหญ่ต้องการความช่วยเหลืออย่างไรการที่ท่านเลือกมาลงพื้นที่ตรงนี้ก็เป็นขวัญและกำลังใจให้กับพี่น้องในพื้นที่สงขลาที่รู้สึกว่ารัฐอย่างน้อยรัฐบาลยังมองเห็นไม่ได้ทอดทิ้งจังหวัดสงขลาไปไหนนะครับก็ดีใจฮะที่มีการเลือกจังหวัดสงขลาเป็นพื้นที่จัดครม.สัญจรครั้งนี้ครับ
0: ครับคุณทรงพลครับการมีครม.สัญจรคราวนี้เนี่ยมีการทำเวิร์กช็อปด้วยเพื่อเปิดโอกาสให้ทั้งประชาชนทั้งภาคธุรกิจได้พูดจากันได้ระดมความเห็นกันเนี่ยบรรยากาศของการเวิร์กช็อปเป็นยังไงบ้างครับ
2: คือบรรยากาศเวิร์กช็อปเที่ยวนี้ก็เป็นไปตามกรอบที่สภาพัฒน์จัดมิติใหม่แบ่ง4ด้านด้านเศรษฐกิจด้านสังคมด้านความมั่นคงและด้านภัยพิบัตินะครับ
1: ครับ
2: ก็บรรยากาศก็มันก็จะมีการได้มีการนำเสนอประเด็นปัญหาที่อยากขับเคลื่อนอยากผลักดันของแต่ละพื้นที่แต่ละจังหวัดที่ทั้ง5จังหวัดได้มีโอกาสนำเสนอประเด็นของพื้นที่ตัวเองแล้วก็มีโอกาสได้ฟังข้อคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญจากหน่วยงานที่ส่วนกลางที่ไม่ว่าจะมาห้องเศรษฐกิจก็มีกระทรวงการคลังยกคณะลงมาทั้งสภาพัฒน์กระทรวงการคลังลงมารับฟังข้อเสนอประเด็นต่างๆที่พื้นที่อยากได้ติดขัดระเบียบไหมเกิดเป็นยังไงบ้างหรือข้อเสนอต่างๆมีความเป็นไปได้เชิงนโยบายได้มากน้อยแค่ไหนก็จะเป็นพื้นที่ที่ได้แลกเปลี่ยนพูดคุยกันในเวิร์กช็อปเมื่อวานวันอาทิตย์นะครับจนมาวันนี้เนี่ยข้อสรุปเวิร์กช็อปทั้งหมดเนี่ยก็ถูกรวบรวมแล้วก็มีการนำเสนอโดยผู้แทนของทั้ง4กลุ่มที่ต้องนำเสนอให้กับท่านนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีรับฟังก็เป็นวันนี้ที่เพิ่งประชุมไปบ่าย3ที่ผ่านมา
1: ครับ
2: ก็มีการนำเสนอในแต่ละด้านแต่ว่าเนื่องด้วยเวลาจำกัดนะครับอันนี้ก็เรียนถามตรงว่าข้อมูลที่นำเสนอในแต่ละท่านเนี่ยถูกจำกัดไว้แค่ประมาณ 4-5 นาทีเงี้ยฮะแต่ว่าเนื้อหารายละเอียดมันต้องคุมทั้ง5จังหวัดเนี่ยมันก็พูดได้อาจจะไม่ได้ cover ได้ 100% แต่มันก็เป็นการฉายภาพให้เห็นว่าใน5จังหวัดเนี่ยมีความต้องการอะไรมีปัญหาเรื่องอะไรแล้วก็อยากให้รัฐบาลซัพพอร์ตช่วยเหลืออะไรบ้างมันก็จะมีการนำเสนอให้รัฐบาลแล้วก็คณะรัฐมนตรีที่มาได้รับฟังปัญหาโดยตรงครับ
0: รูปแบบอาจจะดีแต่เวลาน้อยไปหน่อยใช่ไหมครับที่คุณทรงพลกำลังจะบอก
2: ใช่คือต้องยอมรับว่าทางครม.หรือนายกรัฐมนตรีก็ภารกิจรัดตัวมากนะครับก
1: ็
2: มีกำหนดการที่จะต้องประชุมนี้เสร็จต้องไปประชุมความมั่นคงต่อต้องไป ด้านพื้นที่เมืองเก่าต่อตารางท่านก็มีสล็อตค่อนข้างแน่นเพราะงั้นการที่ประชุมก็เลยต้องเป็นไปอย่างรวบรัดถูกจำกัดด้วยระยะเวลาว่าโอกาสนำเสนอหรือจะมาแลกเปลี่ยนเพื่อนายกได้รับฟังปัญหาเชิงลึกกว่านั้นน่ะมันก็ค่อนข้างไม่ง่ายเท่าไหร่เพราะว่าท่านนายกก็มีเวลาจำกัดในกิจกรรมที่ทำเวิร์กช็อปตรงนี้แต่ก็จะมีสภาพัฒน์ครับที่เป็นหน่วยงานรับฟังประเด็นปัญหาตั้งแต่เวิร์กช็อปครั้งที่1ครั้งที่2แล้วก็ข้อเสนอโครงการต่างๆผ่านการกันกรองของหน่วยงานต่างๆแล้วมีงบประมาณมีพื้นที่ดำเนินการมีพื้นที่ความพร้อมต่างๆเนี่ยทางสภาพัฒน์กันกรองเสร็จตรงนี้ก็อาจจะมีการนำเสนอเข้าสู่มติครม.ในวันพรุ่งนี้อีกทีนึงต่อให้ไม่ได้เสนอในห้องประชุมได้ทันแต่ก็เรื่องไหนที่บรรจุเข้าไปแล้วก็อยู่ที่สภาพัฒน์จะได้กันกรองเนี่ย

0: ตรงนั้นแล้วนำเสนอครม.ครับ
1: ครับผมติดตามข่าวคุณวัศกรเราช่วยกันลงรายละเอียดกับคุณทรงพลดีกว่าผมติดตามข่าวดูก็เห็นมี4โครงการใหญ่ๆที่ทางสงขลานำเสนอใช่ไหมครับอันแรกเป็นโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำที่ว่าซอฟต์โลน 25,000 ล้านบาทช่วยขยายรายละเอียดหน่อยสิครับว่าขออะไรรัฐบาล
0: ก็ในส่วนนี้ครับก็อย่างที่ผมได้เล่าไปนะครับว่าปัญหาน้ำท่วมเนี่ยมันสร้างความเสียหายเยอะแล้วทีนี้เรารู้ว่าเม็ดเงินตรงนี้พี่น้องประชาชนภาคเอกชนเราอ่ะตั้งแต่ฟื้นธุรกิจขึ้นมาต้องควักเงินตัวเองกันมาทั้งหมดเราขาดเม็ดเงินนี้จะไปต่อสิ่งที่เราต้องการจากรัฐบาลคือเราอยากได้โครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำสำหรับพื้นที่ประสบอุทกภัยหันใหญ่ตรงนี้ก็คือเป็นมาตรการที่อยากให้ภาครัฐปล่อยสินเชื่อดอกเบี้ย 1.5% ในระยะเวลา5ปีครับโดยอาจจะมีขั้นตอนเกรซพีเรียดที่ไม่ต้องคิดดอกเบี้ยอยู่ประมาณ6 เดือนแรกนะครับที่เวฟดอกเบี้ยไว้เป็น 0% แล้วก็หลังจากนั้นเดือนที่6ถึงปีที่5ก็อัตรา 1.5% แล้วก็ในวงเงินจำกัดที่สูงขึ้นมาตามศักยภาพของธุรกิจเพราะธุรกิจในพื้นที่หันใหญ่ที่น้ำท่วมครั้งที่แล้วเนี่ยเรามีธุรกิจที่เป็นขนาดกลางขนาดใหญ่ที่โดนผลกระทบไปเยอะมากมันไม่ใช่เพียงแค่ธุรกิจขนาดเล็กอย่างเดียวเพราะฉะนั้นการลิมิตวงเงินไว้ที่1 ล้านบาทแบบที่บางทีโครงการออกมาเนี่ยอาจจะไม่ตอบโจทย์ผู้ประกอบการที่ต้องการเม็ดเงินมันรื้อฟื้นธุรกิจตัวเองครับบางคนห้างสรรพสินค้าน้ำท่วมชั้นใต้ดินทั้งชั้นชั้นหนึ่งทั้งชั้นอะไรเงี้ยบางคนโชว์รูมรถยนต์รถหายไปเกือบ100 คันอย่างเงี้ยครับมันก็ต้องการเม็ดเงินที่มีความอิมแพคเพียงพอที่จะทำให้เขารีคัฟเวอรี่ตัวเองขึ้นมาได้แต่กลไกการที่จะขอสินเชื่อตรงนี้เราก็มีขอเสริมเข้าไปว่าอยากให้มีการผ่อนปลนมาตรการตรวจสอบเครดิตบูโรขอเป็นยกเว้นไม่ต้องตรวจสอบเครดิตบูโรเลยจะได้ช่วยให้พี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบในพื้นที่นะฮะคือไม่ใช่ว่าให้คนข้างนอกหรืออะไรต่างมาใช้สินเชื่อตรงนี้แต่ว่าเอาคนที่ได้รับผลกระทบเนี่ยเขาได้มีสิทธิ์เข้าถึงสินเชื่อเพราะว่าถ้าเรามาตรวจบาลานซ์ชีตดูงบการเงินเนี่ยโอกาสที่พี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบน้ำท่วมอยู่แล้วตัวเลขผลประกอบการจะออกมาสวยๆแล้วมีข้อมูลที่ไปกู้ธนาคารง่ายๆถ้าเป็นรายเล็กรายน้อยเนี่ยลำบากเราก็จะเห็นปัญหาว่าทุกวันนี้การกู้แบงก์อ่ะกู้ยากแต่แบงก์ก็มีเงินเหลือในระบบเยอะแล้วก็ปล่อยให้กู้กับรายใหญ่ซึ่งรายใหญ่เขาไม่ได้จำเป็นต้องพึ่งพาสถาบันการเงินเขาอาจจะออกเป็นบอนด์คุณกู้ก็ได
1: ้
0: แต่เราต้องการให้เงินนี้มันเข้าถึงพี่น้องประชาชนที่เป็นภาคเอกชนที่ได้ผลกระทบจริงๆแล้วให้เขาแบบมีเม็ดเงินเพื่อจะมีกำลังใจจะลงทุนต่อแล้วก็ทำให้ธุรกิจเขาเดินหน้าไปต่อมีกำลังจ้างงานเพิ่มขึ้นมีกำลังซื้อของจากซัพพลายเออร์เพิ่มขึ้นขยายธุรกิจออกมาได้ไม่หยุดนิ่งอยู่ที่เดิมหรือถอยหลังลงไปแบบเสื่อมๆเป็นซอมบี้แล้วก็หายไปจากระบบเราต้องการให้มี impact ในการทำให้เมืองมันกลับมามีไดนามิกอีกครั้งแล้วก็จะเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้ภาคธุรกิจเห็นว่าเมืองหาดใหญ่ยังเป็นเมืองที่มีความสำคัญที่รัฐบาล1ต้องมีแผนทั้งปกป้องป้องกันในพื้นที่หาดใหญ่น้ำท่วมซึ่งตรงนี้อยู่ในแผนห้องภัยพิบัติเรามีเสนอไปนะฮะเพียงแต่วันก่อนในสื่อที่เอาไปลงเนี่ยผมคุยเรื่องด้านเศรษฐกิจด้านภัยพิบัติแล้วก็มีลงรายละเอียดว่ามันต้องมีโครงการที่จะทำให้เกิดความมั่นใจได
1: ้
0: ที่จะทำให้น้ำไม่ท่วมหาดใหญ่อะไรแบบนี้ครับ
1: ขอลงรายละเอียดครับขอลงรายละเอียดเรื่องซอฟต์โลนนิดเอาเฉพาะคนที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติถูกไหมครับ
0: ครับก็คือว่าขอในเขตพื้นที่ภัยพิบัติที่ในพื้นที่หันใหญ
1: ่ครับ
0: นะครับกับเฉพาะกิจจังหวัดสงขลานะฮะคือตรงนี้พื้นที่เป็นพื้นที่เป้าหมายเราที่คิดว่าในเหตุการณ์น้ำท่วมที่ผ่านมาได้รับผลกระทบอย่างหนักนะครับ
1: ครับ
0: ซึ่งมันเป็นเขตเมืองด้วยแล้วก็วงเงินเราขอไว้40 ล้านบาทขอตราดอกเบี้ยที่ 1.5% แล้วก็ขอมีบสย.มาค้ำประกันหนี
1: ้
0: แล้วก็ขอให้ลดยกเว้นค่าธรรมเนียมบสย.ใน3 ปีแรกหรือ5 ปีแรกได้ก็จะช่วยผู้ประกอบการได้บ้าง
1: ครับ
0: ครับ
1: การตอบสนองเป็นยังไงบ้างครับพอขอไปแบบนี้ในเบื้องต้น
0: ก็เบื้องต้นอันนี้ก็ในส่วนของท่านทางสภาพัฒน์ก็บอกว่าเดี๋ยวตัวนี้ก็ถือว่าได้รับข้อมูลมาแล้วแล้วก็อยู่ในขั้นตอนกับทางปลัดกระทรวงการคลังครับก็บอกว่ารายการซอฟต์โลนของหาดใหญ่เขาเคยได้รับคำขอมาแล้วซึ่งหอการค้าเราเคยนำเสนอไปในหลายเวทีหรือในหลายเหตุการณ์ก่อนหน้านี
1: ้
0: ก็อยู่ในลิสต์ที่เขาพิจารณาอยู่ตอนนี้เขาอยู่ในเรื่องของการจัดการเรื่องอัตราดอกเบี้ยแล้วก็ระยะเวลาเกรซพีเรียดคือระยะเวลาที่ไม่ต้องเสียดอกช่วงต้นเนี่ยจะให้ยาวเท่าไหร่อยู่ในขั้นตอนจัดทำโครงการให้ลงรายละเอียดแล้วครับเขาก็บอกว่าน่าจะมีการอนุมัติซอฟต์โลนนี้ออกมาได้แต่ว่ายังอยู่ในขั้นตอนลงรายละเอียดตรงนี้นิดนึงนะครับก็ผลเท่าที่ผมฟังในห้องประชุมนะฮะก็เป็นเชิงบวกที่ทางปลัดกระทรวงการคลังให้ข้อมูลอย่างนั้นแต่ในส่วนของพี่น้อง3 จังหวัดชายแดนใต้และ4 อำเภอที่ ได้รับซอฟต์โลนเนี่ยเขาทางนายกรัฐมนตรีวันนี้ที่ประชุมในเวิร์กช็อปก็บอกว่าของซอฟต์โลน3จังหวัดที่มีการนำเสนอขอต่ออายุซอฟต์โลนก็ได้รับการตอบสนองจากท่านนายกรัฐมนตรีว่าน่าจะมีการต่อให้แน่นอนและท่านจะหาข้อเสนอที่ทำให้มันดีกว่าเดิมด้วยซ้ำอะไรนะครับ
1: เพราะฉะนั้นก็มีโอกาสมีลุ้นเรื่องอาหารบ้างคุณวัศกร
2: เรื่องอาหารทราบว่าตอนนี้มีการยกระดับนะครับเมืองสงขลานั้นเนี่ยนะครับให้เป็นเมนูในระดับนานาชาตินะครับหลังจากก่อนหน้านี้เราก็ได้รางวัลของสงขลา World Table นะครับหรือว่าสงขลาโต๊ะอาหารโลกทีนี้เรามีการพัฒนาตรงนี้ไปอย่างไรครับต่อยอดตรงนี้เพื่อจะให้ครัวของสงขลาเนี่ยเป็นครัวอาหารโลกครับ
0: คือผมขอเท้าความนิดนึงครับโครงการจริงๆชื่อโครงการยกระดับสงขลาสู่จุดหมายปลายทางด้านอาหารระดับนานาชาติ หรือสงขลา World Table ชื่อสงขลาโต๊ะอาหารโลกนี่คือโครงการที่เราเสนอเข้าไป แต่ว่าจริงๆสิ่งที่เราได้รับการประกาศรางวัลมาหรือประกาศออกมาเป็นหนึ่งในเมืองเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ด้านวิทยาการอาหารของยูเนสโกครับ คือเราเป็นหนึ่งในเครือข่ายของเมืองแกสโตรโนมีของยูเนสโกเมื่อปลายปี68ได้รับการประกาศมาเราเลยคิดว่าถ้าเราได้แค่เซอร์ติฟายตัวนี้รางวัลตรงนี้มันก็ได้เป็นแค่รางวัลแต่ถ้ามันจะทำยังไงให้มันยกรางวัลตัวนี้มาเกิดให้มันมีมูลค่าได้นี่คือจุดมุ่งหมายของเราคือเราอยากยกระดับอาหารของสงขลาที่ว่าโดดเด่นอยู่แล้วเนี่ยทำยังไงให้มันไปถึงระดับสากลเป็นที่รู้จักต่อทั่วโลกนะครับเลยตั้งโครงการสงขลา World Table เพื่อสร้างกิจกรรมแม่เหล็กด้านอาหารเชื่อมอาหารเมืองเก่าสงขลาสตรีทฟู้ดหาดใหญ่อาหารทะเลสาบเกษตรประมงโรงแรมและชุมชนให้การเป็นเศรษฐกิจท่องเที่ยวทั้งห่วงโซ่โดยเราอยากจะทำกิจกรรมลักษณะว่าเราจะไปหาลายเส้นไอพีลายเส้นของงานแข่งขันพวกรายการอาหารระดับสากลเนี่ยที่มีฐานแฟนรายการค่อนข้างเยอะแฟนเบสเยอะอยู่แล้วเราให้มาจัดแข่งขันทัวร์นาเมนต์รายการไฟนอลแบทเทิลอยู่ที่สนามของสงขลาในขั้นตอนเข้ามาจัดหาวัตถุดิบการรับโจทย์ของเชฟการไปทำขั้นตอนต่างๆก็จะมีการถ่ายทำรายการเก็บไว้จะเป็นลงทาง Netflix หรือด็อกคิวเมนทารี่ทางไหนที่มีแฟนรายการเขาติดตามอยู่ก็จะได้บันทึกเรื่องราวแล้วก็ขณะเดียวกันได้เห็นทั้งอินเตอร์เชฟระดับโลกเชฟระดับมืออาชีพเข้ามาอินเตอร์อินฟลูเอนเซอร์ต่างชาติเข้ามาช่วยทำคอนเทนต์รีวิวอะไรต่างๆการที่เราทำเอาตัวนี้ขึ้นมาเพราะเรามีจุดเด่นด้านอาหารแล้วเราเพิ่งเป็นเมืองเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์มันชูจุดขายตรงนี้ขึ้นมาได้ว่าทำไมเขาต้องมาจัดที่นี่เพราะเรามีเรื่องเล่าเรามียูเนสโกรองรับอยู่แล้วก็ทำให้เมืองของเราเป็นที่รู้จักจากการเอาสื่อตรงนี้เข้ามาเพราะฉะนั้นเราจำเป็นได้มีงบประมาณสัก40 ล้านบาทในการทำในปีแรกที่ไปจ้างไปซื้อไลเซนส์เข้ามาไปจ้างเชฟเข้ามาจัดแข่งขันแล้วก็ทำสื่อให้ไปถึงต่างประเทศนะครับเพื่อทำให้เกิดการรับรู้ในระดับสากลขึ้นมาโดยปีแรกเราจะเริ่มในภูมิภาคอาเซียนหรือเป็นเอเชียก่อนก็ได้ที่ทำให้หารายการที่มันแมทช์กับตลาดลูกค้าส่งขาได
1: ้ครับ
0: ให้มาจัดที่นี่แล้วก็พอเราทำอย่างนี้เสร็จเราคิดว่าจะเปลี่ยนการรับรู้เมืองสงขลาจากเดิมแค่เป็นเมืองท่องเที่ยวของคนมาเลเซียรู้จักกันแค่มาเลเซียสิงคโปร์กลายเป็นรู้จักสู่ระดับสากลมากขึ้นเขาอาจจะเห็นเฮ้ยอาหารทำไมเขาทำแข่งขันที่ไหนน่ากินแล้วก็เมืองนี้ทำไมมีเอ้ยมีย่านเมืองเก่าด้วยมีแหล่งโบราณสถานมีย่านท่องเที่ยวมีแหล่งบันเทิงที่หัดใหญ่มีความ หลากหลายต่างๆเนี่ยเขาคิดว่าน่าสนใจที่จะทำให้เป็นการสร้างเศรษฐกิจใหม่ให้จังหวัดครับ
1: โอ้อันนี้เจียเตรียมที่ครับคุณทรงพลเพราะว่าผมเคยไปเที่ยวที่สงขลาอาหารอร่อยมากแล้วก็หลายอย่างไม่เคยเห็นที่อื่นเลย40ล้านไม่เยอะนะครับนิดเดียว
0: ใช่เพราะว่าเราเป็นเมืองของพหุวัฒนธรรมอยู่แล้วเรามีวัฒนธรรมทางอาหารการกินแล้วก็มีชุมชนทั้งไทยจีนมุสลิมอยู่แบบทำให้เมนูอาหารเรามีความหลากหลายมากแล้วก็แหล่งวัตถุดิบเราเป็นพื้นที่เขาป่าโนดนาเลเรามีทะเลสาบซึ่งเป็นแหล่งอุดมสมบูรณ์ของพวกสัตว์น้ำทั้งหลายทำใหรสชาติของสัตว์น้ำเรามีความอุดมสมบูรณ์ไม่ว่าปลากระพงสามน้ำหรือสินค้า GI อย่างเรามะม่วงเบา GI ต่างๆพวกนี้เอามาเป็นกิมมิคในการให้โจทย์ในการทำเมนูอาหารได
1: ้สัมภาษณ์ไปหิวไป
0: ทำได้
2: ได้เวลา
1: ครับเรื่องท่าเรือน้ำลึกสงขลาที่จะรองรับการเป็นศูนย์กลางโลจิสติกอาเซียนเป็นไงครับ
0: เรื่องนี้สืบเนื่องจากเรามีพื้นที่ท่าเรือน้ำลึกอยู่แล้วนะครับในจังหวัดสงขลาแต่ว่าปัจจุบันมันติดปัญหาเรื่องร่องน้ำลื่นเขินเพราะว่าร่องน้ำเดิมที่มีอยู่เนี่ยความลึกอยู่แค่7 เมตรขณะที่เรือสินค้าที่เวลาสินค้าคอนเทนเนอร์เข้ามาเขาต้องการระวังน้ำวิ่งเนี่ยประมาณ9 เมตรความลึกตรงนี้ เราเลยต้องการที่ ของงบประมาณให้กรมเจ้าท่ามาขุดลอกทั้งใหญ่เลยเพราะก่อนหน้านี้มันมีปัญหาตะกอนทรายมันไหลมาสะสมที่ปากอ่าวก็คือแถวบริเวณท่าเรือน้ำลึกเนี่ยครับทำให้ท่าเรือน้ำลึกความลึกมันตื้นอยู่ตลอดแล้วงบการจัดสรรงบประมาณของกรมเจ้าท่าก็เกลี่ยกันทั้งสายน้ำทั้งประเทศได้งบมาแค่บำรุงรักษาร่องน้ำแต่ไม่สามารถขุดให้มันได้ความลึกเราเลยต้องการงบครั้งใหญ่ที่ขุดครั้งนี้ให้ได้ความลึกเลยไปประมาณสัก10เมตร253ล้านบาทหลังจากนั้นก็มีงบบำรุงประจำปีปีละร้อยกว่าล้านบาทเพื่อให้ทำให้ความลึกได้9เมตรตลอดถ้าเราทำได้แล้วเกิดอะไรขึ้นครับพื้นที่ของเราเนี่ยเป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์ด้านโลจิสติกได้อยู่แล้วเพราะว่าเราสามารถเชื่อมสงขาโดยท่าเรือน้ำลึกออกไปทางเอเชียตะวันออกไม่ว่าจะเป็นจีนเกาหลีใต้ญี่ปุ่นตรงนี้เป็นพื้นที่ที่เรามีแหล่งอุตสาหกรรมในพื้นที่ที่เราส่งออกสินค้าไปอยู่แล้วแต่ทุกวันนี้เราต้องไปพึ่งท่าเรืออื่นที่ปีนังไปท่าเรือแหลมฉบังเพราะพื้นที่ส่งขาเราก่อนหน้านี้เคนหน้าท่าก็ไม่มีร่องน้ำก็ไม่ได้แต่ปัจจุบันการปรับปรุงเคนหน้าท่ากำลังจะเสร็จสิ้นแล้วพื้นที่ของท่าเรือน้ำลึกมีการปรับปรุงใหม่แต่ถ้าไม่ขุดร่องน้ำก็ทำให้เรือไม่สามารถเทียบได้อีกเราเลยต้องการให้มันใช้ศักยภาพด้านโลจิสติกเราให้เกิดเป็นศักยภาพถ้าเราทำได้สิ่งที่เกิดขึ้นคือจะลดค่าโลจิสติกทางเรือที่มีอยู่ของท่าเรือส่งขาเดิมเนี่ยให้มันต่ำลงแน่นอนแล้วการต่ำลงนี้เราอาจจะดึงดูดการขนส่งสินค้าที่เมื่อก่อนที่เราไปไว้ที่ท่าเรือปีนังซึ่งสินค้าที่ไปท่าเรือปีนัง 70% สินค้าไทยแต่เราไม่มีท่าเรือที่เขารู้สึกว่าไปแล้วมันประหยัดก็เลยไปออกที่ปีนังทั้งที่ไปเสียไปทางบางแข่งไปส่งที่จีนแล้วต้องอ้อมลักการไปแต่ถ้าเราออกที่ท่าเรือส่งขามันไปได้เลยสั้นกว่าถูกกว่ามันทำได้เราเลยอยากผลักดันโครงการนี้แล้วมันจะสามารถเพิ่มการขนส่งจาก 150,000 ตู้เป็น 450,000 ตู้ได้ที่เราได้ข้อมูลมาจากหน่วยงานที่ศึกษานะครับก็คิดว่าเป็นโครงการที่อยากส่งเสริมให้ใช้ศักยภาพของพื้นที่เต็มศักยภาพครับ
1: ครับฟังน่าสนใจนะ
2: ใช่ครับมีอีกหนึ่งโครงการครับชื่อว่าโครงการขับเคลื่อนแผนพัฒนาเชิงพื้นที่แบบครบวงจรตามแนวประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์อันนี้ความเป็นมาความเป็นไปรายละเอียดเป็นยังไงครับ
0: โครงการนี้สืบเนื่องมาจากว่าก่อนหน้านี้ในพื้นที่สงขลาปัตตานีครับเรามีการทำโครงการศึกษาเรื่องของแผนยุทธศาสตร์ในพื้นที่ Strategic Environment Assessment นะครับของ SEA เราเลยต้องการที่จะเอาแผน SEA ซึ่งได้รับการรองรับจากสภาพัฒน์สำนักงานสภาพัฒน์แห่งชาติแล้วมาบรรจุไว้ให้เป็นแผนพัฒนาประจำปีของจังหวัดประจำปีประจำ5ปีประจำ20ปีเพราะกลไกศึกษา SEA เนี่ยตอนนี้เป็นทิศทางที่เขาศึกษาว่าพื้นที่สงขลาและปัตตานีเนี่ยควรจะพัฒนาในทิศทางไหนแต่ถ้าสมมติเราไม่บรรจุในแผนพัฒนาจังหวัดแล้วก็ไม่มีการเอาโครงการเหล่านี้มาใช้มันก็จะอยู่เป็นเปเปอร์แล้วก็ไม่มีคนใช้เราเลยคิดว่าอยากให้มีการตั้งคณะทำงานที่เอากรอบการทำงานของ SEA มาบรรจุในคณะทำงานระดับกลอ.จังหวัดที่มีการประชุมแล้วก็ขอมีการหยิบโครงการที่บอกว่าดีใน SEA เนี่ยเข้ามาประชุมในกลอ.นี้โดยเอาผู้เชี่ยวชาญที่เป็นเจ้าของโครงการตรงนั้นต้องมานำเสนอให้ภาครัฐเอกชนที่ร่วมประชุมกันได้รับฟังร่วมกันแล้วก็ให้สภาพัฒน์เป็นที่ปรึกษาในการให้ข้อมูลทางวิชาการว่าโครงการเหล่านี้มันดียังไงมันเป็นยังไงแล้วในรัฐเอกชนที่ประชุมกรอ.เขาเรียกคณะกรรมการร่วมรัฐเอกชนในจังหวัดสงขลาก็กันกรองเอาว่าโครงการเหล่านี้เหมาะสมที่จะทำและจะทำยังไงให้มันเกิดขึ้นได้มันจะได้มีเอารถแมพตรงนี้มาทำให้เกิดขึ้นได้จริงๆไม่งั้น SEA ที่เราศึกษามาก็จะกลายเป็นไม่สามารถทำให้เกิดเศรษฐกิจขึ้นมาตามแผนพัฒนาได้เราก็คิดว่าอยากให้มีการบรรจุโครงการนี้ออกมาให้มันมีการได้ใช้งานจริงๆอ่ะครับ
1: ครับเรื่องเศรษฐกิจเห็นภาพชัดเจนก็ขอเอาใจช่วยให้ได้ครบทุกโครงการที่ขอไปเข้าใจว่ามีเยอะกว่านี้ด้วยนะครับขออนุญาตมาแตะเรื่องน้ำท่วมซึ่งคุณทรงพลได้พูดไปแล้วหน่อยปีนี้เป็นห่วงเป็นกังวลหรือมีการปรับปรุงพัฒนาอะไรเพื่อป้องกันไม่ให้มันท่วมหนักแบบปีที่แล้วไหมครับ
0: คือจริงๆตอนนี้ก็ต้องยอมรับว่าในเรื่องของน้ำท่วมทางรัฐบาลก็ไม่ได้นิ่งนอนใจก็มีการให้งบประมาณผ่านกรมชลประทานมาแล้วก่อนหน้านี้ในการซ่อมแซมคลองลอนเน็ตแล้วก็หน่วยงานชลประทานได้งบมาในการซ่อมรัฐบาลแล้วก็พวกเครื่องจักรที่เสียหายในตอนน้ำท่วมเนี่ยเทศบาลนครหาดใหญ่ก็มีทำเรื่องของผ่านจังหวัดไปแล้วนะครับ2,000กว่าล้านก่อนหน้านี้ก็อยู่ที่ทางนายกรัฐมนตรีและครม.นำไปพิจารณาโครงการต่างๆที่ทางท้องถิ่นหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะพิจารณาแต่เบื้องต้นที่ผมเคยไปประชุมกรอกลางมาแล้วก็มาในครม.สัญจรเที่ยวนี้งบขุดลอกดูดโคลนของเทศบาลนครหาดใหญ่ก็มีการส่งเรื่องเข้าไปในงบกลางอีก20กว่าล้านของเขต3ที่ประชุมมีการส่งเรื่องขึ้นไปอยู่นะครับแล้วก็ผมเห็นว่าในงบที่เคยขอไปตั้งแต่ตอนก่อนหน้านี้มันมูลค่า88ล้านบาทในเรื่องของการจัดหาเครื่องมืออุปกรณ์พวกเรือสำหรับเทศบาลต่างๆที่ขอมาหรือการขุดลอกคูโคน พื้นที่ต่างๆก็มีการตอบรับไปแล้วคืองบมันมามีการอนุมัติมาทยอยมาตอนนี้ก็อยู่ที่หน่วยงานในพื้นที่จะดำเนินการเร่งแก้ปัญหาที่มันมีความสะสมเสียหายแล้วก่อนหน้านี้ทำไม่ได้เพราะขาดงบประมาณได้เร็วแค่ไหนขณะเดียวกันในเมื่อโครงสร้างที่เราทำอยู่เนี่ยมันเป็นโครงสร้างเดิมที่มันมีอยู่แล้วแล้วมันเสียหายเราแค่บูรณะให้มันกลับมาใช้งานได้แต่การจะป้องกันในอนาคตเนี่ยมันยังไม่มีโครงสร้างใหม่ที่เราจะทำได้เพราะต้องใช้เวลาแล้วต้องใช้วางแผนก็ประมาณลงนะแล้วก็มีทางสนชก็มีส่งโครงการว่าแผนที่จะต้องทำในระยะการระยะยาวต่อไปคืออะไรก็อยากให้รัฐบาลหยิบแผนตรงนี้มาวางจัดสรรงบประมาณวางไว้เป็นปีต่อปีให้มันต่อเนื่องให้มันเกิดการใช้ตรงนี้ให้เกิดให้ได้ครับโดยที่ส่งขาเราทางหอนค้าเรามีการเสนอกลไกการเฝ้าระวังน้ำท่วมของพื้นที่หาดใหญ่แบบให้มันอยู่กับเราแบบยั่งยืนโดยที่เราอยากให้มีการจัดตั้งคณะทำงานเรื่องของน้ำท่วมหาดใหญ่ตรงนี้โดยมีรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานมีพวกหน่วยงานไม่ว่าจะปภ.สนทช.ทางอุตุหรือต่างๆเนี่ยทำงานร่วมกันทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคในท้องถิ่นก็จะมีการประชุมแล้วก็ให้ข้อมูลทั้งจากส่วนกลางและส่วนภูมิภาคก็อยู่ในพื้นที่ที่รับฟังข้อมูลแล้วก็วางแผนเรื่องตั้งแต่ป้องกันภัยเบนภัยป้องกันภัยแล้วก็มีการติดตามงบในการทำโครงสร้างพื้นฐานเพื่อป้องกันให้เมืองน้ำท่วมที่เราทำอย่างนี้เพราะว่าเรารู้ระยะเวลาในการจะป้องกันน้ำท่วมใช้เวลาเป็น10ปี
1: ครับ
0: กว่าจะทำโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ได้แต่ระหว่าง10ปีเนี่ยถ้ามันมีการบริหารจัดการที่ดีที่มีการถ่ายทอดองค์ความรู้ข้อมูลต่างๆให้เป็นระบบเนี่ยมันจะลดความสูญเสียเวลาเกิดเหตุขึ้นมาก็อพยพคนได้อพยพทรัพย์สินออกมาได้ลดความสูญเสียได้แล้วก็อยากให้มีโครงสร้างที่มันไม่หายไปกับรัฐบาลหรือข้าราชการที่เกษียณอายุหรือหน่วยงานเอกชนที่เปลี่ยนตำแหน่งกันมันก็ควรจะมีโครงสร้างชุดหนึ่งที่อยู่กับเมืองไปตลอดที่มีการบริหารติดตามทั้งปีกับปีอย่างนี้ครับแล้วก็เสนอกลไกแบบนี้ไป
1: ก็ชัดเจนครับท่านประธานสมพลครับ
2: ครับครับก็ต้องครับได้เห็นภาพรวมของการลงครม.สัญจรในรอบนี้นะครับขอบคุณนะครับท่านครับ
1: ขอบคุณครับ
0: ขอบคุณนะคร
2: ับสวัสดีครับครับนี่ก็ต้องบอกว่าเป็นภาพรวมของเสียงสะท้อนจากภาคเอกชนนะครับการลงพื้นที่ของครม.สัญจรในครั้งนี้นั่นเองนะครับและนี่คือทั้งหมดของช่วงทำไมในวันนี้นะครับอีกสักครู่ติดตามรับชมข่าวในภาคสำนักวันนี้เราสองคนพร้อมทีมงานลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: รัฐบาลขอเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนจัดโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระฉายาลักษณ์รูปแบบการจัดโต๊ะหมู่บูชาถวายราชสักการะสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพร้อมเครื่องราชสักการะเครื่องทองน้อยตามอาคารสถานที่ของหน่วยงานและบ้านเรือนรูปแบบการจัดโต๊ะหมู่บูชาถวายสักการะสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาพร้อมเครื่องสักการะเครื่องทองน้อยตามอาคารสถานที่ของหน่วยงานและบ้านเรือน
1: เลิดเพลินไปกับสารคดีต่างประเทศคุณภาพดีสาระหลากหลายกับรายการ NBT Documentary สารดี @NBT

งานใจจุดประกายความคิดต้นแบบของการพัฒนาพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืนกับวิถีคนชุมชนเข้มแข็งทุกวันอาทิตย์เวลา 15:05 น. ถึง 15:30 น. ทาง NBT

ระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชไปยังประธานาธิบดีแห่งเนปาลกรณีเกิดเหตุน้ำหลากฉับพลันและดินถล่มรุนแรงทางตอนเหนือของเนปาลเมื่อวันที่26สิงหาคม2569ข้อความพระราชสารมีดังนี้พระท่านนายรามจันทระเปาเดลประธานาธิบดีแห่งเนปาลกรุงกาฏมันดุข้าพเจ้าและพระราชินีรู้สึกเศร้าสะเทือนใจอย่างยิ่งที่ได้ทราบว่าเกิดอุทกภัยฉับพลันและดินถล่มรุนแรงในหลายพื้นที่ทางตอนเหนือของเนปาลส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตผู้สูญหายและผู้ไร้ที่อยู่อาศัยเป็นจำนวนมากตลอดจนก่อให้เกิดความเสียหายเป็นบริเวณกว้างแก่บ้านเรือนทรัพย์สินและโครงสร้างพื้นฐานในนามของประชาชนชาวไทยข้าพเจ้าและพระราชินีขอแสดงความเสียใจและความห่วงใยอย่างสุดซึ้งมายังท่านประธานาธิบดีและประชาชนชาวเนปาลที่ประสบความทุกข์และความสูญเสียอย่างใหญ่หลวงทั้งขอภาวนาให้ผู้ที่ยังสูญหายและเจ้าหน้าที่กู้ภัยผู้กล้าหาญและเสียสละซึ่งปฏิบัติหน้าที่ยังไม่รู้เหน็ดเหนื่อยในสถานการณ์อันยากลำบากยิ่งนี้มีความปลอดภัยเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าพิบัติภัยร้ายแรงนี้จะสิ้นสุดในเร็ววันพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจะได้รับการฟื้นฟูอย่างสมบูรณ์และประชาชนชาวเนปาลจะฟื้นฟูพลังกายใจและกลับมาเข้มแข็งหลังจากผ่านเหตุการณ์เลวร้ายนี้ได้โดยเร็วพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารแสดงความเสียพระราชหฤทัยไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนกรณีเกิดเหตุน้ำหลากฉับพลันและดินถล่มรุนแรงที่เมืองชีกาเซเขตปกครองตนเองทิเบตสาธารณรัฐประชาชนจีนเมื่อวันที่26สิงหาคม2569ข้อความพระราชสารมีดังนี้พระท่านนายสีจิ้นผิงประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนกรุงปักกิ่งข้าพเจ้าและพระราชินีรู้สึกเศร้าสะเทือนใจอย่างยิ่งที่ได้ทราบว่าเกิดอุทกภัยฉับพลันและดินถล่มที่สร้างความเสียหายรุนแรงบริเวณด่านจีหลงเมืองชีกาเซส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตและผู้สูญหายเป็นจำนวนมากทั้งยังก่อให้เกิดความเสียหายแก่บ้านเรือนทรัพย์สินและโครงสร้างพื้นฐานเป็นบริเวณกว้างในนามของประชาชนชาวไทยข้าพเจ้าและพระราชินีขอแสดงความห่วงใยอย่างสุดซึ้งมาอย่างท่านประธานาธิบดีและผู้ที่ประสบความโศกเศร้าและความสูญเสียทุกคนความอาทรห่วงใยและคำภาวนาของเราจะคงอยู่กับผู้ประสบภัยครอบครัวของผู้เสียชีวิตตลอดจนเจ้าหน้าที่กู้ภัยที่ทุ่มเทปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าความพยายามในการค้นหาและกู้ภัยจะสามารถช่วยเหลือผู้รอดชีวิตได้เพิ่มขึ้นและขอให้พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบฟื้นฟูจากภัยพิบัตินี้ได้อย่างสมบูรณ์ในเร็ววันพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลทรงเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาวันนี้นะพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา7นาฬิกาพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดราชสิทธารามและวัดระฆังโคสิตารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าวันละ8รูปรับพระราชทานฉันเพลวันละ8รูปและประคมย่ำยามกำหนด100วันโดยมีพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินและเสด็จไปทรงเป็นประธานรวมทั้งองคมนตรีเป็นประธานในช่วงเวลาต่างๆโดยวันนี้มีพระอนุวงศ์และองคมนตรีทรงเป็นประธานและเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพดังนี้เวลา11นาฬิกาหม่อมเจ้านวพันธุคนเสด็จไปทรงเป็นประ

านในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยาวดีกรมหลวงราชสาวินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดารับพระราชทานฉันเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดสุทัศน์เทพวรารามและวัดบวรนิเวศวิหารรวม8รูปเวลา 17:00 น.นายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยาวดีกรมหลวงราชสาวินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดสุทัศน์เทพวรารามและวัดบวรนิเวศวิหารรวม8รูปและเวลา 19:00 น.นายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยาวดีกรมหลวงราชสาวินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดจักรวรรดิราชาวาสและวัดประยุรวงศาวาสกรุงเทพมหานครรวม8รูปทั้งนี้หลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตตมวานครบ100วันพระราชทานพระศพในวันที่18และ19กันยายน2569แล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ผู้ประสงค์ขอเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยาวดีกรมหลวงราชสาวินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาได้ตั้งแต่วันที่20กันยายน2569เป็นต้นไปจนกว่าจะถึงการพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสามารถดาวน์โหลดตัวอย่างหนังสือการขอเป็นเจ้าภาพได้ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์กระทรวงวัฒนธรรมประจำปีการศึกษา2568วันนี้เวลา 14:30 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์กระทรวงวัฒนธรรมประจำปีการศึกษา2568ณหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเขตห้วยขวางกรุงเทพมหานครในการนี้ผู้แทนพระองค์ได้มอบปริญญากิตติมศักดิ์แก่ผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน6คนมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิตมหาบัณฑิตและบัณฑิตจากคณะศิลปะศึกษาคณะศิลปะวิจิตรและคณะนาฏดุริยางวิทยาลัยช่างศิลป์วิทยาลัยช่างศิลป์สุพรรณบุรีและวิทยาลัยนาฏศิลป์12แห่งรวมจำนวน643คนโอกาสนี้ผู้แทนพระองค์มีโอวาทความสำคัญตอนหนึ่งว่าบัณฑิตทั้งหลายสำเร็จการศึกษาจากสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์นับว่าเป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญในด้านศิลปะวัฒนธรรมจึงควรตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของตนในฐานะผู้สืบทอดและสร้างสรรค์ศิลปะวัฒนธรรมของชาติกล่าวคือต้องรู้จักไตร่ตรองวิเคราะห์และพิจารณาอย่างรอบคอบว่าส่วนใดควรอนุรักษ์ไว้ในแบบดั้งเดิมเพื่อคงคุณค่าและอัตลักษณ์ส่วนใดควรปรับปรุงพัฒนาให้สอดคล้องกับยุคสมัยและส่วนใดควรต่อยอดหรือเผยแพร่แก่สาธารณชนทั้งในระดับชาติและนานาชาติโดยระลึกไว้เสมอว่าการสร้างสรรค์และพัฒนาต้องอยู่บนพื้นฐานของความเข้าใจและความเคารพในคุณค่าที่มีมาแต่เก่าก่อนจึงจะสามารถผสานอดีตกับปัจจุบันได้อย่างสมดุลและลงตัวทำให้มรดกทางวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าคงอยู่สืบไปอย่างมั่นคงและสง่างามจากนั้นผู้แทนพระองค์ได้มอบเกียรติบัตรแก่ผู้ชนะการประกวดนาฏศิลป์ดนตรีคีตศิลป์แห่งชาติครั้งที่9ประจำปี2568มีผู้ช่วยศาสตราจารย์สมเกียรติภูมิศักดิ์อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์นำนักเรียนจากโรงเรียนเทพศิรินทร์และโรงเรียนทองผาภูมิวิทยาจังหวัดกาญจนบุรีเข้ารับเกียรติบัตรดังกล่าวสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์เป็นสถาบันการศึกษาเฉพาะทางด้านนาฏศิลป์ดุริยางคศิลป์
คีตศิลป์ช่างศิลป์ทัศนศิลป์ศิลปะการแสดงอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และการบริหารจัดการทางวัฒนธรรมตั้งแต่ระดับพื้นฐานวิชาชีพจนถึงวิชาชีพชั้นสูงมุ่งถ่ายทอดความรู้และทักษะจากครูสู่ศิษย์ด้วยจิตวิญญาณและอุดมการณ์เพื่อสืบสานรักษาและต่อยอดมรดกทางศิลปะวัฒนธรรมของชาติพร้อมนำพาความเป็นไทยสู่สากลองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีออกรับคณะบุคคลต่างๆวันนี้เวลา 9:06 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีออกรับคณะบุคคลต่างๆณศาลาดุสิตดาลัยสวนจิตรลดาพระราชวังดุสิตตามลำดับดังนี้นายประเสริฐจันทร์รวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและคณะกรรมการร้านกระทรวงศึกษาธิการมอบเงินรายได้จากการร่วมออกร้านในงานกาชาติประจำปี2568เพื่อบำรุงสภากาชาติไทยนายอรรถพล อัฏฐวรเดชรองปลัดกระทรวงการคลังด้านบริหารและคณะกรรมการร้านกาชาติกระทรวงการคลังมอบเงินรายได้จากการร่วมออกร้านในงานกาชาติประจำปี2568เพื่อบำรุงสภากาชาติไทยพลโทธรรมรงรัตน์แก้วการรองประธานกรรมการมูลนิธิสายใจไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นำคณะบุคคลมอบเงินสมทบมูลนิธิสายใจไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ดังนี้นายประกิตประจนปัญจนึกรองประธานกรรมการมูลนิธิพิทักษ์ประชาชาติและคณะพลเอกไพบูลย์วรวรรณปรีชารองผู้บัญชาการฐานสูงสุดและคณะพลตำรวจเอกกิตติรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและคณะนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยและคณะนางจินนารัตน์สัมพันธรัตน์นายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทยและคณะนางสาวสุวราทวิชศรีผู้ว่าการการประปานครหลวงและคณะนายดิชวัฒน์จันอีผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวงและคณะนายนรินทร์เผ่าวณิชผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยและคณะนายมงคลตรีกิจจานนท์ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและคณะนายสุรเชษฐ์เหล่าพูนสุขผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทยและคณะนางมีนาสุภาวิวัฒน์ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหารชื่อเสียงองค์กรและกิจกรรมเพื่อสังคมบริษัทปตท.จำกัดมหาชนและคณะนางปิยหทัยปิยรำรองผู้อำนวยการธนาคารออมสินและคณะนายยันยงไทยเจริญประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานวิจัยเศรษฐกิจและความยั่งยืนธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดมหาชนและคณะนายระวีอ่างทองผู้บริหารฝ่ายบูรณาการความยั่งยืนองค์การธนาคารกสิกรไทยจำกัดมหาชนและคณะนางสาวพจนีคงคาไลผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชนและคณะนางอาทินันท์พีชานนท์รองประธานกรรมการบริหารบริษัทไทยกรุ๊ปโฮลดิ้งจำกัดมหาชนกลุ่มธุรกิจในเครือ TCC และคณะนางมุกดาจิราธิวัฒน์เอื้อวัฒนสกุลรองประธานบริษัทกลุ่มเซ็นทรัลจำกัดและคณะนายวรวิทย์เจนธนากุลกรรมการบริหารบริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์นางจันทิพย์ทองกัญญารองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่สำนักกรรมการผู้อำนวยการใหญ่บริษัทการบินกรุงเทพจำกัดมหาชนและคณะนางเอ็มออนจิระสาวภาคกรรมการผู้จัดการบริษัทเทเวศประกันภัยจำกัดมหาชนและคณะนางดารัตน์วิภาตากรัตน์รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทน้ำตาลเคทิสและคณะนายอาเสสุขยางนายกสมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์และคณะนายวสินทร์วรรณพฤกษ์ผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจองค์กรบริษัทรถไฟฟ้ารฟท.จำกัดและคณะนางสาวจินดาวินารักวงศ์เลขานุการมูลนิธิถนอมสถิตธรรมนิตและคณะนายเกียรติศักดิ์ว่องพาณิชย์รองประธานกรรมการปิยธรรมมูลนิธิและคณะพลโทธรรมรงรัตน์แก้วการรองประธานกรรมการมูลนิธิสายใจไทยในพระบรมราชูปถัมภ์และคณะผู้จัดคอนเสิร์ต50ปีร้อยลักษณ์สายใจไทย
ประธานในพิธีเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการทอดบทเรียนการดำเนินงานโครงการกองทุนการศึกษาสู่การจัดทำคู่มือแนวปฏิบัติฉบับสมบูรณ์วันนี้ที่วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยาตำบลท่าวาสุกรีอำเภอพระนครศรีอยุธยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพลเอกกัมปนาทรุติดองคมนตรีในฐานะกรรมการโครงการกองทุนการศึกษาเป็นประธานเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลการดำเนินงานและจะทำแนวทางรูปแบบการดำเนินงานการเสริมสร้างความปลอดภัยทอดบทเรียนการดำเนินงานโครงการกองทุนการศึกษาสู่การจัดทำคู่มือแนวปฏิบัติฉบับสมบูรณ์ซึ่งโครงการกองทุนการศึกษาร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาและภาคีเครือข่ายจัดขึ้นระหว่างวันที่31สิงหาคมถึง2กันยายน2569เพื่อนำองค์ความรู้และแนวปฏิบัติที่เกิดจากการปฏิบัติจริงมาสังเคราะห์และพัฒนาเป็นแนวทางที่มีประสิทธิภาพสามารถนำไปขยายผลสู่สถานศึกษาและพื้นที่อื่นๆได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้เรียนในสถานศึกษาที่มีความเสี่ยงในการทะเลาะวิวาทโดยเฉพาะสายอาชีวศึกษาเพื่อนำไปสู่รูปแบบการจัดการศึกษาสายอาชีวศึกษาที่เหมาะสมกับประเทศไทยโดยมีเป้าหมายให้นักเรียนมีความรู้มีทักษะประสบการณ์เมื่อเรียนจบแล้วมีงานทำโดยมีผู้บริหารครูบุคลากรผู้ทรงคุณวุฒิอาสาสมัครจากสถานศึกษาสถาบันการอาชีวศึกษาและวิทยาลัยทั่วประเทศจำนวน63แห่ง167คนเข้าร่วมประชุมสำหรับโครงการกองทุนการศึกษาจัดตั้งขึ้นเมื่อปี2555ตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมีประธานองคมนตรีและคณะองคมนตรีดำเนินงานเพื่อพัฒนาการศึกษาและคุณธรรมจริยธรรมให้แก่นักเรียนโดยได้พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์เพื่อนำไปช่วยเหลือสถานศึกษาสนับสนุนนักเรียนที่ยากจนแต่มีความประพฤติดีให้ได้รับทุนพระราชทานให้มีโอกาสทางการศึกษาจนประกอบอาชีพได้และสร้างความพร้อมด้านกายภาพให้แก่โรงเรียนสร้างจิตสำนึกให้ครูรักนักเรียนให้นักเรียนรักครูซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสืบสานรักษาและต่อยอดโครงการดังกล่าวและพระราชทานพระบรมราโชบายเพิ่มเติมเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินโครงการโดยมุ่งเน้นให้มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมืองให้มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงมีคุณธรรมให้มีงานทำมีอาชีพและให้เป็นพลเมืองที่ดีของสังคมองคมนตรีเป็นประธานปิดโครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพและทักษะชีวิตนักเรียนทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์และครอบครัวผู้ประสบสาธารณภัยรุ่นที่8วันนี้ที่โรงแรม CS ปัตตานีอำเภอเมืองปัตตานีจังหวัดปัตตานีพลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีในฐานะประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เป็นประธานปิดโครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพและทักษะชีวิตนักเรียนทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์และครอบครัวผู้ประสบสาธารณภัยรุ่นที่8ซึ่งกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการในฐานะคณะกรรมการฝ่ายการสังคมสงเคราะห์มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ร่วมกับภาคีเครือข่ายจัดขึ้นระหว่างวันที่29ถึง31สิงหาคม2569เพื่อเสริมสร้างศักยภาพการดำเนินชีวิตแก่นักเรียนทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์ให้สามารถคิดวิเคราะห์แก้ปัญหามีทักษะการเอาตัวรอดจากภัยสังคมและภัยพิบัติต่างๆได้อย่างปลอดภัยทั้งยังเป็นการสร้างความเข้าใจระหว่างผู้ใหญ่และเด็กนำไปสู่ความสัมพันธ์อันดีในครอบครัวมีผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วยนักเรียนทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์ประเภทกำพร้าและผู้ปกครองหรือสมาชิกในครอบครัวจากจังหวัดยะลารวมจำนวน108คนโดยมุ่งเน้นกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมผ่านกิจกรรมต่างๆอาทิกิจกรรมละลายพฤติกรรมและเสริมสร้างการทำงานเป็นทีมผ่านวอล์กแรลลี่กิจกรรมทัศนศึกษาศูนย์การเรียนรู้ป่าชายเลนยะหลิ่งและชุมชนบางปูแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศป่าชายเลนริมอ่าวปัตตานีทั้งนี้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ได้จัดสรรเงินทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์มอบให้แก่นักเรียนเรียนดีของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์เด็กและเยาวชนกำพร้าที่บิดาหรือมารดาหรือผู้ปกครองเสียชีวิตจากภัยพิบัติต่างๆให้มีโอกาสทางการศึกษาอย่างต่อเนื่องจนสำเร็จการศึกษาสูงสุดตามความสามารถโดยไม่มีข้อผูกมัดใดๆ
เพื่อให้เป็นไปตามพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสำหรับจังหวัดยะลามีนักเรียนทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์ประเภททุนกำพร้าและเรียนดีรวมจำนวน86คนประกอบด้วยระดับปริญญาตรี22คนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย44คนระดับประถมศึกษา19คนและระดับอนุบาล1คนหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกาโรงเรียนชนราษฎร์อำรุงสมาคมศิษย์เก่าชนราษฎร์อำรุงสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนชนราษฎร์อำรุงจังหวัดชลบุรีชมรมข้าราชการบำนาญบำเหน็จและผู้สูงวัยอำเภอคอนบุรีจังหวัดนครราชสีมาบริษัทพาร์คซิตี้วิวจำกัดนายจักรพงษ์แตงอ่อนและพร้อมคณะและโครงการก่อสร้างสำนักชลประทานที่11กรมชลประทานได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดชนะสงครามกรุงเทพมหานครวัดศรีรัตนธรรมารามจังหวัดสมุทรปราการวัดบรมวงศ์อิสระวรารามวรวิหารจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวัดป่านาโพจังหวัดบุรีรัมย์วัดอาคมสิทธิอาภรณ์วัดตะตีเรศจังหวัดฉะเชิงเทราสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับประกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นกรมทรัพย์สินทางปัญญากระทรวงพาณิชย์และสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้ากระทรวงพาณิชย์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดบวรนิเวศวิหารวัดสนวัดตรีทศเทพกรุงเทพมหานครวัดศรีสุริยะวงศารามจังหวัดราชบุรีวัดเสาธงนอกวัดหัวคูวัดมงคลนิมิตจังหวัดสมุทรปราการวัดกลางเกร็ดจังหวัดนนทบุรีวัดไร่จังหวัดอ่างทองและวัดปฐมวนารามจังหวัดปทุมธานีสวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นบริษัทยิปอินซอยจำกัดและบริษัทในเครือได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดราชศรัทธากยารามวัดบ้านไร่เจริญผลวัดมหาชัยคล้ายนิมิตจังหวัดสมุทรสาครวัดโนนตาโทนวัดสุทธจินดาจังหวัดนครราชสีมาวัดธรรมมงคลเถาบุญยนนท์วิหารวัดโสมนัสวิหารกรุงเทพมหานครสวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 นบริษัทเดอะสตรีทรีเทลดีเวลลอปเมนต์จำกัดบริษัทสุวรรณภัยสารเอ็นเตอร์ไพรส์จำกัดบริษัทเรียลเมดคอมจำกัดครอบครัวยอดเกตและหม่อมหลวงวันวิภาจรูนโรจน์พร้อมคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดโสธรวรารามจังหวัดฉะเชิงเทรา4รูปคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิระราชธิดาอย่างต่อเนื่อง
วันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิประสบกรณิกรในตำบลทุ่งสว่างจังหวัดนครราชสีมาองค์การบริหารส่วนตำบลนาปะขอจังหวัดพัทลุงโรงเรียนบ้านใหม่สำโรงจังหวัดนครราชสีมาองค์การบริหารส่วนตำบล

บนสะพุงจังหวัดศรีสะเกษและชมรมสายสัมพันธ์ธนารักษ์ทั้งนี้สำนักพระราชวังแจ้งงดเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพในวันที่2กันยายน2569เนื่องจากมีพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทานกงเต็กถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทตลอดทั้งวันส่วนการเข้าชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามเปิดจำหน่ายบัตรเข้าชมตามปกติตั้งแต่เวลา 8:30 นถึง 15:30 นและณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีเนศรีพัฒน์มหาวชระราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิประสบกรณิกรในตำบลทุ่งสว่างจังหวัดนครราชสีมาองค์การบริหารส่วนตำบลนาปะขอจังหวัดพัทลุงองค์การบริหารส่วนตำบลสะพุงจังหวัดศรีโรงเรียนบ้านใหม่สำโรงจังหวัดนครราชสีมาชมรมสายสัมพันธ์ธนารักษ์ชมรมรักคุณเท่าฟ้า66บริษัทยิปอินซอยจำกัดและบริษัทในเครือภาคเอกชนทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 21:00 นโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์เชิญสิ่งของพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบให้แก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดนครพนมวันนี้ที่ศาลากลางจังหวัดนครพนมสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีโปรดให้สำนักกิจกรรมพิเศษสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์เชิญสิ่งของพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคจำนวน 2,000 ชุดไปมอบให้แก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดนครพนมเพื่อบำรุงขวัญกำลังใจและบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นโดยมีว่าที่พันตรีอดิศักดิ์น้อยสุวรรณผู้ราชการจังหวัดนครพนมเป็นประธานในพิธีรับมอบสิ่งของพระราชทานโดยจะเชิญไปมอบให้แก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่11อำเภอประกอบด้วยอำเภอเมืองนครพนมธาตุพนมนาแกเรนูนครปลาปากบ้านแพงท่าอุเทนศรีสงครามนาธมนาว่าและพลสวรรค์สำหรับสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดนครพนมได้รับอิทธิพลจากร่องมรสุมและมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ทำให้เกิดฝนตกหนักและฝนสะสมจนเกิดอุทกภัยต่อเนื่องตั้งแต่วันที่21สิงหาคม2000ได้รับความเสียหายรวม74ตำบล500หมู่บ้านประชาชนได้รับผลกระทบ 12,694 ครัวเรือนและพื้นที่นาข้าวได้รับผลกระทบกว่า 92,040 ไร่ประชาชนที่ได้รับสิ่งของพระราชทานต่างซาบซึ้งและสำนึกในพระกรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นจบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้แต่เพียงเท่านี้ดิฉันชลพรณพินทากรสวัสดีค่ะ

คล38ประการประการที่11ดูแลบำรุงบิดามารดาดูแลตอบแทนพระคุณพ่อแม่ทั้งด้านร่างกายและจิตใจด้วยความกตัญญูมงคล38ประการนี้เป็นหลักธรรมที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ในมงคลสูตรเพื่อเป็นแนวทางดำเนินชีวิตให้เจริญทั้งทางโลกและทางธรรมนำไปสู่ความสุขความสำเร็จและความสงบอย่างยั่งยืน

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการเรื่องดังหลังข่าวนะครับวันนี้คุณผู้ชมอยู่กับเรา2คนนะครับผมนิกนันทิพัฒน์โปธาปันครับ
0: และผมเล็กสมชัยศรีสุนาครัวครับ
1: สวัสดีคุณผู้ชมที่รับชมเราอยู่ทางหน้าจอทีวีนะครับทาง NBT2HD นะครับรวมถึงคุณผู้ชมที่รับชมเราอยู่ในช่องทางของออนไลน์นะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook หรือว่า YouTube นะครับช่องทางของ NBT เข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์พูดคุยข่าวสารกับเราได้เลยนะครับ
0: ครับวันนี้เรื่องดังหลังข่าวเราต้องบอกว่าเป็นเทปพิเศษเลยนะคุณนิกพิเศษจริงๆกับเรื่องกับโอกาสที่ไทยกำลังจะเป็นเจ้าภาพในการประชุมประจำปี IMF World Bank นะครับ2026นี้ครับ
1: เป็นการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกนะครับซึ่งต้องบอกว่าประเทศไทยได้เป็นเจ้าภาพนะพี่เล็กปีนี้นะครับจะเกิดขึ้นในช่วงของเดือนตุลาคมนะครับคุณผู้ชมครับซึ่งมีความสำคัญอย่างมากไทยเราเองเคยเป็นเจ้าภาพของการจัดประชุมครั้งนี้มาแล้วย้อนกลับไปเมื่อปี2534
0: ผ่านมาตอนนี้ก็369ใช่ไหม35ปีแล้ว
1: 35ปีนะครับซึ่งต้องบอกว่าการประชุมครั้งนี้เนี่ยสำคัญมากๆเพราะคนที่จะเดินทางมาร่วมประชุมจะเป็นบุคคลที่มาจาก191ประเทศนะครับแล้วก็เป็นบุคคลที่เป็นระดับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังมีผู้ว่าการธนาคารกลางผู้แทนจากภาคเอกชนมีผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจที่จะเดินทางมาจากหลากหลายประเทศรวมเจ้าหน้าที่อะไรต่างๆด้วย
0: ไม่น้อยกว่า 15,000 คน
1: เยอะมากนะครับแล้วก็คือต้องบอกคุณผู้ชมแบบนี้ว่าผลที่ไทยจะได้รับเนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะเนื้อหาทางด้านวิชาการหรือทางด้านเศรษฐกิจอย่าลืมว่า 15,000 คนนี้ต้องกินต้องใช้นะต้องออกไปเดินทางตามสถานที่ต่างๆมันจะเกิดการจ้างงานเกิดการจับจ่ายใช้สอยนี่คือสิ่งที่จะได้มหาศาลกับประเทศไทย
0: ที่สำคัญที่เดินทางมาร่วมประชุมครั้งนี้ต้องบอกว่าถ้าเวลาเราพูดถึงนายแบงค์ก็ต้องนายแบงค์ระดับโลกแล้วทั่วโลก191ประเทศท
1: ั่
0: วโลกทั้งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของแต่ละประเทศนะครับผู้แทนของทางธนาคารโลกอีกนะฮะครั้งนี้ถือว่าเป็นจะเกิดประโยชน์ต่อบ้านเราเนี่ย
1: ครับ
0: หลายๆด้านทีเดียว
1: เดี๋ยวช่วงหน้านะครับเราจะมาดูเรื่องของการเตรียมความพร้อมนะครับการที่ไทยจะได้เป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุมในครั้งนี้นะครับเดี๋ยวเบรกหน้าเราจะกลับมาพูดคุยนะครับกับคุณฤทธิ์สยามานนท์รองผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังซึ่งท่านจะมาให้รายละเอียดนะครับเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมการจัดการประชุมครั้งนี้นะครับส่วนช่วงนี้เราพักกันก่อนสักครู่ครับ

0: ฟ้ามนฝนพรำดังน้ำเนตรชนทเวศร่ำให้อาลัยหาวัชรนารีนาถราชธิดาพระมิ่งขวัญเจ้าฟ้าประชาไทยท้าเสด็จสู่สวรรค์คันไหลล่วงชนทั้งปวงวิโยกโศกหวนให้กราบพระบาทอำลาสุดอาลัยแนบดวงใจจงรักพักนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ศิวาลัยชื่อชุดมาจากพระที่นั่งศิวาลัยมหาปราสาทซึ่งอยู่บริเวณมุกด้านตะวันออกเฉียงใต้ของสวนศิวาลัยในพระบรมมหาราชวังพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างเมื่อปีพุทธศักราช2421เพื่อประดิษฐานพระบรมรูปสมเด็จพระบุรพมหากษัตริยาธิราชเจ้าแห่งราชวงศ์จักรีในปีพุทธศักราช2461พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้อัญเชิญพระบรมรูปไปประดิษฐานณปราสาทพระเทพบิดรในวัดพระศรีรัตนศาสดารามพระที่นั่งศิวาลัยมหาปราสาทจึงเว้นว่างจากการใช้งานจนถึงทุกวันนี้เป็นชุดแบบไทยแท้สิ้นเป็นแบบไทยจักรพรรดิใช้ผ้ายกไหมหรือยกทองเสื้อตัดแบบแขนยาวคอกลมผ่าหลังเย็บติดกับสิ้นคล้ายแบบไทยบรมพิมานห่มผ้าปักลายไทยอย่างแบบไทยจักรพรรดิทับโดยไม่ต้องมีแพรจีบรองพื้นก่อนใช้ในโอกาสพิเศษที่กำหนดให้แต่งกายเต็มยศ
1: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์
2: Welcome to the top.
3: Everybody's trying to see what role they were anchored in there for.
4: We don't know what they are. It is your ability to read.
5: ปี 2569 ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม 2026 International Monetary Fund and World Bank Group Annual Meetings ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครเวทีสำคัญของผู้นำทางด้านเศรษฐกิจการเงินและการพัฒนากว่า 15,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลกเชิญชวนคนไทยทุกคนร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความภาคภูมิใจยกระดับบทบาทไทยบนเวทีโลก

0: 190ประเทศที่ไหนกันที่ความเป็นไปได้ใหม่ๆจะเกิดขึ้นมันคงเป็นที่ที่เชื่อว่าเมื่อเรารวมกันจะปลดล็อกศักยภาพของผู้คนคงเป็นที่หนึ่งที่เราร่วมกันสร้างภูมิคุ้มกันใหม่ให้ยืดหยุ่นเพื่อรับมือกับอนาคตและเชื่อว่าอนาคตโลกไม่ใช่การเดินคนเดียวแต่คือการเดินไปด้วยกันความเปลี่ยนไปได้ใหม่ทางเศรษฐกิจและการเงินจะเกิดขึ้นที่ประเทศไทย
1: การประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569
2: กลับมาช่วงนี้นะครับอย่างที่เราบอกไปนะครับเราจะมาเจาะลึกนะครับเรื่องของการประชุม IMF World Bank 2026กันนะครับว่าประเทศไทยจะได้โอกาสจากการประชุมครั้งนี้อย่างไรนะครับไปพูดคุยนะครับกับคุณฤทธิ์สยามานนท์รองผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังนะครับวันนี้ท่านให้เกียรติมาในรายการนะครับสวัสดีครับท่านรองครับ
3: สวัสดีครับคุณนิกครับ
4: สวัสดีครับท่านรองครับ
3: ครับเลยครับ
2: ท่านรองมาในรายการเราแล้วทั้งทีนะครับก็ขออนุญาตถามเลยนะครับว่าหลายๆคนอาจจะไม่รู้แล้วรู้สึกว่ามันไกลตัวการประชุม IMF World Bank เนี่ยถ้าในมุมมองของทั้งโลกเนี่ยนะครับเพราะว่าคนที่เข้ามาประชุมเนี่ยร้อยกว่า90ประเทศทั่วโลกนะครับถามความสำคัญก่อนว่าถ้าแต่ละประเทศเขามองการประชุมครั้งนี้มันสำคัญยังไงครับ
5: ครับผมก่อนอื่นผมท้าความนิดนึงไอ้ World Bank นี่มันคืออะไรนะฮะเหมือนธนาคารเราไปขอฝากเงินได้ไหมอะไรเงี้ยนะครับแล้วไม่มี IMF อีก
2: ครับ
5: ก็เมื่อกี้เป็นแบงก์ธนาคารแล้วไอ้กองทุนการเงินระหว่างประเทศมันคืออะไรกองทุน
2: ครับ
5: ฮะผมจะนำท่านย้อนอดีตไปสักไม่รู้นิดหรือเปล่านะฮะ
2: ครับ
5: จริงๆเนี่ยมันถ้าย้อนไปช่วงสงครามโลกครั้งที่สองนะฮะตอนนั้นโลกลบกันนะฮะมันมีฝั่งยุโรปใช่ไหมเยอรมันนำอยู่ฝั่งแปซิฟิกญี่ปุ่นนำอยู่ย้อนกลับไปสักปี1942นี่เท่าไหร่2485อันนั้นผมส่วนตัวนะผมคิดว่าดูถ้าจะดูเรื่องมิดเวย์เนี่ยหนังเรื่องแรกๆที่ผมดูตอนเด็กๆกันนะญี่ปุ่นเริ่มเพลียงพำก็เห็นว่าเอ๊ะชัยชนะเริ่มพลิกละสงครามแล้วพอที่พลิกจริงๆเนี่ยก็ได้ดีเดย์นะครับ 1944
2: ครับ
5: มีการยกพลขึ้นบกที่นอร์มังดีลบกันลบกันเรียกว่ายุโรปเสียหายเยอะนะฮะฝั่งอเมริกาซึ่งเป็นโตโผเนี่ยก็คิดว่าเอ๊ะประเทศมันจะโลกที่มันจะฟื้นฟูยังไงนะฮะก็มีข้อตกลงหนึ่งที่เขาเรียกว่า Bretton Woods นะฮะปี1944เหมือนกัน2487
2: ครับ
5: ก็เป็นที่มาของสององค์กรนะครับว่ามันเสียหายมากก็เลยมีการตั้ง World Bank นะฮะเพื่อให้เป็นที่องค์กรทางการเงินเพื่อให้ประเทศที่รับความเสียหายเนี่ยขึ้นมาฟื้นฟูกู้เงินเพื่อมาฟื้นฟูเศรษฐกิจนะครับก็ถามว่าคนกู้เนี่ยคือใครคือแบงค์นะฮะแต่ว่าเป็นธนาคารของรัฐบาลในประเทศต่างๆนะที่จะมาให้จะไปขอกู้เพื่อมาฟื้นฟูและบูรณะประเทศตัวเองนะครับอันนั้นก็เป็นที่มานะหลังสงครามโลกครั้งที่สองเพื่อให้ก็ไม่รู้แล้วองค์กรคู่แฝดของมันคืออะไร IMF กองทุนการเงินระหว่างประเทศจริงๆถ้าถามผมคิดว่า IMF กับ World Bank ชื่อจริงๆชื่อมันสลับกันเนาะเพราะว่า IMF เนี่ยเป็นธนาคารของธนาคารกลางนะครับ
2: ครับ
5: ถ้าประเทศมีปัญหาทุนสำรองนะฮะเรื่องการเงินเนี่ยอันเนี้ยถึงไปหา IMF ของไทยเนี่ยก็จริงๆก็ไปมามานานแล้วเหมือนกันฮะ
2: ก็คือเราคุ้นหูว่าเราก็เคยไปพึ่งพาอาศัยอยู่เหมือนก
5: ัน คุณนิกทันไหมฮะตอนประเทศไทยเข้า IMF
2: น่าจะเด็กอยู่
5: นะฮะแต่คุณเล็กต้องทัน
2: ครับ
5: ดูหน้าแล้วน่าจะทันด้วยกันนะ
4: ครับใช่ครับ
5: อย่างปี IMF เนี่ยก็เหมือนเป็นธนาคารกลางของธนาคารกลางใช่ไหมฮะอย่างสมมติธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นธนาคารกลางของไทยใช่ไหมฮะก
4: ็
5: เนี่ยก็ดูแลธนาคารพาณิชย์ต่าง แล้วธนาคารกลางมีปัญหาไปหาใครคือไปหา IMF นะฮะในปี1997หรือปี2540เนี่ยก็ตอนนั้นเรามีเรียกว่าวิกฤตต้มยำกุ้งแล้วกันนะเราก็พึ่งบริการของ IMF เพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือบทบาทของWorld Bank หรือธนาคารโลกแล้วก็ IMF หรือกองทุนการเงินระหว่างประเทศว่าเขามีบทบาทอะไรในโลกนะ
2: ครับ
5: ก็ IMF เนี่ยคนที่เป็นเขาเรียกว่าอะไรนะเป็น counterpart เป็นหน่วยงานที่ติดต่อกับ IMF ของไทยก็คือธนาคารแห่งประเทศไทยนะ
2: ครับ
5: ปกติถ้าไม่มีอะไรสถานการณ์ปกติแบบนี้นะครับIMF เขาก็จะมาเขาเรียกว่ามารีวิวมาทบทวนเศรษฐกิจประเทศปีละครั้งทบทวนเสร็จเขาก็ทำรายงานว่าปีนี้ประเทศไทยเจริญแถวนี้ภาคนู้นภาคอุตสาหกรรมเป็นอย่างนี้ภาคการเงินเป็นอย่างนี้มีจุดแข็งอะไรจุดอ่อนอะไรมีข้อเสนอแนะอะไรอันนั้นก็เป็นสิ่งที่ทาง IMF เขามาทำทุกปีส่วน World Bank เนี่ยผมเล่ายาวหน่อย World Bank เนี่ยคนที่เป็นหน่วยงานติดต่อกับ World Bank ก็คือหน่วยงานหลักก็คือกระทรวงการคลังนะฮะก็มีจริงๆมีหลายหน่วยที่ดูแลเรื่อง World Bank อยู่ World Bank เนี่ยก็เหมือนกันครับก็จะเป็นสมาชิกตั้งแต่ปี
2: น่าจะหลายปีมาแล้วใช่มั้ย
5: 2490ใช่มั้ยเดี๋ยวผมจำปี
2: ก็คือย้อนกลับไป
5: นะฮะ
2: 70ปี80ปีเท่านั้นเลย
5: ครับผม
2: ครับ
4: ก่อนที่จะเป็นเรื่องของสงครามใช่ไหมครับช่วงที่มีการยุบพล1944
5: ครับโอเคเท่าที่เราเป็นสมาชิกธนาคารโลกนะ2492สงครามโลกเราจบ
4: 2438
5: ธนาคาร8
4: 9ว่า
5: ครับ25ยอมจำนน25ญี่ปุ่นเยอรมันยอมจำนนพฤษภาคม45ญี่ปุ่นก็สิงหา45บวก5 43เท่ากับ88ถูกมั้ยฮะ88เราเป็นสมาชิกธนาคารโลกนะฮะปี2492นะฮะธนาคารโลกเนี่ยมันจะมีหน่วยงานย่อยๆนะฮะอันที่เราพูดถึงที่เรากู้กันเนี่ยนะฮะก็คือเขาเรียกธนาคารระหว่างประเทศเพื่อการบูรณะและวิวัฒนาการนี
2: ่
5: เขียนชื่อตามพระราชบัญญัตินะฮะ International Banking for Reconstruction and Development
2: ครับ
5: จริงๆเมื่อก่อนเรากู้เยอะนะฮะเรากู้มาฟื้นฟูประเทศหลังสงครามโลกครั้งที่2โครงการใหญ่ๆอันดับแรกเลยสงครามโลกครั้งที่2โดนทิ้งระเบิดเยอะนะฮะเรากู้มาทำอะไรครับมากู้มาฟื้นฟูทางรถไฟ
2: ครับ
5: โครงการตั้งแต่นั้นน่ะ2492ท่าเรือคลองเตยนะฮะ
2: เขื่อนพื้นฐาน
5: ใช่โครงสร้างเขื่อนชัยนาท
2: ครับ
5: แล้วก็เมื่อก่อนคือตอนกู้เล็กเขื่อนยันฮีก็ได้รับพระราชทานนามว่าเขื่อนภูมิพลภายหลังพวกนี้โครงการ World Bank หมดนะครับ
2: คร
5: ับ หลังๆเนี่ยเราไม่ได้กู้นะฮะแต่ว่าเราก็เริ่มมาคุยกับ World Bank ใหม่หมายว่าเราก็เริ่มมากู้ World Bank ใหม่เหมือนกันก็คงไม่ใช่เรื่องเศรษฐกิจไม่ดีอะไรนะแต่ว่าเรียกว่าส่วนตัวก็ไม่ใช่เพราะว่าการกู้ธนาคารโลกหรือว่าสถาบันการเงินระหว่างประเทศเนี่ยมันมีข้อดีอย่างหนึ่งจริงๆประเทศไทยเขาเรียกอะไรนะเงินในประเทศเนี่ยมันไม่ได้น้อยนะฮะภาษาขอลงเทคนิคนึงเรียก liquidity ในประเทศเราจริงๆสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะเนี่ยกระทรวงการคลังเนี่ยสามารถกู้ในประเทศได้เยอะอยู่แล้วแต่เวลาเราเคยกู้พวก World Bank หรือว่าธนาคารพัฒนาเอเชีย ADB นะฮะหรือธนาคารAIB นะฮะพวกนี้ของพวกนี้จะมีเรียกว่าเทคนิคให้มาด้วยนะครับก็อย่างโครงการล่าสุดที่เรากู้กับธนาคารโลกไปก็คือเรื่องของที่โครงการสะพานนะฮะก็คือที่เกาะลันตา
2: ใช่ไหมครับ
5: แล้วก็มีโครงการที่ถึงทะเลสาบสงขลาผมจำที่ตั้งจะชัดไม่ได้แต่ว่าตรงเนี้ยไอ้พอกู้เสร็จไอ้ตรงนั้นเนี่ยมันมีปลาโลมาไอ้กู้สร้างยังไงจะอนุรักษ์ไปด้วยหรือว่าโครงการของธนาคารพัฒนาเอเชียที่เรากู้ถนนแถวน้ำหนาวอ่ะไอ้คุณตัดถนนผ่านป่ายังไงไม่ให้มันทำลายสภาพป่านะฮะ
2: ครับ
5: อันนั้นคือองค์การ1ของ World Bank นะฮะอีกอันนึงที่อยู่ใต้ กลุ่มธนาคารโลกก็คือสมาคมการพัฒนาระหว่างประเทศที่เรียก International Development Agency นะ
2: ครับ
5: ตัวย่อเขาเรียกกันไอด้าไอด้าเวลาท่านไปทำข่าวแล้วเขาพูดว่าไอด้าไอด้านะครับเพราะนั่นก็คือจะให้กู้กับประเทศสมาชิกที่จนกว่าเอาอย่างนี้แล้วกันก็ดอกเบี้ยจะต่ำกว่านะครับแล้วก็มีเรื่องของ International Finance Corporation ที่ให้กู้กับภาคเอกชนนะฮะอันสองอันแรกให้กู้กับรัฐบาลมีเรื่องของไมก้าซึ่งประกันนะฮะเป็นการประกันสินเชื่อนะครับแล้วมีอีกองค์กรหนึ่งก็คือเรื่องที่ไทยยังไม่ได้เข้าก็คือเรื่องอนุญาโตตุลาการอันนั้นเรายังไม่ได้เข้า
2: ครับ
5: ก็อันนั้นก็เป็นเรื่องของความว่าสององค์กรนี้ทำอะไรนะก็World Bank ก็ให้รัฐบาลกู้มาฟื้นฟูประเทศนะฮะเราก็จริงๆก็มีหลายโครงการนะที่เราทำอยู่เรื่องโครงการที่มันต้องใช้ความเทคนิคพิเศษที่ทำที่กำลังดูอยู่ก็โครงการเกี่ยวกับการจัดการน้ำที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนล่างที่ท่วมๆกันทุกปีเนี่ยฮะเขามาดูว่าทำยังไงไม่ให้มันท่ว
2: ม
5: จะมีวิธีอะไรจะจัดการยังไงนะฮะนั่นคือWorld Bankนะ
2: อันนี้ก็เป็นบทบาททั้งสองบทบาทของสองหน่วยงาน
5: ของWorld Bank IMF ก็เป็นธนาคารกลางของธนาคารกลางนะครับก็ฟังดูก็มีหลายๆประเทศนะฮะที่เขาไปให้ความช่วยเหลืออยู่นะก็ไม่ต้องไปไล่แล้วกันว่ามีใครบ้างนะครับ
2: ทีนี้ทำไมทั้งสองหน่วยงานถึงจะต้องมีการประชุมร่วมกันเป็นประจำทุกๆปีครับ
5: ครับการประชุมของกองทุนการเงินระหว่างประเทศแล้วก็ธนาคารโลกที่เรียกผมบางทีพูดสั้นๆผมเรียก IMF World Bank นะประชุม IMF World Bank เนี่ยเขาจะประชุมปีละสองหนนะก็จะมีการเอาผมพูดถึงประชุมเล็กก่อนเขาเรียกประชุมSpring Meeting
2: ค
5: ือประชุมในช่วงฤดูใบไม้ผลิก็จะจัดในเดือนเมษายนของทุกปีนะฮะก็จะจัดที่สำนักงานใหญ่ที่กรุงวอชิงตันดีซีประเทศสหรัฐอเมริกาจัดทุกปีนะฮะ
2: ประชุมเล็กนี่เขาคุยเรื่องอะไรกันครับท่านรอง
5: อย่าเรียกประชุมเล็กแล้วกันก็เรียกว่าประชุมเขาเรียกประชุมปีละสองหนก็แล้วกันนะฮะ
2: ครั้งที่หนึ่ง
5: ที่สองฮะแต่ว่าก็เนื้อหาบางส่วนก็อะไรนะมันจะสั้นกว่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับโอเคที่ก็ประชุมประจำปีนะฮะเร
2: ีย
5: ก annual meetings เนี่ยก็จะจัดขึ้นในเดือนตุลาคมของทุกปี
2: ครับ
5: ความพิเศษจะเรียกความพิเศษและความที่ไม่เหมือนคนอื่นอย่างถ้าเปรียบเทียบอย่างอาเซียนซึ่งเดี๋ยวปีอีก2ปีเลยเป็นเจ้าภาพเนี่ยนะฮะอาเซียนเนี่ยมันก็เจ้าภาพก็วนเนี่ย11ประเทศนะฮะ10ประเทศ11ประเทศเนี่ยวนไปเรื่อยๆนะครับแล้วอย่างเอเปคก็วนนะฮะอาจจะไม่ได้วน21แต่ว่าก็แล้วแต่ใครเป็นเจ้าภาพซึ่งเมืองไทยเคยเป็นเจ้าภาพไปก็ไม่อาเซียนก็จะไม่ได้ไปประชุมที่สำนักงานเลขาธิการอาเซียนที่อยู่ที่กรุงจาการ์ตาหรือว่าเอเปกก็ไม่ได้ไประชุมที่เลขาของเอเปกเซคเทอเรียตที่อยู่ที่สิงคโปร์นะฮะIMF World Bank เนี่ยเขาจะประชุมที่สำนักงานใหญ่2ปี
2: แล้วถึงจะวนไป
5: แล้วก็ออกไปข้างนอกปีหนึ่งนะฮะครั้งสุดท้ายที่ประชุมนอกประเทศก็คือที่กรุงมาร์เกรสนะฮะประเทศโมร็อกโกนะเมื่อปี2023นะฮะ2566เมื่อ3ปีที่แล้วนะฮะก่อนหน้านี้ก็เปิดเว้น5เพราะมีโควิดไปที่บาหลีอินโดนีเซียนะครับก็อย่างเงี้ยก็คือจะมาง่าย2ออก1 2ออก1
2: ครับ
5: ผลหน้าก็เดี๋ยวเขาคงประกาศกันนะฮะว่าจะเป็นประเทศไหน
2: แต่ของไทยนี่เหมือนเป็นได้เป็นครั้งที่2แล้วซึ่งไม่ได้มีหลายประเทศที่ได้โอกาสแบบนี้ใช่ไหมครับ
5: ครับประเทศไทยก็มีอยู่3ประเทศฮะในโลกนี้นะฮะที่ได้จัดเป็นครั้งที่2นะฮะก็มีญี่ปุ่นนะฮะมีตุรกีนะครับแล้วก็มีไทยนะครับที่มีโอกาสได้จัดครั้งที่2ครับผม
2: ครับ
4: ตรงนี้มันคือวงรอบหรือว่าเป็นแสดงถึงสถานะของความเชื่อมั่นมันถึงวนกลับมาที่บ้านเราได
5: ้การชุมนุมผมพูดกับคุณเล็กแล้วกันอันนี้เราต้องเสนอตัวเป็นเจ้าภาพ
2: ครับ
5: อันเนี้ยถ้าเปรียบเทียบกับกีฬาเนี่ยอันนี้มันคือโอลิมปิกของการเงินนะคือให้เห็นภาพง่ายๆว่าคุณจะจัดกีฬาคุณจะจัดโอลิมปิกเนี่ยประเทศคุณต้องมีความพร้อมมากนะ
4: ครับ
5: ก็เรายังไม่เห็นนะชีวิตผมเคยเห็นจัดเอเชียนเกมส์หลายหนงานใหญ่ๆของเราแต่โอลิมปิกยังไม่ถึง แต่โอลิมปิกอันนี้มันคือโอลิมปิกด้านการเงินนะฮะถือว่าเป็นการประชุมใหญ่ที่สุดในด้านการเงินการคลังของโลกนะครับก็ต้องใช้วิธีเสนอตัวนะฮะแล้วก็จะไปเลือกกันอันนี้ผมเล่าได้ว่าเผอิญอยู่ในชุดที่ไปเสนอตัวตั้งแต่แรกนี้เราไม่ใช่เพิ่งคิดปีที่แล้วนะครับว่าปีนี้ฉันจะมาต้องคิดก่อนนะครับเราเริ่มเสนอตัวเนี่ยปีเท่าไหร่2022-2565
2: ต้องเตรียมตัวหลายปี
5: ต้องเตรียมตัวต้องไปเสนอตัวก่อนนะก็มีคนไปเสนอตัวกับเขาหลายคนสมมติเขาจะมีลองลิสต์อยู่ใช่ไหมฮะแล้วก็มีช็อตลิสต์ว่าเหลือสักกี่ประเทศแล้วเขาจะมาดูตอนนั้นเนี่ยก็เรียนท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังคือท่านอาคมพิทยาไพศิษฐ์ในสมัยนั้นเนี่ยก็ท่านก็มีนโยบายว่าก็ประเทศไทยก็ไปเสนอตัวดูผมเนี่ยอยู่ในทีมที่พาเขาไปดูก็ต้องให้เครดิตกับผมจำชื่อไทยเขาไม่ได้อะไมส์บูโรฮะนะสำนักงานส่งเสริมการประชุมนานาชาตินะที่เป็นองค์กรมหาชนเขาก็เป็นช่วยฮะช่วยพาช่วยดูแลเรื่องโลจิสติกเรื่องอะไรให้เขาก็พาสิ่งที่เขาไปดูอันดับแรกก็คือประเทศไทยกรุงเทพเนี่ยพร้อมไหมนะอันดับแรกศูนย์การประชุมนะฮะเขาก็ไปดูที่เนี่ยศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ
2: ์ซึ่งเคยจัดประชุมมาก่อน
5: ซึ่งอันนั้นเป็นศูนย์เก่านะฮะนั้นหลังเอเปกแล้วผมจำได้ตอนนั้นเราครั้งเนี่ยจัดเนี่ยเอเปกสนธิไทยจัดเนี่ยคือเปิดศูนย์เลยนะครับระดับกระทรวงต่างประเทศจัดให้ผู้นำเตือนพฤติการเดี๋ยวจริงๆคลังไปจัดเตือนตุลานะเราไปเคลียร์ที่เรียกว่าไปลันทดลองศูนย์ไปให้ก่อนไม่เป็นไรเขาก็มาดูที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ซึ่งเคยจัดไปละเมื่อปี2534-1991นะฮะแล้วเขาก็ไปดูอีกศูนย์ประชุมอื่นๆอีกนะฮะไม่ต้องเอ่ยชื่อแล้วกันว่าไปดูที่ไหนบ้างซึ่งเราฐานะที่ประเทศเราฐานะรัฐบาลเนี่ยก็พาเขาไปดูแหละ ว่าไอ้ประเทศไทยคุณมีตรงนี้นะ
2: ค
5: ุณมีตรงนี้นะคุณมีตรงนี้นะจริงๆดีหมดนะฮะแต่ศูนย์เศรษฐกิจเนี่ยข้อได้เปรียบอย่างเดียวที่ไม่ได้ก็อย่างเดียวแค่ได้เปรียบชัดๆคือมันใกล
2: ้
5: สิ่งที่เขาไปดูคือโรงแรมมันใกล้โรงแรมฮะคุณต้องมีโรงแรมเขารีควายนะคุณต้องมี5ดาวเท่าไหร่4ดาวเท่าไหร่3ดาวเพราะว่า191ประเทศนี่ก็มีระดับการพัฒนาระดับรายได้ต่างกันไปนั้นก็มี3 4 5ดาวให้เลือกใช่มั้ยฮะว่าเขาต้องไปดูว่าไอ้โรงแรมที่อยู่ในที่เขาเรียกว่า official hotel โรงแรมอย่างเป็นทางการที่เขาจะประกาศในเว็บไซต์ของเขาไว้คนจองเข้ามาเนี่ยมันมีทั้งหมด21โรงแรมเขาต้องไปนั่งดูเลยนะว่า
2: เขาก็จะมีมาตรฐาน
5: มาตรฐานของเขาต้องเป็นยังไงอันนี้ไปดูเลยนะฮะเข้าไปขอเขาดูว่าไอ้เนี่ยมีประชุมแบบนี้ไปขอให้โรงแรมเปิดให้ดูนะฮะว่าเนี่ยไปดูศูนย์การประชุมดูโรงแรมหลักๆ
2: คร
5: ับ แล้วก็
2: เรื่องการเดินทางด้วยไหมครับ
5: อันนั้นก็ต้องดูฮะการจราจรเขาก็บอกโอ้โหแบงคอกนี
2: ่รถติดน่าด
5: ูดีบทครับ อย่างเดียวแล้วก็บอกเอ้ยเดี๋ยวมันอะไรนะมันพูดกับฝรั่งก็บอกนี่ manageable หลักมันจัดการได้แม้ช่วงเอเปกแล้วก็มีการ
4: เดี๋ยวถึงเวลาจัดการได
5: ้ครับจริงๆวันที่16ก็มีการหยุดราชการเฉพาะในกรุงเทพมหานครนะจะเป็นวันที่ประชุมเพนารีไม่เป็นไรเดี๋ยวกลับไปเรื่องเตรียมการก่อน
2: ครับ
5: เขาก็ไปดูสนามบินนะฮะดูท่าอากาศยานว่าไอ้อย่างเงี้ยเขาโฟลคน 15,000 คนเนี่ย include VIP 400คน VVIP กี่เท่าไหร่เรารับได้ไหมสนามบินเราพร้อมไหม
2: ครับ
5: ห้องรับรองพิเศษเราเป็นยังไง facility เราเป็นยังไงเขาดูหมดฮะเขาดูเสร็จแล้วเขากลับไป
2: ครับ
5: กลับไปแล้วเราก็ต้องทำเปเปอร์ทำเอกสารไปว่าไอ้ฉันมีออฟเฟอร์แบบนี้นะสถานที่จัดการประชุมฉันมีความพร้อมแบบนี
2: ้ครับ
5: เรื่องโรงแรมเรื่องสาธารณสุขนะฮะเขาก็โรงพยาบาลก็ดูนะฮะว่าแบบไอ้เกิด
2: ถ้ามีฉุกเฉิน
5: เป็นอะไรไปมีรักษาได้หรือเปล่าจริงๆผมมีเกร็ดนิดนึงผมเล่านิดนึงก็ได้จริงๆมันไม่รู้จะเรียกว่าดีหรือไม่ดีแต่ว่าก็มันเป็นความพร้อมของเรานะเมื่อปีปักสมาน2500ผมน่าจะปี5ไม่แน่ใจ51 50น่าจะ53นะที่เราจัดประชุมอาเซียนนะฮะประชุมครั้งนี้จัดการประชุมอาเซียนที่พัทยา
2: ครับ
5: เราก็มีผู้บริหารของ World Bank ท่านนึงเนี่ยมาไม่สบาย พอดีนะฮะ
2: ครับ
5: ก็เราก็จัดการได้ดีนะฮะตอนนั้นเขาก็ผมไม่รู้เขาไปสัมภาษณ์กันหรือเปล่าแต่ก็หนักนะฮะก็เป็นประจำตัวที่หนักแล้วก็เป็นเมืองไทยแล้วก็เขาเรียกว่ารีก็รีคอเวอร์กลับไปได้ผมคิดว่าการอันนั้นที่พัทยานะก็สุดท้ายก็มารักษาที่กรุงเทพแต่ว่าเราก็พร้อมแหละแล้วก็ตอนนี้ผมว่าเราสาธารณสุขเราพร้อมมากนะเราก็เป็นเรื่องหนึ่งที่เราพร้อมมากนะฮะเขาก็ดูทุกด้านเรื่องรักษาความปลอดภัยเรามีมาตรการยังไง
2: ครับ
5: เราก็บอกว่าอย่างตำรวจเรานะฮะหรือว่าหน่วยต่างๆทั้งจริงๆหน่วยความมั่นคงต่างๆเขามีความพร้อมแหละนะฮะเขาก็จัดกันมาเยอะเพิ่งจัดระดับผู้นำเอเปกไปนะครับก็เรามีความพร้อมยังไงก็มีเปเปอร์นะฮะเขาก็ไปเข้าบอร์ด
2: ครับ
5: เดี๋ยวผมเล่าเบื้องหลังนิดนึงในเอาใน World Bank แล้วกันในธนาคารโลกเนี่ยก็มีกลุ่มออกเสียงนะ
2: ครับ
5: 189ประเทศเนี่ยก็มี25กลุ่มออกเสียง
2: ครับ
5: พวกขายใหญ่เรียกขายใหญ่แล้วกันอย่างอเมริกาเนี่ยเขามีของเขาก็มีของเขาห้องนึงฉันอยู่คนเดียวจีนเขาก็มีของเขาห้องนึงฉันอยู่คนเดียวนะอังกฤษก็เข้าใจว่าอยู่คนเดียวเหมือนกันอาจจะมีพวกมีอยู่5ประเทศบ้างที่มีขายใหญ่นะฮะอย่างเราเนี่ยประเทศเล็กหน่อยเราก็มีก็เรียกว่ากลุ่มออกเสียงของเรามีอยู่11ประเทศนะ
2: ครับ
5: 11ประเทศเราก็มีพี่ใหญ่เราเนี่ยคืออินโดนะฮะเรามีน้องรองเป็นไทยกับมาเลเซียตำแหน่งที่เราจะมีผู้แทนนะฮะของประเทศไปนะฮะอย่างใหญ่สุดที่นู้นเนี่ยเขาเรียกว่า Executive Director นะกรรมการบริหารก็จะหมุนเวียนกันไทยมาเลอินโดเนี่ยนะครับ3คนอินโดก็จะเยอะที่สุดแหละเพราะว่าหุ้นเยอะที่สุดอันนี้เดี๋ยวจะพูดเดี๋ยวจะไปอีกเรื่องนึง
2: ได้ครับ
5: แต่ไม่ได้แต่จะบอกว่าโอเคคุณจะต้องบอกว่าให้25กลุ่มออกเสียงเนี่ยทำยังไงเขาจะเลือกคุณนะฮะเขามีอยู่เขาไม่ได้มีประเทศเดียวนะ
2: ครับ
5: เขามีหลายคนที่เสนอตัวขึ้นมาแต่ละคนเราไม่รู้หรอกไอ้ศูนย์ประชุมเราคิดว่าศูนย์เศรษฐกิจเราโอ้เราดีอย่างนี้ขนาดนี้โรงแรมเราดีขนาดนี้แต่เราไม่รู้คู่แข่งเราจริงๆเขาเสนออะไรไปดีกว่าเราหรือเปล่านะฮะเบื้องหลังเนี่ยเราก็คุยนะฮะเราก็คุยกับประเทศกลุ่มที่คิดว่าเขาจะสนับสนุนเราได้ก็แล้วกันนะฮะก็อย่างนั้นก็แล้วกันก็สุดท้ายก็ไปเขาก็คุยกันก่อนแหละสุดท้ายก็บอร์ดก็มีมติเอกฉันท์นั่งของทั้งฝั่งธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศนะฮะช่วงประมาณเดือนสักเมษาพฤษภาเนี่ยแหละหรือมีช่วงนั้นนะฮะว่าให้ประเทศไทยเป็นมตินี้เมื่อปี

0: President ของ World Bank นะฮะก็ไปเซ็นฝั่งไทยตอนนั้นก็มีทางธนาคารแห่งประเทศไทยไปลงนามก็นั่นนะฮะก็คือการเริ่มอย่างเป็นทางการว่าอย่างนั้นเถอะว่าเรามีภาระผูกพันละว่าตั้งแต่ตุลาคม2566จนถึงตุลาคม2569นะฮะเราจะทำอะไรบ้าง
1: ครับ
0: เตรียมการเนี่ยประชุมกันคือผมจะเบื้องหลังเยอะหน่อยนะเข้าใจว่าเดี๋ยวน่าจะมีหนต่อไปอาจจะเป็นเบื้องลึกไปเรื่องเบื้องหน้านะเอาเป็นก็เตรียมการเนี่ยจะมีประชุมกันปีละ4ครั้งนะฮะก็คือว่าง่ายๆ Spring Meeting กับท่านประชุมฤดูใบไม้ผลิกับประชุมใหญ่เนี่ยเราก็จะไปที่ธนาคารโลกนะฝั่งไทยก็จะไปเขาก็จะไปเราจะไปแล้วก็มีช่วงมกรากับช่วงกรกฎาคมเขาก็จะมานะฮะก็เนี่ยก็สลับก็หลังจากนั้นงานมกราเข้ามาเมษาเราไปกรกฎาคมเข้ามาตุลาเราไปก็สลับกันเป็นอย่างเงี้ยนะฮะสลับไปเรื่อยๆจนกระทั่งเนี่ยสุดท้ายมิชชั่นสุดท้ายของเขาที่เข้ามาก็เพิ่งเมื่อเดือนกรกฎาคมนะครับนี่สิงหาเดี๋ยวเดือนหน้าเข้ามากันยาแล้วเขาจะอยู่ยาวละ
1: จนถึงการประชุม
0: จนถึงการประชุมนะว่าสิ่งที่เราต้องจัดเตรียมคืออะไรบ้างนะครับ
1: อ๋อเขาก็จะมาดูมาตรฐาน
0: ดู
1: อะไรกำกับดูแลเลยว่าตรงนี้ต้องแบบนี้แบบนี้เลยใช่ไหมครับ
0: ผมยกตัวอย่างในศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์เนี่ยตัวศูนย์เนี่ยพร้อมมากพร้อมอย่างที่ผมไปวันที่ตอนที่ทำสัญญาที่มาร็อกโกเนี่ยเขาสร้างมากลางทะเลทรายฮะสร้างมาเพื่อการนั้นโดยเฉพาะมันก็จะอีกแบบหนึ่งนะอันนี้มันศูนย์มีอยู่แล
1: ้
0: วแต่สิ่งที่ต้องสร้างเพิ่มนะฮะ
1: ครับ
0: เขาต้องการห้องประชุมประมาณสัก21ห้องห้องทำงานอีกว่าง่ายๆถ้ามีห้องเล็กห้องใหญ่สร้างเพิ่มเนี่ยประมาณ600ห้องนะครับก็ต้องมีมาตรฐานใช่ไหมครับวัสดุยังไงประชุมเป็นความลับเนี่ยไอ้ห้องนี้พูดไอ้ข้างๆต้องไม่รู้เรื่องนะ
1: ต้องไม่ได้ยินถึงกัน
0: ไม่ได้ยินเนี่ยมันทึบแล้วคุณต้องระบายอากาศยังไงคนพวกเนี้ยมาถึงเขาต้องมีเน็ตใช้นะไม่ใช่แบบมาถึงแย่งกัน หมื่นคนเน็ตไม่ได้สัญญาณเน็ต security นะสิ่งที่เราเนี่ยของพวกเนี้ยที่คุยกันทุกรอบนะฮะน
1: ี่
0: คือสิ่งที่เกิดขึ้นในศูนย์สิริกิติ์เอาแบบเนี่ยเอาแค่ห้องอ
1: ิน
0: เทอร์เน็ตแล้วห้องประชุมเนี่ยคุณก็ต้องมีโทษนะฮะอันนี้ผู้ชมทางบ้านคงไม่เห็นคุณต้องมีอุปกรณ์พวกเนี้ย
1: ครับ
0: แต่ละห้องประชุมใช่ไหมแล้วประชุมเนี่ยนะครับทุกประชุมเนี่ยถ่ายทอดว่าง่ายสัญญาเนี่ยจะต้องยิงสดตลอดกลับไปที่กรุงวอชิงตันเพราะนั้นมันต้องมีข้อแรกผมก็เทคนิคไม่ค่อยรู้นะก็สมมติมีห้องประชุม21ห้องประชุมพร้อมๆกันมันต้องมีเขาเรียก Master Control Room อีกเอาสัญญาณ21รวมกันยิงกลับไปที่กรุงวอชิงตันเพื่อจะเขาจะถ่ายทอดจากกรุงวอชิงตันไปที่อื่นอีกทีนึงไม่ได้ถ่ายจากเมืองไทยเพราะนั้นเทคนิคพวกนี้มันเยอะมากครับมันเยอะมาก
2: แม้กระทั่งห้องประชุมเล็กนี่นะครับเป็นย่อยๆ10 20ห้อง
0: ใช่ๆมันจะมีห้องมันจะมีเอางี้ผมเอางี้แล้วกันประชุมเนี่ยเดี๋ยวมันทั้งโลจิสติกทั้งสาระมันจะไปได้กันนิดนึงมันจะประชุมใหญ่พิธีเปิด
1: ครับ
0: เขาเรียก plenary meeting นะฮะ
1: ครับ
0: อย่างครั้งที่แล้วเนี่ยปี2534เนี่ยคนไปเปิดก็คือท่านนายกรัฐมนตรีในขนาดนั้นไปเปิดนะ
1: ครับ
0: ก็ไปเปิดก็จะมีเจ้าภาพแล้วก็จะมีสปีชของทางกรรมการผู้จัดการกองทุนการเงินระหว่างประเทศกับpresident ของธนาคารโลก
1: ครับ
0: ซึ่งคนจะฟังกันคนจะติดตามฟังกันว่าเขาจะพูดอะไรเขาจะส่งสัญญาณเศรษฐกิจโลกไปในทางคิดไหนก็เรียก plenary meeting นะทุกคนก็ไปนั่งฟังหมดนะครับประชุมใหญ่อีกอันหนึ่งของฝั่ง World Bank นะฮะเขาเรียก Development Committee ก
1: ็
0: คือรัฐมนตรีคลังก็คือของผู้แทนของ25ไม่ใช่บอก25ห้องใช่ไหม
1: ครับ
0: เขาก็จะไปพูดกันว่าฉันประเทศกลุ่มออกเสียงเนี่ยมองทิศทางเศรษฐกิจโลกเรื่องต่างๆเป็นยังไงนะครับนั่นของฝั่ง World Bank นะฮะของฝั่ง IMF เขาก็เรียก IMFC IMF Committee นะฮะก็ผู้ว่าการธนาคารกลางก็ไปจริงๆสาระฝั่งนั้นผมไม่ค่อยรู้นะเพราะผมอยู่ฝั่งกระทรวงการคลังนะฮะแล้วก็ประชุมใหญ่ๆอีกนะฮะอย่างประชุม G7 รัฐมนตรีคลัง G7 เขาก็ประชุมกันที่นี่แหละนะครับอันนี้คือ

0: ประชุมห้องใหญ่ๆที่เป็นห้องหลักๆแล้วก็จะมีห้องสัมมนาอีกประมาณสัก20ห้องนะฮะที่ก็จะเป็นที่ทั้งสัมมนาทั้งประชุมเล็กอะไรก็ว่าไปนะฮะแล้วก็มีที่บอกเมื่อกี้รวมไอ้600ห้องก็มีออฟฟิศใช่ไหมฮะเพราะที่พวกที่เขามานี่เขาไม่ได้มาประชุมเฉยๆเขาต้องทำงานด้วยใช่ไหมอย่างเราไปเนี่ยนอกจากประชุมต่างๆผมยกตัวอย่างอย่างเวลาเราไปที่กรุงวอชิงตันอย่างเงี้ยอันดับแรกคนที่เราต้องคุยกับเขาแน่ๆคือเขาไม่คุยกับเราแน่คือพวกเครดิตเรตติ้งเอเจนซี
1: ่ครับ
0: ซึ่งพวกเนี้ยเขาไปทีเดียวเขาได้เกือบ200ประเทศถูกไหมใครที่เป็นลูกค้าเขาก็คุยได้หมดเพราะนั้นเขาไม่ต้องมาไปไทยแลนด์
1: ไม่ต้องเดินทาง
0: ว่ายง่ายนะฮะอย่างเงี้ยมันก็จะประชุมย่อยๆเกิดขึ้นหรือว่าอย่างกระทรวงการคลังรัฐมนตรีคลังเราจะมีประเด็นคุยกับประเทศไหนนะก็มีการคุยกันอันนี้เป็นห้องย่อยพวกนี้ไม่ได้ถ่ายทอดนะ
1: พ
0: วกนี้ก็เป็นออฟฟิศต่างๆไอ้ห้องประชุมเล็กๆๆๆที่เขาตั้งมาไม่รวมออฟฟิศของที่ทำของตัวเอง
1: คร
0: ับ
1: อ
0: ันนั้นคือระบบออฟฟิศระบบการก่อสร้างระบบอินเทอร์เน็ตระบบเครื่องเสียงถูกไหมฮะ
1: ครับ
0: อันนั้นคุณในศูนย์ที่เกิดขึ้นเรื่องของอาหารคุณจะเสิร์ฟยังไงของจริงของไทยนี่ง่ายฮะ
1: ครับ
0: ในศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจนี่ร้านอร่อยอร่อยเยอะ
2: เ
0: รามีหมด
2: ไม่ได้เลยใช่ไหม
0: มีหมดทุกราคาด้วยตั้งแต่บอกฝรั่งบอกไอ้อยู่2เหรียญกินอะไรได้อยู่ประเทศเนี่ยนะอยู่ศูนย์เศรษฐกิจ2เหรียญนี่คุณทานได้นะเนี่ยถ้า60 70บาทเนี่ยมีให้ทานละนะครับแล้วก็มีจนกระทั่งถึงเป็นพันก็มีอ่ะในนั้นน่ะแล้วก็แบบระดับธรรมดาหลักร้อยหลักอะไรมีหมดมีให้เลือกเยอะแล้วแต่ว่าแล้วแต่ก็ต้องมีนะฮะเวลาสมมติเขาจัดประชุมประชุมบางอย่างก็เรียกอะไรนะเป็น working breakfast นะฮะประชุมเช้าอันนั้นก็ต้องมี catering ระบบเราพร้อมแค่ไหนนะฮะรักษาความปลอดภัยภายในศูนย์จะทำยังไงนะฮะภาษารักษาความปลอดภัยเขาเรียกไข่แดงไข่ขาวเนี่ยใช่ไหมฮะ
1: อ๋อจะมีพื้นที่สำคัญมากสำคัญน้อยลงมา
0: ตรงนี้เป็นโซนการการโซนนอกโซนใน
1: ครับ
0: แล้วก็ข้างในเอายังไงนะครับเรื่องของการจัดการจราจรภายในศูนย์นะฮะนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นในศูนย์
1: ในศูนย์เศรษฐกิจครับ
0: สิ่งที่เกิดขึ้นนอกศูนย์ก็ต้องคุย
1: ครับ
0: คน 15,000 คนเนี่ยคุณจะเคลียร์วีซ่าเขายังไงมันเป็นประเทศไหนมีวีซ่าประเทศไหนไม่ต้องมีขอแล้วจะยังไงใช่ไหมฮะตั้งแต่เข้าบ้าน
1: ครับ
0: ตรวจคนเข้าเมืองนะฮะขณะเข้ามาเสร็จเดินทางจากสนามบินไปโรงแรม
1: ครับ
0: โรงแรมคุณจะจัดการยังไงอินเทอร์เน็ตมีให้เขาใช้ไหมเขาอยู่โรงแรมก็ต้องมี
1: ครับ
0: ถูกไหมฮะจากโรงแรมมีชัดเช่ามาให้เพราะว่าถ้าอะไรนะ 15,000 คนเรียกแท็กซี่กับแกร็บ 15,000 คันไม่ได้ครับก็ต้องก็จริงๆรถเรามีให้400คันนะฮะก็คือรัฐมนตรีคลังเนี่ยนะเอาตีกลมๆ200บวก200อ่ะนะฮะก็189 191ก็ตีกลมๆ400อันนั้นจะมีให้นะครับ
1: นี่แค่ขนาดดูแค่สถานที่จัดการประชุมมันยังดูแบบว่าใหญ่โตแล้วมันดูมีรายละเอียดที่เยอะมากๆขนาดแค่สถานที่นะฮะรายละเอียดมันดูแบบเยอะมากๆ
0: ใช่ครับรายละเอียดมันเยอะรายละเอียดมันเยอะครับผม
1: ครับทีนี้ถ้าสมมติว่าตัวสถานที่เนี่ยเขาดูแล้วพร้อมแล้วโอเคแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับในจุดอื่นถ้าข้างนอกมีอะไรที่เราต้องเตรียมความพร้อมให้เขาบ้างครับ
0: ที่พูดมาเนี่ยคือ requirement ที่เขาเซ็นมาแล้วใช่ไหมฮะว่าไอ้เจ้าภาพเนี่ยคุณต้องทำอะไรเพื่อให้มีการประชุมเนี่ยเขาถึงยอมมาเมืองไทยเนี่ย
1: ครับ
0: แต่นี่ในฐานะเจ้าภาพเนี่ยเอ้ยฉันจะเปิดบ้านให้อยู่มาเสร็จประชุมบายๆแล้วประเทศนะฮะอันนี้ก็ผมว่าอันนึงที่อาจบอกว่าอย่างวันที่มีแถลงข่าววันที่14ทางท่านปรีทางท่านรองนายกรัฐมนตรีคลังท่านก็พูดไว้หลายเรื่องนะฮะเองแล้วขอให้ทางการท่องเที่ยวนะเขาดูว่ามาเมืองไทยเนี่ยมาแล้วคุณก็ต้องใช้ตังหน่อยนะฮะไม่ใช่คุณโรงแรมศูนย์ประชุมแล้วสนามบินน่ะมีโปรแกรมอะไรให้เขาไปท่องเที่ยวใช้จับจ่ายเราจะอวดประเทศไทยยังไงว่าเรามีอะไรบ้างนะฮะอันนั้นคือฝั่งเอนเตอร์เทนแล้วก็ได้รับความร่วมมือจากภาคเอกชนเยอะนะฮะว
1: ่
0: าเราผมเอ่ยชื่อคงไม่หมดอ่ะผมยกตัวอย่างนิดนึงแล้วก็อย่างทางสยามพิวรรธทางไอคอนสยามเนี่ยเขาจะมีกิจกรรมให้นะฮะกลุ่มไม่ว่ากลุ่ม

0: เซ็นทรัลกรุงเทพฯใช่มั้ยครับแล้วอันนี้แล้วแต่เอกชนเลยฮะคืองี้ป้าย World Bank เนี่ยจริงมันป้ายประชุมมันมี2ผมเรียกป้ายแล้วกันนะตราเสร็จแล้วมันจะมี2ตรานะฮะไอ้ตราที่ท่านเห็นเป็นตรากลมๆที่มีธง191ธงอ่ะอันนั้นคือสัญลักษณ์ของทางผมเรียกทางองค์กรแล้วกัน
1: ที่เป็นแบบ official
0: official ธงเห็นในรูปฮะแล้วก็จะมีตราสัญลักษณ์ของเจ้าภาพนะฮะนี่ยังไม่เห็นแต
1: ่ซึ่งถ้าตราเสร็จแล้วของเจ้าภาพของไทยก็จะมีความเป็นไทยเข้าไปด้วยถูกไหมคร
0: ับ อันนี้ก็ถ้าใครมาทำกิจกรรมกับเราแล้วก็ให้เอาตราของเจ้าภาพไปใช้ได้นะฮะว่าก็จะมีเนี่ยภาคเอกชนภาคเอกชนก็ส่วนมากเขาจะเป็นเรื่องของของเรียกว่าเอนเตอร์เทนแหละการใช้จ่ายอะไรอย่างงี้ใช่ไหมช้อปปิ้งการท่องเที่ยวนะฮะก็เขาก็ทำไว้ให้เยอะนะครับทีนี้อย่างไรนะที่ในฝั่งของเพื่อนพูดถึงว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างใช่ไหมนั่นคือภาพแล้วก็จริงๆภาคของราชการนี่จริงไม่คิดอย่างผมที่เล่าให้ฟังอ่ะเวลาทางท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังไปที่กรุงวอชิงตันอย่างเงี้ยมีโอกาสพบกับคนอื่นนะฮะทีนี้ทีมเราไปเนี่ยทีมไทยแลนด์เนี่ยอย่างมากก็15คน20คนไม่ได้เยอะ
1: ครับ
0: คนนี้เนี่ยนอกจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังผู้ว่าการธนาคารกลางเข้ามาประเทศไทยใช่ไหมฮะ
1: ครับ
0: มันมีบทนะฮะผู้บริหารเมื่อกี้บอกเครดิตเรตติ้งสถาบันการเงินระหว่างประเทศใหญ่ๆนะฮะพวกนี้เราใช้ประโยชน์ได้หมดนะฮะผมยกตัวอย่างองค์กรที่ผมยกตัวอย่างองค์กรที่ผมอย่างธนาคารอิสลามอย่างเงี้ยนะที่ผมเป็นกรรมการอยู
1: ่ครับ
0: ยังเราหาพันธมิตรนะฮะมาร่วมถ้าเราต้องไปที่กรุงวอยถูกไหมฮะเราก็ไม่รู้ใครมาบ้างทีมก็ไปได้ไม่เยอะอย่างวันนี้เราก็จัดเขาเรียกไซต์อีเวนต์นะฮะก็ขอตากับกระทรวงการคลังนี่แหละไม่ใช่ธงนะฮะก็อย่างเงี้ยก็มีโอกาสเราก็ดูแล้วว่าเราเห็นแล้วว่ามีใครมาบ้างคนเราก็ไปได้หมดถูกไหมฮะเราอยู่ประเทศไทยอยู่นี่นะฮะหรืออย่างผมอีกที่นึงผมอยู่ด้วยก็เป็นอย่างเนด้าใช่ไหมฮะสำนักงานความร่วมมือเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้านก็เป็นเขาเรียก development agency เหมือนกัน
1: คร
0: ับ World Bank เนี่ยให้ทั้งโลกใช่ไหมสมาชิก189เนด้าเรามีเป้าอยู่7ประเทศ
1: ครับ
0: ไม่ต้องพูดแล้วกันนะว่าอีกนะฮะเราหา development partners นะฮะ
1: ครับ
0: เงี้ยเขามาเราก็มีโอกาสไปคุยเราก็อยู่กันได้ทั้งหมดแล้วก็คนมาเขาก็เห็นน่ะนี่ผมแค่ยกตัวอย่างนะฮะเอกชนทำอะไรบ้างราชการทำอะไรบ้างที่มันอยู่นอกเหนือจากแมนนวลนะจากคู่มือที่ได้ไปลงนามกันอันนั้นน่ะคือสิ่งที่ประเทศเจ้าภาพนะฮะจะได้ใช้ประโยชน
1: ์
0: จากทั้งทางด้านเนี่ยการท่องเที่ยวการประชาสัมพันธ์ประเทศและด้านเศรษฐกิจนะของประเทศนะฮะด้านเรียกการวิชาการแล้วก็นะฮะที่เอกชนเองเนี่ยสมมติเป็นธนาคารพาณิชย์ต่างๆอย่างเงี้ยก็คงก็เขาก็อันนั้นเขาก็สามารถได้ประโยชน์จากงานนี้เขารู้แล้วแหละว่ามีใครมาประชุมบ้างนะครับแล้วก็สามารถมีประโยชน์พบปะยังไงเพราะบ้านเราอยู่นี่คนเราครบอ่ะนะเราไม่ต้องบินไปถึงกรุงวอชิงตันน่ะเขามาอยู่แล้วนะครับ
1: ก็คือถ้ามีอะไรจะพูดคุยก็ในงานนี้ได้เลย
0: ครับผม
1: ครับก็อย่างที่ท่านรองบอกไปนะครับว่าอันนี้มันคือประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นนะครับในแง่ของการที่เขามาแล้วมันไม่ได้หยุดอยู่แค่ในที่ประชุมนะครับในวงประชุมแค่นั้นอย่างที่บอกไป ถ้าสมมติว่าไปแล้วมีเอกชนมาร่วมด้วยแน่นอนมันจะเกิดการจับจ่ายใช้สอยและเมื่อสักครู่นี้อาจจะลงรายละเอียดถึงเรื่องของรถที่จะมารับผู้เข้าร่วมประชุมมันจะเกิดการจ้างงานต่างๆเกิดขึ้นตามมามากมายถูกไหม
2: ครับในเรื่องของการต้อนรับล่ะครับพวกเจ้าหน้าที่พิธีการต้อนรับเราเป็นคนของเราทั้งหมดเลยไหมมาจากส่วนไหนบ้างครับ
0: จริงๆการต้อนรับในฐานะเจ้าภาพก็คิดก็ภาพใหญ่ๆนะแต่นี้เวลาประชุมแบบนี้สิ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือก็เรียกเจ้าหน้าที่ด้านพิธีการต้อนรับหรือเลซองออฟฟิเซอร
1: ์ครับ
0: จริงๆมีหลายแบบนะฮะ
1: ครับ
0: จริงสมัยก่อนผมเคยอยู่จริงๆเลซองผมก็เคยนะตอนเด็กๆนะ
1: ครับ
0: ก็ตอนนั้นก็ไปเป็นเลซองให้รัฐมนตรีครั้งของชาติหนึ่งอาเซียนนะฮะแล้วก็ผมก็เคยอยู่สนามบินเพราะฉะนั้นเจ้าหน้าที่จะมีเยอะนะฮะพูดถึงเรื่องเลซองก่อนนะ
1: คร
0: ับ ก็อย่างที่บอกอย่างเอเปกเนี่ยนะที่เราเพิ่งจัดไปเนี่ยตอนมีแค่21เขตเศรษฐกิจ
1: ครับ
0: เลซองหา

0: ไม่ยากฮะ
1: ครับ
0: เพราะหลงโจ้งก็บวกส่วนนู้นส่วนนี้อาจจะสัก40ท่านก็ใช้ของสำนักงานเศรษฐกิจการคลังเป็นหลักนี่แหละครั้งนี
2: ้
0: ฝ
2: ั่
0: งใช่ฝั่งธนาคารโลกเนี่ย189
1: ครับ
0: ฝั่งกองทุนฝั่งกองทุนการเงินระหว่างประเทศอีก191เพราะนั้นอาซีเอาซะ400บวกเพราะต้องมีอย่างอื่นด้วยใช่ไหมฮะก็ใช้เยอะมากนะฮะก็แน่นอนครับเลซองเนี่ยเจ้าหน้าที่พิธีการเนี่ยแล้วก็คัดเลือกบุคลากรนะฮะมาจากสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
1: ครับ
0: แน่นอนนะฮะก็ธนาคารแห่งประเทศไทยต้องมาแน
1: ่ครับ
0: ก็เหมามาทั้งกระทรวงนะฮะมาหมดนะฮะทุกกรมในกระทรวงการคลังต้องมาช่วยเราหมดสรรพากรสรรพสามิต
1: ครับ
0: ศุลกากรสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ
1: ครับ
0: สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
1: ครับ
0: กรมธนารักษ์กรมบัญชีกลาง
1: ครับ
0: SFI นะฮะสถาบันการเงินเฉพาะกิจแล้วก็มาช่วยทั้งกระทรวง
1: ครับ
0: ก็ยังไม่พอนะฮะก็ไปขอความร่วมมือจากกระทรวงอื่นเข้ามาช่วยอีกก็เนี่ยไปขอทางได้รับความอนุเคราะห์นะฮะหน่วยงานกระทรวงการต่างประเทศ
1: ครับ
0: กระทรวงพาณิชย์นะฮะBOI นะฮะสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
1: ครับ
0: สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการกพร.นะครับก็ต้องมีความพร้อมนะฮะว่าจะมารับเนี่ยตีเอาซะเนี่ย189 100ก็เกือบ400เนี่ยนะฮะแล้วก็อาจจะมีบวกอีกนะฮะนี่คือพวกประกบนะไม่นับพวกที่เลซองส่วนกลางที่ต้องคอยดูเจ้าหน้าที่ต้อนรับทางสนามบินเลซองที่พาไปโซเชียลโปรแกรมอะไรพวกนี้มีอีกนะฮะก็ต้องเตรียมความพร้อมนะฮะก็ทางกรมพิธีการทูตกระทรวงต่างประเทศก็มาอบรมให้คุณจะรับแขกต้องทำยังไงนะให้เกียรติเขายังไงประสบการณ์เป็นยังไงเพราะว่าเราเพิ่งจัดประชุมเอเปกไปนะฮะก็เนี่ยก็จะมีประสบการณ์อยู่ว่าจะต้องเตรียมเลซอง400คนซึ่งก็ไม่ง่ายนะฮะเลซองปุ๊บเนี่ยคุณก็ต้องมี
2: เสื้อ
0: ให้เขาอบรมมีชุดให้เขาใส่นะฮะจะ7วันจะคำนวณจะมันต้องมีกี่ชุดอะไรเงี้ยจะให้เขาใส่ชุดเดียว7วันก็ไม่ได้นะครับ
1: คร
0: ับ ผมก็นั่นนะฮะนั่นคือเลซองซึ่งก็ตัดเป็นเรื่องประโยชน์นะกับเลซองเนี่ยคือนอกจากเราต้อนรับเขาเราให้เขาประทับใจคือเลซองนี่คือเนื่องจากผมอยู่สายระหว่างประเทศนะฮะผมก็จะมีประสบการณ์เลซองจากประเทศต่างๆที่เราไปประชุมมาทั้งสิ่งทั้งประเทศที่เรารู้สึกว่าแบบเขาเตรียมการมาดีหรือบางประเทศที่เขาอาจจะเขาเรียกว่าการอะไรนะประสานงานอาจจะมียังไม่ถึงระดับ
1: อ
0: ะไรเงี้ยเราก็มีความกลุ้มกลับอยู่บ้างเราก็มีประสบการณ์พวกนี้เราก็อยากให้ประเทศไทยเนี่ยทุกคนมาแล้วแบบโอ้โหไทยแลนด์นี่เราจัดการดีมากนะฮะเลซองของเราเนี่ยนะฮะเราไม่ได้ทำงานเราประชุม12ฮะเริ่ม12 ถึง 18
1: ครับ
0: เราไม่ได้เริ่มงาน12ฮะเราเริ่มงานก่อนก็คือว่าง่ายๆเขาจะติดต่อกับเนี่ยแต่ละประเทศที่เขามาตั้งแต่แรกว่าเรียกว่า pre arrival คุยกันก่อนนะคนมากี่คน
2: แสดงว
0: ่
2: าต้องไปอำนวยความสะดวกไปช่วยดูแลตั้งแต่ก่อนเขาจะมา
0: ก่อนเขาจะมานะครับผมอำนวยความสะดวกก็ว่าอายุคุณสงสัยอะไรกับการประชุมเนี่ยในฝั่งของเจ้าภาพเนี่ยถามคนคนนี้ได้เลยนะฮะนั่นคือฝั่งเลซองที่เราได
2: ้เป็นด่านสำคัญเลยนะ
0: ฮะแต่เราเตรียมใช่ครับเป็นที่เราได้เตรียมการมา
1: ครับ
0: ก็เลซองก็จริงๆผมว่าเลซองเนี่ยเป็นอะไรนะหน่วยเล็กๆที่ภารกิจเยอะนะฮะ
1: ครับ
0: เขาคือเลซองทำอะไรให้เขาประทับใจก็โหนี่แหละไทยแลนด
1: ์ครับ
2: ไกด์ส่วนตัวประมาณ
0: ในทางกับการถ้าเลซองเขาไม่ประทับใจเลซองก็นั่นแหละไทยแลนด์เหมือนกันนะเพราะเลซองนี่ก็เราก็ต้องดูมาอย่างดีนะฮะก็แล้วก็จริงๆก็ถ้ามีเลซองท่านไหนฟังอยู่ก็ขอบคุณท่านไว้ล่วงหน้าด้วยนะครับท่านก็เป็นท่านคือตัวแทนประเทศนะท่านไม่ใช่
2: ใน
0: น
2: ี้ในเล็ก
0: หรือว่าในลิสต์นะท่านคือ
1: ตัวแทน
0: ไทยแลนด์นะท
1: ่
0: านคือไทยแลนด์
2: ก็คือเป็นหน้าเป็นตาให้ประเทศเลย
0: ใช่ครับผม
1: ครับนอกจากเจ้าหน้าที่พิธีการต้อนรับที่เป็นเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานต่างๆจากกระทรวงหรือจากหน่วยงานด้านเศรษฐกิจหรือต่างประเทศแล้วจริงๆแล้วอีกหนึ่งส่วนที่สำคัญก็คืออาสาสมัคร
2: ที่เข้ามาร่วมใช่ไหมครับส่วนใหญ่จะเป็นนิสิตนักศึกษาใช่ไหมท่านรอง
0: ครับเลซองเนี่ยเราก็ใช้ข้าราชการเจ้าหน้าที่ของรัฐเป็นหลักกันนะครับอาสาสมัครอันนี้เราก็จะให้ผมว่าจริงๆได้ทั้งสองอย่างนะเราก็จะได้นิสิตนักศึกษามาช่วยงานเพราะว่าทางตัวนิสิตนักศึกษาเองก็เป็นโอกาสของท่านนะฮะที่ท่านจะได้มาสัมผัสกับการประชุมนะฮะ
3: ครับผมก็โชคดีมากเลยนะ
0: ครับมันซึ่งมีหลายอย่างนะที่เราใช้อาสาสมัครคือเราไม่สามารถเอาข้าราชการไปยืนบทได้เช่นการinformation desk อย่างเงี้ยฮะโต๊ะอำนวยความสะดวกนะฮะซึ่งไม่ใช่มีแค่ที่ศูนย์ไม่ใช่มีเฉพาะที่ศูนย์สิริกิติ์นะ
2: ครับ
0: คุณเดินเข้ามาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิท่าอากาศยานดอนเมืองเนี่ยพวกนี้ต้องมีอาสาสมัครไปคอยอำนวยความสะดวกคงไม่ใช่ปั๊มพาสปอร์ตแทนตำรวจนะฮะแต่ว่าก็บอกเขาว่าคุณต้องไปไหนนะฮะเดินเส้นทางเดินทางถ้ามีปัญหาว่าประเทศนี้ฉีดยามาไหมอะไรอย่างเงี้ยพวกนี้อาสาสมัครเขาก็จะถูก อบรมมาให้รู้เรื่องของพวกนี้เราก็จะมีคงจะมีนะฮะด้านใหญ่ๆคุณต้องรู้อะไรบ้างและด้านต่างๆนะฮะอาสาสมัครที่สนามบินอาสาสมัครที่อยู่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ
2: ์ครับ
0: อาสาสมัครที่อยู่ตามโรงแรมใช่ไหมฮะเขาลงมาเนี่ยนอกจากโต๊ะโรงแรมเขาบอกโปรแกรมของเราเนี่ยอยู่โรงแรมกอไก่เนี่ยจะไปจริงๆพูดชื่อก็ได้นะเพราะเขาประกาศมาแล้ว21โรงแรมจะไปศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์เนี่ยจะไปยังไงอาจจะมีรถชัตเทิลบัส
2: ครับ
0: ออกเวลานี้นะฮะ โปรแกรมท่องเที่ยวมีอะไรบ้างอยากไปทำอะไรร้านอาหารอร่อยลิสต์อะไรพวกเนี้ยพวกเนี้ยอาสาสมัครก็จะเป็นคนเป็นตัวแทนของประเทศนะฮะที่ไปสื่อสารกับเขา
2: ครับ
0: เพราะว่าอย่างเจ้าที่ของผมเนี่ยเจ้าที่ของสำนักงานเศรษฐกิจการคลังเนี่ยผมว่าก็ดูแลไอ้ฟังก์ชันอันนั้นหลักๆก็
2: ครับ
0: เราก็หมดคนแล้วล่ะครับ
2: ครับ
0: ผม
2: อันนี้ก็คือถ้าดูแล้วเนี่ยคนที่จะมาทำหน้าที่ตรงนี้ได้ก็ต้องถือว่าต้องมีข้อมูลแน่นแล้วก็พร้อมที่จะแก้สถานการณ์เฉพาะหน้าอยู่ตลอดเวลาต้องตื่นตัวอยู่ตลอดเลย
0: ใช่คืออดีตเลซองนะฮะหน้างานเนี่ยมันเดี๋ยวตอนอบรมอ่ะก็คุณก็จะได้ไปพอสมควรเนี่ย
2: ร
0: ่างงานเนี่ยก็ได้มันเป็นทักษะที่ที่ได้ฝึกนะฮะนะครับแล้วก็อาสาสมัครจริงๆก็ไทยแลนด์นะทั้งเลซองทั้งอาสาสมัครเนี่ยสิ่งที่คุณเดินเข้าไปเนี่ยคือคุณก็ไปในนามประเทศไทยทั้งหมดนะฮะก็ผมคิดว่าก็ฝั่งนึงแล้วก็ต้องฝากนะแล้วก็ฝากน้องๆนะฮะทุกคนนะฮะก็เป็นโอกาสที่ดีของท่านนะฮะว่าได้สัมผัสกับการประชุมระดับนี้นะครับแล้วนี่ถ้าเวียนมาประเทศไทยอีกทีผมก็ไม่รู้น่าจะเดินไม่ค่อยไหวแล้ว
2: เพราะว่าจากรอบแรกถึงรอบนี้ก็ยัง
3: 30 กว่าปี 35 ปี
0: โอ้มีเกร็ดนิดนึง
2: ครับ
0: เรามีเจ้าที่กระทรวงการคลัง1ท่าน
2: ครับ
0: ที่อยู่จากทั้ง2หน
2: โอ้โห
0: คือท่านปลัดกระทรวงการคลัง
2: อ๋อครับ
0: ครับเป็นท่านเดียวนะฮะที่อยู่ตั้งแต่ปี34ถึงปี69นะครับมีท่านปลัดกระทรวงการคลังครับท่านได้จัดทั้ง2ครั้งครับ
2: โอ้โห
3: ทีนี้ในส่วนของความเป็นอาสาสมัครเนี่ยจริงๆจบไปแล้วใช่ไหมครับคือได้ตัวหมดแล้ว
0: ทับได้หมดแล้วครับ
3: ได้หมดแล้ว
2: เหลือแค่ขั้นอบรม
0: ก็จะมาอบรมแล้วก็ต้องแจกจ่ายไปตามที่บอกครับมีหลายฝ่ายใช่ไหมที่เราใช้อาสาสมัครฝ่ายสถานที่ฝ่ายรถยนต
2: ์
0: อาจารย์บาฮานะเนี่ยฝ่ายเลซองฝ่ายจัดเลี้ยงอะไรอย่างเงี้ยนะครับผม
2: ครับเมื่อสักครู่นี้ก็ฝ่ายพิธีการต้อนรับไปแล้วนะครับทีนี้ฝ่ายพิธีการต้อนรับเนี่ยไม่ได้มีแค่เจ้าหน้าที่หรือแค่อาสาสมัครจริงๆแล้วประชาชนทั่วๆไปอย่างเราถือเป็นฝ่ายต้อนรับก็ได้เพราะเรามีโอกาสจะต้องได้เจอผู้เข้าร่วมประชุมตามสถานที่ต่างๆอยู่แล้วถูกไหมครับทีนี้อยากจะให้ท่านรองแนะนำนิดนึงการที่เราจะเป็นเจ้าภาพที่ดีเผื่อเรามีโอกาสได้ไปพบเจอไม่ว่าจะเป็นสถานที่ที่เขาอาจจะไปท่องเที่ยวหลังจากว่างเว้นการประชุมหรืออาจจะเจออยู่ตรงสนามบินหรืออะไรอย่างนี้เลยก็ได้เราจะเป็นเจ้าภาพที่ดีได้ยังไงครับในประชาชนทั่วไป
0: ผมว่าจริงๆไปมาหลายประเทศนะจริงๆคนไทยประชุมอะไรเราเป็นเจ้าภาพที่ดีอยู่แล้วนะฮะเราพร้อมจะต้อนรับคนอยู่แล้วก็ถึงเวลาช่วงนั้นนะฮะ12-18จริงๆอาจจะก่อนนะนิดหน่อยนั่นก็อาจจะคงจะเห็นเนี่ยมีคนมาประชุมนะครับหรือเขาคงไปท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆนะครับก็ จริงๆคนไทยเราทำตัวตามปกติแล้วก็เป็นเจ้าภาพที่ดีอยู่แล้วนะฮะแต่ว่าช่วงนั้นท่านก็คงจะก็ไม่รู้ถ้าแบบมีอะไรเขาอันนึงเลยรู้มั้ยผมว่าสิ่งที่ที่ที่เขาไปกันเยอะมากเนี่ยประสบการณ์ของผมนะเนื่องจากศูนย์สิริกิติ์เนี่ยนะฮะมี MRT ผ่านเยาวราชเนี่ยเขาไปกันบ่อยมากนะเพราะร้านอาหารลิสต์ร้านอาหารเยาวราชของเรานี่เยอะมากนะที่คนเขามาแล้วแบบก็เรียกนั้น must try นะ
1: ครับ
0: เนี่ยนะฮะก็เป็นที่ที่หนึ่งที่ผมว่าไม่นับไปศูนย์การค้าในเมืองนะที่ที่เรามีที่สวยงามของเราอยู่แล้วหรือว่าอย่างริมน้ำสวยๆของเราก็เนี่ยครับผมว่าก็ร่วมกันนะฮะมาถึงก็15,000 คนนะฮะแล้วก็ไม่ใช่ทัวร์ศูนย์เหรียญนะฮะพวกนี้ในแบงค์นะฮะ
3: ครับในแบงค์ด้วย
0: จ่ายกันสมมุติเขาทานข้าวมื้อนึง100 US เนี่ยเรื่องปกติของเขานะฮะก
1: ็
0: อยู่บ้านอยู่อเมริกาทานร้านแบบธรรมดาก็50แล้วฮะใช่มั้ยคนนึงเนี่ยอยู่เมืองไทยก็ทาน100เหรียญนี่ 3,000 นี่คือเรียกได้ว่าธรรมดาเลยนะฮะเพราะฉะนั้นพวกนี้มาแล้วใช้เงินนะครับไม่ใช่ทัวร์ศูนย์เหรียญนะครับ แล้วก็ต้อนรับก็ได้ก็ให้ตามสมควรนะครับ
1: ครับครับอันนี้เราพูดถึงเรื่องของการเตรียมความพร้อมของการจัดงานในเบื้องต้นมาหลายสเต็ปแล้วทีนี้ก่อนช่วงท้ายรายการอยากจะให้ท่านรองพูดถึงความสำคัญของการประชุมครั้งนี้ที่จะเกิดขึ้นในประเทศไทยที่ไทยได้เป็นเจ้าภาพอยากจะให้บอกคุณผู้ชมถึงความสำคัญที่การประชุมครั้งนี้นิดนึงครับ
0: ครับก็จริงๆก็ผมก็เรียนทางคุณนิกและคุณเล็กมาแล้วนะฮะก็อยากจะย้ำนิดนึงนะฮะอันนี้ก็เป็นเหมือนกับเป็นอะไรนะ
3: โอลิมปิกการเงิน
0: โอลิมปิกทางการเงินนะครับนอกจากเรามีรัฐมนตรีคลังกับผู้ว่าการธนาคารกลางนะฮะเนี่ยเกือบ400ท่านมานะฮะองคาพยพที่เขาตามมานะฮะถึง 15,000 คนนะก็เป็นโอกาสนะฮะที่คงไม่ได้แบบเขามาโรงแรมสนามบินที่ประชุมนะฮะว่าเขามาเนี่ยการถ้าจะถึงประชาชนแบบเรียกว่าไปถึงเลยเนี่ยการจับจ่ายใช้สอยที่จะเกิดขึ้นนะฮะในช่วงดังกล่าวนะครับโรงแรมเนี่ยจริงๆมันเต็มมาตั้งแต่2ปีแล้วนะฮะไอ้ official อย่าบอกว่า official hotel โรงแรมเป็นทางการนะฮะโรงแรมไม่เป็นทางการเนี่ยอย่างพวกสถาบันการเงินใหญ่ๆเนี่ยเขาจองไว้2ปีแล้วนะครับโรงแรมไม่เป็นทางการที่เขาจะไปจัดการรีเซพชันอะไรของเขาเนี่ยนะฮะอันนั้นก็คือในการจับจ่ายใช้สอยในทางวิชาการก็อาจจะวงเล็กลงหน่อยนะฮะในแวดวงการเงินการคลังเนี่ยวันนี้เนี่ยบุคคลสำคัญในโลกเนี่ยก็มาอยู่ที่กรุงเทพหมดละจะเจรจาธุรกิจจะอะไรเนี่ยเป็นโอกาสแล้วท่านไม่ต้องวิ่งไปทั่วโลกนะฮะทุกคนอยู่ที่นี่หมดแล้วนะฮะเป็นโอกาสที่จะได้เจอนะครับก็อยากจะฝากไว้ถึงความสำคัญของการประชุมนะครับแล้วก็โอกาสก็เนี่ยเว้นมา34ปีนะครับ
1: ข
0: อบคุณครับครับผม
1: งั้นสั้นๆนิดนึงครับถ้าคนไทยอยากจะติดตามการประชุมนี้ให้เข้าใจมากขึ้นเงี้ยครับเราควรจะต้องเริ่มจากการศึกษาอะไรก่อนเพื่อที่จะดูการประชุมนี้ให้ติดตามการประชุมนี้ให้เกิดความเข้าใจ
0: จริงๆในของกระทรวงการคลังเองก็จะมีแถลงข่าวออกมาเรื่อยๆแต่อันนี้เรารัฐการก็ยอมรับบางทีแถลงข่าวของหลวงมันก็แห้งๆหน่อยนะฮะเรามี Facebook Channel นะฮะที่ทำเรื่องนี้โดยเฉพาะนะครับ AM2026
1: ครับ
0: นะครับมีช่อง YouTube อยู่ซึ่งอันเนี้ยเนื้อหาก็จะเป็นไม่น่าเบื่อเอาอย่างงี้แล้วกันไม่ได้ทำมาแบบแห้งๆอ่ะนะครับผมมีหลายช่องทางให้ติดตามแล้วถ้าเกิดท่านจะแบบวิชาการจ๋าจริงๆเนี่ยนะฮะในทางช่องทางต่างๆตัวแบบเว็บไซต์ของทั้งธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศ
1: ครับ
0: และแม้แต่ทางสำนักงานธนาคารโลกในประเทศไทยนะครับพวกนี้ก็จะมีถ้าเป็นเนื้อหาแบบแน่นๆเนี่ยก็พวกนี
1: ้
0: ถ้าเอาแบบที่เป็น
3: ติดตามความเคลื่อนไหว
0: หน่อยความเคลื่อนไหวแล้วก็มีอะไรที่มันจะไปติดใช้ในชีวิตประจำวันคำว่าใช้ในชีวิตประจำวันของท่านเนี่ยอาจจะเป็นคือไม่ใช่คงเป็นเชิงเศรษฐกิจด้วยนะว่าแล้วมันจะมา เกี่ยวข้องอะไรกับพวกเราจริงๆมันมีเรื่องเนื้อหาอยู่นะวันนี้ผมยังไม่ได้พูดถึงนะครับวันนี้ก็เข้าใจว่ามีย
2: ังมี
0: โอกาสทางอย่าเรียกว่าผมเลยทางสำนักงานเศรษฐกิจการคลังยังมีโอกาสอีกก็อาจจะมีเรื่องที่เป็น
3: เนื้อหาสาระ
0: อา
3: จจะมีการประมวลที่ไปที่มาอะไรประมาณนี้ด้วย
0: วันนี้เรื่องสาระยังไม่ได้ไปแตะต้องมากนะบอกว่าเราประชุมอะไรยังไงมากันแค่ไหนสาระแล้วอาจจะจริงๆสาระก็แตะแหละนะฮะวันนี้ให้ท่านรู้ก่อนแล้วก็ไอ้ธนาคารโลกมัน
3: คืออะไร
0: เอเวฟคืออะไรเดี๋ยวที่เขาประชุมอะไรแล้วเจ้าภาพจะมีส่วนร่วมได้อะไรเนี่ยผมว่าน่าจะเป็นอีก
3: ฉะนั้นก็คือ Facebook ก็ AM 2026 2026เนาะ
0: ครับ
3: แล้วก็ YouTube
0: ครับผม
3: เรื่องดังหลังข่าวเราก็มีสาระพยายามมาให้ได้ทุกวันเหมือนกัน
2: ครับวันนี้ก็ได้รับทราบนะครับที่มาที่ไปนะครับของหน่วยงานทั้งสองหน่วยงานที่เป็นหน่วยงานสำคัญนะครับได้รับทราบเรื่องของการเตรียมความพร้อมซึ่งในแต่ละจุดแค่สถานที่ก็มีรายละเอียดเยอะแยะมากมายนะครับเพราะฉะนั้นก็เราในฐานะคนไทยก็ต้องเตรียมพร้อมนะครับกับการเป็นเจ้าภาพที่ดีนะครับในการต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมนะครับจากนานาประเทศนะครับ191ประเทศนะครับงั้นช่วงนี้ต้องขอขอบคุณท่านรองก่อนแล้วเดี๋ยวโอกาสหน้าอาจจะได้มีโอกาสมาพูดคุยกันอีกครั้งนึงนะครับขอบพระคุณมากนะครับ
0: ขอบคุณมากครับขอบคุณเลยครับก็ขอบคุณท่านผู้ชมนะครับ
2: วันนี้หมดเวลาของเรื่องดังหลังข่าวแล้วนะครับวันนี้เราทั้ง3คนลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ

คล38ประการประการที่13ดูแลสงเคราะห์ภรรยาหรือสามีปฏิบัติต่อคู่ครองด้วยความรักซื่อสัตย์และช่วยเหลือกันสร้างครอบครัวที่มั่นคงมงคล38ประการนี้เป็นหลักธรรมที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ในมงคลสูตรเพื่อเป็นแนวทางดำเนินชีวิตให้เจริญทั้งทางโลกและทางธรรมนำไปสู่ความสุขความสำเร็จและความสงบอย่างยั่งยืน

0: ล38ประการประการที่14ทำการงานไม่ให้ข้างค้างปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบขยันและทำงานให้เสร็จเรียบร้อยมงคล38ประการนี้เป็นหลักธรรมที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ในมงคลสูตรเพื่อเป็นแนวทางดำเนินชีวิตให้เจริญทั้งทางโลกและทางธรรมนำไปสู่ความสุขความสำเร็จและความสงบอย่างยั่งยืน
1: ต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล

วลาที่มาทำงานจุดเริ่มต้นในการสร้างกังหันลมนี้ขึ้นกังหันจะถูกทดสอบจากพลังงานธรรมชาติกังหันลมขนาดใหญ่ที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าวิศวกรต้องทำงานกันอย่างหนักในฤดูพายุไต้ฝุ่นเพราะพวกเขาต้องติดตั้งมันในทะเลที่กว้างใหญ่และนี่คือสิ่งที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนตอนที่4กังหันลมยักษ์เซี่ยงไฮ2สิงหาคม2011บนทะเลของอ่าวหางโจในเซี่ยงไฮ้มีเงาขนาดใหญ่สิ่งหนึ่งปรากฏขึ้นมันคือเครนสลับท่าเรือชื่อเฟิงฝานหาวก่อหยางซานที่อยู่ห่างจากที่นี่38ไมล์ทะเลรถเครนตีตะขาบขนาดใหญ่ที่สุดในจีนจอดรออยู่ที่นั่นนานแล้วพวกมันต้องร่วมกันทำภารกิจที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนเลยเจิ้งซื่อเจ๋อผู้ควบคุมรถเครนขนาดใหญ่ที่สุดของจีนซึ่งเป็นรถเครนที่มีมูลค่าเทียบเท่ากับเครื่องบินโบอิ้ง737เลยทีเดียวกำลังแรงเท่าม้า 9,000 ตัวมากพอที่จะขอรถจำนวน800คันขึ้นไปบนตึก40ชั้นได้ในครั้งเดียวแม้จะมีความมั่นใจในการควบคุมรถเครนดีแต่สำหรับภารกิจครั้งนี้เซียวเจิ้งรู้สึกกังวลอยู่บ้างเพราะรถเครนกับเครนท่าเรือเหล่านี้ต้องทำงานในฤดูที่มีมรสุมโดยการติดตั้งกังหันลม SL 5000ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกบนทะเลของอ่าวหางโจวทะเลที่มีคลื่นสูงและลมทะเลที่ไม่เคยสงบเป็นปัญหาหลักของภารกิจครั้งนี้นับแต่ปฏิวัติอุตสาหกรรมการใช้น้ำมันและถ่านหินเพิ่มสูงมากจนน่าเป็นห่วงจากปริมาณที่สูงขึ้นนี้พลังงานแร่ที่ใช้แล้วหมดเหล่านี้ก็ต้องหมดลงในอนาคตอีกไม่ช้าการหาวิธีแก้ไขปัญหาเหล่านี้จึงเริ่มมีการวิจัยอย่างกว้างขวางวันนี้การพัฒนาเทคโนโลยีพลังงานทดแทนได้กลายเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับมนุษย์และความปรารถนานี้จำเป็นมากต่อประเทศที่เศรษฐกิจพัฒนาเร็วอย่างจีนปี2009ไม่ไกลจากเซี่ยงไฮ้คนจีนเริ่มพัฒนาไฟฟ้าจากแรงลมบนทะเลที่ซับซ้อนมากขึ้นผ่านไปหนึ่งปีโรงงานไฟฟ้าแรงลมบนทะเลที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียได้ปรากฏขึ้นทางตะวันออกของสะพานตงไห่และก่อนงานมากราบโลกที่เซี่ยงไฮ้การพัฒนาก็บรรลุความสำเร็จแต่ว่าคนจีนยังไม่เคยหยุดอยู่เพียงแค่นี้ฤดูร้อนปี2010วิศวกรพลังงานเริ่มออกแบบติดตั้งกังหันลมขนาดใหญ่ SL 5000ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกไว้บนทะเลอีกด้านหนึ่งของสะพานทะเลตงไห่ SL 5000มีรูปร่างขนาดใหญ่มากบนเครื่องปั่นไฟของมันด้านบนนั้นสามารถให้เฮลิคอปเตอร์ขึ้นลงได้ล้อหมุนของมันมีความยาวถึง128เมตรขนาดที่ใหญ่มากเช่นนี้ตอนผลิตและติดตั้งนั้นเป็นความท้าทายอย่างมากต่อทีมวิศวกรทั้งหลายตามแผนการแล้วชิ้นส่วน SL 5000ทุกชิ้นผลิตขึ้นในมณฑลต่างๆทั่วประเทศจีนแล้วก็ส่งไปยังท่าเรือใกล้เกาะหยางซานเพื่อทำการประกอบส่วนฐานบนบก5สิงหาคม2011ฐาน SL 5000ที่ประกอบบนบกเรือสินค้าที่บรรทุกเครื่องยนต์และเรือดำน้ำที่บรรทุก SL 5000ต้องไปถึงที่หมายพร้อมกันตามรายงานกรมอุตุนิยมวิทยาพายุไต้ฝุ่นดอกเหมยในปี2011ได้ก่อตัวเป็นพายุไต้ฝุ่นกำลังแรงเมื่อ2วันก่อนและกำลังมุ่งไปยังทิศทางนี้ต้องรีบย้ายเครื่องยนต์ทั้งหมดไปยังที่ที่ปลอดภัยอย่างเร็วที่สุดและให้เรือดำน้ำหลบพายุที่ท่าเรือเพื่อป้องกันไม่ให้ SL 5000เกิดอันตรายใดๆในระหว่างที่ทำการขนส่งทีมวิศวกรถึงเลือกใช้เรือดำน้ำที่มีขนาดใหญ่พิเศษแต่การตัดสินใจครั้งนี้กลับทำให้

0: าดของท่าเรือกลายเป็นปัญหาขึ้นมาเมื่อ2เดือนก่อนท่าเรือได้ถูกทำการดัดแปลงเพื่อภารกิจครั้งนี้ตอนนี้จึงกว้างพอที่จะให้เรือดำน้ำเข้าเทียบท่าได้โรงงานอีกแห่งหนึ่งเครื่องยนต์ยังอยู่ที่เดิมแต่ในเวลานี้อากาศเริ่มแย่ลงอย่างรวดเร็วขึ้นเรื่อย
1: ๆลากเสาขึ้นไปได้หรือยัง
2: ลากเสาขึ้นไปแล้วลากเสาขึ้นไปแล้ว
0: เซียวเจิ้งได้วิเคราะห์ทิศทางลมเขาใช้เครนที่มีกำลังแรงม้า 9,000 ยกเครื่องยนต์หนัก300กว่าตันขึ้นไปไว้บนรถรางสำหรับผู้มีประสบการณ์อย่างเซียวเจิ้งไม่ใช่เรื่องยากอะไรแต่ลมทะเลได้ทิ้งความทรงจำที่ลืมไม่ลงไว้ให้แก่เขาสำหรับเครื่องยกที่กำลังจะมาถึงนั้นเซียวเจิ้งกังวลต่อมันไม่น้อยเมื่อย้อนกลับไปต้นปี2011หลังจากทุกฝ่ายปรึกษาหารือกันได้ครึ่งปีในที่สุดกังหันลมผลิตพลังงานไฟฟ้า SL 5000ก็ออกแบบสำเร็จไม่นานโรงงานกังหันลมไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพหลายแห่งได้ตกลงทำภารกิจที่มีความท้าทายมากคือสร้าง SL 5000ขึ้นชิ้นส่วนสำคัญชิ้นแรกที่ต้องผลิตคือกรอบหลักกำลังแรงที่เกิดจากลมน้ำหนักทั้งหมดของห้องเครื่องรวมกันอยู่ที่ส่วนนี้กรอบหลักต้องแข็งแรงทนทานเพื่อแปรรูปแผ่นเหล็กที่หนาพิเศษมาทำเป็นกรอบหลักจำเป็นต้องใช้เครื่องจักรกำลังแรงนี้ช่วย
3: เปลวไฟมีความร้อนที่ 3,000 กว่าองศาเซลเซียสตัดแผ่นเหล็กก็เหมือนตัดแผ่นเต้าหู
0: ้การตัดแผ่นเหล็กที่มีความหนาเท่าตึก3ชั้นไม่ใช่ความสามารถสูงสุดของเครื่องตัดนี้รูปทรงต่างๆที่คอมพิวเตอร์ออกแบบมาล้วนถูกตัดออกมาได้อย่างประณีตในระหว่างที่ตัดทำขนาดใหญ่กว่ามาตรฐานเพราะต้องนำไปเชื่อมอีกจะได้ไม่มีปัญหาในภายหลังกรอบหลัก SL 5000จะต้องรับน้ำหนักใบพัดที่ยาวที่สุดในโลกการบิดที่อาจเกิดขึ้นทั้งหมดต้องป้องกันด้วยการเชื่อมที่แน่นกระชับปัญหาหนักที่นำมาสู่คุณภาพการเชื่อมก็คือตำแหน่งเชื่อมภายในมีรูอากาศรูอากาศเหล่านี้จะทำให้กรอบหลักมีความทนทานที่ลดลงและผลที่ตามมาก็คืออันตรายนี่คือเครื่องตรวจจับคลื่นอัลตราโซนิกเราจะเห็นส่วนประกอบภายในที่โลหะจากเครื่องนี้เพื่อคุณภาพที่ดีของกรอบหลักเครื่องตรวจจับจึงถูกปรับความไวแสงให้สูงที่สุด
1: เราจะเห็นว่าตรงนี้มีคลื่นอยู่สะท้อนแสดงว่าในการเชื่อมมีข้อบกพร่องอยู่เล็กน้อยเมื่อปรับฐานข้อมูล12อันลงมาข้อบกพร่องก็จะเล็กมากการสะท้อนก็จะเล็กมากแบบนี้จึงได้มาตรฐาน
0: การเชื่อมทั้งหมดของกรอบหลัก SL 5000ล้วนต้องผ่านขั้นตอนการตรวจจับนี้เพื่อรับประกันว่ามันจะผลิตกระแสไฟฟ้าและเผชิญกับสิ่งแวดล้อมที่โหดร้ายได้สำหรับการสร้างกังหันลมผลิตกระแสไฟฟ้าขนาดใหญ่ที่สุดนี้ปัญหาผลิตกรอบหลักเป็นเพียงแค่จุดเริ่มต้นปัญหาที่ใหญ่กว่านี้กำลังรออยู่เพื่อการเคลื่อนไหวภายในของ SL 5000เครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาดใหญ่ขนาดและสัดส่วนใบพัดที่ถูกออกแบบขึ้นมาแต่ว่ามันจะผลิตออกมาได้หรือไม่โรงงานใบพัดที่ใหญ่ที่สุดในจีนรับภารกิจที่ท้าทายนี
4: ้ใบพัดยาว62เมตรเราไม่เคยผลิตมาก่อนเลยและไม่มีตัวอย่างทั้งในและต่างประเทศด้วยต้องอาศัยผลคำนวณตามทฤษฎีด้านการออกแบบและใช้วัสดุเราล้วนได้ทำการปรับปรุง
0: ไม่ว่ารายละเอียดหรือรูปทรงของใบพัดต้องไปตามเกณฑ์ขั้นต่ำของทั้งสองอย่างคือต้องแข็งแรงที่สุดและน้ำหนักเบาที่สุดและทั้งสองอย่างนี้กลับเป็นเงื่อนไขที่ขัดแย้งกันเองเช่นเดียวกันกับวิศวกรออกแบบในการผลิตคนอื่นๆหัวหน้าโครงการดร.หลิวหยงจำเป็นต้องหาจุดสมดุลระหว่างเงื่อนไขสองอย่างนี้นี่คือเหตุการณ์ที่กังหันผลิตไฟฟ้าที่มีกำลังลมแรงมากจะต้องเจอหากใบพัดไม่ดีพอผลที่ตามมาก็คืออันตรายเ ใบพัด SL 5000เป็นใบพัดที่ใหญ่และยาวที่สุดในการลงทุนทางธุรกิจระดับโลกนั่นหมายความว่ามันต้องรับพลังงานในระดับที่ไม่เคยมีมาก่อนต้องใช้วัสดุอะไรเพื่อสร้างใบพัดจึงจะได้ประสิทธิภาพตามเงื่อนไขดังกล่าวในที่สุดนักวิทยาศาสตร์ก็หาวัสดุชนิดหนึ่งเจออีพ็อกซี่เรซินหลังวัสดุชิ้นนี้แข็งตัวก็จะมีความคงทนทางเคมีและความคงทนทางฟิสิกส์ที่เยี่ยมยอดมากข้อเสียอย่างเดียวของมันก็คือมีความยืดหยุ่นไม่พอซึ่งก็คือเปราะเกินไปแต่นักวิทยาศาสตร์ใช้วิธีเหมือนกับใส่เหล็กเส้นในปูนซีเมนต์คือใส่ผ้าทอจำนวนหนึ่งลงในอีพ็อกซี่เรซินผสมจนกลายเป็นวัสดุใหม่วัสดุที่ได้ใหม่ชนิดนี้ก็คือไฟเบอร์กลาสที่รู้จักกันดีหลังใส่ผ้าทอลงไปวัสดุอีพ็อกซี่ชนิดนี้จะเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างไรนะเรซินที่ไม่ได้ใส่ผ้าทอกับเรซินที่ใส่ผ้าทอแล้ว

ความหนาต่อน้ำหนักเหลือแค่1ส่วน4จากของเดิมแต่ความแข็งแรงกลับเพิ่มขึ้น10กว่าเท่าดูเหมือนไฟเบอร์กลาสจะเป็นวัสดุที่ใช้ทำ SL 5000 ที่ดีที่สุดรูปร่างใบพัดของกังหันไฟฟ้าไม่ได้มีข้อกำหนดตายตัวเพราะฉะนั้นจึงผลิตมันออกมาได้แรงดันในอากาศที่ได้ผลดีที่สุดแต่ว่าใบพัดที่ไม่มีรูปร่างตายตัวและมีขนาดใหญ่มากความยากของทั้งสองอย่างกลับมาซ้อนกันอยู่จนทำให้ความยากในการผลิตเพิ่มมากขึ้นฝ่ายตรวจสอบการผลิตจะหาวิธีที่น่าเชื่อถือได้ตามเงื่อนไขการออกแบบหรือไม่พวกเขาผลิตตัวอย่างใบพัดขึ้นมาเพื่อทำการทดสอบ

0: านไป6เดือนจากการช่วยของคอมพิวเตอร์ต้นแบบใบพัดได้ถูกผลิตออกมาได้สำเร็จแต่ว่าใบพัดจะสมบูรณ์แบบอย่างที่ต้องการหรือไม่เยียนไห่ที่อยู่ทางตะวันออกของเซี่ยงไฮ้เป็นหนึ่งในเขตที่เศรษฐกิจพัฒนาเร็วที่สุดเศรษฐกิจที่พัฒนาอย่างเร็วส่งผลให้สิ้นเปลืองพลังงานอย่างมากหากสร้างโรงไฟฟ้าที่เผาไหม้พลังงานแร่ธาตุขนาดใหญ่ก็จะเกิดมลพิษเพิ่มขึ้นอีกจนเป็นปัญหาสิ่งแวดล้อมที่รุนแรงปัจจุบันพัฒนาการของการใช้เทคโนโลยีพลังงานกำลังแก้ไขข้อขัดแย้งนี้โดยเสนอความเป็นไปได้ดีขึ้นผ่านเกาะหยางซานไปก็คือทางใต้เซี่ยงไฮ้อ่าวหางโจวเกาะร้างที่อยู่บนทะเลปี2005ที่นี่ถูกสร้างขึ้นเป็นท่าเรือขนาดใหญ่หลังสะพานข้ามทะเลที่ยาว30กิโลเมตรเชื่อมเกาะแห่งนี้กับแผ่นดินใหญ่ท่าเรือหยางซานก็ยกระดับขึ้นเป็นท่าเรือสินค้าน้ำลึกที่ติดอันดับโลกในขณะที่ท่าเรืออย่างซานกำลังถูกพัฒนาขึ้นเรื่อยๆผู้คนก็ได้เล็งเห็นถึงทรัพยากรที่อุดมสมบูรณ์อีกอย่างหนึ่งลมทะเลกำลังลมที่นี่มีความแรงถึง300วัตต์ต่อตารางเมตรและติดต่อเป็นเวลานานด้วยทั้งมีทรัพยากรลมที่ดีและอยู่ใกล้ศูนย์กลางใช้พลังงานดูเหมือนอ่าวหางโจวจะเป็นสถานที่ในอุดมคติที่จะสร้างโรงไฟฟ้าแต่ที่นี่ตั้งอยู่ในเขตที่ได้รับอิทธิพลจากมรสุมของแปซิฟิกใน1ปีจะมีหลายเดือนที่เกิดพายุไต้ฝุ่นขนาดใหญ่หากจะติดตั้งกังหันลมผลิตกระแสไฟฟ้าขนาดใหญ่ไว้ที่นี่สิ่งที่มันจะต้องเผชิญอาจจะไม่ใช่แค่มรสุมที่รุนแรงปัญหาอื่นๆที่ถูกละเลยล้วนสามารถก่อให้เกิดเหตุร้ายขึ้นได้คุณภาพของใบพัดจึงสำคัญมากศูนย์ทดสอบใบพัดที่ใหญ่ที่สุดของจีนจะนำตัวอย่างใบพัดมาทำการทดสอบอย่างจริงจังความตั้งใจที่ทุ่มเทมาทั้งหมดก่อนหน้านี้จะเสียไปเปล่าหรือไม่กังหัน SL 5,000 ขนาดยักษ์จะติดตั้งบนทะเลได้หรือไม่ทั้งหมดขึ้นอยู่กับผลการทดสอบจะตรวจสอบใบพัดอย่างไรในระหว่างที่ถูกทดสอบสิ่งเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยที่เกิดขึ้นล่ะคำตอบอยู่ที่นี่ก่อนเริ่มทำการทดสอบหัวหน้าโครงการดร.หลิวได้ติดตั้งเครื่องส่งสัญญาณไว้ทั่วทุกจุดบนใบพัดระหว่างการทดสอบไม่ว่าใบพัดเกิดปัญหาใดๆแม้จะเป็นแค่จุดเล็กๆก็จะส่งสัญญาณผ่านเครื่องตัวนี้และจะถูกบันทึกไว้ในคอมพิวเตอร์ด้วยในห้องจำลองต้องสร้างเรียนแบบพลังงานธรรมชาติที่แรงที่สุดในโลกเพื่อทดสอบใบพัดเมื่อไฟแดงที่ทางเข้าสว่างขึ้นไม่ว่าใครก็เข้าไปในห้องทดลองไม่ได้
1: ใบพัดที่ต้องมีอายุการใช้งาน20ปีเท่ากับมันได้รับแรงกระทบจากแรงลม4ล้านครั้งในระหว่างขั้นตอนการทดสอบในกำลังลมที่เหมือนกันเราให้ใบพัดถูกลมพัดถึง5ล้านครั้ง
0: เมื่อรับประกันว่าเมื่อใช้งานจริงจะไม่เกิดปัญหาใดๆดร.หลิวได้นำมาตรฐานการทดสอบทุกอย่างตั้งค่าเป็นระดับที่สูงสุด
1: ตอนนี้ใบพัดกำลังถูกแรงกระทบมันถูกลมพัดติดต่อ6วันแล้วถูกกระทบ 250,000 ครั้งมันต้องถูกกระทบจนถึง5ล้านครั้งจึงจะจบการทดลอง
0: เวลา4เดือนผ่านไปหลังผ่านการทดสอบชุดใหญ่ไปแล้วใบพัดที่ถูกทดสอบสภาพเหมือนถูกติดตั้งอยู่ในสภาพแวดล้อมที่รุนแรงเป็นเวลานานถึง20ปีนี่เวลาทำการตรวจสอบจุดชำรุดภายในตัวเครื่องของมันแล้วจากผลการตรวจสอบจะเห็นว่าองค์ประกอบภายในใบพัดไม่เสียหายเลยความเหน็ดเหนื่อยหลายปีของดร.หลิวไม่สูญเปล่าแล้วหลังผ่านการตรวจสอบ3วันใบพัด SL 5,000 ของจริงชิ้นแรกได้ถูกสร้างขึ้นแล้ว

0: 30 สิงหาคม 2011บนเกาะยาซานผู้ควบคุมในพื้นที่วิศวกรชิววันนี้เขาอารมณ์ดีมากใบพัด SL5000 ของจริงมีกำลังไฟฟ้าถึง5เมกะวัตต์ในที่สุดเมื่อวานก็ถูกส่งมาถึงเพราะปัจจัยทางอากาศที่ควบคุมไม่ได้ทำให้การติดตั้ง SL5000 จึงล่าช้าจากกำหนดการเดิมไปมากจากที่เห็นตอนนี้ทางทีมงานจะต้องเร่งมือกันอย่างด่วนแล้วตอนนี้อุปกรณ์และคนงานที่ใช้อยู่ทุกวันมีมูลค่าเกือบ $100,000หากวันนี้เริ่มประกอบชิ้นส่วนแล้วก็เงินทุนที่คำนวณเกินงบนับว่ายังไม่แย่มากนักสิ่งที่วิศวกรชิวตั้งตารอก็คือหลังจากขั้นตอนการประกอบเสร็จสิ้นแล้วเขาจะได้กลับไปยังบ้านที่ปักกิ่งและได้หยุดพักผ่อนถึง2 สัปดาห์หลังจากที่เขาต้องอยู่ในแคมป์คนงานเกือบครึ่งปีความรู้สึกของวิศวกรชิวรู้สึกคิดถึงบ้านจนแทบขาดใจแล้วการประกอบกังหันผลิตไฟฟ้าอย่างแรกต้องเริ่มจากใบพัดสิ่งที่ต้องระวังที่สุดในขั้นตอนนี้ก็คือความปลอดภัยของใบพัดต้องห้ามไม่ให้กระทบกับสิ่งอื่นใดเพราะหากกระทบจนเกิดร่องรอยภายในเมื่อเวลาผ่านไปนานวันเข้าอาจเกิดปัญหาใหญ่ตามมาจนทำให้ใบพัดเสียหายได้ผู้รับผิดชอบในขั้นตอนนี้คือทีมงานติดตั้งกังหันลมที่มีประสบการณ์ที่สุดในประเทศจีนแต่เมื่อเริ่มติดตั้งได้ไม่นานก็เจอปัญหาใหญ่เข้าแล้วเป็นครั้งแรกที่ต้องติดตั้งใบพัดขนาดใหญ่เช่นนี้หากทำตามขั้นตอนการติดตั้งทั่วไปอาจเกิดอันตรายตามมาได้ไม่มีใครกล้าพอที่จะเสี่ยงหัวหน้าทีมผู้ติดตั้งที่เชี่ยวชาญหลังผ่านการวิเคราะห์อย่างละเอียดก็ได้เสนอวิธีการที่อาจดูไม่ถูกต้องตามสเปคเท่าไหร่
1: ไม่ตรงตาม
2: ขั้นตอน
1: ถูกแล้วแต่นี่มันไม่ถูกต้องตาม
2: อย่างนั้นเหรอ
1: ตอนนี้มีรูอยู่เยอะมากเลยนะตัวอย่างเช่นอย่างมุมของผมร่วงลงมาอย่างเร็วจนถึงตรงนี้แต่ผมก็พลิกมันกลับมาได
2: ้มันจะเป็นยังไงเหรอ
0: ในฐานะหัวหน้าผู้ควบคุมต้องรีบแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างกระทันหันให้เร็วที่สุด
2: ดูตรงนั้นให้เรียบร้อยด้วยนะ
0: การต้องเผชิญกับใบพัดขนาดใหญ่ที่ไม่เคยเจอมาก่อนแต่ก็ต้องตัดสินใจโดยการใช้เวลาไตร่ตรองที่น้อยที่สุดวิศวกรชิวเห็นด้วยที่ใช้วิธีการติดตั้งแบบใหม่

0: วิธีติดตั้งแบบใหม่ได้ผลเยี่ยมมากใบพัดทั้ง3ติดตั้งได้อย่างราบรื่นกังหันลมขนาดยักษ์ SL 5000ชุดแรกติดตั้งอยู่บนทะเลเป็นที่เรียบร้อยลมที่พัดมาอย่างไม่ขาดสายเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติมันถูกนำมาผลิตเป็นพลังงานไฟฟ้าธรรมชาติปัจจุบันมนุษย์ไม่หยุดที่จะใช้พลังงานจากลมโดยการคิดค้นวิธีการใหม่ๆอยู่เสมอในตลาดประเทศจีนกังหันกำลังไฟฟ้าขนาด5เมกะวัตต์ไม่จำเป็นต้องใช้เชื้อเพลิงใดๆและสิ่งสุดท้ายที่ได้จากอากาศคือไฟฟ้าที่มีมูลค่ากว่า400ล้านหยวนแต่กำไรที่ได้รับทั้งหมดเหล่านี้มาจาก SL 5000ที่ต้องเผชิญกับสิ่งแวดล้อมที่รุนแรงในทะเลติดต่อกัน20ปีขึ้นไปหากระหว่างการดำเนินงานจำเป็นต้องมีการปรับเปลี่ยนอย่างเช่นตลับลูกปืนซึ่งเป็นชิ้นส่วนที่สำคัญหากไม่เปลี่ยนก็จะส่งผลเสียตามมาได้เนื่องจากตลับลูกปืนเป็นตัวรับพลังงานและต้องเคลื่อนไหวจึงเป็นชิ้นส่วนที่เกิดการเสียหายง่ายที่สุดตลับลูกปืนที่ใช้ประกอบ SL 5000ทั้งหมดเป็นภารกิจที่ยากมากสำหรับผู้ผลิตและในปัจจุบันมีโรงงานเพียง3แห่งทั่วโลกที่สามารถทำภารกิจนี้ได้บนแผนที่ประเทศจีนหัวฝางเตี้ยนเป็นเขตที่เพิ่งจะยกระดับขึ้นเป็นเมืองที่นี่มีอุปกรณ์ลึกลับ2อย่างในปัจจุบันนี้มนุษย์เป็นผู้สร้างขึ้นมันคือเครื่องจักรที่มีกำลังมากและเที่ยงตรงที่สุดการที่พวกมันทำให้มนุษย์มีความมั่นใจที่จะเผชิญกับปัญหาของ SL 5000อย่างที่ทราบกันตลับลูกปืนเป็นอุปกรณ์ทรงกลมที่สามารถหมุนได้เร็วทุกส่วนในตัวของมันจะต้องมีขนาดและความเรียบที่เหมาะสมตลับลูกปืนที่ประณีตจะต้องมีขนาดและความเรียบที่ถูกต้องตามมาตรฐานขนาดของตลับลูกปืนที่ใหญ่ขึ้นจะต้องได้มาตรฐานที่ดีมากขึ้นและปัญหาก็เพิ่มมากขึ้นด้วยกังหันผลิตไฟฟ้าขนาดใหญ่เช่น SL 5000จะเป็นต้องติดตั้งตลับลูกปืนขนาดใหญ่และในความเป็นจริงตลับลูกปืนชนิดนี้เป็นตลับลูกปืนขนาดใหญ่ที่สุดที่ไม่เคยผลิตขึ้นมาก่อนการสร้างตลับลูกปืนชนิดนี้จะต้องใช้อุปกรณ์แปรรูปที่ทันสมัยที่สุดหรือต้องใช้เครื่องตัดโลหะเครื่องนี้นี่คืออุปกรณ์แปรรูปโลหะที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกมันมีคุณสมบัติพิเศษ2อย่างอย่างแรกสามารถตัดโลหะได้ข้อ2มันสามารถแปรรูปชิ้นส่วนที่มีขนาดเล็กเกิน3มิลลิเมตรได้วัสดุที่ใช้ในการผลิตตลับลูกปืนคือเหล็กที่มีความแข็งกว่ามีดทำอาหาร5เท่าและเครื่องจักรตัวนี้มันสามารถตัดวัสดุเหล็กได้อย่างง่ายดายโดยใช้เวลาเพียงแค่45วินาทีเวลาผ่านไป3ชั่วโมงตลับลูกปืนซึ่งเป็นชิ้นส่วนสำคัญก็ได้แปรรูปสำเร็จจากความเร็วในการหมุนของตลับลูกปืนถึงแม้จะเป็นเพียงแค่ปัญหาเล็กน้อยก็อาจกลายเป็นปัญหาใหญ่ขึ้นได้จนทำให้ตลับลูกปืนเสียหายอย่างรุนแรงการทดสอบแบบดั้งเดิมคงไม่เพียงพอที่จะทำการทดสอบคุณภาพในครั้งนี้ถึงเวลาต้องเชิญเครื่องจักรอีกตัวออกโรงแล้วล่ะนี่คือเครื่องทดสอบ3มิติที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกเพื่อรับประกันว่าตลับลูกปืนมีความแข็งแรงที่เพียงพอและเพื่อการทดสอบในครั้งนี้แม่นยำขึ้นวัสดุทั้งหมดที่ใช้ทดสอบล้วนใช้ทับทิมซึ่งมีมูลค่ามหาศาลขอบเขตทดสอบของเครื่องทดสอบชิ้นนี้ไกลกว่า3เมตรและความละเอียดก็มากถึง 0.8 ไมครอนหากยกตัวอย่างให้เห็นได้ชัดขึ้นก็คือบนพื้นที่ราบที่อยู่ในระยะ3กิโลเมตรหากมีจุดใดจุดหนึ่งมีเม็ดทรายมีความนูนสูงเกินไปเครื่องนี้จะรับรู้ได้ทันทีตลับลูกปืนที่จะนำมาใช้ใน SL 5000มีขนาดมากกว่า3เมตรแต่ตลับลูกปืนที่มีขนาดใหญ่เช่นนี้จะมีขนาดที่ต่างกันได้ไม่เกิน6ไมครอน
1: ที่ขนาด6ไมครอนมีขนาดแค่ไหนนั้นจริงๆมันก็ประมาณ1ใน20ส่วนของเส้นผมของคน
0: มีอุปกรณ์ที่แข็งแกร่งเช่นนี้แล้ว ตลับลูกปืนที่ใช้ใน SL 5,000 ทั้งหมดได้ผลิตออกมาหมดแล้วหนึ่งในตลับลูกปืนที่มีขนาดใหญ่ที่สุดมีขนาดสูงเท่าตึก2ชั้นมันจะถูกติดตั้งในส่วนล่างสุดของห้องเครื่องกังหันลมเมื่อมีมันกังหันลมยักษ์ SL 5,000 ในทะเลก็จะสามารถหมุนไปได้ในทิศทางลมได้อย่างไม่ติดขัดแรงดันมากน้อยกับทิศทางกระแสไฟฟ้าเป็นวัฏจักรของการผลิตกระแสไฟฟ้าก็คือกระแสไฟฟ้าทั้งหมดเป็นสิ่งประดิษฐ์อันยิ่งใหญ่ที่มนุษย์คิดค้นขึ้นเมื่อ130ปีก่อนแต่ว่าตอนที่กระแสไฟฟ้าเพิ่งถูกค้นพบนั้นไม่มีใครทราบว่ามันจะมีความหมายกับมนุษย์ในอนาคตนักประดิษฐ์โทมัสแอดิสันต่อต้านกระแสไฟอย่างมากทั้งนี้แอดิสันใช้วิธีการทุกอย่างจนกระทั่งให้ผู้ช่วยของเขาใช้วิธีไฟช็อตช้างตายเพื่อแสดงให้เห็นถึงอันตรายจากไฟฟ้าและทุกวันนี้การทดสอบของแอดิสันได้พิสูจน์ให้เห็นถึงกระแสไฟฟ้าที่แข็งแกร่งและจากข้อดีของกระแสไฟฟ้าได้ทำให้มนุษย์เข้าสู่ยุคการขับเคลื่อนไฟฟ้าได้อย่างรวดเร็วปัจจุบันชีวิตของมนุษย์ไม่สามารถขาดไฟฟ้าได้แล้วไฟฟ้าได้กลายเป็นพลังการขับเคลื่อนพื้นฐานของสังคมมนุษย์ทางนี้มนุษย์จึงไม่หยุดคิดหาวิธีต่างๆเพื่อที่จะเติมเต็มความต้องการจากไฟฟ้าพลังงานแร่เชื้อเพลิงทำให้เกิดไฟฟ้าเป็นวิธีที่สะดวกที่สุดแต่พลังงานเชื้อเพลิงที่สร้างขึ้นใหม่ไม่ได้อีกไม่นานก็จะถูกใช้จนหมดพลังงานแร่เชื้อเพลิงถูกจัดเป็นมลพิษที่ได้พิสูจน์แล้วว่าเป็นปัจจัยหลักที่ทำลายสิ่งแวดล้อมจากเทคโนโลยีที่ก้าวหน้ามนุษย์เริ่มมีวิธีที่จะได้รับพลังงานไฟฟ้าที่บริสุทธิ์จากพลังงานน้ำปรมาณูพลังงานลมและพลังงานแสงอาทิตย์เป็นต้นแต่ว่าในปัจจุบันนี้ยังไม่มีวิธีการใดพิสูจน์ได้เห็นว่าเป็นวิธีแก้ปัญหาที่สมบูรณ์ที่สุดพลังงานบริสุทธิ์ที่มนุษย์ใช้ในปัจจุบันกังหันลมเป็นหนึ่งในวิธีที่ส่งผลเสียต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด
1: ความเร็วลมทำให้มันยกสูงขึ้นเอาละให้ลมพัดมันสูงขึ้นอีกเข้าใจไหม
0: แล้วครับพลังงานลมไม่เพียงแต่ไม่มีมลพิษแต่ยังมีตลอดด้วยแถมยังมีพลังงานมากด้วยจากที่ประเมินคร่าวๆพลังงานลมทั่วโลกทั้งหมดจะมากเป็น3เท่าของพลังงานที่ใช้จริงซึ่งหมายความว่าหากพลังงานลมถูกนำมาใช้ทั้งหมดก็จะเพียงพอต่อการใช้ในโลก3โลกแต่ไฟฟ้าจากพลังงานลมไม่สามารถใช้เป็นวิธีผลิตไฟฟ้าหลักได้สาเหตุหลักก็คือความไม่แน่นอนของลมความไม่แน่นอนของลมคือพลังงานลมผลิตไฟฟ้าได้ไม่แน่นอนแล้วไฟฟ้าที่ขาดขาดหายไม่สามารถนำมาใช้ได้เพียงพอในชีวิตของมนุษย์สิ่งสำคัญที่สุดในการใช้แหล่งพลังงานไฟฟ้าก็คือการผลิตและการใช้เกิดขึ้นในเวลาเดียวกันเป้าหมายของระบบไฟฟ้าก็คือการรักษาสมดุลของการผลิตและการใช้ไฟฟ้าได้เพราะการขาดสมดุลไม่เพียงแต่จะทำให้สิ้นเปลืองไฟฟ้าเท่านั้นแต่สิ่งที่น่ากลัวยิ่งกว่าก็คือระบบไฟฟ้าลัดวงจรการขาดช่วงของพลังงานลมที่ควบคุมไม่ได้ช่วยทำให้การผลิตและการใช้ไฟฟ้าเกิดความไม่สมดุลมากขึ้นได้หากการควบคุมโครงข่ายไฟฟ้าไม่เพียงพอการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมก็สูญเปล่าวันนี้เทคโนโลยีการส่งไฟฟ้าแรงสูงและระบบไฟฟ้าอัจฉริยะเป็นต้นเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยได้ทำให้พลังงานไฟฟ้าในประเทศจีนมีสมรรถนะในการควบคุมที่แข็งแกร่งแล้วพลังงานลมช่วยทำให้ผลิตไฟฟ้าบริสุทธิ์นับเป็นภาพที่สวยงามมาก SL 5,000 เองก็จะได้แสดงความสามารถได้เต็มที่ กรกฎาคม2011งานออกแบบและผลิตกังหันลมยักษ์ SL 5000ในทะเลหลังจากที่ใกล้จะครบ1ปีตัวเครื่องกรองเปลี่ยนความเร็วเครื่อง

ามแผนการที่วางไว้นำขึ้นรถและขนย้ายออกจากโรงงานได้อย่างราบรื่นระยะทาง400กว่ากิโลเมตรการขนย้ายทั้งนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยต้องอดทนมากเป็นพิเศษรถแต่ละคันล้วนใส่ได้แค่ชิ้นเดียวแม้จะกว้างและยาวกว่ารถแต่รถก็ขับไปได้อย่างคล่องแคล่ว

0: หลังผ่านไป3ชั่วโมง SL 5000 มาถึงแล้วมันถูกส่งไปยังสถานที่สุดท้ายเรือสินค้าที่รออยู่ที่นี่จะนำมันไปส่งยังท่าเรือหยางซานเพื่อทำการติดตั้งการติดตั้งกังหันลมทะเลเป็นงานที่เสี่ยงอันตรายต่อวิศวกรทั้งหลายอย่างมากบนทะเลของอ่าวหางโจวมีความเสี่ยงมากกว่าทะเลทั่วไปเป็นเท่าตัว
1: ทะเลแห่งนี้น้ำไหลเร็วมากเพราะมันอยู่ติดอ่าวหางโจวการไหลของน้ำที่นี่จึงไหลเร็วกว่าที่อื่นค่อนข้างมากเลยทีเดียวครับ
0: ศัตรูตัวร้ายของงานบนทะเลมาจากลมทะเลคลื่นและอากาศที่แปรปรวนบางครั้งท้องฟ้าแจ่มใสและสวยงามแต่บนทะเลกลับเป็นอีกภาพหนึ่งที่น่ากลัวอันตรายจากเรือที่เคลื่อนไหวจนถึงแท่นยึดเรือเคลื่อนไหวตามคลื่นทะเลแต่เท่นยึดมั่นคงไม่เคลื่อนไหวบนทะเลที่กว้างใหญ่เหตุการณ์แบบนี้รุนแรงมากขึ้นเพื่อเตรียมป้องกันสิ่งสุดท้ายที่จะมาถึงซึ่งเป็นปัญหาใหญ่ที่สุดการยกของในทะเลการทำงานตรวจสอบจุดในการยกซับซ้อนและยากมากยิ่งขึ้นการจะยก SL 5000 ซึ่งเป็นกังหันลมผลิตไฟฟ้าที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกที่มีความสูงกว่า150เมตรและมีน้ำหนักถึง400ตันในบริเวณที่กำหนดนี้ในระหว่างการติดตั้งหากผลกระทบจากคลื่นและลมทะเลทำให้กังหันลมที่มีน้ำหนักมากตัวนี้ชนเข้ากับแท่นยึดนี้ต่อให้เป็นการชนเพียงเล็กน้อยก็อาจทำให้กลายเป็นปัญหาที่แก้ไขไม่ได้ดูเหมือนสิ่งที่ต้องเผชิญในการติดตั้ง SL 5000 จะไม่ธรรมดาแล้ววันที่3กันยายน2011บนเกาะหยางซานขั้นตอนการติดตั้ง SL 5000 ที่สำคัญที่สุดได้เริ่มขึ้นแล้วขั้นตอนสำคัญในการติดตั้งกังหันลมผลิตไฟฟ้าคือการประกอบใบพัดกับห้องเครื่องก่อนหน้านี้จะต้องนำห้องเครื่องไปติดตั้งไว้ในตำแหน่งที่ได้กำหนดไว้ในแผนที่วางเอาไว้

ลที่ได้จากการออกแบบที่รัดกุมและการทำงานที่รอบคอบห้องเครื่องขนาดใหญ่ได้ถูกไว้ตามตำแหน่งที่กำหนดห้องเครื่องติดตั้งเรียบร้อยนับเป็นสัญญาณของการเริ่มต้นที่ดีด้วยเวลาเคลื่อนย้ายใบพัดจากลานกว้างแล้วขั้นตอนการขนย้ายใบพัดแฝงไว้ด้วยอันตรายอย่างมากเพราะใบพัด SL 5000ไม่เพียงแค่หนักและขนาดใหญ่ที่สำคัญกว่านั้นคือรูปทรงที่พิเศษจึงจำเป็นต้องใช้วิธียกด้วยเครน2เครื่องความยากของมันอยู่ที่จะทำให้เครนทั้ง2เครื่องอยู่ในตำแหน่งที่สมดุลกันได้อย่างไรจากสถานที่ที่ทำการติดตั้งถึงใบพัดมีระยะห่างมากกว่า60เมตรหากเครน2เครื่องไม่สมดุลกันแรงสั่นไหวของใบพัดจะเพิ่มขึ้นหลายสิบเท่าหากจะสำเร็จภารกิจนี้สิ่งที่จำเป็นคือต้องใช้เครนยกใบพัดจากที่สูงได้อย่างปลอดภัยนั่นเองหลังเที่ยงในที่สุดก็มีลมต้องเร่งติดตั้งให้เร็วขึ้นถึงเวลาทดสอบผู้ควบคุมรถเครนทั้งสองคนแล้วใบพัดต้องไม่ชนสิ่งใดๆทั้งสิ้น

วิศวกรชิวพอใจกับความคืบหน้าในวันนี้มากการเผชิญกับกังหันลมที่มีความยาวถึง128เมตรทุกคนต่างระมัดระวังอย่างมากและสิ่งที่ทุกคนกลัวที่สุดก็เกิดขึ้นจนได้โชคดีที่คนควบคุมรถเครนแก้ไขทันเวลาความพยายามของทุกคนจึงไม่ต้องเสียเปล่าหลังเวลาน่าตื่นเต้นผ่านไปปัญหาที่แท้จริงก็เกิดขึ้นลมพัดแรงขึ้นเรื่อยๆแรงจนเกินมาตรฐานที่จะทำงานได้การทำงานทุกอย่างจึงต้องหยุดชั่วคราวจากประสบการณ์ที่ผ่านมาลมที่อยู่ๆก็เกิดขึ้นแบบนี้ไม่ส่งผลในระยะยาวพรุ่งนี้สามารถทำงานติดตั้งต่อได้ตามปกติแต่กลับมีเหตุการณ์ใหม่เกิดขึ้นอีกข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาทั่วทั้งเขตแปซิฟิกตะวันตกความกดอากาศไม่แน่นอนเลยในช่วงสองวันนี้มีพายุโซนร้อนเกิดขึ้นและมีโอกาสเกิดพายุไต้ฝุ่นได้มากทางเลือกอย่างที่หนึ่งคือตอนนี้หยุดการติดตั้งทั้งหมดก่อนนี่เป็นวิธีที่ปลอดภัยที่สุดแต่จากความปลอดภัยของห้องเครื่องและใบพัดต้องนำกลับไปวางในตำแหน่งเดิมรอให้อากาศที่แปรปรวนผ่านไปก่อนแล้วค่อยติดตั้งใหม่หมายความว่าต้องยืดเวลาทำงานออกไปอีกด้านหัวหน้าฝ่ายการเงินจะต้องหนักใจเพราะสาเหตุนี้เป็นแน่เพราะค่าใช้จ่ายในทุกวันนี้สูงเกือบ100,000ดอลลาร์สหรัฐแล้วส่วนทางเลือกอีกอย่างหนึ่งรอให้ลมครั้งนี้ผ่านไปแล้วทำการติดตั้งต่อปัญหาที่จะตามมาคือก่อนพายุไต้ฝุ่นจะมาต้องไม่เกิดอุบัติเหตุใดๆเลยสักนิดวิศวกรชิวตัดสินใจรับความท้าทายทำการติดตั้งต่อแต่เรื่องใหญ่ขนาดนี้ต้องผ่านการเห็นชอบของทุกฝ่ายก่อนเมื่อเข้าสู่กลางคืนทางทีมงานยังไม่ได้ผลสรุปที่แน่ชัดตอนนี้นอกจากรอก็ไม่มีทางเลือกอื่นอีกห้องเครื่องยังวางอยู่ในฐานชั่วคราวความแข็งแรงของฐานชั่วคราวย่อมสู้ฐานของจริงไม่ได้อยู่แล้วเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาขึ้นในคืนนี้จำเป็นต้องใช้เครนค้ำห้องเครื่องไว้คืนนี้รถเครนของเสี่ยวเจิ้งต้องทำงานทั้งคืนแล้วเช้าวันที่4กันยายน2011เสี่ยวเจิ้งได้ทำการตรวจสอบสภาพรถเครนที่ทำงานหนักตลอดทั้งคืนเพื่อความเรียบร้อยนอกจากน้ำมันลดลงแล้วทุกอย่างปกติดีในสภาพที่ลมยังไม่หยุดข้อสรุปของทีมงานก็ยังไม่ได้ผลในช่วงหลายปีที่ผ่านมานี้เสี่ยวเจิ้งใช้เครนยกของมามากมายนับไม่ถ้วนแต่ก็ไม่สามารถเทียบได้กับ SL 5,000 ขนาดใหญ่ที่อยู่ตรงหน้าเสี่ยวเจิ้งที่ชอบความท้าทายอยากทำงานนี้ใจแทบขาดแต่ตอนนี้สิ่งที่ทำได้มีเพียงแค่รอเสี่ยวเจิ้งเป็นคนไม่ค่อยพูดแต่คนที่เติบโตมาในทะเลอย่างเขาย่อมรู้จักทะเลมากกว่าใครอาหารในคืนนี้อุดมสมบูรณ์เป็นพิเศษดูเหมือนคืนนี้ทุกคนจะมีลาบปากแล้วก่อนมื้อเที่ยงทีมงานมีคำสั่งให้ทำการติดตั้งต่อแต่ลมจะหยุดได้ทันเวลาไหมนะหลังเวลาพักเที่ยงผ่านไปลมมีกำลังอ่อนลงวิศวกรชิวตัดสินใจรีบคว้าโอกาสนี้เอาไว้เริ่มติดตั้งใบพัดต่อสำหรับการติดตั้งในวันนี้สิ่งที่เสี่ยวเจิ้งกังวลก็คือสกรูที่ใช้เชื่อมต่อใบพัดกับห้องเครื่องสกรูที่มีความหนาเท่าแขนเหล่านี้มีทั้งหมด108อันความท้าทายที่เขาจะต้องเจอคือด้วยความสูง80กว่าเมตรจะต้องนำสกรูบนใบพัดทั้ง108อันใส่ลงในรูทั้งหมดที่อยู่บนห้องเครื่องที่สูง80กว่าเมตรย่อมมีแรงลมสูงกว่าบนพื้น 1-2 ระดับใบพัดที่มีขนาดใหญ่มากอาจเกิดการคลาดเคลื่อนตามแรงลมได้ง่ายตลอดเวลาเซียวเจิ้งจะเอาชนะภารกิจนี้ได้ไหมตอนกลางคืนลมริมทะเลจะค่อยๆเพิ่มกำลังแรงขึ้นจะเป็นต้องรีบทำการติดตั้งแต่ว่าก่อนจะเริ่มการติดตั้งที่ยากที่สุดยังมีอีกหนึ่งปัญหาที่ต้องแก้ไขนั่นก็คือจะทำให้ใบพัดที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกในขณะนี้ตั้งอยู่ในลักษณะตรงได้อย่างไร
วิธีแก้ไขก็คือใช้รถเครน2คันยกใบพัดขึ้นไปบนความสูงที่เหมาะสมรถเครน1คันค่อยๆ คลายออกทำให้ใบพัดตั้งตรงเองตามธรรมชาติฟังดูเหมือนจะง่ายแต่ทุกขั้นตอนในการทำอาจเกิดข้อผิดพลาดได้สามโมงบนพื้นแผ่นดินการติดตั้งขั้นตอนสุดท้ายได้เริ่มขึ้นหลังผ่านไป45นาทีใบพัดอยู่ในระดับความสูงที่กำหนดรถเครนอีกคันเริ่มถอยหลังใบพัดวางอยู่ในลักษณะตรงการติดตั้งที่เสี่ยงที่สุดได้เริ่มขึ้นในความสูงระดับหน้าผาสิ่งของที่ยกขึ้นสั่นไหวเป็นสิ่งที่ยากต่อการควบคุมแต่ใบพัดจะกระทบกับห้องเครื่องไม่ได้เด็ดขาดเพราะหากกระทบจะทำให้เกิดข้อเสียหายที่ตามองไม่เห็นได้ความเสียหายที่เกิดขึ้นจะทำให้เกิดปัญหาอันใหญ่หลวงต่อการผลิตกระแสไฟฟ้าการควบคุมระยะไกลต้องใช้เวลาตอบสนองมากยิ่งขึ้นเซียวเจิ้งส่งสัญญาณให้เคลื่อนตัวไปข้างหน้าผ่านไปไม่กี่นาทีใบพัดก็เริ่มมีการเคลื่อนไหวอย่างจริงจังเซียวเจิ้งต้องกะระยะห่างนี้ไว้ให้ดีในช่วงการปรับระยะใช้เวลาทั้งหมด1ชั่วโมงเซียวเจิ้งได้แสดงให้เห็นทักษะการควบคุมในพื้นที่สูงใบพัดขนาดใหญ่เชื่อมต่อเข้ากับห้องเครื่องสำเร็จก่อนฟ้ามืดเซียวเจิ้งมีเหตุผลที่จะมีความสุขได้ระยะหนึ่งแล้วในยามราตรีกังหันลม SL 5000ตั้งตระหง่านอยู่ในทะเลให้เห็นเป็นครั้งแรกและในตอนนี้ทุกอย่างยังอยู่ในการควบคุมวันที่5กันยายน2011กังหันลม SL 5000ในทะเลถูกวางอยู่ในเรือดำน้ำเรียบร้อยตอนเช้า9โมงเรือดำน้ำได้รับความช่วยเหลือจากเรืออื่นๆขับพาออกจากฝั่งระยะทางจากท่าเรือถึงที่ติดตั้งเกือบ40ไมล์ทะเล SL 5000ต้องไปถึงที่ติดตั้งให้ทันก่อนฟ้ามืดหลังเรือขับเคลื่อนไปได้8ชั่วโมง SL 5000ถึงตำแหน่งที่กำหนดและมาเจอกับกังหันลมที่รออยู่ที่นี่เป็นเวลา9วันแล้วในเขตแปซิฟิกตะวันตกพายุไต้ฝุ่นลูกที่13ปี2011ได้ก่อตัวมา2วันแล้วน้ำทะเลที่นี่เริ่มเปลี่ยนเป็นสีขุ่นแล้วเวลาสลับขั้นตอนสุดท้ายเหลือแค่24ชั่วโมงวันที่6กันยายน2011ในช่วงหนึ่งสัปดาห์นี้อาจเป็นวันสุดท้ายที่ท้องฟ้าโปร่งใสเพราะทีมติดตั้งจะต้องเผชิญกับการทำงานที่รุนแรงที่สุดในวันนี้นั่นเองความพยายามตลอด2ปีจะสำเร็จหรือล้มเหลวขึ้นอยู่กับขั้นตอนสุดท้ายนี้เมื่อเปรียบเทียบกับฐานตึกที่มั่นคงบนพื้นดินฐานของ SL 5000ในทะเลเกิดการเคลื่อนที่ได้ง่ายกว่าจากการกระทบการเคลื่อนที่เล็กน้อยของฐานเมื่อไปอยู่ในตำแหน่งที่สูง150เมตรก็จะกลายเป็นเลื่อมล้ำกันมากวันนี้ถ้าแท่นยึดในทะเลถูก SL 5000ชนเข้าจนเกิดการเคลื่อนที่การติดตั้งทั้งหมดก็เท่ากับล้มเหลวสภาพของแท่นยึดมีเครื่องมือเฉพาะทางคอยสำรวจอยู่ SL 5000ต้องห้ามกระทบแท่นยึดเด็ดขาดแต่ปัญหาคือในการทำการยกขึ้นบนพื้นทะเลเรือทุกลำล้วนกำลังทำงานโดยนำ SL 5000วางบนแท่นยึดอย่างเบาๆดูเหมือนเป็นภารกิจที่ไม่น่าจะสำเร็จได้ช่วงเช้า10โมงคนงานใช้เครนค่อยๆ ยกกังหันลม SL 5000ขึ้นมาอย่างนิ่งๆผ่านไป2ชั่วโมง SL 5000ถูกขนเข้ามาบนแท่นยึดในทะเลได้สำเร็จเป็นอย่างที่คาดการไว้การขนย้ายกังหันลม SL 5000ที่มีขนาดใหญ่ย่อมเกิดปัญหาการสั่นไหวอยู่ไม่น้อยแน่นอนว่า
ม่ได้เพิ่งหาวิธีแก้ปัญหาในช่วงเวลานี้ฝ่ายรับผิดชอบติดตั้งบนทะเลได้ออกแบบไว้แล้วคือการใช้แรงการกระทบในการติดตั้งเมื่อชิ้นส่วนทั้งสองส่วนนี้สัมผัสกันแล้วตัวเครื่องก็จะสามารถวางลงในตำแหน่งที่กำหนดไว้ได้วางดูแล้วไม่เลวแต่ปัญหาคืออุปกรณ์ชิ้นนี้ยังไม่เคยนำมาใช้กับตัวเครื่องที่มีน้ำหนักมากขนาดนี้มันจะสำเร็จหรือไม่นะเวลาบ่าย2โมงหลังอุปกรณ์สัมผัสกันก็เริ่มทำงานทันทีมันช่วยป้องกันการกระทบกันของอุปกรณ์ตอนนี้ยังอยู่ในสภาพปกติแต่มันจะมีประสิทธิภาพหรือไม่อีกเดี๋ยวก็จะได้รู้กันบ่าย4โมงลำตัวอยู่ในตำแหน่งถูกต้องผลการสำรวจแสดงว่าในระหว่างการติดตั้งตำแหน่งของแท่นยึดไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงใดๆคืนของวันที่6กันยายน2011กังหันลม SL 5000บนทะเลตั้งตระหง่านอยู่ในทะเลตรงไห่อย่างมั่นคงมันคือสัญลักษณ์บนทะเลแปซิฟิกตะวันออกที่แสดงว่านี่คือพื้นที่ที่มนุษย์ใช้พลังงานลมในการผลิตกระแสไฟฟ้า

0: ใจเย็นๆนะมากแกตุธุระเยอะ
1: นั่นไงนั่นไงมาแล้ว
2: อย่างที่เราทราบกันนะช่วงนี้เราต้องเว้นระยะห่างแล้วทำไมยืนติดกันล่ะเว้นๆกันหน่อยจ้าห่างยังน้อย1เมตรแล้วก็เข้าแถวมารับหน้ากากอนามัยกันนะบ้านละชุดนะจ๊ะฉันแพ็คมาให้เรียบร้อยมาทีละคนเลยตั้ง2แถวฉันกับจ่าเฉิมจะได้ช่วยกันแจกสะดวกสะดวก
1: โอ้ดีจังมี5ชิ้นน่ะใช้สบายเหลือขายต่อได
3: ้อ้าวทำไมให้น้อยแบบนี้ล่ะบ้านฉันมีนั่น7คนแจกมาซองละ5อันจะไปพอใจยังไงจะให้ตลอดกันใช้เหรอเนี่ย
2: นะผู้บริจาคเขากำหนดมาให้แบบนี้ฉันก็แจกให้ตามที่เขากำหนดไว้ยังไงก็รับไปก่อนนะโอ้ใจเย็นๆก่อนทุกคนอย่าเพิ่งแย่งของกันหน้ากากอนามัยพวกนี้ฉันได้มาจำกัดก็เลยต้องแบ่งให้ครอบครัวละชุดชุดละ5ชิ้นแบ่งกันบ้านละชุดนะ
4: เอาตั้งแถวเป็นระเบียบเว้นระยะห่างกันด้วยนะ

0: น่าเห็นใจชาวบ้านผมได้ข่าวว่าตอนนี้หน้ากากอนามัยขาดตลาดอย่างหนักเพราะการกักตุนสินค้าบางร้านเขาฉวยโอกาสขายในราคาสูงเกือบ 3-4 เท่าตัวเลย
1: เฮ้ยคนในชุมชนเราบางส่วนอยู่แต่ในบ้านเพราะไม่มีความจำเป็นต้องออกมาข้างนอกบางครอบครัวมีกันแค่2คนในขณะที่หลายๆครอบครัวมีกัน 5-7 คนสูงสุดคือ10คนแต่ทุกครอบครัวได้หน้ากากอนามัย1ชุดชุดละ5ชิ้นเท่าๆกันแน่นอนว่าครอบครัวที่อยู่กันเยอะย่อมขาดแคลนหน้ากากอนามัยก่อนครอบครัวอื่นถ้าคนที่มีความจำเป็นน้อยหรือมีหน้ากากอนามัยเหลือแล้วก็นำมาแบ่งปันให้คนที่ไม่พอใช้ก็คงจะดีไม่น้อยนะ
0: ตอนนี้ปัญหาเรื่องหน้ากากอนามัยในชุมชนก็เรียบร้อยแล้วนะสบายใจขึ้นไหมลุง
1: ชุมชนของเราตอนนี้ก็สงบสุขเรียบร้อยเพราะความช่วยเหลือและความไม่เห็นแก่ตัวของทุกคนในชุมชนตอนแรกฉันก็กังวลว่าจะต้องแจกหน้ากากอนามัยให้เท่าๆกับทุกบ้านเพื่อให้ทุกคนเท่าเทียมกันแต่ฉันลืมนึกถึงความจำเป็นมากน้อยแตกต่างกันซึ่งก็คือเรื่องของความเสมอภาคเพื่อให้เกิดความยุติธรรมอย่างแท้จริง
2: และความยุติธรรมที่แท้จริงมันเป็นยังไงอ่ะเฮียเพ่งไม่เข้าใจอ่ะ
1: หลักความยุติธรรมง่ายๆนะก็ต้องรู้เรื่องฐานะของแต่ละครอบครัวว่ามีเงินที่จะพอซื้อหน้ากากได้มากน้อยแค่ไหนหรือมีความจำเป็นต้องใช้เยอะหรือไม่แล้วค่อยมาดูกันว่าจะแจกจ่ายให้แต่ละบ้านจำนวนเท่าไหร่ซึ่งอาจจะได้จำนวนไม่เท่ากันทุกบ้านบางครั้งไม่จำเป็นต้อง 50-50 อาจจะ 80-20 หรือ 60-40 ขอเพียงแค่ทั้งสองฝ่ายต้องพอใจและไม่มีปัญหากัน
2: มันเป็นอย่างนี้นี่เองเนี่ยเข้าใจละประชาชนแสวงหาความยุติธรรมชั้นใดชุมชนก็ย่อมแสวงหาความยุติธรรมชั้นนั้น
1: ใช่แล้วคนในชุมชนต่างก็อาศัยอยู่ด้วยกันเห็นหน้ากันมาตั้งแต่เล็กแต่น้อยโอมาก็เกิดความเชื่อมั่นเชื่อใจในระดับหนึ่งอยู่แล้วเพราะฉะนั้นคนในชุมชนเดียวกันแทบจะเรียกได้ว่าเป็นพี่น้องกันคุยกันก็จะเข้าใจกันดีว่าคนนอกนั่นเท่ากับว่าเป็นการลดขั้นตอนที่จะไปสู่กระบวนการทางกฎหมายด้วย
3: ประชาธรรมสู้สู้ประชาธรรมสู้ตายไว้ไหลสู้สู้
1: ศูนย์ยุติธรรมชุมชนเปรียบเสมือนกับปลอดวัดไข้คอยรับเรื่องราวร้องทุกข์ร้องเรียนดูแลและแก้ไขปัญหาและเป็นที่ปรึกษาที่พึ่งพิงของคนในพื้นที่ก่อนเรื่องนั้นๆจะถูกส่งเข้าสู่กระบวนการทางกฎหมายถ้าไม่อย่างนั้นแล้วเมื่อเกิดปัญหาเรื่องข้อกฎหมายบุคคลที่ประชาชนจะนึกถึงเป็นอันดับแรกก็คือทนายความซึ่งอาจจะต้องเสียค่าใช้จ่ายจำนวนมากในการดำเนินงานเพื่อจะนำเรื่องเข้าสู่ชั้นศาล
4: โปรแกรมที่น้องแนะนำดีว่ะลื่นปื๊ด
5: ใช่ไหมพี่ถ้าของแท้ต้องเสียตังค์เนี่ยแท็กฟรี
4: เฮ้ยเก็บเงินไว้เที่ยว

0: คืออย่างนี้ครับลูกค้าคือผมขอเลื่อนไปสัก2วันได้ไหมครับคือตอนนี้ผมมีปัญหา
1: ค่ะทุกคนไม้เซลฟี่รุ่นนี้นะคะ49บาทเท่านั้นค่ะใครสนใจกดในตะกร้าได้เลยนะคะอ๋อเดี๋ยวนะคะทุกคนแบตจะหมดแล้วค่ะเดี๋ยวแป๊บนึงนะแม่ขอชาร์จแบตอ๋อไหนๆก็จะชาร์จแล้วขายเลยแล้วกันค่ะสายชาร์จรุ่นนี้ของแม่นะคะมิลเลอร์เกรด A ค่ะแม่ขาย19บาทเท่านั้นเองเดี๋ยวแม่ปักตะกร้าไว้ให้นะเดี๋ยวเสียบชาร์จก่อนนะตอนนี้มาค่ะมาใครสนใจกดได้เลยนะแม่อ่านคอมเมนต์หน่อยไม้เซลฟี่ใช่ไหมอยู่ตะกร้า2จาก49บาทกดตะกร้า2ได้เลยนะกดได้เลยจ้ะกดเลยตอนนี้นะ
2: เติมเกมให้รอเองก็ได้วะก็มอมันนี่เฮ้ย
3: พ่อครับพ่อ

0: ขอโทษครับคุณลูกค้าผมส่งงานไม่ทัน
1: พ่อพ่อพ่อผมโดนแฮก
2: พ่อคุณปักพวงระเบิดขอโทษนะคุณรู้เงี้ยใช้ของแทนแต่แรกก็ดีอ่ะ
3: เปลี่ยนโปรเจกต์จากปังเป็นผังเพราะซอฟต์แวร์ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
4: ใช้สินค้าปลอมเอาสุขภาพและทรัพย์สินมาเสี่ยงภัยขายสินค้าปลอมเอาชีวิตมาเสี่ยงคุกของปลอมของเถื่อนประหยัดหลักร้อยอาจเสียหายหลักล้าน
5: ในขณะที่ทุกคนใช้ชีวิตปกติสนุกสนานคุณอาจจะไม่รู้ว่าภัยเงี้ยกำลังซ่อนอยู่ในตัวคุณคุณอาจคิดว่าคุณปกติดีแต่ระเบิดเวลากำลังเดินอยู่แต่ระเบิดนี้หยุดได้ด้วยการตรวจไวรัสตับอักเสบ B และ C ตรวจฟรีจองผ่านแอปเป๋าตังหรือสถานบริการสาธารณสุขใกล้บ้านคุณจองนัดคัดกรองรู้เร็วรักษาเร็วป้องกันได้หยุดภัยเงียบเริ่มเลยวันนี้ตรวจเลยรอไม่ได้
6: กรมประชาสัมพันธ์พร้อมเป็นสื่อกลางประสานความช่วยเหลือสำหรับผู้ที่ประสงค์สนับสนุนสิ่งของสามารถส่งไปยังศูนย์รับบริจาคสิ่งของและเงินเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดน่านณบริเวณโถงชั้น1ศาลากลางจังหวัดน่านสอบถามเพิ่มเติมโทร054-716-414และ054-716-409

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ข่าวภาคดึก NBT นะคะประจำวันจันทร์ที่31สิงหาคมพุทธศักราช2569ค่ะค่ำคืนนี้คุณผู้ชมอยู่กับคุณสถานุณพัทลุงและดิฉันพัชชาภัทรเดชาธรรมค่ะเอาล่ะค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเรื่องของครม.สัญจรไปสงขลาของท่านนายกรัฐมนตรีนะคะวันนี้ตัวของท่านนายกรัฐมนตรีเองก็รับฟังเรื่องของผลการเวิร์กช็อปพัฒนา5จังหวัดภาคใต้เน้นแก้ปัญหา4ด้านนะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งเศรษฐกิจสังคมความมั่นคงแล้วก็ภัยพิบัติด้วย
0: ก็ไปดูในหลายเรื่องนะครับหลักๆ ก็อย่างที่คุณผู้บอกไปก็จะเน้นพิเศษนะครับเพราะว่ามีปัญหาเรื่องของชายแดนพื้นที่ชายแดนภาคใต
1: ้
0: แล้วก็ดูเรื่องของโครงสร้างเกี่ยวกับเรื่องของน้ำนะครับถ้าจำกันได้ปีที่แล้วหาดใหญ่สงขลาเนี่ยหนักมากๆเกี่ยวกับน้ำนะครับ
1: ใช่ค่ะคุณผู้ชมซึ่งวันนี้เองนะคะคุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการระดมความคิดเห็นรวมถึงปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนวทางการพัฒนาในพื้นที่5จังหวัดภาคใต้ค่ะก็จะมีทั้งจังหวัดสงขลาสตูลปัตตานียะลาและนราธิวาสที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยวิทยาเขตสงขลานอกจากนี้ท่านนายกยังบอกด้วยนะคะว่าการประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่ครั้งแรกของรัฐบาลก็เน้นการประชุม4ประเด็นหลักๆด้วยกันไม่ว่าจะเป็นทั้งเศรษฐกิจสังคมความมั่นคงแล้วก็ภัยพิบัติสิ่งสำคัญคือจะต้องพัฒนาแล้วก็ตอบโจทย์ปัญหาของประชาชนสอดคล้องกับศักยภาพและความต้องการของแต่ละพื้นที่มุ่งเน้นถึงปัญหาที่ชัดเจนรวมไปถึงเสนอปัญหาแนวทางการแก้ไขที่ปฏิบัติได้จริงครอบคลุมทั้งมาตรการระยะเร่งด่วนรวมถึงวางรากฐานในการพัฒนาระยะยาวด้วยค่ะ
0: ขณะเดียวกันนะครับทางท่านนายกเองก็กำชับให้รองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงต่างๆนะครับแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาข้อเสนอจากพื้นที่อย่างรอบด้านเรื่องใดที่สามารถดำเนินการได้ก็ขอให้รีบดำเนินการทันทีลดข้อจำกัดต่างๆและขั้นตอนที่ไม่จำเป็นซึ่งทางรัฐบาลเองจะนำประเด็นที่ได้หารือไปประกอบการพิจารณาในการประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่อย่างเป็นทางการพรุ่งนี้อีกครั้งนึงนะครับแล้วก็จากนั้นนะครับท่านนายกเองก็เปิดโอกาสให้ตัวแทนของแต่ละกลุ่มย่อยที่ประกอบไปด้วยผู้ว่าราชการจังหวัดรองผู้ว่าราชการจังหวัดหอการค้าจังหวัดผู้ประกอบ

0: รัฐถนนสายสำคัญและพัฒนาโครงข่ายแบบไร้รอยต่อนอกจากนี้นะครับแก้ไขปัญหาช่องทางผ่านด่านสะเดาเพื่อกระตุ้นการค้าขายชายแดนอย่างยั่งยืนนะครับอันนี้ก็เป็นมิติด้านเศรษฐกิจสังคมแล้วก็เรื่องของภัยพิบัตินะครับ
1: ทีนี้มาดูเรื่องของสังคมนะคะคุณผู้ชมที่จะให้ความสำคัญเรื่องของการแก้ไขปัญหายาเสพติดมีการจัดตั้งศูนย์บำบัดและฟื้นฟูแบบครบวงจรรวมไปถึงการดูแลสุขภาพเชิงรุกในกลุ่มนักเรียนโครงสร้างพื้นฐานด้านสาธารณสุขที่เร่งด่วนก็คือเรื่องของการก่อสร้างโรงพยาบาลหาดใหญ่แห่งที่2เพื่อยกระดับเป็นศูนย์กลางการแพทย์หรือว่าเม็ดหับลดความแออัดและป้องกันผลกระทบจากอุทกภัยการพัฒนาแรงงานเน้นการทำข้อตกลงหรือว่า MOU กับมาเลเซียเพื่อลดต้นทุนและดูแลแรงงานไทยที่อยู่นอกระบบพร้อมกับเป็นการยกระดับทักษะแรงงานให้ตรงกับตลาดผ่านวิทยาลัยชุมชนด้วยรวมถึงการแก้ไขปัญหาความยากจนนะคะก็ต้องทำควบคู่ไปกับการซ่อมแซมที่อยู่อาศัยดูแลผู้สูงอายุระดับพื้นที่ในรูปแบบของเดย์แคร์การนำเด็กนอกระบบและโรงเรียนตาดีกาเข้าสู่ระบบการศึกษาบูรณาการเชื่อมโยงฐานข้อมูลภาครัฐที่ติดข้อจำกัด PDPA รวมถึงยกระดับมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ให้เป็นศูนย์กลางองค์ความรู้ของพื้นที่ด้วยทีนี้ไปดูเรื่องของด้านความมั่นคงค่ะภายในพื้นที่ต้องมีการพัฒนาด่านตรวจเกาะหม้อแกงจังหวัดปัตตานีให้เป็นด่านอัจฉริยะที่ติดตั้งกล้องวงจรปิดอุโมงค์เอ็กซ์เรย์ระบบยืนยันตัวตนทางชีวมิติหรือว่าไบโอเมตริกส์ที่เชื่อมโยงกับข้อมูลและฐานข้อมูลกลางของรัฐการรับมือความไม่สงบต้องมีการสนับสนุนยุทโธปกรณ์มาตรฐานในเรื่องของชุดคุ้มครองตำบลผลักดันกฎหมายปราบปรามอาชญากรรมรุนแรงสร้างเครือข่ายข่าวภาพประชาชนแบบยั่งยืนรวมถึงต้องปรับเปลี่ยนวิธีการทำงานโดยบูรณาการสอบต.กอรมน.และกระทรวงมหาดไทยเข้าไปด้วยกันและให้กระทรวงศึกษาธิการเข้ามามีบทบาทร่วมกับหน่วยงานอื่นๆเพื่อประเมินสถานศึกษาและป้องกันไม่ให้เยาวชนถูกบ่มเพาะเข้าสู่ขบวนการค่ะ
0: แล้วก็ถ้าเจาะไปดูเรื่องของด้านความมั่นคงนะครับในการประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อการแก้ไขปัญหาพื้นที่สถานการณ์ชายแดนภาคใต้นะครับก็คือปัตตานียะลาและนราธิวาสทางท่านเลขาธิการกอรมน.เองก็ย้ำถึงความเพิ่มความระมัดระวังโดยเฉพาะในช่วงวันชาติของมาเลเซียช่วงนี้เพิ่มมากขึ้นนะครับเพื่อป้องกันการก่อเหตุในพื้นที่ซ้ำขึ้นอีกนะครับก็ภายหลังจากเสร็จสิ้นการประชุมที่สารกลางจังหวัดสงขลานะครับพลเอกชัยพฤกษ์ด้วงประพัดเสนาธิการทหารบกในฐานะเลขาธิการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรหรือกอรมน.ก็ได้พูดถึงการประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อการแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ปัตตานียะลาและนราธิวาสซึ่งมีท่านนายกนั่งเป็นประธานนะครับก็ในที่ประชุมนะครับก็ถือโอกาสเป็นโอกาสที่ดีนะครับที่จะรับฟังความคิดเห็นรับฟังเสียงจากผู้นำชุมชนและประชาชนในพื้นที่ว่าต้องการอะไรซึ่งหลังจากนี้ไปหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็จะเร่งไปดำเนินการสานต่อนะครับก็ส่วนใหญ่ในวงหาลือนะครับก็จะพูดคุยกันเกี่ยวกับภาคเศรษฐกิจซะเป็นส่วนใหญ่นะครับว่าคนในพื้นที่เองต้องการอะไรสิ่งใดที่ยังขาดหายไปบ้างหายไปเรื่องไหนบ้างหรือว่ามีบางจุดต้องการความเพิ่มเติมหรือว่าต้องการการสนับสนุนจากส่วนกลางอย่างไรบ้างนะครับซึ่งท่านนายกเองก็รับเรื่องที่เกี่ยวข้องไปดำเนินการส่วนทางกองทัพก็จะดูแลเรื่องของความปลอดภัยแล้วก็เน้นย้ำนะครับว่าการวงการพูดคุยเนี่ยไม่ได้มีการหาหรือเกี่ยวกับเรื่องของการพูดคุยสันติสุขนะครับเพราะว่าเป็นอีกหนึ่งกลไกซึ่งมีคณะกรรมการดูแลอยู่นะครับส่วนวันนี้นะครับก็ตรงกับวันชาติมาเลเซียฝ่ายความมั่นคงเองก็ประเมินสถานการณ์ไว้นะครับว่าจะดูแลเรื่องของเป็นห่วงไหมว่าจะมีการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์นะครับประเด็นนี้เองเนี่ยทางพลเอกชัยพฤกษ์เองก็ย้ำนะครับว่าได้มีการเพิ่มความระมัดระวังอย่างเต็มที่แล้วก็มีการเปลี่ยนยุทธวิธีและการข่าวด้วยนะครับ
2: ผมลงไปในพื้นที่ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมท่านก็ลงไปท่านก็กำชับว่าหน่วยต้องเปลี่ยนแปลงแนวทางบ้างเปลี่ยนยุทธวิธีบ้างนะครับ
3: มีจุดไหนหรือพื้นที่ไหนที่เรากังวลเป็นพิเศษไหมครับ
2: มีฮะแต่ว่าน่าจะเป็นเรื่องของหน่วยความมั่นคงอะเนาะแต่ว่าเขาจะจับตามองในแต่ละพื้นที่ไป
4: คือกรรมธิการก่อนหน้านี้ค่ะก็ออกมากรรมธิการการความมั่นคงแห่งรัฐนะคะก็มองเรื่องของการข่าวที่ปกป้องนะคะมองเรื่องของการข่าวปกป้องนะคะทางกอรมน.
2: จริงๆฝ่ายการข่าวเขาก็มีการแจ้งเตือนมานะแต่อาจจะอย่างที่ท่านรองนายกเคยพูดอะท่านรองนายกเสียสักท่านเคยพูดว่ามันอาจจะไม่ได้เฉพาะเจาะจงเราเลยทำให้การนำไปใช้ของหน่วยเนี่ยอาจจะ ลำบากนิดนึงเพราะนั้นเนี่ยก็ผมถึง

0: ุยถึงว่าการวิเคราะห์อะไรต่างๆของหน่วยเนี่ยต้องมีมากขึ้นนะครับแล้วก็ต้องร่วมกันทหารตำรวจพลเรือนหรือฝ่ายปกครองทั้งหลายนะครับก็ต้องร่วมมือกันให้มากขึ้นนะครับ
1: ขณะที่ทางด้านของท่านวันมูฮัมหมัดนอมัตทาประธานที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีในฐานะประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการผู้แทนพิเศษของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับท่านเองก็บอกนะครับว่าหลังจากที่รับฟังความคิดเห็นก็จะมีการรวบรวมข้อเสนอที่จังหวัดต่างๆเสนอเข้ามาแล้วก็ย้ำนะครับว่าท่านนายกเองต้องการให้เกิดความสงบเพราะว่าถ้าเกิดว่าไม่มีความสงบและความปลอดภัยสิ่งต่างๆก็ทำลำบากความสงบซึ่งเป็นหัวใจสำคัญในสิ่งที่ต้องการก็คือความสงบณปัจจุบันส่วนเรื่องของกรอบการพูดคุยสันติสุขนะครับก็ทางคุณธนัทสุวรรณานนท์หัวหน้าคณะพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้จะเป็นผู้ไปเจรจาในช่วงต้นเดือนกันยายนนี้นะครับ
2: เพราะถ้าไม่มีความสงบไม่มีความปลอดภัยสิ่งต่างๆก็ทำลำบากเพราะนั้นความสงบเป็นหัวใจในสิ่งที่ต้องการส่วนว่าก็เสนอการพัฒนาต่างๆแล้วถ้ามีความสงบแล้วก็นายกคงดำเนินการได้ก็ประมาณต่างๆครับ
3: คณะกรรมการที่อาจารย์เคยบอกว่าจะทำเพื่อให้รวมคณะกรรมการใหม่มีหร
2: ือ
3: ยังคะ
2: รวมครับมีแล้วรวมใกล้ๆว่าเป็นรวมพลังกันนะทั้งมหาไทยทั้งทหารตำรวจฝ่ายปกครองครับ
4: อาจารย์คะวันนี้มีการพูดถึงกรอบแนวโน้มการ
2: ระวัง
4: ที
2: ่
4: จะเจรจา
2: ครับก็คงจะดำเนินการครับเดี๋ยวคุณธนัทเขาจะไปเริ่มเจรจาต้นเดือนนี้
5: ก็วันนี้ก็มีเรื่องของการประชุมรับฟังความคิดเห็นในเรื่องของปัญหาพื้นที่ชายแดนภาคใต้นะคะแต่วันนี้เองเนี่ยก็เกิดเหตุการณ์มีคนร้ายไปลอบวางเพลิงรถแบ็คโฮพื้นที่อำเภอยะรังจังหวัดปัตตานีค่ะส่งผลให้ตัวรถได้รับความเสียหายนะคะซึ่งเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงก็อยู่ระหว่างการเข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุแล้วก็เร่งเก็บหลักฐานค่ะเมื่อช่วงค่ำที่ผ่านมาทางเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.ยะรังรับแจ้งเหตุคนร้ายไม่ทราบกลุ่มลอบวางเพลิงรถแบ็คโฮบริเวณหมู่ที่3บ้านราบอตำบลปิตูมุดีอำเภอยะรังจังหวัดปัตตานีหลังรับแจ้งจึงประสานเจ้าหน้าที่กำลังทหารฝ่ายปกครองรวมถึงกำนันในพื้นที่นำกำลังรถไปตรวจสอบพร้อมกับประสานรถดับเพลิงเข้าควบคุมสถานการณ์เบื้องต้นเจ้าหน้าที่เข้าฉีดน้ำเพื่อระงับเพลิงที่กำลังลุกไหม้รถคันดังกล่าวจนสามารถควบคุมเพลิงไว้ได้จากนั้นจึงทำการปิดกั้นพื้นที่โดยรอบเพื่อความปลอดภัยเพื่อป้องกันเหตุซ้อนและรอเจ้าหน้าที่ชุดพิสูจน์หลักฐานเข้าตรวจสอบเก็บรักษาวัตถุพยานอย่างละเอียดอีกครั้งเพื่อขยายผลติดตามตัวคนร้ายมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะ
1: ส่วนความคืบหน้าหลังจากคุมตัวนายมหามะผู้บุคคลที่คาดว่าน่าจะเกี่ยวข้องกับคดียิงจุดตรวจบูเกซามีมาซักถามนะครับแล้วก็ตรวจสอบล่าสุดเนี่ยพบว่ามีประวัติหมายจับ2หมายจับใหญ่ด้วยกันนะครับก็คือหมายจับเกี่ยวกับการปล้นทรัพย์แล้วก็วางระเบิดในพื้นที่บ้านโคกนะครับก็จากกรณีที่เจ้าหน้าที่บูรณาการกำลังพลบังคับใช้กฎหมายและควบคุมนายมหามะในพื้นที่อำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมานะครับล่าสุดจากการตรวจสอบพบข้อมูลพบนะครับว่าบุคคลดังกล่าวมีความเกี่ยวข้องกับคดียิงจุดตรวจบูเกซามีตำบลตันหยงมัดอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสแล้วก็เป็นผู้ที่มีหมายจับจำนวน2หมายจับนะครับซึ่งเป็นหมายจับที่เกี่ยวข้องในคดีสำคัญในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสโดยหมายจับแรกนะครับเกี่ยวข้องกับเหตุปล้นรถยนต์ของบริษัทหาดทิพย์ในพื้นที่ตำบลดูทรงยออำเภอจังหวัดนราธิวาสนะครับก่อนที่จะนำรถยนต์ที่ได้ไปก่อเหตุในการปล้นทรัพย์ที่ร้านอัครวัสดุพันธ์ในพื้นที่ตำบลตันหยงมัดจังหวัดนราธิวาสเมื่อวันที่11มีนาคม2567อันนี้คือหมายจับแรกนะครับต่อมาหมายจับที่2นะครับเกี่ยวข้องกับเหตุลอบวางระเบิดพื้นที่ปั๊มน้ำมันปตท.บ้านโคกหมู่ที่5อำเภอเจาะไอร้องจังหวัดนราธิวาสเมื่อวันที่11มกราคม2569ช่วงต้นปีที่ผ่านมานะครับซึ่งภายหลังจากการตรวจสอบเจ้าหน้าที่ได้คุมตัวนายมหามะไปดำเนินการกรรมวิธีคือวิธีซักถามณหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่45พร้อมทั้งลงบันทึกประจำวันที่สถานีตำรวจภูธรระแงะแล้วก็นำตัวเข้ารักษาร่างกายณโรงพยาบาลระแงะ ก่อนส่งต่อนะครับไปดําเนินการซักถามนะครับณศูนย์ซักถามหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่46จังหวัดนราธิวาสเพื่อรวบรวมข้อมูลและดําเนินการขั้นตอนตามกฎหมายต่อไปนะครับทางนี้เจ้าหน้าที่จะดําเนินการรวบรวมพยานหลักฐานแล้วก็ตรวจสอบข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวอย่างละเอียดเพื่อที่จะขยายผลในประเด็นที่เกี่ยวข้องและดําเนินการตามกระบวนการยุติธรรมขั้นตอนของกฎหมายต่อไปโดยเจ้าหน้าที่ยังคงบูรณาการกําลังติดตามและบังคับใช้กฎหมายอย่างต่อเนื่องเพื่อความปลอดภัยและความสันติสุขให้กับประชาชนในพื้นที่ครับ
5: ส่วนทางด้านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรือว่ากระทรวงอว.วันนี้ลงพื้นที่ธนาคารปูม้าค่ะย้ำเรื่องของการฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลหัวใจหลักๆก็คือเรื่องของความหลากหลายทางชีวภาพค่ะศาสตราจารย์ดร.ยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานของธนาคารปูม้าและโดมปะการังพร้อมกับร่วมกิจกรรมปล่อยปูม้าคืนสู่ธรรมชาติโดยมีประชาชนและชาวชุมชนให้การต้อนรับอย่างคึกคักพร้อมกับรับฟังเสียงสะท้อนของประชาชนในพื้นที่เพื่อนำมาดูแลทรัพยากรทางทะเลรวมถึงยังน้อมนำพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาด้านการอนุรักษ์ทะเลไทยมาปรับใช้ด้วยหัวใจสำคัญคือการเพิ่มความหลากหลายทางชีวภาพทั้งเรื่องของธนาคารปูม้าการฟื้นฟูปะการังการอนุรักษ์โลมาอิระวดีหรือโครงการด้านสิ่งแวดล้อมแยกออกจากกันแต่ต้องเชื่อมโยงทุกเรื่องให้เป็นภาพเดียวกันค่ะ
6: ความหลากหลายทางชีวภาพเนี่ยยังขาดส่วนไหนอยู่นะครับอาจจะเป็นสัตว์ประเภทต่างๆนะครับรวมถึงเรื่องเกี่ยวกับแนวทางในการอนุรักษ์ปะการังนะครับซึ่งตรงนี้เองก็ได้รับแรงบันดาลใจจากท่านหญิงชิวันวลีนะครับไปทั้งในงานของท่านนะครับแล้วก็ได้ฟังดำรัสของท่านในหลายเรื่องนะครับก็อยากที่จะส่งเสริมนะครับแล้วก็ขอให้ทางสภาวิจัยแห่งชาตินะครับขอให้ทางมหาวิทยาลัยนะครับก็น้อมนำในส่วนตรงนี้สำหรับในเรื่องเกี่ยวกับปูม้าเองนะครับตรงนี้ปัจจุบันก็มีแนวทางในการขยายในส่วนของอาชีพผ่านทางโครงการวิจัยนะครับเพื่อที่จะให้มหาวิทยาลัยเนี่ยเป็นศูนย์กลางในการที่จะสอนแล้วก็อบรมเรื่องความรู้อบรมเรื่องเกี่ยวกับการเงินนะครับใช้กลไกวิสาหกิจชุมชนใช้กลไกของเทคโนโลยีต่างๆเข้ามาเพิ่มก็จะทำให้เกิดผลิตภาพหรือว่า productivity ขึ้นมานะครับตรงนี้เองทำให้ชุมชนเนี่ยเข้มแข็งขึ้นเราก็พยายามที่จะเชื่อมโยงกับอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ขึ้นเพิ่มเติมเกี่ยวกับตลาดนะครับทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศ
5: พร้อมกันนี้ยังเตรียมนำเทคโนโลยีดิจิตอลทวินมาช่วยบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลโดยเฉพาะการจัดเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลคุณภาพน้ำเพื่อเชื่อมโยงกับการดูแลโลมาอิระวดีและระบบนิเวศในภาพรวมด้วยค่ะ
1: มาต่อที่ความคืบหน้าล่าสุดนะครับเกี่ยวข้องกับเรื่องของกรณีการโกงสอบท้องถิ่นนะครับคือยอดเต็มตัวเลขผู้ที่แก้ไขคะแนนนะครับจากการตรวจสอบเนี่ยตัวเลขเต็มเนี่ยประมาณสักเกือบ 6,000 คนนะครับแล้วก็ล่าสุดเนี่ยทางกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นนะครับก็เปิดเผยว่าได้มีการเพิกถอนรายชื่อนะครับเป็นผู้ทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นตัวเต็มนะครับ 3,868 คนแล้วก็จะมีอีก 2,057 คนนะครับส่วนหลังเนี่ยคือคนที่ยังไม่บรรจุทางนี้เองท่านนายกนะครับก็เน้นย้ำนะครับว่าผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกระบวนการโกงสอบทั้งหมดจะต้องถูกดำเนินคดีเมื่อกี้ผมบอกไปคือ 3,800 ก็คือคนที่ถอดถอนเนื่องของมีรายชื่อแล้วก็ 2,000 คนเดิมเนี่ยยังไม่ได้บรรจุแล้วก็พี่บรรจุไปแล้วเนี่ย146คนส่วนนี้ที่ลาออกไปแล้วด้วยนะครับทั้งหมดเนี่ยที่ผมพูดไปจะต้องถูกดำเนินคดีทั้งหมดนะครับก็ความคืบหน้าล่าสุดนะครับทางท่านนิรัตพงศ์สิทธิถาวรรองปลัดกระทรวงมหาดไทยรักษาการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหรือสทก็ได้พูดถึงเกี่ยวกับการได้รับรายงานล่าสุดนะครับจากการประชุมคณะกรรมการข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือก่อจังหวัดครบทั้ง76จังหวัดแล้วนะครับโดยมียอดผู้ที่ต้องดำเนินการเพิกถอนการบรรจุแต่งตั้งจำนวนเต็มนะครับ 3,868 คนโดยคณะกรรมการกลางมีมติให้มีการเพิกถอนทั้งหมดมีผลตั้งแต่วันนี้นะครับคือ31สิงหาคมเพื่อให้เป็นตามมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศแล้วก็มีการอธิบายนะครับข้อมูลตัวเลขคือตัวเลขตั้งต้นเนี่ยคือ 5,900 25คนเป็นจำนวนของผู้ที่ได้รับการแก้ไขคะแนนคือตัวเลขเนี้ยผิดทั้งหมดนะครับแต่ว่าตัวเลขนี้เนี่ยถ้าซอยย่อยออกมามีการบรรจุเป็นข้าราชการจริงเพียงแค่ 3,868 คนจึงมีการเพิกถอนไปแล้วนะครับส่วนที่เหลืออีก 2,000 กว่าคนเป็นเพียงแค่การรอบรรจุเท่านั้นแล้วก็มีอีก1ตัวเลขนะครับคือ146คนที่ลาออกไปก่อนหน้านี้นะครับก็ทำให้ยืนยันว่าแม้จะลาออกไปแล้วแต่ยังไม่พ้นข้อกล่าวหาแล้วก็ความผิดทางอาญานะครับโดยทางสธ.เองได้มีการส่งข้อมูลและหลักฐานซึ่งเป็นคะแนนที่แท้จริงให้กับทางปปช DSI ปปง.และปปท.ดำเนินการตามกฎหมายแล้วนะครับแล้วก็ขั้นตอนต่อไปเองทางสธ.เตรียมที่จะเรียกผู้ที่สอบแข่งขันได้จริงตามลำดับคะแนนจากบัญชีสำรองตอนนี้บัญชีสำรองมีประมาณสัก 50,000 กว่าคนนะครับเข้ามาบรรจุตำแหน่งที่ถูกถอดถอนคาดว่าจะเริ่มบรรจุได้ภายในเดือนตุลาคมนี้เลยนะครับ
7: ไม่5925ก็คือ5925เนี่ยมันเป็นยอดที่มีการแก้ไขคะแนนบัญชีใหญ่ทั้งหมดเลยเนี่ยท่านรองที่ดีผมจะพาลูกน้องไปไล่ทีละคนเอาเครื่องฝั่งหนึ่งเอาคนฝั่งหนึ่งไล่เทียบที่เรียกว่าสอบฐานก็เพื่อให้ละเอียดที่สุดเราก็จะเห็นว่า 5,925 รายชื่อเนี่ยมันบรรจุไปแล้ว 3,868 นี่แหละแล้วก็อีกพันกว่าเนี่ยรอบรรจุเราก็ยังไม่ต้องไปเพิกถอนแต่เราก็ไม่ต้องเรียกเขาบรรจุนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่บรรจุเข้ามาแล้วเราก็ถอนออกเนี่ย 3,868 ตัวเลขณวินาทีนี้นะครับประมาณนี้แหละ 3,800 กว่าคน
8: คือถือว่าครบถ้วนตามโจทย์ที่ให้ไป
7: ครบแล้วครับ
9: แล้วเทศบาลแต่ละที่อะค่ะพวกอปท.เขาก็ถอนจนครบหรือยังคะหรือว่ายังอยู่ในขั้นตอน
7: ครบครับแล้วก็ทำไมต้อง31สิงหาคม2559คือในที่ประชุมกลกลางเนี่ยเสนอว่าอยากให้มีผลวันเดียวกันเอฟเฟกตีฟนะครับมันจะได้เป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศจะรับแจ้งจากกกลางไปแล้วกจังหวัดแรกๆที่ประชุมอย่างกระบี่ประชุมมาที่18ลำพูนประชุมมาที่19หรือวันนี้อาจจะเป็นสงขลาประชุมมันที่30ก็ไม่เป็นไรแต่ทุกกทุกจังหวัดทุกเทศบาลทุกอบจทุกอบตจะเอฟเฟกตีฟลงวันที่31สิงหาคม2559ครับ
9: มีใครที่ฟ้องแรงเข้ามาบ้างอย่างคำตัวเลขราย
7: งาน นะขณะนี้ยังไม่มีเลยครับก็คือการที่เราสร้างความชัดเจนคือไปพร้อมหลักฐานผลคะแนนทั้งคะแนนจริงและคะแนนที่ครั้งก่อนมันไม่จริงเนี่ยก็ทุกคนก็ยอมรับ
8: ส่วนที่มีรายงานว่ามีการลาออกเราด้วยเนี่ยตรงนี้คือยังไงเราก็ต้องเอาผิด
7: อยู่ในนี้แหละครับ3868ที่เพิ่งก่อนไปเนี่ยก็เป็นลาออกไป140กว่าคนอยู่ในนี้แล้ว
8: ลาออกไปก็ไม่พ้นความผิดถ้ามีส่วนเกี่ยวข้องก็ไปว่ากันต่อ
7: วันนี้เรากรมสอทอนะเน้นในเรื่องของการบริหารบัญชีก่อนเพราะว่าต้องเรียนด้วยความเคารพว่าเราไม่สามารถทำทุกมิติได้พร้อมกันในทีเดียวในเวลาสั้นๆและให้เสร็จให้หมดต้องกลับต่อไปด้วยนะครับผมก็อยากทำอย่างนั้นแหละแต่เนื่องจากเคสเนี่ยมันเคสใหญ่มีผู้เข้าสอบเกือบ 300,000 คนมีผู้ขึ้นบัญชีต้อง 50,000 คนเนี่ยแล้วก็มีผู้ถูกตั้งข้อสังเกตว่ากระทำผิดหรือไม่อีก 5-6,000 คนมันไม่สามารถทำได้สำเร็จด้วยคนทำงานชุดเดียววันนี้มันแยกกัน
1: ขณะที่ทางด้านของท่านนายกนะครับก็ยืนยันจะดำเนินการดำเนินคดีกับผู้ทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นโดยไม่มีละเว้นนะครับส่วนกรณีที่มี146รายชื่อ146คนที่ลาออกไปก่อนหน้านี้ก่อนที่จะมีคำสั่งถอดถอนนะครับก็ถือว่ามีความผิดเช่นกันเพราะถือว่าความผิดเกิดขึ้นแล้วนะครับ
10: ทุกอย่างมันก็เป็นไปตามกฎหมายคนที่เกี่ยวข้องคนที่จะถูกพาดพิงไปถึงนะครับคนที่มีส่วนร่วมในการกระทำผิดก็ต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมายนะอย่างเต็มที่นะครับไม่มีข้อยกเว้นไม่มีอิทธิพลใดๆที่จะมาทำให้การดำเนินคดีนี้มันจะเบี่ยงเบนไปได้ขอให้คำยืนยันก็อย่างเงี้ยพูดอย่างนี้มาโดยตลอดในช่วงหนึ่งเดือนที่ผ่านมานะครับ
5: ก็หลังจากที่เสร็จสิ้นภารกิจถอดถอนข้าราชการท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับทุจริตสอบนะคะกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นค่ะก็ออกหนังสือด่วนมากเรื่องห้ามอปท.จ้างเหมาคนที่มีประวัติทุจริตหลุดบัญชีสอบนะคะก็เพื่อเป็นการสกัดกั้นการเอื้อประโยชน์จากพวกพ้องแล้วก็เป็นการตอกย้ำการดำเนินงานที่ต้องมีความโปร่งใสค่ะซึ่งทางด้านนายนิรัตพงศ์สิทธิถาวรรองปลัดกระทรวงมหาดไทยรักษาราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นลงนาม

0: หนังสือด่วนมากเมื่อวันที่11สิงหาคม2569เรื่องซักซ้อมการจ้างเหมาบริการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยส่งถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดโดยมีเนื้อหาระบุว่าตามที่กระทรวงมหาดไทยได้กำหนดหลักเกณฑ์การจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือปฏิบัตินั้นเนื่องจากปัจจุบันปรากฏข่าวในสื่อสังคมออนไลน์เกี่ยวกับการรับสมัครบุคคลที่ถูกเพิกถอนออกจากบัญชีรายชื่อผู้สอบแข่งขันในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นเพื่อเข้ารับการจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นค่ะ
1: ซึ่งกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นพิจารณาแล้วเห็นว่าตามประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่นกำหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตมีจิตสำนึกที่ดียึดมั่นในหลักนิติธรรมเป็นธรรมไม่เลือกปฏิบัติและปราศจากอคติไม่ร่วมมือหรือสนับสนุนการทุจริตและประพฤติมิชอบทุกรูปแบบไม่กระทำการใดที่ก่อให้เกิดความเสื่อมเสียต่อเกียรติศักดิ์ของการดำรงตำแหน่งและไม่ใช่ช่องว่างทางกฎหมายเพื่อเอื้อประโยชน์สำหรับตนเองหรือผู้อื่นดำรงตนเป็นแบบอย่างที่ดีและรักษาภาพลักษณ์ของทางราชการไม่คบหาหรือให้การสนับสนุนผู้มีความประพฤติหรือมีชื่อในทางเสื่อมเสียอันอาจจะกระทบกระเทือนต่อความเชื่อถือศรัทธาของประชาชน
0: ซึ่งประกอบกับการจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีลักษณะเป็นการจ้างเพื่อเสริมการปฏิบัติงานตามหน้าที่ปกติโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องพิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้างจากผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์ที่เหมาะสมกับงานจ้างเหมาบริการดังนั้นจึงขอความร่วมมือผู้ว่าราชการจังหวัดกำชับให้ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาดำเนินการจ้างเหมาบริการนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดาที่ไม่มีพฤติกรรมการทุจริตและประพฤติมิชอบทุกรูปแบบตลอดจนระมัดระวังการจ้างเหมาบริการเป็นช่องทางหลีกเลี่ยงหลักเกณฑ์หรือมีการเอื้อประโยชน์แก่นิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดาเฉพาะรายตามประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่นค่ะ
1: ก็เมื่อวานดูไหมครับ
2: ดูค่ะ
1: วอลเลย์บอลวอลเลย์บอลหญิงไทยนะครับ
2: ใช่ค่ะ
1: ก็ในที่สุดแล้วนะครับตีตั๋วไปโอลิมปิกแน่นอนแล้วนะครับวันนี้ท่านนายกเองก็กล่าวคำขอบคุณนะครับทีมวอลเลย์บอลหญิงของไทยนะครับที่คว้าแชมป์เอเชีย2026พร้อมทั้งตีตั๋วไปโอลิมปิกแน่นอนแล้วนะครับซึ่งท่านนายกเองก็บอกว่าแสดงเห็นศักยภาพของคนไทยแล้วก็ท่านนายกนะครับรัฐบาลเองประกาศอัดฉีดแบบสุดซอยนะครับ
2: ค่ะ
1: ก็เดี๋ยวไปฟังเสียงท่านนายกนะครับวันนี้ท่านนายกเองก็ได้กล่าวขอบคุณนะครับทีมวอลเลย์บอลหญิงของไทยที่คว้าแชมป์เอเชียปี2026ในรายการ AVC วอลเลย์บอลคอนติเนนทัลแชมเปี้ยนชิพ2026แล้วก็คว้าตั๋วไปโอลิมปิกเกม2028ที่ LA สหรัฐอเมริกาแน่นอนแล้วนะครับซึ่งท่านนายกนะครับบอกว่าทีมวอลเลย์บอลหญิงนะครับได้สร้างความสุขให้กับคนไทยกว่า70ล้านคนแล้วก็เป็นการแสดงให้เห็นถึงศักยภาพของคนไทยท่านนายกบอกนะครับโอ้โหเมื่อวานเนี่ยดีใจมากๆกับน้องๆ นะครับวอลเลย์บอลทีมชาติไทยแล้วก็ที่ไปร้องเพลงชาติไทยด้วยนะครับพอได้ยินเสียงเพลงชาติแล้วก็ท่านนายกก็บอกรู้สึกฮึกเหิมนะครับเห็นบอกว่าทีมงานทุกคนที่ครม.สัญจรเนี่ยโหโฟกัสเรื่องของการเชียร์วอลเลย์บอลในครั้งนี้มากๆนะครับแล้วก็ท่านนายกเองก็บอกว่าการเดินทางไปโอลิมปิกถือว่าไม่ธรรมดาแล้วก็รัฐบาลเองมีหน้าที่ทำทุกวิถีทางเพื่อส่งเสริมคนที่มีความสามารถนะครับเดี๋ยวฟังเสียงท่านนายกกันดูก่อนนะครับ
3: เมื่อวานน้องๆนี่เขาเรียกนำความสุขมาให้คนไทยทั้ง70ล้านคนทั่วโลกนะครับไม่ใช่เฉพาะในประเทศไทยอย่างเดียวนี่อันนี้ก็ต้องขอบคุณจริงๆแล้วก็ยินดีมากๆแล้วก็นี่ก็คือสิ่งที่ทำให้พวกเราทุกคนได้เห็นถึงความศักยภาพต่างๆของประเทศไทยประเทศไทยเราไม่ได้อยู่นอกสายตาไม่ได้เป็นประเทศที่ไม่มีศักยภาพนะครับนี่ก็เป็นอีกบทหนึ่งซึ่งมันจะเป็นต้องให้รัฐบาลไปผลักดันประเทศไทยอย่างเดียวน้องๆเหล่านี้ก็ยังสามารถสร้างชื่อเสียงกับประเทศไทยได้ไปโอลิมปิกนี่ไม่ธรรมดานะครับเป็นความใฝ่ฝันของทุกๆคนทุกๆฝ่ายและรัฐบาลก็ต้องมีหน้าที่ต้องทำทุกวิถีทางในการส่งเสริมให้คนที่มีความสามารถนะครับโดยเฉพาะเยาวชนเนี่ยได้ไปถึงจุดใฝ่ฝันของเขาอย่างเต็มที่นะครับผมอย่างนี้ผมยิ่งสบายใจใหญ่ผมก็สุดซอยละนะโอเค
0: เอาละค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาติดตามในเรื่องของความคืบหน้าของการหาสาเหตุ มีเพลิงไหม้คลองถมเซ็นเตอร์เมื่อวันที่28สิงหาคมที่ผ่านมารวมถึงการเยียวยาจะเป็นเช่นไรนะคะเดี๋ยวเบรกหน้ากลับมาตามกันต่อค่ะ
1: ครับ

บังคมแท่พระบาทบรมราชชนนีพันปีหลวงพระราชกรณียกิจทั้งปวงลุล่วงแล้วประจักษ์ใจไทยทุกคนพระเสด็จสู่สวรรค์คันไลแล้วดวงใจไทยมิแคล้วย่อมส่งผลร่ำให้ท่วนทั่วทุกคนอสุชนหนองล้นแผ่นดินไทยสถิตในดวงใจตราบนิรันดร์น้อมศิรกรานกราบแท้พระยุคลบาทด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

0: กลับมารับชมข่าวภาคดึก NVT กันต่อนะคะเดี๋ยวช่วงนี้เราไปดูเรื่องของความคืบหน้าเหตุเพลิงไหม้อาคารคลองถมเซ็นเตอร์เมื่อวันที่28ที่ผ่านมานะคะคุณผู้ชมก็ตอนนี้เนี่ยเราก็ระวังเรื่องของจุดความร้อนที่จะเกิดขึ้นอีกนะคะรวมถึงอีกหนึ่งเรื่องก็คือการจัดหาพื้นที่ค้าขายชั่วคราวเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบค่ะส่วนเจ้าหน้าที่เองตอนนี้ก็เร่งรื้อถอนโครงสร้างเพื่อเปิดทางให้กองพิสูจน์หลักฐานเข้าตรวจสอบจุดต้นเพลิงค่ะทางด้านนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ติดตามการปฏิบัติงานในช่วงเช้าที่ผ่านมาระบุว่าภารกิจหลักขณะนี้คือการควบคุมและเฝ้าระวังไม่ให้ไฟปะทุซ้ำเนื่องจากยังคงพบจุดความร้อนอยู่แต่ประเมินว่าสถานการณ์โดยรวมนั้นมีแนวโน้มที่ดีขึ้นสำหรับแนวทางการดำเนินงานตอนนี้มุ่งเน้นการอำนวยความสะดวกให้เจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานเข้าตรวจสอบพื้นที่แต่ด้วยสภาพอาคารชั้น2ที่ซุดตัวลงมาทับชั้น1ทำให้การค้นหาจุดต้นเพลิงนั้นทำได้ยากจึงต้องอาศัยหลักฐานแวดล้อมประกอบส่วนการช่วยเหลือผู้ประกอบการได้สั่งการให้สำรวจพื้นที่โดยรอบเพื่อจัดหาที่ค้าขายชั่วคราวเพื่อบรรเทาภาระความเดือดร้อนให้กับพ่อค้าแม่ค้าแล้วค่ะ
1: ค่าชดเชยต่างคงต้องคุยกับประกันแล้วก็ทางเจ้าของอาคารทีนึงแล้วก็เรื่องตอนนี้ได้สั่งให้พอโอเคลองดูว่าแถวนี้มีที่ไหนที่ยังพอมีที่ค้าขายที่มีที่ว่างอยู่เผื่อพ่อค้าที่เขายังอยากจะค้าขายต่อจะไปขยับขยายไปก็ให้ลองช่วยกันดูว่าตรงไหนที่มันมีพื้นที่ค้าขายหรือว่าพวกเราเองใครที่ยังมีพื้นที่จะค้าขายอยากจะให้คนที่ประสบภัยไปขายก็มาแจ้งที่ทางเขตได้นะได้อย่างน้อยให้เขาบรรเทาภาวะชั่วคราวไปก่อนครับ
0: ส่วนทางด้านพลตำรวจตรีวาทีอัศวุฒิมางกุลผู้บังคับการกองพิสูจน์หลักฐานกลางท่านก็อธิบายเรื่องของการลงพื้นที่นะคะว่าเป็นการตรวจสอบสภาพความเสียหายโดยรอบเนื่องจากขณะนี้ยังไม่สามารถเข้าไปจุดต้นเพลิงซึ่งคาดว่าอยู่บริเวณโซน4ได้เพราะว่าพื้นที่บริเวณชั้น2และชั้น3นั้นมีการซุดตัวจึงต้องประสานกรุงเทพมหานครให้รื้อถอนโครงสร้างออกก่อนจึงจะสามารถเข้าไปตรวจสอบได้อย่างปลอดภัยค่ะ
2: สิ่งที่ทำไม่ได้นะครับในเวลานี้ก็คือการที่พื้นของที่จอดรถนะครับมีการถล่มลงมานะครับมีการถล่มลงมาจากชั้น3ชั้น2นะครับจุดเกิดเหตุอยู่บริเวณชั้น1นะครับซึ่งการที่พิสูจน์ฐานจะเข้าไปหาต้นเพลิงได้เนี่ยนะครับจะต้องมีการรื้อถอนนะครับบริเวณลานจอดรถของชั้น3และชั้น2ออกไปก่อนนะครับวันนี้ก็ได้เข้ามาแล้วก็มีการประสานกันทางกรุงเทพมหานครนะครับทางโยธาแล้วก็เพื่อที่จะทำการรื้อถอนเพื่อที่จะให้พิสูจน์หลักฐานเข้ามาอีกครั้งหนึ่งครับเรารู้จุดต้นเพลิงอยู่แล้วจากภาพวิดีโอนะครับแต่ว่าสาเหตุของการเกิดเพลิงไหม้อันนี้เป็นสิ่งที่พิสูจน์หลักฐานจะต้องหาสาเหตุให้ได้ครับ
3: ขณะที่ช่วงบ่ายที่ผ่านมานะครับทางทีมรื้อถอนจากภาคเอกชนได้นำเครื่องจักรเข้าไปเคลียร์สิ่งกีดขวางโดยเฉพาะส่วนที่จำเป็นนะครับเพื่อที่จะเปิดทางให้กับเจ้าหน้าที่ปภ.และทีมพิสูจน์หลักฐานเข้าไปตรวจสอบแล้วระบุพิกัดสำหรับการรื้อถอนเพิ่มเติมนะครับก่อนจะเข้าสู่ขั้นตอนการพิสูจน์หาสาเหตุอย่างละเอียดอีกครั้งในระยะต่อไปนะครับขณะที่รายละเอียดต่างๆนะครับพลตำรวจตรีชัยกฤตโพอะผู้บังคับการตำรวจนครบาล6ให้รายละเอียดนะครับว่าตำรวจได้จัดกำลังเตรียมพร้อมรับแจ้งความและสอบปากคำที่สถานีตำรวจนครบาลพระพราชัย1โดยล่าสุดนะครับมีผู้มาแจ้งความแล้ว170คนแล้วก็มีการสอบปากคำไปแล้ว138คนแล้วก็มีการประชาสัมพันธ์ให้ผู้เสียหายที่ยังจำรายละเอียดทรัพย์สินไม่ได้นะครับสามารถเข้ามาแจ้งข้อมูลเพิ่มเติมได้ตลอดเวลาโดยมีพนักงานสอบสวนคอยอำนวยความสะดวกอย่างเต็มที่ครับ
4: มีการสืบสวนในทางลับในเชิงลึกอะไรเงี้ยถ้าว่ามันอาจจะเป็นจากอุบัติเหตุหรือจะเป็นการตกใจการก่อเหตุเผาไหม้ที่อะไรอย่าง
5: น
4: ี้
5: คือในประเด็นนี้ครับก็เราก็ไม่ได้ตัดทิ้งประเด็นนะครับก็ให้ฝ่ายสืบสวนเนี่ยทำการสืบสวนในหลายๆประเด็นไว้ด้วยนะครับแต่ว่าอย่างที่ผมเรียนไปครับตรงนี้ก็คงต้องมีการรวบรวมพยานหลักฐานแล้วก็ประสานรายละเอียดกับทางพถ.อย่างใกล้ชิดนะครับตามที่ท่านผู้กำกับการท่านได้นำเรียนเมื่อสักครู่ครับ
4: ทางครับทางเจ้าของสถานที่มีทุนประกันอาชีพไทยอะไรประมาณมีวงเงินไหมครับ
5: เบื้องต้นแจ้งว่ามีแต่ว่าไม่มีหลักฐานยืนยันครับตอนนี้เดี๋ยวท่านก็ให้ความร่วมมือดีครับเดี๋ยวคงต้องหลังจากนี้เดี๋ยวจะมีการประชุมย่อยที่เต็นท์อำนวยการอีกครับ
0: ส่วนเรื่องของผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมนะคะเรื่องนี้ดร.สุรินทร์ วรกิจธรรมรงค์อธิบดีกรมควบคุมมลพิษท่านก็ให้รายละเอียดบอกว่านายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีความกังวลต่อเหตุเพลิงไหม้อาคารคลองถมเซ็นเตอร์เนื่องจากว่าจุดเกิดเหตุนั้นมีสารเคมีและสินค้าหลายประเภทซึ่งอาจก่อให้เกิดมลพิษแต่ว่าอย่างไรก็ตามจากการตรวจวัดคุณภาพอากาศบริเวณท้ายลมใกล้กับโรงพยาบาลกลางพบว่าสารเบนซินโทลูอีนและก๊าซจากการเผาไหม้ยังคงอยู่ในระดับที่ต่ำและอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพโดยหลังจากเคลียร์จุดความร้อนเสร็จสิ้นแล้วกรมควบคุมมลพิษจะลงพื้นที่ตรวจสอบการจัดการน้ำเสียและกากของเสียเพื่อให้มั่นใจว่าจะได้รับการบำบัดและจัดการถูกต้องตามหลักวิชาการต่อไปค่ะ
3: คุณผู้ชมครับจากปฏิบัติการเชิงรุกปูพรมตรวจสอบสถานประกอบการและสถานบริการทั่วกรุงเทพมหานครนะครับทั้ง50เขตพบว่าหลายแห่งนะครับเปิดกิจการโดยไม่ได้รับอนุญาตและบางส่วนเนี่ยเข้าข่ายเป็นอันตรายต่อสุขภาพด้วยนะครับล่าสุดเนี่ยทางสำนักงานเขตพญาไทมีคำสั่งให้ร้านดังย่านสุทธิสารหยุดดำเนินการดำเนินกิจการทันทีเป็นการชั่วคราวนะครับหลังจากตรวจพบว่าเปิดคาราโอเกะเข้าข่ายเป็นอันตรายต่อสุขภาพนะครับก็วันนี้ทางทีมข่าวของเรานะครับลงไปสำรวจสถานประกอบการดังกล่าวนะครับก็พบว่าที่บริเวณด้านหน้าประตูทางเข้านะครับมีป้ายประกาศของทางกรุงเทพมหานครชัดเจนนะครับเรื่องคำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นให้หยุดดำเนินกิจการทันทีเป็นการชั่วคราวนะครับติดไว้ชัดเจนขณะที่ทางร้านนะครับก็เอาป้ายอีกป้ายนึงเนี่ยมาแปะคู่กันป้ายนั้นเนี่ยเขียนว่าปิดปรับปรุงชั่วคราวนะครับมาติดคู่กันเลยซึ่งจากการสอบถามทางผู้อำนวยการเขตพญาไทนะครับก็ให้ข้อมูลว่าทางเขตเนี่ยได้มีการเข้าตรวจสอบพื้นที่ตั้งแต่ช่วงกลางเดือนกรกฎาคมแล้วก็ได้มีการรวบรวมข้อกฎหมายเพื่อทำคำสั่งจัดระเบียบให้ถูกต้องซึ่งคำสั่งตัวนี้นะครับมีผลให้ผู้ประกอบการต้องหยุดดำเนินกิจการและปรับปรุงแก้ไขสุขลักษณะให้สอดคล้องกับกฎหมายสาธารณสุขก่อนนะครับจึงจะยื่นขอใบอนุญาตได้ส่วนป้ายที่แปะคู่กันปิดปรับปรุงชั่วคราวนะครับทางร้านเนี่ยเป็นคนติดในส่วนของเขตก็คือการสั่งให้หยุดดำเนินกิจการเพื่อแก้ไขให้ถูกต้องเท่านั้นเองทั้งนี้นะครับการออกคำสั่งปิดสถานประกอบการชั่วคราวครั้งนี้ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของมาตรการเชิงรุกตามนโยบายของผู้บริหารกรุงเทพมหานครที่มอบหมายให้ทางฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาลทั้ง50เขตออกสุ่มตรวจสถานบริการและสถานประกอบการที่เปิดให้บริการคล้ายกับสถานบริการอย่างเข้มงวดทางรูปแบบการตรวจตามแผนประจำและการเข้าตรวจตามข้อเรียกร้องของประชาชนผ่านระบบทัฟฟี่ฟองดูหากสถานประกอบการใดเข้าข่ายเป็นอันตรายต่อสุขภาพมีข้อบกพร่องหรืออาจจะส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยและชีวิตของประชาชนเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะใช้อำนาจตามพ.ร.บ.สาธารณสุขสั่งการให้แก้ไขหรือมีคำสั่งสั่งปิดการให้บริการเป็นการชั่วคราวทันทีซึ่งจากการปูพรมนะครับการตรวจสอบที่ผ่านมาเนี่ยพบว่ามีหลายแห่งนะครับที่ปิดลักษณะแบบนี้อย่างเช่นในพื้นที่ของเขตปทุมวันหรือว่าเขตพระนครก็มีถูกสั่งให้ปิดชั่วคราวลักษณะแบบเดียวกันหลายแห่งทีเดียวครับ
0: พักกันสักครู่นะคะเดี๋ยวช่วงหน้าเราไปตามต่อกับสถานการณ์ในต่างประเทศค่ะ

้าหม่นฝนพรำดังน้ำเนตรชนทเวศร่ำไห้อาลัยหาวัชระนารีนาถราชธิดาพระมิ่งขวัญเจ้าฟ้าประชาไทยท้าเสด็จสู่สวรรค์คันไหลล่วงชนทั้งปวงวิโยกโศกหวนให้กราบพระบาทอำลาสุดอาลัยแนบดวงใจจงรักพักนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

0: คุณผู้ชมคะมียอดผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์น้ำท่วมฉับพลันและดินโคลนถล่มครั้งใหญ่นะคะที่บริเวณชายแดนเนปาลทิเบตตอนนี้ก็ยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องค่ะซึ่งจากความพยายามค้นหาและกู้ภัยเหตุน้ำท่วมฉับพลันและโคลนถล่มบริเวณชายแดนเนปาลกับเขตปกครองตนเองที่เบตของจีนเข้าสู่วันที่6แล้วโดยในเนปาลทีมกู้ภัยร่วมด้วยผู้เชี่ยวชาญจากจีนและอินเดียกำลังเร่งเปิดอุโมงค์โรงไฟฟ้าพลังงานน้ำเพื่อช่วยเหลือคนงานหลายร้อยคนที่ติดอยู่ข้างในแต่ว่าอย่างไรก็ตามการปฏิบัติการนั้นเป็นไปอย่างยากลำบากเนื่องจากมีเศษซากดินโคลนจำนวนมากกีดขวางทางนี้ประเมินว่ามีผู้เสียหายและผู้สูญหายจากโครงการไฟฟ้าพลังงานน้ำอย่างน้อย933คนค่ะ
1: ในขณะที่พื้นที่ฝั่งทิเบตนะครับเจ้าหน้าที่กู้ภัยจีนยังคงระดมกำลังเข้าค้นหาผู้สูญหายอย่างต่อเนื่องหลังใช้เวลาเดินเท้าผ่านเส้นทางภูเขานานถึง10ชั่วโมงในการเข้าถึงพื้นที่ประสบภัยใกล้ด่านจีหลงโดยมีการปฏิบัติการค้นหาหลายรอบในรัศมี 1.7 กิโลเมตรจากจุดเกิดเหตุท่ามกลางอุปสรรคมากมายรวมทั้งสภาพอากาศด้วยนะครับส่วนยอดผู้เสียชีวิตทั้ง2พื้นที่นะครับตอนนี้เพิ่มขึ้นเป็น919คนและสูญหายอีกกว่า 4,700 คนนะครับ
0: ส่วนทางสหรัฐก็เปิดปฏิบัติการโจมตีแท่นยิงขีปนาวุธบนเกาะลารักทางตอนใต้ของอิหร่านแล้วนะคะติดตามข่าวนี้พร้อมกับข่าวประเทศอื่นๆค่ะ
2: แถลงการกองบัญชาการกลางสหรัฐอ้างว่าได้เปิดปฏิบัติการโจมตีแท่นยิงขีปนาวุธบนเกาะลารักทางตอนใต้ของอิหร่านซึ่งเป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์ใกล้ช่องแคบฮอร์มุซเพื่อสกัดการเคลื่อนไหวของกองกำลังพิทักษ์ปฏิวัติอิสลามอิหร่านหรือ IRGC หลังตรวจพบว่ากำลังเตรียมการปล่อยจรวดติดทุ่นระเบิดทางทะเลลงสู่ช่องแคบฮอร์มุซด้านโฆษก IRGC ประกาศว่าศัตรูจะต้องชดใช้และจากนั้นไม่นานก็มีรายงานว่ากองทัพอิหร่านได้ยิงขีปนาวุธถล่มฐานทัพสหรัฐ2แห่งในจอร์แดนเพื่อเป็นการตอบโต้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเปิดเผยว่าได้เตรียมที่จะนำน้ำมันจากข้อตกลงระยะยาวกับเวเนซุเอลาเติมคลังสำรองปิโตรเลียมเชิงยุทธศาสตร์ของประเทศซึ่งถูกดึงออกมาใช้อย่างหนักในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเพื่อรับมือกับภาวะอุปทานน้ำมันโลกหยุดชะงักและราคาน้ำมันเชื้อเพลิงที่อยู่ในระดับสูงตั้งแต่สงครามยูเครนและล่าสุดสงครามอิหร่านอย่างไรก็ตามยังไม่เป็นที่แน่ชัดว่าจะสามารถจัดส่งน้ำมันเข้าสู่คลังสำรองได้เร็วเพียงใดหรือจะช่วยลดภาระราคาน้ำมันสำหรับผู้ขับขี่รถยนต์ในสหรัฐได้ในระยะสั้นหรือไม่เกิดน้ำท่วมฉับพลันจากน้ำป่าไหลหลากบริเวณอุทยานแห่งชาติแกรนด์แคนยอนในรัฐแอริโซนาของสหรัฐทำให้มีนักเดินป่าสูญหายหรือไม่สามารถติดต่อได้ราว15คนและมีรายงานพบผู้เสียชีวิตแล้ว1คนโดยน้ำท่วมฉับพลันเกิดขึ้นบริเวณ Bright Angel Canyon และ Phantom Ranch ซึ่งเป็นจุดพักแรมก้นหุบเขาขณะที่เจ้าหน้าที่กำลังเร่งดำเนินการอพยพและกู้ภัยเบื้องต้นสามารถอพยพผู้ประสบภัยออกจากพื้นที่ทางอากาศได้แล้ว62คนเรือโดยสารข้ามฟากประสบอุบัติเหตุล่มนอกชายฝั่งไซปรัสเหนือเบื้องต้นพบผู้เสียชีวิตแล้ว8คนและยังสูญหายอีก18คนโดยเรือลำนี้เดินทางออกจากท่าเรือในเมืองคิเรเนียเพื่อมุ่งหน้าไปยังจังหวัดแมซินของตุรกีพร้อมผู้โดยสารและลูกเรือรวม267คนรายงานระบุว่าน้ำได้ทะลักเข้าสู่ตัวเรือโดยไม่ทราบสาเหตุหลังเกิดเหตุมีผู้โดยสาร241คนได้รับการช่วยเหลือขณะที่การปฏิบัติการค้นหาผู้สูญหายยังคงดำเนินไปอย่างต่อเนื่องส่วนสาเหตุของอุบัติเหตุครั้งนี้ยังอยู่ในระหว่างการตรวจสอบแต่เจ้าหน้าที่ยืนยันว่าสภาพอากาศในช่วงเวลานั้นเหมาะต่อการเดินทางแม้ก่อนหน้า1วันได้เกิดพายุหมุนขึ้นก็ตามศาลเกาหลีใต้มีคำพิพากษาจำคุกนางฮันฮักจาผู้นำโบสถ์แห่งความสามัคคีเป็นเวลา2ปีฐานความผิดในคดีติดสินบนรวมถึงการมอบของขวัญราคาแพงให้แก่นางคิมกอนฮีภรรยาอดีตประธานาธิบดียุนซุกยอนเพื่อแลกกับการช่วยเหลือผลประโยชน์ขององค์กรนางฮันวัย83ปีเดินทางมาฟังคำพิพากษาที่ศาลในกรุงโซโดยนั่งรถเข็นโดยเธอถูกจับกลุ่มตัวเมื่อปีที่แล้วทั้งนี้โบสถ์แห่งความสามัคคีมีเครือข่ายธุรกิจและกิจการหลายด้านเป็นองค์กรที่ถูกจับตามองมานานจากความสัมพันธ์ทางการเมืองในเกาหลีใต้Google Map เปลี่ยนชื่อทะเลสาบออนแทรีโอเป็นทะเลสาบอเมริกาสำหรับผู้ใช้งานในสหรัฐตามคำสั่งฝ่ายบริหารของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์และการเปลี่ยนชื่อเป็นไปตามฐานข้อมูลระบบสารสนเทศชื่อภูมิศาสตร์ของสหรัฐซึ่งไม่มีผลต่อการเรียกชื่อทะเลสาบของแคนาดาหรือการเรียกชื่อของประเทศอื่นทั่วโลก ที่ยังคงใช้ชื่อทะเลสาบออนแทริโอโดยผู้ใช้งาน Google Map ในแคนาดาจะยังเห็นชื่อทะเลสาบออนแทริโอส่วนผู้ใช้งานนอกสหรัฐและแคนาดาจะเห็นชื่อทั้งสองแบบองค์การนาซาของสหรัฐเปิดภารกิจสำรวจจักรวาลครั้งใหม่ด้วยการส่งกล้องโทรทัศน์อวกาศแนนซี่เกรซโรมันขึ้นสู่อวกาศเพื่อไขปริศนาลึกลับของจักรวาลรวมถึงพลังงานมืดสสารมืดและดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะโดยจรวด Falcon Heavy ของบริษัท SpaceX ถูกปล่อยออกจากศูนย์อวกาศเคนเนดีในรัฐฟลอริดาเพื่อนำส่งกล้องโทรทัศน์อวกาศแนนซี่เกรซโรมันซึ่งเป็นโครงการมูลค่าราว 4,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
1: ถึงเวลาข่าวกีฬาแล้วนะครับครับคุณที่เช่นเคยอยู่กับคุณอูนิติพันธ์ครับ
0: สวัสดีค่ะพี่อู
3: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับวันนี้มีอะไรบ้างครับ
3: มีความเคลื่อนไหวของกีฬาเอเชียนเกมส์นะครับ
1: ครับเชิญเลยครับ
0: ค่ะ
3: สวัสดีครับช่วงนี้ติดตามชมข่าวกีฬาครับเริ่มที่งานแถลงข่าวมิดเดิลเพรสเอเชียนเกมส์11ชนิดกีฬาในวันนี้ครับก็หวังเพิ่มอีก5เหรียญทองจากกีฬาตะกร้อและเรือใบครับนายไพฑูรย์ชุติมากรกุลนายกสมาคมนักข่าวช่างภาพแห่งประเทศไทยเป็นประธานในงาน Mid the Press แถลงความพร้อมกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่20ครับโดยมีสมาคมกีฬาเข้าร่วมก็คือตะกร้อวอลเลย์บอลเรือใบวินเซิร์ฟกีฬาทางน้ำกระดานโต้คลื่นเอ็กซ์ตรีมสควอชปีนหน้าผายิมนาสติกและคริกเก็ตสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยส่ง4อีเวนต์ได้แก่วอลเลย์บอลในร่มทีมหญิงและทีมชายวอลเลย์บอลชายหาดทีมหญิงทีมชายเชื่อมั่นว่าทีมลูกยางสาวไทยชุดแชมป์เอเชียและชุดประวัติศาสตร์คว้าตัวโอลิมปิกจะไปเก็บตัวเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับเอเชียนเกมส์ที่ญี่ปุ่นสมาคมวอลเลย์บอลเชื่อมั่นว่าฟอร์มของนักกีฬาหญิงจะพีคต่อเนื่องเพื่อเป้าหมายติดเหรียญรางวัลเป็นอย่างน้อยส่วนประเภทชายหาดหวังติดเหรียญไปที่ทีมหญิงครับส่วนสมาคมตะกร้อแห่งประเทศไทยส่งแข่งขันทั้งหมด4อีเวนต์ได้แก่ทีมเดี่ยวชายทีมชุดชายทีม4คนหญิงและทีมชุดหญิงหวังเหรียญทองทุกอีเวนต์ที่ลงแข่งขันทีมชายมั่นใจมีทีเด็ดเอาชนะมาเลเซียได้อย่างแน่นอนครับนอกจากนี้ยังมีเรือใบหวังเพิ่มอีก1เหรียญทองเป็นอย่างน้อยสรุปงาน Mid the Press Asian Games ครั้งที่4หวัง5เหรียญทองจากตะกร้อ4เหรียญทองและเรือใบ1เหรียญทองรวม Mid the Press 4ครั้ง33สมาคมกีฬาประกาศตั้งเป้าคว้าแล้ว10เหรียญทองครับสรุปวงชัยสิทธิ์ชนะการดวลเพลย์ออฟคว้าแชมป์กอล์ฟสิงห์บางกอกโอเพ่นครับการแข่งขันออสเตรเลียนกอล์ฟทัวร์รายการสิงห์บางกอกโอเพ่นที่สนามบางกอกกอล์ฟคลับจังหวัดปทุมธานีสรุปวงชัยสิทธิ์ออกสตาร์ทรอบสุดท้ายในฐานะผู้นำทำเพิ่ม4อันเดอร์พาขณะที่พิรดลปัญญาธนเศษเร่งเครื่องเก็บ8อันเดอร์พาทั้งคู่จบ72หลุมสกอร์รวมเท่ากัน19อันเดอร์พาต้องตัดสินแชมป์ด้วยการเพลย์ออฟหลุม18พา5และเป็นสรุปทำอีเกิลคว้าแชมป์ได้สำเร็จรับเงินรางวัล 450,000 บาทแล้วก็คว้าแชมป์เป็นสัปดาห์ที่2ติดต่อกันครับฤดูกาลนี้สรุปลงแข่งขันออสเตรเลียนกอล์ฟทัวร์4รายการจบ5อันดับแรกได้ทุกรายการคว้าแชมป์2รายการล่าสุดได้แก่สิงห์ SAT MBK Championship ที่สนามลำลูกกากอล์ฟคลับและสิงห์บางกอกโอเพ่นรวมถึงรองแชมป์สิงห์พัทยาโอเพ่นและอันดับ5ร่วมรายการสิงห์อีสานโอเพ่นบาทครับแล้วก็ก้าวขึ้นมามีลุ้นตำแหน่งมือหนึ่งของทัวร์หลังจากเคยคว้ารางวัลกอล์ฟหน้าใหม่ยอดเยี่ยมเมื่อปี2024การแข่งขันรายการต่อไปของออสเตรเลียนกอล์ฟทัวร์ก็คือรายการสิงห์ออสเตรเลียนเมมโมเรียลระหว่างวันที่5ถึง8พฤศจิกายนนี้ที่สนามชาตรีมกอล์ฟรีสอร์ทจังหวัดจันทบุรีครับจังหวัดตากเปิดกิจกรรมการแข่งขันวิ่งส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬาครับต่อมาสนามกีฬาตากสินเทศบาลเมืองตากอำเภอเมืองตากนะครับนายชูศักดิ์รู้ยิ่งผู้ว่าราชการจังหวัดตากเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมการแข่งขันวิ่งตากไทยแลนด์ซึ่งวิ่งรายการนี้แบ่งออกเป็น2ประเภทได้แก่ระยะทาง5กิโลเมตรและ10กิโลเมตรโดยมีนักวิ่งจากทั้งในพื้นที่และจังหวัดต่างๆรวมทั้งนักวิ่งชาวต่างชาติเข้าร่วมการแข่งขันอย่างคึกคักโดยผู้ว่าราชการจังหวัดตากได้เปิดกิจกรรมและปล่อยตัวนักวิ่งระยะทาง10กิโลเมตรและระยะทาง5กิโลเมตรณสนามกีฬาตากสินเทศบาลเมืองตากครับวิ่งตากไทยแลนด์เป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬาและการออกกำลังกายแล้วยังช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดตากในช่วงการจัดงานสมโภชเมืองตาก734ปีเปิดโอกาสให้นักวิ่งและนักท่องเที่ยวได้สัมผัสเสน่ห์ของเมืองตากทั้งแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและวิถีชีวิตของชุมชนซึ่งจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ครับต่อกันที่ฟุตบอลลีกอาร์เจนตินาที่ได้โค้ชใหม่นะครับพาทีมบุกชนะแบนฟิลด์3-2ครับ ฟุตบอลลีกอาร์เจนตินาครึ่งฤดูกาลหลังนัดที่7แบนฟิลด์ต้อนรับลิเวอร์เพลทที่มีเลโอนาร์โดปอนซิโออดีตนักเตะของลิเวอร์เพลทเป็นโค้ชคนใหม่ครับโดยก่อนหน้านี้ทีมชนะเพียงนัดเดียวนาที32จากจังหวะทำชิ่งเซบาสเตียนดิวซี่หลุดเข้าไปวอลเลย์ให้กับลิเวอร์เพลทขึ้นนำ 1-0นาที41เตียโก้อันเมดานะครับนักเตะทีมชาติอาร์เจนตินาชุดแชมป์โลกปี2022ยิงจุดโทษให้กับลิเวอร์เพลทนำ 2-0 จากนั้นครึ่งหลังนาที64บรูโน่ซิปูเวด้ากองหน้าตัวสำรองทำประตูให้กับแบนฟิลด์ไล่ตามมา 1-2 แต่ว่านาที69อังเคลคอริอาอดีตนักเตะของสโมสรอาติโกมาดริดยิงให้กับลิเวอร์เพลทขึ้นนำอีกครั้งเป็นสานำห่างเป็น 3-1 ครับนาที84เซปูเวด้าทำประตูที่2ในเกมนี้ยิงไกลจากนอกเขตครับแบฟิลไล่ตามมา 2-3 แต่ไม่ทันหมดเวลาลิเวอร์เพลทบุกชนะ 3-2 อยู่อันดับ11ของกลุ่ม B นะครับลงเตะ7นัดมี7คะแนนเท่ากับอันดับ12แบฟิลโปรสาวจีนหยินรั่วหนิงคว้าแชมป์กอล์ฟ LPGA ทัวร์ที่สหรัฐอเมริกาครับกอล์ฟ LPGA ทัวร์รายการ FM Championshipที่สนาม TPC Boston รัฐแมสซาชูเซตส์สหรัฐอเมริกาในวันสุดท้ายอัตยาธิริกุลโปรมือ2ของโลกโปรสาวไทยนะครับรวม4วันทำได้8อันดับผ่านจบที่9ร่วมขณะที่หยินรุ่นหนิงวัย23ปีจากจีนผู้นำประเทศ3เก็บเบอร์ดี้หลุมสุดท้ายจบรอบทำเพิ่ม2อันดับผ่านรวมเป็น14อันดับผ่านคว้าแชมป์รับเงินรางวัลประมาณ22ล้านบาทและเป็นแชมป์ LPGA ทัวร์รายการที่6ในการเล่นอาชีพแต่ว่าเป็นการชนะเลิศครั้งแรกในรอบ2ปีนับตั้งแต่ได้แชมป์ Maybank Championship เมื่อปี2024รองแชมป์เป็นของคิมฮยอจูจากเกาหลีใต้สกอร์รวมแพ้แชมป์2สโตรกอันดับ3อลิเซนคอร์ปุสโปรเจ้าถิ่นสหรัฐอเมริกาสกอร์11อันดับผ่าครับส่วนโปรสาวไทยคนอื่นครับประพังกรธวัฒนกิจ7อันดับผ่าจบที่13ร่วมอภิชยายุบล4อันเดอร์อันดับ23ร่วมสุวิชยาวินิจฉัยธรรม2อันดับผ่าอันดับ37ปาจรีอนันตฤกาล1อันดับผ่าเท่ากับเอริยาจุฑานุการจบอันดับ38ร่วมครับทางด้านสกอตตี้เชฟเฟอร์นักกอล์ฟมือหนึ่งของโลกก็คว้าแชมป์ทัวร์แชมเปี้ยนชิพพร้อมรับเงินรางวัลสูงถึงกว่า300ล้านบาทครับกอล์ฟ PGA ทัวร์ FedEx Cup Playoff รายการสุดท้ายทัวร์แชมเปี้ยนชิพที่รัฐแอตแลนตาสหรัฐอเมริกาชิงรางวัลรวมสูงประมาณ 1,300 ล้านบาทครับโดยเป็นการนำนักกอล์ฟ30อันดับแรกใน FedEx Cup Playoff เข้ามาดวลวงสวิงวันสุดท้ายสกอตตี้เชฟเฟอร์มือหนึ่งของโลกชาวอเมริกันทำเพิ่ม4อันดับผ่ารวมเป็น16อันดับผ่าคว้าแชมป์ทัวร์แชมเปี้ยนชิพพร้อมรับเงินรางวัลสูงถึง10ล้านเหรียญสหรัฐประมาณ330ล้านบาทและชนะเลิศเพลย์ออฟเฟดเอ็กซ์คัพสมัยที่2ครับเป็นการคว้าแชมป์รายการที่3ในปีนี้รองแชมป์ได้แก่วิกเตอร์ฮอฟแมนจากนอร์เวย์วันสุดท้ายตีเกินไป2โอเวอร์ผ่านครับรวม13อันดับผ่าแพ้แชมป์3สโตรกรับ3แรนด์เจราร์ดโปรเจ้าถิ่นสหรัฐอเมริกาทำได้12อันดับผ่าลอรีแม็กอินรอยจากไอแลนด์เหนือมือ2ของโลกจบอันดับ4ร่วมทำสกอร์ได้11อันดับผ่าครับต่อกันที่เทนนิสแกรนด์สแลม US Open นวัคโยโควิชอดีตแชมป์4สมัยตกรอบแรกครับเทนนิสแกรนด์สแลมรายการสุดท้ายของปี US Open ที่มหานครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาในรอบแรกนวัคโยโควิชวัย39ปีจากเซอร์เบียแชมป์แกรนด์สแลมชายเดี่ยวมากที่สุด24สมัยและก็แชมป์ ATP ทัวร์มากถึง101รายการพบกับมาริโนนาโวเน่วัย25ปีมือ49ของโลกจากอาร์เจนตินาปรากฏว่านาโวเน่ชนะโยโควิชแชมป์ US Open 4สมัยได้3-2เซตครับนักเซอร์เบียมีอาการเจ็บหลังแพ้เข้ามาดูอาการด้วยแมตช์นี้ใช้เวลาแข่งขัน4ชั่วโมง36นาทีทำให้โยโควิชตกรอบแรกเร็วที่สุดนะครับเป็นการตกรอบเร็วที่สุดในระดับแกรนด์สแลมในรอบ20ปีด้วยนับตั้งแต่ตกรอบแรกออสเตรเลียนโอเพ่นเมื่อปี2006และถือเป็นการตกรอบแรกใน US Open เป็นครั้งแรกมาริโนนาโวเน่เข้ารอบ2เป็นผลงานดีที่สุดใน US Open เช่นเดียวกับปี2024ซึ่งฟอร์มดีที่สุดในระดับแกรนด์สแลมของนาโวเน่ก็คือเข้ารอบ3 French Open เมื่อปี2025ที่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสครับต่อกันที่สโมสรฟุตบอลพรามแบงคอกเปิดตัวทีมไล่ล่าแชมป์ฟุตบอลไทยลีก3ฤดูกาลใหม่ครับสโมสรพรามแบงคอกเจ้าของตำแหน่งแชมป์ BYD ดอลฟินลีก3ส่วนภาคกลางฤดูกาลที่ผ่านมาเปิดตัวสโมสรอย่างเป็นทางการเพื่อประกาศความพร้อมก่อนลงแข่งขันในฤดูกาลใหม่ที่สนามไทยเบฟฟุตบอลอะคาเดมี่ได้รับเกียรติจากนายกิติรัตน์ นรนองประธานสโมสรพรามแบงคอกพร้อมด้วยจตุพรประมวลบานรองประธานสโมสรหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมงานสตาฟโค้ชและนักบอลของสโมสรร่วมงานเพื่อแสดงถึงความพร้อมในการเดินหน้าสู้ศึกฤดูกาลใหม่ ประธานสโมสรพรามแบงคอกเปิดเผยถึงเป้าหมายของทีมว่าแม้ฤดูกาลที่ผ่านมาจะสามารถคว้าแชมป์โซนภาคกลางมาครองได้แต่เป้าหมายสำคัญของสโมสรยังคงเป็นการพาทีมก้าวขึ้นไปแข่งขันระดับไทยลีก2ให้ได้ครับขุมกำลังของพรามแบงคอกในฤดูกาลใหม่นี้ยังคงนำทัพโดยชวันวิทย์แซ่เล้าแนวรุกทีมชาติไทยชุดใหญ่ยังคงเป็นหนึ่งในกำลังสำคัญของทีมสำหรับภารกิจป้องกันแชมป์โซนภาคกลางพร้อมกับไล่ล่าเป้าหมายที่ใหญ่กว่าเดิมก็คือคว้าสิทธิ์เลื่อนชั้นขึ้นสู่ไทยลีก2และเปิดฤดูกาลของไทยลีก3โซนภาคกลางพรามแบงคอกจะประเดิมสนามด้วยการบุกไปเยือนเกษมบัณฑิตในวันเสาร์ที่19กันยายนครับขณะที่ธนบุรียูไนเต็ดก็เปิดตัวสู้ศึกไทยลีก3ตั้งเป้าเลื่อนชั้นเช่นเดียวกันครับมาศึกฝั่งธนธนบุรียูไนเต็ดจัดงานเปิดตัวสโมสรเพื่อสู้ศึกไทยลีก3โซนภาคตะวันตกที่สนามธนบุรีสเตเดียมโดยมีดร.บัญชาเกิดมณีประธานสโมสรและอธิการบดีมหาวิทยาลัยธนบุรีเป็นประธานในงานพร้อมด้วยทีมงานบริหารรวมถึงโค้ชเพชรประเสริฐแจ้งแช่มหัวหน้าผู้ฝึกสอนและนักเตะของทีมในฤดูกาลนี้นำโดยปาสการโอซิโอมากับชิเนดูเคนเนดี2กองหน้าชาวไนจีเรียคาบิเน่เกต้าแนวรับชาวกินีครับผลงานของธนบุรียูไนเต็ดฤดูกาลที่ผ่านมาจบอันดับ2ของโซนตะวันตกคว้ารองแชมป์ BGC เมืองไทยประกันภัยครับได้เป็นครั้งแรกส่วนเป้าหมายของทีมในฤดูกาลนี้คือการคว้าแชมป์โซนภาคตะวันตกและเข้ารอบแชมเปี้ยนส์ลีกให้ได้อีกครั้งรวมทั้งตั้งเป้าที่จะเลื่อนชั้นขึ้นไทยลีก2ด้วยนัดเปิดสนามของธนบุรียูไนเต็ดนั้นจะเปิดบ้านพบกับอัสสัมชัญยูไนเต็ดอาทิตย์ที่20กันยายนเวลา 15:30 นที่สนามธนบุรีสเตเดียมครับปิดท้ายที่เวียดนามผงาดคว้าแชมป์ลูกหนังเยาวชนนานาชาติในรายการเทยิน U17 New Generation Cup 2026ครับการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนนานาชาติรุ่นอายุไม่เกิน17ปีรายการเทยิน U17 New Generation Cup ประเทศไทยเดินทางเข้าสู่การแข่งขันวันสุดท้ายณสนามฟุตบอลมหาวิทยาลัยมหิดลศาลายาจังหวัดนครปฐมคู่ชิงชนะเลิศเป็นการพบกันระหว่างอัสสัมชัญยูไนเต็ดเจอกับ PVF เวียดนามโดยทั้ง2ทีมเปิดเกมแรกอย่างสนุกสูสีก่อนที่จะเป็นเวียดนามเป็นฝ่ายชนะไป4-0ผงาดคว้าแชมป์ในปีนี้ได้สำเร็จครับภายหลังจบการแข่งขันได้มีพิธีมอบถ้วยและเหรียญรางวัลให้แก่ทีมและนักกีฬาที่ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมได้รับเกียรติจากนายมาซาโอะคิบะตัวแทนฝ่ายจัดการแข่งขันพร้อมด้วยนายเคทาโร่โอชิมะประธานบริษัทเทยินโพลีเอสเตอร์ประเทศไทยจำกัดและนายอากาซากะฮิโรกิเลขานุการเอกสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทยร่วมมอบรางวัลและแสดงความยินดีกับนักบอลเยาวชนครับการแข่งขันครั้งนี้ไม่เพียงเป็นเวทีให้กับนักบอลเยาวชนได้แสดงความสามารถและเก็บเกี่ยวประสบการณ์จากการแข่งระดับนานาชาติเท่านั้นแต่ยังช่วยสร้างมิตรภาพและส่งเสริมการแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศผ่านกีฬาฟุตบอลพร้อมแสดงความหวังว่านักกีฬาจากเวทีแห่งนี้จะสามารถพัฒนาศักยภาพและก้าวขึ้นไปสร้างผลงานในระดับอาชีพได้ในอนาคตครับและนี่ความเคลื่อนไหวทั้งหมดของข่าวกีฬาในช่วงดึกคืนวันนี้นะครับ
1: ขอบคุณครับพี่อูครับ
0: ขอบคุณค่ะคุณผู้ชมคะเรามาส่งท้ายข่าวภาคดึกวันนี้นะคะไปดูภาพน้ำท่วมหนักในจังหวัดปัมปงกาทางภาคกลางของฟิลิปปินส์ค่ะโดยถนนสายต่างๆกลายเป็นแม่น้ำและบ้านเรือนจำนวนมากถูกน้ำขังไปแล้วค่ะ
1: ช่วงนี้หมดแล้วนะครับลากันไปก่อนสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ

0: สถานการณ์ที่ประเทศตกอยู่ในภาวะวิกฤต NBT ผนึกกำลังสื่อโทรทัศน์และสื่อดิจิทัลให้เป็นหนึ่งเดียว NBT 4ภูมิภาครายงานเหตุการณ์จากทั่วประเทศแบบเรียลไทม์ทันท่วงที NBT World สื่อสารภาษาต่างประเทศไปยังชาวต่างชาติที่พำนักในประเทศไทยและต่างประเทศ NBT Connect สื่อสารข้อมูลข่าวสารเชิงลึกในภาคออนไลน์ส่งตรงถึงมือกลุ่มเป้าหมายได้รวดเร็วทันเหตุการณ์เชื่อมั่นวางใจโอกาสใหม่ของปวงชน
1: อัปเดตทุกเรื่องราวเกาะติดทุกสถานการณ์กับ NBT ติดตาม NBT ได้ทุกแพลตฟอร์มทั้ง Facebook YouTube Instagram TikTok และ X แค่กดติดตามก็ไม่พลาดทุกข่าวสารสำคัญ NBT ที่เดียวครบทุกเรื่องราวทุกที่ทุกเวลากดติดตาม NBT แล้วมาเชื่อมต่อทุกความเคลื่อนไหวไปพร้อมกัน

พระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่โคดกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: อนที่3
1: ก็ต้องการจับพวกเราให้อยู่ที่นี่ตลอดไปนะสิหนีเร็วนี่แน่ยาได้ยา
2: จะรู้จับก็ยาได้ได้ก็ไม่จับก็ไม่จับ
1: ยา
3: เฮ้ยฮึบฮึบเอ้ย
2: ได้ก็ไม่จับก็ไม่จับ
1: แบบนี้ต้องกลิ้งหนี
2: ได
1: ้
4: ในที่สุดเจ้าก็หนีความอยากไปได้ไม่พ้นหรอกพวกเราจัดการ
3: จะหนีไปไหนทำไงดีทำไง
1: เฮ้ยเข็มทอง
4: นี่ไงตุ๊กตาสตรอเบอรี่บอยที่เจ้าอยากได้นักหนาเอาไปสิอยากได้ต้องได
3: ้ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่เอาแล้วตอนนี้ปัญหาเอาใจใจข้าไปแล้วข้าไม่อยากได้ของอะไรอีกแล้ว
5: ทำไมล่ะข้าคือเพื่อนแท้ของเจ้านะความอยากมันดีจะตายไป
3: ป
5: ั
3: ญหาไม่ใช่เพื่อนแท้ข้าไม่คบเจ้าหรอก
6: ทำยังไงพวกชาวบ้านถึงกลับคืนสภาพเดิมได้เนี่ย
3: ข้าบอกว่าตันหาไม่ใช่เพื่อนแท้ข้าไม่คบเจ้าหรอกแล้วก็เป็นอย่างที่เห็นนี่ล่ะ
6: โหสุดยอดเลยเข็มทองทีนี้ก็หาทางออกจากที่นี่กันเถอะ
1: ว่าแต่ทางออกอยู่ไหนกันล่ะเนี่ย
7: นั่นไงลิฟต์ข้ามิติมาแล้วรีบไปกันเร็ว
4: นี่คิดว่าข้าจะยอมให้ออกไปง่ายๆเหรอฝันไปเถอะพวกเจ้าต้องอยู่กับความทะยานอยากอยู่กับข้าไปตลอดกาล
7: รีบไปที่ลิฟต์กันเถอะ
1: ไปแล้วไปแล้วไปแล้วไปแล้ว
3: เร็วเร็วเร็ว
8: โอ้ยโอ้ย
4: หยุดนะอย่าทิ้งข้าไป
3: เร็วเร็วเร็ว

0: อบใจเข็มทองมากนะที่ช่วยพวกเราไว้ไม่งั้นคงออกจากด่านตันหาไม่ได้แน่ๆ
1: เจ้าก็ช่วยข้าลงมาจากฟ้าเหมือนกันนี่ตอนบินตามไปเอาสตรอเบอรี่บอยบนเมฆนะขอบใจนะ
2: เอ๊ะทำไมอยู่ๆลิฟต์หยุดค้างไปล่ะ
3: นั่นสิหรือว่าถึงด่านต่อไปแล้ว
4: ฮะ
0: เจ้าปัน
5: พวกเจ้ายังไม่เสร็จสิ้นภารกิจในด่านปฏิจจสมุปบาทเพราะฉะนั้นจะออกมาสู่มิติปกติไม่ได้แต่เราสามารถพูดคุยกันได้นะ
0: ตอนนี้พวกเราผ่านด่านตัณหาความทะยานอยากมาได้แล้วขอรับท่านอาจารย
2: ์แต่กว่าจะผ่านมาได้ก็เกิดไม่รอเจ้าค่ะความอยากนี่น่ากลัวจริง
5: ๆพวกเจ้าคงเข้าใจความหมายของตัณหาแล้วสินะตัณหาแปลว่าความทะยานอยากความดิ้นรนของจิตใจเรียกง่ายๆสั้นๆว่าความอยากความอยากในอารมณ์6คือรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสและเรื่องราวที่รับรู้เมื่อตาไปมองเห็นหูไปได้ยินจมูกไปรับรู้กลิ่นลิ้นไปรับรสกายไปสัมผัสใจไปรับรู้เรื่องราวต่างๆเข้าก็เกิดตัณหาความอยากขึ้น
0: เหมือนกับตอนที่เข็มทองได้ของจากตู้หมุนไข่ใช่ไหมขอรับได้แว่นตามาก็อยากเอาไว้มองดูหน้าสตรอเบอรี่บอยทั้งวันได้ลำโพงมาก็อยากฟังเสียงหล่อๆเพราะของสตรอเบอรี่บอยไม่หยุดได้น้ำหอมมาก็อยากสูดดมกลิ่นสตรอเบอรี่ที่ชื่นชอบได้คุกกี้มาเห็นเป็นหน้าสตรอเบอรี่บอยก็อยากกินจนหยุดไม่ได้ได้เสื้อมาก็อยากใส่ตลอดเวลาจะได้เหมือนมีสตรอเบอรี่บอยอยู่ใกล้ๆนี่คือความอยากทั้งนั้นเลย
5: ถูกต้องแล้วศิลา
1: ก็ข้าชอบของข้าแบบนี้นี่นา
2: ชอบได้แต่อย่ามากเกินไปจนกลายเป็นหลงนะเข็มทอง
5: ในห้องกระจกตัณหาพวกเจ้าได้เรียนรู้เรื่องตัณหา3คือกามตัณหาภวตัณหาและวิภวตัณหาแล้วใช่หรือไม่ไหนอธิบายให้ข้าฟังสิ
3: ข้าขออธิบายก่อนขอรับตัณหา3มีกามตัณหาความอยากในกามคุณ5คือรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสที่น่าพอใจทั้งหลายเหมือนที่ข้าอยากได้ซาลาเปาในกระจกจนหลงคิดว่าซาลาเปานั้นมีอยู่จริงอยากกินจนหน้ามืดเลยขอรับอายจัง
0: ส่วนอันต่อไปก็คือภวตัณหาความอยากเป็นนั่นเป็นนี่อยากให้สิ่งที่อยากเป็นนั้นคงอยู่ตลอดไปเหมือนที่ข้าอยากเป็นฮีโร่ปราบปีศาจได้สำเร็จเป็นคนเก่งที่ช่วยพ่อกับแม่ให้ปลอดภัยได้แต่ในความเป็นจริงข้าก็ยังทำไม่ได้ขอรับ
2: ส่วนอันสุดท้ายวิภวตัณหาความอยากหลุดพ้นจากสิ่งที่ไม่ชอบอยากทำลายให้หายไปเหมือนกับข้าที่อยากให้ภาพในกระจกสลายไปเพราะข้าไม่อยากเห็นภาพหมอนทองตายซ้ำๆอีกแล้ว
5: พวกเจ้าเก่งมากสมแล้วที่ผ่านด่านชรามรณะชาติภพอุปทานมาได้นี่แหละตัณหาความทะยานอยากเป็นเหตุให้เกิดภพใหม่ไปเรื่อยๆไม่ให้พวกเจ้าอยู่กับปัจจุบันเลยสักนิดและเมื่อความอยากรุนแรงขึ้นก็จะเกิดความยึดหรืออุปทานตามมา
1: เจ้าค่ะ
0: ท่านอาจารย
5: ์เอาล่ะเหลือเวลาไม่มากแล้วพวกเจ้ารีบไปด่านต่อไปเถอะ
1: ไปกันได้แล้วไปกันได้แล้วข้าอยากไปเล่นที่อื่นต่อแล้ว
0: ด่านต่อไปคือด่านอะไรหรอขอรับ
5: เดี๋ยวเจ้าก็จะรู้เอง
6: ในที่สุดศิลาเจ้าปันกันและเข็มทองก็หลุดพ้นจากการครอบงำของตัณหาความทะยานอยากมาได้แล้วในด่านต่อไปพวกเขาจะต้องเจอบททดสอบอะไรอีกติดตามได้ในตอนต่อไป
0: คำถามคำไทยวันนี้ข้ามีคำถามมาถามเจ้าบ้างล่ะเจ้าปัน
3: ถามมาได้เลยข้ารู้ทุกเรื่องแหละ
0: เจ้ารู้ไหมว่าข้อไหนคือลักษณะของตัณหาข้อ1ความอยากที่เกิดขึ้นในอารมณ์ทั้ง6ข้อ2ความอยากดึงเอาสิ่งที่ชอบมาเป็นของเราข้อ3ความอยากผลักสิ่งที่ไม่ชอบออกไปให้พ้น
3: ทั้ง3ข้อนี้เป็นลักษณะของตัณหาทั้งหมดนั่นแหละ
0: เย้ยทำไมเจ้ารู้ล่ะ
3: ก็ท่านอาจารย์สอนมานะสิข้อ1ความอยากที่เกิดขึ้นในอารมณ์ทั้ง6ถ้าอารมณ์นั้นเป็นที่รักใคร่พอใจก็เป็นกามตัณหาข้อ2ความอยากดึงเอาสิ่งที่ชอบมาเป็นของเราการอยากเป็นนั่นเป็นนี่ก็เป็นภวตัณหาข้อ3ความอยากผลักสิ่งที่ไม่ชอบออกไปให้พ้นไม่ต้องการเป็นนั่นเป็นนี่ก็เป็นวิภวตัณหารวมเรียกว่าตัณหา3ยังไงล่ะ
0: เก่งอ่ะข้ายอมแพ้แล้ว
3: ตั้งใจเรียนมากๆก็ทำได้เหมือนข้านั่นแหละสู้ๆสู้ๆแล้วพบกันใหม่ตอนหน้ากับคำถามคำไทยในตอนต่อไปศิลาเจ้าปันกันถูกส่งไปที่ทะเลทรายแห่งเวทนาต้องเจอทั้งความร้อนและความหิวโหยเอ๊ะแล้วนั่นใครกันล่ะเนี่ยถ้าอยากรู้ต้องติดตามตอนต่อไปนะครับ

ระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: ทิฐิทะลุมิติมายาตอนที่55เวทนาตอนที่1ฝีมือเข็มทองกดเล่นอีกแล้วใช่ไหม
1: เปล่าสักหน่อยข้าไม่ได้กดนะ
2: ข้ากดเองแหละ
3: เจ้าปัน
4: มือมันพลาดไปโดนเองข้าขอโทษ
0: ฮะพวกเราถูกส่งมาผิดที่หรือเปล่าเนี่ยเพราะเจ้าปันกดมั่วแท้ๆ
4: อ
0: ้
4: าวทำไมมาลงที่ข้าล่ะ
5: ไม่น่าผิดหรอกนี่อาจจะเป็นด่านทดสอบสำคัญก็ได้เดินไปทางโน้นดูดีกว่าอาจจะเจอใครบ้าง

0: ยตนานามรูปวิญญาสังขารวิชา
1: เข็มทองร้องเพลงอะไรน่ะมีคำคุ้นๆเหมือนด่านที่เราผ่านมาแล้วเลย
2: นั่นสิเข็มทองไปเอาเพลงนี้มาจากไหนเนี่ย
0: ข้าไม่รู้หรอกว่าเพลงนี้มาจากไหนแต่ข้าได้ยินมาตั้งแต่เกิดแล้ว
3: โอ๊ยไม่ไหวแล้วร้อนเหลือเกินคอแห้งไปหมดแล้วข้าอยากกินน้ำ
2: ยิ่งบ่นจะยิ่งหิวน้ำนะเจ้าขวัญอดทนแล้วรีบเดินต่อดีกว่านะดูนู่นกันกับเข็มทองนำไปไกลแล้ว
3: เอาเดินก็เดินของกินใช่หรือเปล่านะ
2: ใช่จริงๆด้วยแล้วทำไมของกินถึงมาอยู่ตรงนี้ได้เฮ้ยเจ้าปัน
3: เฮ้ยเย้ข้าจะได้กินน้ำกินอาหารแล้วเฮ้ยเป็นไปได้ไง
2: ของกินหายไปแล้วสงสัยจะเป็นภาพลวงตาน่ะพวกเราคงตาลายเพราะแดดร้อนแน่แน่ไปเดินทางกันต่อเถอะ
4: อิ๋วน้ำอิ๋วน้ำ
0: ย่อยกะโหลกพูดได
3: ้ทำไมมีหัวกะโหลกด้วยอ่ะชักไม่น่าไปต่อแล้วสิ
4: ยินดีต้อนรับสู่ทะเลทรายแห่งเวทนา
1: ทะเลทรายแห่งเวทนางั้นหรอ
4: พวกเจ้าเก่งมากนะที่ผ่านมาถึงด่านทะเลทรายของข้าได้ในรอบร้อยปีก็เห็นมีแต่พวกเจ้านี่แหละที่มาถึงที่นี่ได
2: ้แล้วท่านเป็นใครปริศนาด่านนี้คืออะไรข้าอยากรู้แล้ว
4: ใจร้อนยิ่งกว่าแดดทะเลทรายอีกนะเจ้าเนี่ยข้าคือเวทนาผู้ที่จะทำให้พวกเจ้ารู้จักกับความรู้สึกเป็นสุขเป็นทุกข์หรือเป็นกลางๆไม่ทุกข์ไม่สุขยังไงล่ะ
2: ถ้างั้นก็รีบๆเริ่มภารกิจเถอะพวกข้ามีเวลาไม่มากแล้วต้องรีบไปต่ออีกหลายด่าน
4: ใจเย็นไปพักผ่อนให้คลายร้อนดื่มน้ำเย็นๆให้ชื่นใจก่อนพวกเจ้าหิวน้ำอยู่ไม่ใช่เหรอ
3: หิวมาก
4: ถ้างั้นก็ตามข้ามาเข้ามาข้างในสิยังไงบ้างได้ดื่มน้ำเย็นๆแล้วรู้สึกยังไง
1: รู้สึกหายเหนื่อยสดชื่นมีความสุขมากเลยเจ้าค่ะไม่น่าเชื่อว่าน้ำแก้วเดียวจะทำให้รู้สึกสุขใจได้ขนาดนี
4: ้ อยากมีความสุขมากกว่านี้ไหมล่ะ
3: วับโอ้โหซาลาเปาร้อนๆความสุขของข้า
4: เดี๋ยวก่อนพวกเจ้าจะหยิบซาลาเปาได้ทีละลูกเท่านั้นและหยิบได้เฉพาะตอนที่ข้าอนุญาตให้หยิบเข้าใจไหม
3: เข้าใจแล้ว
4: หยิบซาลาเปาลูกที่หนึ่งได้ปึ๊บความรู้สึกหลังจากได้กินซาลาเปาลูกแรกเป็นยังไงบ้าง
3: อร่อยสุดๆรู้สึกมีความสุขที่สุดในโลก
2: ข้าก็เหมือนกัน
1: ข้าด้วย
4: นี่แหละคือสุขเวทนา
3: สุขเวทนา
4: ก็คือความรู้สึกสุขทางกายทางใจเหมือนกับพวกเจ้าตอนนี้ที่ร่างกายหายหิวได้กินของที่อยากกินใจก็เลยมีความสุข
3: ใช่เลยสุขมาก
4: เอาละกินซาลาเปาลูกที่สองได
1: ้เจ้าไม่กินหรอเข็มทอง
0: ไม่เอาอ่ะข้าอิ่มแล้ว
4: ความรู้สึกหลังจากได้กินซาลาเปาลูกที่สองเป็นยังไงบ้าง
2: ก็ยังรู้สึกมีความสุขอยู่นะแต่น้อยลงไม่เท่าตอนกินลูกแรก
1: ข้าก็เหมือนกันชักจะอิ่มแล้วด้วยพอแค่สองลูกดีกว่า
3: แต่ข้ายังสุขเหมือนเดิมเลยยังกินได้อีก
4: งั้นกินซาลาเปาลูกที่สามต่อได้
3: หอมหอมหอมอร่อยอร่อย
2: อีกครั้งสิล่ะไม่ละข้าก็อิ่มแล้วเหมือนกัน
5: หลังจากนั้นเจ้าปันก็กินซาลาเปาอย่างต่อเนื่องหมดลูกที่3ก็ต่อลูกที่4 5 6
3: โอ้ยอิ่มจนท้องจะแตกอยู่แล้วปวดท้องจังเลย
0: ก็กินไปซะเยอะขนาดนั้นนี่สมน้ำหน้า
4: ก ินซาลาเปาไป6ลูกคราวนี้รู้สึกยังไงบ้างยังมีความสุขอยู่ไหม
3: 3ลูก4ลูกแรกก็มีความสุขดีแต่หลังจากนั้นเริ่มสุขน้อยลงน้อยลงส่วนตอนนี้รู้สึกเหมือนท้องจะระเบิดอึดอัดไม่สบายกลายเป็นทุกข์แทนแล้ว
4: ความรู้สึกนี้แหละคือทุกขเวทนาความรู้สึกทุกทางกายทางใจทุกกายเพราะปวดท้องอึดอัดทุกใจเพราะไม่ชอบอาการปวดท้องอึดอัดนี
3: ้ข้าเข้าใจแล้วว่าแต่เมื่อไหร่จะหายปวดท้องสักที
4: ออกไปเดินย่อยอาหารรอบกระโจมเดี๋ยวก็หายปวดเองละลุกขึ้นปฏิบัติ
3: โอ้ยต้องวิ่งอีกหรอเนี่ยโอ้ยร้อนก็ร้อนเหนื่อยก็เหนื่อย
1: เป็นไงบ้างหายแน่นท้องหรือยังเจ้าปัน
3: เอ๊ะหายปวดท้องแล้วนี่เย้เย้เย้เย้ข้ายังชั่วหน่อย
4: ตอนนี้พวกเจ้ารู้สึกยังไงกับอาหารตรงหน้าบ้างเทียบกับตอนแรกที่มาถึงที่นี
2: ่ไม่รู้สึกอะไรเลย
1: ข้ารู้สึกเฉยเฉยเพราะข้าอิ่มแล้ว
3: ข้าก็เหมือนกันไม่รู้สึกสุขเหมือนตอนเห็นซาลาเปาครั้งแรกเลย
4: นั่นแปลว่าเจ้ามีอทุกขมะสุขเวทนาคือความรู้สึกเฉยเฉยไม่สุขไม่ทุกข์ทั้งทางกายทางใจเพราะไม่ได้รู้สึกอยากกินอีกต่อไปแล้ว
3: แปลกจังความรู้สึกสุขทุกข์ที่เคยเกิดขึ้นแป๊บเดียวมันก็หายไปได้กลายเป็นเฉยเฉยซะอย่างนั้นนะ
4: ความรู้สึกสุขทุกข์หรือเฉยๆต่างก็เกิดขึ้นแค่ชั่วคราวทั้งนั้นเหมือนพยับแดดกลางทะเลทรายนั่นแหละมีให้เห็นแค่แวบเดียวแล้วก็เลือนหายไปเจ้าสองคนเคยเห็นภาพลวงตานั้นมาแล้วไม่ใช่เหรอ
2: ฮะภาพอาหารที่เราเห็นในทะเลทรายเป็นภาพลวงตาจริงๆด้วย
3: ความรู้สึกต่างๆผ่านมาแล้วก็ผ่านไปเหมือนกันตอนนี้มีความสุขที่ได้กินของอร่อยแป๊บเดียวความสุขก็หายไปแล้วความทุกข์ก็เหมือนกัน
4: นี่แหละคือเวทนา3ไหนใครจำได้บ้างว่ามีอะไรบ้าง
1: ข้าจำได้เจ้าค่ะเวทนา3มีสุขเวทนาคือความรู้สึกสุขทางกายทางใจทุกขเวทนาคือความรู้สึกทุกทางกายทางใจอทุกขมะสุขเวทนาคือความรู้สึกเฉยๆไม่สุขไม่ทุกทั้งทางกายทางใจ
3: การสุดยอด
4: เก่งมากและถ้าพวกเจ้าสังเกตความรู้สึกทั้ง3นี้ให้ดีๆก็จะพบว่าเวทนา3เป็นที่ตั้งของราคะโทสะโมหะอีกด้วย
2: เอ๊ะมันเกี่ยวข้องกันยังไงข้าไม่เข้าใจ
5: เวทนา3เกี่ยวข้องกับราคะโทสะโมหะอย่างไรและศิลากับเพื่อนๆจะต้องผจญภัยอะไรกันต่ออีกโปรดติดตามในตอนต่อไป

ขอความเจริญในพระสัทธรรมจงมาเกิดมีในท่านผู้ชมทุกท่านได้กล่าวถึงบทบุญบทบาปพระใจสะท้อนใจของคนที่มาบวชทั้งหลายและเป็นการกล่าวสั่งสอนและให้โยมมองดูจับถูกจับผิดได้กล่าวว่าบวชเพื่อมีกินจึงดิ้นรนเข้ามาบวชบวชเพราะสิ้นคนพึ่งพาจึงต่างหน้าเข้ามาบวชบวชเพื่อรักษาโรคจึงพาสังขารอันบกโกรธมาบวชบวชเพื่อแก้โชคลางจึงหาทางมาบวชแก้โชคลางบนบาสารกล่าวเอาไว้ว่าโชคไม่ดีลางไม่ดีบวชมาแล้วก็ต้องไหว้พระสวดมนต์ไม่ใช่ว่าเอาผ้าเหลืองคลุมแล้วมันหายไม่ใช่แล้วจะสวดบทอะไรแก้โชคลางนั่นน่ะถ้าสวดมนต์นั่งสมาธิเดินจงกรมนะกรวดน้ำให้เจ้ากรรมนายเวรบวชเพื่อหนีคดีอาญาจึงหลบหน้าเข้ามาบวชอุปชาต้องระวังนะครับโดนด้วยกันทั้งคู่คู่สวดด้วยสงด้วยไม่ตรวจสอบให้ดีนะฮะโดนเดี๋ยวนี้เยอะดูไอ้ตัวลายๆนั่นแหละไอ้ตัวลายๆนั่นแหละดูให้ดีแล้วอย่าเกรงใจบวชปิดตาบิดามารดาก่อนตายจึงมั่นหมายเข้ามาบวชบวชแล้วก็สวดมนต์ให้พ่อให้แม่นะก่อนท่านตายเรามั่นหมายเข้ามาบวชจะไปยุ่งเกี่ยวกับใครทำแต่กิจวัตรงานที่ดีเสมอให้มันคุ้มกับดวงวิญญาณที่ท่านรอคอยบุญจากเราบวชพ่อแม่เกาะผ้าเหลืองจึงปลดเปลื้องใจมาบวชพ่อแม่อยากจะเกาะผ้าเหลืองเปลื้องใจเลยบวชเอาเท่าที่ท่านอนุญาตเอาเท่าที่ท่านอนุญาต

บวชเพื่อล้างคำสาบานจึงกราบกรานมาขอบวชไปสาบานไว้กลัวคำสาบานนั้นมันจะติดมาจะมากราบกรานเข้ามาบวชล้างคำสาบานน่าอย่างไรล่ะถามอุปชาที่ตั้งบาสกุลกันใหม่นะตั้งเกิดใหม่การบวชพระเป็นการเกิดใหม่ตั้งใจตอนนั้นไม่ทำอีกแล้วนะคำสาบานนั้นไปอารมณ์เลิกไปแล้วแล้วจะบอกในคำสาบานต้องมีคำขอขมาลาโทษเจ้ากรรมนายเวรทั้งที่เป็นมนุษย์และทั้งที่เรามองไม่เห็น

คุณผู้ชมครับ NBD ชวนคุณผู้ชมมาติดตามหลากหลายเรื่องราวรอบเมืองไทยที่ไม่ไกลจากตัวคุณบอกเล่าข่าวสารความเคลื่อนไหวติดตามได้ในรายการทั่วทิศถิ่นไทยออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 13:00 น. ถึง 14:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 kHz NBD ขอขอบพระคุณทุกท่านสำหรับการติดตามรับชมแล้วกลับมาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ราตรีสวัสดิ์ครับ

ขอความเจริญในพระธรรมจงบังเกิดมีแด่ท่านผู้ชมทุกท่านเราดูโลกมองโลกของเราท่านที่เกิดก่อนมองโลกจากอดีตเรื่อยตามลำดับมาตามพ.ศ.ตามอายุเราคือโลกใบที่เราอยู่นี้ทั้งโอกาสโลกโลกคือแผ่นดินและมนุษยโลกโลกคือมนุษย์สัตวโลกโลกคือมูสัตว์โลกใบนี้มันมี3ส่วนด้วยกันและยังมีทรัพยากรธรรมชาติท่านมองจากอดีตเมื่อตมามองจาก2505จนถึง2569เห็นการเปลี่ยนแปลงท่านที่เกิดทีหลังหรือหลังจากวันนี้ไปที่ระบุอยู่ใน Google ท่านลองศึกษาย้อนโลกดูท่านจะรู้สึกว่าทำไมโลกมันเปลี่ยนแปลงแล้วสังขารโลกนี่ก็คือตัวสังขารของเรารวมๆแล้วมันเปลี่ยนแปลงไปเปลี่ยนแปลงจนคนเก่าๆบอกว่าไม่น่าอยู่เหมือนเดิมเฉพาะเมืองไทยของเรามีคำพูดว่าเมืองไทยใหญ่อุดมดีๆสมเป็นนาสวนเพื่อนรักเราชักชวนร่วมช่วยกันมุ่งมั่นทำวิชาต้องหาไว้เป็นหลักได้ใช้ช่วยนำให้รู้รู้ทางจำค้นคว้าไปไม่เสียดายร่วมกันอย่างขันแข็งด้วยลำแข้งและแรงกายทำไปไม่เสียดายแม้หยาดเหงื่อเมื่อทำงานดังนี้มั่งมีแท้ต้องดีแน่หาในป่าโลกเขาคงเล่าขานถิ่นไทยนี้ดีงามเอ่ยถิ่นไทยที่ดีมันเป็นถิ่นไทยที่ดีงามปัจจุบันนี้เป็นถิ่นไทยที่อะไรฮะที่กำลังทรามลงแล้วไม่ใช่เฉพาะเรามองที่อื่นเขาด้วยเขาก็มองเราด้วยถ้าเราทั้งสองฝ่ายมองโลกจากเส้นที่เรารู้ความเรามองโลกจากปัจจุบันนี้ย้อนรอยถึงอดีตไปแล้วมองรอบตัวรอบโลกเราจะรู้ถึงการเปลี่ยนแปลงนั่นคือการที่เราจะท้อใจปรงใจเตรียมใจไว้เพื่อการต่อสู้

0: สวัสดีค่ะการทำงานทุกระดับและทุกประเภทตลอดจนการดำเนินชีวิตของผู้มีปัญญาเป็นต้องอาศัยความอดทนอดกลั้นเป็นพื้นฐานที่จะคอยต่อยอดสู่ผลสำเร็จของภารกิจหรือความเป้าหมายในชีวิตพระคติธรรมอันทรงคุณค่าจากสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกที่เราทุกคนสามารถน้อมนำไปปฏิบัติในชีวิตประจำวันได้นะคะสำหรับช่วงนี้เชิญรับชมธรรมะดีๆในรายการพุทธธรรมนำปัญญาค่ะ
1: รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล

0: สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะพบกับรายการพุทธธรรมนำปัญญารายการที่นำเสนอหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนาที่ถูกต้องดีงามและก็ก่อให้เกิดปัญญาทำให้เราสามารถนำไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตได้ด้วยนะคะแล้วก็ท่านผู้ชมคะเรามีการพูดคุยกันในยุคปัจจุบันนี้นะเรื่องหนึ่งที่สำคัญมากๆนั่นก็คือเรื่องของความเป็นผู้นำนะคะและแน่นอนนะบทบาทของผู้นำไม่ว่าจะเป็นผู้นำในองค์กรก็ดีนะผู้นำในสถาบันครอบครัวเราก็ตามหรือแม้แต่ขนาดใหญ่ผู้นำประเทศผู้นำระดับโลกก็ตามนะเขาก็มีการพูดคุยกันนะคะว่าเอ๊ะผู้นำเนี่ยควรจะเป็นเช่นไรและในขณะเดียวกันสถานการณ์ที่ผู้นำจะต้องเจอก็คือภาวะกดดันต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องคนนะคะหรือว่าสภาพแวดล้อมที่เกิดขึ้นนะในทฤษฎีของต่างชาติก็มีการพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของหัวใจนักบริหารเหมือนกันนะฮะหลักทฤษฎีต่างๆอาจจะช่วยได้บ้างในเรื่องของการบริหารงานแต่ก็มีประเด็นที่เขาถกกันว่าความเครียดความเครียดของคนที่เป็นผู้บริหารเนี่ยหลักทฤษฎีเหล่านั้นช่วยได้บ้างน้อยเพียงใดนะแต่ในหลักทางพระพุทธศาสนานี่น่าสนใจนะท่านผู้ชมหลักทางพระพุทธศาสนาสำหรับคนที่เป็นผู้บริหารเป็นผู้นำองค์กรเนี่ยที่จะครองทั้งงานครองทั้งใจคนให้เกิดความสำเร็จได้เนี่ยเป็นเช่นไรนะฮะวันนี้ล่ะค่ะเราก็ได้รับเมตตาอย่างยิ่งจากพระเดชพระคุณนะคะท่านเจ้าวาดวัดชลประทานรังสิตพระอารามหลวงค่ะก็คือท่านพระราชวัชรธรรมพาณีหรือว่าหลวงพ่อสง่าสุภโรเมตตาพวกเราในวันนี้ค่ะนมัสการเจ้าค่ะหลวงพ่อค่ะ
1: เจริญพร
0: ค่ะวันนี้คุยเรื่องสำคัญเลยค่ะหลวงพ่อเรื่องของผู้นำผู้บริหารองค์กรว่าเช่นนั้นน่ะนะคะหลวงพ่อว่าในยุคปัจจุบันนี้นะในสังคมเราเนี่ยคนที่เป็นผู้นำผู้บริหารองค์กรควรจะมีคุณสมบัติอย่างไรเจ้าคะ
1: คุณสมบัติของผู้นำถ้าเราสังเกตดูว่าเราเนี่ยเรานำระดับครอบครัวระดับหมู่บ้านตำบลอำเภอจังหวัดหรือประเทศแต่ถ้าเราดูถึงคำว่าผู้นำที่ทำโลกนี้ให้เป็นโลกน่าอยู่น่ารักดูผู้นำคือพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้ามีหัวใจของความเป็นผู้นำอยู่3ประการประการที่1พระองค์มีเมตตาจิตที่ทำให้จิตของพระองค์ในชุ่มฉ่ำแล้วก็ขยายผลสู่เพื่อนมนุษย์ว่าเราในรักสุขเกลียดทุกข์ฉันใดคนอื่นก็รักสุขเกลียดทุกข์ฉันนั้นทั้งความเมตตาเนี่ยไม่ใช่เพียงแค่แยกส่วนนะทุกส่วนที่อยู่ในโลกเนี่ยต้องให้ความเมตตาเป็นตัวเชื่อมสร้างความเป็นมิตรเลยประการที่สองปัญญาคือถ้าเรามีไว้สำหรับที่จะจัดการเพื่อต้องการให้ได้อย่างที่เราต้องการนั้นไม่ใช่ปัญญาที่ควรจะเป็นปัญญาในที่นี้มาจากวิชาวิชาเนี่ยแปลว่ารู้รอบนะต้องรู้รอบรู้ถ้าเรารู้เพียงแค่เราหวังอยากจะได้อยากมีอยากเป็นตามตัณหาผู้นำคนนั้นจะกลายเป็นคนคับแคบลงอย่างชนิดที่น่าสงสารแต่ถ้าผู้นำคนนั้นใช้ปัญญาอย่างรอบรู้และรอบคอบว่าในโลกนี้อยู่ร่วมกันอย่างไม่ใช่แยกส่วนได้แต่ทำอย่างไรให้ทุกอย่างอยู่ร่วมกันแบบมีผลสัมฤทธิ์ร่วมกันประการที่3คือบริสุทธิ์เราผู้ที่จะขึ้นไปนำอยู่ตรงไหนก็ตามผู้นำในครอบครัวลองดูที่ครอบครัวดีเพราะผู้นำมีคุณธรรมพิเศษก็คือความเป็นพระอรหันต์นะพ่อแม่เนี่ยเป็นพระเอาลูกไม่เอากิเลสมาใช้กับลูกใครสามารถทำได้แบบพระพุทธเจ้านั่นแหละคือยอดผู้นำในผู้นำที่มีเมตตาปัญญาบริสุทธิ์ได้เนี่ยก็คือผู้นำที่จะทำให้ผู้นั้นเองอยู่เย็นเป็นสุขแล้วก็นำสังคมนี้พบแต่คำว่าสันติสุขและสันติภาพในที่สุด
0: นี่คือคุณสมบัติของคนที่เป็น ผู้นำนะคะแล้วในเรื่องของการบริหารงานนะเจ้าค่ะหลวงพ่อเมื่อกี้นี้พวกได้ยินคำว่าเมตตาใช่ไหมคะพอเมตตาเนี่ยเราก็เลยนึกถึงในแง่ของทางโลกค่ะที่เขาบอกว่าแม่มันก็ต้องมีทั้งพระเดชและพระคุณคำว่าเมตตานี่ทำให้นึกถึงคำว่าพระคุณเต็มๆนะแต่ว่าอ้าวแล้วพระเดชล่ะในทางพระพุทธศาสนาใช้พระเดชได้ไหมเจ้าคะมีหลักบริหารงานยังไงหรือว่าเมตตาล้วนๆก็ไปได้เจ้าคะ
1: ถ้าเราดูถึงคำว่าพระคุณถือว่าเป็นเรื่องที่โลกนี้รอดได้เพราะมีพระคุณแต่พระคุณเนี่ยถ้าใช้ไม่มีพระเดชก็จะทำโลกให้ย่อยยับได้ในพริบตาพระองค์รักปรารถนาดีต่อพุทธบริษัทพุทธบริษัทเป็นผู้ที่ขับเคลื่อนในความดีงามของพระองค์แต่พระองค์ได้ให้ความเมตตาเหมือนกับคำว่าม้าถามม้าถามผู้ฝึกม้าว่าฝึกอย่างไรเขาก็ฝึกโดยวิธีที่หนึ่งที่สองที่สามที่สี่ถ้าฝึกไม่ได้ฆ่า
0: เอางั้นเลย

0: ขาดข้อเดียวเนี่ยก็เหมือนฆ่าตัวตายผู้อื่นเพียงบาทเดียวหรือมาสุกเดียวก็ตายฆ่าตัวตายหรือฆ่าเองก็ดีให้คนอื่นฆ่าก็ดีมนุษย์เขายินดีในการแนะนำให้เขาฆ่าตัวตายก็ดีแล้วเขาทำตามนั้นพระองค์นั้นก็ฆ่าตัวตายอวดคุณวิเศษที่มีหรือไม่มีในตนเกี่ยวกับมรรคผลนิพพานฌานสมาบัติหวังได้ลาภสักการะนั้นก็ฆ่าตัวตายดังนั้นพระองค์ไม่ได้ไปดำเนินการเพื่อฆ่าเขาแต่สอนเขาและไม่ปฏิบัติตามสิ่งที่ควรปฏิบัติเขาก็ต้องได้รับตามเกณฑ์ที่เขาไม่ปฏิบัตินั้นการที่พระเจ้าได้ฝึกคนอบรมคนพระองค์ยังได้มองให้เห็นว่าในคนเนี่ยก็มีอยู่ทั้งอุปติตัญญูวิปปติจัญญูเนยยะปัฏฐะปรมะเนี่ยทั้งสี่ระดับนี้มันมีอยู
1: ่
0: แต่พระองค์มีเมตตาที่จะให้คนเหล่านั้นได้พัฒนาและปรับตัวสิ่งเหล่านี้เราก็ได้เห็นอยู่เช่นเทวทัตเป็นผู้ที่ไม่ใช่เหมือนรัฐบาลฝ่ายค้านหรอกมันเป็นชีวิตที่เห็นชัดเลยว่าเหมือนกลางคืนกลางวันอยู่คู่อย่างนั้นแหละเทวทัตก็เป็นเทวทัตเถอะฉันก็มีเมตตาที่จะไม่เอานิสัยแบบเทวทัตมาใช
1: ้
0: กับพระองค์เองเพื่อกับเทวทัตเทวทัตเขาก็ทำหน้าที่ของเขาไปพระองค์ก็ทำหน้าที่จนเรามาถึงวันนี้ว่าพระพุทธเจ้านี่ประเสริฐเพราะมีเทวทัตนะเป็นเครื่องพิสูจน์อ่ะถ้าเทวทัตไม่มีพระองค์ไม่ได้พิสูจน์เวลาแยกสงฆ์ออกไปพระองค์จะมีวิถียังไงถึงจะประเสริฐล่ะเทวทัตเสนอเรื่องของการให้มีวิธีของพระต้องไม่กินเนื้อต้องอะไรต่ออะไรสี่ห้าอย่างเนี่ยพระองค์ก็ไม่ได้ทำตามเทวทัตก็คือเทวทัตจนที่สุดเทวทัตสิ้นชีวิตพระองค์ก็ไม่ได้ไปจัดการกับเทวทัตว่าฉันอยู่กับเธอไม่ได้ฉันร่วมกับเธอไม่ได้ดังนั้นเธอกับฉันต้องแยกอยู่กันเนาะอยู่กันอย่างนี้แหละอยู่ในวัดในวาไปอย่างนี้แหละดังนั้นสิ่งเหล่านี้ผู้บริหารทุกระดับควรจะเอามาคิดนะควรเอามาทำอย่ามองเห็นว่าคนนั้นค้านคนนี้มาแสดงรับไม่ได้ต้องอยู่ร่วมโลกไม่ได้ไม่อยู่กันอย่างนี้แหละแต่ของตัวเองที่ดีลองเอามาใช้จริงๆเถอะว่ามันดีจริงอะคืออะไร
2: งั้นยกตัวอย่างได้ไหมเจ้าค่ะหลวงพ่ออย่างวัดชลประทานของเราเนี่ยค่ะหลวงพ่อมีแนวทางสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้อยู่ร่วมกันยังไงในฐานะหลวงพ่อเป็นสมภารเป็นเจ้าวาดก็เปรียบเสมือนกับเป็นผู้นำองค์กรนะเพราะว่าหลายคนก็จะบอกโอ้โหวัดชลประทานนี่เรียกว่างามมากนะ
0: คือด้วยหัวใจจริงๆมองเห็นว่าพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นมาเพื่อเป็นที่พึ่งของชาวโลกนั้นเรารับวัดมาเป็นฐานปฏิบัติก็ขอให้วัดเนี่ยเป็นที่ประพฤติพรหมจรรย์คือถ้าเราไม่เอาหลักตรงนี้มาใช้พระพุทธเจ้าสอนไว้ทำไมพระองค์สอนว่าเธอจงเป็นภิกษุมาเถิดธรรมเรากล่าวดีแล้วจงประพฤติพรหมจรรย์เพื่อทำที่สุดแห่งทุกข์นั้นขอให้วัดนี้จงเป็นที่รองรับเพื่อพรหมจรรย์ทีนี้พรหมจรรย์จะทำอย่างไรถึงจะเป็นการลงตัวในฐานะบริษัท4 นั้นเราจึงต้องเอาระบบสังฆะสังฆะมาเป็นตัวบริหารจัดการสังฆะเนี่ยมันก็ว่าชุมชนผู้อยู่ด้วยการประพฤติธรรมนั้นการประพฤติธรรมที่อยู่ร่วมกันอย่างนี้เราก็มองเห็นสองด้านด้านหนึ่งก็ด้านศาสนวัตถุต้องทำให้เหมาะกับการเป็นอยู่ของพุทธบริษัท
2: เหมือนกับความจำเป็นขั้นพื้นฐานเหมือนกับปัจจัยสี่เลยไหมคะ
0: ทั้งหมดเลยที่ต้องเอามาจัดการ
2: เจ้าค่ะ
0: ประการที่สองต้องดูเรื่องของศาสนบุคคลศาสนบุคคลคือผู้ที่เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยความหมายว่าเราอยู่ร่วมกันเราต้องอาศัยกัน

0: ดังนั้นเมื่อจัดสองอย่างนี้เข้าลงตัวก็มาดูเรื่องของคำว่าสิ่งที่อำนวยความสะดวกให้บริษัท4เขาทำอะไรบ้างก็คือ1ต้องมาดูเรื่องของอาวาสสปายะหรือวัดเป็นที่สะดวกของบริษัท4นะอย่าทำวัดเป็นของพระขอให้เป็นของบริษัท4ให้ได้งั้นบริษัท4เข้ามาใช้วัดเนี่ยยุคนี้ยกตัวอย่างเขามาโดยอาศัยรถเป็นพาหนะ
1: เจ้าค่ะ
0: งั้นในวัดเขามาแล้วเขาไม่มีที่จะจอดรถจอดราเนี่ยเขารู้สึกเหมือนกับ
1: ลำบากก็จะลำบาก
0: ไม่ให้ความสะดวกงั้นต้องทำให้สะดวกเขา
1: ค่ะ
0: สิ่งใดที่เป็นไปเพื่อความจำเป็นของพุทธบริษัทเราก็จัดการเรื่องนั้นสถานที่ต้องให้ความสะดวกแก่พี่น้องชาวพุทธประการที่สองก็ต้องมาดูเรื่องอาหารสปายะวัชนธรรมไปจนถึงพี่น้องที่มาบำเพ็ญบุญให้ทานแล้วก็จัดพิธีงานศพเป็นภาพแห่งความน่าสงสารที่สุดเพราะเขาต้องมาจัดที่วัดพอจัดที่วัดเขาไม่ใช่คุ้นเคยกับการหาครัวหาหม้อหาชามมาบริการคนเป็นธรรมเนียมไทยนี่ต้องยอมรับว่าต้องมีการเอาใจใส่ใครมาถึงเรือนฌานก็ต้องต้อนรับอ่ะนั้นเป็นความถูกต้องแต่ความอนาถาที่ต้องมาทำแอบอยู่กับข้างศาลาที่ไม่ใช่เป็นที่สำหรับประกอบอาหารจนวันนี้วัดชนประทานเราถือว่าเป็นเรื่องจำเป็นอ่ะก็เลยเปิดโรงทานเลี้ยงคนที่มาในงานศพไม่ต้องมาตั้งโรงทานติดกับศาลาเหนื่อยไม่เป็นไรแต่ขอให้พี่น้องเราชาวพุทธอย่าให้อนาถากันมากกว่านี้อีกเลยและส่วนหนึ่งก็สงสารรายจ่ายที่มากเนี่ยจัดงานศพแล้วพบหนี้มันได้เหร
1: อง
0: ั้นไม่รู้ล่ะเราคิดว่างานนี้เป็นงานของพุทธบริษัทพระภิกษุต้องรับผิดชอบแม่ชีต้องรับผิดชอบอุบาสกต้องรับผิดชอบบาจิกาต้องรับผิดชอบงั้นความรับผิดชอบตรงนี้ทั้งหมดจัดงานศพต้องไม่มีคำว่าเผาทรัพย์ต้องจัดงานศพเผาหนี้กันใช่บ้าง
1: แสดงว่าโดยวัฒนธรรมองค์กรของวัดชลประทานที่หลวงพ่อสร้างขึ้นมาก็คือเพื่อให้เอื้อกับพุทธบริษัท4
0: ทั้ง
1: คณะสงฆ์ทั้งคารวาสเราเลย
0: ทั้งหมดเลย
1: จะได้อยู่ร่วมกันกับประชาชนอยู่ร่วมกันกับสังคมได้โอ้นี่คือโดยหลักการเลยนะคะ
0: ทุกอย่างที่เป็นไปเพื่อบุญเพื่อกุศลเพื่อความดีความงามเราเปิดพื้นที่ให้เขาได้ทำสิ่งที่เขาควรทำ
1: ดีค่ะ
0: นอกจากนั้นเรื่องบุคคลคิดดูว่าจะบวชลูกเหรอก็มาจัดการได้จะเข้าคอร์สศุกร์เสาร์อาทิตย์เหรอได้จะเข้าปฏิบัติธรรมวันเดียวก็ได้จะเข้ามาร่วมสาธยายพระไตรปิฎกก็ได้แล้วพิเศษอีกซึ่งเราสร้างวัดกันมาเนี่ยชาวพุทธอ่ะน่าจะสร้างแล้วมันพอจะอิงอาศัยเพื่อใช้ประโยชน์วัดได
1: ้
0: ก็คือเปิดพื้นที่ให้เขามาจัดพิธีแต่งงานเรียกว่าธรรมสมรสเพียงแต่เขาเหยียบวัดเพื่อมาประกอบพิธีแต่งงานเนี่ยเขาตัดอบายมุขไปได้ 100% แล้วอ่ะ
1: เพราะที่วัดดื่มสุราไม่ได้เด็ดขาด
0: นั่นน่ะ
1: นะฮะแอลกอฮอล์ไม่ได
0: ้แล้วคู่สมรสเขาแต่งงานเพื่อจะดูอนาคตเขาใช่ไหม
1: เจ้าค่ะ
0: นั้นในวัดจึงมีสถาบันปัญญาวิชาลัยสถาบันนี้เหมือนกับการให้การศึกษาทุกเรื่องจบในวันเดียวก็ได้แล้วพาไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ดังนั้นตรงนี้คือที่ประกอบพิธีธรรมสมรสของผู้ที่มามีชีวิตคู่แล้วไม่ต้องติดลบไปก่อนแล้วจึงจะมาหาเรื่องทีหลังมาที่วัดจึงกลายเป็นที่อุ้มชูชีวิตเขา
1: สาธุเรียกว่าหลักในการสร้างวัฒนธรรมองค์กรของวัดชลประทานก็คือได้ปฏิบัติหน้าที่ของสงฆ์ปฏิบัติหน้าที่ตามหลักพระพุทธศาสนาที่ถูกต้องดีงาม
0: และที่สำคัญนั้นก็คืออย่าให้เขาทิ้งธรรมเนี่ยเป็นสิ่งที่เราจะต้องช่วยกัน
1: เจ้าค่ะ
0: ให้เกิดขึ้นในวัดทุกมุม
1: ค่ะ
0: นั้นที่วัดจึงมีแดน

0: ัศจรรย์แห่งธรรมศูนย์เรียนรู้เรื่องพระศาสนา
1: เจ้าค่ะ
0: ไม่ใช่เพียงแค่อยู่บนอาคารปัญญานันทานุสรณ
1: ์
0: แต่ในวัดทุกมุมให้เป็นพื้นที่ของการได้สติได้ปัญญาพาตนเองให้บริหารตนบริหารครอบครัวบริหารชาติบ้านเมืองแล้วก็นักเรียนทั้งหลายนี่เหมือนวันนี้เด็กมากัน
1: อย่างน้อยสองโรงศึกษาดูงาน
0: มาเรียนรู้มาปฏิบัติธรรมคนไหนกลุ่มไหนเข้าไปเรื่องนั่งสมาธิก็เข้าไปกลุ่มไหนเข้าไปดูภาพยนตร์เรื่องพระพุทธเจ้าก็เข้าไปคนไหนต้องการหรือเขาจัดตารางอบรมกันอย่างไรเนี่ยให้เขาได้รู
1: ้
0: ด้วยความรู้สึกว่ามาวัดชนแล้วเขาได้เรียนรู้สิ่งที่พัฒนาชีวิตนี่คืองานของวัดชนประทาน
1: สาธุนะเรียกว่าเราก็สามารถที่จะเห็นแบบอย่างที่ดีนะในส่วนของวัดหรือว่าเทียบได้ว่าเป็นศาสนสถานนะที่อยู่คู่กับสังคมชุมชนไทยเราอย่างวัดชนประทานนะฮะคราวนี้ในแง่ของการบริหารงานนะฮะทางโลกหรือทางธรรมปุ๊กไม่แน่ใจนะว่ามีความต่างกันเพียงใดแต่ว่าหลวงพ่อครับเวลาที่มีเรื่องสำคัญสำคัญเกิดขึ้นแล้วหลวงพ่อต้องตัดสินใจเนี่ยหลวงพ่อมีหลักในการต้องตัดสินใจเรื่องสำคัญอย่างไรบ้างซึ่งผู้บริหารต้องเจอสถานการณ์อย่างนี้เป็นประจำแน่นอน
0: บุญเกิดมาเนี่ยมีบุญมีบุญที่ว่าหลวงพ่อปัญญาเนี่ยทอดแบบที่สำคัญมาเป็นวิถีชีวิตอ่ะพอพูดถึงเรื่องของการว่าทำงานเรามักจะบอกว่าชีวิตเกิดมานี่มันต้องหมกอยู่กับเรื่องทำงานทำงานทำงานทำงานแล้วก็มาเจออีกบางคนทำงานเหนื่อยหาเวลาปฏิบัติธรรมที่ดีกว่า
1: เจ้าค่ะ
0: เจอคำหลวงพ่อนี่ฉันบอกว่าฉันได้ภูมิธรรมอ่ะท่านบอกว่าฉันเกิดมาเพื่อทำงานแล้วมีคติที่เราได้ยินอยู่เสมอว่างานคือชีวิตชีวิตคืองานบันดาลสุขทำงานให้สนุกเป็นสุขขณะทำงานนั้นขณะไหนที่เราทำงานนั้นแหละคือปฏิบัติธรรม การปฏิบัติธรรมคือการทำงานหรือทำหน้าที่ให้ถูกต้องที่เราพยายามแยกตัวกันอยู่จึงทำอะไรไม่ค่อยจะอบอุ่นใจแยกตัวปฏิบัติทำงานนั้นคือส่วนหนึ่งแล้วไปแยกตัวปฏิบัติธรรมส่วนหนึ่งแล้วทำไมเราไม่มิกลมหายใจได้ล่ะวินาทีไหนก็ตามที่เรามีลมหายใจและทำหน้าที่ของเราให้สมกับวินาทีนั้นที่จะสิ้นไปในขณะนั้นน่ะคือปฏิบัติธรรมพอเราปฏิบัติธรรมแล้วเรามีที่ถูกต้องไม่ถูกต้องมาก็บอกตรงๆว่าหาที่พึ่งให้ตัวเองเพราะตัวเองก็คือผู้ที่เรียนรู้ปฏิบัติตามก็เลยทำห้องโอพุทธะมี5คำที่เอามาฝึกตัวเองอยู่ตลอดเวลาม
1: ีคำว่าอะไรบ้างเจ้าคะ
0: 1พระพุทธเจ้าเป็นนักฆ่าน
1: ักฆ่าเลยเหรอ
0: ยามใดที่เราเกิดความเครียดความรู้สึกว่ามันบีบคั้นและหัวใจเนี่ยก็ไปหาพระเจ้าบนเนี้ยโอ้พระเจ้าเป็นนักฆ่าองค์กลิมานเอาดาบจะหั่นคอพระองค์แล้วอ่ะแต่พระองค์ไม่ได้คิดเท่ากับองค์กลิมานเนาะพระองค์ก็ตรัสต่อไปว่าเราหยุดแล้วท่านจะยังไม่หยุดองค์กลิมานก็กลายเป็นพระหันเมื่อไรเรารู้สึกเครียดเรารู้สึกอึดอัดกับคนบางคนที่พูดไม่รู้เรื่องลองไปนั่งพิจารณาวิธีของพระเจ้าแล้วเราจะเปิดดวงตาขึ้นได้ประการที่สองเราอยู่กันบางทีมันต้องมีอะไรแข่งขันเพื่อชนะเพื่อแพ้กันขึ้นไปดูการชนะที่ประเสริฐของพระเจ้าชนะแล้วไม่แพ้เราไม่ได้เห็นไปดูได้สัมผัสอ๋อชนะคนไม่ดีด้วยความดีเท่านี้เราก็โล่งแล้วนะเนี่ยชนะคนตรณีด้วยการให้ชนะคนพูดปดด้วยการพูดจริงชนะคนโกรธด้วยความไม่โกรธเราได้เครื่องมือตรงนี้มาช่วยเราเพราะเราไม่ใช่เป็นคนที่มีความสมบูรณ์ 100% น่ะแล้วสิ่งแวดล้อมก็ไม่สมบูรณ์เราก็ต้องมีเครื่องมือคุ้มครองเราประการที่3ความรักแน่นอนคนเนี่ย ยังได้แค่รักเชิงอคติ
1: ค่ะ
0: แต่ของพระเจ้ารักราหุลอย่างไรรักช้างนาลาคีรีก็อย่างนั้นรักเทวทัตก็อย่างนั้นรักนายกำมังธนูอย่างนั้นคิดดูว่าความรักของพระเจ้าเราพัฒนาความรักเราเนี่ยเรารักแมวบ้านเราพ่อบ้านเขาเรารักไม่ได้รักหมาเราพ่อหมาเพื่อนมากัดโดยตีหมาเพื่อนเราจิตเรายังไม่พอดังนั้นขอมีพระเจ้าไว้ฝึกฉันก็ขึ้นไปฝึกพอมีอะไรขึ้นมาก็เหมือนกับไปรายงานผลว่าตอนนี้จิตเรายังไม่พอก็ขอพึ่งบารมีพระองค์ประการที่สามเสียสละเราเสียสละได้แค่ไหนเนี่ยเราบอกเสียสละเสียสละจริงหรือหรือว่าเสียสละเพื่อคอยคำชมหรือเสียสละเพื่อที่จะให้รู้สึกว่าเราเป็นคนที่มีดีนะเนี่ยแต่พระเจ้าสอนเสียสละเลยเสียสละทรัพย์เพื่อรักษาอวัยวะเสียสละอวัยวะเพื่อรักษาชีวิตแม้ชีวิตก็สละได้เพื่อรักษาความถูกต้องหรือพระธรรมธรรมะแปลว่าหน้าที่อ่ะนั้นสละได้เพื่อทำหน้าที
1: ่
0: งั้นเราไปทำหน้าที่อะไรก็ตามมีอะไรเข้ามาแทรกเข้ามาเกิดผลกับเราข้าพเจ้าขอเสียสละเพื่อรักษาธรรมธรรมคือหน้าที
1: ่เจ้าค่ะ
0: ยกตัวอย่างทหารออกไปรบอ่ะยอมสละแม้ชีวิตยอมสละขายอมสละอวัยวะนั้นเราได้ถึงแค่ไหนแล้วก็ขึ้นไปนั่งทดสอบตัวเองประเมินผลตัวเองสุดท้ายคือให้อภัยนางจินจมานวิกาเป็นผู้ที่ศรัทธาลัทธิอื่นแล้วลัทธิต่างๆมันจะล้มจมหมดแล้วก็หาวิธีการว่าขอพระนางเนี่ยไปจัดการให้พระพุทธเจ้าหมดสภาพไปก็เวลาคนเข้าวัดแกก็ออกคนออกแกเข้าคนเข้าแกออกคนออกแกเข้าแต่ว่าสิ่งที่มันผิดปกติเรื่อยๆท้องมันโตขึ้นโตขึ้นโตขึ้นพอวันหนึ่งเห็นพระพุทธเจ้านั่งคนมานั่งฟังเต็มนางก็เดินเข้าไปดูก่อนท่านทั้งหลายธรรมะเพราะทุกเรื่องดีหมดแต่นี่ลูกในครรภ์เนี่ยยังไม่รู้ว่าจะคลอดตรงไหนนึกดูว่า
1: ไปกล่าวหาพระพุทธเจ้า
0: ก็ใช่
1: ดิว่าทำนางท้องใช
0: ่
1: ไหม
0: ใช่ดิแล้วถามว่าถ้าเราเนี่ยเกิดเหตุการณ์อย่างนั้นเราทำไงก็ช็อกเลยนะเราต้องพัฒนาจิตไปถึงระดับที่บริสุทธิ์ขนาดนั้นได
1: ้
0: พระเจ้าก็ตรัสกับเธอว่าดูก่อนน้องหญิงเรื่องนี้เธอกับฉันเท่านั้นรู้เรื่องจริงดังนั้นนางก็เต้นไปเต้นมาเชื่อขาดทุกคนจะลุกขึ้นไปกระทืบบอกไม่ต้องทำเขาทำเขามาพอแล้วนี่ความให้อภัยอ่ะให้อภัยอ่ะ
1: คือคนจับได้ว่าท้องปลอม
0: ก็ใช่
1: หลอกลวง
0: นี่คือสิ่งที่พวกเราต้องทำนะฉันบอกว่าที่บอกว่าถามว่าเวลาเกิดเหตุการณ์ทำยังไงบางเรื่องเราคลายเองได้บางเรื่องไม่คลายต้องไปพึ่งทำขึ้นไปห้องโอ้พุทธะแล้วจะนั่งคลายตรงนี้ได้คลายตรงนี้ได้คลายจนกลับมารู้สึกสดชื่นเหมือนเอาไปล้างหน้าล้างตาแล้วก็ลุกขึ้นมาทำหน้าที่ต
1: ่
0: อมันมีแน่ชีวิตเนี่ยอุปสรรคนั่นแหละคือตัวฝึกเราให้เดินไปข้างหน้าได
1: ้เจ้าค่ะ
0: ถ้าไม่มีอุปสรรคชีวิตนี้ก็ไม่มีค่าอะไรหรอกนั้นขอให้เราอย่ากลัวเรื่องการทำหน้าที่
1: เจ้าค่ะสาธุฉะนั้นคนที่เป็นผู้นำเป็นผู้บริหารองค์กรก็ทำหน้าที่ของตนเองนะโดยยึดหลักธรรมะเป็นสำคัญนะไม่ว่าจะเจอเรื่องใหญ่แค่ไหนที่จะต้องตัดสินใจเรื่องคนเรื่องงานเรื่องสถานการณ์รอบข้างหลักธรรมะสามารถที่จะช่วยคนที่เป็นผู้นำได้เป็นอย่างดีนะท้ายสุดตรงนี้นะเหลือเวลาประมาณสักหนึ่งนาทีค่ะก็ขอหลวงพ่อนะได้เมตตานะคะฝากข้อคิดกับท่านผู้ชมที่ชมรายการอยู่ด้วยนิมนต์เจ้าค่ะ
0: ขอให้ทุกท่านจงถือว่าท่านน่ะคือผู้นำนำตนเองให้พ้นจากความทุกข์ความเดือดร้อนแล้วก็เอาผลจากที่ตนเองไม่ทุกข์ไม่เดือดร้อนนั่นแหละช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์เกิดมาชาติหนึ่งขอช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ที่เขา รู้สึกว่าได้พึ่งเราแล้วเขาไม่ทุกข์เขามีทิศทางชีวิตที่ดีขึ้นขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนจงเป็นผู้ที่มีชีวิตที่เป็นที่พึ่งของตนและคนอื่นได้พึ่งเจริญพร
1: สาธุนะคะท่านผู้ชมครับวันนี้เราสนทนาธรรมเกี่ยวกับเรื่องของหัวใจนักบริหารนะฮะนำคนด้วยธรรมนำงานด้วยปัญญานะฮะหลักคิดดีๆค่ะจากท่านพระราชวัชรธรรมภาณีนะฮะหลวงพ่อสง่าสุภโรเจ้าวัดวัดชลประทานรังสิตได้เมตตาพวกเรานะฮะวันนี้ต้องขอกราบขอบพระคุณหลวงพ่อที่เมตตาเจ้าค่ะนมัสการด้วยความเคารพเจ้าค่ะ
0: เจริญพร
1: เอาละค่ะท่านผู้ชมคะเราจะกลับมาติดตามชมรายการพุทธธรรมนำปัญญาได้ใหม่นะคะในวันหน้าค่ะทีมงานทุกคนและดิฉันอนุมาเกษตรพืชผลลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ

ายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล

0: าสุรินทร์ก็คงคิดว่าจะพามาดูช้างเพราะสุรินทร์เนี่ยเป็นเมืองช้าง
1: อ้อจะดูช้างก็ต้องดูที่หางดูนางก็ต้องดูที่แม่อะไรอ่ะ
0: ที่มาเนี่ยไม่ได้มาหาช้างแต่มาหาวัว
1: มาหาวัว
0: ใช่แล้วเพราะที่นี่มีวัวพันธุ์ดี
1: ถ้า 2,000
0: ก็2ดี
1: 3,000
0: ก็3ดียุดหมายถึงโคขุนวากิวของสุรินทร์ที่มีคุณภาพสุดยอดและรสชาติที่หอมนุ่มละมุนลิ้นและเราจะไม่มีทางเชื่อจนกว่าจะได้รับรู้รสชาติด้วยลิ้นของตน

0: อคทีฟไทยแลนด์ภูมิใจเสนอสุรินทร์วากิวโคขุนวากิวแห่งแดนช้างให้เสียงภาษาไทยโดยทอคทีฟไทยแลนด
1: ์คุณผู้ชมครับอย่างที่บอกแล้ววันนี้ผมมาจังหวัดสุรินทร์แต่ว่าไม่ได้มาดูช้างผมมาดูวัวสุรินทร์นะครับและตอนนี้อยู่กับคุณปรีดีซึ่งเป็นผู้ประกอบการเลี้ยงโคขุนสุรินทร์วากิวสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับผมสวัสดีครับพี่โก้
1: เห็นแล้ววัวด้านหลังของผมที่รายล้อมอยู่ตรงนี้เป็นโคขุนสุรินทร์วากิวนะครับก่อนอื่นเลยก่อนที่เราจะมาเลี้ยงสายพันธุ์สุรินทร์วากิวก่อนหน้านี้เราทำอะไรมาก่อน
2: ก็แต่ก่อนก็เลี้ยงวัวมาเหมือนกันครับแต่ว่าจะเป็นวัวสายพันธุ์บาร์มันเลือดร้อยก็คือเป็นวัวประกวดสวยงามเลย
1: บาร์มันที่ตัวใหญ่ๆขนสวยๆ
2: ใช่ก็วิ่งประกวดตามงานต่างๆกับเขาเนี่ยครับสนุกสนานแต่ว่าข้อเสียของสายพันธุ์ลักษณะสายพันธุ์เนี่ยมันมีข้อเสียโดยทั่วไปก็คือการผสมติดยากแล้วก็การให้ลูกที่ตัวค่อนข้างจะใหญ่เนาะทำให้แม่มีระบบสืบพันธุ์เสียได้ค่อนข้างเร็วจุดเปลี่ยนสำคัญเลยก็คือวัวแม่พันธุ์แบบบางทีสวยๆตัวละเป็นแสนนะครับที่เราทำขายได้แต่พอเราผสมไม่ติดเราพยายามยังไงมันก็ไม่ติดเนาะเราต้องจำใจอ่ะจากหลักแสนขายเหลือหลักหมื่นขายเป็นแค่เนื้อทั่วไปก็เลยทำให้แบบมองเห็นว่าสุดท้ายวัวมันก็มาเป็นเนื้อเหมือนกันก็เลยแบบเริ่มมาเปลี่ยนเป็นวัวไทยวากิวเนี่ยแหละคร
1: ับ แล้วมันมาปรากฏสายพันธุ์วากิวอยู่ในจังหวัดสุรินทร์ได้ยังไงคร
2: ับ อ๋อหลักๆก็น่าจะเป็นเริ่มต้นเลยเนาะที่ว่าผมเริ่มก็คือของสสปกรณ์ครับเขานำเข้านำเชื้อมาไม่นำเข้าพ่อพันธุ์มาเลยชื่อโกบริกับดร.รังสรรค์แล้วก็มาแจกจ่ายให้กลุ่มเกษตรกรคนสุรินทร์เนี่ยครับได้แบบผสมแล้วก็เริ่มเลี้ยงและจนสุดท้ายมีฟาร์มหนึ่งอยู่ในสุรินทร์ชื่อกัปตันฟาร์มได้เชือดวากิวตัวแรกเชือดมาปรากฏว่าลายสวยมากราคาก็เรียกว่าค่อนข้างดีเลยตอนนั้นเราก็เห็นแล้วก็เฮ้ยวากิวมันเลี้ยงในบ้านเราได้เหรออะไรเงี้ยก็เลยเริ่มมาหันมาสนใจเริ่มเลี้ยงครับผมวากิวอ่ะด้วยลักษณะสายพันธุ์มันไม่ใช่วัวไซส์ใหญ่นะครับมันเป็นวัวไซส์กลางทั่วไปค่อนข้างจะเล็กด้วยการที่เราเอามาผสมเป็นลูกผสมของไทยวากิวอ่ะมันจะวัวจะไม่ได้ค่อนข้างใหญ่แต่ข้อดีของวัวไม่ใหญ่มากมันทำให้เลี้ยงง่ายแต่ว่าถ้าขุนแล้วก็ไม่ใช่ว่าจะไม่เล็กนะไม่ใหญ่นะครับ
1: อันนี้จับได้เชือกไหมครับ
2: ได้ครับจับได้ครับ
1: เอ้ย อะไรอ่ะดื้อเหรอ
2: ยังหิวอยู่หรือเปล่าคร
1: ับหิวจะกินมือจะกินมือว้ายว้ายมากินเนื้อไม่ใหญ่แต่ว่าจะมีลักษณะของตัวเนื้อ
2: ใช่ก็ถ้าถามว่าด้วยตัวผมมันเป็นบูชเชอร์ด้วยเนาะถามว่าถ้าซื้อวัววากิวไปทำเนื้อน่ะคุ้มไหมผมบอกเลยว่าคุ้มมากลักษณะของวากิวก็คือคอตั้งลึงสั้นหางตั้งแล้วก็ท้ายไม่ใหญ่มากครับ
1: ท้ายไม่ใหญ่บั้นท้ายไม่ใหญ่
2: ใช่
1: คอตั้งเอ้ยคอตรง
2: หางตั้ง
1: ลึงสั้น
2: ท้ายไม่ใหญ่มาก
1: ท้ายไม่ใหญ่มากเ
2: ออก็มันเป็นลักษณะเด่นของเขา
1: ครับ
2: ทำให้เนื้อพาร์ทรองอ่ะมันจะมีปริมาณน้ำหนักที่ไม่เยอะมากคนที่ซื้อซากไปเขาก็จะได้ถ้าเทียบเปอร์เซ็นต์อ่ะจะได้เนื้อพาร์ทหลักที่เยอะกว่า
1: เนื้อพาร์ทหลักที่ว่านี้
2: ที่ได้เยอะขึ้น
1: ที่ได้เยอะขึ้นก็คือการพูดถึงเนื้อพาร์ทหลักก็คือชิ้นส่วนของเนื้อที่เราไปรับประทานกันที่มันมี
2: มูลค่าสูงด้วย
1: มูลค่าสูงก็คือส่วนใหญ่จะเป็นช่วงสันหลัง
2: แนวสันหลัง
1: แนวสันหลังของวัวนะครับก็จะมีลักษณะที่แบบว่าเนื้อในช่วงนี้ก็จะมีความดีเป็นพิเศษ
2: ตรงนี้เป็นส่วนที่นุ่มและราคาแพงพูดอย่างนั้นก็ว่าได
1: ้ตรงนี้คือโซนวัวเริ่มเป็นวัวขุนใหญ่แล้ว
2: ใช่ทางนู้นก็ใช่ครับแล้วก็จะมีโซนทางที่ว่าเป็นแม่พันธุ์ที่ว่าเราด้วยเราเลี้ยงตั้งแต่ต้นน้ำเนาะจะมีกลุ่มเกษตรกรเนี่ยที่เขาเลี้ยงวัวต้นน้ำแต่บางทีมันออกเป็นตัวเมียและไซส์ไม่ใหญ่มากเขาไม่อยากทำพันธุ์ต่อเราก็นำมาขุนเหมือนกันพวกนั้นน่ะเป็นวัวพรหมจรรย์นะครับ
1: วัวพรหมจรรย์
2: ใช่
1: เฮ้ย
2: เราก็เอามาขุน
1: น่าสนใจ เดี๋ยวอยู่ตรงนี้สักแป๊บนึง ดูวัวเดี๋ยวเราจะไปดูวัวพรหมจรรย์กันว่าวัวที่ยังไม่ผ่านการสรุปเป็นยังไงกันเดี๋ยวไปดูกันครับ

0: ตัวเมียพรหมจรรย์กับตัวเมียที่โดนสำเร็จไปแล้วเนี่ยครับก็มีความแตกต่างกันดูไหม
1: โดยทั่วไปถ้าเป็นกลุ่มพวกแม่พันธุ์เนาะถามว่าเหนียวไหมก็จะเหนียวกว่าแต่ถามว่าเหนียวมากไหมก็ไม่ได้เหนียวมากครับก็ยังอยู่ในระดับที่ว่ารับได้แล้วก็แต่ฟิลการกินความรู้สึกก็จะแตกต่างไปอยู่ที่ความชอบของบุคคลบางทีก็ต้องการเคี้ยวเยอะหน่อยเพื่อที่จะแบบดึงรสชาติของน้ำเนื้อเนี่ยบางทีการได้เคี้ยวเยอะไม่ใช่ว่าไม่อร่อยนะคือได้เคี้ยวเยอะก็นุ่มแต่ถ้าละลายในปากก็จะต้องเป็นแม่พันธุ์พรหมจรรย์นี่แหละครับ
0: เรื่องของผู้ประกอบการในจังหวัดสุรินทร์นะเพราะว่าในเมื่อเราแน่นอนว่าเรากำลังยื่นขอจดทะเบียนเป็นสินค้า GI เนี่ยแสดงว่าต้องมีการรวมกลุ่มต้องมีกลุ่มที่ทำเนื้อวากิวในระดับหนึ่งแล้วก็มีทิศทางชัดเจนในการที่จะพัฒนาสายพันธุ์วากิวของสุรินทร์ให้มีความโดดเด่นเรามีการรวมกลุ่มอะไรมากน้อยแค่ไหน
1: ก็ถ้าถามเรื่องการรวมกลุ่มผมว่ามันแบบของสุรินทร์เนี่ยมหัศจรรย์มากเลยกลุ่มผู้เลี้ยงวัววากิวเนี่ยพอพูดว่าวากิวสุรินทร์เนี่ยมันเหมือนเป็นจิตวิญญาณของการเลี้ยงวัววากิวเลยนะคร
0: ับ
1: ของคนสุรินทร์ที่ว่ามีทิศทางที่แบบแน่วแน่แล้วก็ทิศทางไปทางเดียวกันว่าเขาอยากได้เนื้อประมาณนี้เขาอยากให้มันเป็นแบบนี้เขาอยากพัฒนาให้มันดีขึ้นเขาก็รวมกันถามกันใครมีอะไรดีเขาก็บอกเราก็บอกเขาเนี่ยอารมณ์แบบสไตล์คาร์บอยแบบมีความจริงใจครับเรารวมกลุ่มกันให้ชัดเจนเพื่อแบบจะเป็นเอกลักษณ์ของเราเราจะแบบเหมือนถ้าเทียบกับคาร์บอยเนาะเราจะแบบขี่ม้าวิ่งยิงปืนร้องเฮียพร้อมกันเพื่อที่จะแบบแสดงความเป็นเอกลักษณ์ของเราขึ้น
0: มีการวางแผนมีการนัดแนะกันว่าทิศทางของการบรีสสายพันธุ์นี้เราจะไปในทิศทางไหนแล้วก็เป้าหมายเซตโกไว้ชัดเจนให้มันเหมือนกัน
1: ใช่ครับ

อย่างที่บอกแล้วนะครับว่าการเลี้ยงโคขุนวากิวสายพันธุ์สุรินทร์วากิวเนี่ยแน่นอนเรื่องของอาหารที่ให้กับวัวทุกตัวเนี่ยสำคัญและที่ผมนั่งอยู่เนี่ยมันไม่ใช่กองฟางธรรมดานี่คือ

0: ังหญ้า
1: เขาหอมมะลิฮะ
0: ของสุรินทร์ถ้าใครดูหรือว่าศึกษาเรื่องข้าวก็จะรู้อยู่แล้วว่าสุรินทร์เนี่ยนอกเหนือจากที่เรามาคุยเรื่องวัววากิวเนี่ยข้าวหอมมะลิสุรินทร์ก็ถือว่าเป็นข้าวหอมชั้นยอดของประเทศไทยนะครับและนี่ก็คืออาหารของวัววากิวสุรินทร์เดี๋ยว
1: นี่ครับเหนียวเหนียวไหมครับคุณโก
0: ้กินแล้วรู้สึกมีไขมันแทรกมาความแตกต่างหรือว่าอาหารที่เราต้องใช้สำหรับวัวสายพันธุ์นี้เราต้องคัดเลือกคัดสรรยังไงครับ
2: ก็หลักๆเนาะด้วยว่าการที่เราจะจด GI ได้เอกลักษณ์เฉพาะถิ่นได้เราต้องใช้วัตถุดิบที่มันเป็นเกิดจากในพื้นที่ของเราคือสุรินทร์เนี่ยดังเรื่องข้าวหอมมะลิอยู่แล้วเนาะ
0: ครับ
2: การที่ว่าเราเอามีทั้งลำข้าวปลายข้าวลำสกัดแล้วก็ฟางข้าวสุรินทร์เนี่ยมาใช้ในกระบวนการที่ว่าในการเลี้ยงวัวเนี่ยพอเราใช้เนี่ยมันทำให้เกิดการสะสมของกลุ่มไขมันโอเลอิกที่มันมีความหอมที่ว่าเป็นเกี่ยวกับข้าวนี่แหละขึ้นมาถ้าคนที่แบบเคยกินน้ำมันลำข้าวเคยกินอะไรเวลาทำอ่ะคุกกิ้งอ่ะมันจะรู้สึกได้เลยมันจะมีกลิ่นที่หอมแปลกกว่าเขาหน่อย
0: วัวเด็กๆพวกนี้นี่อันนี้ก็ถือว่าเริ่มขุนได้แล้วเริ่มเข้าสู่กระบวนการขุนแล้ว
2: ได้ใช่นี่ก็พวกนี้ก็คือของสุรินทร์วากิวอ่ะถ้าจะขุนน่ะเรียกว่าขุนตั้งแต่หย่านมครับเรามีการคำนวณส่วนอาหารตั้งแต่เริ่มเลี้ยงก็คือรับกลุ่มต้นน้ำจากเกษตรกรมาเราก็ให้อาหารสูตรพิเศษของเราแหละแต่ว่าถ้าใครสนใจเข้ามาสอบถามได้นะไม่มีกักพร้อมที่จะบอกหมดเลยฮะ
0: ปกติการที่จะเริ่มเชือดและแล่ขายเนี่ยต้องมีอายุอะไรประมาณแค่ไหนครับ
2: ก็ของสุรินทร์วากิวก็จะมีข้อกำหนดเนาะเราจะกำหนดให้วัวสิ้นสุดอายุที่ไม่เกิน30เดือนประมาณ28ถึง30เดือนของอายุวัวเราก็จะมีการส่งเชือดแล้วพอส่งเชือดลงเชือดสลักใดจะมีการบ่มประมาณ3วันเพื่อตัดเกล็ดตัดเกล็ดปึ๊บหลังจากนั้นกลุ่มผู้ที่ว่าทำบูชเชอร์เขาจะเอาไปบ่มต่ออย่างถ้าเป็นของผมผมจะบ่มต่อประมาณ10ถึง14วัน
0: อ
2: ย่างนั้นก็จะมีการเลาะชิ้นส่วนต่างๆออกมาชิ้นส่วนที่มูลค่าสูงส่วนใหญ่ก็จะเป็นเนื้อพันหลักมันก็จะมีมูลค่า 2-3,000 บาทต่อละกิโล
0: ต่อกิโล
2: ใช่ครับ
0: คือถ้าเป็นเนื้อวัวทั่วไปที่เขากินกันเนี่ยเนื้อวัวอยู่ที่ประมาณอ่ะ250ถึงไม่เกิน300ถ้าเป็นเนื้อวัวทั่วไปเนื้อวัวพันหลักนะครับอันนี้ไปถึง 2-3,000 เลย
2: ใช่ครับผม
0: โอ้โห

และที่เห็นอยู่นี้ไม่ใช่ถังน้ำนมวัวแต่นี่คือน้ำเชื้อวัวหรืออสุจิวัวนั่นเองซึ่งต้องเก็บอยู่ในถังไนโตรเจนที่มีอุณหภูมิต่ำมากเดี๋ยวลองเปิดดูกันครับ

ิธีกรดีๆไม่ชอบอยากมาเก็บขี้วัวคือคุณผู้ชมครับจะบอกงี้ว่าการเลี้ยงโคขุนเนี่ยเท่าที่ได้คุยกับเจ้าของฟาร์มมาไม่ยากนะไม่ใช่วิธีการเลี้ยงที่ยากเลยเพราะในส่วนของวัวโคขุนวากิวเนี่ยโดยปกติแล้วเขาจะไม่ปล่อยให้ไปไหนก็ให้นอนนิ่งๆอยู่นิ่งๆอยู่กันอย่างเงี้ยสิ่งที่ทำเป็นกิจวัตรประจำวันสิ่งแรกก็คือเก็บขี้วัวแล้วขี้มันเหนียวมากเนี่ยครับคือจริงๆเนี่ยเขาลูบเก็บปุ๊บลงมาตั้งแต่ตรงนี้ปุ๊บเก็บปุ๊บก็เลยอยากทำให้ดูว่าคนเลี้ยงวัวมันต้องเก็บขี้วัวด้วย

ที่เก็บขี้วัวแล้วเขาก็เอาฟางอาหารวัวเนี่ยมาให้วัวกินแล้วก็ปล่อยให้มันใช้ชีวิตอยู่ในที่ของเขาเนี่ยทั้งวันเลยนะอยู่ไปจนเย็นแล้วก็เอาอาหารเนี่ยมาให้มันอีกทีนึงเป็นอันเสร็จสิ้นการเลี้ยงวัวใน1วันฟังดูเหมือนง่ายนะแต่ต้องลองมาทำก่อนอ่ะคนหนุ่มน้อยตลกแล้วตลกแล้วลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาโอลาลีโอลาลีลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลา

0: กคนเวลาที่เขาจะเอาวัวไปทำอะไรสักอย่างไปฉีดยาไปทำนู่นทำนี่เคยดูหนังคาวบอยไหมนี่เขาต้องคล้องวัวเขาต้องจับวัวเดี๋ยวลองไปทดสอบจับวัวกันดีกว่าไอ้หนูมาอุ้ยไอ้หนูเองเหลือตัวสุดท้ายแล้วไอ้หนูเอ้ยมาเป็นของพ่อซะดี
1: เรียบร้อยครับ
0: เอ้าไม่เป็นไรได้แล้วสักตัวนึงก็ยังดี
1: ได้แล้วครับ
0: มาอันนี้ต้องบอกคุณผู้ชมไว้ก่อนนะครับว่าไม่ใช่การทรมานสัตว์นะครับแต่ว่าสาธิตให้ดูว่าวิธีการจับวัวด้วยบ่วงบากนะครับการคล้องวัวการล้มวัวล้มก็คือให้มันนอนนิ่งเพื่อที่จะฉีดยาวัคซีนหรือว่าการรักษาโรคอะไรก็แล้วแต่มันคือการทําด้วยวิธีนี้นะครับไม่ใช่การทรมานสัตว์นะอันนี้เราไม่ได้มาเล่นหรือว่าแกล้งวัวให้ดูนะครับอย่างที่บอกนะครับวิธีที่เห็นอันนี้ไม่ใช่การแกล้งหรือว่าทรมานสัตว์นะครับแต่แปลว่าเป็นวิธีการล้มวัวนะครับเพื่อที่จะให้วัวเนี่ยอยู่นิ่งอันนี้เป็นวิธีการล้มโดยที่ไม่ใช้คนเข้าไปจับนะครับในกรณีที่วัวมีตัวใหญ่หน่อยนี่พอจับได้อย่างนี้ปุ๊บถึงเวลาต้องฉีดวัคซีนหรือต้องรักษาก็จะมีการจับเอาไว้อย่างนี้นะครับอันนี้ต้องรัดไว้นะครับไม่ให้วัวมันดีดนะครับเวลาที่เราจะฉีดวัคซีนหรือจะทําอะไรก็แล้วแต่และที่เห็นอยู่นี่ทั้งสองเป็นสัตวบาลนะครับต้องมัดให้แน่นไม่งั้นมันหลุดแล้วมันอาจจะเกิดอันตรายต่อคนที่เข้ามารักษาได้นะครับ

0: ผู้ชมครับอย่างที่บอกแล้วนะครับว่าการทำฟาร์มสัตว์ไม่ว่าสัตว์ชนิดใดแน่นอนว่าการดูแลต้องเริ่มตั้งแต่ต้นน้ำนะครับรวมไปถึงกลางน้ำก็คือการรักษาพยาบาลการดูแลการพัฒนาสายพันธุ์ต่างๆซึ่งจำเป็นที่จะต้องใช้กลุ่มสัตวบาลและที่เห็นอยู่ข้างหน้าผมตอนนี้นะครับที่เห็นเป็นกลุ่มคาวบอยไม่ใช่คาวบอยนะครับจริงๆแล้วเป็นสัตวบาลใช่ไหมครับ
1: ครับผม
0: แนะนำตัวสักนิดหนึ่งครับพี่ครับ
1: ก็สวัสดีครับผมคณะไทยออกแดงนะครับแล้วก็ทีมสัตวบาลหรือว่าหมอผสมเทียมครับพวกเราเป็นกลุ่มเครือข่ายที่ดูแลเกษตรกรที่ส่งวัวต้นน้ำหรือวัวลูกพันธุ์นะครับที่หย่านมแล้วมาเข้าสู่ฟาร์มเพื่อที่ฟาร์มคัดเลือกแล้วก็ทำการขุนต
0: ่อ
1: ทีนี้ก็ได้รับมอบหมายจากทางฟาร์มเพื่อที่เป็นกลุ่มกันเนาะเพื่อที่จะเครือข่ายเชื่อมต่อกันโดยการให้เราเป็นผู้ดูแลสุขภาพสัตว
0: ์ครับ
1: ทั้งแม่พันธุ์แล้วก็ลูกวัวนะครับก่อนที่วัวจะได้รับมาเข้าฟาร์มเราก็ต้องดูแลปฐมพยาบาลการผสมเทียมการกลับจัดทุกอย่างเลยครับ
0: ครับ
1: เราก็จะสนิทสนมกับเกษตรกรเพราะว่าเวลาเขามีปัญหาเกี่ยวกับวัวอะไรเราก็จะมีหน้าที่เข้าไปช่วยเหลือครับผม
0: เมื่อกี้เราเห็นอย่างที่บอกแล้วนะครับเมื่อกี้ไม่ใช่เป็นการทรมานการกันแกล้งสัตว์นะครับแต่ว่าเป็นการสาธิตวิธีการคล้องวัว
1: ครับผม
0: แล้วก็หักคอวัวเนี่ยคือต้องมีวิธีการนะครับแล้วล้ม
1: เป็นการบังคับวัวก่อนที่เราจะปฐมพยาบาลเบื้องต้นไม่ว่าจะเป็นการตอนการฉีดยานะครับสำหรับวัวเราก็จะมีการจับวัวก่อน
0: ครับ
1: ก็แล้วแต่กรณีครับว่าเราจะจับแล้วล้มหรือว่าจับแล้วทำการปฐมพยาบาลแบบยืนก็ได้ครับมีหลายแบบ
0: สมมติว่ามีเกษตรกรกลุ่มเกษตรกรที่มีความสนใจเรื่องของการพัฒนาสายพันธุ์วัวการเลี้ยงวัวหรืออะไรเรา อยากจะแนะนำหรือว่าเราสามารถให้เขามาติดต่ออะไรเรายังไงได้บ้างครับ
1: ก็ในปัจจุบันนะครับเท่าที่เกษตรกรทุกท่านทราบดีว่าตอนนี้ราคาวัวมันมีราคาตกลงจากสมัยแต่ก่อนซึ่งเป็นสายพันธุ์เนื้อทั่วไปปัจจุบันทิศทางการผสมสายพันธุ์วัวก็เลยหันเข้ามามีแนวโน้มในการมองวากิวเพิ่มมากขึ้นเกษตรกรก็เลยอยากผสมวากิวมากขึ้นบวกกับฟาร์มเราขุนวัววากิวอยู่แล้วแล้วก็ตอนนี้ก็ทิศทางในการผสมวัวก็จะเป็นวากิวค่อนข้างที่จะเยอะกว่าสัตว์พันธุ์ชนิดอื่นแล้วก็มีราคาสูงกว่าชนิดอื่นหน่อยครับตอนนี้แล้วก็มีการรับซื้อที่ชัดเจนถ้าเกิดเกษตรกรทำน้ำหนักได้แล้วก็มีสายพันธุ์ที่ชัดเจนพันธุ์ประวัติชัดเจนถ้าให้เราเข้าไปดูแลเรารับซื้อแน่นอนประมาณนี้ครับเพราะว่ามันเป็นที่ต้องการของฟาร์มอยู่แล้วในการเอาเข้าขุนฝากเกษตรกรที่สนใจด้วยครับสามารถติดต่อเข้ามาขอความรู้เบื้องต้นก่อนก็ได้ครับหรือว่าอยากทราบว่าสายพันธุ์วากิวเป็นยังไงก็มาติดต่อที่ฟาร์มได้เลยที่ฟาร์มครบวงจรอยู่แล้วตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ
0: ครับผมอย่างที่บอกนะครับว่าไม่ใช่ว่าอุ๊ยเห็นเขาเลี้ยงดีจังเลยวัววากิวราคาดีจังเลยอยากจะเลี้ยงเลยไม่ได้เราต้องศึกษาหาความรู้ก่อนด้วย
1: ใช่คร
0: ับก็สามารถติดต่อแล้วก็ลองสอบถามมาหาข้อมูลว่าเอ้ยเรามีความเหมาะสมมีความพร้อมมากน้อยแค่ไหนแล้วเราจะสร้างความพร้อมในการที่จะพัฒนาสายพันธุ์วัวนี้อย่างไรนะครับก็ลองติดต่อสอบถามเข้ามาวันนี้ขอบคุณมากครับ
1: ขอบคุณครับ
0: ร่วมรายการ
1: ขอบคุณครับผม
0: ขอบคุณทุกคนเลยครับโอ้

0: ผู้ชมครับหลังจากที่เราได้ไปดูวิธีการเพาะเลี้ยงวัวโคขุนสายพันธุ์สุรินทร์วากิวแล้วนะครับตอนนี้เรามาถึงจุดสุดท้ายของความสำเร็จในการมาถ่ายรายการในครั้งนี้นั่นก็คือเราจะพามาดูเนื้อวัวครับของสุรินทร์วากิวว่าจริงๆแล้วลายเนื้อมีลักษณะอย่างไรและที่สำคัญที่ผมพามาที่นี่ก็เพราะว่าเนื้อของที่นี่ได้รับการประกวดนะครับและได้รางวัลอันดับที่1ด้วยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปลองลิ้มชิมรสสูดดมกันข้างในดีกว่าสมมุติลองนึกถึงคนที่มีความชื่นชอบมีความรักในเนื้อวัวนะครับพอเข้ามาแล้วจะรู้ได้เลยว่าสัมผัสกลิ่นของเนื้อวัวเป็นยังไงและนี่คือวัวที่ได้แชมป์นะครับเนื้อวัวไทยวากิวที่ได้แชมป์จากการประกวดในสุรินทร์วากิวเฟสติวัลครั้งล่าสุดนะครับ
1: ตัวนี้เป็นวัว F3 ครับเกษตรกร
0: ของปกป่าฟาร์มนี่มีชื่อระบุชัดเจนว่าปกป่าฟาร์มนี่ดูลายเนื้อฮะได้เห็นลายเนื้อนะฮะนี่ดาวกระจายความมันแทรกนะครับนี่คือเนื้อทั้งหมดนะครับเนื้ออย่างที่เราได้บอกว่าเนื้อส่วนสำคัญของวัวนะครับก็คือ
1: ส่วนลิปอาย
0: ส่วนลิปอายนี
1: ่ช่วงนี้เป็นลิปอายของเขาเลยครับผมส่วนที่ได้ราคาที่สุด
0: เวลาที่เขาไปทำสเต็กเนื้อส่วนที่แล่ออกมาเป็นเนื้อขนาดประมาณนิ้วครึ่งถึง2นิ้วเราเป็นแล่ทำเป็นสเต็กโอ้ยดูไม่อยากจะคิดเลย

0: ชมตอนนี้เป็นเนื้อซี่โครงนะครับเนื้อตรงส่วนที่ซี่โครงมันใช่ไหม
1: ใช่ครับผม
0: ซึ่งถ้าเป็นลักษณะของวัวไทยทั่วไปเนี่ยเนื้อส่วนนี้จะถ้าเทียบความเหนียวแล้วมันจะค่อนข้างมีความเหนียวแต่พอมาเป็นในส่วนของซูรินวากิวเนี่ยภาษาญี่ปุ่นเขาเรียกกันว่าคารูบินะครับ
1: ใช่ครับ
0: เนื้อส่วนที่จริงๆมันก็คือเนื้อส่วนที่ติดมัน
1: อยากจะลองทานสดไหมฮะ
0: ได้นะคร
1: ับ ได้ฮะแต่ว่าก็น่าจะต้องเอาชิ้นไม่ใหญ่เพราะว่าจริงๆถ้าไขมันถ้ามันได้โดนไฟมันจะได้
0: ความหอมมาก
1: ที่มากกว่าใช่ครับผมนี่ครับผม
0: มาถึงสุรินทร์แล้ววิธีการกินแบบคนอีสานอย่างหนึ่งก็คือการกินแบบซอยจุนี่ก็คือซอยจุวากิวนะครับ
1: ถ้ามีแจ่วขมนี่ดีเลยนะ
0: มันจะหอมน้ำมันมากครับคุณผู้ชม
1: แต่ต้อง
0: ลักษณะอย่างที่บอกเลยว่ามันเป็นเนื้อวัวที่มีความมันแทรกถ้าถามความรู้สึกผมนะการกินแบบซอยจุไม่คุ้มเพราะว่าความมันมันยังไม่โดนความร้อนแล้วความหอมมันยังไม่ออกมามันจะเป็นรสชาติแบบมันๆของไขมันมากกว่านะครับ
1: ใช่

0: ู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่กับท่านประธานหอการค้านะครับซึ่งก็มีส่วนอย่างมากในการที่จะพัฒนาสายพันธุ์โคขุนสุรินทร์วากิวให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นพูดถึงแนวทางการที่จะพัฒนาในเรื่องของสายพันธุ์วัวสายพันธุ์นี้หน่อยครับ
1: ก่อนอื่นนะครับผมก็ต้องทางขอบคุณทางหอการค้าแห่งประเทศไทยนะครับที่ผ่านมาประมาณสัก6-7ปีที่ผ่านมาเนี่ยได้เข้ามาช่วยสนับสนุนเป็นรูปธรรมมากขึ้นหลากหลายเลยนะครับแล้วก็ด้วยการทำงานของภาคเอกชนนะครับมีการบูรณาการกับภาครัฐนะครับทางผู้ว่าราชการจังหวัดหลายท่านที่ผ่านมาก็สนับสนุนมาเรื่อยๆจนมาถึงปัจจุบันเนี่ยเรามองว่าพืชอาหารสัตว์นะครับเกษตรมูลค่าสูงเนี่ยที่ชาวบ้านหลังจากปลูกข้าวแล้วเนี่ยทำไรต่อเนี่ยอันนี้คือสิ่งที่เราพยายามมาจูนกันก็ต้องขอบคุณท่านผู้ว่าราชการจังหวัดซึ่งแกเห็นประโยชน์ว่าตรงนี้เนี่ยถ้าสมมติเรามีพื้นที่รุ่มหน่อยมีน้ำนิดนึงนะครับแล้วก็มาปลูกหญ้าแพนกูราเพื่อมาจะเลี้ยงวัววากิวสายพันธุ์วากิวเราเข้ามาเนี่ยมันจะเกิดประโยชน์ไร่หนึ่งได้ตั้ง 6-7,000 นะครับฟาร์มก้อนหนึ่งเนี่ยราคาตั้ง80บาทถ้าขนส่งอีกตั้ง 40-50 บาท
0: ครับ
1: เป็น100แต่ถ้าเรามาปลูกในพื้นที่เราเนี่ยราคาสัก 60-70 บาทเพราะว่าเกษตรกรพอใจไร่หนึ่งได้ตั้ง 6,000 กว่าบาทละดีกว่าข้าวอีกแต่เพียงแต่ว่าเราต้องหาพื้นที่ต้นแบบอย่างไร
0: ครับ
1: อันนี้คือต้องเชิญทางเกษตรและสหกรณ์ทางภาครัฐมาช่วยกันแล้วลงพื้นที่ไปดูว่าต้นแบบโมเดลแรกที่เราจะทำปลูกพืชเลี้ยงอาหารสัตว์ขึ้นมาเนี่ยแล้วมาจุเจอกับกลุ่มที่เลี้ยงปศุสัตว์เนี่ยจะต้องทำยังไงซึ่งตรงนี้เป็นแนวทางปีนี้ท่านผู้ว่าชัดเจนแล้วว่าเราจะต้องทำเรื่องนี้ก่อนระดับแรก
0: นี่ก็คือส่วนของต้นน้ำเลย
1: ใช่ครับใช่
0: มาถึงกลางน้ำเรามีการพัฒนาหรือว่าการแนวทางที่จะผลักดันในส่วนของสุรินทร์วากิวเนี่ยมั้ย
1: ถ้าพูดถึงเรื่องกลางน้ำนะวันนี้เนี่ยในส่วนภาคเอกชนที่เราพยายามผลักดันและบูรณาการร่วมกันก็คือเรื่องการจดสิทธิบัตร GI บ่งชี้ทางบ่งสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร
0: ์ครับ
1: ซึ่งณวันนี้ผมมองว่าตัวเนี้ยจะเป็นการโพซิชันที่ให้บ่งบอกว่าเนื้อสุรินทร์เราเนี่ยภายใต้คำว่าเนื้อสุรินทร์เราเนี่ยมันมีมาช้านานไม่ต่ำกว่า10ปีละ
0: ครับ
1: เริ่มต้นอย่างไรกระบวนการคืออะไรที่มันต่างกันตรงไหนคืออาจจะมีพวกใช้ลำสกัดลำข้าวมาเป็นอาหารให้สัตว์ฉะนั้นเนื้อของสุรินทร์โดยเป็นเนื้อสุรินทร์วากิวเนี่ยเวลาทานไปปุ๊บจะมีกลิ่นหอมของข้าวของข้าวหอมมะลิดังนั้นเนี่ยการจดสิทธิบัตรจะเป็นการเพิ่มมูลค่าให้เกษตรกรแต่ณวันนี้เนี่ยในการจดสิทธิบัตร GI เนี่ยมันจะเป็นการสร้างมูลค่าสูงให้กับเนื้อสุรินทร์ต่อไปในอนาคตครับ
0: ต่อจากกลางน้ำมาถึงปลายน้ำล่าสุดเลย
1: สุรินทร์วากิวเฟสติวัล2025ซึ่งผลตอบรับก็ดีก็ขอบคุณผู้สนับสนุนทุกท่านนะครับที่ทำให้เกิดงานนี
0: ้
1: แล้วก็บูธเนื้อแต่ละบูธเนี่ยก็ขายได้หลายหมื่นนะครับจริงๆเนี่ยผมมีบางบูธขายได้ถึง 6-7 หมื่นก็มีต่อวันนะผมมองว่าเนี่ยก็คือโพซิชันว่าถ้าสมมติเนี่ยเราอยากจะมาชิมเนื้อสุรินทร์แล้วอยากจะชิมเนื้อวากิวที่ดีที่สุดในประเทศไทยเนี่ยต้องมาสุรินทร์เฟสติวัลเพราะว่าในงานเนี่ยมันจะมีส่วนหนึ่งที่ฟังก์ชันที่ชัดเจนก็คือการประกวดเนื้อแข่งกันเราได้เชิญฟาร์มทั่วประเทศประมาณสัก20กว่าฟาร์มเนี่ยมาบูชเชอร์เนื้อนำวัวเนี่ยมาเชือดแล้วก็มาดูสกอร์ลิงว่าแต่ละฟาร์มเนี่ยเนื้อตัวไหนที่มีไขมันแทรกที่ดีแล้วทำอาหารเนี่ยอร่อยซึ่งต้องยอมรับว่าต้องขอบคุณว่าผู้เลี้ยงวัวจังหวัดสุรินทร์เนี่ยเลี้ยงได้ละเอียดและดีมากดังนั้นเนี่ย2ปีที่ผ่านมาเราก็แชมป์อยู่ที่จังหวัดสุรินทร์เราดังนั้นก็ไม่แปลกที่แบบว่าถ้านึกถึงเนื้อสุรินทร์ในคำว่าเนื้อสุรินทร์มากิวเนี่ยต้องมาที่จังหวัดสุรินทร์เรา

0: สวรรค์คุณผู้ชมครับหลังจากนี้เป็นต้นไปหลังจากชมรายการนี้เป็นต้นไปคงจะรู้แล้วว่าการมาจังหวัดสุรินทร์ไม่จำเป็นต้องมาหาช้างเท่านั้นนะครับวันนี้สุรินทร์มีเนื้อสุรินทร์วากิวแล้วนะครับแล้วก็เป็นเนื้อคุณภาพที่ดีของจังหวัดสุรินทร์และของประเทศไทยด้วยอยากให้ทุกคนได้มีโอกาสมาลองมารู้จักกับเนื้อสุรินทร์วากิววันหนึ่งที่เดินทางมาถึงจังหวัดนี้แล้วอย่าพลาดครับเนื้อสุรินทร์วากิวนี่คือเนื้อของสุรินทร์และเนื้อของคนไทยทุกคนวันนี้ขอบคุณทุกคนมากนะครับ
1: ที่พา
2: อุดรพร้อมจ้า
3: พร้อมจ้า
4: พร้อมค่ะ
5: พร้อมครับ
6: อุดรธานีพร้อมแล้วเด้อ
7: จังหวัดอุดรธานีมีศักยภาพพร้อมทรัพย์ที่จะต้อนรับนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก1พฤศจิกายน2569ถึง14มีนาคม2570ณพื้นที่ชุมน้ำน้องแดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี
8: ในขณะที่ทุกคนใช้ชีวิตปกติสนุกสนานคุณอาจจะไม่รู้ว่าภัยเงียบกำลังซ่อนอยู่ในตัวคุณคุณอาจคิดว่าคุณปกติดีแต่ระเบิดเวลากำลังเดินอยู่แต่ระเบิดนี้หยุดได้ด้วยการตรวจไวรัสตับอักเสบ B และ C ตรวจฟรีจองผ่านแอปเป๋าตังหรือสถานบริการสาธารณสุขใกล้บ้านคุณจองนัดคัดกรองรู้เร็วรักษาเร็วป้องกันได้หยุดภัยเงียบเริ่มเลยวันนี้ตรวจเลยรอไม่ได้
9: หมอกอายุ18เป็นมะเร็งปอดแต่สำหรับแม่แก้วเขาคือโลกทั้งใบของเธอเธอตื่นตีสามเดินจากบ้านมาโรงพยาบาลอยู่มานานจนรปภ.จำได้เลยโลกของเธอก็วนอยู่เพียงเท่านี้แหละแต่วันนั้นโลกของแม่แก้วก็ดับวูบลงทันที
10: กลับมาลูกแก้งแม่ลูก
11: ญาติคนไข้คะคนไข้ปลอดภัยแล้วค
9: ่
11: ะ
9: โลกทั้งใบของแม่แก้วได้ตื่นขึ้นมาอีกครั้งเพราะทุกชีวิตที่นี่พวกเขาก็เป็นโลกทั้งใบของใครสักคนเช่นเดียวกันและพวกเขาก็ยังรอที่จะได้รับโอกาสแบบนี้อยู่รามาบวกหนึ่งร่วมบริจาคช่วยเพิ่มพื้นที่การรักษาเพิ่มโอกาสให้อีกหลายล้านชีวิตคำว่าให้ไม่สิ้นสุด
12: เมื่อผู้ป่วยเพิ่มขึ้นเวลารอก็เพิ่มขึ้น
13: การบริจาคของคุณช่วยเพิ่มโอกาสให้ผู้ป่วยเข้าถึงการรักษาเร็วขึ้นได้ร่วมบริจาคเพิ่มพื้นที่การรักษาโรงพยาบาลรามาธิบดี
12: รามาบวกหนึ่งเพิ่มพื้นที่บวกอากาศให้ทุกชีวิต
13: คำว่าให้ไม่สิ้นสุด
14: กรมประชาสัมพันธ์พร้อมเป็นสื่อกลางประสานความช่วยเหลือสำหรับผู้ที่ประสงค์สนับสนุนสิ่งของสามารถส่งไปยังศูนย์รับบริจาคสิ่งของและเงินเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดน่านณบริเวณโถงชั้น1ศาลากลางจังหวัดน่านสอบถามเพิ่มเติมโทร054-716-414และ054-716-409

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะต้อนรับเข้าสู่ข่าวเช้า NBT ทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ประจำวันอังคารที่1กันยายน2569นะคะเช้านี้คุณผู้ชมอยู่กับคุณอคิระกิตนาโสภาดิฉันจิตนาทิพยรัตน์กุลล่ามภาษามือเช้านี้คุณอรรถกาศเที่ยงปรีชารักษ์ค่ะ
0: ครับอรุณสวัสดิ์ทักทายคุณผู้ชมที่รับชมผ่านทางช่อง2 NBT 2 HD และคุณผู้ชมที่รับชมผ่านทางไลฟ์ใน Facebook NBT ด้วยนะครับรับชมอยู่พื้นที่ไหนสถานการณ์เป็นอย่างร่วมพูดคุยร่วมแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาได้ครับเช้าวันนี้เราเข้าเดือนใหม่แล้วเดือนกันยายนนะครับกับประเด็นสำคัญการประชุมครม.สัญจรนะครับที่ในครั้งนี้เนี่ยลงพื้นที่ไปยังที่จังหวัดสงขลานะครับซึ่งถ้าเกิดเราย้อนดูข่าวกลับไปวัน2วันที่ผ่านมาเนี่ยจะเห็นครม.หลายท่านนะครับลงพื้นที่ไปล่วงหน้าแล้วเมื่อคืนนี้เมื่อวานนี้ท่านนายกรัฐมนตรีก็ลงพื้นที่ไปแล้วเช่นเดียวกันครับ
1: ใช่ค่ะลงพื้นที่ไปก็ไปประชุมติดตามรับฟังปัญหานะคะแล้วก็ติดตามเรื่องของนโยบายต่างๆที่สั่งการไว้ก่อนหน้านี้นะคะจับตาครม.สัญจรครั้งแรกของรัฐบาลชุดนี้นะคะเพราะว่านอกจากจะเป็นการประชุมทั่วไปแล้วเนี่ยแน่นอนจะเป็นการปักหมุดยุทธศาสตร์เรื่องของการพัฒนาพื้นที
0: ่
1: การดูแลความมั่นคงในพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะแต่ว่าเช้าวันนี้เราเริ่มต้นกันที่แสงแรกแห่งวันเรียกว่าเป็นแสงแรกแห่งความหวังก็ได้นะคะไปกันที่จังหวัดสงขลานะคะคุณผู้ชมไปติดตามกันที่บริเวณแหลมสมิลานะคะซึ่งถือว่าเป็นแลนด์มาร์คสำคัญของจังหวัดสงขลาเพราะว่าวันนี้นะคะนอกจากจะมีการประชุมคณะรัฐมนตรีแล้วแน่นอนจะมีมติคณะรัฐมนตรีออกมาด้วยแต่ว่าสิ่งที่อยากจะให้ชมก่อนวันนี้ก็คือแสงแรกแห่งวันนะคะไปติดตามกับคุณอุมาพรอัมพาสุวรรณนะคะตอนนี้อยู่ที่แหลมสมิลาแล้วนะคะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
1: เชิญค่ะ
2: อรุณสวัสดิ์ต้อนรับเช้าวันใหม่ในพื้นที่ของจังหวัดสงขลาค่ะสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะคะวันนี้ก็ถือเป็นวันใหม่เดือนใหม่นะคะ1กันยายน2569ค่ะดิฉันพาคุณผู้ชมมาอยู่ในพื้นที่ของหาดสมิลาค่ะกับแลนด์มาร์คสำคัญก็คือนางเงือกทองด้านหลังนี่เองนะคะวันนี้ค่ะอากาศในพื้นที่ของจังหวัดสงขลาถือว่าแจ่มใสเลยละค่ะบรรยากาศนะคะตอนนี้อยู่ที่ประมาณ24องศาแล้วก็ทั้งวันวันนี้นะคะอุณหภูมิจะอยู่ที่ประมาณ27ถึง28องศาค่ะตอนนี้ดวงอาทิตย์ยังไม่ขึ้นเลยค่ะตามการพยากรณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยานะคะคาดว่าดวงอาทิตย์จะขึ้นประมาณ 6:10 นาทีค่ะส่วนบรรยากาศรอบนอกตอนนี้นะคะบริเวณชายหาดของแหลมสมิลาค่ะก็จะมีผู้คนค่ะมาเดินออกกำลังกายทั้งชาวไทยและก็นักท่องเที่ยวชาวต่างชาตินะคะรวมไปถึงจะมีกลุ่มเยาวชนค่ะก่อนหน้านี้จะมีกลุ่มเยาวชนที่นั่งเล่นดนตรีดีดกีตาร์นะคะตอนนี้ก็กระจายตัวเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะพอเริ่มฟ้าสว่างค่ะถือว่าวันนี้นะคะเป็นฤกษ์งามยามดีค่ะในการต้อนรับครม.สัญจรนัดแรกของท่านนายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกูลในพื้นที่ของจังหวัดสงขลานะคะในการขับเคลื่อนเรื่องราวของการพัฒนาทางด้านเรื่องราวของความมั่นคงภัยพิบัติเศรษฐกิจนะคะแล้วก็การประชุมครั้งนี้นะคะมีการเรียกว่าดูแลเรื่องราวของสิ่งแวดล้อมกันด้วยค่ะนะคะบรรยากาศของจังหวัดสงขลาเช้านี้นะคะเป็นไปอย่างที่เห็นเลยค่ะเงียบสงบนะคะและพื้นที่ตรงนี้ก็เป็นพื้นที่สำคัญแลนด์มาร์คสำคัญทางด้านของการท่องเที่ยวของจังหวัดสงขลากันด้วยค่ะแล้วก็วันนี้นะคะต้องบอกว่าฤกษ์ในการที่จะเริ่มประชุมครม.สัญจรนะคะที่บริเวณศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ60ปีที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์จะเริ่มขึ้นประมาณ 8:30 นาทีของวันนี้นะคะโดยการประชุมในครั้งนี้ค่ะก็มีความสำคัญเป็นอย่างมากค่ะเพราะว่าไม่ใช่เพียงการนำคณะรัฐมนตรีออกมาประชุมนอกสถานที่เท่านั้นแต่ว่ายังเป็นโอกาสที่ทางรัฐบาลจะได้รับฟังปัญหาความต้องการและข้อเสนอจากพื้นที่โดยตรงค่ะโดยนำไปสู่การกำหนดแนวทางพัฒนาพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างนะคะโดยเฉพาะดอกจันเอาไว้ที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะประกอบไปด้วยจังหวัดสงขลาจังหวัดสตูลจังหวัดยะลาจังหวัดปัตตานีและนราธิวาสนะคะโดยภารกิจเนี่ยเริ่มต้นกันมาตั้งแต่ประมาณวันที่29สิงหาคมที่ผ่านมาแล้วนะคะเมื่อวานนี้นะคะวันที่31สิงหาคมค่ะทั้ง20กระทรวงของทางรัฐบาลท่านอนุทินชาญวีรกูลค่ะแล้วก็มีการประชุมเชิงปฏิบัติการในการรวบรวมข้อเสนอจากทางภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชา ชนครอบคลุมทางด้านเศรษฐกิจสังคมความมั่นคงการบริหารจัดการภัยพิบัตินะคะก่อนที่จะนำเสนอเข้าสู่ที่ประชุมครม.สัญจรนัดแรกในวันนี้นั่นเองค่ะและนี่ก็เป็นบรรยากาศที่เกิดขึ้นนะคะถ้าหากว่ามองไปไกลๆนะคะคุณผู้ชมจะเห็นว่าจะมีผู้คนนะคะมาออกกำลังกายกันเดินบ้างปั่นจักรยานบ้างนะคะนั่งชมบรรยากาศก่อนแสงแรกของสงขลาในเดือนกันยายนจะขึ้นในเวลาประมาณ6:10 น.นะคะนี่ก็ใกล้เข้ามาแล้วค่ะจะเห็นแสงรำรายนะคะสีส้มๆชมพูอ่อนๆนะคะนี่ก็คือบรรยากาศสดๆจากทางแหลมสมิลานะคะจังหวัดสงขลานั่นเองค่ะแล้วก็สำหรับวันนี้นะคะก็เชิญชวนคุณผู้ชมทุกท่านค่ะติดตามบรรยากาศของการประชุมครม.สัญจรนัดแรก

0: แสงแรกของวันแสงแรกแห่งความหวังเพราะว่าวันนี้มีการประชุม
1: โครงการสําคัญในเรื่องของการจัดการน้ําที่ท่านนายกรัฐมนตรีก็ลงพื้นที่ไปดูเหมือนกันอีกหนึ่งเรื่องก็คือเรื่องของการท่องเที่ยวซึ่งก็จะมาช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจสามารถสร้างรายได้ให้กับคนในพื้นที่ด้วยนะครับ
0: ใช่ค่ะเรียกว่าเป็นการปักหมุดยุทธศาสตร์การพัฒนาเสริมความมั่นคงด้านความปลอดภัยจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่สําคัญปลดล็อกเรื่องของการลงทุนแล้วก็ลงพื้นที่ไปรับฟังเสียงพี่น้องประชาชนในพื้นที่
1: ใช่ครับก็จะเห็นว่าทุกๆกระทรวงอย่างที่คุณอุมาพรรายงานไป20กระทรวงทำงานกันอย่างหนักหน่วงนะครับตลอดสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาแล้วช่วงนี้นะครับเดี๋ยวเราจะพาคุณผู้ชมไปติดตามบรรยากาศที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ครับซึ่งมอตรงนี้เนี่ยเป็นสถานที่จัดการประชุมครม.สัญจรในครั้งนี้นะครับตอนนี้เราส่งผู้สื่อข่าวแล้วก็ผู้ประกาศข่าวของเรา
0: ค
1: ุณบุ๊ควรพัฒน์ภัทยากุลนะครับกับคุณพันณพัฒน์เพชรรัตน์ตอนนี้รอรายงานสดจากศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ60ปีจังหวัดสงขลามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์แล้วครับสวัสดีครับคุณวรพัฒน
2: ์คุณอาร์ตจิวระนะครับแล้วก็พี่อุ๊บอิ๊บจินตนาทิพยรัตน์กุลนะครับบรรยากาศก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ทีมข่าว NBT กรุงเทพมหานครเรามาปักหลักเพื่อที่จะรายงานความคืบหน้าการประชุมในครั้งนี้นะครับแน่นอนว่าเรามาจากกรุงเทพมหานครอาจจะไม่ได้รู้ลึกซึ้งถึงไส้ในของจังหวัดสงขลาอำเภอหาดใหญ่หรือว่า5จังหวัดภาคใต้ตอนล่างเท่ากับคนในพื้นที่กรมประชาสัมพันธ์เรามีเครือข่ายทั่วประเทศนะครับดังนั้นในแต่ละพื้นที่เรามีบุคลากรที่มีความเข้มแข็งวันนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับเราได้รับเกียรติจากสงขลา นะฮะพี่พันณพัฒน์ขออนุญาตเรียกพี่กุ้งนางพี่กุ้งนางมาจาก NBT สงขลาใช่ไหมครับ
3: ใช่ค่ะแนะนำตัวก่อนเลยก็แล้วกันนะคะพันณพัฒน์เพชรรัตน์ค่ะจาก NBT สงขลานะคะวันนี้ในฐานะเจ้าบ้านก็รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งเลยนะคะที่ได้ต้อนรับทั้งคณะรัฐมนตรีรวมถึงคณะของสื่อมวลชนด้วยเพราะว่าครั้งนี้เนี่ยก็มากันทุกแขนงเลยจริงๆค่ะน้องบุคคา
2: ครับถ้าเกิดเราพูดถึงภาพรวมการลงพื้นที่ในครั้งนี้ของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีรวมถึงคณะรัฐมนตรีเรื่องหลักๆที่ต้องการที่จะขับเคลื่อนก็คือเรื่องของปัญหาอุทกภัยถูกไหมโครงสร้างพื้นฐานของหาดใหญ่สงขลามีความพร้อมมากน้อยแค่ไหนถ้าเกิดเราย้อนกลับไปในอดีตเนี่ยปี2568ไม่ใกล้ไม่ไกลหาดใหญ่สงขลาเนี่ยเรียกว่าได้รับผลกระทบจากมหันตภัยยังหนักเลย
3: ถูกต้องค่ะ
2: ตอนนั้นเกิดความสูญเสียทั้งชีวิตทรัพย์สินแล้วก็ถ้าเกิดย้อนกลับไปในตอนนั้นท่านนายกรัฐมนตรีก็ลงพื้นที่ทันทีนะเพื่อที่จะดูปัญหาที่เกิดขึ้นนำไปสู่การดูงบประมาณที่จะแก้ไขปัญหานำไปสู่การขับเคลื่อนครั้งนี้เช่นเดียวกันใช่ไหมพี่กุ้งนาง
3: ต้อง
2: มาทำอะไรฮะติดตาม
3: วันนี้ท่านก็เมื่อวานนี้นะคะท่านก็มีภารกิจในการลงพื้นที่ไปติดตามเรื่องของการบำรุงซ่อมแซมคลองร.1หรือว่าคลองภูมินาถดำรินะคะซึ่งถือว่าคลองนี้เนี่ยในปี2568ที่ผ่านมาก็อย่างที่น้องบุ๊กบอกแหละเจอศึกหนักเลยกับมหาอุทกภัยนะคะทำให้ได้รับความเสียหายแต่ว่าในส่วนของจังหวัดสงขลาโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเนี่ยจริงๆแล้วก่อนหน้านี้เนี่ยท่านก็มีการลงพื้นที่เพื่อจะติดตามการซ่อมแซมมาอย่างต่อเนื่องนะคะเพราะว่าก็ใกล้แล้วแหละในช่วงของภาคใต้เราในช่วงปลายปีเนี่ยก็จะเป็นช่วงที่เราจะต้องระวังในเรื่องของอุทกภัยเข้ามาอีกครั้งหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นการลงพื้นที่มาของท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยก็เหมือนเป็นการกระตุ้นแล้วก็สร้างขวัญกำลังใจให้กับคนทำงานด้วยที่สำคัญคือได้รับฟังปัญหาของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ด้วยนะคะอย่างเมื่อวานนี้ก็ได้มีการไลฟ์ให้เห็นบรรยากาศกันโอ้โหคนคับข้างหนาแน่นมากที่ออกมาต้อนรับท่านนายกรัฐมนตรีค่ะ
2: ได้เห็นที่ว่าการลงพื้นที่ในครั้งนี้ท่านนายกรัฐมนตรีให้ความสำคัญกับเรื่องน้ำเป็นพิเศษเพราะว่าทันทีที่เครื่องแตะรันเวย์เท้านายกรัฐมนตรีเหยียบอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาท่านเดินทางไปที่แรกก็คือคลองภูมินาถดำริ
3: ใช่ค่ะ
2: แหล่งนี้เป็นการบริหารจัดการน้ำสำคัญ
3: ใช่
2: เดี๋ยวมีรายละเอียดให้ติดตามแน่นอนใน NBT News ข่าวเช้านะครับนอกเหนือจากนั้นแล้วการแก้ปัญหาแน่นอนก็ต้องทำนะฮะเพื่อป้องกันอุทกภัยที่อาจจะเกิดขึ้นในรอบเดือนของพฤศจิกายนธันวาคมที่กำลังจะมาถึงก็ต้องมีการเตรียมความพร้อมในขณะเดียวกันสงขลามีอะไรที่เป็นของดีพร้อมให้ผลักดันเยอะแยะมากมายด้วยอยากให้พี่กุ้งนางยกตัวอย่างสักหน่อยครับ
3: ก็อย่างเช่นเมื่อวานที่ท่านนายกได้มีการลงพื้นที่ชุมชนย่านเมืองเก่าของสงขลานะคะก็ต้องบอกว่าชุมชนย่านเมืองเก่าของสงขลารวมถึงบริเวณโดยรอบของริมทะเล สาบสงขลาเนี่ยเป็นพื้นที่ที่แสดงถึงอัตลักษณ์วิถีชีวิตของคนสงขลาอย่างแท้จริงที่เรียกว่ามีการพัฒนานะคะแต่ก็ยังคงความดั้งเดิมของเขาเอาไว้นะคะจนเราเนี่ยต้องผลักดันเราเห็นศักยภาพของสงขลาแล้วเราก็ต้องผลักดันให้ขึ้นสู่เวทีโลกนะคะโดย

0: ักดันให้เข้าสู่สงขลาเมืองมรดกโลกค่ะที่ผ่านมาก็มีการขับเคลื่อนมาโดยตลอดนะคะอย่างล่าสุดก็เข้าไปสู่บัญชีรายชื่อเบื้องต้นแล้วค่ะน้องบุ๊คค่ะ
1: พูดอาจจะไม่เห็นภาพเดี๋ยวจะให้ทีมงานเพลย์ภาพได้เลยนะครับแล้วก็ให้พี่กุ้งนางเล่าหน่อยว่ามันสำคัญยังไงสงขลาถึงมีความพร้อมขนาดนี้สงขลาต้องการที่จะผลักดันเพื่ออะไรบ้างครับ
0: ค่ะก็สงขลานะคะเห็นถึงศักยภาพของเมืองนะคะรวมถึงพหุวัฒนธรรมในพื้นที่ด้วยนะคะเพราะว่าเนื่องจากว่าสงขลาเราเนี่ยก็มีทั้งไทยพุทธไทยมุสลิมไทยเชื้อสายจีนนะคะโดยเฉพาะในย่านเมืองเก่าที่เป็นเหมือนแหล่งรวมเอาความหลากหลายทางเชื้อชาติทางศาสนาทางวัฒนธรรมต่างๆมารวมอยู่ในที่เดียวกันค่ะน้องบุ๊คคะมีการผสมผสานทั้งเรื่องของสถาปัตยกรรมชีวิตความเป็นอยู่อาหารการกินนะคะในย่านเมืองเก่าเนี่ยก็ถือว่าเป็นความโดดเด่นที่ทางจังหวัดก็ได้จะพัฒนาขึ้นมานะคะเนื่องจากว่าเราก็เป็นการใช้พื้นที่ให้เกิดประโยชน์ด้วยนะคะนำคุณค่าทางประวัติศาสตร์ทางวัฒนธรรมทางภูมิปัญญาโดยรอบทะเลสาบสงขลาให้ขึ้นสู่การยอมรับในระดับนานาชาติเลยนะคะ
1: อันนี้คือที่ไหนครับพี่กุ้งนาง
0: ใช่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นย่านเมืองเก่าสงขลานะคะเมื่อวานนี้ท่านนายกก็ได้มีการลงพื้นที่ไปบริเวณนี้ด้วยนะคะ
1: ครับ
0: จริงๆบริเวณนี้เรียกว่าเป็นจุดเช็คอินเป็นจุดเช็คอินของนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะชาวมาเลเซียนะบุ๊คคะถ้าเกิดว่าเดินทางมาสงขลาเนี่ยเขาก็จะต้องไปที่เมืองเก่าเพราะว่าเราก็จะมีสถาปัตยกรรมสวยงามมีโบราณวัตถุโชว์ให้กับนักท่องเที่ยวได้เห็นกันด้วย
1: มาทำอะไรถ่ายรูป
0: ถูกต้องแล้วก็โพสต์เฟซบุ๊กเพื่อจะบอกว่าถึงสงขลาแล้วนะค่ะแล้วก็อย่างที่เห็นก็ทะเลสาบสงขลาอ
1: ัน
0: นี้เป็นจุดเด่นของเราเลยนะคะสามน้ำมารวมบรรจบกันความอุดมสมบูรณ์โดยรอบพื้นที่บริเวณริมทะเลสาบสงขลาคือเห็นได้ชัดเลยจากอาชีพการทำประมงของคนในพื้นที่สงขลาค่ะ
1: นะฮะนี่คือที่บอกไปก็คือนักท่องเที่ยวน่าจะเป็นชาวต่างชาตินะเนี่ย
0: ถูกต้อง
1: ก็ต่างเดินทางมาเพื่อที่จะดูสถาปัตยกรรมที่มีอยู่ในสงขลาแล้วการเดินทางมาแต่ละครั้งแน่นอนว่ายุคปัจจุบันเนา
0: ะ
1: ก็จะมีการถ่ายรูปมีการเช็คอินเนี่ยต่อยอดไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจระดับพื้นที
0: ่
1: แล้วก็การลงพื้นที่ในครั้งนี้ของนายกรัฐมนตรีท่านก็ได้ไปที่นี่ด้วยอย่างที่พี่กุ้งนางบอก
0: ใช่ค่ะ
1: เพราะฉะนั้นการลงพื้นที่ก็จะเป็นการสนับสนุนประชาสัมพันธ์แบบฟรีๆโดยผู้นำประเทศ
0: ถูกต้องเมื่อวานใครเจอท่านนายกบ้างมีขอเซลฟี่บ้างหรือเปล่าเออ
1: นะพูดถึงการเดินพื้นที่เมืองเก่านายกรัฐมนตรีก็ไปอย่างที่พี่กุ้งนางบอกนะครับนายกรัฐมนตรีเดินทางไปที่สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ภาคใต้ครับหรือว่า CEA ภาคใต้แล้วก็ TCDC สงขลาโอ้โหได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีแล้วในครั้งนี้นายกรัฐมนตรีก็แสดงความสามารถที่ท่านนายกรัฐมนตรีทำอยู่บ่อยครั้งก็คือการร้องเพลงด้วยอยากให้ผู้ชมเห็นบรรยากาศจังเลยนะครับเพราะนายกรัฐมนตรีไปช่วงค่ำแล้วเมื่อกี้เป็นบรรยากาศช่วงเช้าใช่ไหมความสวยงามมันก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งช่วงค่ำคืนแสงไฟก็ชูให้พื้นที่มีความสวยงามมีความดึงดูด
0: เ
1: สน่ห์สงขลานี่เหลือร้ายจริงๆนะฮะ
0: ใช่แล้วค่ะ
1: นี่ฮะคุณผู้ชมครับนายกรัฐมนตรีเดินทางไปที่สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ภาคใต้หรือว่า CEA ภาคใต้นะครับแล้วก็ TCDC สงขลาที่นี่คุณผู้ชมเป็นห้องสมุดชุมชนแล้วก็งานศิลปะหมุนเวียนหรือว่า Creative Wellness and Tourism Hub เพื่อไปเยี่ยมชมสถานที่แล้วพอนายกรัฐมนตรีไปเนี่ยฮะไปเจอกลุ่มนักดนตรีที่มาแสดงดนตรีต้อนรับครับแน่นอนมาถึงที่แล้วนายกรัฐมนตรีก็เลยร่วมเป่าแซกโซโฟนซะเลยเพลงที่นายกรัฐมนตรีใช้ก็คือ Fly Me to the Moon ครับเพลงนี้เนี่ยเป็นเพลงแจ๊สและป๊อปอมต
0: ะ
1: ที่แต่งโดยบัสฮาวเวิร์ดในปีคศ1954ฉบับที่โดดเด่นแล้วก็ไปที่รู้จักมากที่สุดเป็นผลงานเพลงร้องโดยแฟรงค์ซินาตราเมื่อนายกรัฐมนตรีเป่าแซกโซโฟนจบก็บอกกับกลุ่มนักดนตรีบอกว่าผมอ่อนซ้อมไปหน่อย
0: โอ้โหนี่อ่อนซ้อมนะ
1: เนี่ยเดี๋ยวให้ผู้ชมไปดูบรรยากาศกันหน่อยครับ
2: ค่ะ
1: ี่ยนี่ใช่ลีลาของคนอ่อนซ้อมไหมเนี่ยพี่อุ้มน
0: างน่าจะไม่นะอันนี้น่าจะซ้อมมาอย่างหนักหรือเปล่า
1: อ๋อเพราะนายกรัฐมนตรีเป็นคนรักในสิ่งดนตรีอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเรื่องพวกนี้นายกรัฐมนตรีทำได้หมดนะครับจากนั้นนายกรัฐมนตรีก็ไปสักการะพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6อยู่ที่ตรงบริเวณด้านหน้าด้านข้างของธนาคารออมสินสาขาเมืองสงขลาไม่จบเพียงเท่านั้นระหว่างเดินพบประชาชนชาวสงขลาและอปพ.ร.สงขลานะครับก็มาต้อนรับนายกรัฐมนตรีทักทายและนี่ฮะเอกลักษณ์ของชาวบ้านเวลาเจอนายกรัฐมนตรีก็เอาผ้าขาวม้ามาผูกเอวให้นะครับ
0: โอ้ช่างเข้ากับชุดเลยเกิน
1: ไม่จบนะฮะเพราะว่าเที่ยวนี้ไม่ใช่แค่นายกรัฐมนตรีลงพื้นที่รัฐมนตรีคนอื่นๆด้วยก็คือนายชนันท์วงศ์สวัสดิ์ท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมไปแล้วเจอกันก็สักหน่อยนะฮะก็เอาผ้าขาวม้าผูกเอวโดยนายกรัฐมนตรีผูกให้คุณยชนันท์เลยนะฮะ
0: เป็นบรรยากาศที่อบอุ่นมากพี่น้องประชาชนก็มาให้การต้อนรับนายกรัฐมนตรีพร้อมคณะรัฐมนตรีอย่างมากเลยทีเดียวนะคะเมื่อวานนี้ค
1: ่
0: ะ
1: นี่คือบรรยากาศการต้อนรับนะครับนี่อันนี้เป็นภาพที่นายกรัฐมนตรีกำลังตีกลองอยู
0: ่
1: คืออย่างที่ทราบนะฮะก่อนหน้านี้นายกรัฐมนตรีเคยตีกลองแล้วกลองโดนหน้าท่านนะฮะที่นี่คือศาลเจ้ากวนอูนายกรัฐมนตรีไปบอกปุ๊บโอ้ยผมไม่อยากตีเลยเดี๋ยวเข้าหน้าอีกแต่ว่าเพื่อความเป็นสิริมงคลเนี่ยตีสักหน่อย
0: ไม่เข้าหน้าแล้ว
1: ไม่เข้าหน้าไม่เข้าหน้าไม่เข้าหน้านะฮะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ก็เป็นการส่งต่อวัฒนธรรมของเมืองเก่าที่เราได้เห็นทั้งแสงสีจริงเสียงด้วยนะเพราะบรรยากาศการมีเสียงที่กล่อมเกลาที่กรุงนางเคยไปไหมที่นี่
0: เคยไปต้องบอกว่าบรรยากาศมันจะต่างกับตอนกลางวันเลยนะคะจะเหมือนเป็นอีกมิตินึงเลยใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยใครมากลางวันแล้วอย่าลืมมากลางคืนด้วยจะได้ครบแล้วก็เรียกว่าดื่มด่ำไปกับบรรยากาศของเมืองเก่าที่มีทั้งแสงสีแล้วก็เสียงอย่างที่น้องบุ๊กบอกเลย
1: อย่างที่คุณผู้ชมเห็นนะครับเราจะสัมผัสความเป็นโบราณสถานนะฮะวิถีชีวิตชุมชนที่เป็นแบบโบราณโบราณที่เป็นของปู่ย่าตายายสำคัญแล้วจะเห็นแสงสีซ
0: ึ่
1: งเป็นความทันสมัยที่สอดคล้องและลงตัวในย่านเมืองเก่าของสงขลานั่นเองครับ
0: เรียกว่าเมื่อวานนี้ก็เป็นสีสันให้กับคนสงขลาแล้วก็เหมือนเป็นการปลุกสงขลาให้ตื่นขึ้นมาท่ามกลางแสงไฟแล้วก็มีพี่น้องประชาชนอาจจะไม่มีวันไหนที่คนเยอะขนาดเมื่อวาน
1: นะฮะแน่นอนนะครับเพราะว่าครั้งนี้เป็นการส่งต่อซอฟต์พาวเวอร์ที่สำคัญมากๆเลยนะครับ
0: ใช่แล้วค่ะ
1: คุณผู้ชมครับยังมีหลายเรื่องที่เป็นจุดเด่นของสงขลาจริงๆแล้วพี่กุ้งนางเตรียมรายงานมาให้คุณผู้ชมด้วยใช่ไหม
0: ต้องเพราะว่าเมื่อวานนี้นะคะหลังจากที่ท่านนายกรัฐมนตรีท่านเดินทางไปลงพื้นที่ย่างเมืองเก่าท่านก็ไปต่อในการชมบูธนิทรรศการที่โรงแรมลากูน่านะคะเป็นนิทรรศการเกี่ยวกับอาหารนะคะเพราะว่าสงขลาของเราเนี่ยต้องบอกว่าเป็นความภาคภูมิใจคุณผู้ชมคะทุกวันนี้นะคะเราได้รับการรับรองจากยูเนสโกแล้วให้เป็นเมืองสร้างสรรค์ด้านอาหารนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะนำคุณผู้ชมค่ะไปติดตามเรื่องราวนี้สงขลา City of Gastronomy กันว่าจะมีความน่าสนใจแล้วก็ทำไมอาหารถึงมีความโดดเด่นในจังหวัดสงขลาของเราค่ะ
1: ติดตามได้จากรายงานครับ
2: เป็นข่าวดีของประเทศไทยและชาวสงขลาเมืองหลวงของภาคใต้ที่ได้ยกระดับสู่เวทีสากลอย่างสง่างามเมื่อองค์การยูเนสโกประกาศให้สงขลาเป็นเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ด้านวิทยาการอาหารประจำปี2568จากความโดดเด่นของสงขลาด้วยภูมิประเทศเป็นเมือง2ทะเลสาบน้ำจุดเชื่อมต่อระหว่างทะเลสาบสงขลากับอ่าวไทยมีระบบนิเวศทะเลสาบตอนบนเป็นน้ำจืดตอนกลางเป็นน้ำกร่อยและน้ำเค็มในตอนล่างความหลากหลายทางธรรมชาตินี้ส่งผลให้เป็นแหล่งกำเนิดวัตถุดิบปลากระพงสามน้ำและอีกหลากหลายภูมิปัญญาพื้นถิ่นภายใต้ภูมิทัศน์โนดนาเลต้นตาลท้องนาและทะเลสงขลามีต้นทุนทางวัตถุดิบที่มีอัตลักษณ์สามารถพัฒนาไปสู่เมนูอาหารที่รังสรรค์ได้อย่างหลากหลาย
3: มาสงขลานะครับเรามีภูมิประเทศอย่างนี้นะครับเราเป็นเมืองสองทะเลนะครับมีสามน้ำนะฮะเพราะว่าในพื้นที่เราเนี่ยเราเชื่อมกับทะเลฝั่งอ่าวไทยนะครับและมหาสมุทรแปซิฟิกแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยด้านในเนี่ยก็จะเป็นทะเลสาบสงขลานะซึ่งเป็นมรดกของพี่น้องชาวสงขลานะครับที่สำคัญก็คือเมื่อธรรมชาติเป็นอย่างนี้เนี่ยตอนบนของทะเลสาบก็จะเป็นน้ำจืดนะฮะแล้วก็ตอนกลางก็จะเป็นน้ำกร่อยแล้วก็ตอนปากอ่าวแล้วก็ทะเลก็จะเป็นน้ำเค็มนะก็เราก็จะเป็นเมืองสองทะเลสามน้ำ สิ่งเหล่านี้มันจะรังสรรค์ในเรื่องของสัตว์น้ําในทะเลนะฮะเราก็จะมีปลากระพง3น้ําอันนี้มีความโดดเด่นมากนะฮะก็เป็นทรัพยากรที่เรานํามาใช้เป็นวัตถุดิบในการประกอบอาหารนะครับก็มีความโดดเด่นเพราะมันอร่อยแล้วก็ไม่เหมือนที่อื่นนะครับ
2: วัตถุดิบพื้นบ้านอย่างน้ำตาลตะโนดและไข่ครอบสินค้า GI ของสงขลาได้รับการรังสรรค์เป็นเมนูครีมบูเล่น้ำตาลตะโนดและจูครีมไข่ครอบความลงตัวในการผสมอาหารพื้นถิ่นให้เข้ากับอาหารตะวันตกเป็นหนึ่งในเมนูอาหารของร้านเริ่มโดยเจ้าของผู้เป็นแพทย์ที่หลงไหลในการทำอาหารจากความตั้งใจอยากให้ผู้คนมีสุขภาพดีและมีความสุขของหวานสู่เครื่องดื่มกาแฟขนมไข่เตาถ่านยังว้าวไม่พอมาได้ลองชิมความ Amazing ของกาแฟไตปลารสชาติที่เข้ากันได้อย่างเหลือเชื่อเป็นแนวคิดการรังสรรค์อาหารพื้นบ้านกลิ่นอายสงขลาให้ทันสมัยความสำเร็จของเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ด้านอาหารของยูเนสโกเริ่มจากการได้คัดสรรเมนูอาหารกว่า80เมนูจาก16อำเภอมาพัฒนาและต่อยอดโดยเชฟมืออาชีพสมาคมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและสถาบันอุดมศึกษาในพื้นที่ด้วยโจทย์ Local to Global ยึดหัวใจคือการสร้างอาชีพให้กับคนในพื้นที่ตั้งแต่คนปีนตาลคนทำไข่ครอบชาวประมงเลี้ยงปลากระพงไปจนถึงเยาวชนคนรุ่นใหม่ที่หันกลับมาทำงานที่บ้านเกิด
4: ผมดีใจมากๆที่สงขลาเนี่ยได้รับรองนะครับเป็นเมืองสร้างสรรค์ด้านอาหารเรื่องนี้เนี่ยเราทำกันมาหลายปีนะครับทั้งทุกภาคส่วนเลยตั้งแต่จังหวัดนะครับภาครัฐภาคเอกชนแล้วก็ภาคมหาลัยผมว่าการเอาวัตถุดิบท้องถิ่นเนี่ยมาใช้เนี่ยไม่ใช่ทางเลือกนะครับแต่เป็นความจำเป็นผมว่าเป็นภาระหน้าที่ของทุกๆคนนะครับในฐานะผู้ประกอบการเนี่ยเราต้องเอาวัตถุดิบท้องถิ่นมาใช้ในฐานะผู้บริโภคเราต้องทานวัตถุดิบท้องถิ่นถ้าทุกคนมีทัศนคติแบบนี้ผมเชื่ออย่างนึงครับว่าเรื่องสงขลาแกสตรอนมีคอนเฟรนซ์เนี่ยจะไม่ใช่แค่เรื่องของสงขลาแกสตรอนมีเนี่ยจะไม่ใช่แค่รางวัลแต่จะเป็นสิ่งการันตีว่าเนื้อในเนื้อแท้ของสงขลาเนี่ยเป็นแกสตรอนมีจริงๆ
2: วัตถุดิบท้องถิ่นไม่ใช่ทางเลือกแต่คือความจำเป็นของทุกคนเป็นคำตอกย้ำหนักแน่นของเชฟหมอและสงขลาเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ด้านอาหารของยูเนสโกจึงสะท้อนความร่วมมือของทุกภาคส่วนที่ขับเคลื่อนด้วยหัวใจจากภูมิปัญญาท้องถิ่นหยิบยกให้เป็นอาหารเป็นสื่อทางวัฒนธรรมและเครื่องมือสร้างเศรษฐกิจจากชุมชนสู่สากลเติบโตไปด้วยกันอย่างยั่งยืนกระพงบนชีพถ่ายภาพและลิตประดีแก้วสองเมืองทีมข่าว NBT ภาคใต้รายงานจากจังหวัดสงขลา
1: ครบไหม
0: ใช่และนี่แหละคือเหตุผลว่าทำไมสงขลาถึงได้รับการรับรองจากยูเนสโกว่าเป็นเมืองสร้างสรรค์ด้านอาหารค่ะน้องบุคคา
1: ต้องขอบคุณรายงานชิ้นนี้จาก NBT สงขลาด้วยนะครับที่ไปสรุปภาพรวมของสงขลาที่เหตุใดคณะรัฐมนตรีจึงต้องเดินทางมาที่นี่แล้วก็ขับเคลื่อนนะครับผู้ชมครับจริงๆแล้วนอกจากเรื่องของการท่องเที่ยวนอกจากเรื่องของสถานที่ต่างๆวัฒนธรรมอย่างที่ผมใส่อยู่นะฮะก็จริงๆแล้วเป็นผ้าปาเต้คุณผู้ชมครับผ
0: ้
1: าปาเต้เป็นผ้าที่มีหลากหลายในพื้นที่ภาคใต้แต่ว่าแต่ละพื้นที่ก็จะมีเอกลักษณ์และอัตลักษณ์แตกต่างกันผู้ถ่ายทอดก็จะมีความสามารถแตกต่างกันในวิถีของตัวเองอย่างที่ผมใส่เนี่ยมาจากเกาะยอนะผมได้นั่งรถไปซื้อเสื้อตัวนี้เนี่ยราคาไม่กี่ร้อยแต่ว่าเป็นฝีมือของคนในพื้นที่ชื่ออะไรรู้ไหมมันไม่ใช่แค่การพิมพ์ลายนะ
0: ที
1: ่มันคือการตัดแล้วดูการตัดเย็บคอจีนลวดลายกระดุมแม้แต่ลายพวกเนี้ยฝีมือชาวบ้านนะฝีมือชาวบ้านน
0: ะ
1: แล้วก็สามารถหยิบจับหาซื้อได้ด้วยราคาไม่มาก
0: ถูกต้องเป็นราคาที่จับต้องได
1: ้เป็นราคาที่จับต้องได้ซึ่งเหล่านี้ก็จะเป็นอัตลักษณ์ที่ชูของจังหวัด สงขลาอำเภอหาดใหญ่หรือว่า5พื้นที่ของภาคใต้ตอนล่างให้เห็นเด่นชัดมากยิ่งขึ้นเช่นเดียวกับในวันนี้ใช่ไหม
0: ใช่ค่ะจริงๆแล้วตั้งแต่เมื่อวานนะคะเมื่อวานนี้ในที่รับรองเรื่องของอาหารนะคะงานเลี้ยงนะคะเมื่อคืนนี้เนี่ยทางคณะรัฐมนตรีนะคะท่านนายกรวมถึงผู้ร่วมประชุมท่านก็ได้สวมใส่ชุดผ้าบาติกนะคะซึ่งภาคกลางอาจจะเรียกผ้าบาติกแต่ถ้าเกิดเฉพาะลงมาในภาคใต้ก็คือผ้าปาเต๊ะนั่นแหละค่ะเป็นลายบุกผาบรมราชินีนาถนะคะเป็นลายพระราชทานด้วยนะคะซึ่งเมื่อวานนี้ก็จะเป็นเห็นเลยหลักความสวยงามนะคะเป็นสีฟ้าครามนะคะได้รับการออกแบบตัดเย็บนะคะจากกลุ่มมีดีนาทับแล้วก็ไอยะบาติกซึ่งเป็นกลุ่มผลิตผ้าบาติกในพื้นที่นะคะที่เรียกว่ามีความโดดเด่นปราณีตแล้วก็ที่สำคัญก็คือเป็นเอกลักษณ์ของบุคคล
1: เมื่อวานคุณผู้ชมได้เห็นไปแล้ว
0: ค่ะ
1: และวันนี้คุณผู้ชมจะได้เห็นอะไรครับ
0: ถูกต้องส่วนวันนี้การประชุมคณะรัฐมนตรีนะคะท่านนายกรัฐมนตรีท่านคณะรัฐมนตรีรวมถึงผู้เข้าร่วมประชุมก็จะได้ใส่ชุดเป็นชุดทอมือผ้าท้องถิ่นนั่นก็คือผ้าทอเกาะยอลายราชวัฒน์ซึ่งเป็นลายที่เรียกว่ามีประวัติความเป็นมาที่โดดเด่นของสงขลาเลยนะคะเป็นลายที่สวยงามมากๆเลยนะคะ
1: อันนี้ของเมื่อวานนี้
0: ใช่ของเมื่อวานนี้ก็จะเป็นผ้าบาติกในสีทะเลฟ้าครามนะคะเป็นลายบุกผาบรมราชินีนาถที่ผสมผสานกับลายนางเงือกซึ่งเป็นอัตลักษณ์เป็นสัญลักษณ์เลยก็ว่าได้นะคะของสงขลาที่ผสมผสานเข้าด้วยกันนะคะ
1: สวยงามมากเลยนะครับ
0: ใช่ค่ะก็จะตัดเย็บออกมาได้ในหลากหลายรูปแบบในหลากหลายแพทเทิร์นเลยนะคะผ้าบาติกของเราเนี่ยทำได้หมดเลยไม่ว่าจะเป็นสไตล์วัยรุ่นหน่อยเพราะว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยเขาก็พยายามที่จะให้เยาวชนนะคะทุกคนใส่ผ้าไทยให้สนุกเพราะฉะนั้นก็ต้องเป็นผ้าที่สามารถจะออกแบบได้หลากหลายด้วย
1: ครับแล้ววันนี้ความโดดเด่นของผ้าลายราชวัฒน
0: ์ใช่ค่ะทอมือแล้วก็ลายเนี่ยเรียกว่าเป็นเอกลักษณ์มีประวัติศาสตร์ยาวนานตั้งแต่ปี2443ที่ในหลวงรัชกาลที่5ท่านเสด็จลงมาประพาสที่จังหวัดสงขลานะคะแล้วก็ถูกใจผ้าลายนี้ซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยเรียกว่าลายนกคอนกเขาแล้วพระองค์ท่านก็พระราชทานชื่อใหม่ให้เป็นลายราชวัฒน์ค่ะ
1: แล้วทำโดยฝีมือชาวบ้านวิสาหกิจชุมชนด้วยใช่ไหม
0: ใช่ค่ะในพื้นที่ของตำบลเกาะยอที่เขาจะเป็นเหมือนศูนย์การเรียนรู้เลยน้องบุ๊คขาแล้วก็มีการทอผ้าลายราชวัฒน์ออกมาทั้งจำหน่ายด้วยแล้วก็เปิดให้คนที่สนใจเข้าไปศึกษาเรียนรู้วิธีการทำผ้าด้วย
1: มาที่เดียวกับที่ผมไปซื้อมาด้วย
0: ใช่ค่ะได้แวะไปหรือเปล่า
1: ไปครับไปซื้อตัวนี้มาเลย
0: ใช่ค่ะ
1: นะครับคุณผู้ชมเดี๋ยววันนี้จะได้เห็นแน่นอนนะครับผ้าที่คณะรัฐมนตรีสวมใส่และนี่ก็จะเป็นซอฟต์พาวเวอร์ที่จะขับเคลื่อนต่อไปนอกจากนี้โครงการสำคัญที่มีความจะเป็นเร่งด่วนก็จะถูกนำเสนอเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ในเรื่องของความพร้อมความสามารถในการดำเนินการได้ทันที41โครงการวงเงิน 1,525 ล้านบาทส่วนโครงการในลักษณะข้อเสนอเชิงนโยบายพื้นที่ที่ต้องการให้รัฐบาลสนับสนุนแยกเป็นจังหวัดมีทั้งหมด55โครงการวงเงิน 11,000 ล้านบาทครับ
0: วันนี้เราก็จะได้เห็นแล้วแหละว่าแต่ละภาคส่วนนำข้อเสนอที่เป็นโครงการน่าสนใจมากๆแล้วก็ตอบโจทย์ในการจะแก้ไขปัญหาในพื้นที่ได้จริงๆค่ะ
1: คุณผู้ชมครับอันนี้คือสิ่งที่คณะรัฐมนตรีจะมีการขับเคลื่อนและนำเข้าสู่การประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที
0: ่
1: แต่คุณผู้ชมครับMBT เรามาทุกทีต้องฟังเสียงพี่น้องประชาชนพื้นที่เข้าไปรับฟังเสียงมาครับว่าความต้องการของพี่น้องประชาชนนั้นแท้จริงเป็นอย่างไรเดี๋ยวให้คุณผู้ชมไปฟังกันสักหน่อยครับ

0: การที่ครม.ลงพื้นที่สงขลาเนี่ยสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนนักท่องเที่ยวนะครับแล้วก็ที่ตามมาก็คือเศรษฐกิจเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจว่าประกอบกับวันหยุดของมาเลเซียเนี่ยตอนนี้หาดใหญ่สงขลาเนี่ยที่พักเต็มหมดคือโครงการที่เสนอเนี่ยมันมี2ส่วนนะส่วนแรกเนี่ย50ล้านเนี่ยเรามุ่งในทุกๆด้านไม่ว่าจะเป็นท่องเที่ยววิสาหกิจชุมชนนะครับเพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจแล้วก็สะพานที่มันเก่าแก่มันมีระยะเวลามา30ปีแล้วใช้มา30ปีแล้วเราก็เสนอโครงการเหล่านี้ไปนะครับแล้วก็พวกเขื่อนป้องกันตะลิ่งก็หลายๆด้านรวมกันส่วนที่2เนี่ยเป็นข้อเสนอเชิงนโยบายซึ่งมีทั้งหมดเนี่ย26โครงการ 35,000 กว่าล้านเนี่ยรวมๆโครงการส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นการแก้ไขปัญหาทั่วไปซึ่งท้องถิ่นหรือว่าหน่วยงานต่างๆเนี่ยขอมาเราก็ใส่ก้อนเงินเราเนี้ยไป 35,000 กว่าล้านก็พี่น้องประชาชนเราก็มีรายได้เพิ่มขึ้นนะครับโดยเฉพาะวิสาหกิจชุมชนเนี่ยพี่น้องขายของได้มากขึ้นทำให้วิสาหกิจชุมชนเนี่ยเข้มแข็งการท่องเที่ยวก็เหมือนกันนะครับเหมือนกรณีด่านชายแดนเนี่ยมันซบเซาใช่ไหมครับด่านเก่าเนี่ยมันรถไม่ผ่านเราก็กระตุ้นเศรษฐกิจโดยจัดอีเวนต์เข้าไปนะครับในช่วงที่ด่านเก่าด่านใหม่กำลังเปิดเนี่ยเพื่อให้คนเนี่ยได้มาแวะเวียนเที่ยวว่าตลาดยังอยู่นะอะไรเงี้ยเป็นการเพิ่มรายได้กับพี่น้องประชาชนครับก็การเสนอข้อเสนอครั้งนี้นะครับเราเปิดรับทุกภาคส่วนนะครับไม่ว่าจะเป็นภาคประชาสังคมภาคเอกชนองค์การค้าสภาอุตสาหกรรม YEC ต่างๆเนี่ยเข้ามามีส่วนร่วมในการที่กำหนดนโยบายการพัฒนาจังหวัดของเราครับก็ในเรื่องแกสโตรนี่เนี่ยเราพยายามที่จะส่งเสริมนะครับเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ทำให้นักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวมากขึ้นนะครับเราชูอาหารที่เราได้รับรางวัลหรือได้ขึ้นทะเบียนไว้เนี่ยมันก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับที่จะให้นักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวสงขลามากขึ้นครับเราได้งบประมาณมา600กว่าล้านซึ่ง400ล้านแรกเนี่ยมาซ่อมแซมคลองรอหนึ่งที่พี่น้องประชาชนกังวลกันว่าน้ำมาเนี่ยซ่อมไม่ทันเราก็ไปติดตามงานอยู่ตลอดนะครับว่า90วันเนี่ยเราจะทำในเบื้องต้นเนี่ยก็กันน้ำไม่ให้เข้าพื้นที่การเกษตรบ้านเรือนพี่น้องประชาชนส่วนที่เหลือเนี่ยก็ขุดลอกคูคลองแล้วก็ซ่อมแซมอาคารระบายน้ำครับ
1: ค่ะท่านเนี่ยก็อยากว่าให้เขาประชาสัมพันธ์ว่าสงขลามีขนมไทยมีขนมโบราณแล้วก็เชียร์แนะนำคนให้มาเที่ยวสงขลาเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ดีนะก็ได้ผู้หลักผู้ใหญ่เข้ามาช่วยดูว่าสงขลาเราเป็นยังไงบ้างแต่ตอนนี้ก็ดีขึ้นแต่ว่าก็ถ้าเขาลงมาพัฒนามันก็ยิ่งดียิ่งขึ้นค่ะ
0: ก็น่าจะเป็นเรื่องน้ำป้องกันน้ำท่วมเป็นหลักเพราะว่าพี่น้องประชาชนเนี่ยกังวลว่าน้ำมาปีนี้เราจะรับมือยังไงทุกๆโครงการทุกๆแผนงานเนี่ยพยายามดำเนินการนะครับช่วงระยะเร่งด่วนเนี่ยเราจะฝึกซ้อมแผนอพยพก่อนนะครับเรื่องโครงสร้างพื้นฐานเนี่ยค่อยว่ากันแล้วก็เรื่องต่อไปเนี่ยที่จะทำต่อก็คือการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนเราให้เข้มแข็งขึ้นนะครับเพื่อดึงการท่องเที่ยวของเราให้มีความยั่งยืนต่อไปครับต้องขอบคุณท่านนายกรัฐมนตรีนะครับท่านอนุทินชาญวีรกูลนะครับที่ท่านเลือกสงขลาเป็นที่ประชุมที่แรกนะครับประจำปี2569เนี่ยเป็นครั้งที่1นะครับแล้วคิดว่ายังมีจังหวัดต่อไปแต่ว่าสงขลาได้รับโอกาสเนี่ยก็เชิญชวนนะครับคนสงขลาร่วมกันเป็นเจ้าบ้านที่ดีต้อนรับคณะรัฐมนตรีที่มาประชุมนะครับแล้วก็สิ่งที่ตามมาคือความเชื่อมั่นของนักลงทุนนักท่องเที่ยวที่จะเข้ามาสงขลาครับ
2: ขอบคุณน้องกรวิทย์จันพูนน้องกรวิทย์จันพูนนะครับผู้ช่วยประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลาสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลาที่ได้รวบรวมความคิดเห็นของพี่น้องประชาชนรวมถึงท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาว่าครั้งนี้สำคัญอย่างไรในการขับเคลื่อนสงขลาให้ได้ตอบโจทย์มากที่สุดทั้งการพัฒนาพื้นที่แล้วก็การที่จะมีงบประมาณในการป้องกันปัญหาอุทกภัยส่งเสริมวิสาหกิจส่งเสริมคุณภาพชีวิตส่งเสริมเศรษฐกิจส่งเสริมการท่องเที่ยวส่งเสริมเรื่องของอาหาร ผลักดันให้มากที่สุดในการประชุมครม.สัญจรนอกสถานที่ที่สงขลาในครั้งนี้ครับ
3: ค่ะก็เป็นอีกหนึ่งความหวังนะคะที่พี่น้องประชาชนในพื้นที่เนี่ยคาดหวังจากสิ่งที่จะได้รับหลังจากครม.สัญจรครั้งนี้นะคะน้องบุคคะแล้วก็อยากจะเห็นทุกคนนั้นสมหวังนะคะก็ต้องมาติดตามกันด้วยเรื่องของผลของการประชุมครม.ในวันนี้นะคะ
2: เดี๋ยวว่าเวลาเช้าวันนี้ค่อนข้างจำกัดนะแต่คุณผู้ชมครับเวลาของครม.สัญจรอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ยังไม่หมดเพราะการประชุมยังไม่เริ่มจะมีการประชุมเวลาประมาณ10นาฬิกาซึ่ง NBT กรุงเทพมหานคร NBT สงขลารวมถึง NBT ที่ดูแลพื้นที่กรมประชาสัมพันธ์ทั้งหมดซึ่งทำหน้าที่ในการส่งต่อความคิดเห็นของพี่น้องประชาชนไปสู่หน่วยงานภาครัฐแล้วก็ดำเนินการภาครัฐที่จะทำให้พี่น้องประชาชนยกระดับคุณภาพชีวิตได้ดีขึ้นอย่างไรในการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ดังนั้นเราสองคนยังคงเกาะติดกันอยู่
3: ถูกต้อง
2: ไม่ไปไหนจนกว่าการประชุมจะเริ่มการประชุมจะมีขึ้นแล้วก็การประชุมจะจบ
3: ใช่
2: คุณผู้ชมติดตามทางหน้าจอ MBT to HD รับรองว่าครบแน่นอนในการยกระดับสงขลารวมถึง5จังหวัดภาคใต้ตอนล่างด้วยแต่ว่าเช้านี้กลับไปที่อุ๊บอิ๊บจินตนาทิพยรัตน์กุลกับคุณอาร์ตอาคิระกันก่อนครับ
4: ค่ะขอบคุณคุณบุพวรพัฒน์และคุณพันณพัฒน์นะคะรายงานสดมาจากสถานที่การจัดประชุมครม.ครั้งแรกวันนี้ที่จังหวัดสงขลาก็คือที่ม.อ.นั่นเองนะคะ
5: ครับผมเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่ก่อนนะครับช่วงหน้ายังคงเกี่ยวเนื่องกับเรื่องของครม.สัญจรยังมีมิติที่หลากหลายที่บรรดาคณะรัฐมนตรีลงพื้นที่กันไปก่อนมีเรื่องของความมั่นคงเศรษฐกิจการค้าชายแดนเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามครับ

มเด็จพระพันปีหลวงของปวงราชเสด็จนิราชสู่ห้วงสวงสวรรค์ดังดวงแก้วแห่งชีวามาดับพลันสู่คืนวันวิปโยคโศกอาลัยพระมหากรุณาธิคุณอุ่นดวงจิตทรงอุทิศเพื่อประชาจะหาไหนพระเมตตาดุจแม่แห่งแผ่นดินไทยขอเทิดทูนสถิตในดวงใจนิรันดร์สถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์น้อมศิรกรานกราบแท้พระยุคลบาทด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กรมประชาสัมพันธ์

6:41 กลับมาติดตามข่าวเช้า NBT กันต่อนะครับอย่างที่เรียนคุณผู้ชมไปเบรกนี้ยังเกี่ยวเนื่องกับเรื่องของการประชุมครม.สัญจรนะครับโดยท่านนายกรัฐมนตรีก็ลงพื้นที่ไปรับฟังผลการเวิร์กช็อปพัฒนา5จังหวัดภาคใต้นะครับพร้อมกันนี้ก็ยังได้เน้นในเรื่องของการแก้ปัญหา4ด้านก็คือด้านเศรษฐกิจด้านสังคมด้านความมั่นคงและด้านภัยพิบัติครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการระดมความคิดเห็นปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนวทางการพัฒนาในพื้นที่5จังหวัดภาคใต้ประกอบด้วยสงขลาสตูลปัตตานียะลาและนราธิวาสครับพร้อมกันนี้ก็ระบุว่าการประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่ครั้งแรกของรัฐบาลเน้นการประชุม4ประเด็นหลักนะครับก็คือเรื่องของเศรษฐกิจสังคมความมั่นคงและก็ภัยพิบัติสิ่งสำคัญคือการพัฒนาจะต้องตอบโจทย์ปัญหาของประชาชนและสอดคล้องกับศักยภาพและความต้องการของแต่ละพื้นที่มุ่งเน้นถึงปัญหาที่ชัดเจนรวมทั้งเสนอปัญหาแนวทางการแก้ไขที่ปฏิบัติได้จริงครอบคลุมทั้งมาตรการระยะเร่งด่วนและวางรากฐานในการพัฒนาระยะยาวขณะที่ตัวแทนของแต่ละกลุ่มย่อยนะครับที่ประกอบด้วยผู้ว่าราชการจังหวัดรองผู้ว่าราชการจังหวัดหอการค้าจังหวัดผู้ประกอบการและภาคเอกชนรวมทั้งหน่วยงานด้านความมั่นคงก็นำเสนอปัญหาและก็แนวทางแก้ไขทั้ง4ด้านนะครับได้แก่ด้านเศรษฐกิจก็จะมุ่งเน้นการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานด้านการท่องเที่ยวและมาตรฐานความปลอดภัยในด้านสังคมนะครับก็ให้ความสำคัญกับการแก้ปัญหายาเสพติดด้วยการจัดตั้งศูนย์บำบัดและฟื้นฟูแบบครบวงจรรวมถึงการดูแลสุขภาพจิตเชิงรุกในกลุ่มนักเรียนการก่อสร้างโรงพยาบาลหาดใหญ่แห่งที่2เพื่อยกระดับการเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์หรือว่าเมดฮับการพัฒนาแรงงานพร้อมกับยกระดับทักษะแรงงานให้ตรงกับตลาดผ่านวิทยาลัยชุมชนส่วนในมิติด้านความมั่นคงนะครับภายในพื้นที่ก็ต้องพัฒนาด่านตรวจเกาะหม้อแกงจังหวัดปัตตานีนะครับให้เป็นด่านอัจฉริยะหรือว่าสมาร์ทเช็คพอยท์ที่ติดตั้งกล้องวงจรปิดอุโมงค์เอ็กซเรย์แล้วก็ระบบยืนยันตัวตนทางชีวมิติหรือว่าไบโอเมตริกส์นะครับที่เชื่อมโยงข้อมูลกับฐานข้อมูลกลางของรัฐรวมทั้งสร้างเครือข่ายข่าวภาคประชาชนแบบยั่งยืนและในมิติด้านสุดท้ายก็คือด้านภัยพิบัตินะครับให้เร่งระบบระบายน้ำให้เพียงพอรองรับฝนตกหนักเตรียมพร้อมเครื่องจักรและก็กำลังบุคลากรเมื่อเกิดภัยพร้อมกันพัฒนาระบบแจ้งเตือนภัยที่แม่นยำและข้อมูลที่เชื่อมโยงกันและลดความล่าช้าซ้ำซ้อนในกระบวนการเยียวยาฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานครับ

0: ด้านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศลงพื้นที่ไปที่ด่านประดังเบซาจังหวัดสงขลาค่ะไปติดตามแนวทางการพัฒนาจุดผ่านแดนแห่งที่2และพื้นที่ลานตรวจสินค้าคอนเทนเนอร์หวังที่จะยกระดับการบริหารจัดการชายแดนเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งและผลักดันการค้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจไทยมาเลเซียนายเสียศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเพื่อรับฟังปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ที่ด่านศุลกากรประดังเบซาพร้อมผลักดันการอำนวยความสะดวกด้านการเดินทางและการขนส่งตลอดจนสนับสนุนการค้าการเชื่อมโยงและกิจกรรมทางเศรษฐกิจบริเวณชายแดนไทยมาเลเซียในการลงพื้นที่ครั้งนี้มีการนำเสนอข้อมูลภาพรวมของพื้นที่อำเภอสะเดารวมถึงแนวทางการบริหารการพัฒนาพื้นที่ชายแดนโดยมุ่งบูรณาการความร่วมมือใน3มิติได้แก่ความมั่นคงเศรษฐกิจและสังคมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการจุดผ่านแดนอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนและผู้ประกอบการรวมถึงรองรับการเดินทางและการขนส่งสินค้าที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นนายเสียศักดิ์กล่าวว่าด่านศุลกากรประดังเบซาถือเป็นจุดผ่านแดนสำคัญของจังหวัดสงขลาและเป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์ในการเชื่อมโยงการเดินทางและการค้าระหว่างประเทศไทยกับมาเลเซียการลงพื้นที่ครั้งนี้จึงเป็นโอกาสสำคัญในการรับฟังปัญหาจากผู้ปฏิบัติงานและหน่วยงานในพื้นที่โดยตรงเพื่อนำข้อมูลไปประกอบการกำหนดแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการชายแดนให้มีความคล่องตัวสามารถตอบสนองต่อความต้องการด้านเศรษฐกิจการค้าการขนส่งและการเดินทางของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพสำหรับแนวทางการพัฒนาในระยะต่อไปให้ความสำคัญกับการเตรียมความพร้อมจุดผ่านแดนประดังเบซาแห่งที่2การพัฒนาพื้นที่รองรับการตรวจและขนส่งสินค้าคอนเทนเนอร์ตลอดจนการพัฒนาและเชื่อมโยงโครงข่ายคมนาคมโดยเฉพาะระบบรถไฟระหว่างไทยและมาเลเซียเพื่อเพิ่มศักยภาพการขนส่งลดข้อจำกัดด้านการจราจรบริเวณด่านและส่งเสริมการเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจของพื้นที่ชายแดน
1: จากเรื่องของเศรษฐกิจการค้าชายแดนนะครับไปดูเรื่องของเศรษฐกิจที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องของสิ่งแวดล้อมอย่างเรื่องของปูม้ากันบ้างนะครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมลงพื้นที่ที่ธนาคารปูม้าอำเภอสทิงพระจังหวัดสงขลาครับโดยท่านรองนายกก็ไปปล่อยปูม้าคืนสู่ทะเลนะครับพร้อมกับเตรียมต่อยอดจากการอนุรักษ์สู่การสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจครับนายชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานของธนาคารปูม้าและโดมปะการังที่ธนาคารปูม้ากลุ่มบ้านพังสายอำเภอสทิงพระจังหวัดสงขลาครับพร้อมกันนี้ก็ยังได้ร่วมกิจกรรมปล่อยปูม้าคืนสู่ธรรมชาตินะครับซึ่งก็มีประชาชนและก็ชาวชุมชนให้การต้อนรับกันอย่างคึกคักทีเดียวครับโดยท่านรองนายกยศชนันท์นะครับบอกว่าการลงพื้นที่ในครั้งนี้ต้องการนำเสียงสะท้อนจากประชาชนมาสู่การขับเคลื่อนเชิงนโยบายโดยเฉพาะการดูแลทรัพยากรทางทะเลซึ่งไม่ควรมองเรื่องของธนาคารปูม้าการฟื้นฟูปะการังการอนุรักษ์โลมาอิราวดีหรือว่าโครงการด้านสิ่งแวดล้อมแยกออกจากกันแต่ต้องเชื่อมโยงทุกเรื่องให้เป็นภาพเดียวกันหัวใจสำคัญก็คือการเพิ่มความหลากหลายทางชีวภาพโดยการปล่อยปูม้านะครับก็เป็นอีกหนึ่งแนวทางที่เห็นผลแล้วนะครับแต่จากนี้เนี่ยก็จะต้องใช้วิทยาศาสตร์เข้ามาตอบคำถามให้ได้ว่าปัจจัยใดทำให้ปูม้าเติบโตได้เร็วแล้วก็มีจำนวนเพิ่มขึ้นทั้งชนิดของสัตว์น้ำสัดส่วนของปะการังหรือระบบนิเวศโดยรอบเพื่อออกแบบการฟื้นฟูให้เหมาะสมกับแต่ละพื้นที่รวมทั้งยังเตรียมนำเทคโนโลยีดิจิตอลทวินนะครับเข้ามาช่วยบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลโดยเฉพาะการจัดเก็บแล้วก็วิเคราะห์ข้อมูลคุณภาพน้ำเพื่อเชื่อมโยงกับการดูแลโลมาอิราวดีและระบบนิเวศในภาพรวมพร้อมกับมองไปถึงการต่อยอดจากการอนุรักษ์สู่การสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจโดยนำเอาองค์ความรู้เทคโนโลยีและก็นวัตกรรมเข้ามาเสริมทั้งเรื่องของปูม้าและก็สิ่งแวดล้อมรอบพื้นที่เพื่อจะขยายผลให้สามารถแข่งขันได้ในระดับที่ใหญ่ขึ้นและก็เป้าหมายสำคัญต่อไปคือทำอย่างไรให้ทรัพยากรที่ชุมชนดูแลสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มจนเกิดรายได้หมุนเวียนกลับคืนสู่พื้นที่ลดการพึ่งพางบประมาณภาครัฐและทำให้การอนุรักษ์สามารถเดินหน้าต่อได้ด้วยตัวเองอย่างยั่งยืน

0: สำหรับในเรื่องเกี่ยวกับปูม้าเองนะครับตรงนี้ปัจจุบันก็มีแนวทางในการขยายในส่วนของอาชีพผ่านทางโครงการวิจัยนะครับเพื่อที่จะให้มหาวิทยาลัยเนี่ยเป็นศูนย์กลางในการที่จะสอนแล้วก็อบรมเรื่องความรู้อบรมเรื่องเกี่ยวกับการเงินนะครับใช้กลไกวิสาหกิจชุมชนใช้กลไกของเทคโนโลยีต่างๆเข้ามาเพิ่มก็จะทำให้เกิดผลิตภาพหรือว่า productivity ขึ้นมานะครับตรงนี้เองทำให้ชุมชนเนี่ยเข้มแข็งขึ้นเราก็พยายามที่จะเชื่อมโยงกับอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ขึ้นเพิ่มเติมเกี่ยวกับตลาดนะครับทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศตรงนี้เองจะทำให้ที่นี่เป็นอีกหนึ่งหมุดหมายนอกจากเรื่องเกี่ยวกับอาชีพแล้วก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการท่องเที่ยวตอนนี้เรามีการสนับสนุนเรื่องเศรษฐกิจเราเรียกว่าเศรษฐกิจ blue economy นะครับผมเป็นส่วนหนึ่งของเศรษฐกิจที่เราเรียกว่า wellness ก็คือเศรษฐกิจสุขภาพต่างๆแล้วก็ความจริงแล้วมีเรื่องเกี่ยวกับฮาลาลอีกอันนึงนะครับที่ทางภาคใต้เนี่ยทำได้ดีเพราะฉะนั้นถ้าเราทำเรื่องนี้ไปธรรมชาติก็ดีขึ้นความหลากหลายทางชีวภาพก็มีขึ้นนะครับเกี่ยวกับอาชีพแล้วก็รายได้ของพี่น้องก็ดีขึ้น
1: ที่บอกนะคะว่าการประชุมครม.สัญจรนะคะไม่ใช่เป็นการประชุมทั่วไปนะคะเพราะว่าการประชุมครม.สัญจรเนี่ยจะได้ให้โอกาสกับประชาชนได้พบปะกับบรรดาคณะรัฐมนตรีด้วยนะคะที่ลงพื้นที่ไปรับฟังเสียงของพี่น้องไปรับฟังปัญหานะคะรองนายกรัฐมนตรีอีกหนึ่งท่านก็คือท่านทรงศักดิ์ค่ะลงพื้นที่ไปเหมือนกันนะคะไปตรวจเยี่ยมจุดรับเรื่องร้องทุกข์ที่สำนักงานเทศบาลเมืองคอหงจังหวัดสงขลาค่ะมีการล้อมวงจับเข่าพูดคุยกับชาวบ้านแบบเป็นกันเองนะคะสอบถามความเป็นอยู่และปัญหาความเดือดร้อนโดยตรงพร้อมเน้นย้ำเรื่องของการบริหารจัดการน้ำเพื่อให้ประชาชนได้รับการดูแลอย่างทั่วถึงค่ะบรรยากาศที่จุดรับเรื่องร้องทุกข์ของศูนย์บริการประชาชนณสำนักงานเทศบาลเมืองคอหงจังหวัดสงขลาเต็มไปด้วยความคึกคักและเป็นกันเองเมื่อนายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีล้อมวงจับเข่าพูดคุยกับชาวบ้านอย่างใกล้ชิดทั้งสอบถามถึงความเป็นอยู่รับฟังปัญหาและความต้องการของประชาชนในพื้นที่โดยตรงโดยจุดรับเรื่องร้องทุกข์แห่งนี้จัดขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถยื่นเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์และเสนอปัญหาความเดือดร้อนต่อหน่วยงานภาครัฐได้โดยตรงเพื่อให้ปัญหาได้รับการรับทราบและนำไปสู่การแก้ไขอย่างเป็นรูปธรรมซึ่งการลงพื้นที่ครั้งนี้นอกจากเป็นการติดตามการรับเรื่องร้องทุกข์แล้วยังสะท้อนถึงการเปิดพื้นที่ให้ภาครัฐได้ใกล้ชิดประชาชนรับฟังปัญหาจากผู้ได้รับผลกระทบโดยตรงและนำข้อมูลไปประกอบการแก้ไขปัญหาให้ตรงกับความต้องการของประชาชนในพื้นที่มากที่สุดค่ะ
2: ไปดูในมิติของเรื่องการแพทย์การสาธารณสุขกันบ้างนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขก็ลงพื้นที่โรงพยาบาลจนะจังหวัดสงขลาครับไปติดตามการดำเนินงานด้านสาธารณสุขในพื้นที่พร้อมกับเยี่ยมผู้ป่วยแล้วก็ให้กำลังใจบุคลากรรวมถึงอสม.อีกกว่า200คนด้วยครับนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะครับลงพื้นที่ที่โรงพยาบาลจนะอำเภอจนะจังหวัดสงขลาโดยได้เยี่ยมชมอาคาร8ชั้นนะครับซึ่งตอนนี้ก็อยู่ระหว่างการดำเนินงานเพื่อขยายศักยภาพการให้บริการทางการแพทย์และเพิ่มพื้นที่รองรับประชาชนครับซึ่งการก่อสร้างอาคารดังกล่าวนะครับก็มีเป้าหมายสำคัญเพื่อลดความแออัดในการให้บริการเนื่องจากปัจจุบันมีประชาชนเข้ารับบริการเฉลี่ยเนี่ยประมาณ500คนต่อวันนะครับทำให้พื้นที่ให้บริการเดิมเนี่ยมีข้อจำกัดในการรองรับผู้ป่วยเป็นส่วนสำคัญในการยกระดับการดูแลประชาชนให้สะดวกรวดเร็วและก็มีประสิทธิภาพมากขึ้นครับสำหรับอาคาร8ชั้นนะครับก็มีแผนรองรับบริการทางการแพทย์ในหลายด้านนะครับทั้งหอผู้ป่วยอายุรกรรมหอผู้ป่วยวิกฤตศูนย์ฟอกไตและคลินิกอาชีวะอนามัยเพื่อเพิ่มขีดความสามารถของโรงพยาบาลในการดูแลผู้ป่วยและรองรับความต้องการด้านสุขภาพของประชาชนในพื้นที่ครับในปัจจุบันนี้แผนกผู้ป่วยนอกบริเวณชั้น2นะครับก็ได้เปิดให้บริการแล้วส่วนในชั้น3ของอาคาร8ชั้นนะครับก็มีแผนจัดเป็นหอผู้ป่วยวิกฤตและก็ศูนย์ฟอกไตโดยคาดว่าจะสามารถเปิดให้บริการได้เต็มรูปแบบได้ประมาณเดือนมกราคมปีหน้า2570ซึ่งก็จะช่วยเพิ่มศักยภาพการดูแลผู้ป่วยลดความแออัดและลดภาระการส่งต่อผู้ป่วยไปยังโรงพยาบาลขนาดใหญ่ในพื้นที่อื่นครับจากนั้นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขก็ได้เยี่ยมผู้ป่วยของโรงพยาบาลนะครับเพื่อพูดคุยแล้วก็สอบถามอาการและก็ความเป็นอยู่พร้อมกับให้กำลังใจผู้ป่วยแล้วก็ครอบครัวด้วยสะท้อนความตั้งใจในการติดตามการให้บริการจากทั้งมุมของระบบและก็ผู้รับบริการ

0: การครับรวมทั้งท่านรัฐมนตรีก็ยังได้พบปะกับบุคลากรทางการแพทย์เจ้าหน้าที่สาธารณสุขและอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านหรือว่าอสม.ปัญหาอุปสรรคและก็ข้อเสนอจากผู้ปฏิบัติงานพร้อมกับสร้างขวัญและกำลังใจให้กับบุคลากรด่านหน้าโดยมีอสม.จำนวน200คนนะครับจากตำบลคูตำบลป่าชิงตำบลนาว่าตำบลบ้านนาและก็ตำบลลางาของอำเภอจนะการต้อนรับอย่างอบอุ่นครับซึ่งทางท่านรัฐมนตรีสาธารณสุขก็บอกนะครับว่าจากความสามัคคีของบุคลากรทางการแพทย์ในพื้นที่ที่ทุ่มเทแรงกายและก็เสียสละทำให้เชื่อมั่นว่าการทำงานของทุกคนจะสร้างสุขภาวะและสุขภาพที่ดีให้กับประชาชนในพื้นที่ชาวสงขลาได้อย่างมีประสิทธิภาพอย่างแน่นอนครับ
1: ส่วนการดูแลกลุ่มเกษตรกรนะคะโดยเฉพาะผู้เลี้ยงปลากระพงซึ่งเป็นสัตว์เศรษฐกิจในพื้นที่ของเกาะยอสงขลานะคะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่ไปที่เกาะยอจังหวัดสงขลาค่ะไปรับฟังผลดำเนินงานกลุ่มผู้เลี้ยงปลากระพงในพื้นที่นายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมคณะลงพื้นที่ไปที่องค์กรประมงท้องถิ่นกลุ่มผู้เลี้ยงปลากระพงเกาะยออำเภอจังหวัดสงขลาเพื่อพบปะเกษตรกรและรับฟังผลการดำเนินงานของกลุ่มผู้เลี้ยงปลากระพงเกาะยอพร้อมรับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะจากเกษตรกรในพื้นที่โอกาสนี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้เยี่ยมชมกิจกรรมของกลุ่มและรับชมการสาธิตการรักษาคุณภาพปลากระพงสดด้วยวิธีอิเคจิเมะซึ่งเป็นวิธีการจัดการปลาหลังการจับเพื่อช่วยรักษาคุณภาพและความสดของเนื้อปลาเพิ่มมูลค่าและสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคจากนั้นได้ร่วมกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อเพิ่มปริมาณทรัพยากรสัตว์น้ำและสร้างความสมดุลให้กับระบบนิเวศในพื้นที่รวบชิมผลิตภัณฑ์แปรรูปจากปลากระพงนะคะทั้งซาโมซาปลากระพงคลุยปลากระพงปลากระพงลวกจิ้มและเมนูที่อยากให้ลิ้มลองไอศกรีมปลากระพงค่ะพร้อมลงเรือชมวิถีชีวิตของชาวประมงและการให้อาหารปลากระพงตำบลเกาะยอนะคะซึ่งเป็นพื้นที่สำคัญด้านการเพาะเลี้ยงปลากระพงของจังหวัดสงขลารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวว่าการลงพื้นที่ในครั้งนี้เป็นความตั้งใจที่จะลงพื้นที่เพื่อติดตามผลการดำเนินงานของกลุ่มผู้เลี้ยงปลากระพงเกาะยออย่างใกล้ชิดเนื่องจากว่าเป็นอาชีพดั้งเดิมของชาวเกาะยออีกทั้งปลากระพงสามน้ำก็ยังเป็นสินค้า GI สร้างความภาคภูมิใจโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมที่จะส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพผลผลิตการเพิ่มมูลค่าสินค้าประมงและยกระดับอาชีพของเกษตรกรให้มีความเข้มแข็งและสามารถสร้างรายได้ได้อย่างยั่งยืน
0: และอย่างที่เรียนคุณผู้ชมไปตั้งแต่ตอนต้นนะครับว่าการประชุมครม.สัญจรที่สงขลาในครั้งนี้นอกจากการพัฒนาในพื้นที่ของจังหวัดสงขลาแล้วก็ยังมีกลุ่มจังหวัดภาคใต้ด้วยนะครับที่เกี่ยวเนื่องกันในเรื่องของเศรษฐกิจแล้วก็การท่องเที่ยวต่างๆซึ่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเองก็ลงพื้นที่ไปที่สตูลด้วยนะครับไปสำรวจความเป็นไปได้ในการจัดตั้งการขึ้นการลงของอากาศยานแล้วก็จะขึ้นลงเนี่ยบนผิวน้ำด้วยนะครับซึ่งก็จะเป็นการยกระดับการเดินทางและการท่องเที่ยวฝั่งอันดามันครับนายพัทรพงศ์พัทรประสิทธิ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมนะครับลงพื้นที่ท่าเรือปากบาราอำเภอละงูจังหวัดสตูลเพื่อสำรวจความเป็นไปได้ในการจัดตั้งที่ขึ้นแล้วก็ที่ลงของอากาศยานขึ้นลงบนผิวน้ำหรือว่าซีเพลนนะครับจากนั้นก็ลงพื้นที่ไปสำรวจเพิ่มเติมที่บริเวณอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะเพตราเพื่อพิจารณาสภาพพื้นที่และความเหมาะสมสำหรับการพัฒนาแนวทางการใช้อากาศยานขึ้นลงบนผิวน้ำเพื่อเป็นการสนับสนุนและก็เชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลของจังหวัดสตูลกับพื้นที่อื่นๆในฝั่งอันดามันในอนาคตครับซึ่งทางท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมนะครับก็บอกว่าการจัดตั้งพื้นที่ขึ้นลงของอากาศยานขึ้นลงบนผิวน้ำก็จะต้องพิจารณาความเหมาะสมของพื้นที่ควบคู่ไปกับความปลอดภัยในการเดินทางจะต้องไม่กีดขวางเส้นทางเดินเรือการปฏิบัติก็ต้องปฏิบัติตามกฎหมายและก็ระเบียบที่เกี่ยวข้องรวมถึงการดูแลสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศทางน้ำเพื่อให้การพัฒนาเกิดความเหมาะสมและสอดคล้องกับบริบทของพื้นที่ครับซึ่งหากมีความเหมาะสมและก็สามารถดำเนินการได้ก็จะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับในการเดินทางที่จะช่วยเชื่อมโยงพื้นที่ท่องเที่ยวทางทะเลเพิ่ม